0: เตรียมให้เร็วที่สุด
1: ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

0: าการจะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
2: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
2: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขา

0: ทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าทอสได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทย วมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มุสและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา14:20 น.ของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้อย่าง 121.236 คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้137.824 คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีธาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 น. ส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสแนทได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าคลีนแอนเจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์รามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัมอีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1-10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทธาสินีเสวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3-2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมสสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายนขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.50 เมตรเวลา 19:31 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.55 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 56 เมตรและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10
7: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรินทร์สยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัตรของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหูและตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
11: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับรายการวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยไม่ใช่ของรัฐบาลนะของเอกชนพี่น้องค่าใช้จ่ายในการออกอากาศมีไหมมีค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานีมีไหมมีแล้ว FM กับ AM เนี่ยราคาต่างกันเยอะนะครับพี่น้องพี่น้องต้องการจะให้รายการศาสนาเนี่ยอยู่ในวิทยุของท่านไหมถ้าอยากอยู่ก็พี่น้องครับช่วยกันบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์เพราะการบริจาคพี่น้องครับเป็นเงินไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินของท่านสูญหายไปไหนเลยพี่น้องผมให้กำลังใจพี่น้องที่ชมรายการบอกว่าคือนบีเนี่ยได้ยินคนหลายคนชอบพูดว่าอันนี้เป็นทรัพย์สินของฉันนี่ที่ดินของฉันบ้านเช่าก็ของฉันไอ้นี่ก็ของฉันของฉันมาลีมาลีมาลีทรัพย์สินของฉันทรัพย์สมบัติของฉันนบีก็บอกว่าทรัพย์สินของคุณมีแค่3รายการเท่านั้นแหละอากัลตะสิ่งที่ท่านกินไปแล้วก็ทายย่อยไปเป็นของท่าน2เสื้อผ้าที่คุณใส่แล้วก็เก่าขาดไปเป็นของท่านอันที่3สิ่งที่ท่านบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์นั่นเป็นของท่านพี่น้องฉะนั้นการบริจาคพี่น้องตะกานบีก็พูดบอกว่ามานักสัตมาลุนมินซอดอกะการบริจาคไม่เคยทำให้ทรัพย์สินของใครเนี่ยลดน้อยลงการบริจาคพี่น้องครับผมให้สัก2ข้อ3ข้อนะข้อที่1คนที่บริจาคในนามของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้มลาอิกะห์เนี่ยมาขอดุอาให้อัลลอฮ์เพิ่มริสกีให้แก่ท่านอัลลอฮ์บอกกับมลาอิกะห์ให้ขอดุอาให้กับคนที่บริจาคเพิ่มริสกีให้กับผู้บริจาคคำว่าริสกีอย่ามองเป็นเม็ดเงินอย่างเดียวนะสติปัญญาสมองความสงสารความเมตตาอยากจะไปมัสยิดอยากจะฟังศาสนานี่แหละพี่น้องเป็นริสกีทั้งหมดข้อที่2คนที่บริจาคสม่ำเสมอเขาเรียกว่าตายดีฮุสนุลคอติมะตายดีอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่ตายดีมีนางพยาบาล 3-4 คนเฝ้าอยู่ในห้อง ICU แล้วตายไม่ใช่พี่น้องตายดีก็คือ1ก่อนตายกล่าวกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้ตายดีตายขณะที่ท่านพี่น้องกำลังครองชุดอิหรอมที่นครมักกะตายดีท่านกำลังนั่งอ่านอัลกุรอานแล้วก็เสียชีวิตไปเลยตายดีท่านพี่น้องกำลังสูดอยู่หรือว่ายืนอยู่หรือกำลังอ่านคุตบะอยู่หรือฟังคุตบะอยู่มันสุกสลบไปเลยแล้วก็ตายในมัสยิดนั่นเขาเรียกว่าตายดีฉะนั้นการตายดีนะเกี่ยวเครื่องมาจากการที่เราบริจาคทรัพย์สินของเราในคนทางของเราเงินก็เป็นของอัลลอฮ์มาจากข้อความของท่านอัลลอฮ์ประทานให้ริสกีผ่านท่านมาเพื่อไปดูแลคนยากคนจนแต่ท่านดันเก็บคนเดียวเงียบเลยไม่ให้ใครเลยพี่น้องระวังให้ดีนี่ผมนำเอารางวัลของคนที่บริจาคทำคนทำซอดาเกาะเนี่ยในหนทางของเรา3เรื่องนะ1อัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์มาขอดุอาให้เพิ่มพูนริซกีข้อที่2อัลลอฮ์จะให้คุณเนี่ยตายดีข้อที่3นะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์จะให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวและชีวิตนั้นมีบารอกัตเอาได้มั้ยเอาพี่น้องอัลลอฮุอักบัรพี่น้องตายดีโอ้แล้วก็ริซกีเพิ่มตลอดเวลาแล้วก็อายุของคุณมีบรรยากาศแค่3เรื่องนี้พี่น้องครับพอใจแล้วฉะนั้นพี่น้องครับการบริจาคไม่ใช่เรื่องเสียหายอย่าไปเดินตามคนที่ไม่เอาศาสนาพอเขาพูดว่าบริจาคเท่าไรก็ไม่เคยได้อะไรมาเลยไม่เกี่ยวพี่น้องการบริจาคระวังเราก็อัลลอฮ์ถ้าคนส่วนใหญ่อัลลอฮ์จะให้ไงชีวิตน่ะหลังตายทั้งหมดน่ะก่อนตายเขาเรียกว่าตายก็ดีตายขณะกล่าวกะลิมะฮ์ได้นั่นเขาเรียกว่าเราเนี่ยชอบบริจาคตายขณะนมาศนั่นเขาเรียกว่าตายดีพี่น้องครับก็ริสกีเราเพิ่มพูนตลอดสติปัญญาเราเพิ่มพูนไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะอยากจะไปนมาศที่มัสยิดอยากจะฟังอัลกุรอานอยากจะซิกรุลลอฮ์นั่นไงเขาเรียกว่าริสกีเพิ่มพูนตลอดเวลาฉะนั้นผมให้กำลังใจท่านพี่น้องว่า รายการวิทยุเสียงอิสลามจะอยู่ได้ก็เพราะพี่น้องไม่ต้องบริจาคเยอะครับสม่ำเสมอครั้งละ200 500 110บาท20บาทก็ได้นะครับพี่น้องซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัย
12: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034114776เลขที่บัญชี034114776ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่าน

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะฮะกับรายการอัลกุรอานทางนำชีวิตกับการเรียนรู้ซูเราะห์ยูนุสที่เราได้พูดคุยกันมาในเรื่องราวของการปลูกฝังอะกีดะห์แล้วก็เรื่องราวของประวัติของบรรดานบีต่างๆพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาได้ท่านอุมัรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวของนบีท่านก่อนๆผ่านทางวะฮีที่อัลลอฮ์ได้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นอะไรฮะเพื่อเป็นการตัสลียะบรรดาอุลามะได้บอกว่าอายะต่างๆเหล่านี้เนี่ยอายะที่พูดถึงการทดสอบของบรรดานบีท่านก่อนๆเนี่ยเรียกว่าอายะตัสลียะเป็นอายะแห่งการปลอบใจอัลเลาะห์ตะอาลาปลอบใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการที่ให้ท่านได้รู้ว่าบรรดานบีท่านก่อนๆเนี่ยได้รับบททดสอบกันมาอย่างมากมายก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของท่านนบีนูฮ์นะนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามท่านนบีนูฮ์เป็นวัยที่ทําการดะวะห์อย่างยาวนานเพราะนบททดสอบของนบีนูฮ์เนี่ยคือการดะวะห์อย่างยาวนานแล้วมีคนตอบรับไม่กี่คนนะในบางรายงานบอกว่าไม่ถึง100คนกับการตอบรับท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามในการดะวะห์ของท่าน950ปีและยิ่งไปกว่านั้นนะฮะพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทดสอบท่านนบีนูฮ์ด้วยการที่ให้ภรรยาของท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ปฏิเสธนะได้รับบททดสอบตรงนี้ด้วยการอดทนกับคนใกล้ตัวที่ไม่ยอมรับในกฎเกณฑ์เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการปลอบใจท่านนบีว่าในการทำงานศาสนาในการเผยแผ่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการความอดทนในการเผยแผ่วันนี้เรามาถึงเรื่องของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่เราได้พูดคุยกันให้กับพี่น้องในครั้งก่อนนะครับเรื่องประวัติท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามในการเกิดมาของท่านนบีมูซาและการที่ฟิรเอาห์นั้นต้องการที่จะฆ่าเด็กในยุคนั้นเนื่องจากการทำนายของโหรว่าจะมีนะจะมีเด็กในยุคนี้เนี่ยเกิดมาแล้วก็โตมาแล้วจะมาข้นบัลลังก์ของฟิรเอาห์นก็เลยสั่งฆ่าเด็กแต่ในความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้เด็กคนนั้นเนี่ยที่เติบโตมาข้นบัลลังก์ฟิรเอาห์ต้องการฆ่าแต่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้เด็กคนนั้นมาเติบโตในบ้านของฟิรเอาห์ในวังของฟิรเอาห์ด้วยกับการดูแลของภรรยาของฟิรเอาห์เองและด้วยกับการที่ฟิรเอาห์เนี่ยต้องจ่ายค่าจ้างให้กับแม่ของเด็กคนนั้นเนี่ยให้กับแม่ของท่านนบีมูซาเนี่ยจ่ายค่าจ้างในการที่ให้แม่เนี่ยมาเป็นผู้ที่ให้นมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวังของฟิรเอาห์ด้วยความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเพราะฉะนั้นบางครั้งศัตรูของอิสลามเนี่ยต้องการอย่างนึงแต่ถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเรามั่นใจในการตอบแทนของอัลเลาะห์ตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบแทนให้กับเราด้วยกับสิ่งที่ดีงามทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์แต่ในตอนที่ต้องการการยืนหยัดต้องการการยึดมั่นอยู่บนหลักการศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมีความอดทนในการยึดมั่นบนหลักการนั้นให้ได้วันนี้เราอยู่ในอายะห์ที่74นะครับซุมมะบะอ์ซนามินบะอ์ดิฮิรุซุลันอิลากอมิฮิมฟะจาอูฮุมบิลบัยยินาติฟะมากานูลิยูมินูบิมากัซซะบูบิฮิมินกับลกะซาลิกะนัตมะอ์อะลากุลูบิลมุอ์ตะรีนต่อมาเราก็ได้ส่งมาได้แต่งตั้งบรรดารอซูลให้มาสู่กลุ่มชนของพวกเขานะหลังจากท่านนบีนูฮ์ฟะจาอูฮุมบิลบัยยินาตและบรรดารอซูลก็ได้มาหาพวกเขาได้นำมาอะไรฮะนำความสัจจริงความสัจแจ้งความชัดเจนมาให้กับพวกเขาฟะมากานูลิยุมินูบิมากัซซะบูบิฮิมินกับลแต่ว่าพวกเขาก็ยังไม่ยอมศรัทธานะจากสิ่งที่เขาได้เคยปฏิเสธมาก่อนหน้านี้แล้วนะกะซาลิกะนัตมะอ์อะลากุลูบิลมุอ์ตะรีนเรื่องกล่าวนี้แหละเราได้ทำการปิดหัวใจทำเอาสิ่งปิดกั้นได้บนหัวใจของบรรดาผู้ที่ได้มีการฝ่าฝืนและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องท่านนบีมูซาเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นนบีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวประวัติของท่านเนี่ยเอาไว้เยอะที่สุดในบรรดานบีต่างๆแต่มีการกล่าวอยู่ในหลายๆเรื่องราวหลายประวัติแล้วก็อีกนบีอีกท่านหนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์เดียวเนี่ยนะแล้วมีการกล่าวเรื่องราวของท่านตั้งแต่เล็กจนกระทั่งโตจนกระทั่งอยู่ที่อียิปต์ก็คือท่านนบียูซุฟเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้เรื่องราวของท่านนบียูซุฟเราอ่านซูเราะห์ยูซุฟอัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าให้เราฟังแต่เรื่องราวของท่านนบีมูซาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าซุมมะบะอ์ซนามินบะอ์ดิฮิมมูซาต่อมาเราก็ได้แต่งตั้งมานะแต่งตั้งหลังจากพวกเขาคือหลังจากบรรดารอซูลต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าแต่งตั้งบรรดารอซูลมาหลังจากนบีนูฮ์แล้วก็มีการแต่งตั้งบรรดา
แต่งตั้งนบีมูซาแล้วก็ฮารูนแล้วก็นบีฮารูนซุมมะบะอ์ซนามินบะอ์ดิฮิมมูซาวะฮารูนอิลาฟิรเอานวะมะลาอิตะมาเราก็ได้แต่งตั้งมูซาและฮารูนหลังจากพวกเขาคือหลังจากบรรดานบีต่างๆก่อนหน้านี้เนี่ยให้ถูกส่งมาให้กับกลุ่มชนของฟิรเอานวะมะลาอิฮิบิอายาตินาถูกส่งมาให้กลุ่มชนของฟิรเอานแล้วก็บรรดาแกนนำของฟิรเอานด้วยกับสัญญาณของเราคือด้วยกับสัญญาณด้วยกับมุอ์จิซาตที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้กับท่านนบีมูซาและนบีฮารูนฟัสตักบะรูวะกานูกอมันมุจริมีนแต่ว่าพวกฟิรเอานแล้วก็กลุ่มชนของเขาเนี่ยได้มีการตะกับบุรแล้วก็เป็นกลุ่มชนที่มีการนะเป็นกลุ่มชนที่ทำความผิดอย่างมากมายฟะลัมมาจาอะฮุมุลฮักกุมินอินดินากอลูอินนะฮาซาละซิฮรุมมุบีนดังนั้นพอเวลาที่มีสัจธรรมนะจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจากเราอัลเลาะห์ตะอาลาบอกเวลาที่มีสัจธรรมจากเราไปหาพวกเขาคือเวลาที่มีหลักการที่ชัดเจนชัดแจ้งไปหาพวกเขาคือเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งท่านนบีมูซาด้วยกับหลักฐานด้วยกับองค์การต่างๆจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้พวกเขาก็จะบอกว่ากอลูอินนะฮาซาละซิฮรุมมุบีนบรรดาพวกนี้ก็พากันบอกว่าแท้จริงสิ่งนี้เนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นไสยศาสตร์ที่มีความชัดแจ้งอัลเลาะห์ตะอาลาจึงกล่าวต่อมาว่ากอละมูซาอะตะกูลูนลิลฮักกิลัมมาจาอะกุมอะซิฮรุนฮาซาวะลายุฟลิฮุสซาฮิรุนนบีมูซาก็เลยบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะบอกกับเรื่องที่เป็นเรื่องสัจธรรมเวลาที่มีสัจธรรมมาหาพวกเจ้าเนี่ยว่าอะซิฮรุนฮาซาว่านี่เป็นนิบอันนี้เป็นไสยศาสตร์เหรอวะลายุฟลิฮุสซาฮิรุนและบรรดาคนที่เป็นนักเวทมนต์นักไสยศาสตร์เนี่ยจะไม่มีทางที่ประสบความสำเร็จไม่มีทางได้รับชัยชนะได้นบีมูซาได้บอกกับพวกเขาว่าหมายความพวกเจ้าก็รู้ดีว่าบรรดานักเวทมนต์บรรดานักไสยศาสตร์เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นกลุ่มชนที่มีการได้รับชัยชนะหลังจากที่ท่านนบีมูซาได้ทำการบอกดะวะเผยแพร่กับฟิรเอานและก็กลุ่มชนของเขาเนี่ยพวกกลุ่มชนฟิรเอานก็บอกว่ากอลูอัจตานาลิตัลฟิตานาอัมมาวะจัดนาอะลัยฮิอาบาอานาวะตะกูนละกุมัลกิบริยาอูฟิลอัรฎวะมานะห์นุละกุมาบิมุอ์มินีนบรรดาฟิรเอานบรรดาลูกสมุนของฟิรเอานก็บอกว่าอัจตานาลิตัลฟิตานาบอกว่าท่านจะมาหาพวกเราเพื่อที่จะอะไรฮะลิตัลฟิตานาอัมมาวะจัดนาอะลัยฮิอาบาอานาเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยให้พวกเราเนี่ยผินออกจากสิ่งที่บรรดาบรรพบุรุษของเราได้พบกันมาคือได้ทำตามกันมาเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในคำพูดที่ค่อนข้างจะอันตรายนะพี่น้องว่าเพราะคำนี้เนี่ยเป็นคำที่มีมาตั้งแต่ในชนรุ่นก่อนว่าเพราะเวลาที่มีศีลธรรมความถูกต้องมาให้กับพวกเขาเนี่ยเขาก็จะมีการอะไรฮะมีการบอกอ้างหลักฐานตรงนี้ว่าแล้วบรรพบุรุษของเราล่ะแล้วก็ปู่ย่าตายายของเราล่ะแล้วก็ปู่ย่าตายายของเราที่ทำตามกันมาล่ะมันผิดกันหมดเหรอนี่คือคำกล่าวอ้างของคนทุกรุ่นพี่น้องอันนี้คือในรุ่นของใครรุ่นของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่ฟิรเอานและกลุ่มชนของฟิรเอานเนี่ยได้มีการเอาตรงนี้มาอ้างบอกว่ากอลูอัจตานาลิตัลฟิตานาอัมมาวะจัดนาอะลัยฮิอาบาอานาบอกมูซาเจ้าจะมาเอาอะไรฮะพาพวกเราผินห่างออกจากสิ่งที่บรรดาบรรพบุรุษของเราบรรดาปู่ย่าตายายของเราได้พบมาได้ทำตามกันมาเหรอวัตโกนละกุมันกิบริยาแล้วก็พวกเจ้าทั้งสองก็จะกลายเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่กิบริยาฟิลอัรฎเป็นคนที่มีหน้ามีตาบนหน้าพื้นดินเป็นคนที่มีการมีความใหญ่โตอยู่บนหน้าพื้นดินว่ามานะฮ์นุละกุมาบิมุมินีนแต่ว่าเราเนี่ยนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่เชื่อพวกเจ้าหรอกหมายความว่าพวกบรรดาสมุนของฟิรเอานพวกบรรดารัฐมนตรีของฟิรเอานเนี่ยบอกว่ายังไงเราก็ไม่มีทางที่จะเชื่อพวกเจ้าหรอกเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเจ้าต้องการที่เอาสิ่งนี้เนี่ยมาเพื่อเอาเราเนี่ยออกจากสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้ทำตามๆกันมาวะกอลฟิรเอานุตูนีบิกุลลิซาฮิรินอาลีมฟิรเอานพอเวลาที่ได้มีการพูดคุยกันมีการถกเถียงกันมีการนำเสนอจากท่านนบีมูซาบีมูซาได้นำเสนอสิ่งที่เป็นศีลธรรมและความถูกต้องมาให้กับฟิรเอานและก็กลุ่มชนของเขาว่าให้ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวพี่น้องสิ่งหนึ่งที่บรรดารอซูลบรรดานบีต่างๆทุกท่านที่อัลเลาะห์ตะอาลาแต่งตั้งมาเนี่ยทำการดะวะไปสู่สิ่งนั้นที่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยก็คืออะไรครับ
คือคำกล่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าวะลักอดบะอ์ซนาฟีกุลลิอุมมะติรรอซูลันอะนิอ์บุดุลลอฮะวะจะตานิบุตตอฆูตแท้จริงเราได้แต่งตั้งนะเราได้แต่งตั้งรอซูลมาให้กับทุกประชาชาติมีเป้าหมายอะไรฮะเป้าหมายของบรรดารอซูลที่มีความตรงกันก็คืออะนิอ์บุดุลลอฮ์วะจะตานิบุตตอฆูตคือการเรียกร้องคนไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ให้คนได้มีการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียววะจะตานิบุตตอฆูตและให้ออกห่างจากตอฆูตตอฆูตในความหมายของตอฆูตที่ท่านอุมัรบินคอตตาบได้บอกว่าตอฆูตคือชัยฏอนในความหมายที่บรรดาอุลามะห์ได้ให้คำนิยามคำว่าตอฆูตไว้ก็คือกุลุมาอูบิดะมินดูนิลลาห์ทุกสิ่งที่ถูกอิบาดะห์อื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกความหมายหนึ่งที่บรรดาอุลามะห์ให้คำนิยามคำว่าตอฆูตที่ถูกกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเนี่ยก็คือกุลุมาตะจาวะซะบิฮิลอับดุฮัดดะฮูทุกสิ่งที่บ่าวทำจนเกินขอบเขตของมันนะมินมะบูดินไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำการสักการะทำการอิบาดะห์เอามัซบูอินหรือว่าในสิ่งที่มนุษย์ได้ไปทำตามเอามุตอหรือไม่สิ่งที่มนุษย์ได้มีการไปเชื่อฟังต่อสิ่งนั้นสิ่งนั้นถือว่าเป็นตอฮูดเพราะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้ออกห่างจากตอฮูดแล้วก็ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เป็นผู้เดียวเพราะอะไรฮะเพราะบรรดารอซูลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งมาเนี่ยส่งมาให้กับกลุ่มชนที่มีการผิดเพี้ยนในเรื่องการอิบาดะห์ไปแล้วก็ออกห่างออกไปสู่การอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเทียบเคียงกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพราะนั้นสิ่งหลักที่บรรดารอซูลได้ทำการดะวะห์นะเป็นเป้าหมายเดียวกันก็คือการเรียกร้องไปสู่เตาฮีดสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เรียกร้องไปสู่การยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียวนะแต่มันคือการเรียกร้องไปสู่การทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวมีข้อแตกต่างกันนะพี่น้องการเรียกร้องไปสู่การยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยบรรดามุชริกีนมีการยอมรับกันอยู่แล้วว่าอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้สร้างอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้บริหารจัดการต่างๆอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้ที่ประทานริสกีประทานชีวิตให้กับพวกเขาแต่สิ่งหนึ่งที่บรรดานบีได้ทำการดะวะห์คืออะไรฮะให้เขาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวอย่าอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นเทียบเคียงกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และนั่นแหละที่เรียกว่าชิริกนะทำให้เราเข้าใจได้ว่าชิริกไม่ใช่การปฏิเสธอัลเลาะห์แต่ชิริกคือการเอาสิ่งอื่นเข้ามาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิรเอาจึงบอกว่าวะกอละฟิรเอานุตูนีบิกุลลิซาฮิรินอะลีมฟิรอนก็เลยบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงไปพานักเวทมนต์นักไสยศาสตร์ที่มีนะฮะที่มีความชำนาญที่มีความช่ำชองในด้านไสยศาสตร์เนี่ยเรียกมาให้หมดเรียกมาหาฉันหน่อยฟิรอนก็เลยให้สมุนเนี่ยส่งสารไปหาตามหัวเมืองต่างๆของอียิปต์เนี่ยแล้วก็ให้พานักเวทมนต์นักมายากลนักไสยศาสตร์ต่างๆเนี่ยพาเข้ามาในหนังสือประวัติศาสตร์บางเล่มบอกว่านักเวทมนต์ไสยศาสตร์เนี่ยมากันประมาณหลักหมื่นนะมากันหลักหมื่นเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาต้องการที่จะมาสร้างได้หน้าได้ตากับฟิรเอาน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนบีมูซาเนี่ยได้แสดงมุอ์จิซาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับท่านนบีมูซาในสิ่งที่เกิดขึ้นกับไม้เท้าท่านนบีมูซาเนี่ยให้ฟิรเอาน์ได้เห็นพอเวลาเห็นฟิรเอาน์แล้วก็กลุ่มชนของเขาเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้มันคือนักเวทมนต์นักไสยศาสตร์ก็เลยให้นบีมูซาได้เห็นว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกนักเวทมนต์นักไสยศาสตร์มาจากทุกสารทิศในทุกรูปแบบในทุกแขนงวิชาเวทมนต์วิชาไสยศาสตร์เนี่ยเอามาแล้วก็จะเอามาเจอกับท่านนบีมูซาทีนี้เขาได้มาทำการอีกอายะหนึ่งบอกว่าได้มีทำการรวมกันในวันที่เป็นวันอะไรฮะวันที่วันเป็นวันอีดพวกเขาวันที่เขามีการรวมตัวกันอยู่แล้วในวันนั้นเนี่ยก็คือวันที่ผู้คนรวมตัวกันเยอะพอเวลามารวมตัวกันแล้วนักเวทมนต์ก็มาท่านนบีมูซาก็มาอัลลอฮฺตะอาลาจึงได้กล่าวต่อมาว่าฟะลัมมาจาอัสซะฮะรอดังนั้นเวลาที่บรรดานักเวทมนต์ได้มาเนี่ยมาเพื่ออะไรพี่น้องมาเพื่อจะมาเอาชนะกับท่านนบีมูซากอละละฮุมมูซาอัลกูมาอันตุมมุลกูนมูซาก็บอกกับพวกเขาว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงโยนสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้โยนกันคือหมายความว่าไม่ได้มีการกำหนดว่าอยากจะโยนอะไรออกมาอยากจะแสดงกับพินิหารอะไรออกมาอยากจะมีอะไรคืออยากจะมีอะไรแสดงออกมากล่าวด้วยความมั่นใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้กับท่านนบีมูซาว่าชัยชนะนั้นอยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ท่านนบีมูซามาทำการดะวะห์กลุ่มชนนี้เนี่ยยังไงท่านนบีมูซาก็จะสามารถที่จะเอาชัยชนะ
นะเหนือพวกเขาได้ต่อมาฟะลัมมาอัลกอกอละมูซามาจิตุมบิสซิฮรพอเวลาที่บรรดานักเวทมนต์นักไสยศาสตร์ได้โยนสิ่งที่เขาโยนไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะบางคนก็โยนเชือกบางคนก็โยนไม้เท้านะแล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเห็นว่ามันเหมือนกับอะไรฮะมีงูมาเลื้อยอยู่ให้หลอกตาผู้คนนะให้คนมองอย่างก็ว่ามีงูมาเลื้อยอยู่กอละมูซามาจิตุมบิสซิฮรนี่มูซาก็บอกว่าสิ่งที่พวกเจ้าได้นำมาเนี่ยสิ่งนี้มันคือเวทมนต์มันคือไสยศาสตร์อินนัลลอฮะซายุบะติลุอินนัลลอฮะลายุสลิฮุอามะลัลมุฟซิดีนและนบีมูซาก็บอกว่าเดี๋ยวอัลเลาะห์ตะอาลาจะทำให้มันมาลายหายไปอัลเลาะห์ตะอาลาทำให้รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งหลอกลวงอินนัลลอฮะลายุสลิฮุอามะลัลมุฟซิดีนแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่มีทางที่จะทำให้การปฏิบัติของบรรดาผู้ที่สร้างความเสื่อมเสียเนี่ยมันมีความสำเร็จมีความถูกต้องไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรนะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้กับท่านนบีท่านนบีมูซาในการที่มาเจอกับนักเวทมนต์มาเจอกับนักไสยศาสตร์แล้วก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เขากำลังมีความช่ำชองกันอยู่ในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นการสร้างภาพลวงตามันเป็นสิ่งที่มันอยู่บนความสามารถของมนุษย์แต่เดี๋ยวอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีมูซาเนี่ยแสดงความสามารถที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะนั้นในอายะห์ต่อมาอายะห์ที่72อัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกว่าวะยุฮิกุลลอฮุลฮักกะบิกะลิมาติฮิวะลาวกะริฮัลมุจริมูนและหลังจากที่ท่านนบีมูซาเนี่ยท่านนบีมูซาได้ทำการโยนไม้เท้าของท่านนบีมูซาไปแล้วก็ไปจัดการอะไรฮะไปจัดการเขมือบบรรดาภาพดวงตาของพวกนักเวทมนต์ต่างๆเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่าวะยุฮิกุลลอฮุลฮักกะบิกะลิมาติว่าเราแค่ให้มุจริมูนและอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้สัจธรรมความถูกต้องเนี่ยมันได้ประจักษ์ขึ้นมาด้วยกับคำตัดของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาว่าเราแค่ให้มุจริมูนถึงแม้ว่าบรรดาคนที่เป็นคนเร็วๆเนี่ยนะเขาจะไม่ชอบก็ตามหลังจากนั้นเนี่ยนะพี่น้องพอเวลาท่านนบีมูซาได้แสดงอภินิหารให้เห็นได้แสดงสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้มุอ์ญิซาท่านนบีมูซาให้เห็นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยบรรดานักเวทมนต์นักไสยศาสตร์เวลาเห็นที่ท่านนบีมูซาได้โยนไม้เท้ากลายเป็นงูใหญ่มากินงูเล็กที่พวกเขาทำภาพลงตาเนี่ยพวกนี้รู้ทันทีเลยว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้กันมาไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้บรรดานักเวทมนต์นักไสยศาสตร์ก็เลยอะไรฮะก็เลยลงสุญูดต่อท่านนบีลงสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะสุญูดยอมรับว่าพระเจ้าที่ท่านนบีมูซาได้ทำการมาทำการดะอวะไปสู่พระองค์เนี่ยก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่เขาจะต้องทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เป็นผู้เดียวบรรดานักเวทมนต์ทั้งหมดก็ทำการสุญูดทันทีเลยพอเวลาทำการสุญูดกันแล้วเนี่ยฟิรอูนเกิดความโมโหบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะทำการเคารพต่อมูซาเชื่อมูซาก่อนที่ฉันจะอนุญาตกันนั้นหรือฟิโรนก็เลยมีคำสั่งให้ทำการแล้วทำการตัดแขนตัดขาอย่างละข้างนะสลับกันนะตัดแขนข้างนึงตัดขาข้างนึงแล้วก็เอาไปตึงไม้กางเขนนะแต่ว่านักเวทมนต์นักไสยศาสตร์พี่น้องอะถึงแม้ว่าในตอนเช้าเขาจะมาเพื่อเอาชนะมูซาแต่พอเวลาได้เจอกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ให้ท่านนบีมูซาได้นำมาเนี่ยแล้วรู้ว่าสิ่งนี้คือสัจธรรมคือความถูกต้องเขายอมในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ไม่สนใจเลยว่าฟิรอูนเนี่ยจะทำยังไงกับเขาจะลงโทษเขายังไงแต่อิมานที่มันเข้าไปอยู่ในใจของเขาทำให้เขาได้มีความยึดมั่นกับสิ่งที่เขาได้เห็นแล้วก็สู้ต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาตอนเช้าเป็นศัตรูกับท่านนบีมูซาต่อสู้กับมูซาพอเวลาตอนเย็นเขามีศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเป็นศัตรูกับฟิรอูนแล้วโดนฟิรอูนฆ่านะตัดแขนตัดขาแล้วก็จับตึงเขนแล้วก็ฆ่าแล้วก็บั้นปลายของเขาคือบั้นปลายที่ดีงามเพราะฉะนั้นพี่น้องบางครั้งในการปฏิบัติของคนคนหนึ่งเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ฮิดายะห์กับเขาแล้วให้เขาได้กลับไปสู่หนทางที่ถูกต้องด้วยกับการอะไรฮะด้วยกับการเห็นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ให้กับบรรดานบีต่างๆต่อมาพอเวลาที่ฟิรอูนไม่ยอมศรัทธาแต่ว่าก็ยังมีความดื้อรั้นอยู่นะฟามาอามะนะลิมูซาอิลลาดุรรียะตุมมินกอมิฮิก็ไม่มีใครศรัทธาต่อท่านมูซานอกจากว่ามีเพียงกลุ่มชนเพียงแค่น้อยนิดนะพวกบรรดาวัยรุ่นของบนิอิสราเอลที่อดทนต่อความกลัวแล้วหัวใจมีความมั่นคงต่ออีหม่านอะลาคอฟิมมินฟิรอูนวะมะลาอิฮิมอัยยัฟตินะฮุมนะก
็คือเขามีความมั่นคงไม่กลัวฟิรเอาแล้วก็ไม่กลัวบรรดาแกนนำฟิรเอาว่าจะมาลงโทษพวกเขาจะมาอะไรฮะลงโทษพวกเขาในการที่เขาได้มาศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่อสิ่งที่นบีมูซาได้นำมาว่าอินนะฟิรเอานะลาอาลิมฟิลอัรฎอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกต่อมาว่าแท้จริงฟิรเอานั้นเป็นผู้ที่ลาอาลิมฟิลอัรฎเป็นผู้ที่ทำตัวสูงส่งในหน้าพื้นดินก็คือทำตัวตะคับบดบนหน้าพื้นดินว่าอินนะฮูและมีนั่นมุสลิฟีและแท้จริงฟิรเอานั้นเป็นคนที่สร้างความเสื่อมเสียเกินขอบเขตในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้ให้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำมาให้เรารู้ถึงการที่การดะวะของบรรดานบีก่อนหน้านี้แล้วเรื่องราวท่านนบีมูซายังมีให้เราได้เรียนรู้กันอีกนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม
1: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
2: อัซกาลุศบาห์อัซกาลุศบาห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเป็นแหละมันดูเล็กๆนะครับแต่แบบกวนใจมากเจ็บด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: แผลร้อนในหรือแผลในปากนี่แหละครับเรามีข้อมูลดีๆจากบทความของรามาชาแนลนะครับโดยอาจารย์หมอโยสิตาหมื่นแก้วจากภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีมาช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้กันมากขึ้นตั้งแต่สาเหตุเลยอาการแล้วก็แบบวิธีดูแลป้องกันทำยังไงได้บ้าง
4: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเรื่องแผลร้อนในนี่ถึงจะเล็กแต่ก็สร้างความลำบากได้เหมือนกันนะคะ
3: ครับครับไอตัวแผลเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงนะครับเผื่อบางคนนึกภาพไม่ออก
4: ค่ะมันก็คือแผลตื้นๆนะคะเกิดได้หมดเลยในปากริมฝีปากกระพุ้งแก้มลิ้นเหงือกก็เป็นได
3: ้ขนาดมันนี่เล็กใหญ่แค่ไหนครับ
4: มีตั้งแต่เล็กจิ๋วๆเลยค่ะไม่กี่มิลลิเมตรหรือบางทีก็ใหญ่เป็นเซนได้เหมือนกันที่เห็นชัดๆคือมันจะเป็นวงรีๆหรือกลมๆหน่อยสีขาวๆหรือออกเหลืองนิดๆแล้วขอบรอบแผลมันจะแดงๆค่ะ
3: อ๋อครับครับแล้วที่สำคัญคือมันเจ็บมากใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะเจ็บแสบระคายเคืองโดยเฉพาะเวลาเราเผลอไปโดนหรือตอนกินข้าวดื่มน้ำนี่รู้สึกเลย
3: แต่ส่วนใหญ่มันก็หายเองได้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะปกติทั่วไปก็ประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายไปเองค่ะ
3: แล้วจริงๆสาเหตุมันคืออะไรกันแน่ครับทำไมอยู่ๆก็เป็นขึ้นมา
4: อันนี้น่าสนใจค่ะคือทางการแพทย์เองก็ยังระบุสาเหตุแบบเป๊ะๆไม่ได้นะคะว่าทำไมถึงเป็นแต่เรารู้ว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆเลยที่เหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดได้
3: อย่างเช่นอะไรบ้างครับ
4: ก็ตั้งแต่เรื่องที่เราอาจจะคุมไม่ได้เลยเช่นพันธุกรรมบางคนก็เหมือนจะมีแนวโน้มเป็นง่ายกว่าคนอื่นหรืออาจจะมาจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิดหรือแบคทีเรียก็ได้ค่ะ
3: อ๋อครับ
4: แล้วก็มีเรื่องการขาดสารอาหารบางอย่างด้วยนะคะอย่างพวกวิตามิน B12 หรือว่ากรดโฟลิกเนี่ยก็เกี่ยวเหมือนกัน
3: โหฟังดูมีสาเหตุเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย
4: ใช่ค่ะยังไม่หมดนะคะปัจจัยในชีวิตประจำวันก็เกี่ยวเยอะเลย
3: มีอะไรครับ
4: อย่างการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนค่ะโดยเฉพาะในผู้หญิงช่วงใกล้มีประจำเดือนหรือว่าช่วงมีประจำเดือนความเครียดการพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนแอลงพวกนี้ก็ทำให้เป็นง่ายขึ้นค่ะ
3: ความเครียดนี่ตัวดีเลยนะครับผมว่า
4: ใช่เลยค่ะแล้วก็อาจจะแพ้อาหารบางชนิดหรือเกิดการระคายเคืองในปากเช่นจากเหล็กดัดฟันหรือว่าใส่ฟันปลอมที่ไม่พอดีอะไรแบบนี้นะคะ
3: แล้วก็เห็นว่าบางทีมันอาจจะเกี่ยวกับโรคอื่นด้วยหรอครับ
4: มีส่วนค่ะในบางรายที่แบบเป็นบ่อยๆเป็นๆหายๆอาจจะสัมพันธ์กับโรคทางระบบภูมิคุ้มกันได้เหมือนกันเช่นโรคโครนโรคเบเชตหรือในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ที่ภูมิคุ้มกันอาจจะทำงานไม่ปกติค่ะ
3: ครับแล้วอาการนี้นอกจากเจ็บๆแสบๆที่แผลแล้วมีอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคร
4: ับหลักๆก็จะมีบวมแดงรอบๆแผลนะคะบางคนถ้าเป็นเยอะหน่อยหรือแผลใหญ่นิดนึงอาจจะมีไข้ต่ำๆร่วมด้วยได้หรืออาจจะคลำเจอก้อนนุ่มๆที่ต่อมน้ำเหลืองใต้คางหรือตรงคอ

0: แต่เราก็ไม่ควรประมาทเลยเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยแผลที่ดูคล้ายๆแผลร้อนในมันอาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคที่ร้ายแรงกว่านั้นเช่นมะเร็งในช่องปากได้เหมือนกันค่ะ
1: โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วเราจะสังเกตยังไงครับว่าแบบไหนที่ควรจะต้องไปหาหมอ
0: ค่ะข้อสังเกตง่ายๆนะคะคือถ้าอยู่ๆมีแผลขึ้นมาหลายๆจุดพร้อมกันเลยหรือแผลเก่ายังไม่ทันหายแผลใหม่ก็ขึ้นมาซ้ำอีกแล้วหรือว่าขนาดของแผลมันใหญ่ผิดปกติใหญ่มากๆหรือดูมันลามๆขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: และที่สำคัญคือระยะเวลาค่ะถ้าเป็นนานเกิน2สัปดาห์แล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยอันนี้ควรรีบไปให้คุณหมอดูอย่างละเอียดเลยค่ะ
1: ไม่ควรปล่อยไว้นาน
0: ไม่ควรเลยค่ะเพราะถ้าไม่ดูแลหรือปล่อยทิ้งไว้อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้เช่นแผลมันกลับมาเป็นซ้ำๆบ่อยขึ้นหรือเจ็บเรื้อรังจนกระทบการกินการพูดคุณภาพชีวิตโดยรวมเลยค่ะ
1: ครับผมพอเป็นแล้วเนี่ยมันเจ็บมันทรมานมีวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงบ้างครับให้มันหายเร็วขึ้นหรืออย่างน้อยก็บรรเทาอาการเจ็บลงบ้าง
0: ค่ะการดูแลตัวเองตอนเป็นนี่สำคัญมากเลยค่ะอย่างแรกคือพยายามเลี่ยงการระคายเคืองแผลเพิ่มเช่นตอนแปรงฟันก็เลือกใช้แปรงสีฟันที่ขนนุ่มๆหน่อยแปรงเบาๆมือนิดนึง
1: น้ำยาบ้วนปากล่ะครับใช้ได้ไหม
0: ใช้ได้ค่ะแต่ควรเลือกสูตรที่อ่อนโยนไม่มีแอลกอฮอล์ผสมเพราะแอลกอฮอล์อาจจะยิ่งทำให้แสบแผลมากขึ้นได
1: ้แล้วเรื่องกลิ่นนี่สำคัญเลยใช่ไหมครับ
0: สำคัญมากค่ะช่วงที่เป็นควรเลี่ยงอาหารรสจัดทุกชนิดเลยทั้งเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดหรือพวกอาหารที่ร้อนมากๆด้วยนะคะเพราะมันจะไปทำให้แสบแผลมากขึ้นระคายเคืองมากขึ้นค่ะ
1: โหเลี่ยงรสจัดนี่อาจจะลำบากคนไทยหน่อยนะครับของอร่อยๆทั้งนั้นเลย
0: เข้าใจเลยค่ะแต่ก็ต้องพยายามเลี่ยงช่วงที่เป็นนะคะเพื่อให้แผลหายเร็วขึ้น
1: ครับแล้วถ้ามันเป็นเยอะจริงๆเจ็บมากทนไม่ไหวมียาอะไรช่วยไหมครับ
0: ถ้าอาการเป็นมากจนรบกวนชีวิตประจำวันจริงๆคุณหมออาจจะพิจารณาให้ยาช่วยได้ค่ะที่ใช้ไปบ่อยก็จะเป็นยาทาเฉพาะที่กล่องคอร์ติโกสเตียรอยด์นะคะตัวนี้จะช่วยลดการอักเสบลดบวมแดงได้ค่อนข้างดี
1: อ๋อครับ
0: หรือในบางกรณีที่แบบเป็นรุนแรงมากหรือสัมพันธ์กับโรคทางภูมิคุ้มกันอย่างที่บอกไปอาจจะต้องใช้ยาอื่นร่วมด้วยเช่นยาปฏิชีวนะหรือยากดภูมิคุ้มกันหรืออาจจะมีวิธีการรักษาอื่นๆเช่นการจี้แผลด้วยสารเคมีหรือจี้ไฟฟ้าอันนี้ก็เพื่อช่วยให้แผลมันหายเร็วขึ้นค่ะ
1: ครับผม
0: และที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการพักผ่อนให้เพียงพออันนี้ช่วยได้เสมอค่ะทำให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้น
1: มีเรื่องนึงครับที่ได้ยินบ่อยมากๆคนเฒ่าคนแก่ชอบบอกว่าถ้าเป็นร้อนในให้เอาเกลือไปแปะแผลเลยอันนี้จริงเท็จแค่ไหนครับ
0: อ๋อเรื่องเกลือค่ะค่ะได้ยินบ่อยเหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยการอมหรือกลั้วปากด้วยน้ำเกลือเจือจางน่ะช่วยได้นะคะ
1: อ้าวช่วยได้เหรอครับ
0: ช่วยได้ค่ะในแง่ของการช่วยลดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในช่องปากแล้วก็ช่วยลดการอักเสบได้ระดับนึงวิธีก็คือใช้เกลือปรุงอาหารธรรมดาเนี่ยแหละค่ะประมาณสัก 1-2 ช้อนชาผสมกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้ละลายแล้วก็อมกลั้วปากเบาๆสักพักแล้วบ้วนทิ้ง
1: อ๋อต้องเป็นน้ำเกลือเจือจาง
0: ใช่ค่ะย้ำว่าต้องเจือจางนะคะเพราะการเอาเกลือผงๆเข้มข้นไปป้ายหรือไปแปะที่แผลโดยตรงเลยเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะความเข้มข้นของเกลือมันจะไประคายเคืองเนื้อเยื่อที่แผลโดยตรงทำให้แสบมากๆแล้วก็อาจจะทำให้แผลยิ่งอักเสบหายช้าลงไปอีกค่ะ
1: ชัดเจนเลยครับงั้นสรุปว่าน้ำเกลือเจือจางกลั้วปากโอเคแต่ห้ามเอาเกลือไปโปะแผลโดยตรง
0: ถูกต้องค่ะ
1: เข้าใจแล้วครับงั้นแบบนี้หันมาเน้นป้องกันน่าจะดีที่สุดเลยนะครับทำยังไงได้บ้างครับไม่ให้เป็นแผลร้อนในบ่อย
0: ๆค่ะการป้องกันก็จะสอดคล้องกับสาเหตุที่เราคุยกันไปตอนต้นนะคะหลักๆเลยก็คือเรื่องอาหารการกินพยายามทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่เลี่ยงอาหารรสจัดเกินไปของทอดของมันเยอะๆเน้นทานผักผลไม้เยอะๆสม่ำเสมอเพราะพวกนี้มีวิตามินแร่ธาตุที่ช่วยเสริมสร้างร่างกาย
1: เรื่องดื่มน้ำล่ะครับเกี่ยวไหม
0: เกี่ยวค่ะควรดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพออย่างน้อยๆก็วันละ 6-8 แก้วช่วยให้ร่างกายทำงานได้ดีช่องปากชุ่มชื้นไม่แห้งเกินไป
1: ครับแล้วก็เรื่องความเครียดการพักผ่อน
0: ใช่เลยค่ะพยายามจัดการกับความเครียดหาเวลาผ่อนคลายพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้มีคุณภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอก็ช่วยได้นะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันดีขึ้น
1: และแน่นอนสุขภาพช่องปาก
0: สำคัญมากค่ะดูแลความสะอาดในช่องปากให้ดีแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งหรือถ้าเป็นไปได้ก็หลังอาหารทุกมื้อเลยก็จะดีมาก

0: ครับผมสรุปแล้วแผลร้อนในนี้ก็เป็นเหมือนปัญหากวนใจยอดฮิตที่ใครๆก็เจอได้แม้จะเจ็บปวดแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อันตรายร้ายแรงอะไรหายเองได้การดูแลตัวเองดีๆตอนเป็นเช่นแปรงฟันเบาๆเลี่ยงอาหารรสจัดก็ช่วยบรรเทาไปได้เยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็ต้องคอยสังเกตอาการผิดปกติเหมือนกันถ้าเป็นนานเกินไปแผลใหญ่ผิดปกติหรือเป็นให้หายบ่อยๆอันนี้ควรปรึกษาคุณหมอ
1: ถูกต้องเลยค่ะ
0: ส่วนการป้องกันก็เน้นดูแลสุขภาพโดยรวมของเรานี่เองทั้งอาหารการกินการพักผ่อนจัดการความเครียดแล้วก็ดูแลช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอ
1: ค่ะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะชวนคิดต่อนิดนึง
0: ครับ
1: คือในเมื่อเราเห็นแล้วว่าแผลร้อนในเนี่ยมันเชื่อมโยงกับปัจจัยในร่างกายเราหลายอย่างเลยทั้งความเครียดสารอาหารหรือแม้แต่ระบบภูมิคุ้มกันการที่เราสังเกตเห็นแผลร้อนในที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนเล็กๆที่ร่างกายพยายามจะบอกอะไรเราหรือเปล่า
0: อืมน่าคิดนะครับ
1: ค่ะอาจจะบอกให้เราหันกลับมามองดูว่าเอสุขภาพโดยรวมของเราตอนนี้เป็นยังไงนะมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงต้องดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าก็น่าสนใจนะคะเอาไว้สังเกตตัวเองง่ายๆได้เหมือนกันค่ะ
2: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายทานศรัทธาของอิสลามได้ทั้ง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลิอีลาฟิกุรัยชอีลาฟิฮิมริห์ละตัชชิตาอ์วัศศอยฟ فليعبد

0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهชุกอตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านมาชาอัลลอฮ์รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงตามวาระตามโอกาสที่ได้จัดวางกันไว้วันนี้เราจะคุยเรื่องผู้ที่ได้รับการแจ้งข่าวดีว่าเขานั้นเป็นชาวสวรรค์อย่างฉันเราได้ฟังไปเรื่อยข่าวดีอาจจะมานะพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องความสำเร็จเนี่ยหรือเรื่องบั้นปลายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปรารถนากันทุกคนเราทุกคนทำงานในดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นงานที่เราปฏิบัติอยู่เป็นประจำงานบริษัทงานราชการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการดำรงชีวิตงานการค้าการขายเราก็ต้องการเป็นบุคคลที่ได้รับกำไรกำไรและประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตในดุนยานี้งานอิบาดะห์ที่เราทำไม่ได้หมายความว่าให้เราทำไปแบบว่าซึมไปหมายถึงว่าทำไปเรื่อยๆทำแบบไม่มีหัวจิตหัวใจในการทำอิบาดะห์ไม่ใช่ให้เราทำด้วยความหวังว่าเราเนี่ยจะได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกและพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็กล่าวถึงว่าแม้กระทั่งเหล่าบรรดาบุคคลที่เป็นอัมบิยะทั้งหลายเขาขอต่อลอสุภานุอาตาลาขอดุอาต่อลอสุภานุอาตาลาเนี่ยนะครับด้วยความหวังและความกลัวแสดงว่ามนุษย์เรานี่ต้องอยู่ในดุนยานี้หรือใช้วิถีทางในดุนยานี้ในสภาพที่ตัวเองนั้นมีความหวังหวังอะไรพี่น้องหวังความเมตตาจากอัลเลาะห์และหวังสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้การกระทําดังกล่าวเนี่ยมันหมายถึงว่าเรามันทําด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจมั้ยไม่ใช่นี่คือเป้าหมายของศาสนาหลายคนจึงเปรียบเทียบอันนี้มนุษย์เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบว่าถ้ามนุษย์คนหนึ่งทำอะไรแล้วไม่หวังอะไรจากผู้คนมนุษย์คนนั้นจะได้รับความรักมากขึ้นเช่นบางสมศักดิ์ใช้ให้ผมไปซื้อของอาจจะมีเงินเหลือสมมติให้ไป100บาทซื้อของมา80บาทเหลือ20บาทบางสมศักดิ์บอกว่าอันนั้นอาจารย์เอาไปเลยผมให้อาจารย์มันก็เป็นความเสน่หาที่ให้แต่ถ้าเราทำเขาเปรียบเทียบนะถ้าเราทำแบบคือกับบางสมศักดิ์เนี่ยให้ไม่ได้หวังว่าบางสมศักดิ์จะให้ผมหรือไม่ให้ผมใครกับคนที่หวังเนี่ยใครจะได้ความรักมากกว่ามนุษย์ก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าคนที่ไม่หวังสิทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังอะไรจากบางสมศักดิ์เลยคือเดินไปซื้อของให้เนี่ยไม่เอาอะไรเลยและก็พร้อมจะคืน20บาทให้ด้วยกับคนที่หวังว่าอินชาอัลเลาะห์ฉันจะต้องได้20บาทจากบางสมศักดิ์เป็นค่าเดินของฉันค่าเหนื่อยของฉันมนุษย์ทั้งโลกจะตอบว่าไอ้คนแรกอะคนแรกอะดีกว่าอันนี้ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แต่มนุษย์กับอัลลอฮ์ไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์กับอัลลอฮ์มนุษย์ต้องหวังไม่หวังไม่ได้ถ้าเราทำแบบไม่หวังเราจะไม่มีอะไรเลยเราจะทำแบบเพราะว่าชีวิตของเราอย่างน้อย60ปี70ปี80ปี20ปีก็แล้วแต่ใช้ระยะเวลาอันยาวนานในการทำงานในการเดินทางของเราถ้าหากว่าเราทำแบบไม่หวังเราอาจจะทำได้5วันละหมาดได้5วันแล้วเราก็เลิกเพราะว่าไม่รู้จะทำไปทำไมทำแบบคนไม่มีหวังมนุษย์ที2ทีนี่พอได้พี่น้องผมไม่ซื้อขอให้บางสมศักดิ์และบางสมศักดิ์ไม่ตอบแทนให้ผมเนี่ย5ครั้งสมมุติสัก5ครั้งนะทุกครั้งเหลือ20บาทบางสมศักดิ์ไม่เคยเห็นหัวผมเลยไม่เคยให้ผมเลยถามว่าครั้งที่6บางสมศักดิ์มาใช้ผมจะไปมั้ยถ้าเลี่ยงได้ผมก็เลี่ยงอาจารย์ยะฟัดผมติดธุระถูกต้องไหมเพราะว่าเราไม่หวังเพราะมนุษย์มันอยู่ด้วยความไม่มีความหวังไม่ได้มนุษย์เมื่อไหร่ที่หมดความหวังคือมนุษย์ที่ไร้คุณค่าในดุนยานี้เพราะฉะนั้นเราต้องหวังอะไรพี่น้องหวังสวรรค์ซอฮาบะเหล่าบรรดาอัมบิยะทั้งหลายยะดาอูนะนารอกอบันวะรอฮาบะแปลว่าอะไรแปลว่าอัมบียะเหล่านั้นได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เขามีความหวังและมีความกลัว
1: คนในดุนยานี่มันต้องอยู่สองอย่างคือหวังด้วยแล้วก็กลัวด้วยหวังว่าตัวเองนั้นจะต้องได้สวรรค์ของอัลเลาะห์จริงๆแล้วไม่ได้สวรรค์ชั้นธรรมดาด้วยต้องได้ฟิดเดาด้วยถ้าได้ธรรมดาไม่เอาจะต้องเอาฟิดเดาเท่านั้นนี่เขาเรียกว่าความหวังอันถูกต้องและแรงกล้าหิมมะความต้องการของผู้ศรัทธาไม่ได้ว่าขอให้เข้าอย่างเดียวบางคนก็บอกกับผมอาจารย์เข้าอย่างเดียวกับบุญโขแล้วชั้นไหนก็ได้ร้อยชั้นนะชั้นไหนก็ได้ไม่เอานบีบอกนึกถึงสวรรค์คราใดอยากจะเข้าสวรรค์คราใดท่านต้องขอฟิดเดาเท่านั้นไม่ต้องขออิลลียีนมะฮดียีนไม่ต้องขอชั้นอะไรล่ะชั้นนู่นชั้นไม่ต้องขอชอกฟิดเดาอย่างเดียวคือแสดงว่าถ้าเราอยู่ในฟิดเดานี่เราโอเคเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับนี่คือความหวังของผู้ศรัทธาในการดำรงชีวิตในดุนยานี้ไม่ได้อยู่ชนิดที่ว่านึกอยากจะอยู่ก็อยู่นึกอยากจะไปก็ไปนึกอยากจะมีก็มีนึกอยากจะทำก็ทำอันนี้ไม่ใช่เรื่องอาสาทุกเรื่องแน่นอนการมาฟังบรรยายแบบนี้มันคือการอาสาอาสาในการฟังอาสาในการมารับรู้เรื่องราวของศาสนาแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องคือจิตอาสาละหมาดเป็นวาญิบต้องทำบวชต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมีเงินครบรอบปีต้องจ่ายซะกาตมีสตุ้งสตังสุขภาพแข็งแรงต้องไปทำฮัจญ์ไม่ใช่เรื่องจิตอาสาเรื่องจำเป็นต้องปฏิบัติและถ้าหากว่าเราไม่มีความหวังเราจะทำได้ยังไงชีวิตของเราในดุนยานี้ละหมาดสักกี่ก็เรียกว่าเท่าไหร่ล่ะพี่น้อง60ปีเราละหมาดกัน40ปีอ่ะอย่างน้อยละหมาดกันถ้ารวบรวมมาแล้วเนี่ยถ้ามันทำด้วยจิตอาสามันทำได้ไม่นานเขาบอกว่ามาช่วยขายของนี่ที่มัสยิดอะติกนี่ทุกวันอาทิตย์เป็นระบบจิตอาสาพี่น้องคิดว่าจะมาได้สักกี่วัน2อาทิตย์เลิกศาสนาอิสลามไม่ใช่จิตอาสาทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ท่านต้องทำด้วยวาญิบและมีรางวัลตอบแทนนะวันนี้เราจึงจะมาคุยกันบุคคลที่ได้รับการแจ้งข่าวดีว่าเขานั้นเป็นชาวสวรรค์ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เป็นคือท่านนบีเนี่ยบอกถึงบุคคลที่ได้รับการแจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์เนี่ยหลายวาระหลายโอกาสและจำนวนมากมากกว่าที่ผมจะกล่าวในวันนี้เช่นท่านบิลาลอิบนุรอบะห์ท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์ทั้งที่ชีวิตยังมีอยู่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่อิสรอและกะมิอรอจได้ยินฝีเท้าและจำฝีเท้าดังกล่าวได้ว่าฝีเท้าดังกล่าวที่เดินอยู่บนสวนสวรรค์เนี่ยนะคือฝีเท้าของบิลาลกลับมาเนี่ยมาถามบิลาลบอกว่าอะไรที่เป็นอามันอิบาดะห์ของท่านที่ท่านทำแล้วถือได้ว่าโดดเด่นแล้วก็เป็นอามันที่ทำให้ท่านเนี่ยฉันได้ยินฝีเท้าของท่านในสวนสวรรค์บิลาลบอกสิ่งที่ฉันทำตลอดเวลานั่นก็คือว่าฉันจะรักษาน้ำละหมาดอยู่สม่ำเสมอแล้วผมก็เชื่อว่าพี่น้องที่นี่ก็มีแหละลักษณะแบบนี้รักษาน้ำละหมาดไม่ให้เสียน้ำละหมาดและสิ่งที่สำคัญคือหลังจากอาบน้ำละหมาดแล้วฉันจะละหมาด2รอกอะห์กลายเป็นซุนนะห์ตักรีรียะห์แปลว่าซุนนะห์ที่ซอฮาบะห์ทําก่อนและท่านนบียอมรับท่านนบีไม่ได้สอนมาก่อนนะแต่บิลาลทําด้วยสํานึกของท่านแต่เราเนี่ยทําเองไม่ได้เพราะนบีเสียชีวิตไปแล้วแต่ซอฮาบะห์เค้าทําได้เพราะเค้าอยู่กับนบีก็มายอมรับเราเรียกในแบบแผนแบบนี้ว่าซุนนะห์ตักรีรียะห์สุนนะการยอมรับของท่านนบีบิลาลบอกว่าฉันจะละหมาด2รอกอะห์ตามที่อัลลอฮ์จะบันทึกให้กับฉันนั้นได้ละหมาดและฉันไม่เคยขาดเรื่องนี้เลยนบีก็บอกนี่แหละเป็นอามันที่ทำให้ท่านนั้นเดินอยู่บนสวนสวรรค์ทั้งที่ท่านยังไม่ได้ตายจากดุนยาเลยนี่คือบุคคลหนึ่งที่มีลักษณะที่โดดเด่นแน่นอนบิลาลอาจจะมีเรื่องอื่นๆนะที่โดดเด่นเป็นคนอาซานเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการศาสนาแต่อันนี้ก็เป็นอามันหนึ่งที่นบียอมรับและก็โดดเด่นในตัวของบิลาลและก็เชื่อว่าพี่น้องที่นี่ก็น่าจะมีลักษณะแบบนี้ไปด้วยในหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงบุคคล10คนผมจะพูดถึงบุคคล10คนก่อนนะแต่ละคนก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปพี่น้องเลือกตามความชอบว่าฉันจะเป็นใครฉันจะเป็นใครในไอดอลของฉันหลายคนถ้าไปถามเด็กสมัยนี้บอกใครฉันจะเป็นใครฉันจะเป็นแบบว่า ฉันจะเป็นแบบพวกเกาหลีนะฉันจะเป็นพวกนั้นพวกนี้พวกนู้นพวกนั้นนะใช่ไหมและเราล่ะในฐานะผู้ศรัทธาเราจะเป็นใครและถ้าเป็นความภูมิใจถ้าที่แท้จริงในความภูมิใจนะพี่น้องนะเอาชื่อเหล่านี้ไปตั้งชื่อลูกของเราหลานของเราเหลนของเราหลนของเราจะดีมากไม่ต้องมานั่งให้อาจารย์ให้หยอตัวกันใหม่อาจารย์เอาชื่ออะไรนะอาจารย์บอกฟาติมะอาจารย์มีชื่ออื่นไหมเก่าโบราณค่ำครึอาจารย์ก็ต้องไปหาเอาสุรยาก็ไม่เอานะเอาคือกว่าจะหาชื่อได้เนี่ยยากเย็นเข็นใจเหลือเกินได้แบบเดิมอาอิชาก็ไม่เอามุฮัมมัดก็ไม่เอาฟาติมะก็ไม่เอานึกมาทีไรก็อาจารย์เป็นคนโบราณบานบุรีเหลือเกินนะเป็นเรื่องยากมากนะพี่น้องนะแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเป็นไปได้ท่านนบีบอกว่าชื่อที่อัลลอฮ์รักที่สุดนั่นก็คืออับดุลลอฮ์และอับดุลรอห์มานใครที่พ่อแม่ตั้งชื่ออับดุลลอฮ์และอับดุลรอห์มานภูมิใจนะว่าพ่อแม่ของเรามาชาอัลลอฮ์รู้หะดีษบทนี้และก็ชื่อของเราบรรดาอัมบิยะชื่ออิดริสชื่อมูซาชื่ออีซาชื่อมูฮัมมัดอะห์มัดชื่อมุสตอฟาชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นชื่อที่มีบารอกะห์มีความจำเริญและก็ชื่อของเราบรรดาซอฮาบะห์และโดยเฉพาะบุคคลที่ถูกกล่าวขนานนามในหะดีษบทนี้10คนที่ได้เข้าสู่สวนสวรรค์ถ้าเป็นไปได้พี่น้องก็เอาไปตั้งชื่อเผื่อว่าเราไม่เป็นหลานเราเป็นเหลนเราเป็นก็ช่วยเหลือเราได้อันนี้เผื่อนะแต่พี่น้องที่นี่น่าจะเอาตัวรอดทุกคนแหละอินชาอัลเลาะห์แต่ก็อย่างไรก็ตามเผื่อกันเหนียวไว้หน่อยพี่น้องชื่อลูกของเราหลานของเราชื่ออบูบักชื่ออุมัรจะได้เหมือนท่านอุมัรชื่ออุสมานจะได้เหมือนท่านอุสมานชื่ออาลีจะได้เหมือนท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเอาชื่อเหล่านี้ไปตั้งชื่อให้เกิดความบารักะห์ความจำเริญเรียกคาใดมันจะได้เป็นบารักะห์กับดุอาในปากของเราด้วยเพราะเราเรียกชื่อเนี่ยเราคงไม่ได้อาลีนะมีไหมก็คงมีโมโหโมโหนะแต่อย่างน้อยก็ยังชื่ออาลี
2: จ
1: าฟั
2: ดม
1: ี
2: ช
1: ื่อ
2: มาจากไหน
1: จาฟัดก็เป็นคนหนึ่งนะที่ถือได้ว่านบีนั้นได้แจ้งข่าวดีว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ในสงครามมุตาสงครามหนึ่งนะครับจาฟัดอิบนาอบีตอเลบเป็นคนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีจาฟัดนี่ได้รับการมอบหมายให้ถือธงในสงครามปรากฏว่าในสงครามครั้งนั้นเนี่ยธงเนี่ยมันจะต้องถือคือถ้าธงลงเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าแพ้จาฟัดเนี่ยถือจนกระทั่งถูกตัดมือขวาก็มาถือมือซ้ายถูกตัดมือซ้ายตัวเองก็เขาเรียกว่าใช้บ่าของตัวเองและคอของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงหนีไว้เพื่อให้ธงของอิสลามเชิดชูไว้จนกระทั่งยะฟัดถูกฆ่าตายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังศักสงครามมุตาบอกว่าฉันเห็นยะฟัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดแทนให้ปีกของยะฟัดให้มี2ปีกโบยบินอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ธรรมดานะชื่อยะฟัดเหมือนกันใช่ไหมยะซากัลลอฮ์ขอบคุณมากนะที่บอกว่าอายันแล้วดูหะดีษบทนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนได้ไม่ไกลนะหะดีษบทนี้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัลโหล1 2 3หะดีษบทนี้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านอับดุรเราะห์มานบินเอาฟก็คือซอฮาบะห์คนนึงแหละที่ได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งท่านนบีเดินออกมาแล้วก็แจ้งข่าวดีให้ซอฮาบะห์หลายคนได้รู้ท่านนบีบอกว่าอาบูบักรฟินจันนะท่านอบูบักรสิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุเป็นชาวสวรรค์อุมัรวาอุมัรฟินจันนะอุมัรเป็นชาวสวรรค์วาอุสมานฟินจันนะอุสมานเป็นชาวสวรรค์วาอาลีอิบนาอบีตอเลบฟินจันนะอาลีอิบนาอบีตอเลบเป็นชาวสวรรค์วะตัลฮะฟินจันนะวะซุบัยรุฟินจันนะ และท่านซูเบรอิบนุอาวามฟินจันนะเป็นชาวสวรรค์เช่นกันวะอับดุรห์มานบินอัลฟ์เป็นชาวสวรรค์ฟินจันนะวะซะวะซาดุนชื่อซะนะครับคนนี้ชื่อซาดุนซาดุนซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านหนึ่งฟินจันนะวะซาอีดคนนี้ชื่อซาอีดซาอีดฟินจันนะวะอาบูอุบัยดะอิบนุนจัรราห์อิบนุนจัรราห์ฟินจันนะอาบูอุบัยดะอิบนุนจัรราห์ฟินจันนะนี่คือบุคคล10คนที่นบีแจ้งข่าวดีในคราเดียวว่าเขาเป็นชาวสวรรค์แต่มีมากกว่านี้นะดังเช่นที่ผมได้กล่าวไปท่านบิลาลเป็นชาวสวรรค์จะฟัรอิบนุอบีตอลิบเป็นชาวสวรรค์โอกาชะอิบนุมิฮซอนเป็นชาวสวรรค์นบีก็แจ้งในวาระอื่นๆแต่วาระนี้เนี่ยนบีแจ้งรวดเลยทีเดียวเลยผมก็จึงอยากจะหยิบสัก10คนเนี่ยมาคุยแบบคร่าวๆให้พี่น้องได้รู้ว่าเราจะนึกอะไรออกไหมถ้าเราพูดถึงอบูบักเราจะนึกว่าอบูบักมันโดดเขาโดดเด่นอย่างไรนะอุมัรโดดเด่นแบบไหนนะอุสมานเป็นอย่างไรนะท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบเป็นอย่างไรนะท่านตอลฮะเป็นอย่างไรนะซูเบรอิบนุอาวามคือใครนะซาอุดุนคือใครนะซาอีดคือใครนะอบูอุบัยดะอิบนุจัรรอห์เขาคือใครกันนะคนเหล่านี้ถูกแจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์ทั้ง10คนสรุปใจความก่อนว่าทั้ง10คนที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดคือบุคคลแรกๆที่รับอิสลาม1ใน5 5คนเนี่ยเป็นอย่างน้อยได้รับการชักชวนของท่านอบูบักรสิทธิกรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูบักรสิทธิกรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านเป็นคนที่มีความอ่อนโยนแล้วท่านมีธุรกิจเล็กๆร้านไม่ใช่ร้านเขาเรียกตรงนี้มีประเด็นกันอยู่ร้านชาอะไรนะอะไรชากันแล้วแต่สักอย่างเนี่ยนะท่านอบูบักรสิทธิก็เปิดร้านเล็กๆก็เหมือนกับเป็นคนที่มีความมีเป็นคนที่มีฐานะพอสมควรแล้วก็จะมีคนเข้าออกมาพูดคุยกับท่านอบูบักรเนี่ยหลายคนด้วยกันและท่านนบีก็ยืนยันว่าคนที่รู้สายตระกูลของกุเรชลึกซึ้งที่สุดคืออบูบักรซิดดีกจึงทำให้การเปิดร้านหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ของท่านอบูบักรซิดดีกเป็นที่น่าสนใจมีคนเวียนเข้าเวียนออกเนี่ยมากมายทีเดียวจนกระทั่งมีคนหลายคนหลังจากที่ท่านอบูบักรรับอิสลามเนี่ยเข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นท่านอุสมานก็รับอิสลามด้วยการเชิญชวนของท่านอบูบักรซิดดีกท่านซูเบรอิบนุอาวามก็เช่นเดียวกันและคนอื่นท่านซาดุบนอบีวะกอสก็รับอิสลามอันเนื่องมาจากว่าการเชิญชวนของท่านอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาดูหะดีษอีกบทนึงพี่น้องอันนี้เป็นการให้ความเฉพาะหรือความโดดเด่นของซอฮาบะห์ท่านนั้นๆเพื่อพี่น้องจะได้รู้คร่าวๆว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเป็นชาวสวรรค์เขาโดดเด่นอะไรเขามีอะไรหลายคนยังบอกว่าเอ๊ะฉันไม่เคยรู้อะไรเลยนะกับเรื่องราวของซอฮาบะห์ก็ให้พี่น้องรู้สักนิดนึงหะดีษอีกบทนึงนะครับจากอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัรฮัมอุมมะตีบิอุมมะตีอบูบักรอุมมะห์ประชาชาติของฉันนี่นะที่มีความโดดเด่นด้านความเมตตาที่สุดคือเมตตาคนมากที่สุดนั่นคืออบูบักรซิดดีกท่านนบีก็บอกต่อไปว่าอาชัดดูฮุมฟีดีนิลละคนที่แข็งแกร่งที่สุดยึดมั่นที่สุดในศาสนาของอัลลอฮ์คืออุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีบอกต่อไปว่าอัสดากูฮุมฮายาอันคนที่มีความละอายที่ชัดเจนที่สุดหรือแท้จริงที่สุดคนอื่นอาจจะอายนะแต่คนนี้อายมากกว่าอายที่ถูกต้องนะพี่น้องไม่ได้อายแบบเลอะเทอะนะอยากจะอ๋อเขาทำผิดฉันอายฉันไม่เตือนเขาดีกว่าปล่อยเขาไปเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยไม่ใช่อายอย่างนั้นนะอายต่อสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารามไม่กล้าทำในสิ่งที่ฮาลาลเท่านั้นเรียกว่าอายที่แท้จริงรักษาเนื้อรักษาตัวเองให้ทานแต่ของฮารามมองไม่ใช่สิทานแต่ของที่ฮาลาลแล้วก็มองแต่สิ่งที่ฮาลาลแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองฮาลาลที่สุดเนี่ยคืออุสมานอิบนุอัฟฟานท่านนบีก็บอกต่อไปว่าอัคตอฮุมคนที่มีความเชี่ยวชาญตัดสินปัญหาได้เด็ดขาดที่สุดและก็ถูกต้องที่สุดอาลีอิบนุอบีตอลิบ รอดิยัลลอฮุอันฮุวะอักรออูฮุมลิกิตาบิลละคนที่อ่านกุรอานเหมือนดังเช่นถูกประทานลงมาคือญิบรีลเนี่ยประทานให้ท่านนบีละอ่านเก่งที่สุดเป็นกอรีในอุมมะห์ประชาชาตินี้เดี๋ยวเรานึกกอรีบ้านเราใครนะไม่เกี่ยวนะพี่น้องอักรออูฮุมลิกิตาบิลละอ่านเก่งที่สุดมีความเชี่ยวชาญเรื่องกุรอานมากที่สุดนั่นก็คืออุบัยอิบนุกะบท่านนบีก็บอกต่อไปวะอาอัลลามูฮุมบินฮาลาลิวันฮารอมีรู้เรื่องราวมีความรู้ฮาลาลฮารอมมากที่สุดในอุมมะห์ประชาชาตินี้คือมูอาซอิบนุญะบัลมูอาซนี่เป็นชาวมะดีนะห์และก็เสียชีวิตอายุน้อยแต่ว่ามีความรู้มากท่านนบีเนี่ยสอนมูอาซไม่เขาเรียกว่ามูอาซมีความรู้เรื่องราวของศาสนารู้เรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมเนี่ยมากที่สุดเหมือนเป็นกอดีคนหนึ่งนะวะอัฟรอดูฮุมไซดิบนุซาบิตคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการแบ่งมรดกมากที่สุดคือไซดิบนุซาบิตท่านนบีก็บอกว่าอะลาวะอินนาลิกุลลิอุมมะตินอามีนาอามีนันท่านนบีบอกว่าในทุกๆประชาชาติจะมีคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้เหมือนในมูเกมเราเนี่ยนะพี่น้องในมัสยิดอันอะติกถามว่าใครไว้วางใจได้มากที่สุดซื่อสัตย์ที่สุดสุจริตใจที่สุดน่าเชื่อถือมากที่สุดท่านนบีบอกว่าในอุมมะห์ประชาชาติของฉันนี่นะมีคนที่ได้รับการไว้วางใจมีอามานะมากที่สุดมีความซื่อสัตย์ที่สุดท่านนบีก็บอกว่าวะอามีนุนฟีฮาซิฮิลอุมมะห์ความซื่อสัตย์ความสุจริตใจของอุมมะห์ประชาชาตินี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่กับใครอบูอุบัยดะห์อิบนุญัรรอห์ก็คือคนที่10ที่ได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์นี่แหละเป็นคนที่สุจริตที่สุดนะคือท่านอบูบักรซิดดีกเนี่ยอาจจะที่สุดแล้วแต่คนนี้เนี่ยที่สุดกว่านะเดี๋ยวเรามาดูสักนิดนึงเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องเผื่อพี่น้องจะได้ไปวาดเขียนฝันไว้ข้างฝานะพี่น้องนะว่าเราจะเป็นคนเหล่านี้ให้ได้นะเราจะเป็นใครสักคนหนึ่งตามความชอบของเราแต่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์นี่ต้องเป็นทุกคนนะบอกว่าเอางั้นฉันเป็นสาวกของท่านอบูบักรซิดดีก FC ท่านอบูบักฉันไม่ขอเป็นบ่าวของอัลเลาะห์อันนี้ไม่ได้นะพี่น้องเราต้องเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เป็นที่ตั้งแล้วจะมีความโดดเด่นไปทางไหนเนี่ยค่อยมาเคลียร์กันเพื่อที่จะให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์เช่นเดียวกันนะพี่น้องมาดูท่านอบูบักรซิดดีกท่านอบูบักรซิดดีกเนี่ยนะครับคำว่าอัสซิดดีกก่อนพี่น้องที่แปลว่าความจริงใจความเหนียวแน่นความบริสุทธิ์ใจการยึดมั่นในหลักการของศาสนาเนี่ยนะสมญานามดังกล่าวไม่ได้ตั้งจากท่านนบีทั้งที่ตั้งจากท่านนบีเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะแต่อันนี้ได้รับการแต่งตั้งมาจากอัลลอฮฺสุบฮานาอัตตาลาคนที่ชีอะห์เกลียดแล้วก็คนด่าอย่างสัตว์เสียเทเสียนะแต่อัลเลาะห์ตั้งสมญานามว่าอัสซิดดีกมาจากฟากฟ้าของพระองค์โดยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอัลลซีนะจาอะบิซิดกิวะศอดดะกอบิฮีแปลว่าอะไรบุคคลที่เขานั้นได้นำความจริงมาสัจธรรมมาวะศอดดะกอบิฮีและคนนั้นก็เชื่อบนสัจธรรมดังกล่าวนั้นนั่นก็คืออัสซิดดีกในบางรีวายะบอกว่าซิดดีกฮาซินอุมมะห์คนที่น้ำใสใจจริงที่สุดหรือเชื่อมั่นอย่างเหนียวแน่นที่สุดในอุมมะห์ประชาชาตินี้คือท่านอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุต่อไปนะพี่น้องท่านอบูบักรซิดดีกคือบุคคลแรกถ้าเราจะนึกอะไรไม่ออกนะเขาเป็นใครนะเป็นบุคคลแรกที่รับอิสลามในหมวดของผู้ชายผู้ใหญ่ทั้งหลายนี่ที่รับอิสลามคนแรกเนี่ยหลังจากท่านนบีคือท่านอบูบักรซิดดีกมีความเหมือนกับท่านนบีมากที่สุดนิสัยใจคอเหมือนนบีมากที่สุดจรรยามารยาทเหมือนนบีมากที่สุดเป็นเพื่อนรักของท่านนบีมากที่สุดคืออบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเด็กที่รับอิสลามคนแรกคือท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบผู้หญิงคนแรกที่รับอิสลามคือท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกกล่าวว่าท่านอบูบักรซิดดีกนั้นมีความโดดเด่นด้วยกับการที่เชื่อมั่นสิ่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นบุคคลที่ท่านนบีรักมากที่สุดในหมู่ของผู้ชายท่านนบีถูกถามว่าในซอฮาบะห์ทั้งหมดเกือบแสนคนนบีรักใครมากที่สุดท่านนบีบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายฉันรักอบูบักรมากที่สุดนี่นบีพูดตรงๆเลยนะถ้าเป็นผู้หญิงฉันรักท่านหญิงอาอิชะห์มากที่สุดหลังจากที่ท่านนบีนั้นได้เสียท่านหญิงคอดียะห์ไปแล้วเพราะตอนที่ท่านนบีมีท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยท่านนบีนั้นมีท่านหญิงคอดียะห์คนเดียวต่อจากนั้นท่านหญิงคอดียะห์ก็กำเนิดลูกให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีก6คนลูกทั้งหมดของท่านนบีนั้นมาจากท่านหญิงคอดียะห์ทั้งหมดทุกคนเลยนะส่วนนบีเนี่ยมีอีกภรรยาอีก9คนเนี่ยไม่มีลูกเลยนั่นแหละมีอิบรอฮีมน่าจะเป็นลูกของมาริยาอีกคนหนึ่งมาริยาอีกคนหนึ่งส่วนคนอื่นแม้กระทั่งอายุน้อยอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ประสงค์ให้มีลูกท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮามีสมญานามหนึ่งที่ท่านนบีเรียกคืออบูอับดุลลาห์อุมมุฮัตติอุมมุอับดุลลาห์แม่ของอับดุลลอฮ์นบีปรารถนาว่าถ้าท่านหญิงอาอิชะห์นั้นได้ตั้งท้องและมีลูกให้กับท่านนบีเนี่ยนบีจะเรียกลูกคนนี้ว่าชื่อว่าอับดุลลอฮ์จึงเรียกว่าอุมมุอับดุลลาห์นะแต่นบีท่านหญิงอาอิชะห์ก็ไม่ได้มีลูกให้ต่อไปนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันว่าอุมมะห์ประชาชาตินี้ไม่มีใครอีหม่านเท่าอบูบักรศิดดีกทำไมล่ะเพราะอบูบักรศิดดีกเนี่ยหลังจากตัวเองรับอิสลามแล้วก็ไปดึงคนมารับอิสลามด้วย5คนเป็นชาวสวรรค์ที่ในหะดีษบทนี้ที่นบีได้แจ้งข่าวดีความดีทั้งหลายที่อุมมะห์ประชาชาตินี้ทำทั้งหมดจะกลับหาท่านอบูบักรศิดดีกเพราะเป็นคนแรกในอิสลามและความดีทั้งหมดที่อบูบักรได้ทำอุมมะห์ประชาชาตินี้ได้ทำถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีคือผู้ที่ทำความดีเป็นต้นแบบท่านนบีบอกว่าใครก็แล้วมันดัลลาอะลาคอยรินใครก็แล้วแต่ที่ชี้ชวนหรือชี้นำให้คนหนึ่งคนใดทำความดีเขาจะได้ผลบุญของคนอื่นในผู้ที่ปฏิบัติด้วยโดยที่ผลบุญทั้งสองไม่ได้ลดทอนไปไหนเลยไม่ได้หมายความว่าเราละหมาดวันนี้ผลบุญของเราทั้งหมดอยู่กับอบูบักรไม่ใช่เราได้รับความดีด้วยคนที่สอนเราที่เป็นครูเราได้รับความดีด้วยแล้วมันตกทอดไปจนกระทั่งถึงท่านอบูบักรศิดดีกรอดีอัลลอฮุอันฮุเพราะเป็นคนแรกในอิสลามถ้าเจ้าบอกว่าไม่มีนบีก็ไม่มีเราต้องไหมฮัจยาว่าน่าจะมีเราไหมไม่มีนบีเราจะเดินเข้าสุเหร่ากันได้ไหมไม่รู้สุเหร่าอะไรสุเหร่าฉันรู้อย่างเดียวอ๋อไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เราจะไม่รู้ศาสนาเลยเข้าใจตรงนั้นแหละจะได้เข้าใจเหมือนกันไม่งั้นเราจะเข้าใจมาอะไรอาจารย์มาพูดอะไรฉันทำผลบุญอะไรไปถึงอบูบักรไม่รู้จักอบูบักรเลยเราไม่รู้จักอบูบักรไม่รู้จักท่านนบีก็ตามเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีแต่ท่านนบีและท่านอบูบักรคือผู้ที่เชิญชวนเราให้ทำความดีผลบุญของเราจึงถึงเขาเหล่านั้นโดยอัตโนมัติเนี่ยเข้าใจตรงนี้นะตรงกันนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเรากุนตุมุตตะคิซันคอลีลาลัตตะคอตตุอาบาบักรินคอลีลาหากว่าฉันสามารถที่จะเลือกสหายสุดที่รักได้สักหนึ่งคนไม่ใช่สหายธรรมดานะพี่น้องสหายสุดที่รักมากๆสักหนึ่งคนลัตตะคอตตูอาบาบักรินคอลีลาฉันจะเลือกอบูบักเป็นสุดที่รักของฉันนี่มันสุดยอดไหมสมแล้วที่ท่านอบูบักรซิดดีกเป็นชาวสวรรค์ไม่ได้ได้มาอันเนื่องมาจากว่าความเพ้อเจ้อไม่ได้ได้มาเพราะว่าเป็นความอยากได้แม้ว่าถูกแจ้งว่าเป็นข่าวดีแล้วเนี่ยเป็นชาวสวรรค์แล้วนะท่านอบูบักรซิดดีกเนี่ยยังคงที่จะยืนหยัดในการทำความดียังไม่มีวันสิ้นสุดจนกระทั่งเมื่อท่านนบีนั้นได้อำลาจากไปท่านก็ถือเป็นคอลีฟะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามวะซียะห์ของท่านนบีใช้คำนี้ได้เลยนะนบีได้วะซียะห์ให้อบูบักรเป็นคอลีฟะยืนยันกันอย่างนี้ตรงๆเลยแล้วก็ความเห็นชอบของซอฮาบะห์ทั้งหมดโดยไม่มีเสียงแตกไม่มีวอล์กเอาท์ ู้จักนะไม่มีสภาล่มเรียกว่าเห็นพ้องต้องกันสมควรที่สุดคืออบูบักรศิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุโดยมติเอกฉันไม่ใช่มติเอกฉันอย่างเดียวยังเป็นวาซียัตของท่านนบีด้วยวันที่ท่านนบีนั้นป่วยไม่สามารถมาละหมาดได้ซึ่งท่านนบีไม่เคยทิ้งญะมาอะห์ของท่านวันที่ท่านนบีป่วยนบีมอบหมายให้อบูบักรศิดดีกเป็นอิหม่ามแทนจนกระทั่งวันที่ท่านนบีรู้สึกสดชื่นขึ้นท่านนบีให้ขอบบาบขอบบาบก็คือคนในบ้านของท่านนะและอาลีอิบนอบีตอเลบคือเขาเรียกว่าเด็กในบ้านของท่านเหมือนกันลูกเขยของท่านหิ้วปีกท่านนบีมาที่ซอฟละหมาดโดยที่ท่านนบีนั้นนั่งขัดละหมาดละหมาดเป็นมะมูมท่านอบูบักรเป็นอิหม่ามนี่คือวะซียะห์ของท่านนบีโดยไม่มีข้อขัดแย้งซอฮาบะห์จึงท่านอุมัรเวลาบอกว่าฉันขอทำมุบายะห์ฉันขอให้สัตยาบันกับอบูบักรศิดดีกทุกคนบอกว่าเหมาะสมที่สุดดีที่สุดสุดยอดที่สุดและก็ถือว่าเป็นคอลีฟะห์ต่อจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคอลีฟะห์เป็นผู้นำหลังจากท่านนบีนั้นวะฟาตอายุของอบูบักรเท่าอายุของท่านนบี63ปีอายุของอุมัรเท่ากับอายุของอบูบักรและท่านนบี63ปีท่านอบูบักรศิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุในวันที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยมุสลิมีนซอฮาบะห์ทั้งหมดเห็นตรงกันอีกแล้วไม่มีเสียงแตกนะให้นำร่างของท่านอบูบักรศิดดีนั้นฝังข้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งโดยปกติมันจะไม่เกิดขึ้นในวิถีของมุสลิมต้องไปฝังกุโบแต่คนนี้อนุญาตอันเนื่องมาจากใครอนุญาตอันเนื่องมาจากมัตติเอกฉันท์โดยไม่มีเสียงแตกใดๆทั้งสิ้นของซอฮาบะห์ของท่านนบีแล้วทำไมนบีไม่ไปกุโบล่ะมีหะดีษบทหนึ่งที่อบูบักรนี่แหละเป็นคนพูดวันที่ท่านนบีจะถูกฝังเนี่ยปรากฏว่าหลายคนก็บอกว่ามีใครบ้างไหมที่ท่องจำหะดีษของท่านนบีว่าเราจะทำอย่างไรกับท่านนบีจะอาบน้ำอย่างไรกับท่านนบีจะกระฝันกับอย่างไรกับท่านนบีและจะฝังที่ไหนท่านนบีเนี่ยเราจะฝังกันที่ไหนเอาไปฝังปะเกียไหมปรากฏว่าอบูบักรศิดดีกบอกว่าผมได้เคยท่องจำหะดีษบทหนึ่งจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเหล่าบรรดาอัมบียะเสียชีวิตตรงไหนฝังตรงนั้นและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เสียชีวิตณฮุจเราะห์ของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานักวิชาหลายคนยังบอกว่าเอ้านบีฝังในสุเราะห์ได้ไงก็นบีบอกไม่ให้สุเราะห์เป็นกุโบตรงนั้นเดิมไม่ใช่สุเราะห์สุเราะห์อยู่ตรงไหนพี่น้องอยู่ตรงข้างหน้า3ซอฟเท่านั้นเองเมื่อก่อนสุเราะห์ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้สุเราะห์เล็กนิดเดียวนะเมืองมะดีนะห์หลายคนบอกว่าอาจารย์เมืองมะดีนะห์เนี่ยเท่าไหนนะเมืองมะดีนะห์ทั้งเมืองนะในยุคของท่านนบีเท่ากับตัวมัสยิดทั้งหมดที่พี่น้องเดินในมัสยิดใช่มั้ยแล้วก็เดินออกไปก็จะเห็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าข้างๆมัสยิดนั่นแหละที่มีกำแพงล้อมรอบทั้งหมดน่ะคือเมืองมะดีนะห์แต่วันนี้เมืองมะดีนะห์อยู่ไหนโหกว้างใหญ่ไพศาลมหาวิทยาลัยผมเรียนนี่นะยังไม่ใช่เขตเมืองมะดีนะห์เลยเมืองมะดีนะห์สมัยก่อนเนี่ยเท่ากับเขตมัสยิดของท่านนบีแล้วก็ซาฮาทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยมัสยิดท่านนบีไม่ใหญ่ขนาดนี้และบ้านของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็อยู่นอกอาคารมัสยิดด้วยจึงไม่บอกว่าการฝังท่านนบีนั้นเป็นการฝังนบีในสุเราะห์หลายคนบอกโอ้โหตอบเหล่าบรรดาพวกวะฮาบีทั้งหลายเนี่ยบอกว่าโอ้ยกุโบไม่ได้ยังแกไปดูดินบียังพวกแกยังเอากุโบนบีมาไว้ในสุเราะห์เลยใช่ไหมยืนยันกับพี่น้องว่าอะไรว่าเมื่อก่อนโน้นสมัยโน้นเป็นห้องของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาต่อจากนั้นพี่น้องนี่คือที่มาที่ไปของท่านอบูบักรศิดดีกและความประเสริฐของท่านอบูบักรศิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุบุคคลต่อไปอัลลอฮุอักบัรท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าอาชัดดูฮุมฟีดีนิลลาห์คนที่เขาเรียกว่าเด็ดขาดที่สุดในอุมมะห์ประชาชาตินี้เรื่องศาสนาคืออุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันที่อิสลามเจริญรุ่งเรืองอีกยุคหนึ่ง ท่านอุมัรนั้นปกครองรัฐอิสลาม12ปีด้วยกันเป็นบุคคลแรกที่ได้รับสมญานามท่านนบีเรียกสมญานามว่าอัลฟารุกอัลฟารุกแปลว่าผู้ที่สามารถแยกแยะระหว่างสัจธรรมและก็ความเท็จเรียกว่าอัลฟารุกเป็นบุคคลที่ท่านนบีขอดุอาเรียกว่าบุคคลในดุอหลายคนบอกว่า เธอกับฉันอยู่ในดุอนะเห็นไหมเป็นอีกเสียงสองนะเธอกับฉันอยู่ในดอนะเธอเป็นคนในดอของฉันอะไรอย่างนี้นะหลายคนส่งไลน์นะเขาขอไว้นะคือบุคคลที่ท่านนบีนั้นขอดอไว้ในวันที่อิสลามเนี่ยเกิดเริ่มต้นในการเผยแพร่ศาสนาในยุคของท่านนบีท่านนบีบอกว่าอัลลอฮุมมะอาอิซันอิสลามบิอะฮาดีอุมารอยนีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้อิสลามในยุคของฉันเนี่ยมีศักดิ์ศรีมีเกียรติมากที่สุดด้วยอุมัรสองคนอุมัรคนแรกก็คืออุมัรอิบนุคอตตอบตอนนั้นยังไม่รับอิสลามอุมัรคนที่สองคืออบูญะฮันนะอบูญะฮันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรับอิสลามเนี่ยเป็นเกียรติเป็นศักดิ์เป็นศรีอิสลามเนี่ยไม่สามารถละหมาดที่กะอ์บะห์ได้ในยุคแรกนะเวลาท่านอุมัรรับอิสลามเนี่ยมุสลิมและท่านนบีนั้นสามารถที่จะละหมาดที่กะอ์บะห์ได้แม้ว่าจะมีรูปเจเวตก็ตามในยุคในสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบท่านเป็นคนแรกนะคือในยุคของท่านอบูบักเนี่ยเหล่าบรรดามุสลิมีนจะเรียกว่าคอลีฟะตุรอซูลุลลอฮ์คอลีฟะแปลว่าอะไรผู้แทนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกท่านอบูบักรแต่ครั้งหนึ่งปรากฏว่าซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเดินเข้ามาหาท่านอุมัรในสมัยของอุมัรเนี่ยบอกว่ายาอามีรอนมุมินีนโอ้ผู้นำแห่งศรัทธาชนทั้งหลายอุมัรมาชาอัลลอฮ์เป็นคำพูดที่ดีท่านจึงถูกขนานนามและเรียกว่าอามีรุลมุอ์มินีนเป็นคนแรกเมื่อก่อนนู้นก็จะเรียกว่าคอลีฟะตุรอซูลุลลอฮ์ตัวแทนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พอถึงท่านอุมัรมีซอฮาบะห์ท่านนึงกลับจากสงครามจากสงครามมาแล้วก็มาหาท่านนบีมาหาท่านอุมัรแล้วก็บอกว่ายาอามีรุลมุอ์มินีนโอผู้นำแห่งศรัทธาชนทั้งหลายท่านอุมัรชอบสมญานามนี้แล้วก็เรียกกันเรื่อยมาและถูกเรียกเป็นคนแรกว่าอามีรอนมุมินีนท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในยุคในสมัยที่ปกครอง12ปีเนี่ยท่านได้ทำอะไรไว้มากมายมหาศาลรัฐอิสลามนี่นะเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งถึงเปอร์เซียทางด้านตะวันออกนะถึงเปอร์เซียถึงอิรักถึงเปอร์เซียทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยถึงอียิปต์ถึงลิเบียทางด้านทิศเหนือเนี่ยพี่น้องถึงคูรอซานคูรอซานก็คือหลังจากประเทศที่อยู่ในรัสเซียที่ล่มสลายแล้วนะพวกคูรอซานพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกทะเลดำหลังทะเลดำทั้งหลายอะไรประมาณเนี้ยก็รับอิสลามแล้วทางด้านใต้เนี่ยก็ถึงเลยยามันไปจนกระทั่งไปไกลทีเดียวทำให้อิสลามเนี่ยเจริญรุ่งเรืองและท่านอุมัรอิบนุคอตตอบก็เป็นบุคคลแรกนะที่ถือได้ว่าตั้งปฏิทินอิสลามและก็ยึดเอาฮิจเราะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการกำหนดปีของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุคนที่3ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลที่เข้าสวรรค์ในแถบผู้หญิงนี่ก็มากมายมหาศาลชะฮีดะห์คนแรกก็คือท่านหญิงซุมัยยะห์ท่านหญิงซุมัยยะห์อาลูยาซิดเนี่ยนะเป็นชะฮีดะห์คนแรกนี่เป็นเกียรติเป็นศรีของผู้ศรัทธานะแสดงว่าชะฮีดคนแรกนี่น่าจะนับเป็นมุสลิมเป็นผู้ชายมากกว่านะกับไม่ใช่ผู้ที่กล้าหาญที่สุดและเป็นชะฮีดะห์เป็นผู้ที่เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์เป็นคนแรกในศาสนานี้คือท่านหญิงชื่อซุมัยยะห์ท่านหญิงอาซียะแม้กระทั่งเป็นภรรยาของฟิรเอาก็เป็นบุคคลที่มีสถานที่นั่งของตัวเองพระราชวังของตัวเองใกล้ชิดกับอารัชของลอสุภานวาตาลาท่านหญิงคอดียะรอดิยัลลอฮุอันฮาครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่ที่บ้านท่า ท่านญิบรีลเนี่ยมาหาท่านนบีมาสนทนากับท่านนบีท่านหญิงคอดียะห์ก็เตรียมอาหารให้ท่านท่านญิบรีลก็บอกว่าเดี๋ยวคอดียะห์ออกมานี่นะแจ้งข่าวดีเธอ2อย่าง1บอกกับเธอว่าอัลลอฮ์ฝากสลามถึงเธอด้วยมีใครในดุนยานี้ว่าอัลลอฮ์ฝากสลามถึงเรามั้ยบอกฉันเป็นประธานาธิบดีนะอัลลอฮ์ฝากสลามถึงมีท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าอัลลอฮ์ฝากสลามถึงเธอด้วยและบอกกับเธอด้วยเดี๋ยวเธอเดินออกมานี่นะบอกกับเธอเลยนะว่าข่าวดีของเธอก็คือสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นบ้านอันเงียบสงบอันบรมสุขไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดรบกวนเธอทั้งสิ้นนี่คือในฝั่งของผู้ชายแล้วก็ฝั่งของผู้หญิงเรียกว่าท่านหญิงมารยามรอฎิยัลลอฮุอะลัยฮิสสลามท่านหญิงฟาติมะห์บินติมุฮัมมัดอัซซะฮรอก็เช่นเดียวกันผมจึงบอกว่าที่หยิบยกมาทั้ง10คนนี่นะแม้ว่าจะเป็นหมวดของผู้ชายก็ตามแต่ทางด้านผู้หญิงก็มากมายมหาศาลทีเดียวนะก็เอาไว้ในโอกาสอื่นๆนะพี่น้องนะมาพูดคุยก็ให้พี่น้องไปทำเป็นการบ้านแล้วกันพี่น้องพยายามหาค้นคว้าข้อมูลอ่ะอีกทบทวนอีกครั้งนึงนะเพื่อให้เป็นข้อมูลของเรานะครับที่ท่านนบีบอกว่าใครบ้างที่เป็นชาวสวรรค์ท่านอบูบักรเป็นชาวสวรรค์ท่านอุมัรเป็นชาวสวรรค์ท่านอุสมานเป็นชาวสวรรค์ท่านอาลีนบีตอเลบเป็นชาวสวรรค์เขาโดดเด่นอะไรกันอย่างไรผมอยากจะให้พี่น้องไปหาข้อมูลเชิงปฏิวัติตัวเองนะและก็เชิงพัฒนาตัวเองด้วยให้เราได้สามารถปฏิบัติดังเช่นบุคคลเหล่านั้นได้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นผู้ชายเหมือนเขาไม่ใช่นะพี่น้องคือคนเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงกันเหมือนเดิมนี่แหละแต่เราสามารถปฏิบัติได้ท่านซุเบตอิบนุอาวามนะครับก็ถือว่าเป็นลูกของป้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านตอลฮะอิบนุอุบัยดิลลาห์ก็เช่นเดียวกันนะครับอับดุรเราะห์มานบินเอาฟนี่ได้ยินกันบ่อยเป็นคนร่ำรวยเป็นพ่อค้าวานิชเป็นคนที่เสียสละทรัพย์สินของตัวเองในหนทางของอัลเลาะห์อย่างมหาศาลใครที่เป็นคนชอบบริจาค ก็อินชาอัลเลาะห์ท่านอาจจะมีคุณลักษณะคล้ายกับอับดุรเราะห์มานบินเอาฟก็ได้อับดุรเราะห์มานบินอาฟเนี่ยเป็นคนที่ดูแลครอบครัวของภรรยาของท่านนบีหลังจากที่ท่านนบีนั้นวะฟาตไปแล้วอับดุรเราะห์มานบินอาฟเป็นอีกคนหนึ่งที่มีทรัพย์สินเนี่ยจำนวนมากและอุสมานแม้ว่าจะเป็นคนรวยแล้วก็ไปต่อคิวรับเงินของอับดุรเราะห์มานบินอาฟทำไมล่ะอุสมานอิบนุอัฟฟานบอกว่าฉันเชื่อว่าบารอกะเนี่ยจากความจำเริญของทรัพย์สินของอับดุรเราะห์มานบินอาฟเนี่ยมันเหมือนกับเป็นความจำเริญในชีวิตของฉันไปด้วยนี่คือบารอกะของเงินของอับดุรเราะห์มานบินเอาท่านซาดิบท่านซาอิดท่านซาอิดอิบนุซัยดินก็เช่นเดียวกันเป็นพี่น้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้องมีน้องภรรยาของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุหมายถึงว่านักวิชาการในด้านประวัติศาสตร์บอกว่าที่ท่านอุมัรรับอิสลามเนี่ยก็สาเหตุจากท่านซาอิดเหมือนกันคือซาอิดเนี่ยคือบุคคลที่แต่งงานกับน้องสาวของท่านอุมัรในวันที่ท่านอุมัรเดินเข้ามาที่เราเคยเรียนในประวัติศาสตร์ใช่ไหมที่กำลังอ่านกุรอานกันอยู่ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นน้องเขยของท่านอุมัรปรากฏว่าเดินเข้ามาท่านอุมัรก็ใช้มือของตัวเองตบหน้าน้องสาวของตัวเองก็คือน้องเขยก็คือซาอิดอิบนุซัยด์เนี่ยนะก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้อุมัรนั้นรับอิสลามนะครับท่านซาบิบนาบีวากอสก็เป็นบุคคลที่เป็นคนใกล้ชิดของท่านนบีเป็นคนรับอิสลามเป็นคนที่3คนที่4ในตอนต้นๆที่ท่านนบีก็แจ้งข่าวดีว่าถือได้ว่าเป็นคนที่เป็นชาวสวรรค์จนกระทั่งมีมัสยิดหลังหนึ่งอยู่ในเมืองจีนเขาบอกว่าเป็นมัสยิดที่เก่าแก่เป็นพันปีด้วยนะยืนยันว่าซาบิบนาบีวากอสเคยเดินทางมาถึงวัลลอฮุอาลัมคนสุดท้ายท่านอบูอุบัยดะห์อิบนุจัรรอห์คนที่ซื่อสัตย์ที่สุดในอุมมะห์ประชาชาตินี้ถ้าหากว่าจะเป็นกระทรวงที่ควรจะเหมาะสมก็คือกระทรวงการคลังของท่านนบีสุดจริตใจที่สุดซื่อสัตย์ที่สุดซื่อตรงที่สุดในอุมมะห์ประชาชาตินี้จนกระทั่งท่านนบีบอกว่าทุกๆประชาชาติจะมีคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดและคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดในประชาชาตินี้ไว้วางใจได้ที่สุดคืออบูอุบัยดะห์อิบนุจัรรอห์และก็ยังมีคนอื่นๆอีกมากมายดังเช่นที่ได้กล่าวมาบิลาลอิบนุรอบาญะฟาร์อิบนุอบีตอลิบแล้วก็ท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาและบุคคลจำนวนมากที่ถือได้ว่าเป็นชาวสวรรค์ก็พยายามที่จะรวบรวมให้กับพี่น้องได้มีความรู้สึกว่ามันคือเป้าหมายอะนะ และบุคคลเหล่านี้ก็คือประวัติศาสตร์ที่เราน่าจะไปจดจำนะมากกว่าประวัติศาสตร์อื่นๆที่เราต้องใส่อกใส่ใจกันนะก็ฝากพี่น้องด้วยยะซากุมุลลอฮุคอยรอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาคือมาลาอิกะฮ์เนี่ยแน่นอนเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้สร้างโดยปราศจากความผิดอยู่แล้วแม้กระทั่งแบบนั้นนะแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดนะมาลาอิกะฮ์นี่นะโดยที่พระองค์ได้สร้างจากรัศมีอันบริสุทธิ์ของพระองค์เนี่ยมาลาอิกะฮ์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายูซับบิฮูนัลไลลวันนะฮะลายุฟตารูนเขาเหล่านั้นสะดุดีแซ่ซ้องต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยก็คือเขาเรียกว่าแม้ว่าจะเป็นบ่าวที่ไม่มีความผิดใดๆแล้วเนี่ยนะและก็ไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เลยเนี่ยก็ยังสรรเสริญซาดูดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่มีการตัดทอนหรือไม่มีการเหน็ดเหนื่อยหยุดพักใดๆทั้งสิ้นเป็นบ่าวพิเศษนะเป็นบ่าวพิเศษถามว่าอัลลอฮ์จะสร้างให้เราเป็นมาลาอิกะฮ์ได้ไหมทำได้พระองค์ทำได้ทุกอย่างแต่พระองค์อยากจะให้เราเป็นมนุษย์แบบนี้แหละให้ทำความผิดแล้วก็ขออิสติกฟารทำความผิดแล้วก็ขออิสติกฟาร์ทำความผิดแล้วก็ขออิสติกฟาร์ถ้าเราเป็นกลายเป็นมาลาอิกะฮ์เมื่อไรไม่มีความผิดนะอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนให้เราจากไปคือให้เราน่ะลงกุโบไปแล้วก็เอาไอ้คนที่ทำความผิดมาขออิสติกฟาร์ใหม่เพราะพระองค์ชอบแบบนี้ชอบอะไรพี่น้องไม่ได้ชอบให้เราทำความผิดนะชอบให้เราขออิสติกฟาร์ต่อพระองค์นะจำไว้ว่านี่คือคุณสมบัติของมนุษย์อ่ะนะมนุษย์เนี่ยมีความผิดสม่ำเสมอและดีที่สุดก็คือการอิสติกฟาร์การขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาญะซากุมุลลอฮุคอยรอนผิดพลาดประการใดขอมาอัฟด้วยไม่มีนะบกพร่องประการใดก็ขอมาอัฟด้วยไม่บกพร่องใดๆเลยวันที่9เรียนเชิญด้วยญะซากุมุลลอฮุคอยรอนวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนริศราหรือคุณฟาริดามีมูซอนางสาวนริศราหรือคุณฟาริดามีมูซออายุ45ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูฮัมหมัดมีมูซอและฮัจญะฮับซอแอนดาริสจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเรียบวารีหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจีอับดุรอมานจามจุรีฮะจีอับดุรอมานจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนมุฮาจิริน
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี034-1147-796เลขบัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอน

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบารอกมะมา
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ร่วมรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรานั้นมีชีวิตที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานเนียมัตต่างๆความโปรดปรานต่างๆให้กับพวกเรามีความโปรดปรานต่างๆมากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาได้ทรงประทานให้กับพวกเราทุกๆคนหนึ่งในนั้นคือการที่เรานั้นได้มีชีวิตได้มีลมหายใจจนถึงทุกวันนี้เป็นเนียมัตที่ยิ่งใหญ่เป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงยังทรงให้โอกาสกับเรายังทรงประทานความเมตตาให้กับพวกเราให้มีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้ดังนั้นเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นบ่าวคนหนึ่งที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์และออกห่างจากคำสั่งห้ามที่พระองค์นั้นทรงสั่งห้ามและเช่นเดียวกันแน่นอนเราลืมไม่ได้ที่ยังตอนนั้นต้องขอบคุณตอนเนียมัตอีกหนึ่งอย่างซึ่งเป็นเนียมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเลือกเฉพาะบุคคลที่พระองค์ทรงรักเท่านั้นพระองค์ทรงมอบให้กับบุคคลที่พระองค์ทรงต้องการให้เขานั้นประสบกับความสำเร็จประสบกับชัยชนะทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์เนียมัตอันนั้นความโปรดปรานอย่างนั้นคือการที่คนคนหนึ่งนั้นได้เป็นมุสลิมมุมินผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่คนหนึ่งนั้นได้มีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ด้วยกับกะลิมะฮ์คำนี้ด้วยกับคำนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บุคคลใดกล่าวคำนี้ก่อนที่จะเสียชีวิตก่อนที่เขานั้นจะหมดลมหายใจก่อนที่เขานั้นจะจากโลกดุนยาใบนี้ไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงการันตีได้ทรงยืนยันสวรรค์ให้กับคนคนนั้นดังนั้นขณะนี้เรายังมีชีวิตเรายังมีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดังนั้นเราต้องรักษามันเอาไว้ให้ได้เราต้องขอบคุณเราเริ่มจากการขอบคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงให้กับพวกเราเอาให้กะลิมะฮ์นี้อยู่กับพวกเราบางคนอาจจะได้รับตั้งแต่เกิดบางคนอาจจะได้รับในขณะที่ยังมีชีวิตในขณะที่ว่าเกิดมาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานฮิดายะห์ให้เขานั้นรับอิสลามซึ่งแล้วแต่ละคนแต่ว่าเมื่อเรานั้นได้มีกะลิมะฮ์นี้แล้วเราต้องขอบคุณเราจะต้องคำนึงนึกว่าเราจะรักษากะลิมะฮ์นี้ให้อยู่กับตัวเราได้อย่างไรให้มันอยู่กับเรานั้นตลอดจนกระทั่งถึงเป็นในวาระสุดท้ายอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านเรากลับมาสู่การเรียนรู้การทบทวนความรู้ซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งการพูดคุยในเรื่องราวของอันอิสลามซึ่งนับว่าเป็นความปวดปานอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันที่คนคนหนึ่งนั้นได้มาพูดคุยให้ความรู้ทบทวนความรู้มูซากะเราะห์ซึ่งกันและกันตักเตือนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับอันอิสลามแน่นอนครับเมื่อพูดถึงอันอิสลามแล้วมันรวมได้ทุกด้าน

0: อันอิสลามอยู่ถูกรวมเอาไว้อันอิสลามนั้นครอบคลุมทุกมุมทุกด้านของชีวิตของเราหมายความว่าชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเราจะต้องดำเนินไปด้วยอันอิสลามอันอิสลามจะต้องอยู่กับเราทุกวินาทีทุกชั่วโมงตลอดเวลาของเราดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงส่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบอย่างทำให้เรานั้นดูเป็นแบบอย่างถ่ายทอดจากซอฮาบะห์จากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งมาถึงยุคของเราดังนั้นเราจะเห็นหะดีษมากมายที่กล่าวเกี่ยวกับแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้กล่าวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงยืนยันจึงกล่าวไว้ในกุรอานว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนแท้จริงและเรานั้นไม่ได้ส่งเจ้ามาหมายถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเว้นแต่เป็นความเมตตาให้กับประชาชาติเป็นความเมตตาหมายถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนับว่าเป็นความเมตตาเป็นเราะห์มะห์แห่งอุมมะห์ทั้งหมดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งลงมาสำหรับทุกอุมมะห์ทุกประชาชาติทุกคนเพื่อเป็นเราะห์มะห์ดังนั้นเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ถูกรายงานจากรุ่นสู่รุ่นจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งผู้รู้คนหนึ่งสู่ผู้รู้อีกคนหนึ่งจนกระทั่งมาถึงยุคของเรารุ่นของเราได้เรียนรู้อัลฮะดีษได้เรียนรู้ความเข้าใจของบรรดาอุลามะจากหะดีษบทนั้นซึ่งแน่นอนมันกว่าที่ความรู้สิ่งนี้หะดีษนี้จะมาถึงพวกเราความรู้ต่างๆจะมาถึงพวกเราวันนี้บรรดาอุลามะได้ใช้ความมานะความพยายามความอดทนในการส่งต่อความรู้จนกระทั่งมาถึงยุคของเราดังนั้นเรามีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามแล้วจงขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องมารยาทซึ่งเน้นหนักซึ่งเราเน้นย้ำกันมาโดยตลอดเกี่ยวกับมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับอัคลากเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งวันนี้สิ่งหนึ่งที่นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของมุมินผู้ศรัทธานั่นคือการเตาบะการกลับเนื้อกลับตัวการสำนึกในความผิดในความผิดอย่างหนึ่งซึ่งแน่นอนเราจะได้ยินหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ากุลลูบานีอาดัมคอตตออุนลูกหลานของนบีอาดัมหมายถึงมนุษย์ทุกคนนั้นมีความผิดหมายถึงทุกคนนั้นทำมีโอกาสที่จะทำความผิดทำความผิดมีความผิดไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมีความผิดแน่นอนวะคอยรุลคอตตออีนอัตตวาบูนแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวทิ้งท้ายในหะดีษบทนี้เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้กับผู้ศรัทธาอย่างพวกเราที่เป็นมนุษย์ที่มีความผิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าบุคคลที่ทำความผิดบรรดาบุคคลที่ทำความผิดที่ดีที่สุดคืออัตตะวาบูนคือบรรดาบุคคลที่กลับเนื้อกลับตัวที่เขาสำนึกในความผิดของเขานึกว่าเขารู้ว่าเขาทำความผิดและเขากลับตัวเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กบาปเล็กหรือบาปใหญ่ก็ตามเขาสามารถที่จะกลับมาสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ด้วยกับการเตาบะด้วยกับการสำนึกในความผิดในสิ่งที่เขาได้ทำไปซึ่งการเตาบะการกลับเนื้อกลับตัวก็จะมีเงื่อนไขก็จะมีเงื่อนไขที่บุคคลที่ต้องการที่จะกลับเนื้อกลับตัวนั้นเนี่ยจะต้องทำซึ่งอินชาอัลเลาะห์เราจะมาพูดคุยกันอินชาอัลเลาะห์ แต่ก่อนที่เราจะถึงตรงนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่เงื่อนไขของการที่จะทำให้เตาบ้าของเรานั้นถูกตอบรับเรามาดูกันว่าบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ได้กล่าวเอาไว้ได้บอกเอาไว้ว่าการที่คนคนหนึ่งจะดำรงชีวิตเป็นมุสลิมที่มีอีมานศรัทธาเป็นมุมินที่มีมารยาทอันดีงามเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองตนเองและเป็นประโยชน์กับสังคมหากเขาต้องการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบข้างจะต้องวางอยู่บนหลัก4ประการ4ประการด้วยกันที่คนคนหนึ่งจะต้องสำนึกอยู่เสมออย่างที่หนึ่งอัลมุรอกอบะมุรอกอบะคือให้สำนึกอยู่เสมอว่าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเฝ้ามองเราอยู่ทรงเห็นเราอยู่ในทุกการกระทำของเราในทุกอิริยาบถของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมองเราอยู่อัลมุรอกอบะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้เมื่อเรานึกอยู่เสมอในใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงมองเราอยู่แน่นอนครับพี่น้องเราจะไม่ทำความผิดเราจะไม่มีความคิดเลยว่าเราจะทำความผิดอย่างไรเราไม่มีทางคิดได้เลยว่าเราจะหาวิธีทางวิธีในการทำความผิดได้อย่างไรให้รอดพ้นจากการเฝ้ามองของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าบุคคลใดสามารถเน้นกับตัวเองนึกกับตัวเองนึกในใจว่าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังเฝ้ามองเราอยู่นั้นอินชาอัลลอฮ์คนคนนั้นจะไม่สามารถทำความผิดได้อัลมุรอกอบะนี่สิ่งที่หนึ่งอย่างที่สองอัลมุจาฮะดะความมุมานะความพยายามความขยันขันแข็งอดทนการมุมานะพยายามที่จะทำอามันอิบาดะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามอดทนที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่จะมาขวางกั้นเขาไม่ให้ทำความดีงามมุจาฮะดะบางทีเราจะต้องการจะทำความดีอย่างหนึ่งมีคนมากั้นเรามีคนมาขัดขวางเราไม่ให้ทำความดีเราต้องอดกลั้นตัวเองพยายามมุมานะตั้งใจว่าเราต้องผ่านสิ่งนี้ให้ได้นั่นแหละครับคือการมุญาฮะดะการตั้งมั่นในใจของเราว่าวันนี้เราต้องผ่านอุปสรรคที่จะมาขวางกั้นของเราไม่ให้ทำความดีให้ได้มุญาฮะดะวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในสุรอันอังกบุตได้กล่าวไว้ว่าวัลลดีนะจาฮะดูฟีนาละนะดียันนะฮุมซุบูลานาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงกล่าวเป็นกำลังใจกล่าวยืนยันไว้ในกุรอานสำหรับบุคคลที่มีความมุจาฮะดะมีความมุมานะที่จะทำความดีหรือสิ่งไหนก็แล้วแต่เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ว่าและบรรดาผู้ที่เสียสละชีวิตต่อสู้ในหนทางของเราและนะดียันนะฮุมซุบูลานะแน่นอนเราจะชี้นำพวกเขาสู่หนทางที่ถูกต้องหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราอดทนเรามุมานะที่จะทำความดีแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังมองเฝ้ามองเราอยู่บวกกับข้อแรกอัลมุรอกอบะเรานึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะกำลังมองเราอยู่แน่นอนพระองค์ทรงมองเห็นถึงความมุญาฮะดะของเราความมุมานะของเราความพยายามของเราและแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงเตรียมรางวัลให้กับบุคคลนั้นแล้วบุคคลอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงเตรียมผลตอบแทนให้กับคนที่สามารถทำอย่างนั้นได้มีความมุจาฮะดะข้อถัดไปครับพี่น้องข้อที่3 4ข้อด้วยกันที่เราบอก4ข้อที่จะทำให้ถ้าคนคนหนึ่งสามารถรักษาเอาไว้ได้ อินชาอัลลอฮ์เขาจะพบกับความสำเร็จข้อที่3อัลมุฮาซะบะอัลมุฮาซะบะการตรวจสอบการเช็คทบทวนการกระทำของเขาคนคนหนึ่งนึกอยู่เสมอตรวจสอบตัวเองเสมอว่าวันนี้เราได้ทำความดีอะไรไปบ้างอย่างแรกเช็คความดีของตนเองเช็คความดีว่าวันนี้เราทำได้ทำความดีไปมากน้อยแค่ไหนตรวจสอบตัวเองหลังจากที่เรานั้นตรวจสอบความดีของเราแล้วอามันอิบาดะห์ของเราแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราเช็คสิ่งที่ไม่ดีวันนี้เราได้ทำความชั่วอะไรไปบ้างความผิดอะไรไปบ้างที่เรานั้นได้ผิดพลาดไปเช็คเสมอตรวจสอบตัวเองฮิซาบมุฮาซะบะห์เช็คตัวเองอยู่เสมอหลังจากนั้นเราเช็คแล้วเช็คในเรื่องของความดีให้นึกอยู่เสมอว่าวันนี้มันยังน้อยอยู่เช็คความดีแล้วให้นึกอยู่เสมอว่าวันนี้มันความดีของเรายังน้อยเหลือเกินเพื่อที่ว่าวันถัดไปเราจะได้ทำความดีให้มากกว่าเดิมเช่นเดียวกันความผิดเมื่อเราทบทวนเราตรวจสอบแล้ววันนี้เราทำความผิดความไม่ดีเราทำความลำบากใจให้กับคนคนหนึ่งทำไม่ดีสิ่งที่เป็นความผิดเราให้เรานึกว่าเรานั้นจะไม่กลับไปทำมันอีกให้เราเลิกที่จะทำสิ่งนั้นตรวจสอบตัวเองตรวจสอบเช็คตัวเองอยู่เสมออย่างเช่นอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮฺวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ในสุเราะห์อัลฮัชรอายะที่18ยาอายุฮัลลดีนอามานุตตะกุลลอฮฺโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีความตักวาวัลตังซุรนัฟซุนมากอดดะมัตลิกอตและจงใคร่ควรนึกคิดถึงสิ่งที่จะมาประสบกับเจ้าในวันพรุ่งนี้หมายถึงในวันกิยามะห์ให้นึกคิดว่าวันนี้เราจะเจออะไรถ้าหากเราทำอามัลอิบาดะห์แบบนี้เราจะได้พบกับอะไรในวันกิยามะห์อินนัลลอฮะวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะอ์มะลูนจงยำเกรงอัลลอฮ์ศาสดาย้ำอีกครั้งยำเกรงอัลลอฮ์อินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะอ์มะลูนแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำกัน3ข้อวันนี้เรารู้กันเรียนรู้กัน3ข้อและอินชาอัลลอฮ์เราจะมาต่อกันในข้อที่4ข้อสุดท้ายว่าทำ4ข้อนี้แล้วจะประสบกับความสำเร็จขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่เข้าใจนำความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของเราในโลกดุนยาและอาคิเราะห์วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนริศราหรือคุณฟาริดามีมูซอนางสาวนริศราหรือคุณฟาริดามีมูซออายุ45ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูฮัมหมัดมีมูซอและฮัจญะฮับซอแอนดาริสจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเลียบวารีหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุรอมานจามจุรีฮัจญีอับดุรอมานจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนมุฮาจิริน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์เสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังผ่านทางเว็บไซต์ http://muslim.fm
5: ตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขพี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุสร้างปัญญาเพื่อสังคมช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัด
7: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
8: หะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
9: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيماللهم ربنا افتح بينناوبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ผู้ที่สร้างพวกเราในรูปร่างที่สวยงามขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ผู้ที่ทรงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้สามารถดำเนินชีวิตอยู่บนดุนยาไม่โอนเอียงไปกับกระแสของสังคมพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุภาโนวตาอาลาการที่เราโดนอัลลอฮฺลงโทษในดุนยานั่นก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นอาซาบคือการที่อัลลอฮ์กำลังเตือนพวกเราว่าแค่เพียงดุนยาบางเรื่องบางราวในชีวิตที่เราถูกอัลลอฮ์ลงโทษบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะต้านรับไหวจากความเจ็บป่วยจากความเจ็บปวดทางด้านของอารมณ์ความรู้สึกเราจึงเห็นบางคนอัลลอฮ์ลงโทษแค่ดุนยาก็ทำให้สติของพวกเขาบางทีก็หายไปจากชีวิตเลยจากคนที่เคยพูดเก่งเคยทำงานเก่งเคยสังคมยอมรับวันนี้กลายเป็นบุคคลที่จะพูดก็พูดไม่ได้จะทำงานอะไรก็ทำงานไม่ได้แต่นึกว่ามันอาจจะเป็นแค่เพียงบททดสอบแต่นั่นคือส่วนหนึ่งจากการลงโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงโทษพวกเขาจากอายะห์กุรอานที่บอกว่าส่วนหนึ่งที่เราเจอบางทีไม่ใช่บททดสอบแต่บางทีมันเป็นบทลงโทษ เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราในอายะห์หนึ่งจากซูเราะตุสซะญะดะห์ที่บอกว่าวะลานูซีกอนนะฮุมมินัลอาซาบิลอัดนาดูนัลอาซาบิลอักบัรละอัลลอฮุมยัรจิอูนเราจะให้พวกเขาได้ริมรถกับความทรมานกับความเจ็บปวดมินัลอาซาบิลอัดนาจากการลงโทษของเราที่ถือว่าเล็กน้อยดูนัลอาซาบิลอักบัรซึ่งมันน้อยนิดจากการลงโทษที่รุนแรงแสดงว่าเรายังแค่พึ่งผ่านด่านเล็กๆคือพึ่งโดนอาดาบเล็กๆบนดุนยายังไม่โดนอาดาบใหญ่ๆในวันอาคิเราะห์ดุนยาจึงเป็นการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคนกลุ่มหนึ่งฉะนั้นทุกครั้งที่เราเจอกับมุซีบะห์ที่เราเรียกกันว่ามุซีบะห์ภัยพิบัติเราต้องดูว่าถ้าเราเป็นคนดีเป็นคนที่ไม่เคยทำความชั่วเลยในชีวิตเราแล้ววันนี้เราเจอกับเรื่องที่ไม่ดีนั่นคือการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าวันนี้เรามีประวัติที่โชคโชนกับเรื่องที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราเจอหรือประสบกับปัญหาเรื่องนั้นในวันนี้หรือเจอเรื่องราวในวันนี้ที่ทำให้เราไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติหรือทำให้หัวใจของเราไม่จะแจ่มใสร่าเริงขึ้นมาลองเช็คดูครับว่าบางทีมันเป็นที่เราเรียกว่าบาปกรรมที่เราเคยทำเอาไว้ก่อนหน้าที่เราจะมาอยู่ในวันนี้เพราะท่านอุบัยยิบนุกะบินได้เคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลานูซีกอนนะฮุมแน่นอนเราจะให้พวกเขาได้ประสบได้ลิ้มรสบาปหรือการลงโทษเล็กๆไม่ได้การทดสอบอายะกุรอานใช่บอกว่าอาดาบการลงโทษดูนั่นอาดาบิลอักบัรโดยที่ยังไม่ถึงการลงโทษที่เขาเรียกว่าเหมาะสมจริงๆนะครับเพราะการลงโทษบนดุนยาเป็นการลงโทษที่เรียกว่าเป็นเสี้ยวหนึ่งของการลงโทษที่จะเจอในวันอาคิเราะห์สำหรับคนที่ทำตัวฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ท่านอุบัยยิบนุกะยินบอกว่าอายะนี้พูดถึงมาซออิบิดดุนยาก็หมายถึงสิ่งที่เขาได้โดนในวันนี้ในวันที่เขาอยู่บนดุนยานะครับฉะนั้นร่างกายของเราที่วันนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมบางทีต้องหวนกลับไปนึกว่าเมื่อก่อนเราทำอะไรไว้บ้างบนดุนยาแล้ววันนี้ทำไมเราจึงเป็นแบบนี้เพราะนั่นบางทีอาจจะเป็นการลงโทษของอัลลอฮ์ให้กับเราท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอันนะบะดัดดุนูบิอัจดัรบางความผิดที่เราเผลอไปทำบนดุนยาหรือพลาดไปทำบนดุนยาแล้วไม่ได้เตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์บางความผิดที่ทำและปล่อยละเลยเอาไว้นะครับที่อัลลอฮ์จะให้เขาได้ประสบกับการลงโทษในขณะที่อยู่บนดุนยาเรียกว่าอัจดัรมันจะวนเวียนมาหาเขาก่อนที่เขาจะตายอัลลอฮ์จะลงโทษเขาก่อนที่เขาจะตายหมายความว่าดุนยานี้ก็ต้องเจอเป็นอาซาบุลอัดนาเป็นบาปที่อัลลอฮ์เกริ่นเอาไว้ก่อนเป็นการลงโทษที่เรียกว่าเบาๆเอาไว้ก่อนบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีว่ามันคืออะไร นบีก็เลยบอกว่ามามินดัมบินอัจดัรบาปความผิดใดก็ตามที่มนุษย์หรือบ่าวของอัลลอฮ์ทำไว้บนดุนยาอัลลอฮ์จะรอครับรอเอาไว้จะประวิงเอาไว้ละอัยยูอัจจิลัลลอฮุตะอาลาลิซอฮิบิฮิแปลว่าอัลลอฮ์จะรอไม่ลงโทษเขาในเร็ววันก็คือไม่ได้จะลงโทษเขาในดุนยาแล้วบางทีอาจจะไม่ได้โดนบนดุนยาด้วยนั้นบาปเหล่านี้เป็นบาปที่เรามีโอกาสได้เตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์นะถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ได้ลงโทษเราบนดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้มุสลิมคนนั้นเลิกทำความชั่วเรียกว่าเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาอามายูดักคิรูฮูละฮูฟิลอาคิรอหรือถ้าเขาไม่ได้เตาบัตตัวหรือไม่ยอมเลิกจากความผิดนั้นจากบาปสิ่งนั้นจากบาปเรื่องนั้นอัลลอฮ์ก็จะเก็บสะสมเอาไว้และไปรอลงโทษในวันอาคิรแต่มีอยู่บาปอันหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามีอยู่บาปชนิดหนึ่งหรือชุดหนึ่งที่ถ้าเขาเกิดทำบนดุนยาแล้วเนี่ยแน่นอนมันจะกลับย้อนกลับมาหาตัวเขาในวันในดุนยานี่แหละก็คือก่อนที่เขาจะตายเขาจะต้องได้ริมรสการลงโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่หนึ่งคืออะไรครับมินกอตีอัติรอฮิมแปลว่าคนที่ตัดญาติตัดขาดกับเครือญาตินะคนที่ตัดขาดกับเครือญาติจะกลายเป็นพี่น้องก็ไม่ใช่พี่น้องกันจะกลายเป็นพี่ปานาอาก็ไม่ได้เป็นพี่ปานาอาเจอหน้าก็ไม่สลามเจอมาก็ไม่ทักทายนะครับเหมือนกับคนส่วนใหญ่นึกว่าไม่ใช่พี่น้องกันเหมือนคนส่วนใหญ่นึกว่าคนสองคนนี้ไม่ใช่คนในตระกูลเดียวกันวัลคียานะหรือการที่เราไปคดโกงหรือไปซอลิมคนอื่นอัลเลาะห์จะให้เห็นบนดุนยาวัลกักกัดบีหรือใครก็ตามที่โกหกนะครับหรือใครก็ตามที่โกหกเราจะเห็นคนโกหกบนดุนยาเนี่ยเป็นยังไงครับผลที่ได้จากการโกหกผลที่ได้จากการหลอกลวงคนวันนี้หลายคนเป็นมุสลิมแต่เหมือนไม่ใช่มุสลิมก็คือไม่สามารถที่จะไปยืนในสังคมมุสลิมได้จากคนที่เคยมีชื่อเสียงใหญ่โตวันนี้แทบจะเป็นคนที่ไม่รู้จักใครหรือใครก็ไม่รู้จักเขานั่นคือการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินอะจัลัตตออะตะวาบันยกเว้นว่าเขาจะเชื่อฟังอัลลอฮฺแล้วไปเลิกทำในสิ่งนั้นถ้ายังโกหกจนกระทั่งตายแน่นอนครับคนละหมาดบางทีก็มีแค่คนสองคนจากเมื่อก่อนเดินไปไหนมีคนเป็นร้อยห้อมหน้าล้อมหลังแต่วันตายวันที่ป่วยวันที่ไม่สบายบางทีไม่มีใครดูแลหรือแม้กระทั่งลูกหลานของตัวเองเพราะนั่นคือการลงโทษของอัลลอฮ์ให้รู้ว่านี่แหละผลหรือพิษร้ายของการโกหกนะครับหรือไปหลอกลวงคนอื่นเหมือนกับที่สังคมว่าเราเห็นกันอยู่นะครับในเรื่องของธุรกิจหลอกให้ไปร่วมหุ้นส่วนนั้นหลอกไปร่วมหุ้นส่วนนี้สุดท้ายวันนี้เราก็จะเห็นคนกลุ่มนี้เป็นอย่างไรhatta inna ahla albayt la yakunun fajra เขาบอกว่าคนที่ตัดขาดกับเครือญาติเนี่ยสุดท้ายแม้แต่คนในครอบครัวเดียวกันนะตัดจากพี่น้องเนี่ยปัจจุบันนี้อย่าว่าแต่พี่น้องของเขาเลยลูกหลานของเขาก็จะปฏิบัติเหมือนกับเขานี่แหละนะครับฟัจรอแปลว่าคนในบ้านก็จะหนีเขาลูกก็จะหนีนะครับนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์กำลังลงโทษเขาเหมือนกันเมื่อเขาไม่สามารถหรือไม่อยากจะคบคนอื่นวันนี้ลูกเขาเองก็ไม่คบบางทีสามี ก็ไม่ถูกภรรยาดูแลนะครับเพราะอะไรเพราะฟัจรอเพราะเขาเองก่อนหน้านี้เคยทำอะไรเอาไว้ฟัตันมูอัมวาละหุมวายักซูรูอาดาดูหุมอิดาตาวาซอลูอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าถ้าคนกลุ่มนี้เปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ตั้งแต่ดุนยาคือตาบัตตัวแล้วก็กลับไปเลิกละในสิ่งที่ฮะดีษบอกเอาไว้3 4รายการนี้เมื่อไหร่ถ้าเขาทำเนี่ยตันมูแปลว่าจะงอกเงยขึ้นมาอัมวาละหุมทรัพย์สินก็จะงอกเงยขึ้นมาเขาจะไม่จนแบบวันนี้นี่เพียงแค่ทิฐิที่เราคิดว่าฉันไม่ง้อนะฉันกลัวเสียฟอร์มฉันกลัวเสียหน้าในสังคมแต่ถ้าเขาทำต่อเนื่องเนี่ยละตันมูอัมวาละหุมถ้าวันนี้เขาเปลี่ยนใจไปเนี่ยการลงโทษของอัลเลาะห์ไม่มาเนี่ยอะไรจะมาครับรอมามันก็จะมามันก็จะทำให้ทรัพย์สมบัติของเขางอกเงยวายักซูรูอาดาดูหุมแล้วคนก็จะเพิ่มกลับมาศรัทธาเขาเหมือนเดิมกลับมาเชื่อมั่นเขาเหมือนเดิมอิดาตาวาซาลูฉะนั้นแค่เพียงตัดยาตัดขาดกับเครือญาตินะครับมันมีผลในชีวิตเราในวันนี้นะครับเรายังเจอเหตุการณ์เหล่านี้ในชีวิตของพวกเราพี่น้องลองดูตัวเราเองก่อนว่ามันอาจจะเป็นผลที่เราทำเอาไว้หรือเปล่ายังไม่มีใครอยากจะเข้าบ้านเราไม่มีใครอยากจะชวนเราไปทานข้าวไม่มีใครอยากจะคุยกับเรานั่นคือการลงโทษของอัลลอฮ์ให้กับคนกลุ่มนั้นเพื่อให้เขาได้เห็นว่าแค่อยู่ดุนยาถึงแม้ว่าตัวจะแข็งแรงร่างกายจะสุขภาพดีแต่มันก็เกิดความเหงาในชีวิตเพราะเราไม่มีใครคุยกับเราด้วยใครเราไม่มีใครที่จะสนทนาด้วยหรือเข้าสังคมด้วยมันก็เลยเป็นเหตุท่านอิบนุอุมัรได้เคยกล่าวไว้ครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวไว้ว่าอิซาตะบายะตุมบิลอีนะวะอะคอตตุมอัซนาบัลบักรวะรอดีตุมบิซัรวะตะรอตตุมอัญญิฮาดตราบใดก็ตามที่พวกเราซื้อขายกันนะครับในรูปแบบที่เรียกว่าบิอัลอีนะนะก็คือรูปแบบการค้าชนิดหนึ่งสองว่าคอสตูมอันนาบัลบากรและพวกท่านยึดเอานะเขาวัวเขาควายวารอดีตุมบิซาร์ก็คือเราส่วนใหญ่ถ้าทิ้งเรื่องราวของศาสนาเมื่อไหร่ในความหมายของอันที่ก็คือพวกเราถ้าสนใจเรื่องดุนยาเรื่องธุรกิจสนใจเรื่องสัตว์เลี้ยงสนใจเรื่องพืชสวนในนาเรานะครับแล้วไม่สนใจอิสลามทิ้งการปกป้องศาสนาอิสลามสัลลัตอัลลอฮุอะลัยกุมดุลลันอัลลอฮ์บอกว่าคนกลุ่มนั้นอัลลอฮ์จะให้พวกเขาได้พบกับความตกต่ำในชีวิตเราจึงเห็นนะครับคนที่เขาเพลินอยู่กับดุนยาเพลินอยู่กับเลือกสวนไร่นาเพลินอยู่กับทรัพย์สินเพลินอยู่กับธุรกิจของตัวเองแล้วเวลาพูดถึงเรื่องศาสนาพูดถึงเรื่องของการดูแลศาสนาบางทีไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เอาใจใส่นะครับองค์กรเด็กกำพร้าหญิงม่ายหรือองค์กรศาสนาเราไม่ใส่ใจแต่เวลาเจอเขาได้เฉพาะงานที่เป็นผลประโยชน์บนดุนยาคนเหล่านี้อัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับเขาจะได้รับความตกต่ำบนดุนยาลายันซิอูฮัตตาเขาจะเป็นอย่างนั้นเรื่อยไปหัวใจเขาจะมืดดำอย่างนั้นเรื่อยไปจนกว่าเขาจะเลิกจากสิ่งที่เขาทำแล้วหันมากับสู่ศาสนานั่นคือความสำเร็จในชีวิตของคนที่กำลังลุ่มหลงอยู่กับดุนยาการลุ่มหลงดุนยานั่นคืออาดาบส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์กำลังให้เขาได้ชิมรสได้ลิ้มรสอยู่ได้ลิ้มรสอยู่แต่ถ้าเขายิ่งเพลิดเพลินแน่นอนครับอาดาบใหญ่ที่อยู่วอในวันอาคิเราะห์มันก็จะตามพวกเขามาฉะนั้นการที่เราท ถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนหนึ่งก็คือการที่เราไม่ใส่ใจคนที่อยู่รอบข้างเราในตอนที่เรามีกำลังในตอนที่เรามีประโยชน์เราไม่ใส่ใจเขาวันหนึ่งคนเหล่านั้นก็จะกลับมาทิ้งเราในวันที่เราไม่มีประโยชน์ในวันที่เราฐานะเป็นปู่เป็นคนแก่ๆคนหนึ่งในสังคมก็จะไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยนั่นคือการลงโทษของอัลลอฮ์ส่วนหนึ่งที่เราให้เราได้เห็นบนดุนยานะครับแล้วมันก็เป็นความทุกข์ทรมานที่เราเชื่อว่าเมื่อเราไปเอ่ยปากเขาถามเขาเมื่อไหร่เขาจะรู้สึกถึงความเสียใจว่าทำไมสังคมถึงทำกับเขาแบบนั้นทั้งที่ไม่รู้ว่านั่นแหละครับคือการลงโทษที่เขาเคยทำกับสังคมกับคนในสังคมแบบนั้นมาก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
10: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนริศราหรือคุณฟาริดามีมูซอนางสาวนริศราหรือคุณฟาริดามีมูซออายุ45ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูฮัมหมัดมีมูซอและฮัจญะฮับซอแอนดาริสจะละหมาดญะนาซะฮ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเลียบวารีหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจีอับดุรอมานจามจุรีฮะจีอับดุรอมานจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะฮ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนมุฮาจิริน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
11: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovativeห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
12: 20ปีเสียงอิสลามเคียงข้างชุมชนมั่นคงในหลักศรัทธาที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
13: จากฮาริสบิลจาบะละก็ล่ะบอกว่ากุนตุยารอซูลลอฮ์ฉันถามว่าโอ้ท่านรอซูลลอฮ์อัลลิมนีชัยอันอะกูลูฮูอินดะมานามีขอให้ท่านสอนฉันสักสิ่งหนึ่งเถอะซึ่งฉันจะไปอ่านในขณะที่ฉันจะนอนก็ล่ะท่านนบีก็สอนอิซาคอสตามัดยากะมินัลไลลิเมื่อท่านจะนอนตอนกลางคืนนะฟักเราะกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนจงอ่านกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนฟะอินนะฮาบะเราะตุมินัชชิริกีเพราะผู้ที่อ่านกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนด้วยหัวใจศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์จะให้เขาพ้นจากการชิริกพ้นจากการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งต่อไปนี้พี่น้องได้ฟังความหมายของกุญญาแล้วท่านเข้าใจเรื่องใดดีแล้วแล้วท่านก็เอาไปอ่านสิก่อนจะนอนจากอับดุรมานอิบนุบะยาดได้เล่าว่าอันนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซามัดญะอูกะรออะ กุลยาอิฮุลกาฟิรูนฮัตตายะฮ์ติมะฮ์เมื่อท่านรอซูลจะนอนท่านจะอ่านกุลยาอิฮุลกาฟิรูนจนจบต้นอ่านจนจบสุราละกุลยาอิฮุลกาฟิรูนลาอาบูดูมาตะอาบูดูนวะลาอันตุมอาบิดูนามาอาบูดวะลาอันอาบิดูมาอาบัตตุมวะลาอันตุมอาบิดูนามาอาบูดละกุมดีนุกุมวะลียดีนอ่านอย่างนั้นแหละจนจบต้น

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์กลับมาพบกันเป็นประจำทุกเช้านะครับกับช่วงของตอบทุกไลน์คลายทุกปัญหาท่านพี่น้องครับมีน้องๆส่งคำถามมาให้เยอะแยะเลยนะครับที่อยู่ข้างหน้าผมนี่เดี๋ยวเราจะคุยนะครับแล้วก็อธิบายกันไปทีละปัญหาทีละข้อนะครับคำถามนะครับคำถามแรกของวันนี้นะครับมีพี่น้องสอบถามนะครับจากจังหวัดตรังนะครับสอบถามว่าอัสสลามุอะลัยกุมท่านอาจารย์นะครับวะอะลัยกุมุสสลามนะครับขอถามว่านะครับเขาถามว่าการทำฮัจญ์แทนแบบซุนนะห์นั้นทำอย่างไรนะครับก็คงจะเหมือนกับคำถามทางภาคกลางเราแล้วครับว่าทำอุปฮัจญ์แทนได้หรือเปล่าอะไรลักษณะนี้นะครับแต่พี่น้องคนนี้ถามมานะครับตรงประเด็นเลยว่าทำฮัจญ์แทนแบบซุนนะห์นั้นทำอย่างไรท่านพี่น้องผู้มีเกียรติครับเรื่องของการทำฮัจญ์แทนเนี่ยนะครับถือเป็นสิ่งที่อนุมัติให้กระทำได้ในหลักการของศาสนาและในบางครั้งในบางกรณีก็ถือเป็นกระว่าเป็นกรณีที่สมควรหรือว่ายิบจะต้องกระทำแทนด้วยหากว่าผู้ที่เราประสงค์จะทำแทนนั้นได้เคยลั่นวาจาไว้นะครับเช่นสมมติว่าคุณพ่อของเราหรือบุคคลที่เรารู้จักก็แล้วแต่นะครับก่อนที่จะเสียชีวิตได้เคยพูดนะครับลั่นวาจาเอาไว้ว่าถ้ามีความสามารถหรือสมประสงค์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเขาจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และเขาก็นะครับในส่วนที่เป็นรายละเอียดก็เป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งจริงอยู่นะครับการนัดในสิ่งที่เป็นวาญิบเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะกระทำได้แต่ว่าโดยหลักการแล้วนะครับในกรณีที่เขามีความสามารถจะประกอบพิธีฮัจญ์มันก็กลายเป็นวาญิบไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ในเมื่อเขาลั่นวาจานะครับเพื่อที่จะเช่นสมมติว่าเพื่อที่จะให้เรียกว่าเกิดเป็นความจำเป็นโดยเร่งด่วนเช่นสมมติว่าเขานัดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ว่าหากเขาสมมติว่าขายที่ได้นะครับขายที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับจะได้มาสัก10ล้าน20ล้านก็แล้วแต่ถ้าได้นะเขาจะไปฮัจญ์ปีนั้นเลยสมมติเงี้ยนะครับการไปฮัจญ์เนี่ยเป็นฟัรดูและเป็นวาญิบตกหนักบนตัวเขาแล้วนะครับส่วนจะไปปีไหนอันนี้เป็นวาญิบมุวัสซะในเบื้องต้นแต่การที่เขามาระบุเจาะจงว่าถ้าเขาสามารถขายที่ดินแปลงนี้ได้แล้วได้เงินมา20ล้านเนี่ยนะครับเขาจะเร่งไปฮัจญ์ในปีนั้นเลยมันก็กลายเป็นความจำเป็นโดยเร่งด่วนว่าเขาจำเป็นจะต้องไปในปีนั้นจะเข้าใจนะครับไม่ได้หมายความว่าไปนะซัรในสิ่งที่เป็นวาญิบเปล่านะซัรในสิ่งที่มันเป็นวาญิบมุวัสซะจะไปปีไหนก็ได้แต่พอเขาไประบุเจาะจงว่าจะต้องไปปีพ.ศ.เท่านี้เท่านี้มันกลายเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบตามที่เขาได้ลั่นเป็นวาจาสัญญารับปากกับอัลเลาะห์ไว้แล้วถ้าพระองค์ทรงเมตตาให้เขาสมประสงค์ในการขายที่ดินแปลงนี้สำเร็จเขาจะทำนะครับทำภารกิจตรงนี้ให้เสร็จสิ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นการไปทำฮัจญ์เนี่ยมันเป็นฟัรดูโดยอัตโนมัติโดยขั้นตอนของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าระยะเวลาที่เขามาเร่งรัดนะครับว่าจะต้องไปในปีนี้พ.ศ.เท่านี้มันกลายเป็นวาญิบที่จะต้องไม่ผัดผ่อนแล้วแต่ปรากฏว่าเขาเสียชีวิตไปก่อนนะครับหรืออีกกรณีนึงก็เหมือนกันเช่นสมมติคุณพ่อของเราเนี่ยนะครับหรือคนที่เรารู้จักเขาเคยไปฮัจญ์มาแล้วครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็แล้วแต่เขาบอกว่านะครับว่าวันนึงนะครับเขาตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะไปทําฮัจญ์นะครับแต่ปรากฏว่าเสียชีวิตเสียก่อนนะครับเสียชีวิตเสียก่อนเนี่ยย่อเคยไปฮัจญ์มาแล้ว2ครั้งนึงแต่ย่อยังไม่สบายใจกลัวว่าที่ไปครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์ย่ออยากจะไปทําอีกสักครั้งนึงนะพูดเป็นการว่าเรียกว่าเป็นคำปารภไว้แบบนี้นะครับความต้องการไว้แบบนี้ฉะนั้นหน้าที่ของคนที่เป็นลูกหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตายนะครับสมควรที่จะทําภารกิจตรงนี้ด้วยเหตุนี้เองนะครับศาสนาจึงเปิดโอกาสนะครับว่าการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยสามารถที่จะกระทำแทนได้
นะครับดังอะไรกรณีที่ได้นำเรียนกับพี่น้องไปก่อนหน้านี้แล้วพี่น้องครับปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหลายบททีเดียวแต่ว่าผมมีเวลาเพียงเล็กน้อยนะครับจะนำหะดีษซึ่งอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีเป็นหะดีษของท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับรายงานว่าอันนัมรออะตันมินจูฮัยนะตะจาอัตอิลารอซูลิลลาห์ในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือมีสตรีชาวยูไฮนะคนหนึ่งนะครับเดินทางมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนางก็เรียนปรึกษากับรอซูลเลยนะครับว่าอินนะอุมมีนะซะรัตอันตะฮุจญะแท้จริงคุณแม่ของดิฉันเองเนี่ยเคยนะซะรจะทำฮัสนะครับซึ่งเป็นฮัสที่นางจำเป็นจะต้องกระทำอยู่แล้วฟะลัมตะฮุจแต่ว่านางยังไม่มีโอกาสเดินทางไปทำฮัสจริงก็หมายความว่านางเสียชีวิตเสียก่อนนะครับฟะอะฮุจยูอันฮาถ้าหนูถ้าดีฉันเนี่ยจะไปทำฮัสแทนคุณแม่ที่นะซะรเอาไว้ว่าจะไปทำฮัสเนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่าก็ละนะอัมรอซูลุลลอฮ์บอกได้สิฮุจยีอันอุมมิกิเธอไปจงไปทำอะไรทำฮัสแทนคุณแม่ของเธอเลยพี่น้องครับในเบื้องต้นเนี่ยเรามีเวลาจำกัดผมจึงพยายามสรุปกับพี่น้องก่อนนะครับว่าเราจะต้องเข้าใจใหม่นะครับว่าในหลักการซุนนะห์ของรอซูลนั้นมีการเปิดโอกาสนะครับและบัญญัติเป็นหลักการไว้เลยว่าสามารถที่จะให้ผู้ที่เป็นทายาทหรือแม้กระทั่งคนที่รู้จักทั่วไปก็แล้วแต่ถ้ามีจิตอาสาแต่ในเบื้องต้นแนะนำให้เป็นบุคคลซึ่งที่เป็นทายาทเช่นลูกพ่อแม่พี่ป้าน้าอาลูกหลานญาติโกที่กากันเนี่ยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แทนให้กับบุคคลซึ่งที่นะครับไม่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจฮัจญ์ได้ในเมื่อเช่นพลาดโอกาสหรือว่าไม่สามารถที่จะเดินทางไปประกอบฮัจญ์ด้วยกรณีใดก็แล้วแต่เปิดโอกาสให้ท่านพี่น้องครับส่วนเงื่อนไขจะทำอย่างไรและตามหลักการซุนนะในการทำฮัจญ์แทนเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขระบุไว้กี่ข้ออย่างไรเรากลับมาคุยกันได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขออนุญาตจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: กว่าจะเป็นคนดีได้จะต้องต่อสู้กับนัฟซูชัยฏอนเรื่องวุ่นวุ่นในดุนยาและบททดสอบหนักๆซึ่งต้องอดทนและดูอาเสมอวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
2: ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงประทานบุตรที่มาจากหมู่คนดีให้แก่ข้าพระองค์ด้วยซูเราะห์อัสซอฟฟาตอายะห์ที่100

لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับก็ขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอบคุณในความโปรดปรานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับพวกเรานะครับให้เราได้เป็นมุสลิมให้เราได้เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวที่รู้คุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าบางครั้งบางช่วงชีวิตของเรานะครับจะโดนบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือสิ่งที่แสดงให้รู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทรงรักและทรงเมตตาพวกเรานะครับให้เรานั้นได้ลบล้างความผิดบาปนะทุกครั้งที่โดนบททดสอบนั้นก็คือการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการให้บาปหลุดร่วงออกจากตัวของพวกเรานะครับและก็ให้เราได้รับความดีงามเพื่อที่จะรู้ว่าใครจริงใจกับอัลลอฮ์และใครเท็จกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้เราก็มาเรียนกันต่อนะครับเกี่ยวกับวิชาอะกีดะห์นะครับก็เป็นแขนงหนึ่งของวิชาอะกีดะห์นะครับเพราะว่าเราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของอะลามาตซาอะตินกุบรอนะครับอะลามาติซาอะตินกุบรอเป็นสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะห์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่มีตัวบทหลักฐานมายืนยันไม่อนุญาตให้เราปฏิเสธสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสิ่งลึกลับนะก็เป็นสิ่งที่ถูกยืนยันด้วยกับกุรอานและก็หะดีษและก็อิจมะมติเอกฉันท์ฉันทามติของบรรดาปวงปราชญ์ทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับเราก็มาคุยกันในหัวข้อที่2ของสัญญาณใหญ่วันกิยามะห์เราได้คุยกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณใหญ่วันกิยามะห์ประการที่1นั่นก็คืออิหม่ามมะฮดีได้ปรากฏตัวและก็ปกครองโลกใบนี้7ปีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามในการปราบปรามนะในการต่อสู้กับดัจญาลและก็เป็นอิหม่ามผู้นำผู้ศรัทธาแม้กระทั่งนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเมื่อลงมาแล้วเนี่ยก็มาละหมาดหลังนะครับยืนตามอิหม่ามมะฮดีนะครับเป็นมะมูมให้กับอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามส่วนวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันต่อในประเด็นต่อมาเกี่ยวกับดัจจาลซึ่งดัจจาลเนี่ยเราได้คุยกันไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับลักษณะของดัจจานดัจจานนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับมีตามันเป็นอย่างไรหน้าผากมันเป็นอย่างไรนะครับก็เชคยูซุฟอัลวาบิลและก็บรรดาอุลามะหลายต่อหลายท่านเนี่ยก็ได้นะครับรวบรวมตัวบทหลักฐานมายืนยันว่าดัจจานนั้นเป็นความจริงนะครับไม่ใช่เป็นมาจัซไม่ใช่เป็นการเปรียบเปรยว่ามันคือทีวีบ้างมันคือประชาชาตินั้นประชาชาตินี้บ้างที่สร้างความเสียหายมันคือสิ่งนั้นมันคือสิ่งนี้ไม่ใช่ครับดัจจานคือมนุษย์ลูกหลานอาดัมที่มีตัวตนแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ความสามารถบางประการเพื่อที่จะมันจะเอามาใช้ล่อลวงลูกหลานอาดัมที่เป็นกาเฟรในยุคสุดท้ายก่อนวันกิยามะห์เนี่ยให้ไปเป็นพรรคพวกของมันแล้วก็ลงนรกไปกับพร้อมกับมันไม่มีนบีคนใดเว้นแต่ว่าจะมาเตือนเรื่องของดัจจานฟิตนะสุดท้ายของโลกใบนี้ก่อนโลกนี้นะครับจะพบกับกาลอวสานก็มีลักษณะแบบไหนนะผิวดำแดงนะตัวเตี้ยขาโกงหน้าผากเถิกแล้วก็มีตาขึกตาบอดนะครับแล้วก็ส่วนตาที่บอดเนี่ยก็คือจะผิวหนังตาเรียบแล้วก็ตาอีกด้านหนึ่งด้านซ้ายก็จะ

0: เป็นลักษณะโปนออกมาแล้วก็มีกาฟฟารอติดที่หน้าผากบางรีวายะก็บอกว่ากาเฟสกาฟอลิฟฟารอนะครับเขียนว่ากาเฟสเลยแล้วบางรีวายะก็บอกว่ากาฟฟารอเป็นฮูรูฟมุกอตตออะที่ไม่ได้เขียนติดกันกาฟฟารอนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของดัจจานนะครับแล้วที่ว่าชื่อว่ามะซีฮ์เนี่ยนะครับก็เพราะว่าตามันปิดนะมะซีฮ์มาซะฮาไปวันลบก็คือตามันถูกปิดไปข้างหนึ่งนะบางคนก็บอกว่ายัมซะฮุอัลอัรฎิอัรบะอีนยอมาก็คือมันสามารถที่จะเดินทางมาซะฮาไปว่าซะฮาบะก็คือเดินทางนะครับตระเวนรอบโลกไปทุกหย่อมหญ้าใช้เวลา40วันนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับแต่ว่าอุลามะก็บอกว่าที่มีน้ำหนักที่สุดก็คือยัมซะฮุลอัยน์นะครับมะซีฮุลอัยน์ก็คือตามันบอดไปข้างหนึ่งนะครับนี่ก็คือลักษณะของมันที่มันจะปรากฏตัวมาในยุคสุดท้ายและก็ลักษณะของมันทุกคนนะครับที่เป็นผู้ศรัทธาเมื่ออยู่ในยุคสุดท้ายแล้วเมื่อมันปรากฏตัวออกมาทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะเมื่อมองมันก็จะรู้ทันทีว่ามันเป็นดัจจานแล้วก็จะเห็นอักษรกาฟารอที่อยู่บนหน้าผากของมันอย่างชัดเจนยกเว้นกาเฟรนะครับที่อิหม่ามนะววีแล้วก็บรรดาอิมมะบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายที่ได้อธิบายว่ายกเว้นบรรดากาเฟรที่อัลลอฮ์ต้องการให้เขานั้นโดนล่อลวงเขาจะไม่เห็นสัญลักษณ์บนหน้าผากของดัจจานแต่สิ่งที่เขาจะเห็นก็เพียงแค่ว่านะครับอำนาจบางประการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับดัจจานแล้วก็มาล่อลวงพวกเขาดังนั้นผู้ศรัทธาเห็นกาฟารอปรากฏมาเมื่อไหร่ก็รู้ทันทีนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของซูเราะห์ใดนะครับอายะห์ใดที่อ่านแล้วท่องแล้วจะรอดพ้นจากฟิตนะห์ของดัจจานนะครับได้แล้วก็ในดุอาก่อนสลามของเราก็มีดุอาบทหนึ่งที่ให้เราขออยู่เป็นประจำนะครับขอให้เรารอดพ้นจากฟิตนะทั้งตอนเป็นตอนตายฟิตนะกูโบร์ฟิตนะหลุมฝังศพฟิตนะดัจจานฟิตนะวันกิยามะห์อาคิเราะห์นะฟิตนะในนรกจะหันนำดังนั้นนะครับก็ข้ามไปสู่ประเด็นของเราในวันนี้เลยนะครับว่าวันนี้เราจะคุยกัน4ประเด็นเกี่ยวกับดัจจานนะครับดัจจานมันมีชีวิตอยู่จริงไหมและมันมีชีวิตอยู่ในยุค ของท่านนบีใช่หรือไม่นะครับและอิบนุซอยาดคือใครอิบนุซอยาดเนี่ยเป็นบุคคลที่มีตัวบทหลักฐานพูดถึงเขามากมายและบรรดาซอฮาบะจำนวนไม่น้อยเลยที่มีความสงสัยบางคนถึงขั้นมั่นใจเลยว่า อิบนุซอยาดนี่แหละคือดัจจาน นะครับอันมะซีฮ์หรือว่ามะซีฮ์ดัจจานอันเมาอูดที่ถูกสัญญาไว้ว่าจะปรากฏตัวมาสร้างฟิตนะห์ในวันกิยามะห์นะครับอย่างเช่นอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นลูกของท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยว่าอิบนุซอยาดเนี่ยอับดุลลาห์อิบนุซอยาดหรือซอฟีอิบนุซอยาดเนี่ยนะครับเป็นดัจจานอันมาอูดที่จะออกมาสร้างฟิตนะห์ในวันกิยามะห์แล้วก็นะครับประเด็นที่3อิบนุซอยาดนะถูกสงสัยว่าเป็นดัจจานนะครับแล้วก็มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่นบีจะไปทดสอบอิบนุซอยาดเพราะว่าอิบนุซอยาดเนี่ยเกิดมาในสมัยของท่านนบีนะครับแล้วก็อยู่ทันเจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยแล้วนบีได้ทดสอบเขาและสุดท้ายเราจะพูดถึงว่าอิบนุซอยาดเนี่ยตายที่ไหนนะครับตายที่ไหนแล้วก็ตายในสภาพมุสลิมหรือกาเฟรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับ ประเด็นที่1 นะครับท่านเชคบอกว่าวะกับละอันจาวาบأنا زين السؤالين لابد من معرفة حال ابن الصياد هل هو الدجال أم أو غيره นะก่อนที่จะตอบคำถามว่าดัจจานมีชีวิตอยู่ตอนนี้หรือเปล่าณเวลาเนี้ยนะครับหรือว่ายังไม่เกิดหรือว่ามีแล้วและไม่มีใครเจอแล้วมันมีนะครับมาตั้งแต่ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่หรือไม่อันนี้คือ2คำถามแต่เชคบอกว่าก่อนที่จะตอบ2คำถามนี้นะครับเราต้องมาทำความรู้จักสภาพของอิบนุซอยาดก่อนว่าคนนี้เป็นดัจจานใช่หรือไม่นะวะอิซากานะดัจจานฆอยรุอิบนุซอยาด วะฮันฮุวะมาวจูดกับละอัยยัซฮัรฟิบิฟิตันฮิเอาลาและถ้าหากว่าอิบนุซัยยัดที่เราจะพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ดัจจานและฟะฮันฮุวะมาวจูดุนกับละอัยยัซฮัรฟิตันะติฮิและตัวของดัจจานเนี่ยณเวลานี้ก่อนที่วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นมันมีชีวิตก่อนที่มันจะปรากฏตัวมาในวันกิยามะห์หรือไม่นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องคุยกันเป็นประเด็นไปว่าก่อนอิจาบะอันฮาซิฮิลอัสอิละนูอัรริฟบิอิบนุซัยยัดนะครับก่อนที่จะตอบคำถามข้างบนข้างต้นเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับอิบนุซัยยัดก่อนนะบิอิบนุซัยยัดอิบนุซัยยัดคือใครอิบนุซัยยัดนี่แหละนะครับที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่ในยุคของท่านนบีเนี่ยแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์หลายคนก็สงสัยว่าเป็นดัจจานเพราะลักษณะท่าทางอะไรต่างๆนานามันมีความคล้ายคลึงอิบนุซัยยัดดัจจานก่อนที่เราจะไปคุยประเด็นทั้งหมดเรามาคุยกันถึงอิบนุซัยยัดก่อนว่าเขาใช่ดัจจานหรือไม่อิสมูฮูชื่อของเขาชื่อว่าซอฟีวากีและก็บางคนก็บอกว่าชื่อว่าอับดุลลอห์นะอับดุลลอห์บินซัยยัดหรือบินซออิดหรืออาจจะเป็นฉายาของเขาก็ได้ที่เรียกว่าซอฟีหรือบางคนก็บอกว่าชื่ออับดุลลอฮ์บินซอยัดหรือบินซออิดกานามินยาฮูดินมาดีนะเขาเป็นชาวยิวที่อยู่ในเมืองมาดีนะบางคนก็บอกว่าเขาเป็นชาวอันซอรชาวอันซอรก็คือชาวมาดีนะนะครับชาวมาดีนะแต่ไม่ใช่มุสลิมอย่างตอนนั้นยังไม่ใช่มุสลิมก็คือคนที่อาศัยในเมืองมาดีนะก่อนที่ท่านนบีจะอพยพมานะตั้งแต่บรรพบุรุษของเขามาแล้วเนี่ยวะกานะซอฆีรันอินดะกูดูมินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลัลมะดีนะห์และตอนที่ท่านนบีได้อพยพมาที่เมืองมะดีนะห์นั้นอิบนุซัยยัดนั้นกำลังเยาว์วัยอยู่นะครับยังอยู่ในวัยเด็กวะซะกะรอบนุกะซีรินอันนะฮุอัสลัมและอิบนุกะซีรเนี่ยได้บอกว่าเขานั้นได้เข้ารับอิสลามเพราะลูกชายของเขาชื่อว่าอุมารอห์มินซาดาติตตาบีอีนลูกชายของอิบนุซัยยัดเนี่ยชื่อว่าอุมารอห์เป็นระดับผู้นำนะของตาบีอีนคนที่พบกับซอฮาบะห์และไม่พบกับนบีเข้ารับอิสลามในยุคซอฮาบะห์พบกับซอฮาบะห์เข้ารับอิสลามแล้วก็ตายในสภาพมุมินเป็นตาบีอีนเราว่าอันฮุนอิมามอิมาลิกวะกอยริฮีแล้วก็อิหม่ามมาลิกเนี่ยนะครับก็ได้รายงานหะดีษจากอุมารอห์ด้วยแสดงว่าเป็นนักวิชาการด้านศาสนาเป็นตาบีอินผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของศาสนาด้วยอิหม่ามซะฮาบีก็บอกว่านะครับได้กล่าวไว้หนังสือตัจรีดุอัสมาอิสซอฮาบะห์ว่าอับดุลลอฮ์บินซัยยัดเอารอดะฮูอิบนุชาฮีนวะกอละฮูวะอิบนุซาอิดวะกานะอบูฮูยะฮูดียันฟะวะลาดุอับดุลลอฮ์อะวรมัคตูนันฟาวูลิดะอับดุลลอฮ์อะวัรมักตูนันวะวะลซีกีลาอินนะฮูดัจญานซุมมาอัสลัมฟะวะตาบิอีละฮูรุยะและอิหม่ามซะฮาบีก็บอกว่าอิบนุซัยยัดเนี่ยเขาชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุซัยยัดอิบนุชาฮีนได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องราวเขาไว้แล้วเขาก็กล่าวว่าอีกชื่อนึงก็เรียกกันว่าอิบนุซออิดพ่อของเขาเป็นยิวแล้วเขานั้นเกิดมาตาบอดแล้วก็ถูกทำคีตานออกมาตั้งแต่เกิดคีตานก็คือตัดหนังหุ้มอวัยวะเพศมาตั้งแต่เกิดแล้วก็มีคนกล่าวกับเขาว่าเขาจะเป็นดัจญานแต่หลังจากนั้นน่ะเขาเข้ารับอิสลามแล้วเขาก็เป็นตาบีอีตาบีอีก็คือเจอกับบรรดาซอฮาบะห์ละฮูรุยะเคยเจอนบีเคยเห็นนบีแต่ว่าไม่ได้เข้ารับอิสลามมาเข้าอิสลามภายหลังอันนี้ก็อิหม่ามอัซซะฮาบีได้กล่าวไว้แล้วก็อิหม่ามซะฮาบีนะครับท่านฮาฟิซอิบนุฮะจัรนะครับอันอัสกอลานีก็ได้กล่าวไว้ในหนังสืออันอิซอบะห์ว่าซะกะรอมากอละฮุซะฮาบีซุมมากอละนะสิ่งที่อิหม่ามอัซซะฮาบีได้กล่าวไว้และหลังจากนั้นท่านก็ได้กล่าวว่าลูกของเขาคืออุมารบินอับดุลลาห์บินซัยยัดวะกานะมินคิยาริลมุสลิมีนมินอัศฮาบิซะอีดบินมุซัยยิบรอวะอันฮุมาลิกวะไกรินะครับแล้วก็ลูกของเขาอิบนุซัยยัดเนี่ย ที่ถูกสงสัยว่าเป็นดัจจานเนี่ยลูกของเขาชื่อว่าอุมาร์บินอับดุลลาห์บินไซยัดเป็นคนดีนะครับมากๆแล้วก็เป็นพรรคพวกเพื่อนพ้องของท่านซะอีบบินมุซัยยิบบินมุซัยยิบที่เป็นตาบีอินอาวุโสนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ได้เล่าเรื่องราวนะบรรดาอุลามะก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนะลูกชายของเขาว่าเป็นนักวิชาการนะเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นอาวุโสของตาบีอินนะครับเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองว่าซิกกะทีนี้เรามาดูต่อสภาพของอิบนุซอยัดเป็นยังไงทำไมเพราะเหตุใดผู้คนในยุคนบีคือบรรดาซอฮาบะห์เห็นอิบนุซอยัดแล้วบางคนถึงขั้นฟันธงว่าเป็นดัจจานแสดงว่ามันต้องมีที่มาที่ไปนะอับดุลลอฮ์อิบนุซอยัดคนนี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาจนกระทั่งว่าซอฮาบะห์บางคนนี่ฟันธงเลยว่าดัจจานแน่ๆหลายคนและไม่ใช่แค่คนเดียวโดยหลายคนบางคนก็สงสัยบางคนก็ยังไม่ฟันธงบางคนถึงขั้นฟันธงเนี่ยเรามาดูอะฮวาลูฮูสภาพของเขาเนี่ยทำให้คนสงสัยว่าเป็นดัจจานเพราะอะไรกานะอิบนุซัยยาดินดัจจาลันกานะบนุซัยยาดินดัจจาลันวะกานะยะตะกะฮานุอะฮยานันฟายุซัดดักุวะยุกัซซะบุนะครับปรากฏว่าอิบนุซัยยาดเป็นดัจจานแต่ดัจจานตรงนี้นะครับไม่ได้แปลว่าดัจจานที่จะมาในวันอาคิเราะห์แต่ดัจจานมีความหมายว่าเป็นกะซับเป็นคนโกหกบางทีก็เล่นไสยศาสตร์เป็นกาเฮนนะแล้วก็ยัสดุกยุซัดดักวะยุกะซับตรงนี้หมายความว่าบางทีเขาก็ฝันเห็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงบางทีเรื่องนั้นก็โกหกเขาแต่บางทีเขาที่เขาฝันเนี่ยหมายถึงใช้รูปแบบของไสยศาสตร์มาเข้าฝันบางทีก็ได้รับความจริงบางทีก็ได้เรื่องโกหกนะครับก็เหมือนกับนักไสยศาสตร์ทั่วไปที่ความจริงจะมีแค่1โกหกมีอีก99ครั้งนะครับเหมือนกับที่ท่านนบีบอกฟันตัชรคอบะรูฮูบัยนันนาสแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้ก็แพร่กระจายไปในสังคมผู้คนในยุคนั้นคือยุคนบียุคซอฮาบะห์วะชะอะอันนหุดจานแล้วก็กระจายข่าวเลยว่าเขาเป็นดัจจานแน่ๆนะครับกามาสยะตีฟีซิกรีอินติฮานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละฮูดังที่จะมีนะครับบทสนทนาถึงการทดสอบของท่านนบีแก่อับดุลลอฮ์อิบนุซอยัดนะครับในบทต่อไปเอามาดูเลยนะครับบทนี้เลยอิมติฮานุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละฮูดังนั้นเมื่อข่าวมันกระจายออกไปแล้วว่าอับดุลลอฮ์อิบนุซอยัดเนี่ยมีลักษณะท่าทางที่เหมือนดัจจานมากๆแม้แต่กระตั้งตาบอดข้างนึงตาอีกข้างนึงมันก็ดูปนๆเหมือนกับในหะดีษบอกเลยแม้แต่หน้ารูปร่างหน้าตามันก็คล้ายๆผิวพรรณนะครับแล้วยังไม่พอนะครับเป็นคนที่มีไสยศาสตร์เล่นไสยศาสตร์แน่นอนว่าไสยศาสตร์ในยุคนั้นเป็นไสยศาสตร์ที่แรงนะครับที่แรงมากๆและอันตรายมากๆ เดี๋ยวนี้น่าจะโกหกมากกว่านะครับหากินจากไสยศาสตร์พ่อมดหมอผีภาษาเทพอะไรเต็มไปหมดนะครับน่าจะโกหกมากกว่าแต่สมัยก่อนเนี่ยนะครับไสยศาสตร์น่ากลัวจริงๆจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอนุมัติให้ไสยศาสตร์ทำร้ายท่านนบีได้แต่เนื่องมาจากว่าอัลลอฮฺอนุมัติให้เป็นบททดสอบหนึ่งของท่านนบีแล้วก็ชาวยิวนะครับก็เป็นนักไสยศาสตร์ตัวยงนะครับตั้งแต่อดีตตั้งแต่ยุคของท่านนบีสุไลมานเป็นต้นมาแล้วก็พวกยิวในเมืองมะดีนะห์ก็เล่นไสยศาสตร์กันอย่างมากมายแล้วก็ที่รู้กันมานะครับเมื่อกี้เราได้คุยกันไปแล้วในตอนต้นว่าอิบนุซอยัดเนี่ยอบูฮูยะฮูดียุนนะพ่อของเขาก็เป็นยิวด้วยนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกว่าอิบนุซอยัดเนี่ยจะเรียนไสยศาสตร์มาจากคนที่เป็นพ่อเรามาดูนะครับเมื่อเรื่องราวมันเริ่มแพร่กระจายนะครับเรื่องราวของอิบนุซอยัดมันเริ่มแพร่กระจายในสังคมซอฮาบะห์สังคมมุสลิมในยุคนั้นนะครับว่าเขาเป็นดัจจานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยต้องการที่จะเห็นด้วยกับตาของท่านนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าสภาพของเขาน่ะเป็นดัจจานจริงหรือไม่ فكان يذهب إليه مختفيا حتى لا يشعر به ابن صياد นบีก็เลยเดินไปนะครับนบีก็เลยเดินทางออกไปหาเขาแต่ไปแบบนะครับแบบเงียบๆแอบไปนะแอบไปเพื่อที่จะไม่ให้เขาได้รู้สึกตัวจะได้ไปเห็นว่าตอนที่เขาอยู่บ้านเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขามีพฤติกรรมแบบไหนรอจาอันอัยยัสมาอามินฮุชัยอาเพื่อที่นบีนั้นนะครับจะไปแอบฟังว่าเขาพูดอะไรถ้านบีได้ยินชัดเจนว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำสิ่งที่นบีเห็นจะได้ไปยืนยันนะครับให้กับคนอื่นว่าเขานั้นเป็นดัจจาลนะครับแล้วที่สำคัญนั้นไม่มีวะฮีใดๆลงมาหากับท่านมาหาท่านนบีในตอนนั้นเกี่ยวกับอิบนุซัยยาดคนนี้กานายุวัจฮุอิไลฮิบาดุนอัสอิละอัลลาตีตักชิฟุอันฮะกีกอติฮิแล้วนบีก็เลยไปนะครับเพื่อที่จะไปถามทดสอบเขาว่าเขานั้นเป็นดัจจานจริงหรือไม่แต่นบีมีการทดสอบนบีเก็บเอาไว้ก่อนนบีนะครับนบีแต่บางในบางรีวายะห์บอกว่านบีก็บอกซอฮาบะห์ไว้แล้วว่านบีจะไปถามจะไปสอบเขาด้วยกับวิธีการใดฟะฟิลหะดีษอานิบนิอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาหะดีษบทนี้นะครับจะเป็นหลักฐานยืนยันถึงการทดสอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับอิบนุซัยยัดคนนี้อันนะอุมาระอินตะละกะมะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอิบนุอุมัรรายงานว่าท่านอุมัรได้ไปกับนบีฟีรอฮตินกิบละอิบนุซัยยัดฟีรอฮตินก็คือจำนวนใช้กับ 3-9 นะ 3-9 หรือ 3-10 นะครับก็ประมาณนี้ก็ไปประมาณต้อง3คน5คน7คนก็แล้วแต่ในนี้ใช้คําว่ารอฮตุนนะครับไม่ ไม่มากฮัตตาวะจะดูฮูยังอะบูมะอัสซิบยานิอินดาอุตุมิอิบนิมะฆอละนะครับแล้วก็ไปก็พบว่าอิบนุซัยยัดกําลังเล่นกับบรรดาเด็กๆทั้งหลายที่กําแพงเมืองเก่าแห่งหนึ่งวะกอดดะกอรบะอิบนุซัยยัดอัลฮิลมะแล้วก็อิบนุซัยยัดณเวลานั้นยังเป็นเด็กที่ไม่บรรลุศาสนภาวะฟะลัมยัชอุรฮัตตาดอรบันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิยะดิฮิในคำอธิบายนะครับก็บอกว่าจนกระทั่งว่าอิบนุซัยยัดนบีก็เดินเข้าไปใกล้ๆเขาไม่ทันรู้สึกตัวแล้วนบีก็ไปตบที่หลังของเขาแล้วนบีก็บอกว่าซุมมะกอละลิบนิซัยยัดนบีก็ได้กล่าวกับอิบนุซัยยัดพูดกับอิบนุซัยยัดบอกว่าอัตชฮะดุอันนีรอซูลุลลอฮ์เจ้าเด็กน้อยเจ้าปฏิญาณตนว่าฉันเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ใช่หรือไม่แล้วอิบนุซัยยัดก็หันมาดูนบีนะครับแล้วก็กล่าวว่าอัชฮะดุอันนะกะรอซูลุนอุมมียินฉันยืนยันว่าท่านเป็นรอซูลของบรรดาอาหรับทั้งหลายฟะกอละบนุซัยยาดินลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะซอยอิบนุซัยยาดก็ถามกลับนะถามนบีกลับไปว่าอัตชฮะดูอันนีรอซูลุลลอฮ์แล้วคุณนะยืนปฏิญาณตนว่าฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ไหมนบีก็ปฏิเสธแล้วนบีก็บอกว่าไงครับอามันตุบิลลาฮิวะบิรุซูลิฮิฉันยืนยันอีมานต่ออัลลอฮ์และบรรดาศาสนทูตทั้งหลายของพระองค์นะครับนั่นหมายความว่านบีนั้นได้ปฏิเสธการเป็นนะการประกาศตัวหรือว่าการพูดเชิงถามว่าท่านล่ะแล้วท่านล่ะนะมันอาจจะยังไม่มีความคุมมีความชัดเจนว่าเขาเนี่ยตั้งตัวเป็นรอซูลอุลามะบอกว่าเป็นการตั้งคำถามที่ยังไม่ได้ประกาศตัวอย่างชัดเจนแต่เหมือนกับเป็นการถามย้อนกลับนะว่าจะได้รับคำตอบเช่นไรก็ละละฮูมาตรอแล้วนบีก็ถามต่อว่าแล้วเจ้าคิดยังไงที่ฉันบอกว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์และก็รอซูลทั้งหลายของอัลเลาะห์เจ้าคิดว่ายังไงแล้วอิบนุซัยยัดก็บอกว่าแต่ตัวฉันนี่ก็มีความฝันเหมือนกันนะฝันบางทีมันก็เป็นเรื่องจริงและบางทีฝันมันก็เป็นเรื่องโกหกนะครับ คือเขากำลังจะบอกว่าแล้วฉันนี่แหละอย่างที่ฉันเป็นอยู่เนี่ยนี่เรียกวะฮีใช่ไหมฟะกอละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็เลยบอกว่าคุลลิตอะลัยกัลอัมรชัยฏอนมันมากระซิบกระซาบมันมาทำให้ท่านปั่นป่วนซุมมากอละละฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีก็ได้คุยกับเขาต่อไปว่าอินนีคอบะตุลกะคอบีอันฉันมีสิ่งหนึ่งในใจฉันนะคือนบีต้องการถามว่าถ้าท่านเป็นคนที่ได้รับวะฮีจริงหรือเป็นดัจจานจริงๆเนี่ยท่านจะต้องรู้ละว่าสิ่งที่ฉันคิดในใจตอนนี้คืออะไรแล้วอิบนุซอยาดก็พูดขึ้นมาว่าฮุวัดดุคฮุวัดดุคนะครับคืออิบนุซอยาดเนี่ยเขาเล่นไสยศาสตร์เขามีหนึ่งในรูปแบบของเซฮ์ร์ดังนั้นชัยตอนเนี่ยนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดที่มันไปแอบฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาได้หรือมันแอบไปฟังนบีคุยกับบรรดาซอฮาบะที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าบางรีวายะบางรายงานเนี่ยนบีได้บอกกับซอฮาบะไว้แล้วว่าฉันจะไปทดสอบอิบนุซอยาดเนี่ยด้วยกับวิธีอะไรตรงนี้แหละอุลามะบอกว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ชัยตอนไปแอบฟังแต่ด้วยกับอัลลอฮ์ช่วยเหลือนบีนะครับแล้วชัยฏอนมันมีความอ่อนแอมันเลยไม่สามารถที่จะพูดในสิ่งที่นบีคิดในใจหรือว่าได้คุยไปกับซอฮาบะแต่มันเกือบถูกละนิดเดียวแต่มันไม่สามารถพูดออกมาเต็มปากมันได้มันก็เลยพูดว่าดุ๊กดุ๊กนะแล้วนบีก็เลยบอกว่าอิคซะฟะลันตะดูวะกอดรักจงหยุดความตั้งใจเถอะนะท่านไม่มีความสามารถอะไรเด็ดขาดเจ้าไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยนะหยุดความตั้งใจที่จะทำอะไรอย่างนี้ต่อไปหยุดเลยนะหยุดเด็ดขาดเจ้าไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยคือเหมือนกับนบีได้รู้แล้วตอนนั้นว่ามันไม่ใช่อิบนุซอยาดเนี่ยไม่ใช่ดัจจานนะครับและก็รู้เลยว่าอิบนุซอยาดเนี่ยกำลังถูกชัยฏอนเล่นงานฟะกอละอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุและท่านอุมัรก็บอกกับนบีบอกว่าดะนียารอซูลุลลอฮ์อัดริบอุนุกะนบีครับปล่อยผมจะไปตัดคอมันเดี๋ยวนี้นบีอนุญาตให้ผมไปตัดคอมันได้ไหมนบีก็บอกว่าอียะกุนฮุฟะลันตัสลลัตอะลัยฮ์วะอิลลัมยะกุนฮุฟะลาค็อยรอละกะฟีกัตลิฮิถ้าเขาเป็นดัจจานจริงๆอ่ะเจ้าไม่มีทางฆ่าเขาได้หรอกเพราะคนฆ่าเขาคือนบีอีซาอะลัยฮิสสลามแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ใช่ก็ไม่ได้เป็นการดีอะไรเลยที่จะฆ่าเขาตรงนี้นักวิชาการก็อธิบายบอกว่าถ้าหากว่านบีรู้ชัดแล้วว่าเขาประกาศตัวเป็นนบีเขาถูกกล่าวหาหรือว่าถูกสงสัยว่าเป็นดัจจานหรือว่าเขาเล่นไสยศาสตร์ทำไมนบีไม่ให้ประหารเขาเลยนักวิชาการตอบนะครับว่าการประกาศของเขาว่าที่เขาตั้งคำถามนบีเนี่ยว่าแล้วท่านยืนยันว่าฉันเป็นนบีไหมเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นการประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าเขานั้นตั้งตนเป็นรอซูลอย่างชัดแจ้งอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับหลักฐานที่จะยืนยันว่าเขาเป็นดัจจานเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดนะแล้วถ้าชัดนะครับก็ไม่มีทางฆ่าได้แต่ถ้าไม่ชัดและฆ่ามีประโยชน์อะไรหมายความว่าตอนนั้นเขายังไม่บรรลุศาสนภาวะยังไม่บรรลุศาสนภาวะนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือยังไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าเขาเพราะเขาคืออาลุซิมมะผู้ที่อยู่ในพันธสัญญานะครับที่จะอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองอิสลามอย่างสงบสุขยังไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าเขาเพราะเขายังไม่ใช่คู่สงครามที่มาฆ่าฟันมุสลิมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นต่างๆที่อุลามะบอกว่านบีก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปฆ่าแล้วต่อมานะครับฟีรีวายะตินอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละละฮูวะมาตะรอและในอีกรีวายะหนึ่งนะครับที่บันทึกในซอฮีห์มุสลิมนบีนะครับก็ถามมันว่าอิบนุซอยาดเนี่ยว่าท่านยืนยันว่าฉันเป็นรอซูลของอัลเลาะห์ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าใช่ แล้วนบีก็ถามว่ามาตะรอเห็นว่ายังไงหรือว่าท่านเห็นอะไรนะครับคิดว่าอย่างไรแล้วเขาก็บอกว่าอารออัรชันอัลันมะอิบนุซัยยาดก็จะบอกว่าตัวเขาเนี่ยก็ฝันแปลกๆนะก็มีฝันเหมือนกับที่ท่านได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์เนี่ยฉันฝันเห็นอารัชอยู่บนน้ำซึ่งคำว่าอารัชอยู่บนน้ำเนี่ยนะครับเราถ้าเรากลับไปดูอะกีดะห์ของชาวซะลัฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านบีเคยบอกว่าอารัชของอัลลอฮ์ก็อยู่เหนือน้ำและอัลลอฮ์อยู่เหนืออารัชแต่ที่อิบนุซัยยาดบอกเนี่ยที่ฝันเห็นอารัชบัลลังก์ของบัลลังก์อยู่เหนือน้ำเนี่ยนบีตอบว่าไงรู้ไหมนบีก็บอกว่าฟากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าตารออัรชะอิบลีซะอะลัลบะฮรตังฮะเจ้าเห็นบัลลังก์ของอิบลีสอยู่บนทะเลตังฮะเพราะว่าบัลลังก์ของอิบลีสเนี่ยมันอยู่บนทะเลนะครับแล้วก็อิบนุซัยยาดก็ฝันเห็นวะมาซาตารอและท่านวะมาตารอและท่านเห็นอะไรแล้วอิบนุซัยยาดก็บอกอีกว่าอารอซอดิกีนวะกาซิบันวะกาซิบีนวะซอดิกอนฉันเห็นบางทีก็เป็นเรื่องจริงบางทีก็เป็นเรื่องโกหกบางทีก็เป็นเรื่องจริงบางทีก็เป็นเรื่องโกหกแล้วนบีก็บอกว่าลุบบิซาอะลัยฮิดาอูฮุเขากำลังโดนชัยฏอนเล่นงานปล่อยเขาไปก่อนปล่อยเขาไปก่อนอันนี้ก็เป็นหะดีษบทที่2นะครับที่ท่านนบีไปทดสอบเขาด้วยกับการตั้งคำถามต่างๆแล้วนบีก็ได้รู้ความจริงว่าเขาโดนชัยฏอนเล่นงานและเป็นรูปแบบหนึ่งของไสยศาสตร์ด้วยที่บางทีฝันเห็นแล้วก็เป็นเรื่องจริงขึ้นมานะครับแล้วส่วนมากก็จะเป็นเรื่องโกหกแล้วก็นะครับชีวิตอยู่หมกมุ่นอยู่กับชัยฏอนนะครับชัยฏอนก็มีอำนาจก็เลยให้เห็นอารัชบัลลังก์อยู่บนเหนือน้ำแต่จริงๆนบีว่านั่นแหละคือบัลลังก์ของอิบลิสไม่ใช่อารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกาลบะนูอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาแล้วท่านอุมัรอิบนุอุมาร์นะครับอิบนุอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาก็ได้กล่าวว่าอินตะละกะบะดะซาลิกะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอุบัยบินกะอ์บินอิลันนะห์ลิลลตีฟีฮาอิบนุซัยยาดอิบนุอุมาร์เนี่ยก็ได้เดินทางหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับอิบนุอุมาร์ก็บอกว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับอุบัยบินกะบินก็ได้ไปยังต้นอินทผลัมที่อิบนุซอยาดพักอยู่วะฮุวะยัคตัลลุอัยยัสมะอะมินับนีซอยาดินชัยอันนบีนะครับพยายามจะแอบไปฟังว่าอิบนุซอยาดเนี่ยเวลาอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านอยู่ที่พักเนี่ยทำอะไรพูดอะไรแล้วก็พยายามที่จะไปเบาๆนะครับแอบไปดักฟังเพื่อที่จะเปิดโปงให้กับประชาชนได้รู้ถึงข้อเท็จจริงของอิบนุซัยยาดก็แอบไปก่อนที่อิบนุซัยยาดจะเห็นแล้วอิบนุนบีก็ไปแล้วก็ไปแอบดูแล้วก็เห็นว่าฟารออะฮุนนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุวะมุดดะจิอุนฟีกอตีฟะตินละฮูฟีฮารอมซะเอารอมรอแล้วก็เห็นนอนเอกเนกอยู่นะครับแล้วก็นักวิชาการนักผู้รายงานหะดีษเนี่ยก็มีความสงสัยกับศัพท์นะคำรายงานก็เลยกล่าวมาเป็น2คำละฮูฟีฮารอมซะเอารอมรอแต่ความหมายนะครับเขาอธิบายว่ามีอิบนุซัยยาดนอนตะแคงอยู่นะครับแล้วก็บ่นพึมพำฟังไม่ได้ศัพท์อยู่คนเดียวฟารออัตอุมมุอิบนิซัยยาดินรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยัตตะกีบิฆุซูอินนะห์ลิแล้วก็เผอิญว่าแม่ของอิบนุซัยยาดคนเนี้ยก็หันไปเจอนบีนะครับขณะที่นบีกำลังแอบอยู่หลังต้นอินทผลัมอิบแม่ของอิบนุซัยยาดก็เลยรีบส่งสัญญาณตะโกนบอกอิบนุซัยยาดว่ายาซอฟีโอซอฟีนะครับก็ตรงนี้แหละที่อุลามะก็เลยเอาหะดีษบทเนี้ยไปอ้างว่าอิบนุซัยยาดมีชื่อว่าซอฟหรือซอฟีหรืออับดุลลอฮ์แล้วแม่ก็เรียกว่า ยาซอฟฮาซามุฮัมมัดฟะซาระอิบนุซยัดอิบนุซยัดก็ตะเลิดหนีไปเลยนะกำลังนอนพึมพำเหมือนกับท่องอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ทราบได้นะครับแต่บิซาวตินคอฟีลายุสมะนะครับอุลามะอธิบายว่านอนบนพึมพำพึมพำแล้วก็แม่ก็เรียกส่งสัญญาณอิบนุซยัดก็หนีไปแล้วก็นบีก็เลยพูดขึ้นมาว่าเล่าตารกัตฮุบัยยันถ้าแม่ของอิบนุซยัดไม่ตะโกนเรียกลูกเขานะตอนนี้เราได้รู้ข้อเท็จจริงแล้วว่าเขาเป็นใครกันแน่เขาเป็นใครกันแน่วะกอละอบูซัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะอะซะนีอิลาอุมมิฮ์นะครับแล้วทีนี้อบูซัรรินนะครับก็เป็นซอฮาบะอีกคนหนึ่งรอฎิยัลลอฮุอันฮุปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งฉันไปยังแม่ของอิบนุซยัดเพื่อไปถามว่าซัลฮากัมฮามิลติบิให้ไปถามว่าเธอตั้งครรภ์อิบนุซยัดกี่เดือนฟะอะตัยตุฮาและฉันก็ได้มาหานางฟะซะอันตุฮาและฉันก็ได้ถามนางฟะกอลัตนางก็ได้ตอบว่าฮามินตุบิฮิอิสนัยอัชรอตะชะฮรอัชรอชะฮรอนฉันอุ้มครรภ์อิบนุซยัดเนี่ย12เดือนแล้วก็กลับไปแล้วนบีก็สั่งมาอีกให้ไปถามอีกว่าซัลฮาอันไซฮะติฮิไฮนาวะกะแล้วไปถามดิไปถามดูซิว่าตอนคลอดออกมาเสียงร้องเขาเป็นยังไงฟะรอญะตุอิไลฮาแล้วฉันก็ได้กลับไปและฉันก็ถามนางว่านางก็ตอบว่าซอฮะไซฮะตัสซบีอิบนุชะฮรินตอนคลอดออกมาวันแรกเสียงร้องของเขาเหมือนเสียงร้องของเด็กอายุ1เดือนนะครับไม่ใช่เหมือนกับทารกเพิ่งคลอดแต่เป็นเหมือนเสียงร้องของอายุ1เดือนซุมมะกอละละฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีก็ได้กล่าวกับอบูซัรรินว่าอินนีกอดคอบะตุละกะคอบะอันคอบะตุลีฮัตคอสขอตมุชาติอัฟรออะวัดดุคอนินบีก็บอกกับอบูซัรรินบอกว่าฉันมีอะไรเก็บไว้ในใจเรื่องหนึ่งนะฉันจะเอานี่แหละไปทดสอบเขาแล้วนบีก็ได้บอกกับอบูซัรรินว่าฉันเนี่ยได้เก็บไว้สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งนะเก็บไว้ในใจเพื่อว่าจะไปทดสอบว่าเขาจะรู้ไหมสิ่งที่ฉันคิดในใจเนี่ยฉันเขาจะตอบมาได้ไหมแล้วนบีก็บอกว่าฉันเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของแพะตัวสีชมพูถูกมัดที่ปากแล้วก็ซูเราะห์อัดดุคอนนะซูเราะห์อัดดุคอนกอละฟะอารอดะอัยยะกูละอัดดุคอนแล้วทีนี้พอเวลานบีก็ไปถามนะตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าที่นบีจะทดสอบนะครับแล้วก็นบีก็ได้ไปบอกกับซอฮาบะไว้ก่อนว่าฉันจะทดสอบแบบนี้นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่อิบนุซยัดเนี่ยส่งชัยฏอนมาแอบฟังแล้วมันไม่มีพลังอำนาจพอที่จะบอกนะครับได้ทั้งหมดมันก็เลยบอกออกมาแค่พยางเดียวนะครับจาก2ข้อมันบอกได้1ข้อแต่บอกได้แค่พยางเดียวดังนั้นอิบนุซยัดจึงบอกกับนบีว่าอัดดุคคือเขาต้องการที่จะบอกกับนบีว่าสิ่งที่นบีคิดในใจเนี่ยคือซูเราะห์อัดดุคอนแต่นบีแต่ว่าอิบนุซยัดเนี่ยนะครับพูดได้เพียงแค่ว่าอัดดุคต่อมานะครับฟัมติฮานุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิดดุคอนลิยะตะอัรรอฟะอะลาฮะกีกะติอัมริน บีจะทดสอบอิบนุซยัดเนี่ยด้วยกับซูเราะห์อัดดุคอนเพื่อที่จะรู้ข้อเท็จจริงและเปิดโปงตัวจริงของเขานบีนะคิดในใจว่าคิดถึงซูเราะห์อัดดุคอนอายะที่10นบีบอกว่านะครับเป้าหมายของซูเราะห์ดุคอนเนี่ยก็คือดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าฟัรตะกิบะยามะตะติสซะมาอูบิดุคอนิมมุบีนจงเฝ้าระวังวันที่ชั้นฟ้าจะนำมาซึ่งกลุ่มหมอกควันที่ชัดแจ้งฟะกอดวะกะอะฟีรีวายะติน فقد وقع في رواية ابن عمر عند الإمام أحمد นะครับซึ่งมันมีในบางรีวายะนะครับที่อิบนุอุมัรได้กล่าวเอาไว้ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยที่นบีบอกว่าอินนีกอดคอบะตุลกะคอบีอันวะคอบะวะคอบะวะคอบะอะละฮูนะครับนบีบอกว่าฉันได้ซ่อนเอาไว้ในใจของฉันนะและจะไปทดสอบเขาหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือซูเราะห์อัดดุคอนแล้วนบีก็อ่านอายะห์นี้วะยามะยามะตะติสซะมาอุบิดุคอนิมมุบีนอิบนุกะซีรเนี่ยนะครับบอกว่าอิบนุกะซีรก็บอกว่าอินนะบะนะซัยยาดินกาชิฟุนอะลาตอรีกอตินกุฮานแล้วที่อิบนุซัยยาดมันพูดคำว่าดุคมันต้องการพูดคำว่าดุคอนนี่แหละแต่ที่มันทำไมถึงรู้ได้ล่ะว่านบีพูดว่านบีนึกในใจถึงซูเราะห์อัดดุคอนอิบนุกะซีรบอกว่ามันรู้ได้ด้วยกับไสยศาสตร์นะด้วยกับลิ้นของยินชัยฏอนนะครับแต่ว่าวิถีของพวกนักไสยศาสตร์เนี่ยมันจะตัดถ้อยคำพูดไม่เต็มคำนำลักสัญลักษณ์นั้นสัญลักษณ์นี้มาดังนั้นนะครับมันก็เลยมาบอกเป็นสัญลักษณ์หรือว่าพูดออกมาด้วยกับลิ้นของชัยฏอนที่สิงร่างของอิบนุซัยยาดอะไรต่างๆนานานะครับในความหมายของทางไสยศาสตร์มันไม่สามารถที่จะพูดคำว่าดุคอนออกมาได้มันก็เลยพูดคำว่าดุคซึ่งมาจากคำว่าดุคอนแล้วถึงตอนนี้อาราฟารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รู้ถึงธาตุแท้ของอิบนุซัยยาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าอันนะฮะชัยฏอนียะรูปแบบนี้ลักษณะแบบนี้ท่าทางแบบนี้คำพูดแบบนี้คือแนวทางของชัยฏอนและถึงตรงนี้แหละที่นบีบอกว่าเอ็กซะหยุดไม่ต้องคิดอะไรต่อไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเจ้าไม่มีความสามารถอะไรทั้งสิ้นเจ้าอ่อนแอมากเจ้าชัยฏอนมันร้ายที่อยู่ในร่างกายหรือรูปแบบที่กำลังคิดจะทำอยู่ไม่ใช่วะฮีจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ดัจจานนะครับแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่านบีไม่ได้พูดออกมาอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ใช่ดัจจาลแต่มันเป็นเพียงแค่สำนวนว่าเจ้าไม่มีความสามารถใดๆหรอกนะหยุดเสียเถิดนะครับถอดใจได้เลยแต่นบีไม่ได้ยืนยันแบบก็แต่อียะว่าอิบนุซัยยาดไม่ใช่ดัจจาลตรงนี้แหละจึงเกิดประเด็นขึ้นมามีการถกเถียงระหว่างบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าอิบนุซัยยาดเป็นดัจจานอัลเมาอูดที่ถูกสัญญาไว้ว่าจะมาสร้างฟิตนะบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้ก่อนวันกิยามะฮ์หรือไม่แต่ถ้าหากว่าเราดูจากคำนวณนี้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆอินชาอัลลอฮ์ผมยังจะไม่ขอสรุปแต่มันจะมีการสรุปหลังจากบทต่อๆไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับที่มีน้ำหนักที่สุดแล้วก็หลักฐานอะไรมายืนยันชัดเจนว่าอิบนุซัยยาดไม่ใช่ดัจจานถึงแม้ว่านะครับจะมีอะไรที่แปลกประหลาดนะเดี๋ยวเราจะได้ยินอีกหลายอย่างที่ความแปลกประหลาดของอิบนุซัยยาดนะครับเราจะได้ยินอีกอะไรอีกหลายอย่างแล้วก็หัวข้อต่อมานะครับการตายของอิบนุซัยยาดนะอิบนุซัยยาดตายที่ไหนอย่างไรนะครับอันจาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละฟะกอดนาอิบนุซัยยาดยามัลฮัรรออิบนุซัยยาดได้เสียชีวิตนะครับในสงครามฮัรรอสงครามฮัรรอเนี่ยเกิดขึ้นในปีที่63ฮิจเราะห์ศักราชนะครับในยุคของอุมาวิยะนะแล้วก็เกิดขึ้นนะครับในบริเวณที่เรียกว่าฮัรรอที่เป็นตำบลที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองมะดีนะห์นะครับแล้วก็อิบนุฮะจัรอันออสกอลานีก็ได้ตรวจทานสายรายงานนี้ว่าสุขถูกต้องนะครับที่รายงานไปถึงจาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซอฮาบะห์ของท่านนบีแล้วก็วะฎออาฟะกอลุมันซะฮบะอิลาฮุมาตะฟิลมะดีนะห์แล้วท่านก็ให้สถานะของทัศนะที่บอกว่าอิบนุซัยยาดนะครับนั้นตายในเมืองมะดีนะห์ว่าอันนั้นผมแก้เชฟูอันวัจฮิฮีวะซอลลูอะลัยฮินะครับแล้ววันที่เขาตายบรรดาซอฮาบะห์ก็ไปเปิด นะครับดูหน้าเขาแล้วก็เอาเขาไปละหมาดจนาซะนะครับเอาไปละหมาดจนาซะแค่นี้นะครับสำหรับคนที่พอจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องดัจจานเนี่ยก็พอจะเริ่มเห็นภาพถึงการนะครับว่าน้ำหนักของอิบนุซัยยาดเนี่ยน่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับถ้าดัจจานคนธรรมดาฆ่าไม่ตายต้องมีบุคคลเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับที่จะมาสังหารดัจจานจะต้องเป็นอากีมุนไม่มีลูกเป็นหมันไม่มีลูกดัจจานนะครับจะต้องไม่ใช่มุสลิมจะต้องไม่มีใครละหมาดจนาซะห์ให้และจะต้องตายก่อนวันสิ้นโลกนะครับดังนั้นตอนมาถึงตรงนี้เราก็เริ่มจะเห็นแต่ว่ามันทำไมเพราะอะไรทำให้อิบนุอุมัรถึงขั้นที่ฟันธงเลยว่าดัจจานแน่นอนอิบนุอุมัรคือซอฮาบะห์ที่ใกล้ชิดนบีที่เป็นซอฮาบะห์รุ่นยาวที่มีความใกล้ชิดนบีแล้วก็เคร่งครัดในซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมากมีความรู้ลึกซึ้งมากเพราะอะไรทำให้อิบนุอุมัรจึงเข้าใจว่าอิบนุซัยยาดเป็นดัจจานอินชาอัลเลาะห์นะครับเรายังจะไม่คุยกันในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในครั้งต่อไปซึ่งด้วยกับคำถามอีกคำถามหนึ่งว่าฮัลอิบนุซัยยาดฮุดดัจจาลอัลอักบัรอิบนุซัยยาดนั้นเป็นดัจจานที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกสัญญาว่าจะมาทำลายผืนแผ่นดินนี้ก่อนวันกิยามะห์ใช่หรือไม่นะครับส่วนวันนี้นะครับก็ขอทักทายนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติในการร่วมรับฟังร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับขอให้เรานั้นนะครับได้รับความรักความเมตตาจากอิกรอสุภานุตาอาลาขอให้พวกเรานะครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับขอให้เราได้ริสกีที่เพิ่มพูนขอให้เราได้รับความรู้ศาสนาขอให้หัวใจของพวกเรานั้นนะครับมั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮฺสุภานุตาลาจนกว่าชีวิตของพวกเราจะหาไม่นะครับส่วนวันนี้ก็ขอจากลาพี่น้องที่รักทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิไลฮิรอญิอูนนางสาวนริสราหรือคุณฟาริดามีมูซอนางสาวนริสราหรือคุณฟาริดามีมูซออายุ45ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมุฮัมมัดมีมูซอและฮัจญะฮับซอแอนดาริสจะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเรียบวารีหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจีอับดุรอมานจามจุรีฮะจีอับดุรอมานจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนมุฮาจิรินกองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958 เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: รายการดูอาสอนน้องด้วยฮยานแยนาวันนี้เสนอตอนดูอาออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวักกัลตูอะลัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตาอิลลาบิลลาฮิลอาลีฮิลอาซีมความว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายต่อพระองค์ไม่มีพลังอำนาจใดๆจะเกิดขึ้นนอกจากพระองค์จะอนุมัติจบไปแล้วนะคะกับดูอาสอนน้องพี่น้องอ่านดุอากันหรือยังคะเรามาอ่านดุอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดุอาศรัทธาชนรวมบทดุอาและบทซิกรุลละจัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
6: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงคำพูดถ้อยคำหนึ่งที่เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้กล่าวอะลาอุคบิรุกะบิอาฮับบินกาลามีอิลลอห์นบีบอกเอาไหมพวกเจ้าพวกท่านนะครับฉันจะบอกถึงคำพูดหนึ่งซึ่งเป็นคำพูดที่อัลลอฮ์รักยิ่งคุณตุยารอซูลุลลอฮ์อัคบิรนีบิอาฮับบินกาลามีอิลลอห์นะครับโอ้รอซูลให้บอกแกเราถึงถ้อยคำที่อัลลอฮ์ทรงรักนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอินนาอัฮับบัลกาลามีอิลลอห์แท้จริงแล้วถ้อยคำนะครับที่เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์คือการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดินั่นหมายถึงว่าการสรรเสริญมหาบริสุทธิ์มีแด่อัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้ที่พระองค์นั้นได้รับการสรรเสริญอย่างมากมายนะครับอันนี้เป็นถ้อยคำที่เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
7: ซูเราะตุลมุลก์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ดูอาเมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีหม่านของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซี

بإذنه وسراجا منيرا واختاره في جميع خلقه برا وبحرا وكان ربك محسنا قديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزل مولاه عن شركه وكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي يرسله يكسر أصناما ويهدم أوثانا ويمحو مشركا مقذورا حقيرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเจริญความเมตตาจากอัลเลาะห์จงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานวันนี้ทุกท่านวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากประธานจัดงานท่านอาจารย์สมหวังนะครับได้ให้เกียรติมาได้พูดกับบรรยายพิเศษเรื่องนรกฟังหัวข้อเรื่องแล้วก็เหนื่อยแล้วนะครับเรื่องนรกแล้วก็เราก็ได้รับเกียรติได้พูดคุยบรรยายตรงนี้กับท่านด็อกเตอร์อาจารย์อิหม่ามมุสตาฟาอยู่เป็นสุขนะครับก็รุ่นอาวุโสนะครับรุ่นอาวุโสอันนี้รุ่นเรียกว่ารุ่นแฮฟวีเวทรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้ก็อยู่ข้างหน้านี้ก็ได้รับเกียรติจากหลายท่านนะครับเช่นคุณเฉลิมล้อมุดท่านอิหม่ามเซ่ครับอับดุลลาติฟสุขทาวรท่านทนายอับดุลกรีมปานุภาแล้วก็ท่านประธานจัดงานวันนี้นะครับอาจารย์สมหวังครับรู้สึกยินดีแล้วก็ที่ให้เกียรติได้ขึ้นมาบรรยายพิเศษเรื่องนรกนะครับว่าความจริงนรกเนี่ยและสวรรค์เนี่ยนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยพูดยากเพราะว่าทุกคนก็ยังไม่ได้เข้าไปสวรรค์ก็ยังไม่ได้เคยเข้าไปนรกก็ไม่เคยเข้าไปแต่ว่าหัวข้อเรื่องที่ตั้งมาน่ากลัวนรกในบ้านนะครับนรกมันเกิดขึ้นในบ้านแล้วก่อนนี้เราจะได้ยินมีสองท่านในการอาจารย์เอ็นยัสนาคนาวากับอาจารย์มุสฟาพูดเรื่องสวรรค์ในบ้านแต่เรื่องนรกในบ้านยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่วันนี้จะได้ยินที่ดารุสสลามนี่แหละนะครับพี่น้องเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อมและความเจริญมันเยอะนะครับวัฒนธรรมก็เยอะนะครับและความเจริญที่เจริญไปในหนทางที่มองถึงสภาพโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาให้โรคโควิดขึ้นมาเนี่ยกับชาวโลกน่าจะได้สำนึกและได้คิดนิดหนึ่งว่าโควิดเกิดขึ้นในโลกให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกประเทศแล้วก็จริงๆด้วยนะครับเชื่อกันเลยแล้วขณะนี้ก็ยังไม่จบไม่ง่ายนะยังไม่หมดถ้าเรามองถึงจุดนี้แล้วจุดเป็นการลงอาสาบของอัลลอฮ์กับบัชรอนกับมนุษย์โลกแสดงถึงมนุษย์โลกนี้มีความเกเรเยอะที่อ้างตัวเองเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และภาคปฏิบัติก็ที่ไม่อยู่ในสภาพที่มีความปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์สั่งนะครับท่านเคยเห็นไหมว่าการตะวับที่อยู่ในแนวขีดไม่เคยเห็นแต่ณปัจจุบันนี้ซาอุดิอาระเบียการตะวับเหมือนกับใช้รีโมทอยู่ในแนววงที่ขีดให้แค่นี้ก็ต้องทำแค่นี้กันก่อนนี้ก็ตะวับก็อย่างสบายๆนะครับผมไปตลอดและใบกะบะเนี่ย1,400กว่าปีเนี่ยมีคนตะวับมีคนกุจุบหินดำตลอดเดี๋ยวนี้หยุดกุจุบหินดำมา9เดือนแล้วตั้งแต่โควิดเข้ามาเห็นสภาพโลกให้เห็นว่าสภาพของโลกเป็นอย่างนี้แล้วจะถามว่าจบแล้วยังไม่จบยังไม่จบนะถึงแม้แต่รัสเซียก็ดีนะครับจีนก็ดีประกาศว่ากำลังผลิตวัคซีนเพื่อต้องการจัดการกับโควิด-19

0: ให้มันจบไปแล้วถามว่าจะจบไหมอันนั้นจริงหรือเปล่าดังนั้นเราจะมองภาพรวมๆแล้วณปัจจุบันนี้ที่เกิดอย่างนี้แล้วก็บรรดาแพทย์บรรดาด็อกเตอร์ต่างๆก็พยายามหาหนทางใช้วัคซีนมาจัดการเรื่องนี้วัคซีนตัวนี้จริงหรือไม่ยังไม่ปรากฏชัดถ้ามีวัคซีนใช้วัคซีนดูแลเรื่องนี้ได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเป็นบารอของอัลเลาะห์ตะอาลาให้กับมนุษย์ไม่มีวัคซีนแก้ไขเรียกว่าบารอนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นโรคระบาดจริงๆเนี่ยมียากุลลูดาเอนดาวาอุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทุกโรคมียาอิลลัลเมาต์ตายไม่มียาแต่โควิดเนี่ยทำให้ตายนะครับโคโรนาอันนี้โควิดที่เกิดขึ้นนี้ให้คนตายแล้วตายจำนวนณปัจจุบันนี้เท่าไหร่แล้วนะครับณถึงปัจจุบันนี้จะวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับถึง61ล้านมาณปัจจุบันนี้62ล้านกว่าที่ติดโรคนะครับนี่คือสภาพโลกที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เกิดลักษณะการที่อัลเลาะห์ตะอาลาลงโทษกับประชาชนโลกนะครับนี่คือมุมกว้างแต่ประเด็นที่จะให้พูดกันตรงนี้วันนี้เนี่ยเรื่องนรกในบ้านความเจริญที่มันเจริญเนี่ยทำให้ในบ้านเรามีนรกไหมเกิดขึ้นหรือยังนรกในบ้านมีแล้วนะครับในบ้านมีนรกเพราะอะไรก่อนๆนี้เราจะเห็นสภาพมนุษย์ที่อยู่ในบ้านเนี่ยย้อนยุคไปสมัยอายุเรายังเล็กๆอยู่อายุตั้ง7ขวบ8ขวบอ่านกุรอานอยู่บ้านเป็นสวรรค์นะครับพอใกล้จะมืดพับอายอก็สั่งว่าลูกไปอาบน้ำละหมาดนะอาบน้ำละหมาดแล้วขึ้นมารอเดี๋ยวละหมาดพร้อมๆกันมียอมีมะละหมาดมีพี่ละหมาดละหมาดเสร็จแล้วเขาก็เอากุรอานมาตั้งวงก็สอนกันไปสอนเรื่อยไปกระทั่งถึงเวลาอิชาพอถึงเวลาอิชาพับเขาละหมาดอิชาละหมาดอิชาแล้วก็เลิกสอนหนังสือแล้วก็ไปนอนตื่นเช้าตอนสุบโบเขาเรียกขึ้นละหมาดเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้ไหมเดี๋ยวนี้ห้องใครห้องมันเรามีโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องให้ลูกให้หลานชายเด็กตัวเล็กๆก็มีโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ไปให้เด็กดูหรือให้เด็กมือถือชายอยู่เนี่ยถามว่ามีกติกาให้กับเด็กไหมนะครับกติกาคืออะไรคือระเบียบปฏิบัติให้เขา24ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์ไม่ไปโรงเรียนแต่ไม่ได้นอนดูโทรศัพท์อยู่เลื่อนอยู่นะรูดอยู่ตลอดเวลาทำอะไรมันเกิดขึ้นกับเด็กๆลง25แล้วก็เดี๋ยวท่านณปัจจุบันเนี่ยคือโลกเราเนี่ยถามว่าครอบครัวเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกนะครับให้เราคิดนิดนึงนะครับเรามีลูกถามว่าลูกเราเนี่ยจะเป็นลูกเราที่ใดเราได้ประโยชน์จากลูกมั้ยได้ตรงวะลาดนซอดิฮนยัดอุลาหูไหมเราเวลาเสียชีวิตแล้วลูกจะขอดุอาให้เราไหมนะครับณปัจจุบันก่อนนี้มีคนเสียชีวิตนะครับพ่อเสียชีวิตน้าเสียชีวิตญาติเสียชีวิตลูกขึ้นมายกมือขอดุอาให้กับผู้ตายเดี๋ยวนี้เดินรอบๆมายัดไม่รู้จะว่าอะไรเพราะอะไรเพราะความสัมผัสความสัมพันธ์กับการที่เราเป็นอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันห่างค่อยๆห่างค่อยๆห่างค่อยๆห่างแต่ความสัมผัสที่มีความใกล้ชิดนะครับเขารู้เขาเข่งในศาสนาสภาพการอยู่ในครอบครัวที่มันมีความสุขตลอดรู้ศาสนาตลอดนี่คือสวรรค์ในครอบครัวแต่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นนรกฉะนั้นสภาพอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยวิธีแก้ไขนะครับขอเชิญอาจารย์มุสฟาตุแก้ไขในจุดนี้เลยครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิลกะรีมอะมาบาอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีฮะญีสมหวังท่านทนายอับดุลกะรีมท่านชายเฉลิมแล้วหมดเป็นเพื่อนรัก ท่านอิหม่ามอิรฟานเป็นครูโรงเรียนศาสนุปถัมภ์ท่านอาชาคริสท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับวันนี้หัวข้อไม่เคยพูดในชีวิตพูดจะเรื่องสวรรค์สวรรค์สวรรค์วันนี้มาแปลกไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งฮายาซุบัยดะห์เจ้าของโรงเรียนหรือว่าสามีเป็นคนตั้งก็ไม่ทราบพี่น้องครับขอบคุณด็อกเตอร์ท่านเรียกผมว่าด็อกเตอร์ผมก็เรียกท่านเป็นด็อกเตอร์อิหม่ามนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับครอบครัวมุสลิมเนี่ยกับครอบครัวคนกาเฟรไม่เหมือนกันครอบครัวที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะกับครอบครัวคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยห่างอย่างกับฟ้ากับดินเลยพี่น้องห่างกันไกลมากพี่น้องครับครอบครัวมุสลิมพี่น้องเวลาจะเข้าบ้านให้ทำไงก่อนนะให้สลามก่อนอัสสลามุอะลัยกุมจะดื่มน้ำอ่านบิสมิลลาห์จะร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยายังอ่านดุอาไหมยังอ่านดุอาดุอาบทไหนฮะยิเฉลิมหรือไม่ได้อ่านดุอามานานแล้วไม่ว่ากันนะอัลลอฮุมมะจันนิบิชัยตอนวะจันนิบิชัยตอนมารอซักตานะนี่เป็นดุอาที่สามีจะต้องอ่านภรรยาก็ว่าได้อยู่แล้วพี่น้องครับเมื่อครอบครัวมุสลิมนี่พี่น้องครับเอาสุนนะของท่านนบีมาปฏิบัติหมดเลยครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่มีแต่บารอกัตมีสวรรค์รออยู่ตลอดเวลาบ้านมุสลิมพี่น้อง ลูกทุกคนต้องอ่านอัลกุรอานใช่หรือไม่ใช่บ้านมุสลิมเนี่ยต้องมีอย่างน้อย6รายการ1ต้องอ่านกุรอานสม่ำเสมอ2นมาศ5เวลาขาดได้ไหมขาดไม่ได้แล้วก็เก็บนมาศสุนัตหน้าหลังเก็บหมดเลยพี่น้องนี่บ้านมุสลิมนะแล้วก็บริจาคสม่ำเสมอพี่น้องนี่ครอบครัวมุสลิมต้องเป็นแบบนี้บริจาคอย่างเดียวไม่พอพี่น้องครับไม่ต้องกลัวจนด้วยเวลาบริจาคเนี่ยเวลาเอามือล่วงไปในกระเป๋านะครับเวลาจะบริจาคเนี่ยอย่านับพี่น้องเวลานับนะข้างบนอัลลอฮ์ก็จะนับให้เหมือนกันท่านเวลาให้เนี่ยอย่านับผมขอแนะนำนับมาจากบ้านก่อนพอมาถึงงานก็หยิบใส่กระเป๋าหยิบพวดให้เลยพี่น้องข้อที่4นะครับพี่น้องให้ขอดุอาสม่ำเสมอพี่น้องในนมาดนี่ดุอาหมดเลยนะชมอัลลอฮ์กับขอดุอานี่อัลลอฮ์ชอบอันไหนชมอัลลอฮ์กับขอดุอาให้กับตัวเราเนี่ยท่านพี่น้องชอบไหมว่าอัลลอฮ์ชอบอะไรชอบให้เราให้บ่าวอัลลอฮ์เนี่ยชมอัลลอฮ์เยอะๆฉะนั้นในนมาดพี่น้องครับมีแต่ชมอัลลอฮ์ประมาณ 80%แล้วขอดุอาให้กับตัวเองประมาณสัก 20% ไม่ถึงในนมาดพี่น้องตอนสุญูดซุบฮานะร็อบบิยัลอาลานี่ชมอัลลอฮ์ตอนรุกูอ์ซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมชมอัลลอฮ์อัตฮายาก็ชมอัลลอฮ์ชมนบีอิบรอฮีมชมนบีมุฮัมมัดมีอยู่ตอนนั่งระหว่าง2สุญูดขอดุอาให้กับตนเองร็อบบิฟินลีโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ฉันเนี่ยจากข้อคิดตรงนี้พี่น้องครับบ้านมุสลิมเนี่ยก็คือเป็นบ้านที่อะไรนะชมอัลลอฮ์เพราะการชมอัลลอฮ์การขอดุอาชมอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์พอใจแล้วก็เรื่องที่5นะครับพี่น้องบ้านมุสลิมนั้นก็ต้องเป็นบ้านที่อะไรนะมีซิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาจะทานอาหารอ่านว่าอะไรบิสมิลลาห์จะเข้าห้องน้ำอ่านดุอาว่าไงบิสมิกัลลอฮ์อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิซนี่ตอนจะเข้า ตอนออกมาอ่านดูอาว่าไงซิกรุลละกุฟรอนะกะจะขึ้นรถมางานนี้ต้องอ่านดูอาไหมเดินไปมัสยิดตอนเข้าต้องอ่านดูอาไหมซิกรุลละดูอามุมินมุสลิมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ข้อที่6พี่น้องครับบ้านมุมินบ้านมุสลิมพี่น้องครับจะอยู่ตรงไหนก็ตามจะต้องติดต่อกับเครือญาติกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องไปเยี่ยมอยู่ตลอดเวลากับพี่สาวพี่ชายของพ่อของแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียมกันแล้วก็ส่งของให้กันของรางวัลให้กันอย่างวันนี้เนี่ยพี่น้องครับผมเพิ่งเคยเห็นในชีวิตผมนะมีการมอบรางวัลทุเรียนหรือขนุนเนี่ยขนุนนี่ในชีวิตผมพี่น้องผมก็ออกไปคุยกับพี่น้องประชาชนเขาให้เป็นของขวัญหลายๆอย่างนะแต่วันนี้นะแปลกที่สุดเนี่ยขนุนนะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็หัวข้อที่ตั้งเนี่ยรอพี่น้องมารู้จะพูดยังไงเอาละบ้านจะมีนรกบ้านนั้นไม่ได้นมาครบ5เวลาบ้านที่เปิดเพลงแทนเปิดทีวี4ช่องทีวี4ช่องนี่ไม่เปิดเพราะพูดเรื่องศาสนามันไม่อร่อยหูเลยคนแก่ทั้งนั้นนั่งบรรยายศาสนามีคนหนุ่มๆมีจันยูซุปอยู่คนเดียวนอกนั้นแก่กันหมดผมนี่ก็แก่จะครบร้อยแล้วน้อยกับพยีเฉลิมเพื่อนรักผมเพียง2ปีหรือ3ปีเท่านั้นเองทุกท่านครับพี่น้องบ้านมุสลิมกับบ้านคนบ้านไม่ใช่มุสลิมนี่นะครับหรือบ้านมุสลิมมันต้องการจะให้เป็นนรกง่ายเดียวพี่น้องอย่าไม่ต้องนมาครบ5เวลากุรอานไม่ต้องอ่านเปิดเพลงเยอะๆเปิดดนตรีเยอะๆแล้วก็เอาดารานรกนักร้องอัลลอฮ์พี่น้องเชิญโต๊ะครูเข้าบ้านบ้างไม่ได้เลยพี่น้องเชิญดาราเข้าบ้านทั้งวันทั้งคืนจะดีเหรอพี่น้องแล้วดารามันก็เต้นกันอะไรกันแล้วโต๊ะครูก็นั่งเงียบๆอัสสลามุอะลัยกุมพี่น้องนมาหรือยังเนี่ยโต๊ะครูสอนแบบนี้พี่น้องแต่พวกดาราแล้วโอ้โหอักบัดมันแก้นู่นแก้นี่ลูกเราก็มองกันเพลินพี่น้องครับฉะนั้นบ้านที่จะพาลูกหลานไปนรกพี่น้องง่ายนิดเดียวทำตรงกันข้ามกับที่อัลลอฮ์สั่งทำตรงกันข้ามกับที่อัลลอฮ์สั่งพี่น้องขอยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับอ่านดูอาก่อนนอนไม่ต้องอ่านก็ได้นี่บ้านที่จะนำนรกเข้ามาเนี่ยพี่น้องทราบไหมครอบครัวใดนะสามีภรรยาที่นอนร่วมกันโดยไม่อ่านดูอาบิสมิลลาห์ก็ไม่อ่านนี่นะสิ่งที่ติดตามมากับใครมาลูกท่านเป็นตุ๊ดลูกเป็นตุ๊ดนะพี่น้องครับเห็นได้ยังครับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยเมตตานะรักษาไว้นะล้านครอบครัวจะมีมาโผล่มาคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้เห็นเนี่ยผลจากการที่ไม่เอาศาสนาเข้าบ้านไม่เอาบิสมิลลาห์เข้าบ้านร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาไม่ได้อ่านดูอาลูกเอ็มเป็นตุ๊ดพี่น้องครับวันนี้ครอบครัวมุสลิมสังเกตนะจะให้ลูกไปนรกหรือไปสวรรค์สังเกตนะเวลานมาซุบฮ์เนี่ยส่วนใหญ่ปลุกลูกหรือไม่ปลุกลูกปลุกหรือไม่ปลุกพูดดังๆหน่อยสิถ้าปลุกลูกบ้านนั้นเป็นสวรรค์ถ้าปล่อยให้ลูกนอนตื่นให้ลูกปลุกลูกตื่นให้ไปโรงเรียนลูกเอ้ยไปโรงเรียนเดี๋ยวมันจะสายทูลูกถูกตีบ้านหลังนี้รอเป็นนรกไม่ปลุกลูกนมาซุบฮ์แต่ปลุกลูกให้ไปโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้บอกลูกให้นมาศไม่ได้บอกลูกให้อ่านอัลกุรอานไม่ได้บอกลูกให้นึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้เวลาลูกจะออกจากบ้านไม่เคยขอดุอาให้ลูกพี่น้องระวังนะนี่ก็นรกเหมือนกันนะพี่น้องครับการขอดุอาให้ลูกทำอย่างนี้พี่น้องหลานเรามีหลานใช่ไหมลูกเราเป็นหนุ่มหมดแล้วแต่งงานเหมือนมีแต่หลานพี่น้องหลานก็เหมือนกันพี่น้องครับถ้าหากเราไม่เอาอิสลามให้กับหลานเรานะระวังนะทำงี้เอามือจับหน้าอกหลานตอนจะออกจากบ้านพี่น้องขอดุอาอย่างนี้ اللهم طهر قلبه وحسن فرجه ووغفر ذنبه اللهم ثبت قلبه على دينك وعلى طاعتك ดีหรือไม่ดีพี่น้องอิหม่ามอิสฟานแปลได้คล่องอย่างนี้แต่ผมก็ไม่แปลเหมือนกันให้อิหม่ามแปลให้พี่น้องขอดุอาให้ลูกเรามีศาสนามั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าแชร์ขอโต๊ะขอพ่อขอแม่ขอด้วย4คนยกตัวอย่างนะถ้าอัลลอฮ์รับสักคนนึงผ่านหรือไม่ผ่านอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมต้องขอว่าให้อัลลอฮ์ดูแลอย่าให้ลูกเราไปทำซินาเพราะปัจจุบันนี้นะพี่น้องครับลูกหลานเราเนี่ยอัลลอฮ์อักบัรผมกลัวมากนะครับพี่น้องแต่งงานก็มันก็เอาพูดแต่งงานนิดหนึ่งพี่น้องครับในสมัยนบีนี่นะเขาแต่งงานกันแบบไหนรู้ไหมแต่งงานรักเนี่ยแต่งงานก่อนแล้วจีบกันทีหลังในสมัยนบียังมีชีวิตอยู่นะครับอิสลามลงมาใหม่ๆนะบรรดาซอฮาบะห์นบีนะเขาแต่งงานตามนบีแต่งก่อนๆแล้วก็จีบกันทีหลังเขาเรียกว่า love after marriage แต่รุ่นปัจจุบันนี้เนื่องจากห่างศาสนา love before marriage รักกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนเที่ยวกันก่อนจับมือจับแขนกันก่อนทดลองอยู่กันก่อนสัก2ปีแล้วนิกะห์ทีหลังเนี่ยครอบครัวแบบนี้พี่น้องครับขาดบารอกัตขาดบรรยากาศพี่น้องบางคนเนี่ยท้องได้2เดือนแล้วเพิ่งมานี่ก็แล้วก็ภูมิใจนะฉันเดินตามดาราฉันเดินตามดารานักร้องฉันเดินตามดารานู่นดารานี้อัลเลาะห์พี่น้องมันโก้เหลือเกินถ้าเดินตามนบีนบีอย่ามาพูดเรื่องนบีให้ฉันเลยสุเราฉันไม่รับสุนนะห์นบีสุเราฉันไม่อนุญาตให้คนที่เอาสุนนะห์นบีมาสอนเห็นไหมพี่น้องนี่บางสุราประกาศแบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเรียนอิสลามเถอะเรียนรู้เรื่องอิสลามหาความรู้จากอัลกุรอานหาความรู้จากสุนนะห์นบีจะทำให้ครอบครัวท่านมีบารอกัตเมื่อคืนวานนี้มีคนโทรศัพท์มาถามผมถามบอกว่าแปรงฟันให้ถูกตามมีสุนัขนบีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยให้ทำยังไงพี่น้องครับนบีนี่แปลงฟันว่ากี่ครั้งรู้ไหมวันละประมาณ13ครั้งผมถามนักเรียนโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ที่ครูอาจารย์อิสฟานสอนนี่แหละพี่น้องมาถามว่าคุณแปลงฟันมาเลยครั้ง2ครั้งครับโอ้โหมันเสียหน้าเราเยอะอ่ะมึงบอกอ้าวทำไมอ่ะนบีบอกว่าเราละอันนะชุกอะลาอุมมะตีลามัรตุฮุมบิซิวากอินตะกุลิวุดูอินถ้าไม่เป็นความลำบากอยากจะให้อุมมะของฉันเนี่ยแปรงฟันวันละ5ครั้งทุกครั้งที่จะอาบน้ำนมาให้แปรงฟันแปรงฟันแปรงฟันแปรงฟันแปรงฟันนี่นบีทำเป็นแบบไว้นะอย่างน้อย5ครั้งนมาใช่ไหมก็แปรงฟัน5ครั้งทุกครั้งที่นบีออกข้างนอกพอกลับมาบ้านเนี่ยพี่น้องนบีจะล้างมือก่อนแล้วก็แปรงฟันโรคโควิดอัลลอฮ์ไม่เข้าบ้านมุสลิมพี่น้องเห็นหน้าบายบายฉันไปแล้วบ้านนี้มันล้างมือลำล้างปากวันนึง5ครั้งออกจากบ้านเข้าบ้านล้างมือบ้วนปากแล้วนบีออกจากบ้านวันนึง 3-4 ครั้งนี่พี่น้องครับ5 6 7 8อัลลอฮ์พี่น้องแล้วกินข้าวอีกวันละ3มื้อก็ชรายพี่น้องนับแล้วนะ13ครั้งหรือ14ครั้งฉะนั้นครอบครัวใดที่เอาซุนนะห์นบีไปใช้เป็นนะครับครอบครัวนั้นมีบารอกัตอัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็สะอาดพี่น้องครับนบีเนี่ยใช้แปรงฟันใช้อะไรรู้มั้ยใช้ไม้อะไรนะไม้คอยมิสวาใช้มิสวาพี่น้องครับตรงตามซุนนะห์นบีแล้วก็ฟันของคนที่มิสวาชายมิสวานะครับจะเงางามแล้วก็รักษาเหงือกแต่คนที่ไม่ได้เอาสุนนะห์นบีมาใช้เอาแต่แปรงให้ปากสะอาดอย่างเดียวเห็นไปหาหมอกันทุกเดือนไหม ทำไมล่ะเหงือกบวมอ่ะบวมทำไมเลยพี่น้องยายี่ห้ออย่างดีออกแปรงสีฟันอย่างดียี่ห้อนั่นยี่ห้อนี้ทำไมเหงือกบวมพี่น้องครับเพราะว่ายาทั้งหมดที่แปรงฟันเนี่ยนะรักษาฟันให้สะอาดแต่ไม่รักษาเหงือกให้สวยงามพี่น้องครับฉะนั้นเอามิสวากด้วยใช้แปรงสีฟันด้วย2 อย่างดีหรือไม่ดีผมใช้2 อย่างนะพี่น้องครับแปรงสีฟันกระชายและมิสวากของนบีใส่ไปด้วยพี่น้องวันนี้มาจะพามาพี่น้องทำนี่รักษาเหงือกแล้วก็เหงือกไม่บวมพี่น้องครับนี่เป็นสุนนะท่านนบีแล้วก็เอาสุนนะนบีคือใช้มิสวากด้วยผสมกันนะทำให้ฟันเนี่ยเงางามผู้หญิงน่ะผู้ชายหล่อๆพี่น้องครับถ้าฟันไม่ดีอย่างเดียวนี่แย่เหมือนกันนะนี่ผลนี่หักไปแล้ว2เพิ่งนึกถึงสุนนะนบีตอนฟันหักแล้วฟันหักแล้วเพิ่งนึกถึงสุนนะนบีไอ้ตอนหนุ่มๆ นะพี่น้องไม่ได้นึกถึงฟันเลย2ครั้งอย่างที่นักเรียนพราะครูมันเป็นตัวอย่างเอาไว้นะ่ะพูดให้นักเรียนฟังวันละ2ครั้งนะ่ะพอได้ไม่พอไม่พอแต่สุนนะนบีจริงๆนะ่ะมันไม่ใช่นะ่ะวันนึงประมาณ12 13ครั้งนี่พูดเรื่องฟันอย่างเดียวนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะครับต้องคุมลูกให้ดีนะพี่น้องครับลูกสมัยนี้นะครับถ้าหากมันไม่จีบกันก่อนเนี่ยนะมันไม่ยอมแต่งอ่ะใช่หรือไม่ใช่ครอบครัวที่มีศาสนาหน่อยก็เฮ้ยเอาแค่มองหน้ามองตากันก็พอแล้วนะอย่าพาไปไหนตัวไหนเลยเนาะอย่าพาไปซื้อคอนเลยอย่าพาไปอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวนี้พอโรคโควิดมานอนเบาไปนิดหนึ่งพี่น้องครับก็ไม่กล้าทำดีนากันมากขึ้นฉะนั้นผมขอแนะนำท่านพี่น้องว่าอิสลามเนี่ยต้องอยู่ในครอบครัวของท่านอิสลามต้องอยู่ในทุกองค์การในทุกโอกาสและในทุกเวลาจะนอนต้องมีศาสนาไหมจะนอนต้องมีสุนนะนบีไหมอ้าวสุนนะนบีก่อนนอนมีอะไรพี่น้อง13ข้ออ้าวมีอะไรบ้าง13ข้อพี่น้องข้อที่1แปรงฟันข้อที่2อาบน้ำนมาดข้อที่3ตะปัดที่นอนและดึงที่นอนให้ตึงด้วยนะข้อที่4ยกมือขึ้นข้อที่5เป่าข้อที่6อ่านอะไรได้มั้ยกุลฮุวัลลอฮ์อัน3กุ้นพี่น้องข้อที่7รูปทั้งศีรษะข้อที่8ทํา3ครั้งข้อที่10อ่านอายะห์กุรซีใช่มั้ยแล้วก็ก่อนจะนอนเนี่ยเอามือแล้วก็ซุบฮานัลลอฮ์อีก33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์อีก33ครั้งแล้วก็อีกอัลลอฮ์บริสัทธ์แล้วก็ก่อนจะนอนเนี่ยเอามือขวาจับแก้มขวาแล้วนอนตะแคงขวาอ่านดุอาว่าไงบิสมิกัลลอฮุมมะอามูตุวะอะฮยาถ้าพ่อแม่ไม่อบรมลูกแบบนี้บ้านท่านก็พอๆกันละกับนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนรกมีไหมมีอยากเห็นไหมลองตาดูสิคนที่ไม่นมาดลองตาดูคนมีเงินไม่จ่ายสกัดลองตาดูพี่น้องครับก็ให้เวลาบ่าย 2:15 อิหม่ามนะผมขอพูดอีก1นาทีจะจบแล้วสามีภรรยาเถียงกันในบ้านเนี่ยดีหรือไม่ดีสามีภรรยาทะเลาะกันในบ้านดีหรือไม่ดีไม่เห็นมีใครตอบดีไหมไม่ดีนบีสอนอย่างนี้เวลาเถียงกันนะถ้าจะให้บ้านนี้นะมีบรารักเนี่ยให้เงียบคนนึงอ้าวใครเงียบสามีหรือภรรยาเงียบใครนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ถ้ามันมีปัญหาในครอบครัวนะครับคนที่จะต้องเงียบก่อนไม่ใช่ภรรยาดีใจเปล่าดีใจเปล่าอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์คนที่เงียบก่อนนบีบอกว่าสามีเพราะนบีเงียบก่อนฉะนั้นบ้านท่านจะมีบรารักนะมีปัญหาเดือดร้อนเถียงกันไปเถียงกันมาคนที่เงียบก่อนไม่ใช่ภรรยาใครรู้ไหมนบีจะเงียบก่อนสามีเงียบก่อนบ้านนั้นมีบรารักทำได้ไหมเฉลิมทำได้ไหมอินชาอัลลอฮ์ขอจบเพียงแค่นี้ครับ
0: ครับพี่น้องวิธีแก้ไขให้เกิดสวรรค์ในบ้านและให้นรกพ้นจากบ้านเราไป จากอาจารย์มุสฟาให้ข้อคิดหลายอย่างนะครับถ้าพี่น้องต้องเข้าใจนิดนึงบ้านที่มีบารอกัตเนี่ยความสุขจะเกิดขึ้นเยอะแต่เราต้องรู้นะว่าตอนช่วงรุ่งอรุณเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้อย่างนี้นบีขอพรให้กับรุ่งอรุณอิสลามให้กับบุคคลที่ศรัทธาโดยนบีใช้คำว่าอัลลอฮุมมะบาริกฟิลบุกูรอะลาอุมมะติขอให้เกิดบารอกัตในยามเช้าตื่นมาละหมาดซุบฮีนะครับรับบารอกัตที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราตอนซุบฮีไม่ตื่นไปตื่นเอา9โมงเนี่ยบารอกัตมันหายไปหมดแล้วพอได้เลยเวลารุ่งอรุณดังนั้นนบีเป็นห่วงอุมมัตของนบีนบีขอพรให้ทุกวันโดยนบีบอกว่าอัลลอฮุมมะบาริกฟิลบุกูรอะลาอุมมะติให้ได้บารอกัตให้ความสุขเกิดขึ้นกับอุมมะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีก็ยังเน้นอีกเรื่องหนึ่งว่าลาตาจะอลูบูยูตะกุมกูบูรออย่าทำบ้านให้เป็นทุสานนะครับอย่าทำบ้านให้เป็นสุสานคำพูดอย่างนี้ให้เราคิดไงบ้านที่เป็นสุสานคือบ้านไม่มีลาสละเวลาเราตุกุรานกุรานก็ไปอ่านในบ้านมันยินเสียกุรานเลยละหมาดก็ไม่มีอย่างเนี้ยนะครับจะติดแอร์สักกี่ตัวในบ้านก็ช่างเถอะมันเป็นสุสานน่าอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นบ้านที่สวยงามบ้านราคา10ล้าน20ล้านติดแอร์เพียบแต่ว่าไม่มีการศอลาห์ไม่มีการละหมาดนะครับในภาคปฏิบัติที่เราเป็นอิสลามเนี่ยนะครับนบีสอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่อาจารย์ได้ท่านดร.อุสฟาพูดตะกี้เนี่ยนะครับจะนอนจะนั่งจะทำอะไรก็มีดุอาอ์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าท่านผมเสริมอีกนิดหนึ่งว่าในขณะที่เราเข้าบ้านออกจากบ้านเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าไอ้ดาดะคอนตุบเมื่อท่านเข้าบ้านฟะซัลลิมูให้สลามบอกเข้าบ้านกล่าวขึ้นบ้านครับสลามอะไรกุ้งเราจะได้ยินคนขอซะดะกอพูดกันแต่เราไม่มาบ้านเราไม่ได้พูดกันเลยอิดาตะคอนตุมฟาสันลิมูอิดาคารัตตุมฟาสันลิมูเมื่อออกจากบ้านก็อัสลามอะไรกูไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยถามว่าอะไรสลามความสันติความสุขมันเกิดขึ้นกับบ้านเราจะออกจากบ้านสลามอะไรกูจะเข้าบ้านสลามอะไรกูให้กับคนที่อยู่ในบ้านเราเขาจะอยู่ในส่วนไหนมุมไหนก็ให้สลามนี่เป็นข้อคิดนะครับบางทีเราจะลืมไปหลายๆอย่างนี่ถ้าหากว่าเราเอาอิสลามมาเป็นการคอนโทรลบังคับชีวิตแล้วรู้สึกว่าความสุขจะเกิดขึ้นนรกจะไม่เกิดขึ้นในบ้านแน่นอนนะครับในช่วงนี้พี่น้องต้องเข้าใจนะธันวาเนี่ยเราจะเห็นว่ากระเช้าแล้วก็พุทธกาลเกี่ยวกับปฏิทินรูปโป๊ะเนี่ยปฏิทินนะครับมาลัยไทยรัฐอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะออกลงหนังสือพิมพ์หน้าแรกของไทยรัฐก็มีแล้วก็ซื้อเข้ามานุ่งน้อยห่มน้อยเอาเข้าบ้านนะครับให้คิดนะแล้วก็บรรดาอาจารย์บรรดาโต๊ะครูเนี่ยบรรดาด็อกเตอร์ต่างๆเนี่ยได้รับกระเช้าให้คิดนิดนึงในกระเช้ามีอะไรวิสกี้มีไหมมหัศรอมาตของฮารามมีไหมนะครับไม่ใช่ว่าฉันมีตำแหน่งใหญ่คนก็ซื้อมาให้เท่าไรฝากเด็กมาให้เด็กออฟฟิศเอามาให้รับทั้งหมดไม่ใช่ดูก่อนมีวิสกี้มีช้างมีอะไรก็ปฏิเสธตรงนั้นเลยอิสลามจะสอนให้เราปฏิเสธไม่ต้องเข้าบ้านไม่ใช่รับก่อนนะรับไปทำซะดะเกาะห์ทีหลังไม่ใช่นะเอ้ยเราไม่กินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวซะดะเกาะห์ให้เพื่อนทำบุญต่อไม่ได้บุญของมุฮัรรอมัตของฮารามนี่เอาได้มาแล้วเราประสาทก็เราบาปด้วยแล้วก็บุญไม่ได้ด้วยแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเลยนะลาตุดคิลอัลมุฮัรรอมัตฟีบุยูติกุมอย่านำของฮารามเข้าบ้านมีอะไรบ้างนะครับไก่ปีใหม่นี่กระเช้าดูให้ดีนะแต่เป็นไข่ก็ทำดินละนะครับเป็นไข่เป็นช็อกโกแลตเป็นผลไม้ก็เอาได้รับได้แต่เป็นผู้กดขวดก็ขยับดูนิดนึงกันอะไรที่ปฏิเสธให้เขาเห็นเลยว่าเราอิสลาม ม่ใช่ทั้งหลายผู้ใดรับหมดไม่ใช่นะครับท่านเฉลิมต้องเข้าใจนะครับอิสลามต้องเข้าใจต้องสบายผมเนี่ยครอบคนเยอะนะครับก่อนเนี่ยอยู่ทำงานถูกพหลโยธินเป็นผู้จัดการบริษัทไฮโดเมกเอเคนแล้วก็เจทีเจด้าแล้วก็อ่าวตะวันอ่าวทองไทยห้าห้าบริษัทพอสิ้นปีพับกระเช้ามาในกระเช้าเพียบมาที่มาฝากไว้ให้เนี่ยเราไปท่านได้ดูมาฝากให้ไอ้พันที่เป็นขวดๆอ่ะคิงวิสกี้เนี่ย 3,000 กว่าราคามันแล้วทำไงต่อไปเราก็ต้องแจ้งให้เขาทราบว่าไอ้ที่มาให้อย่างนี้รับไม่ได้พอเรายืนว่ารับไม่ได้พับนี่เขาก็จะเข้าใจละเปลี่ยนให้เราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตุดคิลอัลมุฮัรรอมาตีบุยูติกุมอย่านำของฮารามเข้าบ้านบ้านที่มีของฮารามเข้าเนี่ยไม่มีบารอกัตมลาอิกะฮ์เราะห์มะฮ์ออกจากบ้านหมดเลยนะครับนี่คือในบ้านเราไม่ใช่ว่าอะไรก็ใส่ได้ในบ้านนะปฏิทินที่มีนุ่งน้อยห่มน้อยไม่ต้องเลยดูเวลาละหมาดตักอิมามัดที่เป็นปฏิทินที่เรามีตัวชัดๆอย่างเดียวพอรูปไม่ต้องนะครับนี่คือการคิดว่าจะใกล้จะปีใหม่แล้วมันจะมาลักษณะอย่างนี้เรามีศรัทธาต่อร่อนในหัวใจละออกให้หมดเลยนะครับนี่ฝากด้วยและอย่างหนึ่งตะกี้เรื่องการทะเลาะกันระหว่างครอบครัวเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ผู้ชายหยุดซะก่อนแล้วก็ผู้หญิงก็บอกว่าโอเคให้ผู้ชายหยุดแล้วผู้หญิงก็พูดต่อนะครับแต่จริงๆเนี่ยนะเรื่องจริงๆนบีบอกลายะตะคอสมูอามามาเอาลาดิกุมอย่าทะเลาะกันต่อหน้าลูกคนเราเวลาทะเลาะกันเนี่ยท่านคิดนิดนึงเวลาทะเลาะกันเนี่ยคำพูดคำจานี่บางครั้งขาดการกันกองเลยคำแรกที่ขึ้นกันคือขึ้นมึงขึ้นกูก่อนเลยไทยเดิมเลยแหละพูดแบบไทยเดิมขึ้นมึงขึ้นกูแล้วไม่ว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นมะเป็นป๋าแล้วเป็นอะไรแล้วไม่มีแล้วขึ้นศัพท์อย่างนี้แล้วแล้วยิ่งพูดไปแล้วความพูดที่ออกมาเนี่ยบางทีความพูดที่ไม่น่าจะออกจากปากพ่อแม่ก็ออกมาและลูกนั่งฟังอยู่คนที่เครียดที่สุดคนที่ลำบากที่สุดคือลูกเราที่ฟังการทะเลาะของพ่อแม่จะเข้าข้างพ่อดีเข้าข้างย่อดีหรือเปล่าเข้าข้างมะดีหรือเปล่าตัดสินใจยากนะเอาทางนี้แล้วเอาทางนี้นี่ไหนเขาจะเหนื่อยกับเราอีกเราทะเลาะกันพอเราเลิกแล้วก็จบแต่เด็กไม่รู้จักเอาเดี๋ยวจะหาข้าวข้างมะย่อก็จะตีหรือข้าวข้างย่อมะก็จะตีเอาไหนเนี่ยเอาตัววะลายตะคอสมูไม่ต้องทะเลาะกันอย่างที่อาจารย์ว่าที่นี่ไม่ต้องทะเลาะกันอยู่ในบ้านเราอีกรอมกันในครอบครัวเราจะเห็นว่าเชคมูฮัมหมัดอุไตมินสั่งไว้เลยว่าถ้าครอบครัวมีความสุขอย่าขาด3ประการประการที่1อิกรอมคำว่าอิกรอมเนี่ยเราให้เกียรติกันคนนี้คือใครคือป๋าคนนี้คือใครคือมะพอป๋าพูดมะก็ฟังมะพูดป๋าก็ฟังก็ไม่เป็นไรจะให้เกียรติไงคนนี้ก็คือสามีเราคนนี้ภรรยาเรานะครับต้องให้เกียรติอย่างอันที่1ที่2รีดอยอมกันเราอยู่ในกันเนี่ยมีแพ้มีชนะนะไม่ใช่มวยปั้มนะมวยปั้มมีกรรมการมวยชกก็มีกรรมการแต่อยู่กันสามีภรรยานี่ไม่มีกรรมการมีอย่างเดียวคืออัลลอฮุมมะยันนิบนัชัยฏอนใช่ไหม
2: ใช่พอยังใช้ได้
0: ไม่ใช่ดูอ้อปีใหม่นะดูอ้อใช้ที่จะใช่นะครับนี่คือรีดอนะครับที่หนึ่งอิกรอมสองรีดอสามอัลอัฟวาอภัยให้ภรรยาครั้งหนึ่งผมเนี่ยฟังอาจารย์มุสตอฟาพูดเกี่ยวกับฮับซ้อเนี่ยนบีไม่กลับบ้านช้าไปประมาณชั่วโมงกว่ากลับมาฮับซ้อพูดครึ่งชั่วโมงพูดเรื่อยไปผู้หญิงนี่มีอยู่อย่างนึงคือว่าเวลาพูดเนี่ยเรื่องของสามีพูดแบบฟาติฮะถ้าขึ้นอัลฮัมแล้วไม่รัดดอนก็ไม่จบอ่ะต้องให้จบว่ารัดดอนลีนอามินจะหยุดได้นะครับพูดไม่หยุดนบีทำยังไง
2: ชมภรรยาหรือด่าภรรยาเนี่ย
0: อันนี้เล่าก่อนเราก่อน
2: ใช
0: ่ฮับซ้อพูดรีไปนบีก็ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้ม นบีก็บอกภรรยาว่าอับซอดหนูอ่ะหนูจบไปยังแล้วก็นบีก็ยิ้มอับซอดจบแล้วที่หนูพูดตะกี้เนี่ยนะไม่ใช่อย่างที่หนูพูดหรอกที่ไปนี่ไปธุระเรื่องอื่นเรื่องมันมีค้างอยู่แค่นี้ทำนี้เสร็จธุระแล้วก็กลับมาช้าไปนิดเดียวเองแต่เธอเข้าใจผิดแต่ว่าเราเนี่ยอภัยให้หนูนบียิ้มอย่างเดียวนบีน้ำหน้าไม่บึ้งเลยนะนี่เห็นไหมคำว่าการเป็นผู้ให้อภัยกับภรรยาอย่างนี้ดังนั้นผู้ที่ผู้หญิงก็เช่นเดียวกันต้องเข้าใจสามีหรือภรรยาช้านิดช้าหน่อยก็ยอมกันช้านิดช้าหน่อยก็อภัยซึ่งกันและกันการอภัยเท่านั้นแหละที่นึกนิดหนึ่งนะครับว่านบีอาดัมอะลัยฮิสสลามวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ลงจากสวรรค์มาอยู่บนแผ่นดินเนี่ยอิบิตูเนี่ยหมายถึงฮาวอกับอาดัมลงจากสวรรค์สาเหตุจากไปละเมิดประคาบเมิดการปฏิบัติในกินผลไม้คุณดีในสวรรค์นะครับผลไม้คุณนี่ในสวรรค์ที่ให้นบีอาดัมกับฮาวาไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยห้ามกินผลไม้ชนิดเดียวคุณดิแต่ว่าอาซัลลอฮุมะชัยฏอนอันฮาชัยฏอนก็ยั่วเลยอาดัมหลวมตัวไปไหนก็ไปกินผลไม้นี่ห้ามที่อัลเลาะห์ห้ามไว้คนไทยนะอัลเลาะห์ตะอาลาก็ลงโทษอาดัมให้ลงมาอยู่บนโลกโดยให้ยาไอลุมฟิลอัรฎิคอลีฟะห์ให้เป็นมาปกครองพื้นดินแผ่นดินทั้งหมดนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าลงมาจากฟ้ามาอยู่บนแผ่นดินมาปกครองโลกเนี่ย300ปีนะไม่ได้เห็นดูฟ้าของอัลเลาะห์เลยในตัฟซีรฟัตูฮาตุลอิลาฮิยะห์เขียนไว้ฟังเฉยๆก็แล้วกันนักวิชาการระดับนี้เขียนว่าไม่เห็นไม่เงยเลยคือเครื่องชัยฏอนน่ะสามารถหลอกให้กินผลไม้คุณนี่ได้ที่ทําให้เราต้องลงโทษโดยการให้ลงจากสวรรค์มาอยู่บนโลกนี้นะครับที่ประเด็นที่กําลังบอกกับพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าฟาตาบะอะไรถามว่าฟาตาบะอะไรเนี่ยนบีก็พยายามขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าในการที่ตะบัดที่จะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ว่าผิดแล้วที่ชัยฏอนมันยั่วต้องหลวมตัวไปเนี่ยและแล้วก็อัลเลาะห์ตะอาลาก็อภัยให้กับอาดัมก็เป็นข้อคิดไงฉะนั้นการอภัยซึ่งกันและกันเนี่ยจะเป็นสามีก็ดีภรรยาก็ดีเราอภัยให้กันนะครับแต่ว่าการที่คนเราพูดเยอะมันก็ทําอาจให้มีความรําคาญแต่พยายามพูดให้น้อยบางทีเรื่องยังไม่ถึงควรจะพูดเยอะก็อย่าพูดเยอะและยิ่งคนอายุเยอะเนี่ยพูดเยอะมันก็มีความรําคาญเกิดขึ้นเยอะแต่คนเราเวลาโกรธเนี่ยตามแพทย์ณปัจจุบันนี้ได้ชี้ชัดไว้นะครับว่าคนเราเวลาโกรธจะมีฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ในร่างกายเนี่ยหลั่งมาผสมกับเลือดพอผสมกับเลือดแล้วเนี่ยทำให้เลือดข้นเวลาเราพูดเราเวลาจะเนี่ยปากจะสั่นมือจะสั่นเพราะอะไรเลือดเหนียวนะครับดังนั้นจะเห็นว่าคนเราเวลาโกรธเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะให้ข้อปฏิบัติว่าแล้วนบีก็เน้นว่าลาตักดับท่านอย่าโกรธกันนะโกรธแล้วมันจะมีผลกระทบอย่างนี้โดยนบีเน้น3ครั้งลาตักดับลาตักดับลาตักดับอย่าโกรธกันนะอย่าโมโหนะที่รอดจะได้ไม่รอดนี่กล่าวซ้ำทั้ง3ครั้งให้เห็นว่าอย่าทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันอาจจะเกิดให้เกิดผลเสียหายกับชีวิตเราดังนั้นแพทย์ปัจจุบันวิเคราะห์ใน5คนของคนที่โกรธเก่งๆเนี่ยคนมโหเก่งๆเนี่ยใน5คนเนี่ยจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต3คนคนที่มโหได้ไล่นะและณปัจจุบันเนี่ยคนที่มโหเก่งๆเนี่ยจะเห็นว่าไตจะวายไตจะเสียเราสังเกตคนปัจจุบันนี้คนไตเสียเนี่ยนะครับไตต้องล้างไตเนี่ยสาเหตุจากอะไรสาเหตุจากคนที่อารมณ์ร้อนนะครับอารมณ์ร้อนฉะนั้นตรงนี้แหละเราจะเห็นว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ชี้ทางให้เราทั้งหมดเลยโดยทำยังไงเวลาเราโกรธกันเนี่ยถ้ายืนอยู่ฟันจะจะลิสให้นั่งลงนั่งลงก็ยังดิ้นพับพับยังโกรธอยู่ยังไม่อยากจะพอแค่นี้ฟันจะตะวันตะให้ไปอาบน้ำละหมาดซะพ คนเราเวลากอดนี่กำลังมโหสถได้นี่นะหยุดแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดมันจะให้ทุกอย่างเย็นลงขึ้นได้นี่นบีสอนให้กับชีวิตเราดังนั้นเวลาชีวิตเห็นคนก็โกรธกันควรจะแนะนำที่นำให้เขาว่าอย่าโกรธกันแต่ยืนอยู่ก็ให้เขานั่งลงนั่งลงแล้วก็ยังจะฟืดฟัดอยู่ก็ไปอาบน้ำละหมาดเสียมันจะจบไม่ใช่ว่าเวลาทะเลาะกันหรือเวลาโกรธกันก็ลุ้นนะครับลุ้นเลยลุ้นให้มันพังไปเลยไม่ใช่ดังนั้นบอกพี่น้องว่านี่คืออิสลามสอนตอนจะให้สวรรค์เราเกิดขึ้นในบ้านไม่ยากอย่างที่เราพูดกันวันนี้แล้วจะส่วนจะให้เกิดนรกก็ไม่ยากถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะคุมได้ให้บ้านเราเกิดการอ่านกุรอานละหมาดถ้าบ้านไหนไม่มีละหมาดแน่นอนนะครับแน่นอนต้องเป็นนรกแน่นอนเลยฉะนั้นอาจารย์มุสฟาจะเสริมไปอีกนิดไหมนะครับเราใช้เวลาตรงนี้เกินเวลาที่จะขัดไปให้แล้วนะครับเพราะอาจารย์ที่จะมาพูดต่อไปก็ยังมีอยู่นะครับคงจะไม่ใช้เวลาคนอื่นนะอาจารย์จะอีกนิดก็เชิญครับ
2: ไม่ต้อง
0: ก็คงจะก็ขอเวลาใช้เวลาตรงนี้หมดเวลาของเราก็คงจะใช้แค่นี้ท้ายสุดขอให้พี่น้องที่มาร่วมงานวันนี้ให้เกิดความสุขความเจริญขออยู่นิดหนึ่งคือให้พรกับทุกคนตรงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับให้พรว่าอันที่หนึ่งคืออย่าเจ็บและอย่าจนชีวิตนี้ไม่เจ็บนะครับแล้วก็ไม่จนงานที่มีงานของพี่น้องอย่าเต็มแล้วก็มาช่วยงานกันนะครับอันนี้คือให้ของขวัญปีใหม่และให้พรอีกอันหนึ่งกับชีวิตเราในฐานะที่เราได้เป็นอิบาดะลอห์มาขนาดนี้แล้วก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือขอให้เรากินได้นอนได้ละหมาดครบเอา3อย่างพอกินได้ทำดินแล้วจะกินพอดีนะแล้วก็นอนก็ได้นอนทำดินแล้วละหมาดก็ครบนะครับท้ายสุดของชีวิตคงจะได้แค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านเป็นโชคดีวัสสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
3: ์สลามตุลลอฮ์บะกาตุฮ์นะครับดัด
4: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนริศราหรือคุณฟาริดามีมูซอนางสาวนริศราหรือคุณฟาริดามีมูซออายุ45ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูฮัมหมัดมีมูซอและฮัจญะฮับซอแอนดาริสจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเรียบวารีหนองจอกสอบถามโทร09882783110988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจีอับดุรอมานจามจุรีฮะจีอับดุรอมานจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนมุฮาจิรินดูอาเมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีมานของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะกองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393 เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
7: ์หลายๆครั้งที่เรามีความรู้สึกแย่หลายๆครั้งที่เรามีความรู้สึกไม่สบายใจและอีกหลายๆครั้งที่เรามีความรู้สึกขับข้องใจลองหันกลับมาทบทวนตัวเองว่าเรารำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยไปไหมวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติขึ้นความรู้สึกผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญา
8: สูเราะตุลฟัตฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
9: อินนาฟะตะห์นาละกะฟัตฮันมุบีนาลิยัฆฟิรละกัลลอฮ์

ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: เตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
5: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดะวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771711009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
8: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอดิซันยัลลอฮุกอลัลลาซีตุจาดิลุกะฟีซัลจิฮาวะตัชตะกี

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين

فإن طال سنين إيمان ذلك لسوء

พذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجد

يحلفون على الكذب ويحلفون

0: وهو علام الغيوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ผู้ที่ติดตามรับชมทุกคนวันนี้นะครับดุอาของศรัทธาชนเป็นดุอาที่ขอให้อัลลอฮ์นั้นโปรดช่วยเหลือนะครับประทานชัยชนะแล้วก็โปรดวางชีวิตเราเนี่ยนะครับให้อยู่ในสิ่งที่ดีงามดุอาบทนี้เป็นหะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามติรมิซีดุอาบทนี้มีว่าร็อบบี้นี้แปลว่าโอ้อัลลอฮ์นะครับคำว่าร็อบบี้เนี่ยจริงๆมาจากคำว่าร็อบบีแปลว่าพระเจ้าของฉันนะครับยาร็อบบีแล้วก็ให้สั้นลงกลายเป็นร็อบบี้คำว่าร็อบบี้ความหมายยาร็อบบีร็อบบี้เนี่ยความหมายเหมือนกับอัลลอฮุมมาแปลว่าโอ้อัลลอฮ์เหมือนกันนะครับร็อบบี้โอ้อัลลอฮ์อาอินนีโปรดช่วยเหลือฉันนะครับวะลาตัวเอ็นอะไรยะตัวนี้ต้องพูดถึงภาษาอาหรับหน่อยนะครับภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าเขาเรียกว่าเช่นคำว่าขอดุอาเนี่ยนะครับดุอาลีขอให้กับฉันถ้าดุอาอะไรยะเนี่ยแปลว่าขอเหมือนกันแต่ว่าขอสาบแช่งฉะนั้นคำว่าอาอินนีโปรดช่วยเหลือฉันวะลาตัวอินอะไรยะเนี่ยอย่าช่วยให้ฉันไปในสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้ช่วยเหลือฉันในสิ่งที่ดีร็อบบี้อาอินนีวะลาตัวอินอะไรยะโออัลลอฮ์โปรดช่วยเหลือฉันในสิ่งที่ดีนะครับอย่าไปช่วยฉันไปสู่สิ่งที่ไม่ดีขอต่อรอบไปว่าวันซุดนีวลาตันซุดอะไรยะโปรดให้ชัยชนะแก่ฉันวลาตันซุดอะไรยะอย่าให้ฉันต้องคนอื่นมีชัยชนะเหนือฉันนะครับให้ฉันเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ความหมายตัวภาษาจะคล้ายกันแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนคำบุพบทแล้วเนี่ยความหมายจะตรงกันข้ามวันซุดนีวลาตันซุดอะไรยะแปลว่าโปรดให้ฉันได้รับชัยชนะอย่าให้เป็นผู้ที่พ่ายแพ้และสุดท้ายขอต่อร้องว่าวัมกุลีวลาตัมกุลอะไรยะแปลว่าโปรดนะครับมักรอเนี่ยนะครับมักรุนแปลว่าแผนการตรงนี้บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยโปรดวางแผนการให้กับฉันคือวางชีวิตฉันเนี่ยให้ไปเจอสิ่งดีๆเวลาทำกุลอะไรยะอย่าวางชีวิตฉันเนี่ยให้ไปสู่สิ่งที่ไม่ดีนี่คือดุอาที่เป็นหะดีษนะครับรายงานในท่านอิหม่ามติรมิซีร็อบบี้โออัลลอฮ์อาอินนีเวลาตัวอินอะไรยะโปรดช่วยเหลือฉันในสิ่งที่ดีแปลความหมายโดยรวบยอดเลยจะเข้าใจง่ายกว่านะครับวรรคที่สองบอกว่าวันซุดนีวะลาตันซุดอะไรยะโปรดให้ฉันนั้นได้รับชัยชนะจะเป็นดุนยาอาคิเราะห์อะไรก็แล้วแต่อย่ามาดูความหมายกันและสุดท้ายบอกว่าวัมกุดลีวะลาตัมกุดอะไรยะโปรดวางชีวิตฉันนะครับวางแผนการให้ฉันเนี่ยในชีวิตได้รับในสิ่งที่ดีนี่คือดุอาที่เป็นหะดีษนะครับรายงานโดยท่านอิหม่ามติรมิซีพี่น้องได้รับอะไรจากดุอาบทนี้บ้างประการแรกนะครับคำว่าอาอินนีอีอานะแปลว่าความช่วยเหลือวันนี้พี่น้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยบางทีเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีตรงนี้อยู่ภายใต้การกำหนดของอัลเลาะห์กอดอวันกอดัตรุกนอีมานข้อที่6ต้องศรัทธาสิ่งที่ดีมาประสบก็เป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์สิ่งที่ไม่ดีมาประสบก็อยู่ภายใต้พระประสงค์ของอัลเลาะห์ฉะนั้นในโลกมนุษย์สำหรับมุสลิมแล้วเนี่ยไม่มีความบังเอิญถ้ามีความบังเอิญปุ๊บแปลว่าอิรอดะตุลลอฮ์ความเขาเรียกว่าความต้องการของอัลลอฮ์เนี่ยไม่สมบูรณ์หมายความว่ากำหนดไม่ได้มีความบังเอิญเกิดขึ้นแสดงว่าอำนาจของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ครอบคุมจักรวาลฉะนั้นมุสลิมจึงปฏิเสธความบังเอิญจะถูกหวยจะเดินเหยียบขวดกระทิงแดงนะครับนกจะขี้ใส่หัวไม่มีความบังเอิญอยู่ภายใต้การรอบรู้และก็การกำหนดของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นฉะนั้นเมื่อมีทั้งความดีความชั่วมาจากอัลลอฮ์นะครับบางคนก็บอกว่าอ้าวถ้าความชั่วมาจากอัลลอฮ์แล้วฉันทำชั่วเนี่ยอัลลอฮ์จะมาลงโทษฉันได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์สร้างอัสบาบสาเหตุมานะครับสาเหตุที่นำไปสู่ความดีสร้างมาแล้วก็สร้างสาเหตุที่นำไปสู่ความชั่วให้มาเช่นความดีนะครับให้มัสยิดมานะครับถ้าเราเข้ามัสยิดแล้วละหมาดนะครับก็นำไปสู่ความดีให้เล่ามาแต่ถ้ากินแล้วเมาก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นจะไปตีเขาจะไปฆ่าเขาจะไปทำชั่วให้สาเหตุมาแล้วก็มนุษย์เป็นผู้ที่มีอิสระในการที่จะเลือกสาเหตุตรงนั้นฉะนั้นเมื่อเลือกสาเหตุที่ดีก็นำไปสู่ความดีเลือกสิ่งที่นำไปสู่ความชั่วก็ได้รับผลลัพธ์คือความชั่วฉะนั้นเวลาขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอินนีวะลาตุอินอะไรยะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ตัวอินนี ่วยให้ฉันเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้รับในสิ่งที่ดีในทางสองแพ่งที่ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะดีจะชั่วนะครับทุกอย่างมันจะอัลลอฮ์หมดแต่มันต้องมีอิสระในการเลือกไอ้การเลือกตรงนี้เนี่ยมันมาจากหัวใจที่มันพลิกไปพลิกมาวันนี้อีหม่านดีเลือกสิ่งที่ดีนะครับวันไหนอีหม่านมันลดระดับหน่อยนะครับยังไม่ใช่กาเฟสยังไม่ใช่ตัวมุตัดแต่ว่าระดับของอีหม่านมันลดลงมาก็มีแนวโน้มที่จะทำตามนับซูเบื้องต่ำจะเอ็นไปสู่ความชั่วฉะนั้นขอต่อล้อว่าโปรดช่วยเหลือฉันในสิ่งที่ดีนะครับประการต่อมาขอต่อล้อว่าวันสุดนีวันตันสุดอะไรยะโปรดให้ฉันเนี่ยได้รับชัยชนะตรงนี้ชัยชนะตรงนี้ความหมายกว้างนะครับเวลาที่มุสลิมเนี่ยอิสลามนะครับมุสลิมมีชัยชนะแล้วก็อิสลามได้รับการเผยแพร่ขจรกระจายก็ถือเป็นชัยชนะเหมือนกันฉะนั้นชัยชนะที่เกิดขึ้นหมายความได้ถึงโลกดุนยาก็ได้นะครับวันนี้อิสลามเป็นศาสนาที่เขาเรียกว่าได้รับความท้าทายมากเหลือเกินในขณะที่หลายๆความเชื่อนะครับเมื่อโลกเปลี่ยนไปศาสนาเหมือนจะตามไม่ทันเมื่อตามไม่ทันแล้ววิธีแก้ก็คือตัดเลยนะครับไอ้ทางโลกก็ทำทางโลกไปไอ้ศาสนาก็อยู่ในวัดอยู่ในโบสถ์ไปนั่นคือหลายๆความเชื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเมื่อศาสนาวิทยาศาสตร์มันไปกันไม่ได้ทำยังไงล่ะก็ตัดกันไปละกันนะครับไม่ต้องเกี่ยวกันแต่อิสลามทำแบบนั้นไม่ได้วันนี้เราไม่สามารถแยกอาณาจักรออกจากศาสนาจักรได้การเมืองก็มีอิสลามการค้าขายเศรษฐกิจก็มีอิสลามนะครับการเจรจากฎหมายก็มีอิสลามศิลปะก็ต้องมีอิสลามด้วยฉะนั้นเมื่ออิสลามเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างทางโลกกับทางศาสนาต้องไปคู่กันแล้วก็กุรอานอิสลามเนี่ยเป็นธรรมนูญชีวิตฉะนั้นอิสลามมีความท้าทายวันนี้โลกเปลี่ยนเป็นกระแสวัตถุมากขึ้นแต่อิสลามยังบอกให้คนนั้นเขาเรียกว่าเรียกหาจิตวิญญาณอยู่ก็คือทำความดีอยู่คราวนี้เมื่อโลกเปลี่ยนไปอิสลามก็ได้รับความท้าทายว่าความเชื่อแบบนี้เนี่ยที่มีมา 1,400 ปีเผยแพร่โดยคนที่ชื่อมูฮัมหมัดอยู่ในทะเลทรายไม่มีอะไรเลยไม่มีความเจริญเลยวันนี้โลกเจริญแล้วอิสลามจะวางตัวแบบไหนจะตัดทางโลกทิ้งเลยไหมฉันก็ไม่เอาทางโลกอยู่ในสุเรานี่แหละหรือว่าจะตามเขาหมดเลยสุดท้ายหลุดออกจากกรอบที่เป็นศาสนาตรงนี้ก็ไม่ใช่ถูกต้องแต่เป็นสิ่งที่เรานั้นต้องก้าวไปด้วยตามความทันสมัยด้วยแล้วก็มีศาสนาด้วยเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยากแต่ว่าเราไม่สมควรมองให้เป็นปัญหาสมควรมองให้เป็นความท้าทายแล้วคนที่ได้รับความท้าทายถูกท้าทายมากที่สุดในโลกสมัยปัจจุบันก็คือมุสลิมวันนี้มุสลิมได้รับการท้าทายครับว่าการที่เป็นอิสลามเนี่ยมันเป็นการก่อการร้ายเป็นหัวรุนแรงนะครับเป็นหลักการที่ค่ำคึกแล้วก็ไปไหนไม่ได้ขอกินดอกเบี้ยกันทั้งโลกแต่มุสลิมประกาศว่าฉันไม่กินดอกเบี้ยคนก็ดูว่าจะดูที่วันน้ำหน้าใครคนไม่กินดอกเบี้ยเนี่ยมันจะไปรอดไหมระบบเศรษฐกิจก็เป็นดอกเบี้ยกันหมดแต่อิสลามบอกว่าวันนี้ไม่เอาดอกเบี้ยจะทำการค้าถ้าอยากได้กำไรก็มาลงทุนด้วยกันมาแบกรับความเสี่ยงด้วยกันคนก็ดูว่าดูเด้มันจะไปรอดไหมอิสลามได้รับความท้าทายครับฉะนั้นเราขอดุอาจากอัลลอฮ์ว่าขอให้ได้รับชัยชนะตรงนี้หลักการมันสมบูรณ์นะครับสูงส่งอยู่แล้วแต่มุสลิมคนที่เอาอิสลามมาปฏิบัตินี่แหละได้รับความท้าทายว่าจะทำสำเร็จเปล่านะครับประการต่อมาครับประการสุดท้ายขอต่อล้อว่าวัมกุลีวะลาตัมกุลอะลัยยาโปรดวานชีวิตฉันเนี่ยนะครับให้อยู่ในแผนการที่ดีของพระองค์วันนี้ถ้าพี่น้องนะครับอ่านประวัติศาสตร์ย้อนไปในอดีตหลายๆครั้งที่ศัตรูของอิสลามวางแผนที่จะทำลายอิสลามตัวอย่างเช่นอับราฮัมนำกองทัพช้างมาวางแผนมาอย่างดีเลยคนในมักกะไม่มีอะไรเลยนะครับอับราฮัมพาช้างมา13เชือกกองทัพคนอีก 60,000 เละแน่ๆมักกะแต่สุดท้ายแผนการที่วางไว้อัลลอฮ์วางแผนการดีกว่าซ้อนมาสิ่งที่พินาศไม่ใช่มักกะแต่เป็นกองทัพช้างของอับราฮัมฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตขอต่ออัลลอฮ์ครับให้วางไว้ให้เรานั้นประสบในสิ่งที่ดีบางทีเขาก็ไม่ทราบแต่ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทราบดีแล้วกำหนดสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับชีวิตมุสลิมผู้ศรัทธาทั้งหลายดูอาบทนี้ฝากกับพี่น้องนะครับก่อนจะจากกันไปเป็นดูอาที่เป็นฮะดิษรายงานในถ้ำอิหม่ามติมีดีนะครับให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราให้ได้รับชัยชนะแล้วก็วางชีวิตเรานั้นให้อยู่ในสิ่งที่ดีดูอาบทนี้มีว่ารับบีโออัลลอฮ์อาอินนีวะลาตออินอะลัยยาโปรดช่วยเหลือเราให้ได้รับในสิ่งที่ดีนะครับวันสุดนี้วันดาตันสุดอะไรยะโปรดให้เรานั้นได้รับชัยชนะ วัมกุดลีวลาตัมกุดอะลัยยาและโปรดวางเรานั้นนะครับให้อยู่ในแผนการที่ดีของพระองค์ให้มันเหมาะสมวะบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب
2: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายทานศรัทธาของอิสลามได้ทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติวิทยุเสียงอิสลามฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลก

ราจะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับของนครมาดีนะหนึ่งในเรื่องราวหรือประวัติศาสตร์นั่นก็คือสมรภูมิอูฮุดและก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักเจบาลุลอูฮุดนะครับเป็นหนึ่งในภูเขาที่เราเรียกว่าอูฮุดแต่พี่น้องที่เป็นฮุจญาตหรือพี่น้องที่ได้เคยไปทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์เนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนนะครับบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในสมรภูมิอูฮุดนะครับซึ่งบรรดาซอฮาบะห์ประมาณ70กว่าคนนะครับท่านมุสนับบินอุเมรท่านฮัมซะห์นะครับแล้วก็ท่านอับดุลลาห์บินจูเบรและบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นๆอีกมากมายที่เสียชีวิตในครั้งนี้นะครับซึ่งสมรภูมิอูฮุดนะครับซึ่งที่เราจะเรียกกันว่าเจบัลอูฮุดนะครับซึ่งเป็นภูเขาที่มีความประเสริฐและมีความหมายว่าอย่างไรนะครับในการบันทึกนะครับภูเขาอูฮุดนั้นตั้งอยู่นะครับทางทิศเหนือของมัสยิดนบวีนะครับซึ่งอยู่ห่างประมาณ4กิโลเมตรนะครับที่เขาเรียกชื่อว่าภูเขาอูฮุดนะครับก็มีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับประการหนึ่งก็คือเป็นภูเขาลูกเดียวที่อ้อมล้อมไปด้วยแม่น้ำหรือลำธารเล็กๆนะครับหรือเป็นภูเขาลูกเดียวที่ไม่มีภูเขาอื่นมาอยู่รอบๆนะครับส่วนชื่อที่สองเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งในราชวงศ์ของมามาลิกนะครับที่ได้อาศัยอยู่ณที่ตรงนี้เขาก็เลยเรียกว่าอูฮุดเพราะผู้ชายที่มาอยู่นั้นชื่อว่าอูฮุดนะครับส่วนสาเหตุที่สามก็มาจากคำว่าเป็นเครื่องหมายในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวนะครับเพราะว่าอูฮุดนั้นเป็นหนึ่งในภูเขาที่มาจากสวนสวรรค์นะครับฉะนั้นนะครับพี่น้องที่ได้ไปเยี่ยมเยียนนะครับได้ไปอยู่ดูที่สมรภูมิอูฮุดพี่น้องก็จะได้เห็นภูเขานะครับซึ่งนี่คือเป็นสมรภูมิที่มีการสู้รบกันนะครับกับบรรดาฝ่ายมุชริกีนมักกะฮ์ในปีที่3ฉะนั้นพี่น้องกับความประเสริฐของภูเขาอูฮุดนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวจากท่านอานัสท่านอานัสบอกว่าฮาซานะครับท่านอานัสบินมาลิกบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าฮาซาญะบะลุนยุฮิบบุนาวะนุฮิบบุนะครับนี่คือภูเขาที่มันรักเราและเราก็รักมันและยังมีหะดีษอีกบอกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าภูเขาอูฮุดนั้นเป็นหนึ่งในภูเขาของสวนสวรรค์นบีบอกว่าجبل الأحد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة นะครับภูเขาอูฮุดนั้นมันรักเราและเราก็รักมันและมันเป็นหนึ่งในภูเขาจากสวนสวรรค์พี่น้องครับหนึ่งในความประเสริฐที่เราได้รับทราบเวลาเราละหมาดจนาซะห์นะครับหะดีษบทหนึ่งรายงานจากท่านอบูฮุเรย์รอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันกับใครก็ตามที่เขาละหมาดจนาซะห์นะครับเขาก็จะได้ภาคผลเท่ากับกิรอดนะครับ1กิรอดเนี่ยก็คือเท่ากับภูเขาอูฮุดนะครับแต่ถ้าใครที่ละหมาดญะนาซะห์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดินไปส่งศพที่หลุมฝังศพนะครับที่กุโบร์เนี่ยนะครับเขาก็จะได้เท่ากับกิรอตอนนะครับนั่นหมายถึงว่าได้2ภูเขาอูฮุดนะครับนี่แหละครับพี่น้องภูเขาอูฮุดลูกใหญ่มหึมาที่มีความยาว7กิโลเนี่ยนะครับจะเป็นภาคผลของผู้ที่เขาละหมาดญะนาซะห์ถ้าใครที่ละหมาดแล้วนะครับแล้วก็เดินไปส่งศพที่หลุมฝังศพแล้วเขาก็จะได้เท่ากับ2อูฮุดอัลลอฮุอักบัรเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องครับแล้วก็ยังมีความประเสริฐอีกมากมายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอานัสได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขึ้นไปบนภูเขาอูฮุดพร้อมกับท่านอบูบักและท่านอุมัรและท่านอุสมานปรากฏว่าอูฮุดนั้นเกิดสั่นสะเทือนท่านนบีก็บอกว่าอุสบุตอูฮุดฟะอินนามาอะลัยกะนบียุนวะซิดดีกุนวะชะฮีดานนบีบอกว่าอูฮุดจงหยุดสั่นนะครับให้มันมั่นคงเอาไว้คือไม่บอกให้ภูเขานั้นหยุดนิ่งนะครับเพราะแท้จริงแล้วนั้นนี่คือนบีนะครับนี่คือซิดดีกหมายถึงท่านอบูบักและชะฮีดานหมายถึงท่านอุมัรและท่านอุสมานนะครับแล้วก็ยังมีตัวบทอีกมากมายที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้เปรียบเทียบผลบุญถึงเทียบเท่ากับการลักษณะของอูฮุดพี่น้องครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยได้รับคำสั่งจากท่านนบีเนี่ยให้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ปรากฏว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยหัวเราะอันเนื่องมาจากรูปลักษณะขาของท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยเป็นคนที่ขาเล็กผอมมากและท่านนบีก็ถามว่ามาตัดฮากูนพวกท่านหัวเราะอะไรกันนะครับ
พราะแท้จริงแล้วนะครับนบีบอกว่านะครับลาริจุลุนอินอับดุลลาฮ์อัสกอลูฟีมีซานฟินมีซานยอมันกิยามินอุฮุดนะครับนบีบอกว่าแท้จริงแล้วเท้าของบ่าวผู้นี้นะครับจะหนักในตาช่างนะครับในวันกิยามัตเนี่ยเหมือนกับภูเขาอุฮุดเลยนะครับนี่เป็นการเปรียบเทียบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเท้าของท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดนะครับฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือ เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในสมรภูมิอุฮุดแต่สิ่งที่ผมนำมาเล่าคือความประเสริฐของภูเขาอุฮุดว่าเป็นหนึ่งในภูเขาที่มีความสำคัญและอยู่ในร่องรอยประวัติศาสตร์ของนครมะดีนะห์และเป็นที่เกิดนะครับสมรภูมิอุฮุดนั่นเองฉะนั้นนะครับเราอยากได้ผลบุญมากๆเท่ากับภูเขาอุฮุดให้เรานั้นละหมาดญะนาซะห์มากๆและปฏิบัติตามซุนนะห์นบีนั่นก็คือการเดินไปส่งศพที่หลุมฝังศพนะครับนี่คือความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับร่องรอยของนครมะดีนะห์เกี่ยวกับ

0: أولئك هم الكفرة الفجرة
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนนายปีชาวันหมัดนายปีชาวันหมัดหรือคุณมูซาได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะในวันอาทิตย์ที่17กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดรอรอตินยันนะบ้านป่าอ่อนนุช17แยก24สอบถามโทร0830507599 0830507599อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสุรชาติบินสุมันนายสุรชาติบินสุมันไซนีหรือบังบูได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดสุเหร่าบ้านดอนคลองตันอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนาริสาลาหรือคุณฟาริดามีมูซอนางสาวนาริสาลาหรือคุณฟาริดามีมูซออายุ45ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมุฮัมมัดมีมูซอและฮัจญะฮับซอแอนดาลิสจะละหมาดญะนาซะในวันอาทิตย์ที่17กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเรียบวาลีเขตหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้ง
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอะมาบะอ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะ

เช่นเคยนะครับเรามาพบกันนะฮะในเนื้อเรื่องหรือในรายการที่จะพูดคุยกันในเรื่องของอัลกุรอานนะครับที่จะมีข้อคิดนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เรานั้นควรที่จะต้องโฟกัสเข้าไปนะครับว่ากุรอานนั้นสอนและบอกอะไรกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดำเนินชีวิตอยู่ในดุนยานี้แน่นอนแหละครับเพราะว่าทุกเรื่องทุกอย่างที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องใช้ชีวิตนั้นก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องไม่ฝ่าฝืนเราจะต้องมีวิสัยทัศน์มีเป้าหมายนะครับของการใช้ชีวิตของเราในดุนยานี้และที่สำคัญนั่นก็คือการที่เราจะต้องกลับไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอามันการงานที่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทุกคนปรารถนาและหวังนั่นก็คือสวงสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับครับพี่น้องครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเรายังตอนนี้เราก็ยังอยู่ในซูเราะห์อัลบุรุจนะครับแล้วก็เมื่อตอนที่แล้วนะฮะเราพูดถึงเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกถึงบทลงโทษของคนที่ฝ่าฝืนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันพระองค์ก็ได้บอกนะครับว่าถ้าคนที่กลับตัวกลับใจคนที่พร้อมที่จะลุกโทษคนที่พร้อมที่จะสำนึกผิดเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมที่จะให้อภัยพระองค์ก็ได้บอกว่าฮุวัลกอฟูรุลวะดูดนะครับเป็นผู้ทรงอภัยนะนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะบาปขนาดไหนถ้ายังอยู่ดุนยานี้นะฮะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วเราได้ข้อคิดจากอะไรก็แล้วแต่นะฮะเป็นชนวนหรือเป็นสื่อที่ทำให้เรานั้นได้สตินะฮะในการที่จะกลับมาสู่เส้นทางและแนวทางที่ถูกต้องพระองค์อัลลอฮฺก็พร้อมที่จะให้อภัยกับบ่าวคนนั้นไม่ว่าบ่าวของเขาจะมากเพียงใดก็ตามนะครับมาดูต่อนะครับนะก็แน่นอนแหละครับทุกอย่างที่พระองค์ได้กำหนดให้ทุกอย่างที่พระองค์ได้ประทานให้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ปรารถนานะครับก็จะต้องเป็นไปตามนั้นนะครับในกุรอานบอกว่าฟาอาลุลิมายูรีดนะก็พระองค์ต้องการสิ่งใดหรือจะทำสิ่งใดก็แน่นอนฮะเป็นสิ่งที่ความประสงค์ของพระองค์อยู่แล้วนะครับฮัลอาตากะฮะดีษุมูซาคือข้อนี้กำลังจะบอกว่าเรื่องราวนะฮะกุรอานนี่นะครับบอกเรื่องราวของในคนในอดีตคนในยุคก่อนๆให้กับพวกเราทั้งหลายไม่ใช่เป็นนิทานนะครับพี่น้องเราอย่ามองว่ากุรอานที่เล่าเรื่องฟิรเอาน์เรื่องสมูดนะครับเรื่องอาร์ตเรื่องคนก่อนๆหน้านี้ที่วันเนี้ยเวลาเราศึกษาเราเรียนรู้หรือเมื่อเรารับทราบรับฟังเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องของบรรดานบีอาดัมนบีอิดริสก็มีเรื่องเล็กน้อยนะครับนบีนูห์อะลัยฮิสลามนบีซอละคือนบีคนก่อนหน้านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานบางประชาชาติก็จะกล่าวไว้ในซูเราะห์นี้เป็นบางตอนในซูเราะห์นี้เป็นบางตอนนะครับเอามาในช่วงต่างๆที่มีอะไรที่เขาเรียกแตกต่างกันเล็กน้อยนะเพื่ออะไรครับให้รู้ว่าประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเมื่อได้รับทราบข่าวสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเพราะพฤติกรรมของคนเหล่านั้นเพราะความดื้อด้านของคนเหล่านั้นเขาจึงโดนบทลงโทษเขาจึงเขาเมื่อฝ่าฝืนพระผู้เป็นเจ้าก็จะเจอแบบนี้นะเป็นข้อเตือนสติพวกเราทั้งหลายดังนั้นที่พระองค์อัลลอฮฺสลาบอกว่าฮัลอาตากะฮะดีซุลจุนุดฟิรเอานะวะซะมูดไม่ใช่หรือพวกทหารเหล่านี้เนี่ยคนเหล่านี้นะแม้ฟิรเอาก็ดีซะมูดก็ดีที่มีความแข็งแกร่งในพลทหารในการบัญชาการเนี่ยสุดท้ายเป็นยังไงล่ะครับชาวสมุทรเป็นยังไงนะฮะถูกทำลายล้างนะครับด้วยเสียงกัมปนาตฟิรเอาถูกทำลายล้างด้วยกับการจมน้ำนะฮะถึงเขาจะมีทรัพย์สมบัติมีผู้คนมหาศาลขนาดไหนก็แล้วแต่ปกครองบ้านเมืองใหญ่โตขนาดไหนก็แล้วแต่สุดท้ายเป็นอย่างไรล่ะครับนะฮะบาลิลละดีนะกะฟรูฟีตักซีมดูนะฮะคืออัลลอฮ์ชี้ให้เห็นนะตรงนี้ให้เราได้ตระหนักเลยนะครับว่าบอกถึงขนาดนี้ให้โอกาสถึงขนาดนี้นะฮะแล้วชี้ให้เห็นถึงแบบนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายทำไมครับผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายคือคนที่ฝ่าฝืนก็ยังคงดื้อดึงในการไม่ยอมเชื่อสัจธรรมดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราซึ่งเป็นมุสลิมเรามองในจุดของเราก่อนนะเราที่เป็นมุสลิมนั้นวันนี้เราได้รับคำตักเตือนจากอัลกุรอานเราได้รับคำชี้แนะจากอัลกุรอานซึ่งอาจจะเป็นเขาเรียกเรื่องราวคนใน

0: อดีตซึ่งไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและนำช่วงนั้นตอนนั้นนะที่มันเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเอามาเล่ามาเอามาบอกกับพวกเราทั้งหลายเพื่ออะไรครับเป็นสติเตือนใจพี่น้องลองดูนะครับว่าในกุรอานนี่ประวัติของฟิรเอานี่เยอะพูดเกี่ยวกับเรื่องฟิรเอานี่หลายแง่หลายมุมนะครับและแต่ละประวัติศาสตร์ที่เกิดที่มีในอัลกุรอานถ้าเรามานั่งทบทวนกันเราจะเห็นว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอุมมะมุฮัมมัดียะหรือประชาชาติรุ่นสุดท้ายนี่แหละครับคือพวกเราเนี่ยแหละครับจนถึงวันกิยามะฮ์อะไรล่ะครับความโอหังยะโสการคิดว่าตัวเองเนี่ยโดดเด่นแล้วก็เก่งกาจความสามารถการคิดว่ามีพวกเยอะจะถือว่ามีอำนาจสูงสุดการว่าปกครองหรือการมีพื้นที่ที่นาหรือทรัพย์สินเงินทองอันมากมายจะเป็นผู้ครองโลกทั้งหมดเหล่านี้มันเกิดขึ้นพี่น้องมันเกิดขึ้นแต่เราในฐานะมุสลิมนั้นเราจะรวยแค่ไหนเราจะมีอำนาจแค่ไหนก็แล้วแต่เราต้องสำนึกนะครับว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปอำนาจทั้งหมดมันไม่ใช่เบ็ดเสร็จอยู่ที่เราอำนาจทั้งหมดมันไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นประทานให้เพื่อทดสอบเรานะครับดังนั้นอย่าได้ปฏิเสธอย่าได้เมินเฉยนะครับและอย่าได้คิดว่าเรานั้นจะอยู่ในที่นี้อย่างถาวรและตลอดกาลเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนยอมรับว่าไม่ใช่แต่ถึงกระนั้นน่ะก็ยังมีผู้ที่ปฏิเสธด้วยความคิดว่าก็ไม่เป็นไรตายเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ขอใช้อํานาจขอใช้ความสุขขอใช้ความสนุกสนานความอะไรต่อมีอะไรไปก่อนเดี๋ยวถึงวันนั้นค่อยว่ากันนี่แหละครับเป็นความคิดที่อันตรายที่สุดพี่น้องครับอันตรายตรงไหนล่ะครับอันตรายตรงที่ว่าถ้าเรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยนะฮะมันทำอะไรไม่ได้แล้วเปลี่ยนสักเสี้ยววินาทีสักช่วงหนึ่งของความดีก็เป็นความชั่วความชั่วก็ไม่ได้เลยครับมันจบอยู่แค่ตรงนั้นว่าถ้าวิญญาณออกจากร่างในท่ามกลางที่เรายังไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็น่าเสียดายกับชีวิตที่มีอยู่ในดุนยานี้นะครับดังนั้นพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าบะลิลละดีนะกะฟะรูฟีตักลีมเห็นมั้ยฮะกําลังจะบอกว่าผู้ปฏิเสธก็ยังคงดื้อด้านแล้วก็ยังคงดื้อดึงในการที่จะไม่ยอมรับสัจธรรมนะฮะวัลลอฮุมีวะรออิฮิมมุฮีตนี่อันนี้อีกอายะห์นึงที่บอกกับพวกเราทั้งหลายว่าให้รู้พึงรู้ไว้พึงรู้ไว้เถิดว่าอัลเลาะห์ตะอาลาซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือเราไม่ได้เก่งอะไรอัลเลาะห์มองดูอยู่และอัลเลาะห์เห็นพฤติกรรมการกระทําของเราทั้งหมดทําดีก็แน่นอนครับไม่น่าวิตกถ้าทําดีซึ่งเราคงไม่ต้องบอกว่าเราทําดีอะไรบ้างเพราะการทําดีมันถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วที่น่าวิตกและน่าใคร่ครวญคิดคือการทำสิ่งที่ไม่ดีต่างหากพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรามาดูนะครับว่าโดยธรรมชาติของเราวันนี้นะฮะไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะเรามักจะทบทวนในสิ่งที่เราทําดีเรามักจะทบทวนคิดซ้ำๆพูดย้ำๆในสิ่งที่เราทำดีซึ่งเราลืมไปว่าสิ่งที่เราทำไม่ดีทั้งหลายนั้นน่ะมันเยอะมากกว่าสิ่งที่เราทำดีแล้วเราก็ไม่พูดถึงมันนะพูดตรงนี้หมายความว่ามันไม่ใช่เราเอาความสิ่งที่ไม่ดีของเราในอดีตมาโฆษณามาบอกไม่ใช่นะกำลังจะบอกว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่ค่อยพูดอะไรกันนะเรานิ่งๆแล้วก็ทำไปเรานิ่งๆแล้วก็ทำไปหาไม่ได้เลยตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องหันกลับมานะครับว่าอะไรที่ไม่ดีต้องบอกกันต้องกล่าวกันนะครับว่าสิ่งนี้มันไม่ควรนะสิ่งนี้มันไม่ควรนะมันจะทำให้เราหลงไหลทำให้เรานั้นออกนอกแนวทางของอัลอิสลามไปนะครับดังนั้นอัลลอฮ์จะคงอยู่รอบล้อมแล้วก็ทรงมองดูพวกเราอยู่นะครับดังนั้นเราอย่าคิดว่าเราทำอะไรต่อมีอะไรได้ตลอดนะครับบัลฮุวะกุรอานุมมะจีดเนี่ยให้รู้ว่าทั้งหมดที่เราได้ปฏิบัติทั้งหมดที่เราทำที่เน้นย้ำกับพี่น้องทุกครั้งเลยว่ากุรอานคือธรรมนูญชีวิตกุรอานคือทางนำกุรอานคือวิธีการในการดำเนินชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับในดุนยานี้ดังนั้นไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะมีฐานะอันดรศักดิ์ขนาดไหนจะมีงานการทำดีขนาดไหนหรือจะเป็นคนยากจนขนาดไหนก็แล้วแต่วิถีชีวิตของคนคนนั้นของผู้ศรัทธานั้นก็จะต้องมีคำว่าอัลอิสลามหรือมีอัลกุรอานเป็นทางนำ อย่าลืมนะครับว่าทุกคนจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามทุกคนจะต้องเจอกับวันสุดท้ายวันตายมีมาทุกคนนะฮะและเราลองคิดสักนิดว่าหลังจากนั้นเราจะไปไหนศาสนาอิสลามสอนแล้วบอกกับพวกเราทั้งหลายถึงวันแห่งการตอบแทนให้เราศรัทธาเชื่อเรื่องของชีวิตหลังความตายคำว่าชีวิตมันไม่ใช่ว่ามีชีวิตหมายถึงสิ่งที่เราต้องไปเผชิญหน้าหลังกับที่เราตายไปแล้วมันไม่ใช่ตายแล้วจบกันนะฮะหลายคนบอกตายแล้วก็ขึ้นสวรรค์ไปใครเป็นคนให้พี่น้องใครเป็นคนให้นะครับข้อนี้เคยเปรียบเทียบผมเคยเปรียบเทียบให้กับนักเรียนได้ฟังนะครับว่าลองคิดดูว่านายกเนี่ยนะฮะเล่นการพนันขายสิ่งที่ผิดกฎหมายคือขายยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่นะแล้วเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวส่งเสียลูกเรียนดูแลภรรยาเรื่องทุกอย่างดีหมดเลยครอบครัวเขาลูกของเขาทุกคนบอกว่าพ่อคนนี้ผู้นำคนนี้เป็นคนดีมีใครก็ช่วยเหลือชาวบ้านทุกอย่างหมดเลยทุกคนก็จะบอกคนนี้เป็นคนดีแต่อีกมุมนึงพี่น้องคนที่เขาอะไรได้เสพยาเสพติดจากคนคนนี้ที่เขาขายไปหรือแม้กระทั่งกฎหมายก็บอกว่านี่ผิดกฎหมายถูกจับตกลงใครจะผิดใครจะถูกมุมนึงบอกว่าดีอีกมุมนึงบอกว่าผิดแล้วอะไรล่ะครับจะเป็นจุดเขาเรียกจุดกลางและจุดจบของความว่าดีดีแล้วเราจะนับตรงไหนดังนั้นวันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องครับเปรียบเทียบถึงชีวิตเราว่าถ้าเราบอกว่าการปฏิบัติอย่างนี้การมีชีวิตของเราอย่างนี้มันดีอยู่แล้วใครบอกว่าดีและถ้าหากว่าเราเสียชีวิตไปเราจะไปตรงไหนทุกคนคนที่บอกว่าเราดีเขาจะบอกว่าเราไปสวรรค์แต่คนที่บอกว่าเราทำไม่ดีเขาจะบอกเราไปไหนล่ะครับเห็นไหมฮะมันไม่มีจุดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นในหลักการอิสลามได้สอนแล้วก็บอกอย่างชัดเจนว่าดีต้องดีมาจากพระผู้เป็นเจ้าที่บอกว่าสิ่งนี้ดีนะครับรูปแบบการปฏิบัติสิ่งที่ดีต้องมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าสิ่งนี้ปฏิบัติแล้วจะทำให้ชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเรานะครับไปในทิศทางที่ดีและแน่นอนนะครับถ้าเราอยู่ในเส้นทางอย่างที่บอกนะครับและเราสิ้นชีวิตลงในเส้นทางอย่างนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์เราสามารถบอกได้เพราะเส้นทางนี้นำสู่สวรรค์ตรงกันข้ามถ้าสิ่งใดที่กุรอานบอกไม่ดีแบบฉบับของท่านนบีหรือที่เรียกว่าซุนนะห์ของท่านนบีบอกสิ่งนี้ไม่ดีแล้วเรายังปฏิบัติอยู่เรายังทำอยู่จนกระทั่งอายันมาถึงหรือความตายมาถึงมันก็แน่นอนชัดเจนเขาว่าเส้นทางนี้จะนำพาไปสู่อะไรแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าคนไหนจะไปอย่างไรเราเพียงแค่พยายามทำและพยายามรักษาตัวเราเองอยู่ในคันลองของอัลอิสลามอย่างถูกต้องเท่านั้นพยายามอย่างนี้แหละครับพี่น้องดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อเตือนสติว่ากุรอานเป็นอะไรบัลฮัวกุรอานุนมาจีเราไม่ต้องเถียงอะไรเลยว่าวิธีการปฏิบัติมาอย่างไรใครบอกใครสอนก็มาจากอัลกุรอานนะครับข้อคิดต่างๆที่เราสามารถได้ข้อคิดได้ตระหนักหรือได้อิบรอห์เนี่ยได้การข้อได้สตินะครับจากไหนล่ะครับจากอัลกุรอานที่บอกไว้จากอัลกุรอานที่บอกไว้ว่าการโอหังยะโสอย่างนี้นะครับมันเป็นการกระทำของฟิรเอาที่เคยกระทำในอดีตการคิดว่าตัวเองจะยิ่งใหญ่จะมีอำนาจจะแข็งแรงที่สุดก็บอกไว้ในอดีตในสมัยของพวกสมุทนะการที่จะบอกว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดเราย้อนกลับมาดูที่อัลอิสลามเลยพี่น้องกุรอานบอกทุกอย่างกุรอานสอนให้เราทุกอย่างดังนั้นในซูเราะห์นี่แหละครับที่เราได้ยินได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเราอย่ามองว่ามันเป็นซูเราะห์ที่ไว้อ่านในนมาซมันเป็นซูเราะห์ที่เราไว้อ่านในตอนเปิดงานไม่ใช่เลยครับเป็นกุรอานที่จะนำพาชีวิตเราให้รอดพ้นจากดุนยาที่คอยเขมือบเราเข้าไปทุกทีนะครับมาดูท้ายอายะห์นี้นะครับท้ายซูเราะห์นี้ได้บอกว่าฟีลอฮิมมะห์ฟูซนะให้รู้ว่ากุรอานที่เราบอกกันเนี่ยมันไม่ใช่ในกรณ์ในขอเขียนขึ้นนะไม่ใช่กุรอานที่เรากำลังคุยอยู่นั้นกุรอานที่ถูกรักษาไว้อยู่ที่ชั้นฟาลาฮิลมาฟูซถูกค่อยๆทยอยมา ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นช่วงๆเป็นตอนๆตามสถานการณ์จนกระทั่งครบ30ยุส114ซูเราะห์พี่น้องครับอันนี้ชัดเจนมากๆไม่ว่าเราจะไปที่ไหนในโลกใบนี้นะครับกุรอานยังคงมี30ยุส114ซูเราะห์และถ้ามาดไหมว่ากุรอานนี้ไม่ถูกรักษาไว้กุรอานนี้เป็นคำพูดของนายกรนายขอแน่นอนแหละครับอีกมุมหนึ่งของโลกก็จะเขียนกุรอานที่ไม่เหมือนกุรอานในแถวบ้านเราถูกไหมฮะมันก็จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอนุไปบ้างนะแต่อันนี้พี่น้องลองมาดูว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่กุรอานไม่ว่าสระตัวเดียวก็ผิดไม่ได้พี่น้องเพราะถูกรักษาเอาไว้ด้วยการรักษาของอัลลอฮฺสุภาโนตาลาดังนั้นเราจึงมั่นใจได้เลยว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็คัมภีร์ที่แท้จริงหรือคัมภีร์อันที่เป็นท่านของอัลลอฮฺสุภานั้นถูกรักษาไว้ที่เราฮิลมาฟูสนะครับและที่ประทานให้มาท่านนบีนั้นที่บันทึกไว้ในกระดาษในหนังสัตว์นะครับในกระดูกในการนิพพานในยุคก่อนนะฮะตอนนี้ก็เป็นเนี่ยมุสฮับหรือเป็นกุรอานที่เราได้มาท่องมาจำมาศึกษากันก็เห็นไหมฮะทั้งหมดเหล่านี้ไม่มีผิดเพี้ยนตั้งแต่สมัยท่านนบีคือ 1,400 กว่าปีมาถึงอันตอนนี้พี่น้องครับกุรอานยังไม่ถูกบิดเบือนแน่นอนนะเพราะด้วยอัลลอฮ์ได้สัญญาเอาไว้นะในกุรอานนะว่าพระองค์จะดูแลรักษาดังนั้นแน่นอนล่ะครับนะที่เราศึกษาอัลกุรอานที่เอาอัลกุรอานเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตเพราะกุรอานเป็นสิ่งที่จะนำพาเราทุกคนได้รอดพ้นจากโลกดุนยานี้ได้รอดพ้นจากสิ่งที่จะทำให้เรานั้นหลงไปจากเส้นทางที่ถูกต้องสำคัญอย่างยิ่งพี่น้องครับว่าเวลาเราจับอัลกุรอานเนี่ยนะครับเรามักจะหนึ่งคำพูดที่บอกว่าไม่เข้าใจไม่รู้ภาษาอาหรับไม่ว่าเราจะใช้คำไหนก็แล้วแต่กำลังจะบอกว่าเรากำลังจะออกห่างจากอัลกุรอานและคิดว่ากุรอานนั้นเราคนอย่างเราไม่สามารถเอื้อมถึงคนอย่างเราไม่สามารถที่จะไปถึงนะความเข้าใจอัลกุรอานซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่กุรอานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับชาวอาหรับก็จริงแต่สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พยายามก็คือกระจายกุรอานออกไปทั่วโลกแล้วก็สอนคนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็แล้วแต่คนในชุมชนในหมู่บ้านใดก็แล้วแต่ให้ได้รู้จักกุรอานโดยตรงนะไม่ใช่ว่าจะรู้จากอัลกุรอานต้องรู้จักผ่านเขาเรียกนักบวชคนนั้นนักบวชคนนี้ในอิสลามไม่มีนะครับไม่มีอย่างนั้นทุกคนสามารถศึกษาได้แตกต่างก็ที่ว่าเราจะศึกษามากศึกษาน้อยตรงนั้นแค่นั้นแหละครับพี่น้องแค่นั้นแหละครับถึงวันนี้เนี่ยรายการของเราจึงพยายามที่จะให้เราย้อนกลับมาศึกษาอัลกุรอานในรูปแบบของการทำความเข้าใจส่วนถ้าพี่น้องจะพัฒนาขึ้นไปศึกษาเรื่องความหมายไปศึกษาเรื่องของนะฮูซอรอบที่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นอันนี้ก็ได้อีกแต่วันนี้นะครับต้องบอกว่าในเวลาอันจำกัดนั้นเราพยายามกระตุ้นให้เราทุกคนมุสลิมเราทุกคนนั้นได้หันกลับมาใส่ใจเรื่องของอัลกุรอานให้มากเพราะนี่คือทางนำของชีวิตเรานี่คือทางรอดของบรรดาผู้ศรัทธาทุกๆคนนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนไม่ควรมองข้ามและไม่ควรละทิ้งนะครับและที่สำคัญนั่นก็คือซูเราะห์เหล่านี้เป็นซูเราะห์ที่เราจำกันอยู่ซูเราะห์เหล่านี้เป็นซูเราะห์ที่เราฟังกันโดยทุกวันอยู่แล้วนะครับขออย่างเดียวว่าถ้าเราหันกลับมาเปิดอัลกุรอานแล้วโฟกัสตามไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่ากุรอานบอกอะไรท่อนนี้ของกุรอานกำลังให้อะไรกับเราท่อนนี้กุรอานกำลังชี้นำอะไรให้กับเราท่อนนี้กุรอานกำลังบอกให้เราสำนึกถึงเรื่องอะไรมันจะทำให้เราได้สติมากขึ้นและที่สำคัญก็คือเราจะได้อยู่ในคันลองของอัลอิสลามจนกว่าเราจะกลับไปอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนนายปีชาวันหมัดนายปีชาวันหมัดหรือคุณมูซาได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่17กันยายนเวลา15นาฬิกา ณมัสยิดรอรอตินยันนะบ้านป่าอ่อนนุช17แยก24สอบถามโทร0830507599 0830507599อินนาลิลไลวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสุรชาติบินสุมันนายสุรชาติบินสุมันไซนีหรือบางบูได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดสุเหร่าบ้านดอนคลองตันอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนาริซาลาหรือคุณฟาริดามีมูซอนางสาวนาริซาลาหรือคุณฟาริดามีมูซออายุ45ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมุฮัมมัดมีมูซอและฮัจญะฮับซอแอนดาลิสจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่17กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเรียบวาลีเขตหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้ง
4: กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับขอเริ่มต้นปัญหาเกี่ยวกับรายการอิสลามมีคำตอบในวันนี้เลยนะครับคำถามที่เหลืออยู่ยังอีกเยอะเลยนะครับคำถามแรกวันนี้มาจากสมุทรปราการถามเรื่องครอบครัวมุสลิมะถามว่าสามีเนี่ยไม่ค่อยสนใจครอบครัวแต่เขาก็ให้นะฟะกออย่างครบสมบูรณ์แต่ว่าไม่ค่อยสนใจครอบครัวในเรื่องอื่นๆเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่บกพร่องหรือไม่และก็จะเตือนสามีอย่างไรพี่น้องปัญหาของครอบครัวเนี่ยมีเยอะมากพี่น้องบางทีภรรยาเป็นอย่างนั้นภรรยาดีแล้วบางทีสามีเป็นอย่างนี้หรือบางทีเนี่ยสังเกตเห็นนะครอบครัวที่มีปัญหาต่างๆมีปัญหาหลายๆข้อหลายๆแง่หลายๆมุมเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งสามีและภรรยาเนี่ยไม่เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือบางคนบางคู่สามีเข้าใจศาสนาแต่ภรรยาก็ไม่เข้าใจศาสนานะครับเป็นอย่างนั้นคือสิ่งที่อยากจะเน้นหนักก็คือว่าทั้งสามีและภรรยาเนี่ยพยายามอย่างยิ่งนะที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ฟังศาสนามากๆหาความรู้ความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตรงนี้แหละที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้วก็ดำเนินไปสู่ความสันติสุขอย่างแท้จริงเพราะใครก็ตามแต่ชีวิตของใครชีวิตครอบครัวใดที่อัลลอฮ์ปรารถนาให้ชีวิตของเขาได้ดีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้เข้าใจศาสนาได้รู้แล้วก็เข้าใจศาสนาของพระองค์เสียก่อนดังนั้นสามีภรรยาผมจึงขอแนะนำในจุดเริ่มต้นของปัญหาในวันนี้ก็คือพยายามทำความเข้าใจในศาสนาให้มากๆภรรยารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่สามีเนี่ยไม่ค่อยเอาใจใส่เอาแต่สตางค์มาให้สตางค์มาให้อย่างเดียวจริงเนี่ยบางครอบครัวเขาบอกว่าเธอเอาสตางค์มาให้พอแล้วแต่มันไม่พอแค่นั้นนะในสิทธิที่สามีจะต้องให้กับภรรยาเนี่ยไม่พอแค่นั้นพี่น้องไม่พอแค่นั้นทีนี้ขอแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าสามีเนี่ยไม่เข้าใจศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างท่องแท้ถ้าเข้าใจในเรื่องของศาสนาแล้วนี่นะครับสามีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตัวให้ดีกว่านี้ประการแรกสามีนี่นะจะต้องรักษาน้ำใจของภรรยาด้วยการให้อภัยแก่ภรรยาเนี่ยวันละหลายๆครั้งตามที่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยท่านนบีถูกถามว่ายารอซูลุลลอฮ์กัมอาฟูอานิลคาดิมโอท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันนี่จะเป็นผู้ที่อภัยให้แก่คนชายเนี่ยวันละกี่ครั้งฟะกอละกุลละยาวมินซะบะอีนะมัรรอจงอภัยให้แก่นางนี่นะวันหนึ่ง70ครั้งพี่น้อง70ครั้งวันหนึ่ง70ครั้งทีนี้แค่คนที่เป็นผู้รับใช้เนี่ยอภัยวันหนึ่งเนี่ย70ครั้งสัมมาหาอะไรกับคนที่เป็นภรรยาที่เราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องให้อภัยแก่นางนี้มากๆให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้แล้วก็เป็นหน้าที่ของสามีที่จะต้องให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็ปัจจัยยังชีพที่ฮาลาลให้แก่ภรรยาเป็นหน้าที่ของสามีที่จะต้องสอนภรรยานี้ให้ได้รับรู้ในเรื่องของศาสนาให้ภรรยาได้มีความรู้เรื่องศาสนาเพิ่มขึ้นรวมทั้งตัวเองด้วยและก็เป็นหน้าที่ของสามี
ที่จะต้องให้กำลังใจให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้ความสุขความสุขในที่นี้ก็หมายความว่าในเรื่องของเรื่องบนเตียงเรื่องของเพศสัมพันธ์จำเป็นอย่างยิ่งที่สามีที่จะต้องเอาใจใส่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรินท่านนบีกล่าวอย่างนี้นะยาอับดุลลอฮ์โอ้ท่านอับดุลลอฮ์เอ๋ยนะฉันไม่ได้สอนท่านหรือว่าไอการถือศีลอดในตอนกลางวันเนี่ยไม่ต้องถือทุกวันการละหมาดในยามค่ำคืนฉันไม่ได้บอกท่านหรือว่าไม่ต้องละหมาดตลอดทั้งคืนท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรินก็บอกว่าบะลายารอซูลุลลอฮ์หาไม่ได้ท่านรอซูลบอกกับฉันแล้วว่าไม่ต้องถือศีลอดทุกวันไม่ต้องละหมาดในยามค่ำคืนทุกคืนตลอดทั้งคืนไม่ให้ทำอย่างนั้นและนบีก็บอกอย่างนี้นะฟะอินนาลียาซาดิกะอะไลกะฮักก่อนสำหรับร่างกายของท่านก็มีสิทธิที่ท่านจะต้องให้ว่าอินนาลียไอนี่ลียไอนี่กะอะไลกะฮักก่อนดวงตาเนี่ยก็มีสิทธิที่ท่านจะต้องให้กับดวงตาของท่านนอนหลับพักผ่อนซะว่าอินนาลิซาอูจิกาอะไลกะฮักก่อนและสำหรับภรรยาก็เช่นเดียวกันมีสิทธิที่ท่านจะต้องให้กับนางนะครับซึ่งฟะอาติกุลละดีฮักกินฮักกะหูดังนั้นจงมอบสิทธิที่ท่านจะต้องให้กับส่วนต่างๆนั้นเนี่ยให้มันพยายามไกล่เกลี่ยให้มันพอดิบพอดีอย่าสุดโต่งไปทางด้านใดด้านหนึ่งไม่ใช่สุดโต่งในเรื่องของอิบาดะห์ก็เอาเฉพาะเรื่องอิบาดะห์อย่างเดียวลูกภรรยาไม่สนใจเลยไม่สนใจในการทำมาหากินอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับท่านนบีก็สอนแก่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรินดังนั้นขอให้คนที่เป็นสามีเนี่ยนะอย่าให้เฉพาะสตังอย่างเดียวให้ความอบอุ่นด้วยให้ความสุขด้วยให้ความรักมีการหยอกล้อมีการพูดคุยมีการช่วยเหลืออะไรอะไรในบ้านบ้างเพราะตรงนี้คือแบบฉบับที่เป็นซุนนะห์ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคำถามข้อที่2จากชุมพรนะครับพี่น้องถามว่าจำนำสวนยางไว้กับอิหม่ามและอิหม่ามบอกว่าเวลาตัดยางให้แบ่งกันคนละครึ่งอยากถามว่าฮุกมของศาสนาเนี่ยว่าอย่างไรขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อิหม่ามผู้นี้เป็นผู้ที่เข้าใจศาสนามากกว่านี้หรือเข้าใจศาสนาแล้วก็ขอให้อิหม่ามผู้นี้ได้นำเอาศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยไปปฏิบัติ ด้วยไม่ใช่เห็นแก่ได้ไอการที่เราได้รับจำนำเอาไว้อย่าถามนะครับว่าแล้วเอาตังค์ให้กับเข้าไป 300,000 400,000 นั่นแล้วก็เอาสวนยางมาค้ำประกันเอาไว้เนี่ยเราจะได้อะไรอย่าถามถึงผลประโยชน์ในโลกดุนยานี้แต่ต้องเข้าใจนะครับอิหม่ามต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราจะได้รับณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มากมายเหลือเกินตั้งแต่วันแรกที่เราเอาเงินให้เขาขอยืมไปเขาเอาสวนยางเนี่ยมาจำนำเอาไว้ตั้งแต่วันแรกถ้าเรามีจิตใจที่ช่วยเหลือคนคนนี้จริงๆเท่ากับว่าเราได้รับผลบุญนั่นแหละ 4-5 แสนบาทที่เราได้ให้แกเข้าไปให้เขาขอยืมนะได้รับผลบุญของการทำสนก็เรื่อยไปจนกว่าเราจะได้รับเงินของเราคืนนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้พี่น้องครับการที่เราเป็นผู้หนึ่งที่เอาเงินให้แก่เขาได้ขอยืมและเขาก็เอาสวนยางมาค้ำประกันอันนี้เรียกว่าจำนำแบบนี้เป็นสิ่งที่อนุมัติในหลักการอิสลามแต่จะต้องไม่มีดอกเบี้ยแต่จะต้องไม่มีผลประโยชน์เพราะผลประโยชน์ที่คนที่เป็นเจ้าของเงินจะได้รับจากคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินประโยชน์ตรงนั้นทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดถือว่าเป็นดอกเบี้ยทั้งสิ้นโดยที่ท่านนบีบอกอย่างนี้นะกุลลุกอรดินจัรนัฟอันฟาฮูวาริบาทุกการให้หยิบยืมทุกการให้ยืมทรัพย์สินยืมที่ดินยืมอะไรก็ตามแต่ทุกการหยิบยืมที่เราให้เขาขอยืมไปแล้ว
มันก่อให้เกิดผลประโยชน์กลับคืนมาผลประโยชน์ตรงนั้นถือว่าเป็นดอกเบี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังให้มากๆทีนี้ทำยังไงล่ะการที่หลักการอิสลามอนุมัติให้ทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราในฐานะที่เป็นเจ้าของเงินมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันคือสวนยางแปลว่าเงินที่เราให้เขาคอยยืมไปเนี่ยไม่สูญเปล่าแล้วใช่ไหมไม่สูญเปล่าสมมติว่ายางหรือว่าที่ดินประมาณ10ไร่เนี่ยมันราคาประมาณล้านหนึ่งเขาคอยยืมไปเราไป500,000เราอุ่นใจได้เลยว่าเงิน500,000ของเราเนี่ยไม่สูญเปล่าอ้าวถ้าต่อไปในอนาคตข้างหน้าคนที่เป็นลูกหนี้ของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะนำเอาเงินมาคืนเราได้หมดปัญญาแล้วอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุร่างกายพิกลพิการหมดปัญญาแล้วเราก็เอาสวนนี่ไปขายเสร็จแล้วส่วนต่างเหลือเท่าไหร่ต้องคืนกับเจ้าของสวนเช่นไปขายได้ล้านหนึ่งสิทธิของเราแค่500,000ที่เหลือก็เอาคืนให้แก่คนที่เป็นเจ้าของสวนยางนั่นคือสิ่งที่เป็นแบบอย่างนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องในบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอาผลประโยชน์ไม่ได้นะเอาเงินให้เขาขอยืมไปเสร็จเรียบร้อยปั๊บเขาเอาเงินมาคืนรวมทั้งเอาฮะดียะห์มาให้อีกซองหนึ่งต่างหากฮะดียะห์ตรงนั้นหลักการอิสลามถือว่าเป็นดอกเบี้ยเอามาใช้จ่ายไม่ได้ไปรับเอามาไม่ได้คืนเจ้าของเข้าไปซะนะครับเพราะนั้นอิหม่ามจากชุมพรนะครับพี่น้องจากชุมพรนะไม่ใช่อิหม่ามชุมพรนะพี่น้องจากชุมพรก็อธิบายให้อิหม่ามเขาได้รับทราบไม่เข้าใจโทรศัพท์คุยกับผมนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะช่วยเหลือให้อิหม่ามคนเนี้ยเป็นผู้ที่รอดพ้นจากการกินดอกเบี้ยเสียทีเพราะคนกินดอกเบี้ยคนจ่ายดอกเบี้ยนะครับแล้วก็คนที่เป็นพยานบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยบาปของคนทั้ง3กลุ่มนี้เท่ากันและมันเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่มากประตูต่างๆของการกินดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากท่านนบีสอนว่าประตูขั้นต่ำที่สุดของคนที่กินดอกเบี้ยนั้นก็คือการทำซินากับแม่ของตัวเองเป็นเรื่องที่เลวร้ายจริงๆนะครับดูคำถามสุดท้ายในวันนี้พี่น้องจากจังหวัดตรังถามว่าผมถือศีลอดสุนัตวันจันทร์และวันพฤหัสบางวันเนี่ยเสียบวชอย่างเนี้ยผมต้องใช้บวชนั้นหรือเปล่าพี่น้องเรื่องของการบวชสุนัตนี่นะผมขอให้น้ำหนักว่าแม้ว่าเราถือศีลอดไปแล้วเผอิญได้รับเชิญไปกินบุญอันเนี้ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อำนาจเราตัดสินใจเลยนะจะกินก็ได้โดยละไปวันนั้นก็ไม่ต้องบวชอีกต่อไปหรือจะบวชก็ต่อไปก็ได้โดยที่ไปร่วมงานไปขอดุอาให้แก่เจ้าของงานเขาแต่ก็บอกว่าเราถือศีลอดนะวันนี้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาขอดุอาให้ไม่สามารถกินได้ท่านนบีให้อำนาจกับตัวเราเองตัดสินใจเอาเองแล้วสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือท่านนบีไม่ได้บอกเลยนะครับว่าหลังจากนั้นให้เขาได้ถือศีลอดชายด้วยในเมื่อการถือศีลอดเป็นสุนัตนะครับไม่ใช่ฟัรดูเวลามันขาดไปก็เป็นสุนัตเหมือนกันถ้าเราจะใช้ก็ใช้ในฐานะที่เป็นสุนัตไม่ใช้ก็ไม่เกิดโทษอะไรเพราะนั้นที่ถามว่าจำเป็นต้องใช้ไหมก็ไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าท่านจะไปถือศีลอดนะครับในวันอื่นทดแทนก็สามารถทำได้แต่ไม่จำเป็นไม่เป็นวาญิบที่จะต้องใช้เพราะถือศีลอดตรงนี้มันเป็นการถือศีลอดที่เป็นสุนัตนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะเข้ามาถามท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าอะอินดะกุมชัยอุนนี่พวกเธอมีอาหารเช้ากินบ้างไหมก็ละนางก็กล่าวว่าไม่มีหรอกวันนี้เช้านี้เราไม่มีอาหารเช้ากินเลยกอละฟะอินนีอีดันซออิมุนถ้างั้นวันนี้ฉันขอถือศีลอดก็แล้วกันท่านนบีก็ถือศีลอดจนกระทั่งตลอดวันบางวันท่านนบีเข้ามาดูแล้วอ้าวเช้าวันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันไม่มีอาหารเช้าทำยังไงล่ะนบีก็ถือศีลอดพอถือเข้าไปได้ครึ่งวันท่านหญิงไอชาก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์
กอดอูฮดียะลานาไฮซุนท่านรอซูลุลลอฮ์ช่วงสายๆเนี่ยมันมีอินทผลัมต้มกับนมเนี่ยนะมีเอามาฮะดียะเอามาฮะดียะให้แก่บ้านของเราฉันก็เลยเก็บเอาไว้ให้แก่ท่านตกลงฉันจะทานไหมในวันนี้ฟะกอละกอริบีฮิอานาอามาอินนีซออิมุนซุมมาอากะละท่านนบีบอกว่าเอาไปเอามาแล้วกันไปเอามาแล้วกันแล้วก็บอกว่าแหมวันนี้เนี่ยฉันถือสินอดนะแต่ว่าไปเอามาก่อนแล้วกันซุมมาอากะละหลังจากนั้นนบีก็กินนมที่ต้มกับอินทผลัมที่มีคนเขานำเอามาเป็นฮะดียะให้แก่ครอบครัวของท่านนบีเห็นไหมท่านนบีบอกคนถือสินอดสุนัตเนี่ยเป็นให้อำนาจแก่ตัวเขานะครับอยากจะกินก็กินไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าหากว่าไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินแล้วก็ถือสินอดไปได้ตลอดทั้งวันเป็นอิบาดะห์ที่อะไรนะที่สบายสบายไม่มีอะไรเคร่งครัดหรือว่าไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรมากนักนี่ก็เป็นกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะทำได้แต่ผมได้แนะนำอย่างนี้นะไหนๆเราตั้งใจถือสินอดเพื่อแล้วเพื่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการถือสินอดสุนัตก็ตามแต่ทำให้มันตลอดรอดฟังหน่อยเถอะเพื่อที่จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลัยวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสุรชาติบินสุมันนายสุรชาติบินสุมันไซนีหรือบังบูได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดสุเหร่าบ้านดอนคลองตันอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนาริสาลาหรือคุณฟาริดามีมูซอนางสาวนาริสาลาหรือคุณฟาริดามีมูซออายุ45ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมุฮัมมัดมีมูซอและฮัจยาฮับซอแอนดาลิสจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่17กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเรียบวาลีเขตหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้ง
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านนบีของเราเป็นศาสนทูตคนสุดท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้นมักจะสอนบรรดาซอฮาบะห์ถึงเรื่องในอดีตที่เกิดขึ้นและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะสอนบรรดาซอฮาบะห์บอกถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าพี่น้องครับจากหะดีษบทหนึ่งจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหันหน้ามาหาพวกเราและท่านนบีก็กล่าวว่ายามะชะรัลมุฮาจิรินคอมซุนอิดาอิบตุลีตุมบิฮินวะอูซุบิลลาฮิอันตุดริกูฮุนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับพวกเราบอกว่าโอ้ชาวมุฮาจิรินผู้อพยพทั้งหลาย5สิ่ง5ประการหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นถูกทดสอบด้วยสิ่งนั้นและฉันขอความคุ้มครองด้วยอัลเลาะห์ที่ท่านทั้งหลายนั้นจะต้องประสบกับมันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมันจะเป็นสิ่งที่จะทดสอบพวกท่านทั้งหลายพี่น้องครับประการแรกนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลัมตะซะรอัลฟาฮิชะฟีกอมินกอดฮัตตายุอลินูบิฮาอิลลาฟะชาฟีฮิมอัตตออูนวันจออานอัลลซีลัมตะกุนมะดัดฟีอัสลาฟิฮิมอัลลซีมะดัดสิ่งแรกที่จะถูกทดสอบและจะเกิดขึ้นในประชาชาตินี้นั่นก็คือประการแรกเลยความชั่วร้ายไม่ปรากฏในหมู่ชนใดจนกระทั่งพวกเขาได้โจทย์ฉันกันนอกจากโรคระบาดความอดอยากจะแพร่สะพัดในหมู่ของพวกเขาซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในหมู่บรรพชนของพวกเขาพี่น้องครับนี่คือประการแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อความชั่วร้ายมันมากขึ้นการกระทําซีนาอย่างแพร่หลายนะครับเห็นสิ่งที่เป็นของต้องห้ามเป็นของฮาลาลนี่แหละครับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าความชั่วร้ายที่มีมากมายการกระทําซีนาอย่างแพร่หลายอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้โรคระบาดจะให้ความอดอยากเกิดขึ้นซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประชาชาตินี้โรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทําซินาการปิดประเวณีและการกระทําอนาจารต่างๆในเรื่องของเพศนี่แหละครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กําชับและเตือนให้เรานั้นระมัดระวังจากสิ่งเหล่านี้เพราะมันจะนํามาซึ่งความชั่วร้ายและโรคต่างๆมากมายที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตประการที่2ท่านนบีกล่าวว่าวะลัมยังกุซุลมิกยาลวัลมีซานอิลลาอุคิซุบิสซินีนว่าชิดดะตินมาอูนะว่าเจ้าริสุนตอนอะไรหิมประการที่สองพี่น้องกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าพวกเขาไม่ทำให้บกพร่องในเรื่องของการช่างการตวง นอกจากว่าพวกเขานั้นจะประสบกับความแห้งแล้งความอัตคัดด้านเสบียงอาหารและพวกเขาก็จะตกอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงของผู้ปกครองที่ชั่วช้านั่นหมายความว่าบุคคลใดก็ตามที่พวกเขาเหล่านั้นกระทำโดยกับการค้าขายการสร้างการตวงโดยการคดโกงการช่อโกงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษพวกเขาจะให้เกิดความแห้งแล้งความอดอยากและอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าจะให้ผู้ปกครองนั้นจะกดขี่ข่มเหงพวกเขาเหล่านี้นี่คือบทลงโทษของบุคคลที่กระทำชั่วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในประการที่3บอกว่าวะลัมยัมนาอูซะกาตอัมวาลิฮิมอิลลามูดิอุลกอตเราะมินัสซะมาอ์วะลาอัลบะฮาอิมลัมยุมตอรูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงประการที่3บอกว่าพวกเขาไม่จ่ายซะกาตในทรัพย์สินของพวกเขานอกจากว่าพวกเขานั้นจะถูกระงับไม่ให้ฝนตกลงมาแก่พวกเขาจากฟากฟ้าและถ้าหากว่าไม่มีสัตว์ทั้งหลายอยู่ฝนก็จะไม่ตกยังพวกเขาอย่างแน่นอนพี่น้องครับนี่ก็คือประการที่3ของบทลงโทษของบุคคลหนึ่งที่ไม่ยอมที่จะมอบสิทธิ์ของคนยากจนในทรัพย์สินของเราทรัพย์สินของเราที่เรามีครบตามจำนวนที่ศาสนาให้ออกซะกาตแต่บุคคลเหล่านั้นเขาเก็บเอาไว้โดยที่เขาเหล่านั้นไม่หยิบยื่นให้กับคนยากจนทั้งที่ว่าเงินที่เราได้มานั้นที่เราครอบครองนั้นมันเป็นสิทธิ์ของคนยากจนนี่แหละครับพี่น้องครับบุคคลหนึ่งที่เขาเหล่านั้นจะถูกลงโทษนั่นก็คือบุคคลที่เขาไม่จ่ายทรัพย์สินให้กับคนยากจนตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดบทบัญญัติให้พวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮฺตะอาลาก็จะไม่ให้ฝนตกลงมาจะไม่ให้ความเจริญงอกงามเกี่ยวกับด้านการเกษตรพืชผลต่างๆมากมายอัลลอฮฺบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าหากว่าไม่มีสัตว์เนี่ยแน่นอนฝนก็จะไม่ตกอย่างแน่นอนนะครับประการที่สี่พี่น้องครับวะลัมยังกุดอะฮดัลลอฮิวะอะฮดะรอซูลีอิลลาซัลลัตัลลอฮุอะลัยฮิมอะดูวันมินฆอยริฮิมฟะอะคอซูบะดะมาฟีไอดีฮิมนะครับประการที่4ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงบทลงโทษกับบุคคลหนึ่งที่เขานั้นผิดสัญญากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาไม่ละเมิดพันธสัญญากับอัลเลาะห์และพันธสัญญากับรอซูลนอกจากว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะให้ศัตรูอื่นจากพวกเขาเนี่ยมีอำนาจเหนือพวกเขาและพวกเขาก็จะยึดเอาบางสิ่งบางอย่างในมือของพวกเขาไปนั่นหมายความว่าพี่น้องกับบุคคลใดก็ตามที่เขาละทิ้งบัญญัติของศาสนาและทิ้งคำสั่งของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้บรรดาศัตรูนั้นมายึดและปกครองพวกเขามากดขี่ข่มเหงพวกเขาและจะยึดทรัพย์สินที่พวกเขาเคยมีนั้นไปจากพวกเขานี่แหละครับพี่น้องบทลงโทษที่น่ากลัวยิ่งคือบุคคลหนึ่งที่เขานั้นผิดสัญญากับอัลเลาะห์ละทิ้งละหมาดไม่จ่ายซะกาตไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมีทรัพย์มีความสามารถแต่ไม่ตอบรับการเรียกร้องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ณบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งนะครับหากว่าเราละทิ้งคำสั่งของอัลลอฮฺและทิ้งคำสั่งของนบีแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ศัตรูนั้นมาครอบครองพวกเจ้าและจะยึดทรัพย์สินที่พวกเจ้าเคยได้มานั้นไปจากพวกเจ้านะครับและประการสุดท้ายพี่น้องครับวะมาลัมตะฮ์กุมอะอิมมะตุฮุมบิกิตาบิลลาวะยะตะคัยยะรูมิมมาอันซะลัลลอฮฺอิลลาจะอัลลอฮฺบะซะฮุมบัยนะฮุมพี่น้องครับประการสุดท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับบรรดาชาวมุฮาจิรินบอกว่าและบรรดาผู้นำของพวกเขาไม่ได้ตัดสินตามอัลกุรอานตามกิตาบุลลอฮ์ตามบทบัญญัติของอัลเลาะห์และไม่เลือกปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นประทานลงมาให้นอกจากว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะให้ความรุนแรงของพวกเขาเกิดขึ้นในระหว่างพวกเขาเองนี่แหละครับพี่น้องเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับบรรดามุฮาจิรินบอกว่าบุคคลที่เขาไม่ใช่อัลกุรอานไม่ใช่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ตัดสินในการใช้ชีวิตนะครับหรือว่าเลือกที่จะให้อัลกุรอานเป็นทางนำให้กับพวกเขาแน่นอนอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในความหวาดกลัวอยู่ในความรุนแรงนะครับมีความขัดแย้งกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นรอดพ้นจาก5ประการนี้นะครับการกระทําซินาอย่างแพร่หลายการกระทำชั่วอย่างเปิดเผยนะครับจะนำมาซึ่งความอดอยากจะนำมาซึ่งโรคร้ายต่างๆมากมายซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตหากว่ามีการโกงกันบิดพลิ้วกันปกปิดกันในเรื่องของตาช่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษพวกเขานะครับให้พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รับผลผลิตและก็มีความอัตคัดในเรื่องอาหารและอัลลอฮฺตะอาลาจะให้ผู้ปกครองนั้นกดขี่ข่มเหงพวกเขาบุคคลที่ไม่ใจสกัดอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ให้ฝนนั้นหลั่งลงมาและบุคคลที่เขาบิดพลิ้วกับอัลลอฮ์และรอซูลุลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะให้บุคคลหนึ่งมายึดครองพวกเขาแผ่นดินของพวกเขาบ้านเกิดของพวกเขาและก็จะยึดทรัพย์สินพวกเขาที่เคยมีมาและประการสุดท้ายพี่น้องครับบุคคลที่ไม่ได้เลือกอัลกุรอานเป็นทางนำบุคคลที่ไม่ได้ตัดสินตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แล้ว แน่นอนนะครับอัลลอฮฺตะอาลาก็จะให้เกิดความขัดแย้งเกิดความวิบัติเกิดขึ้นในหมู่ของพวกเขานี่แหละครับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาและขอให้เรานั้นรอดพ้น

0: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายปีชาวันหมัดนายปีชาวันหมัดหรือคุณมูซาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่17กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดรอรอตินยันนะบ้านป่าอ่อนนุช17แยก24สอบถามโทร0830507599 0830507599อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนาริซาลาหรือคุณฟาริดามีมูซอนางสาวนาริซาลาหรือคุณฟาริดามีมูซออายุ45ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมุฮัมมัดมีมูซอและฮัจญะฮับซอแอนดาลิสจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่17กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเลียบวาลีเขตหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้ง
1: กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน

ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลทุกท่านครับวันนี้จะเป็นการอธิบายอัลกุรอานในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่7ถึง10เรื่องมรดกคนมีมรดกหรือไม่มีก็รับฟังได้อ่านเลยดีกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม

เรื่องมรดกเวลาพูดถึงเรื่องมรดกเนี่ยมันมีองค์ประกอบร่วม3ประการก็คือ1มีวาริสแปลว่าผู้รับมรดก2มูวาริสหมายถึงเจ้ามรดกคือเจ้าของทรัพย์คือเจ้ามรดกแล้วก็มีศัพท์อีกคำนึงคืออัลมารูสหมายความว่าทรัพย์ที่เป็นมรดกที่ผู้ตายได้ละเอาไว้นะพอตายไม่ได้เอาไปละเอาไว้ก็ตกเป็นของทายาททีนี้เรื่องมรดกเนี่ยบุคคลที่จะรับมรดกคนที่รับมรดกไม่ได้ก็คือว่ามีการฆ่ากันนะทายาทเนี่ยผู้รับมรดกไปฆ่าเจ้ามรดกตามฮุกกลมของเราก็ไม่สามารถจะรับมรดกจากคนที่ถูกฆ่าได้งั้นอย่าไปคิดฆ่าเขาตายเพื่อจะเอามรดกถ้าจะเอามรดกได้ตามกฎหมายแต่ว่าฮารอมกินของฮารอมไปสองคนต่างศาสนิกนะคนต่างศาสนิกกรณีที่มุอัลลัฟคนที่ไม่ใช่มุสลิมมารับอิสลามแล้วพ่อแม่เขายังอยู่ในศาสนาเดิมถ้ามีการตายเกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะรับมรดกซึ่งกันและกันได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องทรัพย์ที่เขาจะให้ซึ่งไม่เรียกว่าเป็นมรดกนั้นสามารถจะให้ได้ก่อนตายนั่นเป็นเรื่องของการให้อันนี้คือขอบเขตของมรดกอีกคนหนึ่งที่ดูแล้วไม่น่าจะรับมรดกได้แต่ก็รับได้ถือว่าเป็นทายาทผู้รับมรดกได้เหมือนกันก็คือภรรยาที่ถูกยาและอยู่ในอิดดาที่รอจีสามารถระยะการคืนดีได้ยังไม่พ้นอิดดายาหนึ่งครั้งยังไม่พ้นอิดดะเกิดตายมาก็ภรรยาคนนั้นน่ะถึงแม้จะถูกยาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกได้ประเด็นหนึ่งที่น่าจะคิดก็คือว่าเมื่อมรดกเป็นเรื่องที่อัลกุรอานเอามาพูดถึงถ้าจะมองถึงนัยยะก็คือว่าเราต้องพยายามให้มีมรดกนั่นหมายความว่าเราต้องกระตือรือร้นในการที่จะมีทรัพย์สมบัติแล้วส่วนหนึ่งก็ใช้จ่ายไปก่อนที่เราจะตายอีกส่วนที่เหลือหลังจากเราตายก็เป็นทรัพย์ที่เป็นมรดกเพราะนั้นจะเป็นมรดกหลังจากที่เจ้ามรดกได้ตายไปแล้วนะถ้าเจ้ามรดกยังไม่ตายก็ถือว่ายังไม่เป็นมรดกนะงั้นเขาในช่วงนั้นที่ยังไม่ตายเขาจะให้ลูกคนไหนอย่างไรเป็นเรื่องที่เขาพึงใจจะให้เราก็ไป

0: ก็ไม่ได้เพราะเป็นทรัพย์ของเขาแต่ถ้าตายแล้วเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ได้รับตามส่วนนะได้รับตามส่วนไม่มีเลยแต่ว่ามรดกที่นบีให้ไว้ก็คือความรู้ความรู้เป็นมรดกที่ถาวรแต่ตรงที่ว่าลิริยานินาซีบุมมิมมาตารกันวาลิดานิวัลอักรบูนก่อนที่อัลลอฮ์จะลงอายะนี้ลงมาเนี่ยมันก็มีสาเหตุของการลงอายะก็คือว่าก่อนๆนี้พวกยาฮิลียะยาฮิลียะคืออะไรสังคมเก่าที่ไม่มีอิสลามสังคมที่ไม่ใช่อิสลามผมบอกกับพี่น้องว่าเราเนี่ยอยู่ในสังคมใหม่ตรงที่ถูกเปลี่ยนจากยาฮิลียะมาสู่สังคมที่เป็นอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสังคมใหม่ที่มันมีความแตกต่างกว่าสังคมยาฮิลียะกับยาฮิลียะเป็นไงครับไม่ให้มรดกแก่ลูกสาวและก็เด็กๆลูกชายที่เป็นเด็กๆก็ไม่ให้ลูกผู้หญิงก็ไม่ให้ตอนนี้มีคนคนหนึ่งที่ชาวอันซอรตายคนนั้นชื่อว่าเอาอิบนุซาบิตแล้วก็มีลูกสาว2คนลูกชายอีก2คนเล็กๆแล้วก็พอตายไปแล้วก็มีลุงนะที่มีสิทธิ์จะได้รับอาซาบะอาซาบะคืออะไรอาซาบะคือส่วนที่เขาแบ่งให้แล้วก็ส่วนที่เหลือน่ะเขาได้รับแต่ว่าเขาไม่เอาขนาดนั้นสิเขาเอามรดกทั้งหมดของผู้ตายเนี่ยเอาหมดเลยโดยไม่แบ่งให้ลูกให้หลานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่ออุมมุกัวลาไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เล่าให้ท่านรอซูลฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้แหละมีมรดกแล้วลุงก็มาเอาหมดเลยไม่ยอมแบ่งให้รอซูลก็บอกว่ามาอัดดารีมาอากูลฉันก็ไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันไม่รู้ยังไงเหมือนกันทำไมท่านรอซูลไม่รู้ล่ะเพราะอะไรเพราะยังไม่มีอัลกุรอานประทานลงมาในเรื่องนี้แล้วต่อมากุรอานก็ประทานลงมาว่าลิริยาลินาซีบุมมิมมาตอรกัลวาลิดานพี่น้องได้รับรู้อะไรครับพี่น้องได้รับรู้ว่าสิ่งที่ท่านนบีพูดน่ะจะต้องเป็นวะฮยูยูฮาวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์สู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เมื่อเรื่องนี้ยังไม่มาเนี่ยนบีก็บอกว่านบีบอกให้มาอัดดะรีฉันก็ไม่รู้ว่ามาอากูลว่าฉันจะพูดยังไงอ่ะพูดไม่ออกอ่ะแต่พอวะฮีลงมาแล้วก็เป็นตัวบทที่เอามากำกับเรื่องของมรดกก็ดูตอนนี้ดูว่าลิริยาลิสำหรับริยานคืออัลเอาลาดวัลอักริบาสำหรับผู้ชายที่เป็นเด็กๆหรือญาติใกล้ชิดญาติใกล้ชิดบางคนได้รับมรดกบางคนไม่ได้รับเพราะมันอะไรมะฮยูบถูกกันโดยลูกของเจ้ามรดกมันมีอยู่เดี๋ยวดูไปนะสำหรับเด็กๆนั้นนาซีบุมมิมมาตารกันวาลิดานี่มีส่วนอะไรคือส่วนที่ถูกกำหนดไว้ฟีกิตาบิลละในอัลกุรอานมีส่วนที่จะได้รับเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้ไม่ใช่ส่วนที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดแต่ว่าใครกำหนดยาอัลลอฮุละฮุมนาซีบัมมัฟรูดออัลลอฮ์กำหนดส่วนที่เป็นข้อบังคับไว้ว่าใครจะได้รับเท่าไหร่นะครั้งหน้าผมจะเอาตารางของคนที่มีส่วนได้รับมรดกมาให้นะเอาตารางมาให้ก็พูดโดยสรุปเพราะอะไรไอ้คนนั้นได้ส่วนลุตเศษหนึ่งส่วนสามคนนี้ได้ดูวอส่วนลุตเศษสองส่วนสามไอ้นี่ได้ส่วนลุตเศษหนึ่งส่วนหกอันนี้ได้ซูมุนเซนหนึ่งส่วนแปดโต๊ะก็ประมาณอะไรมันมึนกันไปหมดแล้วก็เอาแจกชีตไปแล้วก็ไปดูว่าผู้รับมรดกมีใครบ้างได้รับมรดกมีใครบ้างก็ครั้งต่อไปงั้นได้รับส่วนไอ้ส่วนตรงนี้เป็นอะไรนาซีบตรงนี้เป็นส่วนที่อัลลอฮ์กำหนดมาไม่ใช่มนุษย์กำหนดไม่ใช่สังคมกำหนดไม่ใช่อารมณ์กำหนดแต่ว่าอัลลอฮ์กำหนดมาใครทิ้งไว้วาลิดาเนี่ยพ่อแม่วาลิดาเนี่ยตามศัพท์ไปว่าคนที่คลอดออกมาทั้งสองคนก็คือพ่อกับแม่จริงๆแล้วแม่คลอดแต่พ่อไม่ได้คลอดแต่พ่อมีส่วนสำคัญสำหรับการคลอดก็เรียกเอาวาลิดานมาใส่วัลอักรบูนแล้วก็ญาติใกล้ชิดนะญาติใกล้ชิดก็มีส่วนได้รับมรดกถ้าไม่ถูกกันจากเจ้าจากทายาทงั้นตัวกันที่ดีที่สุดก็คืออะไรลูกชายคนหนึ่งตายนะมีทรัพย์สมบัติที่ทิ้งไว้สำหรับการแบ่งเป็นมรดกถ้ามีลูกสาวเนี่ยมันก็ไหลสู่คนหลายคนแต่ถ้ามีลูกชายมันกักไว้ นะมันกักไว้งั้นต้องคนบางคนก็อยากจะมีลูกชายลูกสาวลูกสาวลูกสาวเรื่อยไป8คนแล้วอยากมีลูกชายเพิ่งได้คนที่10ก็ได้ลูก10คนพอดีอยากได้ลูกชายนะวัลอักรบูนงั้นญาติใกล้ชิดมีอะไรล่ะพี่น้องผู้ชายพี่น้องผู้หญิงพี่ป้าน้าอาทั้งหญิงทั้งชายนี่เป็นญาติใกล้ชิดจะได้หรือไม่ได้ก็ดูว่าส่วนต่างๆมันจะบอกถึงอัตราส่วนที่แน่นอนวาลินนิซาสำหรับผู้หญิงนาซีบุมมิมมาตอรกันวาลิดาในวัลอักรบูนเหมือนกันสำนวนเหมือนกันเลยก็คือส่วนที่พ่อแม่และญาติใกล้ชิดได้ตาร็อกาได้ละเอาไว้เพื่อจะได้แบ่งเป็นมรดกต้องตายก่อนนะพี่น้องสังเกตเห็นไหมว่าถ้าไม่ประโยคเหมือนกันเนี่ยเขาพูดซ้ำกันในภาษาหลักเขาจะถ้าเหมือนกันเขาจะใช้วาวอัตอปเป็นการเชื่อมประโยคจะไม่พูดซ้ำนี่ผู้ชายก็ได้ส่วนตรงนี้ผู้หญิงก็ได้ส่วนตรงนี้ภาษาเหมือนกันเลยเปลี่ยนแต่ว่าลิริยานกับลินนิซาเท่านั้นเพราะอะไรครับกุรอานพูดแบบนี้ก็ได้พูดอิตนาบคืออะไรพูดเป็นการซ้ำเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้คนได้เข้าใจทำไมคนเข้าใจยากล่ะเพราะเรื่องของทรัพย์สินเป็นเรื่องเข้าใจยากมันเรื่องเสียดายมันเรื่องอยากจะได้อัลเลาะห์ก็ตอกย้ำสำนวนเพื่อเป็นการตอกย้ำคือเรียกอิตนาบใช่ไหมงั้นเราจะพูดกับใครที่มองดูแล้วไม่เคยรู้เรื่องก็พูดหลายครั้งหน่อยพูดยาวๆหน่อยพูดหลายครั้งหน่อยเพื่อเตือนให้รู้เรื่องแต่ถ้าคนที่สมองไวเขาใช้อียาพูดสั้นๆพอแล้วพูดสั้นๆพอแล้วพอคนมันมีไหวพริบงั้นลูกที่ฉลาดบอกลูกไปซื้อไข่หน่อยให้มันไปได้แล้วไปเจอไข่เป็ดก็ซื้อไข่ไก่มาเจอไข่ไก่ก็ซื้อไข่หงมันเอาไข่มาให้เราได้แล้วใช่ไหมแต่ลูกที่สมองน้อยหน่อยก็วิ่งไปถึงตลาดแล้วไม่มีไข่ไก่วิ่งก็มาหามะไข่ไก่ไม่มีเอาอะไรเอาไข่เป็ดสั่งไข่เป็ดไปไข่เป็ดไม่มีวิ่งมาถามละมะไม่มีทั้งเป็ดทั้งไก่เอาอะไรเอาไข่ห่านโอ้โหวิ่งตั้ง3รอบเพิ่งจะได้ไข่2ลูกนี่คือรายเรียกก็อิตนาพูดให้ดูว่าคนมันไม่ใช่บดื้อหรอกไม่ค่อยเข้าใจอ่ะก็พูดย้ำๆหน่อยพูดย้ำๆหน่อยปฏิภาณไหวพริบก็มีภาษาหลักก็จะใช้อิตนาบกับอียาอิตนาบพูดรายละเอียดหมดเลยซื้อไข่นะถ้าไม่มีไข่ไก่ก็เอาไข่เป็ดนะถ้าไม่มีไข่เป็ดก็เอาไข่หงส์นะไม่มีไข่หงส์ก็เอาไม่มีไข่หงส์จริงๆก็เอาไข่หงส์ที่มันเคลือบน้ำตาลเอามาให้เราทอดเอากันแล้วกันอย่างนี้เป็นต้นจำไว้ไอ้สามีเราพูดแล้วเข้าใจเร็วเนี่ยไม่ต้องพูดซ้ำตอนนี้รีบกลับไปนะเพราะมีธุระเลยรีบนะอย่าช้านะโกรธด้วยนะโอ้โหผัวกูกลับ3ทุ่มผู้ชายไปสั่งไม่ได้หรอกสั่งมันไปใหญ่เลยใช่ไหมผู้ชายมันดันทุรังแต่ตายไปหมดแล้วนะที่อยู่นี่ดีหมดมิมมากอลลามินฮูอัลกัสรอจากสิ่งซึ่งมาตัวนี้คือจากทรัพย์สินซึ่งกอลลามินฮูมันมีน้อยหรืออัลกัสรอหรือมากน้อยก็ให้แบ่งตามศาสนามากก็ให้แบ่งตามศาสนาแต่ว่าวิชาฟารออิดหรือวิชามรดกตอนหลังเนี่ยมันมีอยู่แต่กำลังจะหมดไปจากการยึดถือปฏิบัติของพวกเรากันเองงั้นจะเป็นวิชาที่สูญหายไปเนื้อหาวิชายังคงอยู่แต่การปฏิบัติตนของเราจะไม่ปฏิบัติตามวิชามรดกเพราะส่วนใหญ่ก็พอตายแล้วก็เอาเท่ากันเท่ากันนะก็ถือว่ายอมความกันก็เอาเท่ากันไม่ติดใจอะไรกันก็ส่วนมากเขาจะเอาอย่างนั้นวิชานี้ก็ไม่ค่อยเด็กใช้นะที่จริงสัดส่วนมันแน่นอนมันแน่นอนแต่นี้พอยอมกันวันแรกก็ยอมแล้วใช่ไหมพอกลับมาบ้านเมียบอกยอมได้ยังไงเราเป็นผู้ชายเราต้องสองส่วนดิหรือผู้หญิงหนึ่งส่วนอาจจะมาทะเลาะกันอีกใช่ไหมแต่ถ้าตามศาสนาเลยก็โอเคผู้ชายสองส่วนผู้หญิงหนึ่งส่วนโดยเหตุผลที่เรารู้ก่อนหน้านี้แล้วก็คือว่าเขาต้องดูแลครอบครัวใช้จ่ายเยอะนะไหนจะบ้านให้เมียไหนจะเครื่องนุ่งห่มให้เมียไหนจะเรื่องอาหารหาให้ภรรยาใช่ไหมหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจับจ่ายทั้งหมดมันก็สมควรแล้วที่จะได้รับส่วนแบ่งมากกว่าผู้หญิงนะเป็นสองเท่าด้วยกันมิมมาตัลลามินฮูเอากาซิรอนะจากทรัพย์ที่มันจะมีอยู่น้อยหรือมากก็ตามมันก็มีอะไรนะซีบัมมาฟูรดอคืออะไรมันมีกอดรอนวาญิบัลลาซิมันมันมีกำหนดที่วาญิบนะที่อะไรที่ถูกฟัดดูมาถูกกำหนดมาแล้วก็อะไรพอถูกกำหนดมาจากอัลลอฮ์ปุ๊บ ในความรู้สึกของเราก็คืออะไรลิตัสลิมิฮีอิลัยฮิมเราก็ต้องยอมตนตามระบบที่อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดเพราะระบบอิสลามเป็นระบบของการยอมตนต่ออัลลอฮ์บนฐานความคิด3อย่างก็คือ1อะไรอัลอิสลามุลิลลาฮ์บิตเตาฮีดยึดมั่นว่าอัลลอฮ์ตาวฮีดอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวนี่ฐานความคิดของอิสลาม2อัลอิงกิยาดูบิตตออะห์เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูล3อัลอิตติอาดูอันชิริกไม่ชิริกต่ออัลลอฮ์นี่ฐานความคิดของอิสลามที่เป็นอะไรเป็นการเคลื่อนไหวของมุสลิมอิสลามเป็นตัวคำสั่งฐานความคิดมุสลิมเคลื่อนไหวอิสลามให้เป็นรูปธรรมงั้นอิสลามน่ะผมพูดหลายครั้งว่าอย่าเก็บอิสลามไว้เป็นที่รำลึกแต่มุสลิมไม่ปฏิบัติอิสลามเป็นรูปธรรมไม่เคลื่อนไหวอิสลามเป็นรูปธรรมสังคมมันก็ตกต่ำมันก็ไม่เติบโตแบบอิสลามไงถ้าเราไม่เอาอิสลามเป็นหลักสังคมเราก็เติบโตแบบสังคมผสมคือเอาระบบอื่นมาปะปนกับอันอิสลามจนนานเข้านานเข้าก็ไม่เห็นเนื้อแท้ของอันอิสลามโดยเหตุนี้มุสลิมทุกคนต้องเป็นครูที่สอนอิสลามระดับความสามารถที่เรามีอยู่ครูที่อยู่ในบ้านสอนลูกครูที่อยู่ในบ้านเตือนสามีครูที่อยู่บ้านเตือนภรรยาทุกคนต้องเป็นครูหมดต้องเป็นครูหมดแล้วสอนอิสลามใช่ไหมเดี๋ยวนี้อิสลามมันถูกดูดออกไปจากพวกเราเพราะอะไรเพราะเราอ่อนแอเนื้อตัวเหมือนกันแต่อิสลามอ่อนแอเราก็ไม่เห็นระบบที่ชัดในสังคมของเราน่าเสียดายไหมที่อัลลอฮ์ส่งเรามาเป็นตัวอย่างแก่คนทั้งโลกเพื่อให้คนเหล่านั้นได้เรียนแบบตัวอย่างที่สมบูรณ์แต่เรากลับทิ้งความสมบูรณ์และยอมตนไปซุกอยู่กับตัวอย่างเร็วๆไปผสมกับปะปนกับตัวอย่างเร็วๆจนในที่สุดมุสลิมกับไม่มุสลิมไม่แตกต่างกันนี่คือสิ่งที่น่าอเนจอนาถใจที่สุดที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราแล้วอำนาจมันจะมาจากไหนล่ะเพราะอำนาจมันน่ะลิลละวะลิรอซูลนะเราปฏิบัติตามอัลลอฮ์อำนาจจะเกิดปฏิบัติตามรอซูลอำนาจจะเกิดถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่อำนาจไม่เกิดความเข้มแข็งไม่เกิดความเกรงขามไม่เกิดนี่คือความอ่อนแอที่เกิดขึ้นในสมัยนบีความเข้มแข็งขนาดไหนถ้ามีกำหนดว่าจะต่อสู้กับศัตรู3เดือนเนี่ยศัตรูมันเริ่มกลัวตั้ง3เดือนแล้วนี่จะไปรบบนเดือนเมษาเนี่ยมกราคมกุมภาพันธ์มีนามกลัวแล้วความกลัวเกิดขึ้นในใจของมันแล้วแต่เราไปถึงแล้วยังไม่กลัวเลยทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราทำตัวอ่อนแอเองด้วยการทิ้งอิสลามอิสลามเป็นรายละเอียดของชีวิตทุกเรื่องมีอิสลามหมดเพราะอะไรเราถอดอิสลามทิ้งอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพบกับคำสั่งอัลลอฮ์ที่บอกว่าเยามายากูมุนนาซิลิร็อบบิลอาลามีนวันที่มนุษย์ทุกคนต้องยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์จะต้องตอบคำถามในความรับผิดชอบแบบไหนอย่างไรนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นระวังหมดระบบทรัพย์สินก็วางหมดนี่ระบบมรดกก็วางหมดแต่นี้ถ้ามีความขัดแย้งกันโดยไม่เอาอิสลามเป็นตัวตั้งสำหรับการตัดสินปัญหาเอาศาลเป็นตัวตั้งก็ตัดสินตามระบบศาลเราก็กินทรัพย์โดยได้ทรัพย์มาโดยซอลเลมไม่ใช่ความถูกต้องชอบธรรมกินไปกับฮารอมอัลลอฮ์ไม่รับอิบาดะห์แล้วกินของฮารอมจะเป็นโรคกระเพาะเพราะอะไรใจมันรู้พอรู้แล้วไอ้ความรู้สึกมันมีอยู่ไอ้ปากก็กินไอ้ความรู้สึกก็มีมันเกิดการต่อต้านงั้นความเครียดจากการทานอาหารมื้อนั้นมันเกิดขึ้นก็เป็นโรคกระเพาะท้ายๆก็เป็นโรคมะเร็งลำไส้ อย่าไปกินนะไม่ใช่ว่าคนเป็นมะเร็งทุกคนกินมรดกไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นโรคร้ายที่อ่านดูแล้วน่าคิดเพราะว่าความเครียดมันอยู่ความสำนึกเรารู้ว่าเฮ้ยฮารอมแต่ความอยากมันบอกว่าฮาลาลมันก็สู้กันระหว่างสับสนระหว่างฮาลาลกับฮารอมของเราสับสนไม่ได้ฮาลาลใบยินชัดฮารอมใบยินชัดแต่ของที่สับสนนั้นวางไว้ก่อนไม่เอานี่อยู่แบบชัดเจนไงอยู่แบบอิสลามนี่เราอยู่แบบมัวๆไงภัยใกล้ตัวของคนที่มัวอิสลามมันเกิดขึ้นเสมอวัยดาฮาดอรอลกิสมาตาอุลุลกุรบาวัลยาตามาเมื่ออุลุลกุรบาคือญาติใกล้ชิดวัลยาตามาเด็กยาตีมนะเด็กยาติมวัลมาซากีนและคนที่ขัดสนมาซากีนเนี่ยมาซากีนในความขัดสนจะน้อยกับฟากีรใช่ไหมเพราะนั้นเราสังเกตกุรอานสิอินนามัสซอดะกาตุลฟุกะรอวัลมาซากีนซะกาตนั้นให้กับฟุกะรอก่อนแสดงว่าสำคัญกว่าเพราะกุรอานจะมีระบบว่ากุดดิมัลอัลฮัมมุอะลัลมุฮิมมีอะไรสำคัญกว่าเขาจะลำดับไว้ก่อน อะไรสำคัญรองลงมาก็จะระดับรองลงมาเพราะนั้นมาซากินเนี่ยฟุกุระไม่พอกินพอใช้มาซากินพอมีบ้างฟุกุระนี่ขาดแคลนหมดมาซากินมีบ้างแต่ว่าอะไรนะในความขาดแคลนเหล่านั้นมาซากินจะรักษาตัวเองโดยไม่ยอมบอกความขัดสนให้ใครได้รับรู้แล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาขัดสนสังคมต้องดูแลเขาต้องดูแลเขาว่าเขาขัดสนยังไงแล้วก็ไปหยิบยื่นให้คนเหล่านี้จะไม่บอกความขัดสนของตัวเองนะไม่บอกแต่เราต้องสังเกตเราต้องสังเกตเมื่อญาติใกล้ชิดคนจะเต็มหรือคนมาซากินฮาดารอนกิสมาตะมาร่วมในสถานที่ที่มีการแบ่งมรดกนะมาร่วมในสถานที่มีการแบ่งมรดกไอ้คนที่ได้รับแบ่งก็ไม่มีปัญหาไอ้คนที่ไม่ได้รับแบ่งคนที่ได้รับแบ่งก็บ่ายตามส่วนแต่ไอ้คนที่ไม่มีส่วนได้รับเนี่ยทั้งที่เป็นญาติใกล้ชิดทั้งที่เป็นมาซากินไม่มีส่วนจะได้รับเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะอัลลอฮ์บอกว่าไงฟารุซูกูฮุมมินฮูให้ท่านมอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่พวกเขาเพื่อเป็นการปลอบใจนี่คือระบบการถนอมน้ำใจเราไม่มีส่วนได้รับมรดกหรอกแต่เวลาเขาแบ่งมรดกเราก็ไปร่วมด้วยไปให้กำลังใจหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นญาติใกล้ชิดไปร่วมด้วยศาสนาก็สั่งให้อะไรนะฟารุซูกูฮุมมินฮุมมินฮุให้ทั้งหลายมอบให้คืออะไรอัตูฮุมชัยอันยารุซูกูนะฮูมอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับเขาเป็นการปลอบใจเพราะอะไรเขามาเขาไม่ได้เขารู้ตัวจริงแหละแต่ให้กำลังใจให้กำลังใจเหมือนกับคนผู้ใหญ่สมัยก่อนให้กำลังใจเช่นใดเรามีลูกสาวหลายคนนะไอ้คนโตน่ะไม่มียังไม่มีใครมาขอแต่มาขอคนน้องผู้ใหญ่ก็ทำดีนะงั้นมาขอคนน้องมันข้ามคนโตมาเขาก็ส่วนมากก็จะให้รางวัลแก่คนโตด้วยเพื่อเป็นการปลอบใจมันมีคำสั่งไหมมันไม่มีหรอกแต่เป็นการปลอบใจว่าเออเอาละไม่ได้ผอก็ได้ทองใช่ไหมน้องก็ได้ผอไปพี่สาวก็ได้ทองคำไปเป็นการปลอบใจนี่คือระบบของเราไงเพราะนั้นมุสลิมเนี่ยระบบเราจะไม่เป็นระบบที่แรงน้ำใจเวลาคนเข้ามาขออัสลามุอะลัยกุมเราไม่มีความพร้อมที่จะให้ในวันนั้นแต่เรามีอะไรครับเรามีกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าวะอัมมัสซาอิลาฟาลาตันหัดคนที่มาขออย่าตะคอกถ้ามีก็แม้อินทผลัมสักเสี้ยวนึงก็แบ่งให้เขาไปแต่ถ้าไม่มีก็ให้กำลังใจว่าวันนี้ไม่พร้อมนะครับชาลอโอกาสหน้าก็ว่าไปอย่าบอกว่าอะไรมือก็มีเท้าก็มีไปทำมาหากินบางทีมือมีเท้ามีทำไม่ได้ก็มีเพราะไม่รู้จะไปทำงานอะไรใช่ไหมถ้าเราเป็นอย่างนี้บ้างล่ะถ้าวันหนึ่งเราเป็นอย่างนี้บ้างเราเอาความรู้สึกเหล่านี้มาใส่ตัวเราเพราะนั้นเราจะพูดดีเราจะพูดดีกับเขาพูดดียังไงล่ะปลอบใจไปอะไรไปแล้วไม่รู้จะปลอบใจยังไงเก่งดุอาก็ขอดุอาให้โอ้ล้อเด็ดโปรดประทานริสกีเขาด้วยเถิดนะเขาคัดแคะเขาขาดแคลนเขายากจนเราไม่ทอดทิ้งไหมเราไม่ทอดทิ้งนี่คือระบบสังคมเราเพราะนั้นใครที่ทำสิ่งไม่ดีให้เตือนเลยถ้าเรามีอำนาจจัดการด้วยอำนาจเลยถ้าอำนาจไม่มีก็แนะนำตักเตือนด้วยกับลิ้นใช่ไหมบิลลิซานด้วยลิ้นแต่ถ้าสองอย่างนี้ทำไม่ได้เราก็ไม่ทอดทิ้งมุสลิมเราฟาบิกอลบีใจเราก็ต้องมีความห่วงใยนะทำยังไงที่จะหาทางช่วยเขาเพราะเขาตกอยู่ในความชั่วใช่ไหมเราก็ท้ายสุดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้บอกใครช่วยก็ไม่ได้ก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่เคยทิ้งความเป็นพี่น้องมุสลิมนี่คือใจของพวกเราเราพอเห็นใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมุสลิมจะแตกแยกกันยังไงโอ้ใจก็นอบน้อมถ่อมตนมุสลิมลิ้นก็ไม่เป็นภัยต่อคนอื่นมันดีไปหมดแต่ที่มันไม่ดีเพราะอะไรเราเป็นมุสลิมที่ตัดอิสลามทิ้งด้วยตัวของเราเองบางทีไปเล่นบอลได้เวลามักริบก็ไม่ละหมาดตัดอิสลามทิ้งด้วยตัวเราเองละหมาดก็หายไปใช่ไหมละหมาดก็หายไปผู้หญิงได้เวลาละหมาดก็ไม่ละหมาดตัดอิสลามทิ้งด้วยตัวเองตะละกงก็ยังคงอยู่มันที่มีละครเรื่องตะละกงร้องไห้ไงได้เวลาจะของไม่ละหมาดสักทีร้องไห้จนแห้งและขึ้นคราบอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นคืออะไรก็แบ่งของขวัญให้แต่นี่การแบ่งเนี่ยมันต้องอะไรต้องทายาทยินยอมด้วยเพราะทันทีที่เจ้ามรดกตายทรัพย์ทั้งหมดต้องเป็นมรดกแก่ทายาท ถ้าจะเอามาแบ่งก็ต้องทายาทที่เป็นผู้ใหญ่ยินยอมแต่ถ้ามีเด็กด้วยเนี่ยไม่ได้ถ้ามีเด็กด้วยเด็กมันพูดไม่รู้เรื่องมันยังไม่บาลิกเราจะไปแบ่งจะเอาส่วนไหนไม่ได้ถ้าว่าเป็นโตๆแล้วผู้ใหญ่แล้วก็โอเคหรือมันมีเด็กอยู่ด้วยไอ้คนที่เป็นผู้ใหญ่และยอมสละเพื่อเป็นของขวัญให้กับคนเหล่านั้นเป็นการปลอบใจวะกูลูละฮุมกาลัมมะรูฟาและท่านจงพูดอายุฮัลเอาลียาลิลวารอซะอัสซิกอตจงพูดแก่คนเหล่านั้นกาลัมมะรูฟาด้วยคำพูดที่ดีคำพูดที่ดีๆแบบไหนหนึ่งไม่มีการหยามไม่มีการตำหนิพูดดีไม่อย่าไปว่าอย่าไปด่าไม่ได้นะคนเราน่ะรวยแล้วมาจนก็เยอะแยะไอ้คนที่จนแล้วมารวยก็เยอะแยะนบีถึงบอกไงนะอย่าดูถูกคนที่ด้อยกว่าท่านเพราะหลายคนที่ด้อยกว่ามันเด่นกับเราในวันหลังก็ได้งั้นวันนี้เรามีดีอัลฮัมดุลิลลาห์อย่าดูถูกขอดุอาให้มีดีอย่างนี้และมีใจที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่าไปดูถูกลาตะตะกิดมันดูนะกะอย่าดูถูกคนที่ด้อยกว่าท่านเพราะทุกสิ่งมันเพิ่มขึ้นได้มันเด่นขึ้นได้ใช่เด่นขึ้นได้อย่าดูถูกเราสักก้อนนึงคนไม่ละหมาดคนไม่เอื้อเฟื้อคนอื่นนะคนที่คุยเรื่องไร้สาระนรกสกอตไอ้ดูถูกก็เรื่องไร้สาระไงอย่าไปดูถูกไอ้ตรงนี้ที่บอกว่าฟาวะกูลูละฮุมกาลัมมะรูฟาเนี่ยอุลามะอธิบายอลุมะอุลามะอธิบายท่านการให้แบบเนี้ยอุลามะส่วนหนึ่งการปลอบใจอุลามะส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ทำเลยแต่ว่าอิบนุอับบาสบอกว่าอะไรวาญิบต้องปลอบขวัญวาญิบเลยไม่ใช่เป็นส่วนเสริมถือว่าเป็นหน้าที่เลยที่เราจะต้องปลอบใจเขาให้คำปลอบใจเขาดูแลอบอุ่นไหมสังคมเราอบอุ่นวัลยักชัลลาดีนลาตารกูมินคอลฟิฮิมซุรียะตันดิอาฟันคอฟูอะไลฮิมบรรดาผู้ซึ่งคือกลุ่มชนหรือใครก็ตามซึ่งอะไรห่วงแหนลูกหลานของเขาตอนเล็กๆลูกหลานเขาแต่ที่มันอ่อนแอที่เป็นเด็กๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าห่วงหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราตายเนี่ยลูกหลานมันจะเป็นยังไงเคยคิดไหมเด็กมันยังเล็กๆเนี่ยเราก็อายุปันนี้อายุก็เยอะแล้วถ้าลูกหลานเราตายไปเนี่ยมันจะเราตายไปลูกหลานมันจะอยู่ยังไงมันจะกินยังไงใครมันจะดูแลความรู้สึกเหล่านี้มีความรู้สึกเหล่านี้มีงั้นเวลาไปโรงพยาบาลผมจะชอบถามว่าโต๊ะมารักษาเนี่ยเวลาหายแล้วโต๊ะคิดยังไงมารักษาทำไมโต๊ะเขาบอกให้หายจะได้ดูแลลูกหลานถามก็เหมือนกันหมดมีหมออัลลับคนหนึ่งตอบดีโต๊ะแล้วมารักษาที่ถ้าหายแล้วคิดยังไงก็จะได้ทำอิบาดาต่ออัลลอฮ์เออตอบสวยใช่ไหมไอ้โต๊ะนั้นบอกจะดูแลลูกหลานก็เป็นความรู้สึกปกติที่เราห่วงใยลูกหลานแต่โต๊ะคนนี้หมออัลลับก็นานแล้วแหละไม่ใช่หมออัลลับแล้วรับอิสลามมานานก็บอกว่าเราจะได้มีเวลาที่จะทำอิบาดาต่ออัลลอฮ์มากขึ้นก็ดีก็ห่วงลูกหลานแต่ห่วงลูกหลานมันเป็นอะไรเป็นความห่วงใยที่มีทุกคนแต่นี้ถ้ามันห่วงแบบนี้ล่ะเราห่วงเราเกรงว่ามันลูกเราใครจะดูอะไรจะเป็นไงถ้าดูแลเด็กจะเต็มกุรอานก็บอกว่าไงนะให้ดูแลให้ดีที่สุดแล้วอัลลอฮ์ก็จะดูแลลูกหลานของเราที่อยู่เบื้องหลังจากที่เราตายไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ถ้าไม่ใช่ยาเต็มล่ะมันก็เหมือนกันแหละดูแลให้ดีที่สุดและสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตนในขณะที่เรามีชีวิตอยู่คือเราต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทำอามันอิบาดะห์ที่ดีที่อัลลอฮ์สั่งเราตายเป็นคนที่ซอลแล้วคนที่ซอลแล้วคืออะไรคนที่ดีปฏิบัติอิสลามตามที่ศาสนาสั่งบัญญัติไว้หลังจากเราตายไปแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะดูแลคนต่างๆเหล่านั้นโดยอัลลอฮ์จัดให้คนที่แล้วแต่อัลลอฮ์จะดลใจใครให้มาดูแลใช่ไหมเช่นกรณีรายที่ผมยกอยู่เสมอกรณีที่นบีมูซาเดินไปกับนบีคอดัตคอดิตคีเดตคอดัตเนี่ยชื่อนะแล้วไปเจอเนี่ยพอไปขึ้นเรือดีๆของเด็กกำพร้าเนี่ยนบีคีเดตนั่งเรือไปเจาะเรือให้ทะลุมีมูซาว่าอะไรวะพูดแบบเราอะไรวะเนี่ยของดีๆไปเจาะให้ทะลุไม่ถูกนี่วะใช่ไหมนบีคีเดตอย่าถามเดี๋ยวท้ายสุดจะเฉลยว่าทำงี้ทำไมก็ไปจอดเรือเพราะอะไรเพราะกษัตริย์มันต้องการจะยึดเรือที่สมบูรณ์แต่ไอเรือนี่ถูกเจาะแล้วเป็นมันไม่สมบูรณ์เขาก็ไม่ยึดก็จะได้ทำเป็นประโยชน์ได้ต่อไปเพราะอะไรล่ะแล้วไปดูไปเจอกำแพงใช่ไหมไปเจอกำแพงนบีคีเนตก็มีมูซาว่ากำแพงมันเอ็นแล้วรื้อเถอะเดี๋ยวมันจะล้มทับคนอื่น มันถูกต้องไหมคิดแบบนั้นถูกแต่นบีคิดได้ว่ารื้อไม่ได้ให้บูรณะกำแพงให้ยืนตรงเหมือนเดิมทำไมล่ะเพราะใต้กำแพงมีทรัพย์ของเด็กยาเตมที่พ่อแม่เขาเป็นคนดีคนซอแล้วในขณะที่เขามีชีวิตอยู่แสดงว่าไงพยุงกำแพงให้ตรงเหมือนเดิมเพื่อจะได้ปกป้องทรัพย์ของเด็กยาเตมที่ฝังอยู่ใต้กำแพงเพราะอะไรล่ะเพราะก่อนหน้านั้นพ่อแม่เขาเป็นคนซอแล้วเป็นคนดีงั้นวันนี้เป็นคนดีนะช่วงเด็กๆอาจจะมีการบีบคั้นจากผู้ปกครองแต่ตอนโตๆเรารู้จักรับผิดชอบก็เป็นคนดีที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดแล้วอินชาอัลเลาะห์การดูแลเบื้องหลังเนี่ยบารอกัตมันจะมาระบบที่สมบูรณ์มันจะมานี่คือหลักทำประกันของคนที่มีอีหม่านแต่บางคนว่าไม่เป็นไรทำประกันไว้เยอะๆเวลาตายมันก็ได้เยอะแต่พอทำประกันได้เงินมามันไม่ได้ประกันความเป็นพี่น้องบางทีมันทะเลาะกันใช่ไหมงั้นกุรอานที่บอกว่าฟาอัสบาตุมบิเนมาติฮิอิควานาเนี่ยมัดอิสลามที่อัลลอฮ์ให้นะมันทำให้เราเป็นพี่น้องกันงั้นเราก็เอามาปรับปรุงใช้ว่าเนี่ยมัดทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้ก็เอาเนี่ยมาส่วนนี้มาปรับปรุงในความเป็นพี่น้องประสานความเป็นพี่น้องแต่พอสตังค์เยอะแล้วมันจะไม่เป็นพี่น้องแล้วมันจะทะเลาะมันจะมุ่งสตังค์ยอมเสียความเป็นพี่น้องมุ่งเงินโดยยอมเสียคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมมุ่งเงินเพราะอะไรเพราะประโยชน์ดุนยาแต่ลืมการลงโทษในอาคิเราะห์งั้นจุฬาราชมณีคนใหม่บอกไงนะให้พยายามละทิ้งดุนยานิยมพยายามปรับตัวเองให้ทิ้งดุนยานิยมความนิยมในดุนยาไงอะไรก็เอาอะไรก็เอาจำเป็นไม่จำเป็นก็เสพหมดบริโภคหมดอย่าเป็นแบบนั้นงั้นอย่าเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะวันกิยามะห์เท้าของทุกคนจะต้องตรึงอยู่กับที่และถูกสอบสวนว่าอะไรนะที่แกมาเป็นปันเนี่ยเพราะอะไรที่มันเหี่ยวย่นขนาดเนี้ยไปทำอะไรมาทรัพย์สมบัติที่ได้มาได้มาจากไหนและใช้จ่ายไปในวิถีทางใดตรงเนี้ยเสร็จเลยได้มาจากไหนอ่ะฮาลาลหรือฮารอมถ้าได้มาฮาลาลจริงแต่เวลาใช้จ่ายมันถูกต้องไหมมันใช่อิสลามไหมแบบนั้นอัลลอฮ์สอบสวนนั่นมันหลายอย่างเลยแล้วมันยุ่งไหมเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ยุ่งหรอกถ้าเราเดินตามระบบจริงๆอ่ะอำนาจมันจะมาความสมบูรณ์จะมาความสงบสุขความปกติมันจะมาและความมีบารอกัตมีศักดิ์ศรีมันก็จะมากับให้กับตัวเราอัลลอฮ์จะให้งั้นเราก็ไม่เอาไม่คดโกงของใครมันไม่ดีหรอมันดีใครก็ยกย่องเชื่อถือทุกวันนี้มันขาดความนี่ไงมันขาดความเชื่อถือมันขาดความยุติธรรมเพราะอะไรเพราะสังคมขาดความยุติธรรมจะให้เด็กอายุ18ขวบหลัง4ทุ่มไม่ให้ออกไปไหนใช่ไหมผู้ปกครองบางคนก็เห็นว่าดีบางคนก็เห็นว่าไม่ดีไอ้มันดีตรงไหนอ่ะตรงมีความยุติธรรมนะไม่ดีตรงไหนวะถ้าเกินตรงนั้นไปอ่ะไอ้ตำรวจก็ยัดไส้ไอ้ความยุติธรรมที่เอาความไม่ยุติธรรมที่เอามาใส่อ่ะมันก็เสียหายไงทุกวันนี้คนที่มันไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะมันไม่ยุติธรรมบางทีระบบดีแต่ไม่ยุติธรรมมันเป็นไปตามพวกไงมันจะมีคำพูดที่น่าฟังก็คือว่ากฎหมายใช้สำหรับคนที่ไม่รู้จักและคนที่ไม่ใช่พวกแต่คนใช่พวกหลอดหมดนี่คือความไม่ยุติธรรมมันเกิดความไงสองมาตรฐานสามมาตรฐานในสังคมมันถึงสับสนวุ่นวายไงมันอลมานถ้าในมาเลเซียนะเราไม่รู้รายละเอียดแต่รู้ว่าเวลารถของนายกรัฐมนตรีวิ่งไปแล้วไปฝ่ากฎจราจรถูกสั่งปรับเหมือนกับรถประชาชนทั่วไปบ้านเราไม่ได้สิบ้านเราไม่ได้นี่คือระบบความไม่เชื่อถือในสังคมไทยวางใจไม่ได้ไงวางใจไม่ได้ยิ่งคนมีรถไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยเข้าไปมันบอกอะไรแท้เอาของเทียมใส่เราก็โดนมันโดนหลอกไปหมดโดนหลอกจากส่วนหนึ่งที่เราขาดความรู้แต่ส่วนหนึ่งช่างขาดความยุติธรรมแต่เราเสนอกิจการต่างๆที่ยืนความยุติธรรมไว้ได้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์เรามีลูกค้าเยอะนะในธุรกิจเดียวกันแหละแต่เรามีความยุติธรรมแต่ช่างก็ตรงนะลูกค้าเยอะแน่นอนเพราะสังคมขาดตัวนี้คนมันก็รู้ว่าถูกเอาเปรียบแต่ว่ามาได้มันจำเป็นมันถูกบีบคั้นมันมีความรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบคนจนก็รู้ว่าถูกเอาเปรียบคนรวยก็รู้ว่าถูกเอาเปรียบแต่ถ้าธุรกิจนั้นบวกความยุติธรรมเข้าไปเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ผมว่าไปได้ในธุรกิจที่ซ้อนกันแบบนี้แหละร้านติดกันแบบนี้แหละร้านติดกันแบบนี้แหละไม่ใช่ร้านมุสลิมขายก๋วยเตี๋ยวไม่มีหมูเข้าไปกินไปเห็นไอ้ผ้าคีริ้วเลอะๆก็ไม่ใช่เหมือนกันมีเพื่อนไม่ใช่มุสลิมพ่อแม่ไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวมุสลิมร้านหนึ่งฉันหิวมากอร่อยมากเลย บังเขาเรียกผมบังแต่พอเขาไอมีน้ำมูกแล้วเขาเช็ดเอาผ้านั้นเช็ดน้ำมูกแล้วมาเช็ดในนั้นโอ้โหฉันจะของเก่าจะออกนั่นผมเคยพูดว่าอะไรถ้าร้านเจ๊กมันเป็นที่ฮาลาลนะผมจะไม่กินร้านมุสลิมหรอกดูร้านขายกาแฟหน่อยใช่ไหมโอ้โหมันเช็ดโอ้โหเงาเลยนะแต่ว่าในยิสอะไรมันมีอยู่ไงใช่ไหมอะไรมันวางดีเลยมันจัดอะไรดีเลยโอ้ผักเผือกมันแขวนสวยของเรามีต้นเดียวไอ้จะไปกินเฮ้ยจะกินสองจานผัดมันจะมีหรือเปล่าเนี่ยกังวลใจแล้วเครียดของมันเห็นเลยดีนะเราเมตตาว่าเราในมีฮาลาลเป็นตัวตั้งไงเราเนี่ยไม่กินหมูเป็นตัวตั้งแล้วไม่กินหมูก็ไม่เคยเป็นศัตรูใครเพราะไม่กินหมูในดีเพราะเราไม่แย่งกับใครอ่ะไปกับคาเฟ่ก็ไม่แย่งกับใครมึงกินไปแต่กูไม่กินสมัยผมอยู่แบงค์มึงกินไปผมสั่งด้วยนี่ไอ้นี่ข้าวหมูเค็มนะแต่ผมก็กินกาแฟเย็นแต่ก็ตะคิดตะขวงนะร้านใกล้ๆกันอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นอ้าวทำไมมาถึงนี่ได้อ้าวฟัลยัตตะกุลลอฮ์ให้เกรงกลัวอัลลอฮ์เข้าเรื่องให้เกรงกลัวอัลลอฮ์เพราะนั้นจะดูแลลูกเราข้างหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราตักวาต่ออัลลอฮ์ก่อนเหมือนตัวอย่างของความสำเร็จที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังในอัลกุรอานใครไม่เชื่อละคำเล่าของอัลลอฮ์ใครไม่เชื่อความสำเร็จที่อัลลอฮ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังใครไม่เชื่อบ้างงั้นกุรอานพูดแล้วเชื่อเลยลาไรบะฟีฮิไม่ต้องมีข้อสงสัยใช่ไหมเวลาขึ้นกุรอานอะซาลิกัลกิตาบลาไรบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนกุรอานเล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆมันเป็นทางนำสำหรับคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ที่อยู่ในวิถีอิสลามอย่าไปสงสัยทำไมเริ่มต้นด้วยการบอกอย่าสงสัยล่ะคนเราเวลาสงสัยเนี่ยมันเริ่มตั้งต้นไม่ถูกมันสงสัยเออจะไปยังไงดีเนี่ยจะเดินไปสันนิจะไปสันนิชนจะไปยังไงเนี่ยสงสัยละเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังไปไม่ถูกเวียนหัวกลับบ้านเราต้องแน่ใจกับการใช้ชีวิตทั้งชีวิตไม่ต้องสงสัยอัลลอฮ์บอกไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องรอพิสูจน์ถ้ารอพิสูจน์บางทีเราตายแล้วเพิ่งจะพิสูจน์ได้แล้วเราไม่เจ๊งเลยงั้นอัลลอฮ์พูดเชื่อเลยปฏิบัติตามเลยนี่คือมุมินงั้นตัดสินใจเร็วถูกต้องชอบธรรมเป็นธรรมยุติธรรมนี่คือการตัดสินใจของเราแต่นั่นหมายถึงเราต้องรู้อัลกุรอานวะลียะกูลูกาลันซะดีลาและท่านทั้งหลายจงพูดกาลันซะดีดันนะคำพูดที่ดีนะคำพูดที่ดีคำพูดที่ดีคืออะไรล่ะคืออะไร 1. ภาษาดี 2. มุวาฟิกอลลิดไดนี่สอดคล้องกับศาสนานะคำพูดน่ะดีด้วยแต่เนื้อหาก็สอดคล้องกับศาสนาไม่ได้กระแนะกระแหนไม่ได้เสียดสีนี่พวกเราเสียดสีคนที่ยังไม่ได้ไปมักกะห์ผู้หญิงคงไม่อยากโอ้ทำเป็นกระดังรางมักกะห์ก็ยังไม่ได้ไปมันอะไรกันเนี่ยฮะทำเป็นอวดอะเลมใช่ไหมตอนก่อนนี่ไม่เคยคุมเลยเดี๋ยวนี้มาคุมมันเป็นอะไรไปเพี้ยนหรือเปล่าโอ้โหอิสลามอยู่บนหัวมันว่าเพี้ยนหรือเปล่ามันไม่ใช่ไงมันต้องรออุมรอฮัจญ์แหละไม่ต้องรอเกณฑ์บาเล็กก็ได้แล้วกาลันซาดีดันคำพูดดีๆก็คือของเราถ้าปลอบใจคนที่มารับมรดกก็พูดดีเจอคนทั่วไปก็พูดดีอย่าไปด่ากับเขาใครด่าเราก็ยืนฟังแล้วก็ยิ้มไม่ทำยังมาถึงกับอามีนหรอกนะแล้วก็ยิ้มแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องด่าต้องหาคำเหนื่อยนะคนด่าเขาน่ะที่เราก็ยืนฟังเฉยๆมันจะหมดเมื่อไหร่วะเนี่ยเนี่ยพอจะหมดก็รถมาพอดีก็นี่ลาก่อนนะสลามกุ้งพอดีรถมาเช้าวันหน้ามาฟังอีกไม่ต้องไปด่าเขานะเราใส่คุ้มหยาบเดี๋ยวไปด่าเขาหน้าเกลียดหน้าเกลียดหยาบกับเพื่อมเลยโอ้โหมันไม่ได้นะยิ่งคนแก่ๆด่าเก่งเนี่ยโอ้โหมันแกว่งไปหมดเหมือนก็จะเอาตัวไม่รอดผมเคยเห็นนะแต่แล้วด่าเก่งนะมันเวียงซ้ายเวียงขวาโอ้โหแล้วคนลูกเยอะคิดดูสิผมก็นึกว่างัวนะพูดได้อินนัลลาซีนะยะกูลูนะอัมวาลันยะตามาซุลมันนะกลุ่มชนผู้คนซึ่งที่บริโภคทรัพย์สินของยะตีมกุรอานจะพูดถึงเรื่องยะตีมเนี่ยเยอะในซูเราะห์นิซาเนี่ย9อายะห์ติดต่อกันงั้นมันจะติดเรื่องนี้มาเพราะอะไรเพราะยะตีมคือคนอ่อนแอยะตีมคือคนที่ว้าเหวเพราะคนเหล่านี้ต้องการการอะไรนะการดูแลการเอาอกเอาใจเพราะเขาขาดนี่เขาขาดพ่อ ขาขาดพ่อเขาขาดความรู้สึกขาดการเป็นผู้นำของพ่อเขาขาดตรงนี้ไงเพราะนั้นเรามีน้ำใจอิสลามที่จะมาทดแทนเขาโดยการดูแลปกป้องทรัพย์สินให้แต่ไม่ช่อฉนถ้าไปกินโดยไรนะไปกินคืออะไรไปกินไปเอามากินไปเอามาบริโภคโดยไรนะซุลมันคืออะไรที่แปลว่าซอลิมที่แปลว่าอธรรมก็คืออะไรบีกอยเลฮักกินไม่ถูกต้องชอบทำตามศาสนาอย่างนี้ไม่ได้ถ้าถูกต้องนี่ได้เช่นว่าเด็กจะตีมันมีทรัพย์ลงทุนเราลงทุนให้เขาแหละแต่เราเป็นลูกจ้างเราก็กินเงินเดือนจากทรัพย์คนเด็กจะตีมที่บริหารอันนี้ได้เราขอยืมแล้วก็คืนนะขอยืมแล้วก็คืนได้พวกเราเนี่ยการขอยืมน่ะได้ผลบุญนะจึงให้มีการขอยืมกันได้แต่สำคัญคือต้องคืนแต่ในพวกเราพอสนิทกันพอยืมก็เคืองกันเลยพอไปทวงก็อะไรมีหรือยังทวงอีกคนอย่างฉันไม่โกงหรอกไอ้คนนั้นก็ไม่ได้โกงไม่รู้อันนี้จะให้เมื่อไรให้เมื่อไรก็รอกันแล้วกันแล้วกูจะไหวรอมึงเหรอพอเอาไปแล้วก็เอาแหละทะเลาะกันแล้วเราเสียเพื่อนฉันทางที่ดีที่สุดแต่เพื่อนนิสัยแบบนี้ก็มาก็ยืม500ให้ร้อยหนึ่งเราไม่มีตังค์ให้ยืมอ่ะสรก็ให้ร้อยหนึ่งเลยมันก็คงไปแล้วแหละถ้ามันกล้าไหมอีกก็สรก็20ลดตามลำดับก็ได้ถ้าให้แล้วมันก็เสียความรู้สึกเนี่ยเสียความรู้สึกมีช่วงหนึ่งผมให้เขายืมไป700ตังค์ก็ไม่มีนะเขามายืมเราหูเปียกฝนตัวสันงกเราก็ล้วงกระเป๋าไปหมดรวมได้700ให้ยืม13ปีเพิ่งได้คืนก็ไม่ว่าอะไรงั้น700ใช่ไหมไม่ว่าอะไรล่ะแต่อามานะที่บอกว่า2วัน3วันแล้วก็ปล่อย7วันเดือนหนึ่งปีนึงปล่อยเลยสายป่านของความเมตตามันยืดยาวปล่อยมา13ปีเขาใกล้จะตายเขามาคืนผมเรานึกในใจกูเนี่ยเกือบจะเนียดให้มึงแล้วนะนะเกือบจะเนียดให้มึงแล้ว13ปีของสายป่านในใจที่มันดึงยาวไปมันไม่เสียดายตังค์หรอกแต่เสียดายคำพูดของเราเนี่ยคำพูดสำคัญคำพูดสำคัญแต่เรื่องเงินต้องบันทึกเพราะกุรอานบอกเรื่องเงินต้องบันทึกเพราะงั้นแล้วมันลืมหมดละไอ้ตอนมายืมน้ำตาไหลมันลืมหมดละแต่ไอ้ตอนจะคืนมันบอกป้ามันสบายแล้วไงนี่นิสัยคนอัลลอฮ์ทูลบอกอัลกุรอานว่าไงนะนิสัยมนุษย์ที่ไม่อีมานมั่นคงเวลาทุกอย่างเนี่ยสุญูดต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์จนกระทั่งโอ้ยทุกอย่างเลยแต่พออัลลอฮ์ให้แล้วเหมือนกับทำตัวไม่รู้จักอัลลอฮ์นี่คือคนใช่ไหมไอตอนทุกอย่างอย่าอัลลอฮ์เสียงสั่นเสียงเครือนน้ำตาไหลจนเค็มหายเค็มเลยน่ะใช่ไหมร้องต่ออัลลอฮ์แต่พอหายแล้วได้สมประสงค์แล้วเหมือนกับไม่รู้จักอัลลอฮ์และเราเป็นเรามันจะรู้จักนะแต่กินทรัพย์จะเตรียมโดยไม่ถูกต้องชอบธรรมอินนามายากูลูนาฟีบุตูนิมนารอนอินนามาอัลลอฮ์ใช้อินนามาแน่นอนเขาจะกินหรือบริโภคคำว่ากินเนี่ยส่วนมากจะเป็นกินนะแต่การบริโภคก็เข้าอยู่ในเรื่องกินด้วยเพราะส่วนใหญ่คนจะใช้เรื่องกินแต่บริโภคมันก็อยู่ในการกินด้วยอยู่ในความเดียวกันด้วยบางคนว่าฉันไม่ได้กินเนี่ยฉันโกงมาซื้อรองเท้าใครกินได้ไม่ใช่รวมด้วยครับที่ไหนนาร้อนเท่ากับกินไฟไปกินไฟได้ไงล่ะซื้อของมากินก็อะไรล่ะอัลลอฮ์บอกว่าไอ้ไฟน่ะพูดถึงว่าไฟน่ะก็คือไฟในวันกิยามะแต่กินบาปวันเนี้ยนะเรากินไปความผิดในวันนี้วาซายัสลาวนาซาอีรอแล้วก็จะเข้านรกซาอีดคืออะไรมีไฟลุกที่โชติช่วงโดยมีอะไรเป็นเชื้อเพลิงรู้ไหมนรกอ่ะวากูดูฮันนาสวัลไคยารอมนุษย์และหินเป็นเชื้อเพลิงของนรกเพราะนั้นวันนี้เราซึ่งเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยถ้าอีมานต่ออัลเลาะห์ไม่ถูกต้องมนุษย์ที่เป็นกาเฟรเนี่ยหรือเราอีมานแบบไม่ถูกต้องก็มีสถานะเดียวกับกาเฟรเราก็มาถามตัวเองอ่ะเราเป็นมนุษย์ในวันนี้วันนู้นเราจะเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกหรือไม่มันรู้ที่ดูอยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเองให้อยู่อัลอิสลามหรือเปล่าถ้าพี่น้องทางนำที่ได้รับนะดูนิดหนึ่งคนอาหรับสมัยยาฮิลียะคนผู้ใหญ่เท่านั้นที่ได้รับมรดกส่วนผู้หญิงและเด็กไม่มีสิทธินะอิสลามเข้ามายกระดับใช่ไหมอิสลามเข้ามายกระดับก่อนไม่มีสิทธิ์ครับ แต่อิสลามเข้ามายกระดับก่อนๆนี้อินดาของสามีที่ตายเนี่ย2ปีอิสลามมากุรอานมายกระดับไม่ให้ความยากลำบากเกิดขึ้น2ปีมาเป็น4เดือน10วันถ้าสามีตายก็อดทนหน่อย4เดือน10วันก็พอมีความหวังแล้วนะเราทำตัวดีนะเขาเห็นคนอื่นนะเขาเห็นเรามาตลอดแหละอย่างนั้นแต่ว่าสิทธิไม่มีสิทธิที่จะรองรับเพราะเขามีเจ้าของนะเขาก็มองการรับมรดกบัญญัติไว้ให้ปฏิบัติไม่ว่าทรัพย์นั้นจะมากหรือน้อยก็ตามหากทายาทเป็นเด็กหรือเป็นยาตีมให้คุ้มครองทรัพย์ดังกล่าวไว้ก่อนจนกว่าพวกเขาจะบรรลุนิติภาวะใช้จ่ายและดูแลทรัพย์สินได้ก็มรดกต้องแบ่งให้เด็กแต่ว่าเราก็ดูแลไว้ก่อนถ้าปล่อยเดี๋ยวใช้ไม่ได้ใช้ผิดประเภทเด็กเล็กๆมันซื้อปืนซื้อรถหมดเลยปืนพลาสติกหมดไป 300,000 เงี้ยอ้าวยุ่งเลยงั้นแล้วทรัพย์มรดกที่มีคนหนึ่งตายนะเจ้ามรดกตายแล้วมีทายาทที่เป็นเด็กมันไปทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าต้องยินยอมทั้งหมดถ้าผู้ใหญ่ยินยอมแต่เด็กไม่ยินยอมไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะให้ของขวัญก็คุยในหมู่ผู้ใหญ่ที่เด็กๆก็อย่าไปยุ่งทรัพย์เขาห้ามบริโภคทรัพย์เด็กจะเต็มโดยไม่ชอบเพราะมีบทลงโทษที่รุนแรงคือนรกแน่นอนนรกเด็กจะเต็มต้องการผู้ดูแลอัลกุรอานได้กล่าวสำทับเรื่องนี้ไว้ถึง9อายะติดต่อกันในซูเราะห์อันนิซาห้านบีและผู้ดูแลเด็กจะเต็มจะอยู่คู่กันในสวรรค์ประดุจดังนิ้วชี้กับนิ้วกลางนบียกนี่กะฮาไตเนี่ยอยู่กับนบีนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะดูถ้ามีโอกาสนะมีโอกาสก็ดูแลทำแล้วเมื่อเกรงว่าลูกๆของเขาจะลำบากหลังจากที่เขาตายก็ให้ดูแลเด็กยาเต็มและเด็กอื่นให้ดีแล้วเราจะประทานการดูแลลูกของเขาของเราให้ดีเราจะช่วย8การให้ทายาทของเรามีฐานะดีกว่าให้มีฐานะเว้นวรรคดีกว่าจะให้ยากจนต้องไปขอแบมือขอคนอื่นนี่ไอ้เว้นวรรคนี่สำคัญพอไม่เว้นวรรคแล้วมันเป็นเรื่องอื่นสมัยอยู่ปะเนาะ เพื่อนผมไปบ้านโต๊ะคนนึงโต๊ะเขาบอกว่าหมามันเข้าเยอะเลยต้องทำทางกั้นไอ้ นี้ก็ไปถามไม่เว้นว่ามันมายังไงล่ะโต๊ะหมาโต๊ะสะดุ้งมาไงล่ะโต๊ะหมาน่าจะเว้นว่ามันมายังไงล่ะโต๊ะไอ้หมาตัวนั้นน่ะมายังไงล่ะโต๊ะหมาโต๊ะฮะพ่อไม่เว้นวักงั้นต้องเว้นวักด้วยเป็นกลายเป็นโต๊ะหมาไปเลยคุยกันดีๆว่าโต๊ะหมางั้นต้องพูดให้ชัดวิชาแรกที่ถูกสูญหายคือวิชามรดกหายเพราะไม่มีผู้ปฏิบัติตามวิชายังคงอยู่แต่มันหายเพราะเราไม่ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนที่ได้รับก็คือว่านบีเคยบอกว่าอะไรนะการที่ปล่อยเราอะไรดูแลทายาทเราให้มีฐานะดีกว่าที่จะไปแบมือขอคนอื่นงั้นเราก็ต้องเหลือไว้สำหรับลูกต้องไปแบมือขอเมื่อไรจะได้เหลือไว้สำหรับลูกแต่ที่จะเหลือก็จะต้องอะไรนะเหลือไว้ให้ลูกก็จริงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทรัพย์ที่อยู่ในมือของเราในขณะที่เราครอบครองอยู่นั้นมันดีกว่าทรัพย์ที่ไปอยู่ในมือของลูกเพราะอะไรเพราะการใช้จ่ายนะลูกมันไม่ใช้จ่ายหรอกเพราะโดยธรรมชาติของลูกมันหวงเวลามันเกิดขึ้นมาใหม่ๆเราให้ขนมมันสิพอให้ปุ๊บมันเอาแต่พอขอไม่ให้หรอกมันธรรมชาติที่มันหวงอ่ะมันไม่ให้ถ้ายังไม่ได้แล้วก็ดีพอให้พอเป็นเจ้าของนะไม่ให้ใครหรอกก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เราประสบกับความเมตตาของอัลเลาะห์โดยทั่วกันซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ
1: ์กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร 0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารขนส่งที่1โทร0909929421090-992-9421 เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308 เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: بصيرة.
1: بالله العلي العظيم. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เราขึ้นมาสู่บทใหม่นะครับบทนี้มีหัวข้อว่าบาบุลอีตาริฟิลอิสติซมาร์บาบุลอีตาริฟิลอิสตินซาริวันอิสติจมาร์นะครับนั่นก็คือเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสูดน้ำเข้าจมูกและการสั่งออกจากจมูกขณะที่อาบน้ำละหมาดแล้วก็การชำระนะครับอวัยวะให้สะอาดหลังจากการขับถ่ายนะครับโดยกับหินนะครับหรือว่าทิชชู่นะครับซึ่งท่านรอซูลสอนให้เรานั้นกระทำ3ครั้งหรือเป็นจำนวนขี้นั่นเองนะครับมีหะดีษด้วยกัน2บทนะครับหะดีษบทแรกมีรายงานจากท่านนบีฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันตะวัดดอะฟัลยัสตันฟิรท่านรอซูลบอกผู้ใดก็ตามที่เขาอาบน้ำละหมาดเขาจงสั่งน้ำให้ออกจากโพรงจมูกแปลว่าส่วนหนึ่งของการอาบน้ำละหมาดก็คือการที่เราบ้วนปากแล้วเราจำเป็นจะต้องสูดน้ำเข้าจมูกเมื่อสูดน้ำเข้าจมูกแล้วท่านรอซูลสั่งบอกว่าให้สั่งออกมาด้วยนะครับจากจมูกนะครับว่ามานิสตัจมะรอฟัลยูติรและผู้ใดก็ตามที่ชำระนะครับอวัยวะของเขาหลังจากการขับถ่ายโดยกับก้อนหินก็ดีหรือสิ่งอื่นที่ทดแทนก้อนหินก็ดีหรือทิชชู่นั้นนะครับท่านรอซูลสั่งบอกว่าให้ทำเป็นจำนวนขี้นะครับฉะนั้นนี่เป็นหะดีษบทแรกหะดีษบทที่2ท่านอบูฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิดัสตัยกอฎออะฮะดุกุมมินมะนามิฮิฟัลยะตะวัดดะฟัลยัสตันฟิรซะลาซันฟะอินนัชชัยฏอนยะบีตุอะลาคอยชูมิฮิท่านรอซูลบอกเมื่อใดก็ตามที่คนหนึ่งในหมู่พวกท่านตื่นจากการนอนนะครับเมื่อเขาอาบน้ำละหมาดจงสั่งน้ำออกจากจมูกแปลว่าก่อนจะสั่งออกเนี่ยก็จะต้องสูดน้ำเข้าเรียกว่าอิสติญชาร์ใช่ไหมครับพอสูดน้ำเข้าจมูกแล้วให้สั่งออก3ครั้งด้วยกันแปลว่าอะไรแปลว่าสูดน้ำเข้าจมูกและสั่งออก1ครั้งสูดครั้งที่2สั่งออก3ครั้งสูดครั้งที่3และสั่งออกเป็น3ครั้งนะครับพร้อมกับการบ้วนปากถ้าเราสั่งให้เราทํา3ครั้งเวลาจะตื่นนอนเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าชัยฏอนเนี่ยในเวลากลางคืนมันจะเข้าไปหลบนอนอยู่ที่ไหนในโพรงจมูกนะครับฉะนั้นหะดีษทั้ง2บทนี้เป็นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้พวกเรารู้ว่าส่วนหนึ่งจากความจำเป็นหรือสิ่งที่มีความจำเป็นในขณะอาบน้ำละหมาดก็คือการสูดน้ำเข้าจมูกและจะต้องสั่งออกมาด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในขณะการอาบน้ำละหมาดประการที่2ท่านรอซูลบอกให้พวกเรารู้ว่าเวลาที่พวกเราจะชำระล้างอวัยวะของเราเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ใช้น้ำเนี่ยจะใช้ก้อนหินก็ดีจะใช้ใบไม้แห้งก็ดีหรือจะใช้กระดาษทิชชู่ก็ดีเนี่ยหากว่าเราจะใช้ก้อนหินหรือกระดาษทิชชู่เพียงอย่างเดียวท่านรอซูลสั่งให้เราใช้โดยจำนวนขี้นะครับและต่ำที่สุดคือ3ครั้งต่ำกว่า2ครั้งไม่ได้นะต่ำที่สุดคือเช็ด3ครั้งหากว่าเช็ด3ครั้งแล้วยังไม่สะอาดยังสะอาดไม่หมดท่านรอซูลบอกให้เราเช็ดเพิ่มเป็นครั้งที่4เมื่อเช็ดครั้งที่4สาวะสะอาดแล้วเนี่ยท่านรอซูลส่งเสริมให้เรากระทำเป็นจำนวนขี้แปลว่าให้เราเช็ดอีกสักครั้งนึงให้ได้5ครั้งฉะนั้นต่ำที่สุดคือ3ต่ำกว่า3ไม่ได้นะอันนี้เรื่องของการใช้ทิชชู่นะครับฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้เราประการที่3ท่านนบี

ชัยตอนเนี่ยมันไปนอนอยู่ในจมูกทำไมล่ะซอซูไม่ได้บอกเอาไว้ไม่ได้บอกว่าทำไมต้องไปนอนในจมูกนะครับบรรดาอุลามะอธิบายหะดีษบอกว่าสาเหตุที่ชัยฏอนเข้าไปนอนในจมูกเวลากลางคืนเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะจมูกของเราเนี่ยมันเปิดอยู่แบบนี้มันไม่มีอะไรปิดใช่ไหมครับมันจึงสะดวกแก่มันในการที่มันจะเข้าไปหลบนอนในจมูกสองบรรดาอุลามะบอกว่าเพราะสถานที่ในจมูกเนี่ยเป็นที่ที่สกปรกมีอาจจะมีน้ำมูกใช่ไหมครับอาจจะมีสิ่งสกปรกที่อยู่ข้างในจมูกนั่นเองฉะนั้นชัยฏอนเนี่ยมันจะชอบอาศัยอยู่ในที่ที่มีสิ่งสกปรกโดยเหตุนี้เองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกให้รู้แต่ปัญหาคือเราเนี่ยรู้สึกได้มั้ยไม่รู้เราไม่รู้สึกใช่มั้ยครับเราไม่รู้สึกว่าชัยฏอนอยู่ใช่ไหมครับข้างในแต่ท่านรอซูลบอกเอาไว้หน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องเชื่อเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาสามารถที่จะให้มันนั้นอยู่ในสภาพที่เข้าไปอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับท่านรอซูลบอกว่าอะไรชัยฏอนเนี่ยมันอยู่ในเส้นเลือดวิ่งในเส้นเลือดของเราใช่ไหมครับมีหนำซ้ำหะดีษบางหะดีษท่านรอซูลบอกว่าอะไรพี่น้องท่านรอซูลบอกว่าเวลาคนที่นอนหลับจนกระทั่งว่าไม่ลุกขึ้นมาละหมาดซุบฮ์เนี่ยในตอนเช้าเนี่ยชัยฏอนฉี่รดหูของเขาใช่ไหมครับฉะนั้นอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าในกุรอานว่าไงพี่น้องอัลลอฮฺบอกอินนะฮูยารอกุมฮูวะกอบีลูฮูอัลลอฮฺบอกว่าแท้ที่จริงมันเนี่ยอิบลิสเนี่ยและเผ่าพันธุ์ของมันเนี่ยมองเห็นพวกเจ้าใช่ไหมครับเราเนี่ยมองเห็นมันไหมอัลลอฮ์บอกว่ามินไฮซูล่าจะเราโน้มโดยที่พวกเราไม่สามารถจะมองเห็นพวกมันหมายความว่าไม่สามารถจะมองเห็นร่างกายที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างขึ้นมาให้กับยินและชัยฏอนเรามองไม่เห็นหรอกจริงๆแล้วร่างกายของเขาเป็นแบบไหนแต่เขาอาจจะจำแรงให้เราเห็นในลักษณะเช่นนั้นในลักษณะแบบนี้ได้แต่ร่างกายที่แท้จริงที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างขึ้นมาให้กับยินและชัยฏอนเรามองไม่เห็นในดุนยานี้แต่ว่าพวกมันเนี่ยมองเห็นเราใช่ไหมครับโดยนี้ท่านรอซูลจึงสอนว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าจะถอดเสื้อผ้าจะเข้าห้องน้ำให้อ่านดุอาใช่ไหมครับให้อ่านบิสมิลลาห์พ่อในพี่น้องเพราะการกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เชตอนนั้นมองเห็นเอาล็อกของเราโดยเหตุนี้เองพี่น้องมากกี่มากแล้วพี่น้องที่เวลาที่มีการเรียนการสอนเนี่ยยินที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยยินที่เป็นคนซอลแล้วเนี่ยมีปรากฏรายงานว่ายังไงพวกเขามานั่งร่วมใช่ไหมครับมานั่งร่วมโดยที่พวกเราเนี่ยรู้สึกไหมไม่รู้สึกเหมือนในสมัยท่านรอซูลเนี่ยใช่ไหมครับท่านรอซูลรู้ได้ยังไงล่ะก็รู้อันหนึ่งมาจากอัลกุรอานอัลลอฮ์ประทานลงมาบอกให้รู้ว่าชัยฏอนยินเนี่ยมาฟังดูอามาฟังอัลกุรอานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านให้ฟังฉะนั้นชัยฏอนยินสามารถที่จะจำแรงกายได้จะเป็นในรูปของสัตว์ก็ดีจะมาในรูปของคนก็ดีจำแรงกายได้ใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือเราไม่รู้นะครับเหมือนครั้งหนึ่งพี่น้องท่านอบูฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยท่านรอซูลแต่งตั้งให้เป็นคนดูแลซะกาตในช่วงเดือนรอมฎอนเวลากลางคืนก็ต้องไปเฝ้ายามมีอยู่คืนหนึ่งท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่ามีคนเนี่ยมาขโมยอาหารมาค้นในคลังอาหารเนี่ยมาค้นมาขโมยท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็เข้าไปจับตัวไว้พอจับตัวไว้แล้วก็บอกว่ายังไงบอกว่าเดี๋ยวฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าฉันจะจับเจ้าไปให้ท่านรอซูลนะครับคนนั้นบอกว่ายังไงบอกว่าฉันเนี่ยมีความจําเป็นนะฉันทําแบบนี้เพราะฉันจําเป็นฉันมีลูกมีเมียลําบากปล่อยฉันไปเถอะแต่นบีรอด้วยความสงสารพี่น้องก็เลยปล่อยไปแล้วคนนั้นก็สัญญาบอกว่าเขาจะไม่กลับมาอีกพอถึงรุ่งเช้ายังไม่ทันบอกท่านรอซูลเลยท่านรอซูลถามบอกว่ายาอบูฮุรอยเราะห์มาฟะอะลาอซีรุกันบาริฮะอบูฮุรอยเราะห์เฉลยของเจ้านะทำอะไรกับเจ้าไว้ล่ะเมื่อคืนเนี่ยท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกท่านรอซูลเข้ามาหาอาหารแล้วพอฉันจับเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขามีลูกเขามีภรรยาปล่อยเขาไปเถอะเขาลำบากเขาจำเป็นจะต้องใช้อาหารนั่นฉันก็เลยเมตตากับเขาปล่อยเขาไปท่านรอซูลว่ายังไงพี่น้องท่านรอซูลบอกอามาอินนะฮูกอดกะซะบะกะวะซะยะอูดอบูฮุรอยเราะห์มันโกหกเจ้าแล้วคืนนี้มันจะกลับมาอีกท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่ารู้ดีแก่ใจว่าคืนนี้มันกลับมาแน่เพราะท่านรอซูลบอกเอาไว้คืนที่2ก็เลยตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าเลยปรากฏมาอีกพี่น้องมาถึงเวลากลางคืนคนนั้นมาอีกมาขโมยอาหารอีกท่านอบูฮุรอยเราะห์จับไว้อีกบอกฉันจะจับเจ้าไปให้ท่านรอซูลผู้ชายคนนั้นบอกว่าฉันลำบากฉันมีลูกมีเมียปล่อยฉันไปเถอะฉันลำบากนะฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ฉันจะไม่กลับมาอีกท่านอบูฮุรอยเราะห์ด้วยความสงสารก็ปล่อยกลับไปเป็นครั้งที่สองพอถึงตอนเช้าท่านรอซูลถามอีกอบูฮุรอยเราะห์แล้วเฉลยของเจ้านะมันทำอะไรล่ะคืนนี้ท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าฉันสงสารเขาท่านรอซูลแล้วเขาสัญญาแล้วว่าเขาจะไม่กลับมาเขาบอกเขามีลูกก็เลยปล่อยไปท่านรอซูลบอกว่าเขาโกหกเจ้าและเขาจะกลับมาอีกพอคืนที่3มาถึงเป็นยังไงพี่น้องกลับมาตามที่ท่านรอซูลบอกเอาไว้แต่พอท่านอบูฮุรอยเราะห์จับไว้แล้วเนี่ยบอกว่าจะจับมันไป

0: ราสู้มันบอกว่าฉันลำบากฉันมีลูกนะอย่าจับฉันไปเลยนะเมตตาฉันเถอะแล้วมันก็สอนท่านอบูฮุรอเราะห์ว่ายังไงพี่น้องมันบอกท่านอบูฮุรอเราะห์บอกว่าดะอนีเดี๋ยวให้ฉันเนี่ยอุอัลลิมุกะกะลิมาตินยันฟะอุกัลลอฮุบิฮาเอามั้ยเดี๋ยวฉันจะสอนถ้อยคำหนึ่งให้แก่ท่านซึ่งเมื่อใดที่ท่านรักษาถ้อยคำนี้อัลลอฮ์จะช่วยเหลือให้ได้รับประโยชน์ด้วยการทำอะไรพี่น้องกุนตุวะมาฮียะพอกล่าวเช่นนั้นแล้วท่านอบูเราะห์ก็ถามว่าอะไรแหละถ้อยคำที่ว่าดังกล่าวนั้นผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าอิซาอาวัยตะอิลาฟิรอชิกะฟักเราะอายะตุลกุรซีเมื่อเจ้าล้มตัวลงนอนบนที่นอนนะให้อ่านอายะกุรซีก็คืออัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมจนจบอายะแล้วมันก็บอกว่าฟะอินนะกะลันยะซาละอะลัยกะมินัลลอฮิฮาฟิซเพราะเมื่อใดก็ตามที่เจ้าอ่านยะอัลลอฮ์ตะอาลาจะยังคงให้มีผู้ปกป้องรักษาเจ้าทำไมพี่น้องวะลายักรบันนะกะชัยฏอนฮัตตาตุสบิหและในคืนนั้นจะไม่มีชัยฏอนตัวใดเข้าใกล้เจ้าได้จนกระทั่งถึงตอนเช้าพอมันพูดเช่นนั้นจบฉันก็เลยปล่อยมันกลับไปพอถึงตอนเช้าท่านรอซูลถามบอกว่าอบูฮุรอเราะห์แล้วเฉลยของเจ้านะว่ายังไงล่ะเมื่อคืนน่ะท่านอบูฮุรอเราะห์บอกว่าเขากลับมาอีกท่านรอซูลและเขาก็สอนสิ่งหนึ่งให้แก่ฉันท่านรอซูลก็เลยถามว่าอะไรล่ะที่เขาสอนเจ้าน่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาสอนอายะกุรซีให้แก่ฉันและเขาบอกว่าหากว่าอ่านตอนก่อนจะนอนอัลลอฮฺตะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์คอยคุ้มครองและจะไม่มีชัยฏอนตัวใดเข้าใกล้คนคนนั้นได้จนถึงเวลาเช้าเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินท่านรอซูลกล่าวว่าไงพี่น้องท่านรอซูลบอกอะมาอินนะฮูกอดซะดะกอกะวะฮูวะกะซูบอบูฮุรอยเราะห์เอ้ยเขาพูดจริงในสิ่งที่เขาพูดและเขาก็โกหกเจ้าและเจ้ารู้ไหมคนที่เจ้าสนทนาด้วย3คืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นใครท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกฉันไม่รู้ครับท่านรอซูลท่านรอซูลบอกว่าซากะชัยฏอนุนนั่นน่ะชัยฏอนมันจำแรงกายมาในรูปกายของคนทำไมพี่น้องมันมาหาเจ้าแล้วมันก็พูดจริงว่าใครก็อ่านก็ตามที่อ่านอายะห์กุรซีอัลเลาะห์ตะอาลาจะปกป้องและคุ้มครองเขาและมันก็โกหกเจ้าโกหกว่ามันสัญญาว่าจะไม่กลับมาแล้วแต่มันก็ยังกลับมาอีกทั้ง3คืนที่เหลือฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับฉะนั้นในหะดีษบทนี้ท่านรอซูลก็บอกให้เรารู้ว่าชัยฏอนสามารถที่จะจำแรงกายได้ฉะนั้นในเวลากลางคืนมันจะมานอนที่จมูกของเราที่โพรงจมูกฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้อัลเลาะห์ตะอาลาปกป้องเรานั่นก็คือการที่เราจะต้องอ่านอายะห์กุรซีก่อนที่เราจะนอนและในทุกเช้าที่เราตื่นมาเราทุกคนก็ยังจำเป็นที่จะต้องอาบสูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกจากจมูกด้วยเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเราเอาไว้แล้วฉะนั้นขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากแผนการของชัยฏอนนะครับในสิ่งที่เราสามารถที่จะรับรู้ได้และในสิ่งที่พวกเราไม่รู้นะครับฉะนั้นขออัลลอฮ์ตะอาลาปกป้องและคุ้มครองพวกเรานะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัม
1: กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี0341147796เลขบัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظفلينظر الإنسان مما خلق

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل

0: ผู้สูงอายุหลายท่านมักประสบปัญหากระดูกพรุนและกระดูกเปราะง่ายเราจึงมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นนมโยเกิร์ตปาสดีนและผักใบเขียวจะช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงและการออกกำลังกายที่มีแรงต้านเช่นการเดินหรือยกน้ำหนักเบาๆก็สำคัญไม่แพ้กันและที่สำคัญอย่าลืมรับแสงแดดยามเช้าเพื่อให้ร่างกายสร้างวิตามินดีซึ่งช่วยดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นดูแลกระดูกให้แข็งแรงเพื่อชีวิตที่กระฉับกระเฉงในทุกวันเคล็ดลับการดูแลกระดูกสำหรับผู้สูงวัยที่เราต้องใส่ใจและลงมือทำสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
2: 20ปีเสียงอิสลามเคียงข้างชุมชนมั่นคงในหลักศรัทธาที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุ

0: ลายุฮมัลขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ะ
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
5: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดะวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอร์ดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
8: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
1: กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
9: بسم الله الرحمن الرحيم

0: فسبح باسم ربك العظيم
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะชะฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะชะฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลัยฮิวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالأدب الكريم والخلق القويم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่วิทยุเสียงอิสลามขณะนี้นะครับพี่น้องทุกท่านกำลังรับฟังรายการมารยาทในอิสลามซึ่งสรุปความโดยมุฮัมมัดฟาดินดวงประพัดจากหนังสืออะฮาดีษุลอัคลากเรียบเรียงโดยเชคอับดุลรอซากอิบนุอับดุลมุฮซินฮาฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับมารยาทที่ดีงามนั้นมีความประเสริฐอย่างมากมายถึงขั้นที่ทำให้เจ้าของของมันนั้นได้รับระดับขั้นของสวรรค์ชั้นสูงรายงานจากท่านอบีอุมามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอานะซะอีมุนบิบัยตินฟีรอบดิลญันนะติลิมันตะรอกัลมิรออะวะอินกานะมุฮิกกอฉันจะรับประกันบ้านในสวรรค์ชั้นที่ต่ำที่สุดให้กับผู้ที่ละทิ้งการโต้เถียงถึงแม้ว่าเขาจะมีความสามารถก็ตามวะบิบัยตินฟีวะซะติลญันนะติลิมันตะรอกัลกะซิบวะอินกานะมาซิฮันและฉันจะประกันบ้านในสวรรค์ชั้นกลางให้กับผู้ที่ละทิ้งการโกหกถึงแม้มันจะเป็นการล้อเล่นก็ตามวะบิบัยตินฟีอาอาลัลญันนะติลิมันฮัสซะนะคุลกอฮูและฉันจะประกันบ้านในสวรรค์ชั้นสูงที่สุดให้กับผู้ที่ทำให้มารยาทของเขานั้นมีความงดงามบันทึกโดยอบูดาวูดในหะดีษบทนี้ได้อธิบายถึงความประเสริฐของมารยาทอันงดงามว่าแท้จริงมารยาทอันงดงามนั้นจะนำพาเจ้าของของมันไปยังระดับขั้นของสวรรค์ชั้นสูงที่สุดโดยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวถึงบุคคล3จำพวกด้วยกันนั่นก็คือ 1. ผู้ที่เขาได้อยู่ในสวรรค์ชั้นที่ต่ำที่สุดคือผู้ที่ละทิ้งการโต้เถียงถึงแม้ว่าเขาจะมีความสามารถก็ตาม 2.ผู้ที่เขาได้อยู่ในสวรรค์ชั้นกลางคือผู้ที่ละทิ้งการโกหกถึงแม้ว่านั่นจะเป็นการล้อเล่นก็ตามและ 3. ผู้ที่เขาอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงที่สุดคือผู้ที่ทำให้มารยาทของเขานั้นงดงามพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวรรค์นั้นมีระดับขั้นซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงตรัสว่าวะลิกุลลินดะรอญาตุมมิมมาอามิลูและผู้ที่เชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและละทิ้งสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนั้นทุกคนมีระดับขั้นตามการงานที่พวกเขาได้ขวนขวายเอาไว้และในหะดีษบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราได้ทราบว่าผู้ที่มีมารยาทที่งดงามคือผู้ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะประกันบ้านของเขาในสวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดท่านอิบนุอัลกัยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าบ้านพักที่อยู่ในระดับชั้นที่สูงที่สุดได้ทำไว้เพื่อรับรองให้กับผู้ที่มีสถานะที่สูงที่สุดจากบุคคล3จำพวกนั่นก็คือผู้ที่มีมารยาทที่งดงามและบ้านพักที่อยู่ในระดับกลางเอาไว้รับรองผู้ที่มีสถานะระดับกลางคือผู้ที่ละทิ้งการโกหกและบ้านพักที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดเพื่อรองรับผู้ที่มีสถานะที่ต่ำที่สุดคือผู้ที่ละทิ้งการโต้เถียงถึงแม้ว่าเขาจะมีความสามารถก็ตามและไม่ต้องสงสัยเลยว่ามารยาทอันงดงามคือสิ่งที่ครอบคลุมมารยาททั้งหมดข ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานมารยาทอันงดงามให้กับพวกเราทุกคนได้เถิดอัลลอฮุมะอามีนวะศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมวะบารอกะอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีอัจมะอีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
3: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการมารยาทในอิสลามโดยอาจารย์ฟาดินด้วงประพัดผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAllahumma zidna ilma warzuqna fahma ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับ Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Alhamdulillah ก่อนอื่นขอชูกรขอบคุณต่อเอกองค์ Allah subhanahu wa ta'ala นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราทั้งหลายนั้นได้มาพบเจอกันณสถานที่แห่งนี้นะครับได้มาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามได้มารวมตัวกันบนพื้นฐานแห่งความดีงามนะครับพี่น้องสบายกันดีนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์คำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยนะพี่น้องมันคือคำกล่าวของคุณลักษณะหนึ่งของคนที่จะได้ไปอยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมันเป็นคำที่คนเฝ้ารอและคนต่างๆเหล่านั้นที่เขากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เขาจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราก็ต้องกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตของเรานั้นบั้นปลายเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรบางคนเนี่ยตั้งแต่ต้นจนใกล้ๆจะจบชีวิตนั้นเป็นบ่าวที่ชั่วต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท้ายที่สุดเขาก็เป็นคนดีบางคนเป็นคนดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ต้นจนใกล้ๆจะจบชีวิตแต่ท้ายที่สุดนั้นเขากลับกลายมาเป็นบ่าวที่ชั่วต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีกันหลายต่อหลายคนแต่อินชาอัลลอฮ์คงไม่ใช่พวกเรานี่มันมีเครื่องหมายของการที่จะได้ชาวเป็นชาวสวรรค์อยู่แล้วนะนั่นก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ความง่ายดายความสะดวกสบายนะครับที่จะได้ไปสู่สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับใครเคยไปสวรรค์มั่งมีไหมไม่เคยนะแต่อยากไปเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้องไปสวรรค์ไปไหม
1: ไปค่ะ
0: โอ้โหเสียงดังเลยนะเพราะว่าเราอยากจะไปสวรรค์กันหมดทุกคนเลยพี่น้องครับสวรรค์นี่เป็นเรื่องจริงนะเราปฏิเสธไม่ได้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าอัดตุลิอิบาดิยัสซอลิฮินฉันหมายถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เตรียมเอาไว้อัดตุเตรียมเอาไว้ให้กับพวกท่านทั้งหลายลิอิบาดิยัสซอลิฮินให้กับบรรดาปวงบ่าวที่ดีให้กับคนดีๆเตรียมอะไรเอาไว้ล่ะเตรียมสวรรค์อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอันนี้เป็นฮะดีษกุดซีนะฮะดีษกุดซีก็คือเป็นฮะดีษเป็นคำกล่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่ได้ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถ้าระบุเอาไว้ในกุรอานนั่นเขาเรียกว่าเป็นกะลามุลลอฮ์เช่นเดียวกันแต่เรียกว่าอัลกุรอานฮะดีษกุดซีนี่เป็นกะลามุลลอฮ์เช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน อบูฮุเราะเราะห์รายงานว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ทรงตรัสเอาไว้ว่าอาดัตตุลิอิบาดิยัสซอลิฮีนฉันได้เตรียมเอาไว้ให้กับคนดีๆทั้งหลายหมายถึงอัลลอฮ์ตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ให้กับคนดีๆมาลาอัยนุนรออัตซึ่งตาเนี่ยไม่เคยเห็นแสดงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาเตรียมต่อไปเนี้ยเตรียมเอาไว้ให้ต่อ

0: วะลาอูซุนซะมิอัตฮูหูของคนที่อยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินวะลาคอตอรออะลากัลบิลบัชัรหัวใจนึกไปก็ไม่ถึงนึกได้แต่มันไปไม่ถึงหรอกพี่น้องว่าสิ่งที่ดีบนโลกดุนยาแห่งนี้อะไรดีที่สุดอะไรดีที่สุดพี่น้องว่าดีความสุขนี่บอกความสุขอาริยะบอกความสุขดีที่สุดสำหรับเราคือการได้อยู่กับครอบครัวบางคนดีที่สุดของเราคือการมีบ้านมีความอบอุ่นดีของเรานั่นคือการมีรถดีของเรานั่นคือการมีลูกดีของเรานั่นคือการมีภรรยาที่ดีมีสามีที่ดีแต่พี่น้องครับความดีที่มันอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ที่บอกว่าดีที่สุดเพชรดีที่สุดทองดีที่สุดอาหารดีที่สุดน้ำดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างดีที่สุดบนโลกดุนยาแห่งนี้อันนี้มันคือสิ่งที่อยู่บนดุนยามันคือดีบนดุนยาแต่ในสวรรค์นั้นทำไมครับเราคิดไม่ได้หรอกสิ่งที่มันอยู่บนดุนยาแห่งนี้มันเปรียบเทียบในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้และสิ่งที่มันไม่ดีเลวที่สุดเลยชั่วช้าที่สุดมันก็ไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้พี่น้องเอาอันนี้แล้วกันนะเปรียบเทียบให้ฟังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าตอนที่บ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตายแล้วเนี่ยนบีบอกว่าสิ่งที่จะถูกนำมาให้กับเขานั่นคือผ้ากับฟันถ้าผ้ากับฟันในดุนยาของเราเนี่ยผ้ากับฟันสีขาวมีอะไรมีไอ้กินก็ได้กินอะไรนะโรยอะไรนะกมยานอันนี้ผ้ากับฟันของเราในดุนยาคนชั่วตายผ้ากับฟันก็เป็นแบบนี้แหละคนดีตายผ้ากับฟันก็เป็นแบบนี้แหละแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าพอเวลาตายไปแล้วมุงไม่ใช่มุงกัดนะคิดมาลาอิกะห์เนี่ยมากระชากมาถอดวิญญาณไปแล้วเนี่ยนะนบีบอกว่าผ้ากับฟันนั้นถ้าเป็นคนดีผ้ากับฟันจะมาจากสวรรค์ถ้าเป็นคนชั่วผ้ากับฟันจะมาจากนรกพี่น้องว่าผ้ากับฟันจากสวรรค์กับผ้ากับฟันจากนรกเนี่ยเหมือนกันไหม
1: ไม่เหม
0: ือ
1: น
0: ไม่เหมือนแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะผ้ากับฟันจากสวรรค์นบีบอกว่ากลิ่นจะหอมแต่หอมแบบไหนเรารู้ไหมยิ่งกว่าเพราะผ้ากับฟันมาจากสวรรค์อะไรที่มันหอมที่สุดบนโลกดุนยาแห่งนี้ที่เรานั้นเคยสัมผัสมาบางคนบอกอูดคืออะไร
1: อูด
0: น้ำหอมที่มาจากต้นไม้กฤษณาที่เขาเอาไปต้มกลั่นกองจนก็ได้น้ำหอมบริสุทธิ์ไม่ผสมแอลกอฮอล์บางคนบอกว่าหอมแต่สำหรับบางคนมันก็เหม็นไม่ชอบเวียนหัวเราบอกหอมที่สุดแล้วแต่ผ้ากับฟันจากสวรรค์หอมกว่าหอมแค่ไหนอ่ะไม่รู้ถ้ามีใครบอกได้โกหกคนนั้นโกหกยังไม่ตายจะรู้ได้ไงใช่ไหมครับยังไม่ตายจะรู้ได้ไงเช่นเดียวกันผ้ากับฟันจากขุมนรกนบีบอกจะเหม็นแค่ไหนที่สุดเราไม่เคยได้กินน่ะเพราะคนตายไปแล้วเท่านั้นแหละเขาจะรู้ว่าผ้ากับฟันจากนรกนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วกลิ่นของมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่เบื้องต้นฐานของเราคือจะต้องเชื่อก่อนผ้ากับฟันที่มาจากสวรรค์จะหอมผ้ากับฟันที่มาจากนรกนั้นจะเหม็นเอาละพี่น้องครับกำลังจะบอกว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสายตาเนี่ยไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินหัวใจที่เราจะนึกจะคิดมันก็คิดไม่ได้นึกไม่ได้ผมข้ามช็อตเลยนะหลังจากที่เรานั้นได้ฟื้นคืนชีพมาสู่วันกิยามะฮ์ผมบอกแล้ววันนี้ผมจะพาพี่น้องไปสวรรค์แต่ไปอย่างที่เราจะรู้ด้วยกับหะดีษของท่านนบี

0: ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนี่คือหลักความเชื่อแต่ให้เรารู้เป็นพื้นฐานว่าจะมีแบบนี้มีแบบนี้มีแบบนี้แต่มันจะเหมือนที่เราคิดไหมครับไม่เหมือนโดยแน่นอนเรื่องเงบคือสิ่งเร้นลับเราคิดไม่ได้เอาแค่ว่าตอนเนี้ยสามีพวกเราอยู่ที่บ้านทำอะไรอยู่เรารู้ไหมไม่รู้หรอกครับลูกๆเราหลานๆเราอยู่ที่บ้านทำอะไรอยู่รู้ไหมครับไม่รู้หรอกเราไม่รู้คนตายที่อยู่ในกูโบเสียชีวิตจากเราไปแล้วเขาทำอะไรอยู่รู้ไหมครับเขาเป็นอย่างไรรู้ไหมครับไม่รู้เช่นเดียวกันสวรรค์เราก็ไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรนอกเสียจากสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะบอกดังต่อไปนี้และขอดุอาให้ทุกคนนะได้เป็นชาวสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันทุกๆคนแต่เบื้องต้นเลยบางคนบอกว่าอาจารย์ขอให้ฉันได้อยู่ถึงเดือนรอมฎอนก่อนเถอะอีกกี่เดือนครับเดือนนี้รอจับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่12รอจับแล้วอีกเดือนครึ่งนะโอ้โหไวมากเลยไวมากเลยแป๊บเดียวรอมฎอนจะมาถึงไหมพี่น้องครับพอเวลาข้ามสะพานซิรอตมุสตะกีมผมข้ามช็อตไปเลยนะคงไม่เล่าตอนที่ว่าฟื้นคืนชีพมาเดินไปที่ทุ่งมาชัดเจ็ดจำพวกอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์บางคนกับน้ำท่วมหัวบางคนน้ำท่วมหน้าแข้งก็มีข้ามช็อตไปเลยแล้วกันบ่อน้ำเกาซัดผมเอาไว้ก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมีโอกาสเราคงจะได้มาเล่ากันนะเล่าตรงนี้หมายถึงว่าเอามาจากตัวบทหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานและฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการข้ามสะพานซิรอตอลมุสตะกีมพี่น้องครับลักษณะของสะพานซิรอตอลมุสตะกีมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลื่นมากๆเล็กนบีบอกเล็กแค่ไหนอ่ะเส้นผมขาด7อุ้ยเล็กยิ่งกว่าเส้นผมอีกอ่ะแล้วมันจะข้ามกันได้ไหมเนี่ยลื่นเล็กกว่าเส้นผมคมยิ่งกว่ามีดคือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับพวกเราแบบนี้นบีกำลังจะบอกกับพวกเราว่ายังไงครับมันจะมีสำหรับคนที่สะพานซิรอตลื่นสำหรับเขามันจะมีบางคนที่สะพานซิรอตเป็นมีดสำหรับเขามันจะมีบางคนที่สะพานซิรอตต้องมุสตะกีมนั้นมันง่ายสำหรับเขามีนบีก็บอกว่าบางคนเนี่ยข้ามสะพานซิรอตต้องมุสตะกีมกัลบาร์กเหมือนอย่างกับสายฟ้าที่มันฟาดเป้งนู่นเห็นไหมครับไม่เห็นหรอกบุรอกรู้จักบุรอกไหมเป็นยังไงครับบุรอก
1: โค้งลักษณะเหมือนม้า
0: จะล่อก็ไม่ล่อจะลาก็ไม่ลาเอ๊ยยังไงก็ไม่รู้นะแต่สีขาว
1: หน
0: ้าเป็นผู้หญิงด้วยนะพี่น้องครับบุรอกเดี๋ยวผมทำความเข้าใจก่อนไหนๆก็พูดว่าหน้าเหมือนผู้หญิงละพี่น้องครับบุรอกคำว่าบุรอกมาจากคำว่าบาร์กุนบาร์กุนนี่แปลว่าฟาดเปี้ยงเลยสายฟ้าที่มันเปี้ยงแป๊บเดียวไปนู่นละปากประตูสวรรค์บุรอกนี่เป็นสัตว์สีขาวจะล่อก็ไม่ล่อจะล่าก็ไม่ล่าวันที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอิสรอมิอะรอจอิสรอคือการเดินทางจากมักกะฮ์นี่ไปไปที่มักดิสไปมัสยิดอัลอักซอภายในเศษเสี้ยวของคืนเท่านั้นแหละครับนบีไปได้ไปยังไงอ่ะไปด้วยกับบุรอกวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะขึ้นไปรับวะฮีในเรื่องราวของการละหมาดญิบรีลสายรายงานนึงบอกว่าญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาที่หินโค้งอิสมาอีลใครเคยไปทำอุมเราะห์บ้างครับหินโค้งอิสมาอินก็อยู่เอาว่าง่ายๆอยู่ที่กาบะนบีก็นอนอยู่และญิบรีลก็มาบางสายรายงานบอกว่าญิบรีลมานี่ประตูบ้านของท่านนบีเนี่ยไม่ใช่ประตูบ้านหลังคาบ้านนี่เปิดเลยนะแล้วก็มาผ่าหน้าอกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ผ่าตั้งแต่ตรงนี้ไปจนกระทั่งถึงสะดือผ่าทำไมครับผ่าเพื่อที่จะเอาหัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นออกมาล้างนี่หะดีษซอฮีหของท่านอิหม่ามบุคารีเลยนะหะดีษซอฮีหเอาออกมาล้างเอาออกมาชำระและอันนี้มันไม่ใช่การผ่า หน้าอกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นครั้งแรกไม่ใช่ไม่ใช่อุลามะบางท่านบอกว่าเป็นครั้งที่3ส่วนมากเลยนะบอกเป็นครั้งที่3ครั้งแรกคือตอนที่นบีเด็กๆเล่นๆอยู่ดีๆเอาหายญิบรีลก็มาผ่านหน้าอกอีกครั้งนึงก็คือตอนที่รับวะฮีที่ทําไฮรอและครั้งนั้นก็ได้เห็นร่างของท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามด้วยมีกี่ปีครับ600มี600ปีเวลาสยายทีนึงนี่โอ้โหเราไม่รู้หรอกครับเป็นแบบไหนยังไงแต่นบีเคยเห็นญิบรีลก็มาผ่านหน้าอกแล้วก็มาเอาหัวใจเนี่ยล้างพร้อมกับใส่ให้มะพร้อมกับใส่อีหม่านให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วหลังจากนั้นบุรอกนบีบอกว่าบุรอกก็ได้นำมายังฉันบุรอกสีขาวจะล่อก็ไม่ล่อจะลาก็ไม่ลาเอ๊ะยังไงก็ไม่รู้นะครับนะแต่นบีเห็นนบีรับรู้ได้บุรอกเนี่ยพอนบีขึ้นไปเนี่ยทีแรกมันพยศเป็นม้าเลยครับพยศญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็บอกกับบุรอกว่าบุรอกนี่เจ้าเป็นอะไรเนี่ยเจ้าไม่รู้หรอว่าคนที่ขี่เจ้าอยู่เนี่ยคือมนุษย์ที่ดีที่สุดพอหลังจากนั้นแหละบุรอกนิ่งบุรอกเงียบบุรอกนิ่งบุรอกเนี่ยพี่น้องครับบุรอกเนี่ยมันกระโดดทีนึงเลยนะมันก้าวทีนึงอะไปสุดลูกหูลูกตาเลยนี่ความไวผมกำลังจะเปรียบเทียบพูดให้ฟังว่าคำว่าบุรอกเนี่ยแหละมาจากคำว่าบารกุนที่นบีบอกว่าบางคนข้ามสะพานซิรอตอลมุสตะกีมเนี่ยกัลบารกเหมือนอย่างกับสายฟ้าฟาดเปี้ยงนู่นไปนู่นแล้วบุรอกก็เหมือนกันกระโดดทีนึงนะไปสุดลูกหูลูกตาแต่บุรอกหน้าไม่ใช่ผู้หญิงนะครับไม่เหมือนบุรอกเป็นสัตว์ที่นบีก่อนหน้านี้เคยขี่เช่นเดียวกันนบีบอกว่าพอเวลาขี่ไปแล้วนบีไปผูกไว้ที่ด้านหน้าของข้างๆไบติลมักดิสมัสยิดอัลอักซอซึ่งบรรดานบีก่อนหน้านี้พวกเขาก็เคยไปผูกตรงนั้นเช่นเดียวกันแต่ บุรอกไม่มีผมนะครับบุรอกไม่ปัดแก้มบุรอกผมไม่อยากโศกบุรอกไม่มีมงกุฎบุรอกเป็นสัตว์อย่างที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้ฟังเอ๊ะจะล่อก็ไม่ล่อจะม้าก็ไม่ม้าจะลาก็ไม่ลาไม่รู้อัลเลาะห์ตะอาลาอาลัมเป็นเรื่องเกฟเพราะเราก็ไม่เคยเห็นบุรอกที่เราเห็นหัวเป็นผู้หญิงผมอยากโศกปัดแก้มมีกรีดไอไลเนอร์ตาโตโตใส่บิ๊กอายอันนั้นมาจากอินเดียบุรอกที่นบีขี่ไปไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นแบบไหนอย่างไรนบีเล่าให้ฟังเท่านี้แต่เราเคยเห็นไหมครับเราไม่เคยเห็นเอาละกลับมาสู่เรื่องของเรานบีบอกว่าบางคนข้ามสะพานซิรอตอลมุสตะกิมกัลบารกทีเดียวแต่เปี้ยงนู่นไปถึงนู่นแหละปากประตูสวรรค์บางคนนี่ไปเหมือนอย่างกับอูฐเดินไปช้าไหมครับช้าค่อยๆเรื่อยๆแต่ไปถึงไหมถึงบางคนนี่เหมือนกับม้าวิ่งบางคนเหมือนกับนกบินถามว่าความแตกต่างแบบเนี้ยอย่างกับสายฟ้าฟาดอย่างกับลมพายุอย่างกับนกบินอย่างกับอูฐเดินอย่างกับม้าวิ่งเพราะอะไรเพราะการงานของเราพี่น้องจำเอาไว้นะถ้าเราอยากข้ามสะพานซิรอตอลมุสตะกีมไวๆหรือพูดง่ายๆอยากจะไปสวรรค์ไวๆเนี่ยอามันอิบาดะเราต้องดีต้องเริ่มต้นด้วยกับอะกีดะห์ที่ถูกต้องอามันที่ถูกต้องอิบาดะห์ที่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าหากบางคนมันลดหย่อนกันไปการข้ามสะพานซิรอตอลมุสตะกีมมันก็จะลดหย่อนกันไปเหมือนอย่างกับการท่วมของเหงื่อที่วันกิยามะห์เนี่ยประหนึ่งว่าดวงอาทิตย์อยู่บนศีรษะของพวกเราเพียงแค่คืบเดียวเท่านั้นประหนึ่งว่าซึ่งบางคนไม่เหมือนกันความร้อนของเขาเนี่ยทำให้เหงื่อของเขานั้นไหลไปจนกระทั่งท่วมหน้าแข้งท่วมตะตุ่มท่วมเอวท่วมบ่าบางคนท่วมหัวไปเลยมันก็ขึ้นอยู่กับอามันของแต่ละคนทีนี้พี่น้องครับพอเวลาเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนี่เป็นอย่างไรผมเคยเล่าเรื่องนี้มานานมากแล้ววันนี้ย้อนเพราะมันเป็นเรื่องราวของหลักความเชื่อแล้วให้กำลังใจกับพวกเราว่าชาวสวรรค์จะเป็นแบบนี้เล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะพี่น้องรู้ไหมครับว่าในสวนสวรรค์นั้นจะมีตลาดอยู่ตลาดหนึ่งเป็นตลาดจริงๆเป็นตลาดเช้าวันศุกร์ แล้วมีลมพัดทุกวันนี้อากาศเย็นนะครับนะชอบไหมครับชอบนะผมก็ชอบนะนะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์อากาศเย็นเมื่อเช้าขับรถมานี่20องศาอากาศภายนอกนะครับลมเย็นนะนะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อวานนี่ลมพัดทั้งวันเลยอัลฮัมดุลิลละห์มันจะมีตลาดเช้าวันศุกร์อยู่และพวกเราเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาให้พวกเราไปอยู่ในบ้านในคฤหาสน์ในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเช้าเนี่ยบรรดาผู้ชายเขาจะออกไปที่ตลาดนี้จะไปแบบไหนอย่างไรอัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับแต่ไปแน่นอนพอเวลาไปเนี่ยใบหน้าของชาวสวรรค์ที่เป็นผู้ชายจะกระทบกับลมจะกระทบกับลมนบีบอกว่าพอเวลากระทบกับลมแต่ละครั้งเนี่ยความหล่อความดูดีความสมาร์ทจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งไปทุกครั้งที่ไปออกไปด้านนอกเนี่ยชาวสวรรค์ทุกครั้งที่ออกไปด้านนอกนะแล้วไปกระทบลมจะดูดีขึ้นทุกครั้งไปจนกระทั่งพี่น้องครับพอเวลาผู้ชายกลับมาที่บ้านผู้หญิงเปิดประตูทักอ่ะกลับมาแล้วเหรอแล้วไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมอ่ะหล่อขึ้นเยอะเลยรอขึ้นเยอะมากๆเลยเนี่ยดูดีมากเลยบังไปทำอะไรมารอจริงๆนี่เป็นการทักทายที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้ฟังถ้าผมจำไม่ผิดหะดีษในซอฮีหของท่านอิหม่ามมุสลิมผู้ชายก็จะทักผู้หญิงที่อยู่บ้านเอ้าแล้วเธอล่ะทำอะไรเนี่ยอยู่บ้านทำอะไรอยู่บ้านทำไมอ่ะสวยขึ้นเยอะเลยนะดูดีขึ้นเยอะเลยนะนี่ชาวสวรรค์เขาทักกันชาวสวรรค์เขาทักกันแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าพอเวลาเข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราบอกกับซอฮาบะห์ครั้งหนึ่งซอฮาบะห์ท่านนั้นเป็นหญิงชรานบีก็บอกว่าเสียใจด้วยนะขอโทษด้วยคนแก่คงไม่ได้เข้าสวรรค์หรอกพี่น้องว่าจริงมั้ย
2: จริงค
0: ่
2: ะ
0: ฮะ
2: ไม่จริ งอ่ะ
0: ไม่จริง
2: จริงคนแก่
0: เลยเออคิดให้ดีแก่มั้ย33นี่แก่มั้ยไม่แก่แล้วนบีพูดจริงไหมบางคนนี่แหมพอเวลาพูดคนแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์ว่าเราปะเนี่ยใช่ไหมครับแต่ลืมคิดไปว่าครั้งหนึ่งนบีพูดกับซอฮาบะแบบนี้แหละโอ้ยทีแรกกับซอฮาบะน่ะเสียใจไปเลยเดี๋ยวซอฮาบะบอกคนใกล้ๆไปตามเขามาก่อนไปตายและงอนและมานี่ก่อนนบีก็อธิบายนบีบอกว่าที่ฉันพูดว่าคนแก่หญิงชราหรือชายชราหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนชราไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยอันเนื่องมาจากว่าชาวสวรรค์ไม่มีแก่ไม่มีคนแก่ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีรายงานนบีพูดถึงหะดีษซอฮีหะห์บทนี้พอเวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาน่ะนะเวลาที่เดินไปที่ทุ่งมะฮ์ชัรเนี่ยเสื้อผ้าไม่ใส่นะครับเสื้อผ้าไม่ใส่ทุกวันนี้อายไหมครับถ้าไม่ใส่เสื้อผ้า
3: อาย
0: อายเขินเขินแต่บางคนนี่เขาไม่เขินนะบางคนนี่เขาไม่เขินแล้วพวกเราเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ยังกับบางคนในสังคมเรานะที่ไม่ใช่พวกเราเนี่ยเขาภูมิใจยิ่งทอดยิ่งดียิ่งมีคนสนใจฉันยิ่งชอบมีไหมครับแบบนี
3: ้ม
0: ีแต่ไม่ใช่พวกเรานะไม่ใช่พวกเราไม่ใช่มุสลิมเราบางคนก็ชอบแบบนั้นท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็บอกว่านบีแล้วคนเราไม่เขินไม่อายกันหรอนบีบอกว่าไงวันนั้นน่ะไม่มีเขินไม่มีอายกันแล้วแต่ละคนก็จะคิดว่าวันนี้เหรอที่ถูกสอบสวนวันนี้เหรอที่เราจะต้องถูกคิดบัญชีถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนดีก็อยากจะไปสวรรค์คนชั่วก็ภาวะพะวงแล้วว่าจะถูกทดสอบถูกลงโทษด้วยกับอะไรและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าชาววันกิยามะฮ์เนี่ยทุกคนจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยกับลักษณะเฉียกเช่นกับพ่อของพวกเขาใครอ่ะพ่อของพวกเขานบี
3: อาด
0: ัมสูงไหมครับ
3: ส
0: ูงตัวใหญ่ซึ่งไม่แปลกนะที่คนเราบอกว่าอดีตการมีไดโนเสาร์อ่ะเพราะพี่น้องลองคิดดูถ้าคนสูง60ศอกขนาดนั้นน่ะไก่มันจะตัวเท่านี้นะแล้วจะกินยังไง ช่ไหมสัตว์เอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ต้องพอๆกับคนว่ากันไปอายุเช่นเดียวกันอายุเท่าไหร่33ปีนบีบอกว่าที่ฉันบอกว่าคนแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์นะจริงเพราะวันกิยามะห์แต่ละคนฟื้นคืนชีพมานั้นจะอายุ33ทั้งหมดเลยไม่มีข้อยกเว้น33นี่กำลังขอโทษนะพี่น้องกำลังดีไหม
1: กำล
0: ัง
1: ด
0: ีเลยเป็นช่วงอายุที่หนุ่มกับหนุ่มสาวกับสาวนบีจึงบอกกับซอฮาบะห์ว่าไม่ได้เข้าสวรรค์นะคนแก่ซึ่งนบีก็พูดจริงๆนะครับเอาละทีนี้พอเวลาไปสู่สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีแต่ความสุขพี่น้องเชื่อไหมทุกวันนี้ใครมีความสุขยกมือสุขฮะสุขปนดิบเอาละสิวันนี้เดี๋ยวจะต้องมาคุยกันเรื่องชีวิตแล้วสิมันก็ต้องมีบ้างนะอัลลอฮ์ทดสอบมันเป็นเรื่องมันเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติบางคนนี่ดิบอย่างเดียวเลยฝาดด้วยกืนกว่าจะลงอ้าวว่ากันไปแต่นบีบอกว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพอเวลาเข้าไปแล้วนะจะมีแต่ความสุขความทุกข์ไม่มีความทุกข์ไม่มีครับดุนยาเนี่ยเราอาจจะมีความทุกข์แต่พอเวลาเข้าสวรรค์ไปแล้วความทุกข์หายทั้งหมดเลยไม่มีทุกข์ไม่มีมีแต่ความสุขพี่น้องพอเวลาเข้าสวรรค์ไปแล้วนะพี่น้องไม่ต้องกังวลเหมือนอย่างกับเราจะไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์หรอกนะเอ๊ะแล้วไอ้นั่นล่ะไอ้นี่ล่ะไอ้นู่นล่ะบางคนเขาบอกส่วนมากพวกเราในวันนี้เป็นผู้หญิงอะนะบางคนเขาบอกนี่ว่าผู้หญิงเนี่ยพกให้เยอะเข้าไว้แล้วมันจะสบายใจจริงไม่จริงไม่รู้นะ
1: พกอะไร
0: เป่าพกของในกระเป๋าอ่ะเอาให้เยอะก็ไว้แล้วจะสบายใจจริงป่ะ
1: ไม
0: ่จริงนะอาจารย์ตัวบอกไม่จริงอ้าวแล้วแต่นะครับแต่ทีนี้ชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะไม่ต้องคิดอะไรเลยเข้าสวรรค์ไปแล้วนี่จะมีแต่ความสุขไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งนั้นอามันอย่างเดียวพอเข้าสวรรค์ไปแล้วจะมีคนมาต้อนรับสันติจงมีแด่พวกท่านนะสันติจะมีแด่พวกท่านความทุกข์ระทมวันนี้ไม่มีทั้งนั้นเข้ามาเข้ามาเข้ามาความสุขอย่างเดียวพี่น้องครับต่อไปนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าความเจ็บป่วยไม่มีความเจ็บป่วยนี่ไม่มีทุกวันนี้เรานี่พอเวลาเป็นเบาหวานสักโรคนึงนี่นะโอ้โหตามมาแล้วคนเรานี่ถ้าไขมันมีก็บางทีก็จะไม่มีเบาหวานบางทีก็จะไม่มีความดันแต่ถ้าสมมุติว่ามีเบาหวานไขมันมีความดันมีทุกสิ่งอย่างมีเป็นโรคนั่นนู่นนี่อะไรต่ออะไรก็เต็มไปหมดก็อัลฮัมดุลิลละห์เราก็ต้องยอมรับกันไปแต่พอเวลาเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแล้วนั้นโรคภัยไม่มีไม่มีเลยโรคภัยไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่เงื่อนไขนะพี่น้องต้องเป็นชาวสวรรค์ให้ได้ถ้าเป็นชาวสวรรค์นี่โรคภัยไข้เจ็บไม่มีทั้งนั้นเลยไม่มีย้ำนะว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขแก่ก็ไม่แก่มีแต่คนหนุ่มๆไปแต่คนสาวๆมีแต่ความสุขพูดว่างั้นเถอะทีนี้ประเด็นต่อมาพอเวลาเข้าสวรรค์ไปแล้วพี่น้องว่าคนแรกที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยใครนบีมุฮัมมัดเราเข้าก่อนดีไหมถามก่อนว่าดีไหมดีแต่ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บุคคลแรกที่จะเข้าสวรรค์นั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานเอาไว้ในซอฮีห์ของท่านอิหม่ามมุสลิมนบีบอกว่าอาตีบาบัลญันนะติยามัลกิยามะฟาอัสตัฟติฮุฟะยะกูลุอัลคาซินมันอันตะนบีบอกฉันนะมาถึงประตูสวรรค์ในวันกิยามะห์แล้วฉันก็ขอให้เปิดประตูไม่รู้แหละมียามเฝ้าประตูมีมลาอิกะห์ที่เฝ้าประตูอยู่ผู้รักษาประตูหมายความว่าคนที่ดูแลประตูสวรรค์เนี่ยนะก็ถามว่าท่านนะคือใครกันล่ะที่มาขอให้เปิดประตูสวรรค์เนี่ยท่านคือใครมันอันตะ ฟาอากูลูนบีก็ตอบเขาไปว่าฉันน่ะคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะยะกูลบิกะอุมิรตุลาอัฟตะฮูลิอะฮัดกับละกะแน่นอนฉันได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้เปิดประตูให้แก่ท่านโดยฉันจะไม่เปิดให้แก่ผู้ใดก่อนหน้าท่านพี่น้องจำอันนี้ให้ดีนะนบีนี่จะเป็นคนแรกที่เข้าสวรรค์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกการันตีว่าจะไม่มีใครเข้าสวรรค์ก่อนท่านและมาลาอิกะห์ที่เฝ้าประตูสวรรค์บอกว่าเขาเนี่ยหรือท่านเนี่ยได้รับคำสั่งว่าอย่าเปิดประตูให้ใครนอกเสียจากคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดมุฮัมมัดไหนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีของเราคำถามคือแล้วถ้ามีคนมาบอกกับเราว่าเขาเคยไปสวรรค์มาแล้วเราจะเชื่อเขาไหมนี่นบีการันตีเอาไว้นะบางคนบอกว่ามีอาจารย์เขาเคยไปสวรรค์มาบางคนบอกว่าเขาหลับตาเขาก็รู้แล้วบางคนบอกว่าเขาเล่านะเป็นฉากเลยอันนี้เราเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบว่าเราได้ยินใครก็แล้วแต่อาจารย์นู่นอาจารย์นี่นู่นนี่นั่นอะไรตาอะไรไม่รู้แหละจะศาสนาเราหรือต่างศาสนิกนู่นนี่นั่นเปรียบเทียบกันแล้วแต่นบีการันตีว่านบีจะเป็นคนแรกที่เข้าสวรรค์และมาลาอิกะห์ที่เฝ้าประตูสวรรค์ก็บอกว่าฉันได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกกับฉันว่าไงอย่าเปิดประตูให้กับใครนะนอกเสียจากชายที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นคนแรกได้เข้าสวรรค์นี่เรารู้แล้วนะประการแรกนบีจะเป็นคนแรกได้เข้าสวรรค์ประการต่อมาประชาชาติแรกที่จะได้เข้าสวรรค์โอ้พี่น้องครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าลีกุลลีอุมมะตินลีกุลลีอุมมะตินทุกอุมมะหมายความว่าไม่ใช่อุมมะเราอย่างเดียวนะอัลลอฮฺ تعالى บอกว่ากุลลีกุลลีอุมมะตินอาจันทุกอุมมะนั้นจะมีอาจันมีวาระก็คือตายน่ะถูกกำหนดมาแล้วแต่ไม่ใช่พวกเราอย่างเดียวที่ว่าตายถูกกำหนดมาแล้วอัลลอฮฺ تعالى พูดถึงอุมมะก่อนๆหน้านั้นด้วยรวมถึงพวกเราด้วยแสดงว่าไม่ใช่พวกเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมีหลายประชาชาติแต่ประชาชาติที่จะได้เข้าสวรรค์ประชาชาติแรกคือใครคือกลุ่มไหนคือกลุ่มไหนประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าถามผมตอบไม่ได้ถามใครเขาก็ตอบไม่ได้นอกเสียจากว่าจะต้องดูหลักฐานซึ่งหลักฐานของศาสนาจะต้องเอามาจากกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประชาชาติแรกที่จะได้เข้าสวรรค์อาบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานเอาไว้ในซอฮีหของอิหม่ามอัลบุคอรีซอฮีหของท่านอิหม่ามมุสลิมนบีบอกว่าไงนะฮนุอัลอาคิรูนัลอาวาลูนะยะมันกิยามะพวกเราเนี่ยคือพวกสุดท้ายที่อยู่ในลำดับแรกในวันกิยามะพวกสุดท้ายที่อยู่ในลำดับแรกในวันกิยามะห์วะนะฮนุอัวลุมันยัดคูลุอัลญันนะตะและพวกเราคือพวกแรกที่ได้เข้าสวรรค์ฟังแบบนี้ชื่นใจไหมครับ
4: ช
0: ื่
4: นใจ
0: ชื่นใจเราในได้ยินว่าเราน่ะเป็นกลุ่มแรกเป็นประชาชาติแรกที่จะได้เข้าสวรรค์อันเนี้ยนบีพูดถึงหลายๆคนไม่ใช่เราคนเดียวเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะพี่น้องนะประเด็นคือเราเนี่ยจะทำอย่างไรให้ได้อยู่ในกลุ่มนั้นนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เอาแล้วเรานี่ชื่นใจว่านบีการันตีว่าพวกเราเนี่ยนะจะเป็นประชาชาติแรกที่จะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในประชาชาติเหล่านั้นน่ะมีเราอยู่หรือเปล่าเราต้องคิดว่าต้องมีเรานะและวิธีที่จะได้ไปอยู่ในประชาชาตินั้นคืออะไรเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะทำอย่างไรที่จะได้ไปอยู่ในประชาชาตินั้นคือได้เข้าสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาคนกลุ่มแรกที่ได้เข้าสวรรค์คนกลุ่มแรกประชาชาติแรกนะเอาละมีบอกทีนี้เรามาดูคนกลุ่มแรกในซอฮีหของท่านอิหม่ามบุคอรีซอฮีหของท่านอิหม่ามมุสลิมอบูฮุรอยเราะห์รายงานเอาไว้ นบีบอกว่าอินนาอวะลาซุมรอตินยะดะคูลูนัลญันนะอะลาซูรอติลกอมริไลลาตัลบัดริกลุ่มคนแรกที่ได้เข้าสวรรค์นั้นเขาจะมีความงดงามดั่งดวงเดือนในคืนจันทร์เพ็ญพี่น้องครับคืนจันทร์เพ็ญเป็นแบบไหน
4: จันทร์
0: เต็มดวงจันทร์เต็มดวงโดยที่ไม่มีอะไรมาบดมาบังนั่นแหละเขาเรียกว่าคืนจันทร์เพ็ญนะไลลาบะดัรซุมมัลลาซีนายาลูนะฮุมอะลาอัชดดิกอกาบินดุรรียินฟิสซามาอิอิฎออะตันนบีพูดต่อไปจากนั้นผู้ถัดมาจากพวกเขาจะมีความงดงามเจิดจรัสยิ่งกว่าดวงดาวที่ทอแสงประกายบนท้องฟ้านบีบอกว่าคนที่จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยคุณลักษณะนะถ้าไปอยู่ในสวรรค์แล้วนะลายาบูลูนฉี่ไหม
4: ไม่ฉี
0: ่ไม่ฉี่แปลกไหมครับแปลกนะเราคิดตามสมองของเราที่เราอยู่บนดุนยาเนี่ยคนนี่ถ้าไม่ฉี่เนี่ยเป็นยังไงไตดีหรือไตไม่ดีเนี่ยโอ้โหคนทำไอชีนี่ไตนี่แย่นะระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ระยะที่4ระยะที่5ต้องล้างแล้วดิต้องหาทางให้น้ำออกให้ได้จากไตไตนี่มันเป็นตัวกองใช่ไหมครับพอหลังจากนั้นก็ไปสู่ปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะแต่ถ้าหากว่าไตไม่ทำงานยุ่งไหมร่างกายยุ่งบวมนะครับนะและยาบูลูนบีบอกว่าชาวสวรรค์เนี่ยนะจะไม่ชีไม่ฉี่วะลายะตะกอวะตุนไม่อึด้วยไม่อึด้วยทุกวันนี้เนี่ยแหมไอเราเนี่ยนะต้องซื้อเค้าเรียกอะไรไฟเบอร์ต้องหาไฟเบอร์มาล้างลำไส้ใหญ่เดี๋ยวคนนั้นก็ขายอินฟูคนนี้ก็ขายดาราคนนั้นก็ขายดีหมดทุกอย่างเลยดีหมดทุกอย่างเลยถามว่าซื้อมาทำไมล่ะต้องกินบางคนนี่ไม่อยากถ่ายพอเวลาอายุเยอะแล้วนี่ไม่อยากถ่ายคนนี่ถ้าเป็นผู้ชายอายุ40ขึ้นไปนี่ต่อมลูกหมากถามหาผู้หญิงเนี่ยถ้าอายุ40ขึ้นไปเนี่ยมะเร็งเต้านมถามหามีก้อนอะไรหรือเปล่าก็ต้องไปอันต้าซาวดูใช่ไหมครับผู้ชายก็ต้องไปซาวดูเช่นเดียวกันต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าใช่ไม่ใช่เนี่ยเอาละนี่คือชีวิตของคนในดุนยาแต่อัลลอฮ์บอกว่าชาวสวรรค์ไม่ฉี่ชาวสวรรค์ไม่อึวะลายัตฟิลูนพี่น้องครับประการต่อมาชาวสวรรค์ไม่ถมน้ำลายไม่ถมน้ำลายคนเราในทุกวันนี้ลักษณะนิสัยหนึ่งพี่น้องครับที่มันรบกวนในร่างกายของเรานั่นคือเศษหนึ่งส่วนจะบอกว่าส่วนเท่าไหร่เดียเพราะมันหลายอย่างนะครับนั่นคือน้ำลายนั่นคือน้ำลายแต่ถามว่าคนเราเนี่ยไม่มีน้ำลายได้ไหมไม่ได้เพราะร่างกายเรามันต้องเดินไปดำเนินไปเจริญไปหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดและส่วนหนึ่งในร่างกายนั่นคือน้ำถ้าขาดน้ำไม่ได้หรือน้ำเกินไปในร่างกายก็ไม่ได้ถ้าน้ำเกินในร่างกายนี่บวมนะครับก็ต้องรักษาสมดุลให้ดีแต่นบีบอกว่าลายัตฟิลูนชาวสวรรค์ไม่ถมน้ำลายต่อมาวะลายัมตะคิตูนไม่สั่งน้ำมูกชาวสวรรค์ไม่สั่งน้ำมูกตอนไม่สบายเป็นยังไงเป็นหวัดตอนเป็นโควิดล่ะใครไม่เคยเป็นโควิดไหมครับมีไหมอู้มาชาอัลลอฮ์ดูแลร่างกายดีมากเลยนะครับเนี่ยหรือเป็นแต่ไม่รู้ว่าใช่ไม่ตรวจไม่เป็นถามว่าทำไมก็ไม่ตรวจไม่รู้นะอัลเลาะห์ตะอาลาอาลัมนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เป็นดีแล้วนะแต่ทุกวันเนี้ยปี68นี่ก็มีผลสำรวจออกมาคนเป็นโควิดก็2,000 กว่าคนก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนะไม่มีปัญหาเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์ต่อมาไม่สั่งน้ำมูกอันดับแรกเลยไม่ถ่ายปัสสาวะไม่ถ่ายอุจจาระอึไม่มีไม่ถมน้ำลายไม่สั่งน้ำมูกต่อมาอัมชาตุฮุมอัซซะฮับวีของพวกเขานี่เป็นวีทองหวีผมไหมหวีและหวีของพวกเขานั้นเป็นหวีทองเขาเรียกอะไรภาชนะของพวกเราที่ใช้บนดุนยาเนี่ยใช้เป็นภาชนะที่ใช้ทองเนี่ยเอาไว้กินได้ไหมไม่ได้นะพี่น้องนะแก้วเป็นทองไม่ได้ช้อนเป็นทองไม่ได้ถ้วยเอ่ยส้อมเอ่ยอะไรงี้ไม่ได้เงินก็ไม่ได้นะครับ เอามาใช้ในชีวิตประจำโถส้วมเอ่ยอะไรตาอะไรเอ่ยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะครับนะต่อมาหวีเป็นหวีทองวารัชฮูฮุมอัลมิสกวารัชฮูมุลมิสกนบีบอกต่อไปว่าเหงื่อของพวกเขานั้นเป็นชมดเฉียงเหงื่อหอมหรือเหม็นถ้าบอกว่าเป็นชมดเฉียงนี่หอมหรือเหม็น
5: หอม
0: นะต่อมาว่ามาจามีรูหุมอัลอูลูวะไม้หอมที่พวกเขาจุดนั้นเป็นควันที่เป็นควันเนี่ยนะคือไม้อูลูวะไม่รู้เป็นแบบไหนอย่างไรแต่ให้รู้เอาไว้ว่าเป็นไม้หอมแล้วหอมแบบไหนอ่ะไม่รู้ครับเพราะไม้หอมอันนี้กลิ่นอันนี้จะได้เขาเรียกว่าจะได้กลิ่นจะได้ดมที่ไหนถ้าบอกมีใครมาบอกว่ามันหอมอย่างนี้หอมอย่างนั้นเชื่อได้ไหมไม่ได้นะพี่น้องต้องจำเอาไว้นะเชื่อไม่ได้เพราะสวรรค์มีใครได้ยังล่ะทุกวันนี้มีใครได้สวรรค์ยังพูดนะบางคนพูดนะเหมือนอย่างกับไปสวรรค์มาแล้วไม่มีวงเล็บเลยจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนู้นวงเล็บเอาไว้หน่อยสิว่านี่มันคือของชาวสวรรค์เขาและของถ้าบอกว่าเป็นของชาวสวรรค์แล้วมีใครเคยได้กินยังยังเอาวงเล็บเอาไว้ด้วยมันเป็นเรื่องเก็บนะวะอัซวาจูฮุมอัลฮูรุลอีนนบีบอกต่อไปคู่ครองของพวกเขานั้นคือนางงามแห่งแดนสวรรค์เป็นสาวสวรรค์นะเป็นสาวสวรรค์สัดส่วนเรือนร่างของพวกเขานั้นเป็นสัดส่วนของชายคนเดียวคืออยู่ในรูปทรงเรือนร่างของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามสูงเท่าไรสิตูนาซีรออันสูง60ศอกชาวสวรรค์สูงเท่าไร60ศอกอายุเท่าไร33แก่หรือไม่แก่ล่ะเอาพี่น้องลองคิดดูสิสาวจงภูมิใจเอาไว้นะจริงอยู่ว่าดุนยาเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในทางด้านกายภาพแต่ถ้าเข้าสวรรค์ไปแล้วนะก็เสร็จเราเสร็จไหมเสร็จเข้าสวรรค์ไปแล้วนี่มีแต่สาวๆทั้งนั้นแหละมีแต่หนุ่มๆทั้งนั้นแหละมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นผมบอกว่าอยู่ดุนยาทรมานบางทีมีบางคนบอกว่าบรมสุขนะไม่เคยเจอหรอกในดุนยาผมถามแปลกไหมไม่แปลกหรอกครับบางคนบอกว่ามีแต่บรมทุกข์ถามว่าจริงไม่จริงเอ้าจริงครับปฏิเสธไม่ได้เพราะบางคนก็เจอแบบนั้นจริงๆแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเรานะว่าคนที่เขาถูกทดสอบบนดุนยาแห่งเนี้ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจับเขาจุ่มลงไปในสวนสวรรค์จุ่มไปเนี่ยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเอาขึ้นมาแล้วอัลลอฮ์ก็ถามเขาว่าเป็นยังไงอยู่ดุนยาน่ะลำบากมากไหมเหนื่อยไหมคนนั้นตอบว่าไงไม่เลยไม่เหนื่อยเลยไม่ทรมานเลยไม่มีปัญหาใดๆเลยเพราะเขารู้แล้วว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรรู้แค่แป๊บเดียวเองนะจุ่มไปเนี่ยแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวเองนี่ขนาดว่าอยู่แค่แป๊บเดียวไม่มีปัญหาเพราะเขารู้แล้วที่เขาทรมานที่เขาทนทุกข์บนดุนยาเขาสิ่งตอบแทนที่เขาจะได้นั่นคือสวรรค์อีกคนนึงอยู่ดุนยามีความสุขแต่ทรยศต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จับเขาเนี่ยจุ่มลงไปในนรกจุ่มไปในจุ่มไปไม่นานแล้วเอาขึ้นพอเวลาเอาขึ้นอัลลอฮฺตะอาลาก็ถามเป็นยังไงล่ะอยู่ดุนยานะมีความสุขมากไหมคนแรกนี่ถามว่ามีความทุกข์มากไหมคนที่สองนี่มีความสุขมากไหมอยู่ในดุนยาทั้งๆที่เขามีความสุขนะแต่เขาตอบกับอัลลอฮฺว่าอยู่ดุนยาฉันไม่เคยมีความสุขเลยเพราะเขารู้แล้วว่าการลงโทษในขุมนรกของอัลลอฮฺตะอาลานั้นเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายลักษณะเรารู้คนแรกในข่าวสวรรค์ใครนบีกลุ่มแรกในข่าวสวรรค์ใครพวกเรากลุ่มชนแรกที่ได้ข่าวสวรรค์กับพวกเราคุณลักษณะเป็นแบบไหนอย่างไรรู้แล้วฉี่ไหมไม่ฉี่อึไหมไม่อึถมน้ำลายไหมไม่ถมน้ำลายสั่งน้ำมูกไหมไม่สั่งน้ำมูกหวีของเขาที่เขาใช้หวีผมกันเป็นหวีทองถูกไม่ถูก
6: ถ
0: ูกกินนะครับเหงื่อของพวกเขานั้นเป็นเหงื่อที่หอมเฉียกเช่นชมดเฉียงหอมแบบไหนอย่างไรไม่รู้อัลลอฮุตะอาลาอาลัมคู่ครองของพวกเขาเป็นสาวสวรรค์สัดส่วนของพวกเขาจะสูงเท่ากับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามประการต่อมาท่านซะฮ์บินซาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุหะดีษซอฮีฮ์ท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมผมนี่วันนี้เอาหะดีษของท่านอิหม่าม มุสลิมอิหม่ามบุคอรีมาทั้งนั้นเลยนะครับนะเป็นหะดีษที่ไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นหะดีษซอฮีหะนบีบอกว่าลายะดะคูลันนัลญันนะตะมินอุมมะตี70อัลฟาประชาชาติของฉันเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนเป็นจำนวน 70,000 หรือ 700,000 คนเอาซะบะอูมีอะตินอัลฟิน 70,000 หรือ 700,000 คนพวกเขาเนี่ยจะได้เข้าไปด้วยกับความสุขุมความเรียบร้อยมุตะมาซิกูนาอาคิซุนบะดูฮุมบะดอนและยัดคุลูอวัลุฮุมฮัตตายัดคุลาอาคิรุฮุมแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเขาก็ต่างเกาะเกี่ยวซึ่งกันและกันเข้าไปคนลำดับแรกจะไม่ได้เข้าจนกว่าคนลำดับสุดท้ายจะได้เข้าหมายถึงทุกคนนั้นต่างเข้าประตูสวรรค์เป็นแถวเดียวกันเรียงหน้ากระดานไม่มีใครอยู่ข้างหลังไม่มีใครอยู่ข้างหน้าหมายความว่าอุมมั่งท่านนบีที่นบีบอกในกรณีเนี้ย 70,000 หรือ 700,000 คนที่ได้เข้าสวรรค์นั้น 700,000 อันนี้นะเข้าแถวเป็นหน้ากระดานเข้าพร้อมๆกันไม่ใช่แถวตอนลึกที่อันนี้เข้าก่อนอันนี้เข้าหลังไม่แต่เข้าแบบพร้อมๆกันนะครับใบหน้าของพวกเขานบีบอกวาวูจูฮุฮุมอัลาสุรติลกอมาริไลลาติลบัดรีใบหน้าของพวกเขานั้นงดงามเหมือนอย่างกับดวงจันทร์ในคืนจันทร์เพ็ญเอาละสิพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายทำไมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงบอกว่าเอาละกลุ่มชนแรกนั่นคือกลุ่มชนท่านนบีแต่มีจำนวนย่อยเข้าไปอีกที่นบีบอกเอาไว้ว่าจะได้เข้าก่อนจำนวนเท่าไหร่ 70,000 หรือ 700,000 ทำไมต้องมี 70,000 ทำไมต้องมี 700,000 ที่ได้เข้าก่อนพี่น้องเคยคิดมั้ยพี่น้องเคยคิดมั้ยว่าทำไมต้องมี 70,000 ต้องมี 700,000 ที่ได้เข้าก่อนเพราะอะไรมันมีเหตุผลนะนะครับมันมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ 70,000 นี้จะได้เข้าก่อนโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่ใช่ไม่ใช่ว่า 700,000 อันนี้ได้เข้าก่อนโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่ใช่แต่ทุกสิ่งอย่างมีเหตุมีผลผมบอกก่อนนะก่อนที่จะอธิบายอินชาอัลเลาะห์ในเดือนหน้าเดือนนี้คงไม่ทันเพราะตอนนี้ 10:56 แล้วนะครับบอกไว้ก่อนว่าเรื่องของเตาฮีดเนี่ยแหละที่ทำให้พวกเขา 70,000 หรือ 700,000 ได้เข้าสวรรค์ก่อนเพื่อนเรื่องของเตาฮีดเนี่ยแหละเรื่องราวของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับที่เป็นสาเหตุให้เขานั้นได้เข้าสวรรค์ก่อนเพื่อนเข้าสวรรค์ก่อนเพื่อนกลุ่มแรกเลยนี่มีจำนวนเท่าไหร่พี่น้องตอบพร้อมกันได้ไหม70,000หรือ700,000ขอดูอาให้เราอยู่ในจำพวกนี้นะอินชาอัลลอฮ์นะอยากจะอยู่ใน70,000ไหม
5: อ
0: ยากจะอยู่ใน700,000ไหมผมเนี่ยตัวสั่นเลยถามว่าทำไมอ่ะมันมีหะดีษที่มาระบุเอาไว้คนต่างๆเราเนี่ย 70,000 หรือ 700,000 เนี่ยไม่ถูกสอบสวนไม่ถูกสอบสวนไม่ถูกถามไม่ถูกลงโทษพี่น้องรู้ไหมครับว่าชาวสวรรค์น่ะไม่ใช่ว่าจะไม่ถูกลงโทษอย่างเดียวนะมีการลงโทษนะครับนะแต่ได้เข้าสวรรค์มีคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้เข้าสวรรค์ไหมแต่เข้าตอนไหนเรานี่พี่น้องอย่าไปพูดกันนะว่าเอ้ยมุจะซีมุจะซีคือสวรรค์น่ะได้แน่แหละนะคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยได้แน่แหละเราจึงนบีจึงบอกว่าลักกีนูมาฮูตากุมกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮตั้งตีนเขานะนำกล่าวเขานะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเพราะคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจะได้สวรรค์แต่เข้าตอนไหนล่ะกับนบีอยู่บอกอยู่ว่าเข้าพร้อมกันไหมเนี่ยกลุ่มแรกมี 70,000 กลุ่มแรกมี 700,000 ใช่ไม่ใช่มันก็ต้องมีตามหลังมาสาเหตุมันมีมันไม่ใช่ว่าไม่มีสาเหตุแล้วเข้าสวรรค์คนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเข้าสวรรค์นั้นบางคนเข้าก่อนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวถึง 70,000-700,000 แล้วนะข้างหลังแล้วบางคนเข้าก่อนบางคนเข้าหลังที่บอกว่าเข้าก่อนอันเนื่องมาจากชำระโทษในนรกเรียบร้อยแล้วบางคนในพี่น้องครับออกมาเนี่ยดำเป็นตอตะโกเลยคนสุดท้ายอ่ะแล้วไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจริงนะตามหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละผมจะเล่าเรื่องแบบนี้ให้กับพี่น้องได้ฟังแต่ถามว่าเล่าผมเอามาด้วยกับความคิดของผมไหมพี่น้องฟังผมเนี่ย ที่ฟังผมเนี่ยนะมีไหมที่ผมเล่าโดยที่ไม่ได้เอาหะดีษนบีมาพูดไม่มีนะเพราะเรื่องเกฟเรื่องนรกเรื่องสวรรค์พี่น้องครับมันนึกกันเองไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไปมาเมื่อคืนผมไปมาแล้วก็วันนี้มาเล่าให้พี่น้องฟังไม่ใช่นบีถ้าคนแบบนั้นนี่มีกรณีเดียวนั่นคือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คนอื่นๆไม่ใช่นบีเพราะฉะนั้นใครที่มาเล่าอะไรให้ฟังดูนะพี่น้องสังเกตนะว่าเขาเอากุรอานมาหรือไม่ประกอบหรือไม่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกล่าวหรือไม่สอนสั่งหรือไม่ฟังนะและพิจารณานะครับนะอินชาอัลเลาะห์ขอดุอานะพี่น้องให้พวกเราครับผม
5: คำว่าเริ่มต้นด้วยอะกีดะห์กับเริ่มต้นด้วยเตาฮีดนี่ไม่เหมือนกัน
0: เหมือนกันครับเหมือนกันครับอะกีดะห์ก็คือหลักความเชื่อผมดีใจมากเลยนะที่ถามอะกีดะห์ก็คือหลักความเชื่อเตาฮีดก็คือหลักความเชื่อให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์อย่างถูกอย่างถูกตรงนี้คืออะกีดะห์อย่างถูกนะครับอะกีดะห์ของเราหลักความเชื่อของเราเตาฮีดของเราจะไม่ออกไปจากหลักความเชื่อของท่านนบีจะไม่ออกไปจากหลักความเชื่อของเราบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมถ้าเรามีหลักความเชื่อที่ถูกต้องเราได้ไปสวรรค์แน่แต่ไปตอนไหนและขอดุอานะให้พวกเรานั้นได้เป็นหนึ่งจาก 70,000 หรือ 700,000 อินชาอัลลอฮ์ทีนี้คุณลักษณะของ 70,000 หรือ 700,000 เป็นแบบไหนอย่างไรพี่น้องติดตามในครั้งหน้านะนะครับเดี๋ยวเล่าหมดเดี๋ยวต่อไปไม่มีเรื่องเล่าอะไรนะครับผมอับดุลฮากิมครับผมมังเดชะจ้ะนะครับนะอินชาอัลลอฮ์พบกันใหม่ในครั้งคราวต่อไปนะครับนะวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
6: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
8: ์กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักเราก็ได้นำเสนอโดยเฉพาะทางวิทยุเสียงอิสลามนี้นะครับก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านถ้าหากว่าไม่เคยรู้มาก่อนก็ดีเยี่ยมเลยนะครับได้รับความรู้ไปแล้วก็ที่เคยฟังเคยมีความรู้มาบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ยินอยู่นี้ก็เท่ากับยิ่งย้ำให้มันแน่นให้มันมั่นคงยิ่งขึ้นและข้อสำคัญนะครับพี่น้องความรู้ที่ดีนั้นที่มันงอกเงยนั้นก็คือท่านนำไปใช้แก้ไขสิ่งผิดให้กับตัวท่านแล้วก็ให้กับผู้อื่นไม่ใช่ไปชวนรบชวนทะเลาะชวนปะคารมกันอย่างเสียหายนะไม่ใช่ครับถ้าโต้กันเพื่อเอาชนะเนี่ยอย่าทำครับถ้าโต้กันเพื่อความถูกต้องก็ทำได้ครับแล้วก็ต้องส่องผลด้วยนะครับเมื่อชัดเจนแล้วว่ามันผิดทำยังไงครับก็ยิ่งต้องรีบลดละเลิกนะครับเพราะถ้ารู้ว่าผิดแล้วยิ่งไปทำนี่โดนคดีหนักนะครับเพราะทำเนื่องจากไม่รู้มันก็เบาพอรู้แล้วก็เลิกซะนะครับในสิ่งผิดดังนั้นพี่น้องครับในเรื่องของศาสนานี่อย่ามีอารมณ์ฉุนเขียวอคติเข้ามาแทรกนะครับจะทำให้ท่านไปไม่ถึงปลายทางนะครับหลายเรื่องนะครับที่ในอดีตเมื่อถูกนำเสนอแล้วก็เป็นความระส่ำระสายแต่บั้นปลายสุดท้ายก็จบลงโดยดีนะครับถ้ามันยืนหยัดกันจริงๆต่อสู้บากบั่นกันจริงๆนะครับในเรื่องของการตามก็ได้พูดไปกันแล้วนะครับซึ่งที่มีบทบาทมากก็ทั้งผู้รู้และทั้งผู้นำนะครับหลายคนอาจจะนึกสงสัยว่าเอ๊ะก็เราตามครูคนใดคนหนึ่งแช่ไหนแช่หนึ่งนะครับไม่ได้ห้ามนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าที่ตามครูตามเชคคนนั้นจะต้องไม่ถูกท้วงติงจากความถูกต้องจากอุลามาที่ถูกต้องออกมาท้วงติงนะครับแต่ถ้าตามแบบทัศนนิยมมัธยนิยมอันนี้ไม่ได้นะครับจะทำให้ไม่ไปถึงเป้าหมายจริงๆนะครับเพราะว่าบุคคลชั้นแนวหน้าอย่างกับเช่นอิหม่ามทั้ง4นี่เป็นอย่างไรครับแต่ละท่านไม่เคยรับรองตัวเองเลยว่าให้เอาของฉันอย่างเดียวเลยถูกที่สุดไม่เลยครับไม่เลยแต่ละท่านก็ยอมรับในตนเองว่ารู้เท่าที่รู้ไม่ได้รู้จนหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนั้นก็ยังไม่รู้สักสิ่งเดียวต้นฉบับเดิมที่รู้ก็คือที่อัลลอฮ์วะฮีให้และแม้กระทั่งกำลังทำหน้าที่หลายเรื่องก็ไม่รู้ก็ต้องหยุดพอหยุดอัลลอฮ์ก็ให้ยิบรีนมาบอกก็เกิดความรู้เห็นไหมครับไม่ใช่ผลิตได้เองหรือว่าทำได้เองทั้งหมดเข้าใจผิดนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นปุถุชนหรือมนุษย์คนหนึ่งธรรมดาอานาบาชรุมบิสลุกุมเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งอินนามายูฮาอิไลยะแท้จริงแล้วก็คือที่ฉันนำมาเสนอนำมาสอนนำมาบอกนำมาพูดนี้ได้ถูกวะฮีมายังฉันก็คืออัลลอฮ์ ลงคำสั่งออกมาลงคำสั่งออกมาให้สอนอย่างนั้นให้บอกอย่างนี้ให้กล่าวไปอย่างโน้นแม้กระทั่งในเรื่องของพระ

ห็นนะครับเป็นส่วนลับที่ยังเห็นต่อพระองค์ไม่ได้ยกเว้นในวันกิยามะห์เพราะมนุษย์นั้นไม่ต้านทานในความยิ่งใหญ่ของพระองค์จึงมาบอกว่ายามุฮัมมัดซิฟลานารบบักมุฮัมมัดเรียกชื่อเลยเจ้าจงบอกลักษณะพระเจ้าของท่านมาให้พวกเรารู้ทีแท้ๆก็เขารู้มาว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าเราจะบอกได้ยังไงก็มาท้าท่านนบีคำถามแบบท้าทายแบบตายีสภาษาอาหรับว่าให้สิ้นท่าท่านนบีก็เงียบแสดงว่าเขาไม่รู้ว่าเบื้องหลังของท่านรอซูลนั้นยังมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอยกำกับคอยดูคอยรู้คอยเห็นนะครับญิบรีลก็มาบอกซูเราะห์ง่ายๆที่ท่านอ่านกันอยู่นี่แหละลงมากุลมุฮัมมัดจงบอกไปเลยฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองไม่มีสามเป็นหนึ่งเดียวเหมือนคำแปลที่สูงหน่อยเขาบอกว่าทรงเอกะอันนี้ก็เป็นเตาฮีดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เอกภาพพระองค์เตาฮีดอัลอูลูฮียะที่จะต้องทำการเคารพกราบไหว้พระองค์ในการเป็นพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของโลกทั้งมวลอันนี้ก็เป็นเอกภาพของพระองค์ในด้านอภิบาลให้เกิดให้ตายให้ปัจจัยยังชีพให้สุขให้ทุกข์รับที่เรียกว่ารับก็คือพระเจ้าวุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดพระองค์ไม่คลอดใครแล้วก็ไม่ถูกใครคลอดเขาพูดไว้อย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นพ่อเป็นบิดาหรือไม่ใช่เป็นลูกนะครับ ซึ่งก็ไปตอบโต้กับชาวคริสต์ชาวยิวนะครับที่บอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระบิดาองค์ที่หนึ่งแล้วก็ชาวคริสต์ชาวยะฮูดยิวก็บอกว่าอัลลอฮ์เป็นบิดาโดยโอเดสเป็นลูกอะไรในสำนองนั้นก็ตอบโต้กันไปนะครับลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่มีผู้ใดที่จะมาเปรียบเทียบเสมอเหมือนดังเช่นพระองค์ได้อีกแล้วก็จบไปตรงนั้นบอกลักษณะของพระองค์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แก่ยิวผู้นั้นแต่ว่าในเรานี่ลุกหลังจากท่านก็ไม่มียิบรีนมาแล้วนะครับเพราะไม่ได้เป็นรอซูลแต่อัลอุลามาอุวารอซาตุลอัมบียะบรรดาผู้รู้ที่ได้ศึกษาหาข้อมูลจากหลักฐานเข้าใจแล้วก็เหมือนกับเป็นบรรดาทายาทรับมรดกทรัพย์สินเอามาเผยแผ่แล้วก็สอนต่อดังนั้นอุลามาที่แท้จริงก็เทียบเท่าเลยนะครับในการทำหน้าที่เหมือนกับบรรดาอัมบียะก็จะต้องตระหนักกันให้ดีนะครับแล้วก็เลือกสรรสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ผลงานของอุลามาเหล่านี้ก็เป็นพื้นฐานอย่างกับเช่นได้บอกไว้หนังสือฟิกหนังสือฮะดีษอย่างกับมัซฮับอิหม่ามอบูฮานิฟะก็มีหนังสือฟัตฮุลกอดีรอิบนุฮัมมามเป็นหนังสือเล่มใหญ่นะครับมาของมาลิกีก็มีมุวัตเตาะที่ขึ้นชื่อมาของชาฟิอีก็หนังสืออัลอุมมาของฮัมบะลีก็อัลมุกนีเพราะฉะนั้นฟังนะครับพี่น้องจะอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นว่าอันนี้ชาฟิอีอันนู้นอะห์มัดฮัมบะลีอันนี้มาลิกีถ้าไม่มีในหนังสือของพวกเขานี่ไม่โกหกก็เป็นรุ่นต่อมาจากสายที่เขียนหนังสือขึ้นมาบางทีก็เชียร์มัซฮับของตนเองบางทีก็ลงทุนไปเอาหะดีษที่ไม่เป็นที่ยอมรับมาใส่บางมัซฮับนี่โด่งดังลงทุนถึงกับปลอมหะดีษเป็นแสนนะครับถ้าอย่างเนี้ยมาตกอยู่ในสังคมที่เป็นมุสลิมแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นพิษภัยมันยิ่งใหญ่เหมือนกับตอนเนี้ยหลายคนก็หวาดผวากับการพิมพ์แบงค์ปลอมนะครับทำได้เหมือนเปรียบแล้วก็มา

0: กอยู่ในสังคมของมนุษย์ด้วยสิ่งที่ปลอมนั้นเป็นยังไงครับแต่ผลสุดท้ายก็ต้องถูกกำจัดถูกจับได้อยู่ดีแหละครับถึงแม้ว่าจะคล้ายด้วยสายตาเปล่าขนาดไหนแต่มันก็มีเครื่องจับเครื่องตรวจสอบนะครับอิหม่ามแต่ละท่านใหญ่ๆนี่นะครับก็ไม่ได้รับรองตนเองไว้สักท่านเดียวยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เป็นทัศนะนะครับอย่างกับเช่นอิหม่ามอบูฮานีฟะขออัลเลาะห์ทรงโปรดเมตตาท่านนะครับท่านได้มีทัศนะอยู่มากมายในหนังสือของท่านนะครับก็บอกไว้นะครับซึ่งในการแจ้งทัศนะของท่านนั้นท่านเคยพูดเอาไว้ว่าเมื่อมีรายงานนะครับมาจากท่านรอซูลที่เป็นหะดีษถูกต้องฟะอัลรอวัลไอก็ให้เอาไว้บนหัวเลยก็คือเทิดทูนแล้วก็ปฏิบัติตามจากหลักฐานเหล่านั้นนะครับและเมื่อมีรายงานถูกต้องจากเหล่าซอฮาบะห์เช่นคำแปลอันใดบางอย่างที่มาขยายอย่างกับเช่นอับดุลลอฮ์อิบนีอับบาสท่านก็บอกว่าเช่นเดียวกันอัลรอซิวัลไอนเอาไว้บนหัวก็คือหมายถึงต้องยกย่องแต่ถ้าหมดยุคซอฮาบะห์ไปแล้วมาถึงยุคของตาบีอีนก็คือยุคของท่านอิหม่ามอบูฮานิฟาอยู่ในยุคตาบีอีนฟะนะห์นุริญาลวะฮุมริญาลเราก็คนเขาก็คนก็คือใช้ทัศนะเหมือนกันถ้าถูกต้องก็รับไว้ถ้าไม่ถูกต้องตลอดจงของฉันด้วยนะครับก็ให้ลดเลิกไปซะอย่าได้เอามาอ้างแข่งเหมือนกับตอนต้นๆครั้งหนึ่งที่เคยพูดที่อับดุลลอฮ์ฮิบดูอับบาสบอกแล้วท่านก็ยังกำชับอีกนะครับว่าเมื่อกาวรอซูลุลลอฮ์กล่าวแล้วก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปเอาคำพูดอื่นใดมาแข่งหรือมาควบเข้านะครับดังนั้นพี่น้องครับการที่เราจะเรียนรู้หรือจะตามเนี่ยก็ต้องพิจารณาดูด้วยนะครับอย่าเป็นชาตินิยมจนเกินไปนะครับถ้าอยู่กับกิตาบุลลอฮ์โอเคอยู่กับท่านรอซูลโอเคตามลำดับนะครับอยู่กับเหล่าซอฮาบะห์ใช่แต่บรรดาอาอิมมะใช่บ้างไม่ใช่บ้างที่ใช่คือยังไงครับที่มันตรงนะครับแล้วก็ที่ไม่ใช่ล่ะที่มันไม่ตรงเป็นทัศนะเจ้าของเหล่านั้นก็บอกให้หยุดหรือเลิกไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เป็นหลักการที่เราควรจะยึดถือปฏิบัตินะครับให้เป็นแนวทางเพราะว่าการปฏิบัตินั้นมันจะเป็นแนวทางของรุ่นถัดๆไปหรือคนถัดๆไปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าเชื้อเชิญนะครับให้เข้าทางที่ถูกและคนที่เข้าทางที่ถูกต้องได้ตรงได้ดีกว่าได้นั้นผลบุญมันก็งอกเงยแล้วก็เพิ่มพูนนะครับไม่ได้ขาดตอนหายไปไหนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ท่านกลัวนะครับมันก็จะหมดไปเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยูดาฟิอุอานิลลาซีนาอามานูจะทรงช่วยคุ้มครองปกป้องบรรดาพวกที่ศรัทธาทั้งหลายนะครับวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาอีกแล้วนะครับก็จะต้องกล่าวลาไปด้วยคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชี วิทยุเสียงอิสลาม
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายขอนะซีฮัตตักเตือนตัวกระผมและพี่น้องทุกท่านขอให้เรานั้นจงเป็นบุคคลที่มีความยึดมั่นเชื่อมั่นยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงและที่จำเป็นจะต้องพยายามรักษานั้นก็คือเรื่องของอะกีดะห์หลักศรัทธาของเราให้มีความมั่นคงและประพฤติปฏิบัติในทุกสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้และหลีกเลี่ยงออกห่างจากทุกสิ่งที่เป็นคำห้ามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าในบ้านเมืองของเรานั้นมีคดีเกิดขึ้นหลายคดีด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพบและเราก็ทราบว่าไม่ว่าคนกระทำความผิดจะพยายามใช้วิธีการอำพรางหรือแม้แต่บางคนถูกจับไปแล้วแม้จะเรียกว่าแหวกหรือแหกคุกออกมาก็ตามสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถเหนือกฎหมายหรือไม่สามารถหนีการจับกุมของตำรวจได้เหตุการณ์นี้ทำให้เราได้รับบทเรียนบทเรียนวันนี้เป็นบทเรียนที่กำลังเตือนและสอนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าวันนี้ถ้าเรายังคงทำความผิดอยู่เรายังคงฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์แต่วันนี้แน่นอนไม่มีใครมาเอาความผิดเรายังคงดำเนินชีวิตได้เรายังคงมีลมหายใจเราก็ยังคงดำเนินชีวิตปกติทำให้เราได้คิดว่ากฎหมายของมนุษย์เนี่ยเมื่อเราฝ่าฝืนแล้วเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่เขาจับหรือเจ้าหน้าที่เขาพยายามหาข้อมูลแน่นอนเราไม่สามารถจะหนีพ้นไปได้เรื่องราวในวันนี้ทำให้เราได้คิดว่าถ้าวันนั้นเกิดขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเรามีความผิดเราอยู่บนดุนยาผิดแล้วไม่แก้ความผิดยังคงดำเนินความผิดต่อไปไม่มีการเตาบัตตัวแล้วไม่เปลี่ยนจากความผิดเป็นการทำสิ่งที่เป็นความดีงามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมكلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك

0: يَوْمَئِذِ اللَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدْ หาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อแผ่นดินถูกให้สั่นไหวจนกลายเป็นผุยผงนั่นหมายถึงเมื่อการเป่าเกิดขึ้นพี่น้องครับอัลลอฮฺตะอาลาจะทำให้ทุกสิ่งนั้นแตกสลายดังที่ในสุรอัลรอฮ์มานกุลลุมันอะลัยฮาฟานวะยับกอวัจฮุร็อบบิกะซุลญะลาลิวัลอิกรอมทุกสิ่งในดุนยาใบนี้ทุกสิ่งอย่างที่มีชีวิตย่อมถูกทำให้ปิดชีวิตไม่เหลือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหลือเลยที่ยังคงเหลือนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นและเมื่อใดที่การเป่าอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นพี่น้องครับวันที่พื้นแผ่นดินใหม่จะปรากฏขึ้นวันที่ท้องฟ้าใหม่ปรากฏขึ้นซึ่งไม่เหมือนแผ่นดินบนดุนยาแบบนี้อีกแล้วไม่เหมือนกับท้องฟ้าอีกแล้วที่เราเคยเห็นอัลลอฮฺตะอาลาจะให้มีแผ่นดินมีฟ้าใหม่เกิดขึ้นวะญาอะร็อบบุกะวัลมะละกุซอฟฟันซอฟฟะวันนั้นเมื่ออัลลอฮฺตะอาลามาปรากฏตัวเสด็จปรากฏตัวแล้วบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายต่างจะยืนจัดแถวเป็นระเบียบทั้งขวาและซ้ายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะญีอะยาวมะอิซิมบิญะฮันนัมแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือวะญีอะยาวมะอิซิมบิญะฮันนัมในวันนั้นเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาได้เอานรกญะฮันนัมมาพี่น้องครับเมื่อนรกญะฮันนัมมาปรากฏขึ้นเยาว์มาอีรินยะตะดักกะรุนอินซานมนุษย์เมื่อเห็นนรกยะฮันนัมได้สติคิดทันทีเลยว่าวะอันนาละฮุซิกรออัลลอฮ์บอกว่าคิดแล้วในวันนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรวะอันนาละฮุซิกรอวันนี้มันสายเกินไปแล้วที่เจ้าจะคิดเพราะข้าเคยได้ให้บทบัญญัตินี้คัมภีร์เล่มนี้มากับเจ้าแล้วในสมัยที่เจ้ายังคงมีลมหายใจยะกูลูยาไลตานีกอดดัมตุลิฮายาติมนุษย์ก็จะรีบกล่าวทันทีเลยว่าเป็นไปได้ถ้าบนดุนยาเรารู้ว่าวันนี้นรกจะเป็นอย่างนี้เราจะรีบตักตวงความดีงามทันทีฟะยาวมาอิซิลลายูอัซซิบุอะซาบะฮูอะฮัดเพราะวันนี้ไม่มีวันใดอีกแล้วที่มนุษย์เคยถูกลงโทษมนุษย์เคยถูกทรมานจะไม่มีการลงโทษใดๆอีกแล้วที่มันจะเจ็บปวดทุกข์ทรมานกับคนหนึ่งคนใดมากกว่าวันนี้ไปอีกแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในหะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมอันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูฮุไรเราะห์ได้ถ่ายทอดว่าท่านนบีเคยเล่าให้เราฟังท่านนบีได้บอกให้เราทราบถึงลักษณะของยะฮันนัมว่ายุตาบิยะฮันนัมยาวมาอิดิลลาฮาซะบะอูนอัลฟิซิมามินมาอะกุลลิซิมามินซะบะอูนอัลฟิมะลักินยะจุรูนะฮาเราะวะฮุมุสลิมท่านอิมามมุสลิมได้บันทึกจากการเล่าของท่านอบีฮุไรเราะห์ว่าท่านนบีบอกว่าวันกิยามะห์ในวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอานรกยะฮันนัมมานรกยะฮันนัมมาในสภาพที่ถูกลากด้วยกับอาจจะเป็นเชือกหรือโซ่ทั้งหมดที่อยู่ในการลากนรกยะฮันนัมวันนั้นทั้งหมด 70,000 เส้นและนบีก็บอกว่าและแต่ละเส้นที่ถูกลากออกมาจากยะฮันนัมนั้นก็จะมีมาลาอิกะห์ดึงแต่ละเส้นอีก 70,000 ท่านเช่นเดียวกันเราต้องอีหม่านศรัทธาเพราะท่านอิหม่ามมุสลิมบอกว่านั่นแสดงให้เห็นถึงความใหญ่และความหนักของยะฮันนัมอีกเหตุการณ์หนึ่งกุนนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูฮุเราะเราะห์บอกพวกเราเคยนั่งอยู่กับท่านรอซูลอิซซะมิอะวัจบะขณะที่พวกเรานั่งล้อมอยู่กับท่านรอซูลได้ยินเสียงตกลงมาเหมือนของหนักๆลงมาตรงพื้นดังทุบฟะกอลาตะดรูนมาฮาซาเสียงที่ดังอย่างนั้นเนี่ยท่านนบีถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าท่านทราบไหมว่าเสียงเมื่อกี้เนี่ยคือเสียงอะไรแน่นอนบรรดาซอฮาบะห์ท่านเป็นคนที่ให้เกียรติต่อท่านรอซูลพวกเราก็จึงกล่าวว่าอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอาลัมเราไม่ทราบหรอกอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นแหละทราบว่าเสียงนั้นคืออะไร อลารอซูลก็กล่าวว่าฮาซาฮิจรุนนี่คือเสียงของก้อนหินรูมียาบิฮิฟินนาตที่มันถูกขว้างใส่ลงไปในไฟนรกมุนดูซาบะอีนะคารีฟันมาตั้งแต่70ปีที่แล้วฟะฮัวยะฮวีฟินนาตเมื่อมันถูกขว้างแล้วมันก็จะดิ่งลงไปในนรกจนกระทั่งฮัตตาอินตะฮาอิลากอฮริฮามันก็จะดิ่งลงจนกระทั่งถึงก้นหรือสุดท้ายของนรกนั้นสองหะดีษนี้เป็นการประมวลให้เห็นภาพซึ่งยังมีอีกหลายหะดีษกำลังจะบอกว่าความน่ากลัวของนรกยะฮันนัมนั้นแน่นอนระยะทางของมันเนี่ยหินตกมาใช้เวลาถึง70ปีการจะลากฉุดยะฮันนัมนั้นต้องใช้มาลาอิกะฮ์ไม่รู้กี่ล้านกี่แสนท่านจาก70เส้นลากมาพี่น้องครับท่านนบีเคยบอกกับท่านอาลีว่าโออาลีเอ๋ยเมื่อนรกยะฮันนัมมาปรากฏขึ้นเนี่ยจงรู้ไว้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยที่เคยมีความรักต่อกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องเพื่อนฝูงเมื่อเห็นสภาพของยะฮันนัมที่ถูกลากมาปรากฏในสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้ในวันนั้นท่านนบีบอกว่าทุกคนก็จะพูดในคำพูดเดียวกันภรรยาฉันอยู่ไหนใช่ไหมลูกฉันอยู่ไหนใช่ไหมมะฉันอยู่ไหนใช่ไหมเป็นห่วงมะเหลือเกินจะรอดไหมเป็นห่วงป๋าเป็นห่วงลูกเป็นห่วงพี่เป็นห่วงน้าเป็นห่วงทุกคนใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนจะไม่พูดประโยคนี้แล้วทุกคนจะพูดประโยคนี้ทุกคนนับสี่นับสี่นับสี่นับสี่ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันวันนี้ไม่มีการช่วยเหลืออีกแล้วอิลลานอกเสียจากบุรุษที่เชื่อมุฮัมมัดรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังคงยืนแม้ว่าความน่ากลัวของมันจะปรากฏขึ้นยารับอุมมะตีอุมมะตีอุมมะของฉันอุมมะของฉันยังคงห่วงอยู่นี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเรื่องราววันนี้เป็นสิ่งที่กำลังเตือนผู้พูดเองและเตือนพี่น้องทุกท่านว่าแน่นอนทุกวันนี้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มันหมดลงมันก็เป็นสัญญาณอยู่สองอย่างหนึ่งโลกของเราใกล้วันกิยามะห์มากขึ้นเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันหรือชีวิตเราก็หมดลงเรื่อยๆใกล้ถึงอายันของเราปัญหามันคือว่าเราจะไปก่อนวันกิยามะห์หรือเราอาจจะอยู่พร้อมกับวันกิยามะห์มันก็ไม่มีใครรู้แต่แน่นอนทั้งสองนี้มันเดินไปเรื่อยๆอายันของเราวันสุดท้ายของโลกดุนยาใบนี้แล้วเราจะรอใช่ไหมรอให้วันนั้นมาถึงแล้วเราก็จะกล่าวว่ายาไลตานีเหมือนอย่างที่ในท้ายสุรอันนบะฟะยากูลุลกาฟิรุยาไลตานีกุนตุทุรอบาเป็นไปได้ฉันไม่น่าเกิดเป็นมนุษย์เลยยาอัลลอฮ์สร้างฉันเป็นฝุ่นเถอะช่างฉันเป็นดินเถอะฉันจะต้องไปดูสอบสวนในวันนี้เพราะความน่ากลัวที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในสุรอัซซุคุรุบอัลลอฮ์บอกกับเราครับเตือนกับเราครับให้เราระวังการดำเนินชีวิตบนดุนยาใบนี้ในแต่ละวันเราจะต้องพยายามประเมินประมวลและตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาท่านยันซูรูนอิลลัสซะอัยยะติดะฮุมอัยยะติยะฮุมบักตะตันวะฮุมลายัชอูรูนนี่คือคำเตือนของอัลลอฮ์เตือนมนุษย์ทุกคนว่าพวกเขามิได้รออะไรแล้วบนดุนยานี้พวกเขาอยู่บนดุนยาไม่ได้รออะไรแล้วนอกเสียจากว่ารอวันกิยามะห์ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันในสภาพที่พวกเขาไม่รู้สึกอะไรเลยวันนี้หลายคนอาจยังเดินอยู่บนหน้าดุนยาใบนี้อย่างสบายใจวันนี้ฉันยังคงโกงเขาวันนี้ฉันยังคงอาธรรมเขาวันนี้ยังฝ่าฝืนคำสั่งอัลลอฮ์ไม่เป็นไรแต่แน่นอนอัลลอฮ์ก็บอกว่าพวกท่านมิได้รออะไรเลยนอกจากรอวันนั้นที่มาถึงอัลอะคิลลาอูยามะอิรินบาดุฮุมลิบาดินอาดูวุนอิลลัลมุตตะกีนอัลลอฮ์ก็บอกไว้ชัดเจนว่าวันนั้นบรรดามิตรสหายทั้งหลายพวกเขาก็ต่างเป็นศัตรูซึ่งกันและกันต่างจะโทษซึ่งกันและกันไม่มีความเป็นเพื่อนไม่มีความเป็นมิตรไม่มีความเป็นญาติพี่น้องอีกแล้วอิลลัลมุตตะกีนนอกจากคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เท่านั้นพี่น้องครับวันนี้เรายังคงมีโอกาสสร้างประโยคนี้ได้วันนี้พี่น้องยังมีโอกาสได้รับประโยคนี้ ซึ่งบอกไว้ในสุรอัซซุครุบ
1: ยาอิบาดีลาคอฟฟุนอะลัยกุมุลยาววะอันตุมตะห์ซะวะลาอันตุมตะห์ซะนูนอัลลซีนาอามะนูบิอายาตินาวะกานูมุสลิมีนอุดคุลุลญันนะตะวะอันตุมวะอซวาจุกุมตุห์บะรูน
0: โอ้บ่าวของฉันวันนี้พวกท่านไม่ต้องกลัวอะไรแล้วไม่ต้องวิตกกังวลอะไรแล้วแล้วพวกท่านไม่ต้องเศร้าเสียใจถ้าผ่านมาบนดุนยาของท่านเป็นคนที่อีหม่านศรัทธาต่อบรรดาสัญญาณต่างๆของเราแล้วพวกท่านเป็นคนที่นอบน้อมเป็นมุสลิมอย่างที่บอกว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนพวกท่านเป็นมุสลิมูนมุสลิมที่ยังคงศรัทธาต่ออัลเลาะห์ก็จะมีคำเรียกร้องพวกเราที่ยังคงสร้างได้ว่าอุดคูลุนญันนะตะวะอันตุมวะอซวาญุกุมตุห์บะรูนมาเถอะพวกท่านจงมามาไม่มาอย่างเดียวท่านเอาภรรยามาด้วยเอาครอบครัวมาเอาภรรยาของท่านคู่ครองของท่านมาเถอะแล้วมาในสภาพที่พวกท่านจะมีความสุขมีความชื่นใจมีความปิติยินดีกับสิ่งที่พวกท่านได้อีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับบทเรียนมากมายที่มันยังคงเป็นเรื่องราวที่เราจำเป็นจะต้องพยายามพิเคราะห์พิจารณาให้ดีว่ามีกี่คนแล้วกี่มากน้อยแล้วที่จบชีวิตลงในสภาพที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่มากชีวิตแล้วที่ยังจบชีวิตลงในสภาพที่เขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นความดีงามแต่วันนี้อัลเลาะห์ตะอาลายังคงให้ผมและพี่น้องที่นี่ยังคงมีลมหายใจสิ่งแรกที่อยากจะเรียกร้องตัวผมและพี่น้องว่าวันนี้ลองสำรวจตัวเราทุกคนว่าเรามีความผิดไหมเราจงรีบกับพี่น้องรีบเตาบัตตัวซะรีบเตาบัตตัวรีบอิสติกฟาร์อัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฮ์และสิ่งที่พยายามจะต้องรีบทำหลังจากที่เราเตาบัตตัวเป็นที่เรียบร้อยก็พยายามมุ่งมั่นพยายามจะทำสิ่งที่เป็นความดีงามให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และฝากตัวผมและพี่น้องรวมไปถึงเยาวชนที่น่ารักทุกท่านว่าก่อนให้สลามทุกครั้งอย่าลืมกล่าวดุอาบทนี้เพราะมันจะเป็นเกาะป้องกันที่ดีให้กับตัวผมพวกท่านและเยาวชนทุกคนด้วยกับดุอาที่นบีสอนให้เรากล่าวก่อนให้สลามว่าอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบรีวะมินฟิตนะตินมะฮยาวันมะมาตวะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตมันกลัวมากกว่าความจนที่เรามีซะอีกมันกลัวมากกว่าอำนาจใดๆซะอีกมันเป็นความกลัวที่อัลเลาะห์บอกว่าวันที่ท่านต้องเผชิญถ้าใครยังคงได้พบกับมันนั่นคือความน่ากลัวของอาซาบิญะฮันนัมความน่ากลัวของอาซาบกุบรความน่ากลัวของความวุ่นวายในขณะที่มีลมหายใจและขณะที่กำลังจะเสียชีวิตและสุดท้ายถ้าใครยังคงมีชีวิตอยู่ได้เผชิญกับมันความน่ากลัวนั่นคือดัจญาลที่จะปรากฏตัวขึ้นเป็นหนึ่งในสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะห์ก็ขอให้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าลืมก่อนให้สลามไม่ว่าจะเป็นละหมาดซุนนะหรือละหมาดฟัรดูที่เราทำเป็นประจำก็ตามและสิ่งหนึ่งที่นบีเคยให้กำลังใจกับคนที่มาละหมาดซูรีเป็นประจำใครที่ใครละหมาดซูรีเป็นประจำแล้วเดินมาท่ามกลางความร้อนแล้วทำการสุญูดต่ออัลเลาะห์หนึ่งในเวลาของซูรีนั่นก็คือเป็นเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้การปกป้องช่วยเหลือคนที่รักษาละหมาดซูรีเป็นญะมาอะห์ความร้อนในวันนั้นที่มันเกิดขึ้นกับนรกยะฮันนัมกับความอดทนความร้อนบนดุนยาวันนี้มันก็จะเป็นตัวปกป้องซึ่งกันและกันและสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องราวที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องพยายามทำโดยเฉพาะยิ่งวันศุกร์นั่นคือบุคคลที่ไม่เคยลืมเราวันที่เขาจะต้องนึกถึงพวกเราตลอดในทุกขั้นตอนของการดำเนินการการสอบสวนการเดินผ่านสะพานรวมไปถึงทุกสิ่งอย่างที่ท่านนบียังคงรออุมมะห์ของท่านแล้วท่านก็ยังคงมีประโยคที่ทิ้งท้ายให้กับเราว่าอุมมะตีอุมมะตีอุมมะตีและเราได้เคยกล่าวถ้อยคำนี้เป็นประจำ เป็นการรักษาไว้ซึ่งความผูกพันระหว่างเรากับรอซูลว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดพอยิ่งวันศุกร์พี่น้องครับกล่าวเยอะๆการศอลาวาตท่านนบีและขอให้พี่น้องทุกคนนั้นได้เป็นกลุ่มชนหนึ่งที่ปลอดภัยพี่น้องทราบไหมครับว่านรกยะฮันนัมเนี่ยมันสามารถที่จะหยิบจับใครเข้านรกเลยไม่ต้องถูกสอบสวนเช่นเดียวกับที่คนที่ถูกเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนเพราะนั้นพี่น้องครับวันนั้นท่านนบีบอกทุกคนจะก้มหน้าแล้วก็กลัวไม่อยากจะมองไปยังนรกเพราะเกรงว่าจะถูกดึงใส่เข้าไปก่อนที่จะถูกสอบสวนนั่นหมายถึงคนที่ถูกกำหนดแล้วกับความผิดของเขาวัลลอฮ์ตะอาลาอาลัมแต่มันจะมีคนกลุ่มนึงที่ถูกดึงเข้านรกโดยไม่ต้องถูกสอบสวนกับความผิดที่เขามีเช่นเดียวกับคนที่ถูกเข้าสวรรค์โดยถูกสอบสวนเช่นเดียวกันขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่รอดพ้นจากสภาพวันนั้นและขอให้เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนอามีนยาบรอาลามีนอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อัลบุคอรีไปโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอันโดยประเสริฐมัสรีเรื่องการฆ่าเฉลยและฆ่าใครบางคนที่อยู่ในการกักกัน3044จากอานัสบินมาลิกท่านรอซูลุลลอฮ์ได้เข้ามักกะฮ์ในปีแห่งการพิชิตโดยสวมหมวกเหล็กเหนือศีรษะของท่านหลังจากที่ท่านถอดหมวกเหล็กออกชายคนหนึ่งได้เข้ามาหาและกล่าวว่าอิบนุกอตตอนกำลังเกาะผ้าคลุมกะบะฮ์อยู่ท่านนบีจึงกล่าวว่าจงฆ่าเขาเรื่องเป็นที่อนุญาตไหมถ้าใครเสนอตัวให้ถูกจับและคนที่ไม่ยอมให้ถูกจับและการนมาสองรอกอัตก่อนถูกฆ่า3045จากอบูฮุรอยรอท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ส่งหน่วยลาดตระเวนจำนวน10คนไปสอดแนมภายใต้การนำของอาซิมบินซาบิตอันซอรีปู่ของอาซิมบินอุมัดอัลคอตอบพวกเขาได้ออกเดินทางไปจนกระทั่งมาถึงฮะดาอะซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งระหว่างอุสฟานกับมักกะเมื่อข่าวของพวกเขามาถึงสาขาของเผ่าฮุซัยที่ถูกเรียกว่าบันีลิฮยานพวกเขาจึงได้ส่งคนประมาณ200คนเป็นนักยิงธนูทั้งหมดออกไปแกะรอยตามพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาได้พบสถานที่ที่พวกเขากินอินทผลัมที่พวกเขานำมาจากมะดีนะห์พวกเขากล่าวว่านี่คืออินทผลัมของยัสริบคือมะดีนะห์และได้ออกแกะรอยตามต่อไปเมื่ออาชิมเห็นซาบิตกับพวกเขาเห็นพวกคนที่ติดตามมาพวกเขาจึงขึ้นไปยังที่สูงแห่งหนึ่งและพวกปฏิเสธศรัทธาได้มาล้อมพวกเขาไว้พวกเขาปฏิเสธศรัทธาได้ตะโกนบอกพวกเขาว่าลงมาและยอมมอบตัวเสียเราสัญญาจะประกันว่าเราจะไม่ฆ่าใครคนใดในหมู่พวกเจ้าฮาซิมบินซาบิตผู้นำของหน่วยลาดตระเวนได้กล่าวว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันจะไม่ลงไปอยู่ภายใต้การคุ้มครองของผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นอันขาดขอสาบานด้วยอัลลอฮ์จงนำข่าวของเราไปยังนบีของพวกท่านหลังจากนั้นบรรดาผู้ปฏิเสธจึงยิงธนูเข้าใส่พวกเขาจนกระทั่งพวกเขาได้พลีชีพไป อาชิมพร้อมกับคนอื่นๆอีก6คนและอีก3คนได้ลงมายอมรับคำสัญญาของพวกเขาและพวกเขาคือคูไบอัลอันซอรีและอิบนุดาซินะและคนอื่นๆดังนั้นเมื่อบรรดาผู้ปฏิเสธจับกุมพวกเขาพวกเขาจึงเอาเชือกคันธนูของพวกเขาออกมามัดพวกเขาคนที่3ที่ถูกจับกุมจึงกล่าวว่านี่คือการทรยศครั้งแรกขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันจะไม่ไปกับพวกแกไม่ต้องสงสัยเลยกล่าวคือการพรีชีพเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เราดังนั้นพวกเขาจึงลากเขาและพยายามที่จะบังคับเขาให้ไปกับพวกเขาด้วยแต่เขาปฏิเสธดังนั้นพวกเขาจึงฆ่าเขาพวกเขานำตัวคูไบและอิบนุดาซินะไปกับพวกเขาและขายพวกเขาไปเป็นทาสในมักกะและนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังสงครามบาดัดคูไบถูกซื้อไปโดยลูกชายของฮาริสบินอามิดบินนาฟัลบินอับดุมานาฟนั่นแหละคือคูไบที่ฆ่าอัสอัลฮาริสบินอามิดในวันแห่งการทำสงครามบาดัดดังนั้นคูไบจึงยังคงอยู่ในคุกกับคนเหล่านั้นอัชชูรีเล่าว่าอับดุลลอฮ์บิลอิยาดกล่าวว่าลูกสาวของอัลฮาริสได้บอกเขาว่าเมื่อคนเหล่านั้นรวมกันเพื่อฆ่าอุบัยเขาได้ยืมมีดโกนอันหนึ่งจากฉันเพื่อโกนขนของเขาและฉันได้ให้เขาไปหลังจากนั้นเขาได้จับตัวลูกชายของฉันไว้โดยที่ฉันไม่รู้เลยว่าเขาเข้ามาถึงตัวลูกชายของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันเห็นเขาเอาลูกชายของฉันวางไว้บนขาของเขาแล้วในมือของเขามีมีดโกนฉันกลัวมากที่สุดคูไบสังเกตเห็นความกลัวบนใบหน้าของฉันและเขาได้กล่าวว่าเธอกลัวว่าฉันจะฆ่าเขาใช่ไหมไม่เลยฉันจะไม่ทำเช่นนั้นขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันไม่เคยเห็นนักโทษคนใดดีกว่าคูไบขอสาบานด้วยอัลลอฮ์วันหนึ่งฉันเห็นเขากำลังกินองุ่นพวงหนึ่งในมือของเขาในขณะที่ถูกล่ำโซ่เหล็กและในมักกะเวลานั้นไม่มีผลไม้ลูกสาวของอัลฮาริสเคยพูดว่ามันเป็นปัจจัยที่อัลลอฮ์ประทานแก่คูไบเมื่อพวกเขานำเขาออกไปจากสถานที่ต้องห้ามแห่งมักกะไปฆ่าภายนอกเขตต้องห้ามคูไบได้ขอร้องพวกเขาให้อนุญาตให้เขานมาสองรอกาอัตเมื่อพวกเขาอนุญาตและเขาได้นมาสองรอกาอัตเสร็จแล้วเขาได้กล่าวว่าถ้าไม่ใช่เพราะกลัวว่าพวกท่านจะคิดว่าฉันกลัวการถูกฆ่าฉันจะยืดเวลานมาสออกไปให้ยาวกว่านี้โอ้อัลลอฮ์โปรดฆ่าพวกเขาทั้งหมดโดยไม่มีการยกเว้นหลังจากนั้นเขาได้อ่านกวีบทหนึ่งซึ่งมีใจความว่าฉันกำลังเป็นผู้พีชีพในฐานะมุสลิมไม่ต้องสนใจว่าฉันถูกฆ่าอย่างไรในหนทางของอัลลอฮ์เพราะการตายของฉันเพื่อแนวทางของอัลลอฮ์และหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์เพราะพระองค์จะประทานความจำเริญให้แก่ส่วนของร่างกายที่ถูกตัดเป็นชิ้นๆหลังจากนั้นลูกชายของอัลฮาริสได้ฆ่าเขาดังนั้นคูไบจึงได้สร้างแบบอย่างการปฏิบัติไว้สำหรับมุสลิมที่ถูกตัดสินประหารชีวิตในขณะถูกจับกุมคุมขังให้นมาสองรอกาตก่อนถูกประหารอัลลอฮ์ได้ทรงตอบสนองความวิงวอนของฮาซิมบินซาบิตในวันที่เขาได้เป็นผู้ผีชีพท่านนบีได้บอกให้บรรดาสาวกของท่านได้รู้ข่าวของพวกเขาและสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาต่อมาเมื่อบรรดาผู้ปฏิเสธจากเผ่ากุเรชได้รับข่าวว่าฮาซิมถูกฆ่าแล้วพวกเขาได้ส่งคนไปเอาส่วนหนึ่งของร่างกายของเขามากล่าวคือเอาหัวมาเพื่อดูว่าใช่เขาหรือไม่นั่นเพราะว่าฮาซิมได้ถูกฆ่าผู้นำของพวกเขาคนหนึ่งในสงครามบาดัดดังนั้นตัวต่อฝูงหนึ่งที่ดูเหมือนกับก้อนเมฆจึงได้ถูกส่งมาบินอยู่เหนือศพของอาชิมและปกป้องเขาจากคนของเผ่ากุเรชซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถ ตัดส่วนใดจากร่างกายของเขาไปเรื่องการปล่อยเฉลยให้เป็นอิสระ3046จากอบูมูซาท่านนบีกล่าวว่าจงปล่อยเฉลยให้เป็นอิสระเฉลยมุสลิมต้องได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระโดยเอาเงินจากกองคลังสาธารณะไปจ่ายเป็นค่าไถ่จงให้อาหารแก่คนที่หิวและจงไปเยี่ยมคนป่วย3047จากอบูยูไฮฟะฉันได้ถามอาลีว่าท่านมีความรู้เกี่ยวกับวลีนอกเหนือไปจากที่มีอยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์บ้างไหมอาลีตอบว่าไม่ขอสาบานด้วยพระองค์ผู้ทรงปริมเมล็ดข้าวโพดและทรงสร้างวิญญาณฉันไม่คิดว่าเรามีความรู้เรื่องนั้นแต่เรามีความสามารถแห่งการเข้าใจที่อัลลอฮ์ประทานแก่ใครบางคนทั้งนี้เพื่อที่เขาจะได้เข้าใจคัมภีร์กุรอานและเรามีสิ่งที่ถูกเขียนไว้แล้วในแผ่นบันทึกนี้ด้วยฉันได้ถามว่าอะไรที่ถูกเขียนไว้ในแผ่นบันทึกนี้เขาตอบว่าอัลอักคือกฎระเบียบของการจ่ายสินไหมค่าไถ่เฉลยให้เป็นอิสระและการตัดสินว่ามุสลิมต้องไม่ถูกฆ่าเพราะการฆ่าผู้ปฏิเสธศรัทธาเรื่องค่าไถ่ตัวผู้บูชาเทวรูป3048จากอานัสบินมาลิกชาวอันซอรบางคนได้ขออนุญาตท่านนบีโดยกล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์โปรดอนุญาตเราไม่ให้เอาเงินค่าไถ่อัลอับบาสหลานของเราด้วยเถิดก่อนเข้ารับอิสลามอัลอับบาสถูกมุสลิมจับตัวไปเป็นนักโทษและต้องจ่ายค่าไถ่เองหลังจากเข้ารับอิสลามเขาได้ร้องขอให้มีการชดใช้ค่าไถ่ที่เขาได้จ่ายไปเมื่อตอนที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาท่านนบีตอบว่าอย่าให้เหลือแม้แต่ดิรฮัมหนึ่ง3049ในอีกรายงานหนึ่งอานัสกล่าวว่ามีการนำทรัพย์สินบางอย่างจากบาเรนมาให้ท่านนบีอันอับบาสได้มาหาท่านและกล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ให้อะไรบางอย่างแก่ฉันบ้างเพราะฉันได้จ่ายค่าไถ่ตัวของฉันและของอากีไปแล้วนบีได้กล่าวว่าเอาไปและได้เอาสิ่งที่มีอยู่ในเสื้อของท่านให้เขาไป3050จากยูไบหนึ่งในบรรดาผู้ถูกจับเป็นเฉลยในสงครามบาดัดฉันได้ยินท่านนบีอ่านซูเราะห์อัตตุดในการนมัสมักริบเรื่องถ้านักรบผู้ปฏิเสธศรัทธาเข้ามาในอาณาเขตของมุสลิมโดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองอนุญาตให้ฆ่าเขาไหม3051จากซะลามะห์บิลอัลอักวะสายลับผู้ปฏิเสธศรัทธาคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีในขณะที่ท่านอยู่ในระหว่างการเดินทางสายลับคนนั้นได้นั่งกับบรรดาสาวกของท่านนบีและเริ่มพูดคุยสักพักหนึ่งก็จากไปท่านนบีได้บอกสาวกของท่านว่าไล่ตามคนผู้นั้นและฆ่าเขาเสียดังนั้นท่านจึงฆ่าเขาหลังจากนั้นท่านนบีได้ให้สิ่งของที่เป็นของสายลับที่ถูกฆ่านอกเหนือไปจากส่วนแบ่งจากทรัพย์ที่เก็บได้ในสนามรบหลังสงครามเรื่องต้องต่อสู้เพื่อปกป้องคุ้มครองชิมมีคือพลเมืองที่ไม่ใช่มุสลิมในประเทศมุสลิมและพวกเขาต้องไม่ถูกนำมาเป็นทาส3052จากอัมบินไมนูอัมบินไมมูนหลังจากถูกลอบแทงอุมัรได้สั่งผู้ที่จะขึ้นมาสืบทอดอำนาจต่อจากเขาว่าฉันขอให้เขากล่าวคือคอยลีฟ้าคนใหม่ดูแลบรรดาผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมภายใต้การคุ้มครองของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เขาต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำกับพวกเขาและต่อสู้แทนพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้รับความปลอดภัยและเขาต้องไม่เก็บภาษีพวกเขาหนักเกินไปกว่าความสามารถของพวกเขาเรื่องของขวัญที่มอบให้ตัวแทนต่างชาติเรื่องเราสามารถขอความช่วยเหลือให้ชิมมีและ คบค้ากับพวกเขาได้ไหม 3,053 จากซาอิดบินยูเบกอิบนออาบาสกล่าวว่าวันพฤหัสดูเล่มหนึ่งหะดีษเลขที่114เพื่อคำอธิบายรายละเอียดในเรื่องนี้อะไรเกิดขึ้นในวันพฤหัสหลังจากนั้นเขาก็เริ่มร้องไห้จนกระทั่งน้ำตาของเขาหยดลงบนพื้นและเขาได้กล่าวว่าวันพฤหัสอาการป่วยของท่านรอซูลลอฮ์สุดหนักขึ้นและท่านได้กล่าวว่าไปเอากระดาษมาให้ฉันแผ่นหนึ่งและฉันจะเขียนข้อความให้พวกท่านซึ่งหลังจากนั้นพวกท่านจะไม่หลงทางคนที่อยู่ที่นั่นมีความเห็นต่างกันในเรื่องนี้ซึ่งความจริงแล้วผู้คนไม่ควรที่จะขัดแย้งกันต่อหน้าท่านนบีพวกเขากล่าวว่าท่านรอซูลลอฮ์ป่วยหนักท่านนบีกล่าวว่าให้ฉันอยู่ตามลำพังเพราะในสภาพที่ฉันเป็นอยู่ในขณะนี้ดีกว่าสิ่งที่พวกท่านเรียกร้องฉันท่านนบีได้สั่งไว้3เรื่องก่อนที่จะเสียชีวิตว่าไล่พวกบูชาเทวรูปและผู้ปฏิเสธความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮ์และมุฮัมมัดรอซูลของพระองค์ออกไปจากคาบสมุทรอาหรับจงเคารพและให้ของขวัญแก่คณะตัวแทนต่างชาติดังที่พวกท่านเห็นฉันปฏิบัติกับพวกเขาฉันลืมคำสั่งที่3ไปดูเชิงอัดของหะดีษเลขที่3168ยะกูบบินมูฮัมมัดกล่าวว่าฉันได้ถามอัลมุคีรอบิลอับดุลรามานเกี่ยวกับคาบสมุทรอาหรับและเขาได้กล่าวว่ามันประกอบด้วยมักกะมะดีนะห์ยะมามะห์และเยเมนยะกูบกล่าวเพิ่มเติมว่าและอัลอัชเริ่มต้นของกีฮามะห์วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
5: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
4: สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอิสลามสันติชนจัดงานหาทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้าและนักเรียนยากจนของโรงเรียนอิสลามสันติชนในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 17:30 นถึง 20:00 นหน้าโรงเรียนอิสลามสันติชนมีคุณวรลักษยูฟาสีสะอาดเป็นประธานในพิธีคุณสุประชัยเอื้อลือชานายกสมาคมผู้ปกครองและครูเป็นประธานจัดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีผู้ก่อตั้งโรงเรียนอิสลามสันติชนประธานอำนวยการจัดงานสมาคมผู้ปกครองและครูได้จัดจำหน่ายบัตรอาหารโต๊ะจีนโต๊ะละ 3,500 บาท8ที่นั่งเริ่มงานตั้งแต่เวลา 17:30 นฟังการขับร้องนาซิดโดยคณะอนาซิดซัมซุลยามัน 18:30อาจารย์ประเสริฐมัสรีกล่าวต้อนรับแขกภูมิเกียรติและอัญเชิญพระมหากัมภีร์อัลกุรอานโดยนายธนภัทรดาราฮีมนักเรียนสายสนวีคุณสุภชัยเอื้อลือชาประธานจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีคุณวรลักษ์จุฟาศรีสะอาดประธานในพิธีให้อาวาสและกล่าวเปิดงาน19:00 นฟังขับร้องนาซิส19:30 นจับฉลากมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีตามหมายเลขโต๊ะจีนที่จับขึ้นมาได้20:00 นอาจารย์บิดีนบุญชมอิหม่ามมัสยิดสันติชนดุอาปิดงานผู้สนใจซื้อบัตรอาหารโต๊ะจีนโต๊ะละ 3,500 บาทได้ที่อาจารย์บิดีนบุญชมเลขาธิการสมาคมโทรศัพท์0851605121หรือที่คุณรัสมีมูซอเลขานุการประธานบริหารโรงเรียนโทร0917392405หรือที่ครูโรงเรียนอิสลามสันติชน
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ชมรายการที่รักทั้งหลายครับให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆทำให้หัวใจสงบนะครับให้แบบฉบับในการปฏิบัติศาสนาเนี่ยอย่านึกเองนะครับให้นึกถึงสุนนะของท่านนบีเท่านั้นท่านจะพบกับความผาสุกอัลลอฮ์ก็จะรอดิยัลลอฮุอันฮุมบะรอดูอันอัลลอฮ์ก็จะพอใจเหมือนกับซอฮาบะห์นบีพี่น้องครับท่านนบีสอนบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยจะมีความวุ่นวายจะมีบะลาประการทดสอบมีฟิตนะห์มีความวุ่นวายเดือดร้อนเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเนี่ยตอนนี้ก็เห็นแล้วก็พี่น้องว่ามีอะไรเกิดขึ้นครอบครัวใดที่มีอีหม่านเยอะๆครอบครัวนั้นจะมีบารอกัตจะไม่ทะเลาะกันจะได้ไม่มีปัญหาเดือดร้อนกันนบีสอนอย่างนี้นะครับบันทึกโดยอิหม่ามอิบนุมาจาหะดีษที่3276ว่าลัมยะบกอมินัดดุนยาจะมีมาในยุคหนึ่งดุนยาจะไม่หลงเหลืออะไรอิลลานอกจากบะละการทดสอบว่าฟิตนะแล้วก็ความวุ่นวายเดือดร้อนเท่านั้นเอาละพี่น้องเท่าไหร่วันนี้บรรยุกสมัยที่มีแต่ฟิตนะพี่น้องตอนนี้นบีพูดฟิตนะเนี่ยอัลมาลเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเงินเรื่องเงินน้อยหรือไม่ก็เงินมากเงินมากนี่นะครับหลายคนเนี่ยเสียตัวเสียคนเพราะเงินก็เยอะและบางคนหลายครอบครัวก็เสียอีหม่านก็เพราะเงินครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนบีเลยสอนบอกว่าเวลามีเงินเยอะเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้บริจาคอัลลอฮ์ให้บริจาคคนยากคนจนดูแลคนยากคนจนเด็กกำพร้าโรงเรียนมัสยิดต้องดูแลครับพี่น้องถ้าเงินไม่มีก็ต้องซอบัตแล้วก็อดทนนะครับอยู่อย่างประหยัดใส่เสื้อผ้าเก่าๆหน่อยก็ได้ไม่มีพี่หนอแต่มัสยิดต้องไปคนในสมัยนบีนะครับเมื่อนมาศเสร็จแล้วนบีจะหันหน้ามาทางมะมูมแต่สมัยนี้ไม่หาแล้วหันหน้ามาทางมะมูมนบีจะมองซอฮาบะห์นบีใครบ้างที่ไม่มานมาศนบีจะจำหน้าได้หมดอ๋อมีอยู่3ซอฟซอฟละ50 2ซอฟก็101ใช่มั้ยเอ๊ะนี่มันหายไป3คนเนี่ยไปไหนพอนมาเสร็จนบีก็จะถามแล้วนบีก็จะพาซอฮาบะห์ไปเยี่ยมบ้านที่เขาไม่มามัสยิดนบีนึกเป็นป่วยก่อนพี่น้องครับเห็นยังครับนี่คือการเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำเป็นอามีรุลมุมินีนที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้ที่นบีพูดก็คือโลกดุนยาใบนี้นะจะเหลือแต่บะละมีสองอย่างบะละสบายกับบะละทุก และฟิตนาก็เหมือนกันพี่น้องฟิตนาเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องเงินเงินมากก็เป็นฟิตนาเงินน้อยถ้ามีอีหม่านควบคุมอยู่จะมีเงินมากเงินน้อยไม่มีปัญหากับเขาอยู่กับซุนนะของท่านนบียึดท่านนบีเป็นแบบเดี๋ยวนี้เรียนศาสนาก็น้อยลงครับพี่น้องคนฟังศาสนาก็น้อยลงพี่น้องบางทีฟังศาสนาก็ไม่อยากจะฟังแล้วพี่น้องคนแก่ๆทั้งนั้นที่มาพูดถึงศาสนาฉะนั้นวันนี้ผมขอฝากท่านพี่น้องว่าวันนี้เราวุ่นวายเนี่ยเรื่องน้ำท่วมเรื่องโรคระบาดดินถล่มโอ้พี่น้องครับมีนู่นมีนี่ญาติพี่น้องทะเลาะกันอะไรกันพี่น้องโอ้โหพี่น้องเนาะมีแต่ปัญหาหมดเลยนะครับพี่น้องละคนเนี่ยลืมสุนนะของท่านนบีครับพี่น้องไม่ได้ใครคิดที่จะเอาสุนนะนบีมาใช้ตัวครูก็วุ่นวายเพราะเป็นห่วงพี่น้องทำไมพี่น้องไม่เอาศาสนาพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่างคนเนี่ยผมนั่งเครื่องบินมาเนี่ยมีแต่รอยสักหมดเลยพี่น้องเด็กหนุ่มๆมีรอยสักหมดเลยท่านนบีพูดว่าอย่าสักที่ตัวเพราะอัลลอฮฺจะละนัดคนที่สักคนที่ถูกสักคนที่สักคนที่โอ้พี่น้องครับและสักนี่พี่น้องครับทำให้รูปร่างไม่สวยงามเลยนะพี่น้องนั่งบนเครื่องบินพี่น้องเราเห็นอะไรเยอะๆเป็นคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์หมดเลยแต่พูดอะไรไม่ได้พี่น้องได้แต่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินฟิตนะตินนิซาวะอะซาบิลกอบรแม้แต่ผู้หญิงเองก็สักครับพี่น้องครับขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการฟิตนะความวุ่นวายนะครับของผู้หญิงแล้วก็การลงโทษที่กุโบถ้าการเดินทางเป็นศาสนาแล้วก็ต้องลดสายตาให้ต่ำลงเจอผู้หญิงสวยๆไปน้องให้มองได้กี่ครั้งมองได้ครั้งเดียวแล้วก็อ่านดุอาว่าอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินฟิตนะตินนิซาวะอะซาบิลกอบรแล้วนึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ซิกเกตถึงอัลลอฮ์เยอะๆระหว่างที่เดินทางซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก
6: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
7: ์อัลมุสตอฟาอยู่เป็นสุข
8: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที
9: ่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
10: กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
11: พี่น้องกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: 0963-4411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุภาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
2: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009
7: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
8: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่า อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลาคุลลิชะอ์อินกอดีรอัลลอฮุมมะลามานิอะลิมาอะอ์ฏัยตะวะลามุอ์ฏิยะลิมามะนะอ์ตะวะลายัลฟะอ์ซันจัดดีมินกันจัดดุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลาคุลลิชะอ์อินกอดีรลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
9: หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชะอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมะกริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชะอ์อินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมะกริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
0: กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990

0: حفظهما وهو العلي العظيم
1: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID line on air 786
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ซอดะเกาะห์ยาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดوعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ร่วมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะอันนะบะวียะห์ที่เขียนโดยเชคอะห์มัดซอเลห์อัชชามีเราะฮิมะฮุลลอฮ์และหะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของความผิดบาปของผู้ที่ริเริ่มการฆาตกรรมรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีชีวิตใดที่ถูกฆ่าโดยอายุติธรรมเว้นเสียแต่ว่าความผิดบาปของการฆาตกรรมนี้จะตกอยู่กับลูกของนบีอาดัมเพราะเขาเป็นคนแรกที่ริเริ่มการฆาตกรรมบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมจากความหมายของหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราทั้งหลายได้รับรู้ว่าศาสนาอิสลามนั้นสอนว่าการกระทำใดก็ตามที่ถูกริเริ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วบุคคลที่เป็นคนริเริ่มนั้นย่อมได้รับผลกรรมของมันรวมถึงผู้ที่เดินตามแนวทางนั้นก็จะได้รับส่วนหนึ่งของผลกรรมนั้นไปด้วยซึ่งในหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงการฆาตกรรมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติซึ่งเกิดขึ้นระหว่างลูกชาย2คนของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามคือฮาบีลและกอบีลและเรื่องราวของลูกชายทั้ง2ของนบีอาดัมนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตัดไว้ในอัลกุรอานความว่า ต่เจ้าจงอ่านให้พวกเขาฟังซึ่งข่าวคราวเกี่ยวกับบุตรชายสองคนของอาดัมตามความเป็นจริงขณะที่ทั้งสองได้กระทำการพีซึ่งสิ่งพีที่มีอยู่แล้วแล้วสิ่งพีนั้นก็ถูกรับจากคนหนึ่งในสองคนและมันมิได้ถูกรับจากอีกคนหนึ่งเขาจึงกล่าวว่าแน่นอนข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้เขากล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรับจากบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงเท่านั้นหากท่านยื่นมือของท่านมายังฉันเพื่อจะฆ่าฉันฉันก็จะไม่ยื่นมือของฉันไปยังท่านเพื่อจะฆ่าท่านแท้จริงฉันกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกแท้จริงฉันต้องการที่จะให้ท่านนำบาปของฉันและบาปของท่านกลับไปแล้วท่านก็จะกลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ชาวนรกและนั่นแหละคือการตอบแทนแก่บรรดาผู้อธรรมแล้วจิตใจของเขาก็คอยตามในการที่จะฆ่าน้องชายของเขาและเขาก็ฆ่าน้องชายของเขาดังนั้นเขาจึงได้กลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ขาดทุนซูเราะห์อันมาอิดะห์อายะห์ที่27ถึง30และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ที่ริเริ่มการฆาตกรรมก็คือกอบิลลูกชายของนบีอาดัมและเขาจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดบาปของทุกการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากเขาเพราะเขาเป็นคนแรกที่นำแนวทางนี้มาสู่มนุษยชาติและหลักการของศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆคือหากบุคคลหนึ่งบุคคลใดริเริ่มการกระทำความดีและผู้คนเดินตามแนวทางของเขาเขาจะได้รับผลบุญเช่นเดียวกับพวกเขาโดยที่พวกเขาเองก็ไม่ได้ถูกลดผลบุญลงแต่หากบุคคลหนึ่งบุคคลใดริเริ่มการกระทำความชั่วและผู้คนเดินตามแนวทางของเขาเขาก็จะได้รับบาปเช่นเดียวกับพวกเขาโดยที่พวกเขาเองก็ไม่ได้ถูกลดบาปลงดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดที่ริเริ่มแนวทางที่ดีในอิสลามและมีผู้ปฏิบัติตามหลังจากเขาเขาจะได้รับผลบุญเช่นเดียวกับพวกเขาโดยที่ผลบุญของพวกเขาจะไม่ถูกลดลงและผู้ใดที่ริเริ่มแนวทางที่ชั่วร้ายในอิสลามและมีผู้ปฏิบัติตามหลังจากเขาเขาจะได้รับบาปเช่นเดียวกับพวกเขาโดยที่บาปของพวกเขาก็จะไม่ถูกลดลงเช่นกันบันทึกโดยมุสลิมจากบทเรียนที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้คือการกระทำที่ดีนั้นสามารถส่งผลต่อผู้อื่นได้และการกระทำที่ไม่ดีนั้นก็สามารถส่งผลต่อผู้อื่นได้เช่นกันเพราะการกระทำของคนหนึ่งอาจเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นทำตามดังนั้นเราต้องระมัดระวังในการกระทำของเราเพราะอาจนำไปสู่ความดีหรือความชั่วที่ต่อเนื่องได้และความรับผิดชอบต่อการริเริ่มสิ่งใหม่เพราะผู้ใดที่ริเริ่มแนวทางที่ผิดพลาดในศาสนาหรือในสังคมเขาจะต้องรับผิดชอบต่อบาปที่เกิดขึ้นแล้วตามมาแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามดังนั้นการหลีกเลี่ยงการกระทำความชั่วจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเราควรหลีกเลี่ยงจากการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่สิ่งที่เป็นบาปหรืออาชญากรรมเช่นการสนับสนุนความรุนแรงการฆาตกรรมหรือการทำลายศีลธรรมการทำลายศีลธรรมที่ดีงามเพราะความยุติธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะทรงให้รางวัลแก่บรรดาผู้ที่ทำความดีและพระองค์นั้นจะทรงลงโทษผู้ที่ทำความชั่วโดยยุติธรรมอย่างแน่นอนรับบิซิดินาอินมันวารซุกนาฟะห์มันอัลลอฮุมะฟักกิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนัตตาวีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
5: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันทร์ผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสะมาอิวัตตอริกวะมาอะดรอกะมัตตอริกอันนัจมุสซากิบอินคุลนัฟซิลลัมมาอะลัยฮาฮาฟิซفلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضاอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาความปรานีความเจริญจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบกันในช่วงอยู่ดีมีสุขครับการที่จะอยู่ดีมีสุขได้วันนี้นะครับก็จะบอกกับท่านพี่น้องว่าคนที่จะดีได้อยู่ดีได้มีสุขได้เราต้องทําให้หัวใจของเรานั้นออกห่างจากความโกรธคนถ้าเกิดความโกรธเขาบอกว่านะยิ้มนะครับยิ้มเยอะๆนะฮะจะทําให้นะหัวจิตหัวใจเราดียิ้มเยอะๆจะทําให้เรานั้นอะไรครับอ่อนวัยนะวัยไม่แก่วัยครับถ้าคนยิ่งโกรธเยอะคนยิ่งเครียดเยอะนี่แก่วัยฮะจ๊ะแก่วัยครับดังนั้นไม่มีใครที่จะอยากแก่วัยนะบอกใครถามว่าใครอยากแก่วัยไม่มีใครหรอกดังนั้นพี่น้องครับการที่เราไม่อยากที่จะแก่วัยต้องระงับอารมณ์โกรธให้ได้อัลลอฮ์พี่น้องลองดูสิเวลาพี่น้องโกรธพี่น้องลองไปดูในกระจกสิหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงครับหน้าตาอัลลอฮ์หน้างิ้วคริ้วขมวดนะฮะและอะไรนะหน้าตาแดงกำเลยอัลลอฮ์พี่น้องถ้าคนระงับความโกรธได้แล้วเนี่ยนะคนคนนั้นจะมีความสุขครับเรามาดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นะฮะเตือนกับคนคนหนึ่งนะครับมาหาท่านนบีบอกยารอซูลุลลอฮ์โอ้นบีนะครับเอาซินีจงสั่งเสียฉันสักเรื่องนึงเถอะอะไรก็ได้นะท่านนบีก็ตะบอกว่าลาตักดบนะถามชายถามมีอะไรอีกลาตักดบนะนบีบอกอย่าโกรธอย่าโกรธมีอะไรอีกเปล่านะนบีก็ว่าลาตักดอบอย่าโกรธอัลลอฮ์ดูสิท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อะไรครับได้เตือนนะซอฮาบะห์ท่านนี้ให้อะไรครับให้หลีกห่างจากความโกรธอัลลอฮ์นั้นคนที่สามารถที่ระงับตนเองจากความโกรธได้ถือว่าคนนั้นสุดยอดถือว่าคนนั้นสุดยอดแห่งมนุษย์ฮะผมไม่ได้บอกครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับไลซะชะดีดุบิศอห์คนที่แข็งแกร่งที่สุดคนที่เข้มแข็งที่สุดอ่ะไม่ใช่คนที่ล้มคนอื่นลงอินนามะชะดีดุลละซียัมลิกุนับซะฮูอินดัลกอฎอบแต่คนที่เข้มแข็งที่แท้จริงนั้นก็คือคนที่อะไรครับระงับตนเองจากความโกรธอัลลอฮ์พี่น้องเอาไหมเราเข้มแข็งตามอะไรแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเข้มแข็งไม่ใช่นะทำเพราะกายร่างกายออกกำลังกายเข้มแข็งไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นแข็งทางด้านร่างกายแข็งทางด้านจิตใจนะฮะมีความเข้มแข็งหัวใจที่เข้มแข็งคือหัวใจที่ระงับตนเองจากความโกรธให้ได้หะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนนะครับคนน่ะโกรธได้ไหมอัลลอฮ์อาจารย์ใครล่ะจะไม่โกรธมันมีเรื่องทุกวันเลยไม่เรื่องลูกเรื่องภรรยาเรื่องสามีเรื่องคนนอกบ้านข้างบ้านอัลลอฮ์สารพัดนะสารพัดที่จะโกรธดังนั้นเมื่อเกิดอาการโกรธเนี่ยมันบางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้อัลลอฮ์ชีวิตมนุษย์บางทีไม่มีใครไม่โกรธนะบางคนก็บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ใช่หินไม่ใช่ปูนนะที่จะไม่โกรธไม่มีความรู้สึกอะไรคนก็มีความรู้สึกแต่เราโกรธได้และต้องควบคุมให้ได้ดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเรานะครับบอกว่าอิซากอดีบะอะฮาดุกุมเมื่อใครคนใดคนหนึ่งนั้นโกรธนะว่า โกรธอยู่วะฮุวะกออิมในขณะที่เขายืนโกรธนะโกรธได้อัลลอฮ์แต่ว่าไม่ใช่ไปหลายชุดมันไม่ใช่แต่วิธีการที่ท่านนบีจะสอนให้เราวิธีระงับความโกรธถ้าใครยืนอยู่ฟัลยัจลิสนบีบอกให้นั่งลงนบีบอกให้เรานั่งลงครับพี่น้องถามว่ามีแต่ตรงข้ามนะเราก็เวลาโกรธขนาดนั่งในยืนเลยอัลลอฮ์นักก็ไปใหญ่ครับพี่น้องสวนทางคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ายืนอยู่นะให้นั่งลงอัลลอฮ์อาจารย์จะนั่งยังไงล่ะเราโกรธเขาเนี่ยอัลลอฮ์นี่เราอยากรักนบีป่ะล่ะอยากระงับความโกรธไหมวะหรืออยากให้ตนเองมีหัวใจที่มีความสุขไหมล่ะเอาอาจารย์อยากสิใครก็อยากอัลลอฮ์งั้นทำตามวิธีที่ท่านนบีบอกสินบีบอกให้นั่งลงเราก็นั่งลงล่ะนะเราก็นั่งลงฟะอินซะฮะบะอัลฮุลกอฎอบถ้าหากนะความนะโกรธนั้นหายไปอัลฮัมดุลิลลาห์วะอิลลาถ้าหากว่ามันยังไม่หายล่ะอัลลอฮ์มันยังแดงอยู่มันยังนะตะงิดอยู่ท่านนบีบอกว่าฟัลยัดดะจิดังนั้นให้เขานอนลงอัลลอฮ์ดูสิวิธีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเราเวลาเราโกรธถามว่าพออย่างเงี้ยถามว่าจะไปทำอันตรายกับใครเขาได้ไหมไม่ได้นบีบอกให้นั่งนั่งก็จะไปทำอันตรายกับใครไม่ได้พอนั่งแล้วยังโกรธอ่ะให้นอนให้นอนอีกแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราจะไปทำอันตรายต่อผู้ดุงผู้ใดกับใครคนอื่นไม่ได้แล้วนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนไว้ดังนั้นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละเป็นแบบฉบับที่ทำให้มนุษย์นั้นมีคุณค่าและมีความสุขและอีกหะดีษนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะได้นะสอนบรรดาซอบะห์ซึ่งนะท่านสุไลมานบินสุรัตนะครับได้เล่านะครับว่าอิสตับบารอจูลานีอินดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายสองคนนะมาอะไรนะพูดง่ายๆนะมาด่านะต่อหน้านะมาด่ากันทะเลาะกันต่อหน้านบีต่อหน้านบีวะนะห์นูอินดะฮูจูดูสซอฮาบะฮ์ที่เล่าอยู่นะครับก็บอกว่าท่านสุไลมานก็บอกว่าพวกเรานะก็และบรรดาซอบะก็นั่งอยู่หน้าที่นั่นด้วยแหละวะอะฮะดูฮูมายะซุบบุซอฮิบะฮูและไอ้คนนึงนะมันก็ด่าอีกนะอีกคนนึงมุกดีบันนะกอดิมัรรอวะจูไอ้คนนั้นที่โดนด่าก็อะไรนะก็โกรธหน้าแดงเลยนะหน้าแดงเลยนบีดูแล้วเห็นท่าไม่ดีแล้วอัลลอฮ์ปล่อยนะจะปล่อยให้การโต้เถียงกันเดินไปนะฮะอย่างเดียวคนที่เมื่อเห็นในสิ่งที่ไม่ดีอยู่ตรงหน้าเหมือนทำแบบอย่างท่านนบีทำนบีทำแบบอย่างไว้ทำไงครับเตือนนบีเตือนบอกว่ายังไงฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกแนะนำวิธีการสวยๆงามๆเราลองเอาไปทำดูนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนีลาอะลาลาอะลามุกะลิมาตันลาวกอลาฮาลาซะฮะบะอันนูมายะจิดเอามั้ยฉันจะบอกแกเธอนะถึงคำหนึ่งถ้าเธอกล่าวนะคำนี้แล้วเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวท่านคือความโกรธความอะไรนะความวีนความโมโหของท่านเนี่ยลาซะฮะมาอันจะหายไปจากตัวท่านนะเอาไหมท่านนบีก็บอกว่าเรากอละอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมให้กล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการนะฮะ ให้พ้นจากชัยฏอนมารายที่ถูกสาปแช่งอัลลอฮ์แสดงว่าคนที่โกรธเนี่ยถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ชัยฏอนนั้นเข้ามาครอบงำคนที่ไม่อยากให้ชัยฏอนมาครอบงำต้องไม่โกรธดังนั้นเมื่อเราเปิดประตูแห่งความโกรธนะฮะชัยฏอนนั้นก็เข้าจะมาจากประตูนั้นและมาครอบงำเราดังนั้นท่านนบีจึงสอนนะครับว่าคนที่เมื่อเวลาโกรธในตัวเขาแล้วให้กล่าวว่าอะไรนะให้กล่าวว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมสรุปจากสองฮะดีษที่เราได้อ่านไปเมื่อคนโกรธหนึ่งให้กล่าวอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมด้วยกับคำกล่าวสองถ้าหากว่ายืนอยู่ให้ทำไงนะให้นั่งซะสามถ้านั่งแล้วมันยังแย่อยู่มันยังอะไรนะมันยังโกรธอยู่ท่านนบีสอนทำอะไรครับให้นอนอัลลอฮ์สอนให้นอนดังนั้นพี่น้องครับการโกรธน่ะเป็นมารยาทที่น่าตำหนิของอิสลามเพราะอะไรครับเพราะมันจะดึงนะไอ้เจ้าของคนที่โกรธเนี่ยมันจะทำอะไรโดยที่ไม่ยั้งคิดอัลลอฮ์พี่น้องไอ้ที่ทะเลาะกันไอ้ที่แทงกันไอ้ที่ยิงกันเพราะอะไรครับเพราะเรื่องความโกรธเนี่ยถ้าระงับความโกรธได้เนี่ยมันจบแล้วและอีกประการหนึ่งที่ผมบอกไปแล้วมันเปิดประตูที่ชัยฏอนนั้นน่ะจะเข้ามาครอบงำในหัวใจของเราคนที่โกรธบ่อยเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องใครมาเยี่ยมบ่อยครับชัยฏอนมาเยี่ยมพี่น้องบ่อยคนที่โกรธบ่อยน่ะแสดงว่าชัยฏอนมาเยี่ยมพี่น้องบ่อยดังนั้นเราอย่าโกรธบ่อยชัยฏอนมันจะได้ไม่มาเยี่ยมเราดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่โกรธเราน่ามีความสุขให้อภัยกับผู้คนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้สอนพวกเรานะฮะเวลาโกรธเนี่ยให้กล่าวว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมขออัลลอฮ์ความคุ้มครองจากพระองค์ให้ฉันน่ะรอดปลอดภัยรอดพ้นนะจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งอัลลอฮ์รู้ว่าตัวเองโกรธกล่าวเลยกล่าวคำพูดนี้เลยเพราะเรานั้นจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์นี่ฉันกำลังถูกชัยฏอนครอบงำอยู่นะชัยฏอนกำลังเล่นงานฉันอยู่นะทำให้ฉันโกรธดังนั้นพี่น้องครับระงับความโกรธให้ได้เราจะมีความสุขดังนั้นหะดีษต่างๆที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นละทิ้งความโกรธและเป็นการนะชมเชยกับบุคคลที่สามารถอะไรครับสามารถที่จะระงับนะอารมณ์ของตัวเองได้ให้นะครับให้ตนเองนั่นน่ะออกห่างจากความโกรธคือนะมีเรื่องหนึ่งนะฮะท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะฮะได้มีนะเด็กหนุ่มที่รับใช้นะครับกับท่านน่ะอยู่บ่อยครั้งอยู่ตลอดเวลาและท่านอบีท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กลับมานะจากอะไรครับจากข้างนอกกลับมาคนรับใช้เนี่ยชายคนรับใช้เด็กหนุ่มคนเนี่ยก็ได้เอาภาชนะที่ใส่น้ำเตรียมมาเพื่อที่จะให้ท่านอาลีพอเอามารินน้ำปุ๊บมันหล่นครับมันหล่นจนกระทั่งไอ้ที่รินน้ำเนี่ยแตกภาชนะนั้นแตกหักนะในขณะนั้นอาลีนั้นโกรธนะอัลลอฮ์ภาชนะนี่แตกหล่นนะหล่นใส่เท้าของท่านอาลีเจ็บก็เจ็บของก็แตกโกรธท่านอาลีโกรธหน้าเปลี่ยนสี อัลลอฮ์ชายหนุ่มคนนี้ทำไงครับนะชายหนุ่มคนนี้ทำไงถามท่านอาลีบอกว่าโอ้นายของฉันแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะโดยซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่132กล่าวว่ายังไงครับวัลกาซิมีนัลฆอยรอัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวว่าและผู้ที่ข่มโทสะผู้ที่ข่มโทสะได้กาซิมีนัลฆอยรผู้ที่ข่มโทสะเอาไว้ได้นะเวลาโกรธให้ข่มโทสะไว้พอชายหนุ่มคนนี้เตือนด้วยกับอายะห์นี้อาลีนึกได้อัลลอฮ์อาลีบอกตอนนี้ฉันข่มโทสะได้แล้วและชายหนุ่มนะครับก็กล่าวอีกว่าโอ้นายของฉันอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวต่อจากอายะห์นี้วัลกาซิมีนัลกอยซ์แล้วนะและอัลลอฮ์กล่าวอีกต่อมาว่าวัลอาฟีนะอานินนัสแล้วนะครับบรรดาผู้ที่ให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์อัลลอฮ์ดูสินี่คือสิ่งที่คู่ที่มีความรู้คุยกันขนาดเป็นคนรับใช้มีความรู้ในอายะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกขบูทินนายบอกว่าอะไรครับวัลอาฟีนะอานินนัสและอะไรและบรรดาผู้ที่ให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์แล้วอาลีก็ได้บอกกับชายคนคนนี้บอกว่าอ่ะแน่นอนตอนนี้ฉันให้อภัยกับเจ้าแล้วไม่เอาเรื่องเอาราวเจ้าแล้วนะไม่เอาเรื่องเอาราวกับเจ้าแล้วและชายคนหนุ่มคนนี้ก็กล่าวว่าอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อมาจากตรงนั้นเลยว่าวัลลอฮุยุฮิบบุลมุห์ซินินและอัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงรักคนที่ดีๆคนที่ทำความดีกระทำสิ่งดีๆทั้งหลายอัลลอฮ์พอนะครับชายหนุ่มพูดนะครับกับท่านอาลีแบบนี้ท่านอาลีบอกกับนะชายหนุ่มคนรับใช้นี้นะครับหรือเป็นทาสคนนี้บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันนะปล่อยให้ท่านเป็นอิสระตาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์รักคนดีปล่อยท่านก็เป็นความดีนั่นแหละฉันปล่อยท่านให้เป็นไทยเลยอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เห็นนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้เรานั่นเป็นคนที่มีความีสติใช้ความคิดทุกอย่างก้าวระมัดระวังชีวิตที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้ระหว่างเรากับอัลลอฮ์และระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เรามีความยินดีปรีดากับคำสั่งของอัลลอฮ์ไหมมีความยินดีปรีดาในคำสอนของท่านนบีไหมถ้าเรามีความยินดียึดถือแบบอย่างนี้มาปฏิบัติให้อภัยกับผู้คนแล้วก็อย่าให้ตนเองนะโกรธบ่อยเพราะโกรธนั้นจะนำมาซึ่งโรคภัยนะต่างๆมากมายพี่น้องลองไปดูก็แล้วกันโรคหลังจากความโกรธแล้วเนี่ยมันทำให้พี่น้องนอนไม่หลับเครียดผมงอโอ้โหสารพัดเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นพี่น้องไม่อยากทำลายตัวเองและไม่อยากให้ความดีนั้นหลุดลอยไปด้วยกับการที่พี่น้องระงับความโกรธให้ได้และอัลลอฮ์จะพอใจในพฤติกรรมของเราอยู่ดีมีสุขวันนี้ต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตะฟีกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต
1: ุวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีแห่งความรู้สู่ความเชื่อมั่นสร้างสรรค์สังคมไทยชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติ สถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
4: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า1ซอดะกอฮ์ยาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน2ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
5: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะ
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมรายการและท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับข้อคิดจากกิตาบุลลอและสุนนะครับเราผมก็ได้นำเอาอายะอัลกุรอานนะครับแล้วก็สุนนะหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นคำสอนเนี่ยมาเสนอเพื่อจะให้เราท่านได้รับทราบเพราะว่าคำสอนจากท่านนบีเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับหลายเรื่องหลายเรื่องแล้วก็มีหลายมุมด้วยกันบางทีบางอย่างเรายังไม่เคยได้ยินก็มีบางอย่างได้ยินแล้วแต่เรายังไม่ได้ปฏิบัติก็มีแล้วก็จะให้ได้เกิดในการตรงนั้นนะในมีปฏิบัติตามคำสอนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเราเคยได้ยินไหมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ได้พูดถึงว่าเรานี่จะต้องช่วยเหลือคนที่ซอลิมคนที่อธรรมคนที่ถูกอธรรมเน่หมายความว่ายังไงคนที่ถูกคนที่ซอลิมเป็นคนที่อธรรมก็คือคนทุจริตนะคนที่ถูกทุจริตนบีบอกว่าถ้าเรามีโอกาสให้ช่วยคนสองคนนี้นะเสร็จแล้วพอนบีพูดอย่างนั้นนะครับซอฮาบะก็บอกว่าท่านนบีครับช่วยเหลือคนที่อาธรรมคนที่ถูกทุจริตเนี่ยนะครับใช่แหละถูกต้องแหละและตอนนี้จะช่วยเหลือคนที่เขาทุจริตนี่ช่วยเหลือยังไงคนที่เขาเป็นผู้อาธรรมคนอื่นนี่จะทำยังไงนบีก็บอกว่าก็คือการที่ท่านไปยับยั้งเขาไงไปห้ามไม่ให้เขาซอลิมห้ามไม่ให้เขาไปกดขี่ข่มเหงไปคดไปโกงคนนั้นคนนี้อะไรแต่อะไรเนี่ยนั่นแหละคือการช่วยเหลือเขานะครับไปดูหะดีษจากอานัสนะครับอานัสได้รายงานหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอุนซุรอะคอกะซอลิมันเอามัซลูมันนะครับท่านจงช่วยเหลือพี่น้องของท่าน พี่น้องของท่านที่เป็นผู้อาธรรมและก็ถูกอาธรรมนะครับฟะกอลารอยูลุนยารอซูลัลลอฮ์ก็มีชายคนหนึ่งนะครับก็กล่าวขึ้นว่าโอ้รอซูลแห่งอัลลอฮ์อันซูรูฮูอิดากานะมัซลูมันนะฉันจะต้องช่วยเหลือเขาแหละถ้าหากว่าเขาน่ะเป็นผู้ที่ถูกอาธรรมถูกทุจริตอะไรก็แล้วแต่นะอรอไอตะอิงกานะซอลิมันแล้วถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ที่ทุจริตเป็นผู้ที่อาธรรมเนี่ยไกฟะอันซูรูฮูแล้วฉันจะช่วยเหลือเขาอย่างไรเขาจะช่วยเหลือเขายังไงให้เขาไม่เป็นผู้ที่อาธรรมก็ล่ะนบีก็กล่าวว่ายะยูซูฮูเอาตัมนาอูฮูมินัดุลนะก็คือท่านจะต้องยับยั้งเขาท่านจะต้องห้ามเขาจากความอาธรรมนั้นฟะอินนาดาลิกานัสรุรุนัสรุฮูเพราะการกระทำเช่นนั้นแหละคือการช่วยเหลือเขาเราว่าอุลบุคอรีบันทึกในซอฮีบุคอรีนะครับพอเราได้อ่านฮะดีษบทนี้แล้วนี่เราก็ได้ข้อคิดนะได้ข้อคิดว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะให้เราน่ะช่วยเหลือทั้งคนที่อาธรรมคนอื่นแล้วก็คนที่ถูกอาธรรมนะซอฮาบะห์ก็ยังสงสัยว่าจะช่วยเหลือยังไงคนที่ไปอาธรรมกับคนอื่นเนี่ยนะครับนบีก็บอกให้ยับยั้งเขาห้ามปรามเขานะก็จึงเป็นคล้ายๆเป็นหน้าที่เหมือนกันนะครับถ้าเรารู้ว่ามุสลิมคนหนึ่งถูกกดขี่ข่มเหงนะมุสลิมคนหนึ่งถูกกดขี่ข่มเหงหรือว่าถูกคดโกงถูกอาธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็ต้องไปมุสลิมอื่นๆก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะและเพราะว่าการช่วยเหลือคนสองคนเนี่ยมันจะได้รับผลบุญอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะช่วยเหลือคนที่เป็นผู้อาธรรมหรือว่าเขาถูกอาธรรมก็ตามนะเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าเราไปดูในคำสอนจากท่านนบีเนี่ยมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยนบีใช้คำว่าฮักกุนนะตัวอย่างเช่นฮักกุนมุสลิมอัลันมุสลิมท่านเคยพบไหมนะครับสิทธิหรือหน้าที่ของมุสลิมที่พึงมีต่อมุสลิมนะนบีใช้คำว่าฮักสิทธิหน้าที่นะหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องปฏิบัติกับมุสลิมนะนบีบอกว่ามีซิตตุนมี6ข้อด้วยกันหมายความว่าหน้าที่ของมุสลิมหรือสิทธิของมุสลิมที่มีต่อมุสลิมนั้น5ประการอ่ะเราก็เดี๋ยวจำไว้แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับที่นบีสอนไว้1อิดาลากีตาฮูฟะซัลลิมอะลัยฮิเมื่อท่านพบเขาท่านจงให้สลามแก่เขานี่คือหน้าที่ข้อที่หนึ่งเมื่อท่านพบเขาท่านจงให้สลามกับเขานะครับสองวะอิดาดาอากาฟาอายิบฮูเมื่อเขาเชิญท่านท่านจงตอบรับคำเชิญของเขาเนี่ยจะเชิญไปไหนเชิญไปทำอะไรเชิญไปบ้านเชิญไปรับประทานอาหารเชิญไปในงานงานเนี่ยมันงานเยอะด้วยกันนะเชิญไปในงานแต่งงานงานอากีก็งานแต่งงานก็คือวาลีมาตุนดีกางานเลี้ยงระหว่างเบาสาวนะครับให้เราเนี่ยตอบรับคำเชิญถ้าเราไม่มีอุปสรรคนะให้เราตอบรับคำเชิญบางคนก็บอกว่าแหมว่า ทีนี้เขานิยมจัดงานกันวันเสาร์อาทิตย์บางทีเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวโดนไป6งาน7งานจะตอบรับคำเชิญหมดนี่ก็โอ้ยถ้าบางทีก็ไม่ทันบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้เพิ่งได้มา3งานเองได้เพิ่งได้3งานเท่านั้นโอ้ยังขาดนี่ตั้ง 2-3 งานว่าได้รับคำเชิญตอน1อาทิตย์นะครับแต่ว่านบีสอนเราว่าให้เราถ้าเราไม่มีอุปสรรคนะก็ให้ตอบรับคำเชิญวาอิดัสตันซอฮากะฟันซอละหูเมื่อเขาปรึกษาหารือเขาปรึกษาหารือท่านท่านก็จงให้คำปรึกษาหารือแก่เขานี่เห็นไหมมาปรึกษาหารือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเราก็ให้ความปรึกษาหารือจะปรึกษาหารือในเรื่องของการที่จะไปขอเจ้าสาวหรือว่าเจ้าเบาเขามาขอลูกสาวอะไรก็แล้วแต่ดีไหมอะไรไหมแล้วก็ให้คำปรึกษาหารือเขาได้ดีก็ว่าดีไม่ดีก็ไม่ดีอย่าว่าดีนะบางคนนี่พอได้รับคำปรึกษาหารือเขาถามว่าผู้ชายน่ะดีไหมได้ผู้ชายน่ะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันติดยามาเพิ่งจะเลิกยาในทำนองนี้นะครับก็จะมาขอลูกสาวบัดนี้ไอ้นี่บอกโอ้ยมันดีใช้ได้เลยได้เอาพอเสร็จแล้วพอเขารับไปแล้วอะไรไปแล้วปรากฏว่าอ้าวยังอยู่ในสภาพเดิมๆหมายก็ว่าฝ่ายชายผู้ชายพอไปเป็นเจ้าบ่าวแล้วอะไรแล้วแต่งไปแล้วนะครับไปอยู่ในสภาพเดิมๆอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ต้องพอเขาได้รับคำปรึกษาหารือเนี่ยนะถ้าดีบอกว่าดีถูกบอกว่าถูกไม่ถูกบอกว่าไม่ถูกอย่าไปอำพรางอย่าไปไม่ดีบอกว่าดีหรือว่าไม่ถูกบอกว่าถูกอะไรตามนองนี้อย่าเป็นอย่างนั้นนะครับให้ความชัดเจนตรงนั้นไปเขาจะได้ไปตัดสินใจว่าเขาจะทำยังไงนะครับนี่นบีก็สอนเราอย่างนั้นเนี่ยครับว่าอิดาอาตอซาฟาฮามิดัลลอฮ์ฟาชัมมิดฮูนบีก็สอนต่อว่าเมื่อมุสลิมเนี่ยเขาจามคนหนึ่งจามแล้วนี่ฟาฮามิดัลลอฮ์แล้วเขาก็กล่าวอัลฮัมดุลิลละพอคนจามซุนนะให้กล่าวอัลฮัมดุลิลละพอเขากล่าวฮัมดุลิลละนี่ฟาชัมมิดฮูก็ให้ท่านตอบรับว่ายัรฮามุกัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้เมตตาท่านนี่คือหน้าที่ของมุสลิมที่มีต่อมุสลิมด้วยกันมุสลิมคนหนึ่งจามเขากล่าวฮัมดีแล้วเราก็กล่าวยัรฮามุกัลลอฮ์เป็นการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เขานะครับนี่นะเป็นคำสอนที่ดีมากเลยทีนี้เรามามองอีกมุมนึงถ้าคนคนหนึ่งเขาจามนะครับแล้วเขาไม่ได้กล่าวอัลฮัมดุลิลละเมื่อเขาไม่ได้กล่าวอัลฮัมดุลิลละเราก็ไม่ต้องไปกล่าวตอบว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์ถูกต้องไหมครับนี่คือแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้นะครับวะอิดามาริดอฟออุดฮูเมื่อเขาป่วยเมื่อมุสลิมป่วยก็ให้ท่านไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมคนป่วยเห็นไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็น

ท่านก็จงติดตามศพของเขาหมายความว่าถ้าเขาตายไม่ได้ไปตายตามเขาเนี่ยบางคนไปแปลไม่เข้าใจว่าเมื่อเขาตายต้องตายตามเขาไม่ใช่เมื่อเขาตายก็ให้ติดตามไมยิตของเขาไปที่กุโบสถ์นะหมายความว่าละหมาดเรียบร้อยเอาไมยิตเอาศพเขาเนี่ยไปส่งที่กุโบสถ์ไปฝังที่กุโบสถ์พอฝังแล้วอะไรแล้วก็อ่านดูอาตัสบิดให้กับผู้ตายนั่นคือแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถือเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่พึงมีต่อมุสลิมด้วยกันนะครับคำสอนดีๆงามๆเหล่านี้นะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้นี่ถ้ามุสลิมคนใดเอามาปฏิบัติเนี่ยนะครับโอ้ยนี่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์สังคมมุสลิมก็จะเป็นประโยชน์ตัวเขาก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็คำสอนของศาสนาก็ได้ถูกปฏิบัติและเขาก็จะได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้าเราไปอ่านอีกบทนึงนี่อ๋อบะเราะห์นี่เป็นซอฮาบะห์บะเราะห์อิบนุอาซิบนี่บอกว่านบีเนี่ยได้ใช้เรา7ข้อแน่ในบทนี้นะครับใช้เรา7ข้อแล้วก็ห้าม7ข้อนะเอาเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่า7ข้อที่ใช้คืออะไรแล้วก็ห้ามเราเนี่ย7ข้อเหมือนกันคืออะไรที่นบีห้ามนะครับเอาใช้ก่อนบะเราะห์บอกกล่าวว่าอามารอนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิซับอินวะนะฮานาอันซับอินนบีได้ใช้พวกเรา7อย่าง7ข้อและก็ห้ามพวกเรา7ข้อนะอามารอนาใช้เรา7ข้อมีดังต่อไปนี้นะครับบิอิยาดะตินมารีดนะก็ตอกย้ำหะดีษบทเมื่อตะกี้นี้1ให้เยี่ยมเยียนผู้ป่วยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาป่วยให้ไปเยี่ยม2ว่าอิตติบาอินญานาอิสก็แปลว่าให้ติดตามศพผู้ตายไปฝังที่กุโบสถ์นะครับ3ว่าตัชมีติลอาติชให้ตอบรับคนที่จามแล้วเขากล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ให้เขาตอบรับว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์นะครับ4ว่าอิบรออินมุกซิมนะครับให้สนองคำของผู้ที่สาบานนะให้สนองคำของผู้ที่สาบานต่ออัลลอฮ์นะสนองคำยังไงครับหมายความว่าพอมุสลิมคนหนึ่งเขาได้สาบานนะก็ให้เชื่อคำสาบานของเขานะตัวอย่างเช่นเขาสาบานต่ออัลลอฮ์นะใช้คำว่าวัลลอฮีขอสาบานต่ออัลลอฮ์นะขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าเขาได้ไม่ได้ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือทำเรื่องนั้นเรื่องนี้คนได้ยินคำสาบานของเขาและเรื่องของเขานี่ให้เขาเชื่อให้เชื่อก่อนให้เชื่อเขาว่าอ๋อนี่เขาพูดจริงทำจริงนะเพราะว่าเขายืนยันด้วยการสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าวัลลอฮีวัลลอฮีหรือตัลลอฮีขอสาบานต่ออัลลอฮ์อย่างนี้นั่นคือสนองคำของผู้ที่สาบานนะครับข้อ4นบีสอนแล้วก็5วานัสรินมัซลูมนะให้ช่วยเหลือคนที่ถูกอธรรมได้เคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับช่วยเหลือคนที่ถูกอธรรมคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากคนอื่นเราต้องเข้าไปช่วยไปให้ความช่วยเหลือเขานะครับอย่าให้เขาต้องถูกกดขี่ข่มเหงต่อไปหาทางยังไงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการที่มนุษย์ต่อมนุษย์ช่วยเหลือกันหรือในแง่ของกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ต้องช่วยเหลือเขานะครับและก็6ว่าอิยาบติดดาอีนะให้ตอบรับ

0: คำเชิญของผู้เชิญอันนี้เราก็เคยทราบมาในหะดีษบทก่อนแล้วก็7วะอิบชาอิสสลามนะให้แพ้ให้แพ้การให้สลามนะให้การให้สลามเนี่ยมันแพร่หลายไปในหมู่มุสลิมแพร่คำทักทายกันด้วยสลามนะครับเจอกันก็กล่าวสลามซึ่งกันและกันนะสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามบางคนถามว่าอาจารย์เราเป็นผู้ชายเราจะให้สลามผู้หญิงได้ไหมคำตอบคือได้ครับนะเจออัสลามุอะลัยกุมผู้หญิงเขาก็รับสลามได้วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์นะครับเพราะอะไรล่ะเพราะนบีน่ะสอนเราว่าให้สลามกับคนที่รู้จักหรือและไม่รู้จักบางทีมุสลิมอ่ะที่เราเดินผ่านไปหรือว่าไปพบไปเจอเราไม่รู้จักเขาหรอกแน่ถูกต้องไหมครับไม่มีใครที่รู้จักกันทุกคนหรอกเราก็แล้วก็ทักทายด้วยการให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมอย่างนี้เขาก็ตอบรับสลามมานะครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามจะรู้จักไม่รู้จักเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเรากล่าวสลามหมดเลยและการเผยแพร่ด้วยการกล่าวสลามเนี่ยมันเป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะถ้าไม่สะดวกไม่ต้องจับมือก็ได้นะถ้าจะจับมือก็เป็นสุนนะอีกข้อนึงนะครับในการสัมผัสมือระหว่างมุสลิมกับมุสลิมนะแต่ต้องเป็นผู้ชายกับผู้ชายนะผู้ชายกับผู้ชายและก็ผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายจะไปสัมผัสมือกับผู้หญิงไม่ได้นะเว้นแต่คนที่เป็นมหรอมแต่งงานกันไม่ได้เป็นวงญาติอะไรก็ว่าไปเรื่องหนึ่งถ้าเป็นคนอื่นนี่เป็นคนนอกนี่ต้องให้สลามอย่างเดียวไม่ต้องสัมผัสมือระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแต่ผู้ชายกับผู้ชายก็สัมผัสมือกันได้ก็ถือว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกข้อหนึ่งนะครับนี่รายงานจากบะเราะห์ อิบนุ อาซิบว่านบีใช้7อย่าง7ข้อแล้วก็ห้าม7ข้อห้าม7ข้อไม่ทันเดี๋ยวจะเอามาบอกกับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
3: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819151 3786 081915 3786 ID Line on air 786
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 kHz วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
5: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034114 7796เลขที่บัญชี034114 7796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา

0: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: เตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานพภาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดะวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรุบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771711009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
1: กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร 0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่1โทร 0909929494210909929494211 เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร 0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร 0849059958 0849059958 เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร 0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมวะบะดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่องรายการบทบัญญัติจากฟากฟ้าทุกท่านนะครับพี่น้องครับบทบัญญัติจากฟากฟ้าในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้นำบทบัญญัติหนึ่งจากซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่15นะครับแล้วก็อีกบทบัญญัติหนึ่งจากซูเราะห์อันฟัจอายะห์ที่14นะครับมานำเสนอให้กับพี่น้องซึ่งเราได้เอาตัวบทเอาอายะห์ออกมาแล้วก็ได้เล่าถึงมูลเหตุนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ท่านอิหม่ามนะวาวีก็ได้เอามาเป็นหลักฐานในเรื่องของความบะเราะห์ความเคร่งครัดนะครับเราได้เอาสิ่งที่เป็นมูลเหตุในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานมาเล่าให้กับพี่น้องฟังด้วยนะครับว่าคนในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับเขาพูดกันเล็กๆน้อยๆนี่แหละพูดเรื่องคนมีชู้นะครับพูดถึงอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนได้พูดถึงนะครับว่าท่านหญิงไอชะห์นั้นนะครับแอบไปเป็นกิ๊กแอบไปเป็นมีชู้กับใครล่ะกับซอฟวานนะครับซึ่งอัลลอฮฺสุบะตาลาก็ห้ามในการที่คนเอาไปพูดกันแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่นะที่อัลลอฮฺสุบะนาหูวะตาลาเพราะว่าท่านหญิงไอชะห์นั้นสักนะครับตำแหน่งก็คืออุมุลมุมินีนไม่ใช่ว่าเรานั้นจะเอาไปจับจ้วงแล้วก็เอาไปพูดเอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับจนกระทั่งเสียหายแล้วก็สั่นคลอนถึงเรื่องหลักการศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นห้ามเช่นเดียวกันนะครับในคำพูดปัจจุบันนี้เนี่ยกับคนที่พูดนะครับหรือว่าคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับแต่ถูกกล่าวหาว่าไปอะไรเป็นกิ๊กกับคนนู้นเป็นกิ๊กไปมีกิ๊กกับคนนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียเกียรติยศศักดิ์ศรีนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เคยห้ามมาแล้วในอดีตกาลนะครับเพราะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในยุคของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮายุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบทของเรานะครับก็คือการที่เราจะทิ้งไอ้เรื่องที่เล็กๆน้อยๆต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเรื่องคุ้มคือหรือว่าเป็นเรื่องสองแง่สองงามในการที่จะพูดให้คนนู้นเขาคิดอย่างนี้คนนี้เขาคิดอย่างนั้นเนี่ยคนที่วะเราะคนที่เคร่งครัดนั้นเขาก็จะทิ้งนะครับพฤติกรรมอย่างนี้ทิ้งนิสัยอย่างนี้นะครับไม่เอามาพูดไม่เอามาใส่ใจนะครับมีหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านนุมานอิบนุบาชีรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอละซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอินนัลฮะลาลบัยยินุนวะอินนัลฮะรอมบัยยินุนนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าท่านนุมานนะครับอิบนุบาชีรเนี่ยได้กล่าวว่าฉันเนี่ยได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลฮะลาลบัยยินุนแท้จริงของที่ฮะลาลของที่อนุมัตินั้นชัดเจนอยู่แล้วว่าอินนัลฮะรอมบัยยินุนแล้วก็ของที่ฮารอมของที่ห้ามนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับในบัญญัติของอิสลามว่าไบนะฮุมามูตาชาบิฮาตุนลายะละมุฮุนนะกะซีรุมินันนาสแต่สิ่งที่มันอยู่ระหว่างฮาลาลและสิ่งที่อยู่ระหว่างฮารอมนั้นนะครับบอกว่ามันเป็นอะไรใบนะฮุมามุชตาบิฮาตุนมันเป็นสิ่งที่คุ้มคือจะฮาลาลหรือเปล่าก็ยังไม่ชัดจะฮารอมหรือเปล่าก็ยังไม่กล้าพูดนะครับอันนี้ไอ้ของที่อยู่ระหว่างสองสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มคือนะครับแล้วก็มนุษย์ส่วนมากเนี่ยไม่รู้มันไม่รู้ว่ามันเป็นของที่คุ้มคือนะครับและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าฟะมานิตตะกัชุบะฮาติอิสตะบะรอลิดีนิฮิวะอัรดิวะอัรดีฮิและใครก็ตามที่กลัวที่ว่าจะไปเป็นกลัวของชุบะฮาตกลัวของคุมเครือนะครับก็คือระมัดระวังของคุมเครือแน่นอนนะครับศาสนาของเขาก็จะบริสุทธิ์เกียรติยศศักดิ์ศรีของเขาก็จะบริสุทธิ์นะครับว่ามันวะกอฟิชุบฮาติวะกอฟิลฮารอมแต่ใครก็ตามที่ไปตกนะครับอยู่ในของชุบฮาตอยู่ในของคุ้มเคือไปทำเอาของคุ้มเคือมาแน่นอนเขาก็เท่ากับตกอยู่ในของที่ฮารอมนะครับกะรออียัรอาฮาวลัลฮิมายูชิกุไอยัรตาฟีฮิ
อัลลาวะอินนาลิกุลลิมาลิกินฮิมาอัลลาวะอินนาฮิมัลลอฮิมะฮาริมุฮูบอกว่าเช่นคนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยนะเขาก็มีอาณาเขตของเขาที่เขาจะต้องระมัดระวังเอาไว้ไม่ให้ออกไปนะในการที่มันจะออกไปอะไรไปเข้านะอยู่ในอาณาเขตที่ห่วงห้ามนั้นแล้วก็หามิได้นะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยทุกผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองนะเขาก็มีอาณาเขตที่เขาจะต้องครอบครองดูแลไม่ให้ใครเนี่ยล่วงล้ำอัลลาวะอินนาฮิมัลลอฮิมะฮาริมูและขอบเขตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือข้อห้ามต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามไม่ให้เราละเมิดเพราะถ้าหากว่าเราไปทำสิ่งที่ละเมิดนะครับไปทำในสิ่งที่ละเมิดสิ่งที่ฮารามเท่ากับเรานั้นได้ละเมิดขอบเขตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลาวะอินนาฟินยาซาดีมุดอกตันอิดาซอลาฮัตซอลาฮัลยาซาดุกุลลูฮูและท่านอัลซุนก็บอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยในเรือนร่างของเราเนี่ยมันจะมีเนื้อก้อนหนึ่งนะที่ถ้าหากว่าเนื้อก้อนนั้นมันดีร่างกายทั้งหมดมันก็จะพลอยดีไปด้วยวะอิซาฟาซาดัตฟาซาดัลยาซาดุกุลลูฮูและถ้าหากว่าก้อนเนื้อนั้นมันเป็นก้อนเนื้อที่เสียหายมันก็จะพาเรือนร่างกายส่วนใหญ่ให้พลอยเสียหายไปด้วยอะลาวะฮิยัลกอลบุรอซูลก็บอกหาไม่ได้นั่นแหละมันคือหัวใจนะครับทีนี้หะดีษบทนี้เนี่ยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเพราะว่าท่านนุอ์มานบินบะชีรเนี่ยได้บอกว่าท่านได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอะไรว่าของฮาลาลก็ชัดเจนของฮารอมที่ก็ชัดเจนแต่อะไรที่ยังไม่รู้ว่าฮาลาลหรือฮารอมนั้นถือว่าเป็นของชุบะฮัตและใครก็ตามที่ยังไม่รู้อยู่ว่าไอ้ของนี่มันยังคุมเคืออยู่ยังไม่รู้ว่าฮาลาลหรือว่าฮารอมกันแน่แล้วก็ไปทำนั่นเท่ากับคนนั้นเขาได้ตกไปสู่ของฮารอมแล้วนะครับตกไปทำของฮารอมแล้วนะและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับคนที่เหมือนกับคนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยเขาก็จะต้องมีมหาริมของเขามีอาณาเขตเอาไว้ว่าแพะแกะของเขาจะต้องออกไปได้แค่นี้ไม่ให้ล่วงล้ำไม่ให้เลยไปหรือผู้ที่ครอบครองพื้นที่นะครับมีพื้นที่เอาไว้ครอบครองเขาก็มีอะไรมีหลักมีสถานที่ที่ต้องอะไรกันเอาไว้เป็นที่เป็นสัตว์เป็นส่วนของเขาที่เป็นเขตห่วงห้ามในการที่จะไปเข้าที่อัลลอฮ์ก็เช่นเดียวกันรอซูลบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่รอซูลบอกฮารามชัดเจนฮารอมชัดเจนไอ้ของอยู่ตรงกลางนั้นเป็นของที่ไม่ชัดเจนเป็นของคุมเคือนะครับท่านรอซูลก็บอกที่อัลลอฮ์ก็เหมือนกันอัลลอฮ์ก็มีเขตเอาไว้นะครับไม่ให้เราเนี่ยละเมิดเขตแล้วเขตของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็คือของที่เราที่ฮารามที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่าห้ามเอาไว้อย่างชัดเจนนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามนะครับทำไมเราซุนถึงมาลงท้ายหะดีษบทนี้พูดถึงเรื่องของหัวใจนะครับก็เพราะว่าหัวใจเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ชัดแล้วก็ตัดสินว่าอะไรถูกทำได้และอะไรผิดทำไม่ได้หรือหัวใจนี่แหละมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกกับเรานะครับมันเป็นต้นกำเนิดของความนึกคิดนะครับแล้วก็จะบอกกับเราว่าไม่เป็นอะไรหรอกนะนิดหน่อยนะทำได้อันเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นของที่คนนู้นก็ยังไม่ได้จะว่าฮาลาลก็ไม่ใช่จะว่าฮารอมก็ไม่มีไอ้ของที่คุ้มเคือเนี่ยทำไปเถอะทำได้นะเดี๋ยวเผื่อมันจะฮาลาลไอ้สิ่งที่จะตัดสินใจให้เราทำนะครับชี้ไปบ่งชี้ไปว่าให้เราทำของชุบะฮัตนั้นคือหัวใจเราซุนจึงมาพูดเอาไว้ในตอนท้ายของหะดีษบทนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมีเนื้อเพียงมุตโตโกมีแค่เพียงก้อนเดียวเท่านั้นแหละมุตโตโกเนี่ยก็คือมายัมดุกุนะครับก็ตรูมายัมดุกุหูก็คือเท่ากับปริมาณเท่ากับเนื้อก้อนที่เราเคี้ยวนะครับก้อนไม่โตนะครับหน่อยเดียวเท่านั้นอิซาซอลาฮัตไทเนื้อก้อนนี้เนี่ยมันดีขึ้นมาซอลาฮันยะซะดุกุลลุหัวเนื้อก้อนเนี้ยมันดีขึ้นมานะร่างกายของเราก็ดีไปด้วยก็แปลว่าถ้าตัดสินใจดีคิดดีมันก็จะพาเรือนร่างเราไปทำในสิ่งที่ดีพาร่างกายเราไปสู่สิ่งที่ดีแต่ถ้าว่าอีซาฟาซาดัตฟาซาดะฟาซาดะฟาซาดันยาสะดุกุลลูหูถ้าหัวใจนะครับหรือว่าเนื้อก้อนนี้เนี่ยมันเสียมันคิดไม่ดีมันก็ผลักดันให้ตัวเราไปทำไม่ดีเรือนร่างของเราทั้งหมดก็พลอยไม่ดีไปด้วยเนี่ย
ร่างกายของเราทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ดีไปด้วยอาลาเราซุนก็บอกรู้ไหมว่ามันคืออะไรวะฮิยะกอลนั่นแหละไอ้เนื้อก้อนที่พูดอยู่เนี่ยคือหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะไปตัดสินใจว่าอะไรฮาระอะไรอะไรฮาลานอะไรฮารอมที่ชัดเจนนั่นก็คือหัวใจของเรานะครับที่มีความระมัดระวังนะครับและเช่นเดียวกันสิ่งที่จะไปชี้ชัดว่าไอ้ของคุ้มเคือก็พอทำได้พอเอาได้นะครับก็คือหัวใจแต่ถ้าหากว่าเราตัดสินใจไปทำสิ่งที่คุ้มเคือแล้วท่านรอซูลก็บอกว่านั่นแหละเราได้ทำสิ่งที่ฮารอมแล้วนะครับตรงนี้เป็นหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่ท่านอิหม่ามนะวาวีได้เอามาวางเอาไว้นะครับในบทเรียนของท่านนะครับบทที่68ชื่อเรื่องวะเราะห์ความวะเราะห์แล้วก็การทิ้งสิ่งที่คุ้มเคือไอ้ลักษณะของการทิ้งสิ่งที่คุ้มเคือสิ่งที่ยังไม่ชัดไม่เจนเนี่ยนะครับบางทีคนก็จะแบ่งหัวใจไปว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่เป็นอะไรล่ะเดี๋ยวถ้าอัลเลาะห์ไม่ห้ามล่ะเราก็ทําไปนะเดี๋ยวถ้าอัลเลาะห์ไม่ห้ามเราก็ได้สามารถที่จะทำได้เผื่อว่าอัลเลาะห์จะไม่ห้ามแต่ว่านั่นเรากำลังย่างก้าวเท้าของเราเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เป็นสิ่งที่คุ้มเคือแล้วนะครับและไอสิ่งที่ไปตัดสินใจทำนะครับไอของที่คุ้มเคือนั่นก็คือหัวใจของเรานะครับแค่เพียงความคิดความรู้สึกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็พาเรือนร่างของเราเนี่ยให้ลงไปสู่สิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่กลัวนะครับรอซูลก็บอกว่าถ้าใครระมัดระวังล่ะฟะมานิตตะกอเนี่ยนะครับฟะมานิตตะกออชุบฮาติอิสตับราลีดีนีฮีใครที่กลัวเรื่องของชุบฮาตนะแล้วก็ไม่ทำเรื่องของชุบฮาตเลยเขาก็เป็นคนบริสุทธิ์ไปศาสนาก็บริสุทธิ์นะครับฟากอดิสตาฟาฟาราฟามานิฟามานิตตะกอชุบฮาตินะครับอิสตับราลีดีนี่หีแน่นอนศาสนาของเขาก็บริสุทธิ์ว่าอิรดีฮีเกียรติยศศักดิ์ศรีของเขาก็บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่ของที่คุ้มเคือนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยบางทีของที่ชัดแล้วเนี่ยฮารอมแล้วก็ไอเนี่ยฮาลาลนะครับเราก็ยังอะไรหัวใจของเราเนี่ยมันก็ยังถลำไปนะครับก้าวไปพาให้เรียนร่างของเราเนี่ยได้ก้าวไปสู่ไปหยิบเอาไอของที่ฮารอมเนี่ยเอามานะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยของที่ชุบฮัตเนี่ยมันแทบจะหายากแทบจะไม่มีแล้วนะครับเรื่องของสิ่งที่เป็นรายได้สิ่งที่ได้มาเนี่ยนะครับรายได้ที่ฮาลาลมันก็ชัดเจนอันนี้มันเป็นเรื่องที่ฮารอมนะครับเรื่องของค่าสินไหมหรือว่าเขาเรียกเป็นของที่เอามาปิดปากกันเนี่ยนะครับของที่เอามาให้กันนะครับเรื่องของช่อฉนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นของที่ต้องห้ามนะครับแต่ว่าเราก็ยังไปเอามานะครับเอาเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นของฮะดียะห์หรือว่าสิ่งที่เป็นของที่เอาให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้ให้กับด้วยกับความรีดอหรือว่าความพอใจนะครับแต่ว่ามันเป็นการให้โดยเสน่หานะครับนั่นเราเรียกว่าเป็นคอร์รัปชันนะครับหรือว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าริชวะหรือรอชวะนะครับเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอยู่แล้วแต่ว่าคนที่รู้ศาสนาคนที่เข้าใจศาสนาคนที่อ่านหะดีษนี้ได้นั่นแหละนะครับรู้ว่าฮาลาลชัดฮารอมก็ชัดนะครับแต่ก็ไปเอาของฮารอมมาอันเนี้ยนะครับขนาดว่าไปเอาของที่คุ้มเคือมาเราซุนยังบอกว่าไปหยิบเอาของคุ้มเคือมาไม่รู้ฮาลาลไม่รู้ฮารอมยังตกอยู่แถบฮารอมแล้วนี่ของฮารอมที่ชัดเจนแต่เราก็ไปเอามาเนี่ยเราจะอยู่แถบไหนนะครับเพราะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนพวกเราเอาไว้ให้ระมัดระวังและถ้าหากว่าเราไม่ไปยุ่งล่ะกับเรื่องพวกนี้นะครับไม่ไปยุ่งที่กับเรื่องที่คุ้มเคืออยู่เนี่ยศาสนาของเราก็จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ในการนับถือศาสนาของเราศักดิ์ศรีเกียรติยศของเราก็เป็นอะไรศักดิ์ศรีเกียรติยศที่ได้มาแบบบริสุทธิ์นะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีการเขาเรียกมีการรอชวะกันเนี่ยนะครับมีการให้กันมีการเรียกยัดเงินกันอุดเงินกันเนี่ยนะครับถึงภาษาอาหรับเขาเรียกว่ารอชวะถ้าหากว่าทำอย่างนี้แน่นอนนะครับได้ศาสนาก็มาบริสุทธิ์ได้ศักดิ์ศรีเกียรติยศมาไอ้ศักดิ์ศรีเกียรติยศนั่นมันก็เปื้อนอยู่กับราคีนะครับคนเขาก็จะอะไรจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาพูดไม่รู้จักเลิกไม่รู้จักราสักทีกับการที่เราไปได้มาด้วยกับความไม่บริสุทธิ์นะครับวันนี้บทบัญญัติจากฟากฟ้าคงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: วิทยุกระจายเสียงคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอย่าเพิ่งทิ้งแพลตฟอร์มวิทยุภาคพื้นดินแม้ว่ามันจะขาดทุนท่านต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภควิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: มิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีฮิวะมันวะลาวะบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้รับชมรายการบ้านคนดีที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราพูดคุยกันมาโดยตลอดนะครับเกี่ยวกับคำว่าอัตตักวานะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ยังคงต่อเนื่องนะครับนะดังนั้นจะเห็นได้ว่าอัตตักวาเนี่ยจะมีผลต่อชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างมากเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนะครับที่เราพูดคุยกันผลที่จะเกิดขึ้นจากความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือได้ว่าเป็นซะมะรอตุตักวาผลผลิตผลแห่งความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือถือได้ว่าเป็นมาตรฐานเป็นมาตรวัดความมีเกียรตินะครับในมุมมองของอันอิสลามในมุมมองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในมุมมองของอันอิสลามเนี่ยไม่มีสิ่งใดจะมาเป็นมาตรวัดถึงความประเสริฐความมีเกียรติของคนหนึ่งคนใดนะครับแม้ว่าจะในสังคมหรือหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและโดยเฉพาะยิ่งหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ได้กำหนดมาตรวัดอันเป็นมาตรวัดที่ทุกคนมนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงได้สามารถที่จะสัมผัสได้นั่นก็คืออัตตักวาความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สุดผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกท่านณที่อัลลอฮ์ณที่อัลลอฮ์นะครับไม่ใช่ณที่พวกเราณที่อัลลอฮ์คนที่มีเกียรติที่สุดก็คือคนที่ยำเกรงมากที่สุดคนที่มีความตักวามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอัตตักวายำเกรงจึงเป็นมาตรวัดความประเสริฐของมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อิสลามไม่ได้กำหนดให้ความร่ำรวยมาเป็นมาตรวัดไม่ได้กำหนดให้ความสวยความงามความหล่อความสมบูรณ์นะครับยศถาบรรดาศักดิ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสายตาของอิสลามสักเท่าไหร่เลยนะครับมาตรวัดที่เป็นธรรมที่สุดนั่นก็คืออัตตักวายำเกรงความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเขาจะเป็นคนรวยหรือคนจนก็สามารถยำเกรงต่ออัลเลาะห์ได้เป็นคนที่ร่างกายสมบูรณ์หรือร่างกายพิการก็ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ได้จะสวยจะหล่อหรือขี้เหร่อย่างไรก็ตามก็สามารถที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับอีกประการหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตที่มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวของความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คืออัตตักวาความยำเกรงต่ออัลเลาะห์เนี่ยถือได้ว่าเป็นเสบียงที่ดีที่สุดในเส้นทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อเราเอ่ยคำว่าเสบียงเนี่ยสถานการณ์ที่เรานึกถึงเสบียงเช่น1ในกรณีที่เราอยู่กับที่อยู่กับบ้านแต่ว่าถูกปิดกั้นมีความยากลำบากไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ก็จะต้องเตรียมเสบียงตุนเสบียงเอาไว้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็ในการเดินทางนะครับและโดยเฉพาะยิ่งการเดินทางที่ยาวไกลเนี่ยเรามักจะนึกถึงเสบียงจะต้องเตรียมเสบียงจะต้องตุนเสบียงเอาไว้แต่ผมมีความรู้สึกว่าเสบียงเนี่ยมักจะถูกเอ่ยถึงมักจะถูกนึกถึงในกรณีของการเดินทางเสียมากกว่าอยู่กับที่นะครับทีนี้มาดูนะครับว่าในการเดินทางของเราไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะเตรียมเสบียงอะไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราในสุรอัลบะกอเราะห์อายะห์ที่197ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชอฏานิรเราะจีมวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรัซซาดิตตักวาวัตตะกูนียาอูลิลอัลบาบและสุเจ้าทั้งหลายจงเตรียมเสบียงเถิด แท้จริงเสบียงที่ดีที่สุดนั้นก็คืออัตตักวาความยำเกรงและสู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่อฉันเถิดโอ้ผู้ที่มีสติปัญญาทั้งหลายพี่น้องชาวรักทั้งหลายครับก็เป็นที่ชัดเจนนะครับในอายะห์นี้ว่าอัลลอฮ์บอกกับพวกเราว่าเสบียงที่ดีที่สุดนั่นคือความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเส้นทางที่เราจะเดินทางยาวไกลไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องชาวรักทั้งหลายครับไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมให้มากที่สุดคืออัตตักวานะครับความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรัพย์สินเงินทองอาจจะไม่ต้องสะสมไว้เพื่อการเดินทางที่ยาวไกลไม่มีทรัพย์สินก็ไม่เป็นไรนะครับสุขภาพร่างกายแม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บมีโรคประจำตัวไม่เป็นไรเราสามารถเตรียมเสบียงเพื่อการเดินทางไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั่นก็คือความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งใดที่พระองค์ทรงใช้เราพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดแม้ว่าในสถานการณ์ที่คับขันแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่ในสถานการณ์ที่คับแคบอยู่ในสถานการณ์ที่ป่วยไข้เบาหวานความดันโทษทีครับแม้กระทั่งบางคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็สามารถยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นอนนิ่งอยู่บนเตียงอ่านกุรอานได้ไหมครับอ่านได้อ่านให้มากๆครับนอนนิ่งอยู่บนเตียงซิกรุลลอฮ์ได้ไหมซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรเสียงต่างๆเหล่านี้ทำได
0: ้ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการปัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลย
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิปาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนมีปริมาณฝนสะสม4วันประมาณ300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมในพื้นที่8จังหวัดได้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพทั้งการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำการพร่องน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมารวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญโดยจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนหน่วงและชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณต้นน้ำบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนนฤบดินทรจินดาสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากห้วยสมงได้ทั้งหมดขณะที่น้ำจากแควหนุมานใส่น้อยใส่ใหญ่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้หน่วงน้ำจะไหลมารวมกับน้ำจากคลองพระปรุงซึ่งบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดสระแก้วบริเวณคลองพระสะทึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจังหวัดฉะเชิงเทราบริหารเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสี่ย่านพร้อมควบคุมระดับน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจังหวัดชลบุรีบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโยธรบ ร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองจังหวัดระยองใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำหน่วงและชะลออย่างเต็มที่จังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระแก้วและอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำคลองวังตะโนดและจังหวัดตราดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดลงนาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยกบานระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองติยาพันยางเทียนรายงาน
1: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพ บกเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายถุงยางชีพอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งขนย้ายปศุสัตว์ของเกษตรกรศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้นขณะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมบรรจุถุงยางชีพณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเตรียมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่บางนาวิลล่าตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ขนกระสอบทรายรวมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ได้นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวณบ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกรมปศุสัตว์บูรณาการมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงเรือช่วยเหลืออพยพสุกร650ตัวในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว
5: กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะกันบูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอพยพขนย้ายสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่ที่2บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเนื่องจากในพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือลำเลียงสุกรจำนวน650ตัวออกมาจากพื้นที่ประสบภัยอย่างระมัดระวังซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถขนย้ายสุกรทั้งหมดออกมายังจุดปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์สร้างสุขพม.และครัวกลางช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครประชุมวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากนั้นลงพื้นที่ณวัดบางเตยถนนนวมินทร์สุขาภิบาล1ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมครัวกลางปรุงอาหารสุกเพื่อ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.โทร130บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมป่าไม้สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยนายนิกรศิระโรจานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและเต็มความสามารถทั้งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ลงพื้นที่พร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถยนต์สำหรับผู้ประสบภัยโดยกรมป่าไม้ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีและหน่วยงานในสังกัดเร่งระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องบริเวณตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วและตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กเล็กไปยังสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำทั้งนี้กรมป่าไม้ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักจนเส้นทางหลักถูกตัดขาดในหลายจุดและปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ100ถึง120เซนติเมตรโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลางดเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องจนถึงวันที่29กันยายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย
4: การทางพิเศษแห่งประเทศ

0: ค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยจากเดิมที่กำหนดไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 น.ของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 น.วันที่27กันยายน2569ขยายต่อเนื่องจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจณรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจณรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและเลือกใช้เส้นทางนพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็ว
2: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์ไทยบางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญจึงปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วสุพรรณบุรีบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิและราชบุรีซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสินของได้ตามปกติหากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสินของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสินของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.thหรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @ Thailand Post โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนสร้างคอนเทนต์เล่นน้ำท่วมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและสัมผัสโรคพร้อมแนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กไม่ให้เล่นน้ำตามลำพัง
3: นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คอนเทนต์กิจกรรมเล่นน้ำท่วมต่างๆเช่นนำรถจักรยานยนต์มาลากจูงอ่างที่มีคนนั่งไปตามถนนที่มีน้ำท่วมขังหรือนั่งนอนแช่น้ำท่วมว่าการกระทำดังกล่าวอาจต้องการสร้างรอยยิ้มหรือคลายเครียดแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการลากอ่างไปบนถนนที่มีน้ำท่วมขังมีโอกาสคว่ำหรือชนเข้ากับสิ่งกีดขวางตกท่อระบายน้ำหลุมบ่อใต้น้ำขณะที่การตั้งโต๊ะนั่งริมถนนนอนริมฟุตบาทหรือการที่เด็กๆลงเล่นน้ำกลางถนนที่มีรถสัญจรผ่านอาจถูกรถชนรวมไปถึงกรณีการรวมตัวกันไปเล่นน้ำท่วมที่ใกล้แหล่งน้ำเสี่ยงเกิดเหตุจมน้ำสูงที่ผ่านมาพบเกิดเหตุเด็กจมน้ำจากการเล่นน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้การแช่น้ำท่วมยังมีความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสโรคอุจจาระร่วงโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังเชื้อราน้ำกัดเท้าท่านนี้ขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงน้ำท่วมห้ามปล่อยให้เด็กออกไปเล่นน้ำตามลำพังหรือปล่อยให้ลงไปเล่นน้ำบนถนนเด็ดขาดเพราะอันตรายถึงชีวิตสำหรับแนวทางปฏิบัติให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหากมีแผลที่เท้าควรปิดพลาสเตอร์ปิดแผลที่กันน้ำให้สนิทหลังลุยน้ำควรรีบล้างเท้าหรืออาบน้ำชำระร่างกายทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินทร์

0: น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิทธิพลของพายุนอร์ทอีสเตอร์ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากเหตุต้นไม้ล้มทับในเขตบรุกลินนครนิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารบ้านเรือนเกือบ 80,000 แห่งใน6รัฐไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานโลแกนในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์มีการยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม171เที่ยวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอาจเผชิญน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงหลายระรอกในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่นางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าบางพื้นที่อาจมีคลื่นสูงถึง6เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้ชายฝั่งหรือดำเนินกิจกรรมทางน้ำสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์เริ่มลงประชามติในวันนี้เพื่อตัดสินว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารมากขึ้นหรือไม่ซึ่งหากประชามติผ่านความเห็นชอบสวิตเซอร์แลนด์จะไม่สามารถร่วมมือทางทหารกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หรือพันธมิตรทางทหารกลุ่มอื่นเว้นแต่ประเทศถูกโจมตีนอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้เฉพาะมาตรการที่สหประชาชาติเห็นชอบด้านพรรคประชาชนสวิตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าการคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามในยูเครนทำให้สวิตเซอร์แลนด์สูญเสียความเป็นกลางและกระทบต่อบทบาทในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งบนเวทีโลกอย่างไรก็ตามผลสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่าร้อยละ68ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้าย8คนใช้ปืนไรเฟิลยิงใส่ผู้คนภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งทางตะวันตกของนครโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต17รายและได้รับบาดเจ็บอีก15รายโดยคนร้ายทำการค้นตัวและขโมยโทรศัพท์มือถือของเหยื่อบางรายพร้อมเผารถยนต์2คันก่อนหลบหนีซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุและระดมเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการก่อคดีฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมเฉลี่ยวันละประมาณ60รายขณะที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลแอฟริกาใต้ส่งทหารเข้าช่วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีเหตุรุนแรงบ่อยครั้งในนครโจฮันเนสเบิร์กต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: ไม่ยั่วยุแต่ไม่อ่อนแอไม่ปิดข่าวแต่ข้อมูลชัดเจนไม่ชะล่าใจแต่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ปกป้องด้วยสติและความจริงสุดท้ายขอให้มั่นใจทหารไทยจะไม่ยอมให้รุกล้ำเด็ดขาดวันทีมทัพไทยประเทศไทยหนึ่งเดียวเพื่อชาติความมั่นคงเพื่อประชาชน
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาส่งกระจายเสียงทุกวันตลอด24ชั่วโมงรับฟังทางโมบายแอปพลิเคชันพิมพ์ว่ามุสลิมไทยใน Android และ iOS รับฟังผ่านเว็บไซต์ www.muslim.fm
6: ออกอากาศจากบ้านเลขที่39ทับ2ซอยมิตรไมตรี10ทับ1เขตน้องจอกกรุงเทพมหานครขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถานีผ่านธนาคารอิสลามสาขาน้องจอกเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786 ID Line on air 786
7: และข้ามิได้สร้างยินและมนุษย์เพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้าซูเราะห์อัซซาริยาตอายะห์ที่56

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับเราเคยเห็นคนในสังคมเนี่ยที่เขาทำชั่วมากๆทำแต่ในสิ่งที่เป็นความผิดแต่ทำไมอัลลอฮ์ให้เขารวยเอารวยเอาทรัพย์สินเพิ่มพูนริสกีเพิ่มพูนขึ้นอย่างมากมายบางคนเนี่ยเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก็ยากจนยากจนไม่ถึงจนลงเรื่อยๆพอเราสังเกตเห็นแบบนี้แล้วก็อาจจะเกิดความคิดความรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจอุตส่าห์ทำดีตั้งนานทำไมล่ะอัลลอฮ์ยังให้จนลงจนลงจนลงคนที่ก็ทำชั่วน่ะละหมาดก็ไม่ได้สักเวลาหนึ่งปีหนึ่งละหมาดสองวันวันอีดเล็กกับวันอีดใหญ่แต่ว่าทำมาค้าขายนะครับได้รับริสกีเพิ่มพูนขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะมาทางไหนก็ตามแต่เขารวยขึ้นรวยขึ้นเอ๊ะเป็นนี่ที่น่าแปลกไหมว่าทำไมเหตุการณ์แบบนี้มันจึงเกิดขึ้นแล้วเราจะทำความเข้าใจกับสภาพตรงนี้ได้อย่างไรพี่น้องครับวันนี้มาดูฮะดีษบทหนึ่งแล้วพี่น้องจะได้เข้าใจนะครับว่าคนที่ร่ำรวยไปพร้อมๆกับการทำความชั่วนะมันจะอันตรายขนาดไหนข้อสำคัญก็คือว่าขอให้เราได้ยึดมั่นอยู่กับความดีนะพี่น้องเราจะจนขนาดไหนก็ตามแต่อย่าฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์แม้ว่าจะจนลงจนลงจนลงก็อย่าฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อย่าทำความชั่วอย่างเด็ดขาดเพราะคนที่ยากจนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบแม้ว่าอัลลอฮ์จะทดสอบให้เขายากจนให้เจ็บป่วยแต่เขาก็ไม่เคยทิ้งความดีเลยคนคนนี้สูงส่งเหลือเกินนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคนที่ร่ำรวยเนี่ยแม้ว่าจะทำดีขนาดไหนก็ตามแต่ยังเป็นผู้ที่ยังไม่สูงส่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกินไปกว่าคนยากคนจนที่เขามุ่งมั่นอยู่ในความดียืนหยัดอยู่กับความดีพอคนร่ำรวยเนี่ยความลำบากอาจจะลำบากน้อยกว่าคนยากคนจนความหิวโหยอาจจะน้อยกว่าคนยากคนจนเขาก็ยังดำรงอยู่กับความดีได้ไม่แน่เหมือนกันนะคนร่ำรวยเหล่านั้นถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพลิกชีวิตของเขาให้กลับจากรวยมาเป็นจนปั๊บบางทีเขาอาจจะทำดีอะไรไม่ได้เลยก็ได้เอาละพี่น้องครับเรามาทำความเข้าใจตรงนี้ข้อสำคัญชีวิตของเราจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามแต่อย่าทิ้งความดีต้องทำความดีด้วยการยืนหยัดอย่างมั่นคงมาดูหะดีษนี้นะและพี่น้องจะเข้าใจหะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็อิหม่ามตอบรอนีอันอุกบะอิบนะอาบิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอิซาเราะอัยตุมุลลอฮะตะอาลายุอ์ตีอิบาดยุอ์ติลอิบาดะมายะชาอูนะอะลามะอาซีฮิมฟะอินนะมาซาลิกะอิสติดรอญุลละฮุมซุมมะตะลาฟะลัมมานะซูมาซุกกิรูบิฮิฟะตะห์นาอะลัยฮิมอะบวาบะกุลละชัยฮัตตาอิซาฟะริฮูบิมาอูตูอะคอซนาฮุมบักตะตันฟะอิซาฮุมมุบลิซูนนบียกอัลกุรอานอายะนี้อยู่ในซูเราะห์อัลอันอามอายะที่44ท่านอุกบะอิบนะอามิดได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวสอนผู้ศรัทธาอย่างนี้นะเมื่อพวกท่านทั้งหลายเห็นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานริสกีให้แก่ปวงบ่าวตามที่เขาปรารถนาให้ริสกีอย่างมากมายทั้งที่พวกเขาเป็นคนฝ่าฝืนอย่างมากทรยศอย่างมากและก็ทำความชั่วอย่างมากมายต่อพระองค์และท่านทั้งหลายก็ยังเห็นว่าอัลลอฮ์เพิ่มปูริสกีให้แก่เขาเมื่อภาพนี้มันเกิดขึ้นพี่น้องฟาอินนามาดาลิกะอิสติดรอญุลมินฮุละฮุมเพิ่งทราบเถอะ
ลักษณะเช่นนี้เนี่ยคือแผนลวงแผนลวงในการทำลายล้างของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเขาเพื่อที่จะสร้างความพินาศให้แก่พวกเขาในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าแผนลวงหมายความว่าไงแผนลวงในที่นี้หมายความว่าเอาละจะชั่วขนาดไหนก็ตามแต่ริสกีของฉันฉันก็ให้โดยไม่ขาดตรงนี้แหละจะเป็นหลักฐานที่ชิ้นสำคัญเลยว่าทำไมเหล่าริสกีก็ได้ตั้งเยอะแยะแล้วทำไมเป็นคนดีไม่ได้ทำไมยังเป็นคนชั่วอีกพี่น้องครับคนจนบางคนจึงมีสถานะที่สูงส่งเหลือเกินนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเขายึดมั่นยืนหยัดอยู่กับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้อ่านอัลกุรอานอายะห์หนึ่งอยู่ในซูเราะห์อัลอันอามอายะห์ที่44อัลลอฮ์ได้ตรัสว่าฟะลัมมานะซูมาซุกิรูบิฮีดังนั้นเมื่อพวกเขาทำเป็นลืมคำเตือนที่เขาเหล่านั้นถูกเตือนเอาไว้ให้สดับฟังถูกเตือนเอาไว้ให้ปฏิบัติตามพวกเขาเหล่านั้นลืมคำตักเตือนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอลืมคำตักเตือนปั๊บเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมอะบวาบะกุลลิชัยเราจะได้เปิดประตูแห่งความสำราญประตูแห่งความสุขให้แก่พวกเขาอย่างมากมายมันเป็นประกาศิต เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันเอาไว้นะครับว่าสำหรับคนชั่วถ้าลืมกุรอานลืมหะดีษลืมศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังไม่ทำลายอัลลอฮ์ยังจะให้ริสกีเพิ่มพูนแก่เขาอย่างมากมายเป็นแผนลวงเป็นกลลวงของเขาที่จะให้เขาหลงเคลิบเคลิ้มอยู่กับความชั่วแล้วก็มีความร่ำรวยมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นตรงนี้คือแผนทำลายของอัลลอฮ์ตรงนี้คือการทำลายล้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะเกิดความฮึกเหิมในใจนะครับว่าแม้จะทำชั่วก็ไม่เห็นจนลงเลยเขาก็ยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเขาก็จะไม่แคร์กับความดีเขาก็จะไม่หันเขาก็จะหันหลังให้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในที่สุดพี่น้องครับ เมื่อเขาหันหลังให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วโดยที่เขาไม่แคร์ไม่ต้องมาหันหาไม่ต้องมาหันหน้าหามาหาศาสนาก็ยังรวยยังมีริสกีชายไม่ต้องหันมาทำละหมาดสักทีก็ยังมีริสกีชายตรงนี้แหละอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เขาเนี่ยหลงทางอันเนื่องมาจากความร่ำรวยที่เกิดขึ้นกับเขาคนเราเวลาร่ำรวยขึ้นมาแล้วเนี่ยมองไม่เห็นเรื่องของศาสนาตรงนี้แหละเวลาอัลลอฮ์ฮัตตาอิดาฟาริฮูบิมาอูตูจนกระทั่งพวกเขานะครับมีความดีใจอย่างที่สุดด้วยความสุขสำราญที่อยู่กับพวกเขาอาคอสนาฮุมบักตะตันเราจะจัดการปลิดชีวิตของพวกเขาแบบทันทีทันใดหมายถึงว่าเอาชีวิตแบบทันด่วนทันควันฟาอีดาฮุมมูบริซูนเมื่อเป็นเช่นนั้นแหละพวกเขาก็ตกใจอย่างสุดขีดแล้วก็หมดหวังอย่างที่สุดพี่น้องเอาไหมล่ะถ้าจะร่ำรวยเหมือนกับคนที่ทำชั่วแล้วร่ำรวยเอาร่ำรวยเอาพอเวลาวันตายมีแต่ความผิดหวังตกใจสุดขีดแล้วก็อยู่ในความหมดหวังอย่างที่สุดอัปยศอดสูที่สุดไม่มีความดีอะไรหลงเหลืออยู่ในบัญชีเลยนี่เป็นสภาพที่อันตรายเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ณเวลานี้พิจารณาดูตัวของเรานะพิจารณาดูตัวใครตัวมันนะถ้ายังทำชั่วแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ริสกีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแปลว่าเขากำลังอยู่ในการทำลายล้างของอัลลอฮ์โดยไม่รู้สึกตัวอยู่ในการทำลายล้างของอัลลอฮ์โดยกระจิตกระใจของเขาเนี่ยจะไม่มีหรอกที่จะหันมาสำนึกผิดกับอัลลอฮ์เพราะเขาอยู่ในสภาพที่สุขสบายอัลลอฮ์ต้องการทำลายเขาแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้เขายากจนลงเกิดภัยพิบัติเกิดความเจ็บป่วยบางทีเขาอาจจะเป็นผู้ที่สำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาเราเห็นใครก็ตามแต่ร่ำรวยขึ้นมาไปพร้อมๆกับความชั่วที่เขาได้ประพฤติได้ปฏิบัติจงทราบไว้เถอะนะครับว่าอินนามาอิสติดรอจุนมินฮุละหุมแท้จริงมันเป็นแผนลวงในการทำลายล้างของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเขานี่คือสิ่งที่เขากำลังหลงผิดคิดว่าฉันเอง
ไม่เห็นต้องหันหน้าเข้าหาศาสนาเลยฉันก็ร่ำรวยฉันก็มีริสกีฉันก็สุขสบายได้หารู้ไม่ว่าสภาพแบบนี้เป็นสภาพที่อัลลอฮ์กำลังจะทำลายล้างเขาพอถึงวันที่เขานะครับดำเนินชีวิตมาสู่อาญัลหมดอายุไขในขณะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอะคอซนาฮุมบักตะตันฟะอีดาฮุมมุบลิซูนเราจะปิดชีวิตเขาอย่างฉับพลันโดยที่เขาจะตกใจอย่างสุดขีดแล้วก็สิ้นหวังโดยหมดหวังในสิ่งต่างๆทั้งหมดทรัพย์สินที่มีอยู่ก็เอาไปไม่ได้ความดีก็ไม่มีที่จะเป็นเสบียงไปสู่โลกอาคิเราะห์เลยไม่มีอะไรเลยแปลว่าคนคนนี้จะอัปยศมากจะเป็นผู้ที่ได้รับความพินาศอย่างเดียวในสภาพที่เขารวยเอารวยเอาไปพร้อมๆกับการทำชั่วสภาพเช่นนี้เป็นสภาพที่อัลลอฮ์จะให้เขาอัปยศที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องพอเราอ่านหะดีษบทนี้แล้วต่อไปนี้ผู้ศรัทธาก็จะต้องไม่หลงไหลกับความชั่วที่ได้รับริสกีเพิ่มพูนอย่างมากมายทำตัวชั่วด้วยและอัลลอฮ์ก็ให้ริสกีเพิ่มพูนขึ้นด้วยสภาพเช่นนั้นเป็นสภาพที่อันตรายมากที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาเพราะบั้นปลายอัลลอฮ์ได้ตัดไว้แล้วนะบั้นปลายชีวิตของคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์จะปิดชีวิตแบบฉับพลันแล้วในที่สุดความดีก็จะไม่มีในบัญชีของคนคนนี้แล้วในที่สุดเขาก็จะเป็นผู้ที่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราท่านทั้งหลายนะครับจะต้องพิจารณาชีวิตของเราให้ดีนะครับว่าในขณะที่เรามีความสุขนั้นมีอะไรไหมที่เราทำผิดหรือเปล่าในขณะที่เรายังได้ริสกีมาในแต่ละเดือนที่อัลลอฮฺยังโปรดปรานให้แก่เราเราทำผิดอะไรบ้างถ้ายังทำผิดอยู่แล้วอัลลอฮ์ก็ยังให้ริสกีเพิ่มขึ้นตรงนี้นะพี่น้องอยู่ในสภาพที่อันตรายมากเหลือเกินที่บอกว่าอันตรายก็เพราะว่าเรากำลังอยู่ในสภาพที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจัดการกับเราอย่างฉับพลันจะปิดชีวิตเราอย่างฉับพลันแล้วในที่สุดเราก็จะสิ้นหวังหมดหวังจากสิ่งต่างๆทั้งหมดในชีวิตแต่รวยผมไม่เคยเห็นนะใครที่รวยแล้วก็มีที่มีทางเป็นร้อยๆไร่ไม่เห็นเอาที่เอาทางกลับไปเข้าด้วยเลยโฉนดก็ยังอยู่กับลูกกับหลานนั่นแหละทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายในธนาคารช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเริ่มต้นจากแต่ในบ้านของเรานะในบ้านของเราเนี่ยเราเองได้รับริสกีอย่างต่อเนื่องผมเองสอนหนังสือมาเนี่ยนะพี่น้องครับแล้วก็มีครอบครัวมีลูกมีภรรยาตั้งแต่สอนหนังสือเรื่อยมาแล้วก็เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เรื่อยมาก็ยังไม่มีวันไหนเลยนะที่จะอดกินไม่เหมือนกับเราซอฮาบะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งนะครับมีซอฮาบะห์มาเปิดหน้าท้องให้ดูเอาท้องเอาหินก้อนใหญ่ๆนะมาแปะมาทาบอวัยวะท้องให้ท้องมันหนักด้วยความเย็นของหิวของหินเนี่ยนะครับมันก็ทำให้บรรเทาความหิวกระหายได้นบีก็เปิดให้ดูเหมือนกันของนบีก็เอามาเหมือนกันเอาหินมาถ่วงท้องเอาไว้ให้ท้องมันหนักให้ท้องมันเย็นมันจะได้อะไรนะคลายความหิวลงได้บ้างท่านนบีถึงขั้นนั้นแต่ผมเองก็พิจารณาดูในครอบครัวไม่มีวันไหนเลยนะที่จะอดไม่มีกินเลยเนี่ยยังไม่มีแปลว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยประทานริสกีให้แก่เราอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะอาจจะมีไม่มากแต่อัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือว่ามีพอใช้นี่คือความเมตตานี่คือความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในบ้านของเราไปดูนะในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรเป็นสิ่งต้องห้ามอยู่บ้างมีอะไรเป็นสิ่งต้องห้ามอยู่บ้างต้องเตือนลูกๆต้องเตือนภรรยาอยู่เสมอนะครับว่าในเมื่ออัลลอฮ์ให้ริสกีมากับครอบครัวของเราเนี่ยแต่ละเดือนไม่ขาดสายเลยอย่าทำไม่ดีเด็ดขาดอย่าทำอะไรไม่ดีอยู่ในบ้านหรือของไม่ดีอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องกำจัดออกไปให้หมดคนที่เป็นพ่อบ้านก็พยายามอย่างยิ่งนะที่จะต้องเตือนคนที่อยู่ในบ้านเตือนสมาชิกในครอบครัวทั้งลูกทั้งภรรยาอย่าเอาของไม่ดีเข้าบ้านอย่างเด็ดขาดและริสกีที่ได้รับมานั้น
อย่าทำผิดกับริสกีที่เราได้รับมาอย่าสุรุ่ยสุร่ายอย่าฟุ่มเฟือยอย่ากินทิ้งกินขว้างผู้ศรัทธานั้นจำเป็นที่จะต้องขอดุอาให้มากๆขอให้เราเนี่ยรอดพ้นนะครับรอดพ้นจากการที่เราได้รับริสกีจากอัลลอฮ์แล้วเรายังเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเรายังเป็นผู้ที่ทำความชั่วในศาสนาของอัลลอฮ์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับพี่น้องเริ่มตรวจสอบตั้งแต่ในบ้านของเราเพื่อว่าชีวิตของเราจะได้อยู่ในสภาพที่ได้รับริสกีแล้วเราไม่ทรยศต่ออัลลอฮ์เราไม่ทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาอันอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร092-643-3384 092-643-3384คุณลอซิดามะลูลีมผู้แจ้ง
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาอัยยูฮันนบี

نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاSalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความเมตตาความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับพี่น้องครับการที่เรานั้นเป็นผู้หนึ่งที่จะสร้างเยาวชนของเราให้เป็นเยาวชนที่เจริญเติบโตขึ้นมาให้เป็นเยาวชนที่ได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นภาระที่เราจะพูดกันนะครับว่าเป็นภาระที่หนักอึ้งในชีวิตของเราเพราะไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามในสังคมต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องด้วยจากว่าเรามีหน้าที่ตรงนี้ผู้เป็นพ่อต้องมีผู้ที่อบรมดูแลลูกผู้ที่เป็นผู้นำชุมชนก็ถูกสอบสวนว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นน่ะได้ฝึกเยาวชนให้เขาทั้งหลายนั้นน่ะได้ทำงานศาสนาของอัลเลาะห์อย่างไรแม้กระทั่งมัสยิดก็ต้องถูกสอบสวนว่ามีกิจกรรมที่จะทำให้พัฒนาเยาวชนบ้างไหมมันก็ต้องถูกสอบสวนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นดังนั้นพี่น้องครับซอฮาบะห์ที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขากำลังเห็นนะครับคนสองคนกำลังเดินอยู่บนถนนนะครับนางก็ถามว่าพวกนี้เป็นใครเนี่ยสองคนเนี่ยก็มีคนตอบว่าพวกนี้เป็นคนที่อุทิศตนนะครับเพื่อใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานางจึงกล่าวนะครับว่าแท้จริงท่านอุมัรน่ะได้เดินน่ะไม่ใช่เดินหลังค่อมทำตัวเหมือนคนที่เราเรียกว่าคนบ้าร้อนะครับนั่นหญิงคนนี้ก็ได้บอกว่าถ้าจริงท่านอุมัรอ่ะเดินก็เดินอย่างรวดเร็วนะครับเวลาพูดก็ได้ยินกันทั่วทุกคนนะครับเวลาท่านตีก็ตีอย่างเจ็บนะครับนี่คือเป็นคนอุทิศตนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านอุมัรนะครับเป็นความแข็งแกร่งเมื่อเวลาพูดเมื่อทูตแล้วก็ต้องพูดจนกระทั่งให้ได้ยินนะครับเวลาเดินก็จะเดินอย่างรวดเร็วเวลาตีก็จะตีเจ็บนี่และอุมัรถือว่าเป็นคนที่รับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเราเพียงลำพังแล้วเราจะคิดว่าเออฉันเป็นคนดีพอแล้วไม่ต้องรับผิดชอบใครดังนั้นพี่น้องครับเราต้องการให้คนหนุ่มสาวเจริญรอยตามเหมือนที่ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนะครับและบรรดานะครับซอฮาบะห์ทุกท่านและแน่นอนเรามีตัวอย่างที่ดีก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะให้ลูกหลานของเรานั้นเดินตามดังนั้นพี่น้องครับเราจะให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้ภูมิใจบางคนไปภูมิใจกับอะไรครับไปภูมิใจลูกหลานของเราไปภูมิใจอยู่กับนักร้องโอ้ยรู้จักหมดเลยนักร้องคนนี้เกิดเมื่อไรเดินอะไรนะครับชอบอะไรสิ่งที่เขานั้นทำนะครับท่วงไหนช่วงไหนอะไรเวลานี้รู้หมดเลยเกี่ยวกับเด็กคนเกี่ยวกับนักร้องนักแสดงคนนั้นที่เขาชื่นชอบแต่ที่เขาไม่รู้ก็คืออิสลามครับพี่น้องเขาไม่รู้คือตัวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนบีคือใครมาทำไมแล้วก็สอนอะไรบ้างไม่รู้อย่าไปโทษเด็กอย่างเดียวครับพี่น้องเราต้องโทษตัวเราว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลเนี่ยส่งเสริมให้ลูกไป รู้อย่างนี้ป่ะบางทีส่งลูกไปเรียนแบบนั้นน่ะลูกก็มีความรู้แล้วก็อยากที่จะได้รู้แบบนั้นดังนั้นพี่น้องครับเราเป็นคนหนึ่งที่จะติดอาวุธทางอะไรครับทางปัญญาให้กับลูกหลานของเราดังนั้นภาระที่8ที่เราจะต้องทำนั้นก็คือการที่เราต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับลูกหลานของเราให้กับเยาวชนของเราไม่ใช่เอาความรู้ที่ผิดให้กับลูกหลานของเราเราคือบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเป็นกงจักรเป็นอะไรนะครับวงจรหรือว่าเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนลูกหลานของเราที่จะให้ไปทิศทางไหนเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะลูกที่เกิดมาเหมือนผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์พ่อแม่เท่านั้นแหละที่จะให้ลูกนั้นน่ะเป็นคนที่
ยึดถืออะไรก็ตามแต่ฟะอะบาวาฮูยูฮาวีดานี่เอายูนัสซิรอนี่เอายูมัจญิซานี่ผู้ที่เป็นพ่อนั้นจะให้เป็นลูกของเราเป็นยาฮูดีให้เราลูกของเราเป็นนัสรอนีให้ลูกของเรานั้นเป็นพวกบูชาไฟผู้ที่เป็นพ่อ

อัลลอฮ์แต่ไปส่งที่โรงเรียนที่เขาไม่สอนเรื่องทางความรู้จักอัลลอฮ์ถามว่าลูกเราจะรู้จักอัลลอฮ์ได้ไหมพี่น้องก็คิดดูครับตอนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์โรงเรียนเปิดที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนะครับการทำรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งโรงเรียนอาจจะเปิดด้านศาสนาอย่างเดียวบางโรงเรียนเปิดศาสนาด้วยสามัญด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ตามทุกอย่างตามที่จริงแล้วชีวิตของผู้ศรัทธาร่วมศาสนาอิสลามนั้นมันเหมือนกันหมดนะศาสนาสามัญอยู่ร่วมกันหมดแหละดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราต้องให้แนวทางให้ทางออกแก่ลูกของเราในการที่จะนะครับชี้แนะของลูกหลานของเราให้อยู่ในทางที่ถูกต้องเราต้องให้ความรู้ที่ดีให้กับลูกหลานของเราถามว่าเราให้ความรู้ได้ทุกอย่างไหมเรามีเวลาให้ไหมเรามีทุกเรื่องสามารถที่จะให้เด็กได้ไหมไม่ได้ครับคนมีผมก็มีความรู้ด้านหนึ่งแต่อีกด้านก็ไม่รู้ดังนั้นเมื่อเราส่งลูกเราเข้าโรงเรียนครูบาอาจารย์ที่เขาก็จะมีครูสอนคณิตครูสอนวิทยาศาสตร์สอนภาษาอาหรับสอนเกี่ยวกับเรื่องศาสนาสอนวิชาฟิกสอนวิชานั้นวิชานี้ก็แตกต่างกันไปเขาก็เอาครูบาอาจารย์ที่เขามีความถนัดมาด้านนั้นแล้วก็มาสอนลูกหลานของเราลูกของเราก็จะรวมไปด้วยวิชาฟิกวิชาฮะดีษวิชาอัลกุรอานวิชาวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆสามารถที่จะรวมเข้าได้นี่แหละถามว่าพี่น้องผู้ที่เป็นพ่อทำได้ไหมไม่ได้ผู้ที่เป็นแม่ได้ไหมวิชาฟิกสอนได้ไหมวิชาฮะดีษสอนได้ไหมอาจจะสอนได้เกี่ยวกับอัลกุรอานอาจจะสอนได้บ้างอาจจะสอนวิชาเลขอาจจะได้ระดับหนึ่งดังนั้นเราไม่สามารถที่จะทำได้เป็นสเต็ปหรือว่าเป็นระดับขั้นเป็นขั้นเป็นตอนไปดังนั้นเราก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องส่งลูกหลานไปตามโรงเรียนเมื่อส่งลูกหลานไปตามโรงเรียนแล้วเนี่ยเราคือบุคคลที่จะให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้อ้าวสถานที่เราก็ต้องเลือกสถานที่ที่จะให้ลูกหลานนั่นได้รับรู้ไปเลือกสถานที่ลูกหลานของเราไม่ที่เขาไม่ได้สอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรสร้างความอีหม่านลูกก็ได้มาลูกก็กลับมาก็ไม่ได้ความอีหม่านแต่ถ้าหากว่าเราสอนสถานศึกษาใดก็ตามสอนให้ลูกหลานเรามีความอีหม่านเพิ่มขึ้นและใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามากขึ้นและทำให้ลูกเรานั้นน่ะได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานี่แหละต้องเลือกสถาบันนั้นผมไม่ต้องบอกแนะนำพี่น้องว่าสถาบัน1 2 3 4 5ไม่ต้องหรอกพี่น้องมีสติปัญญาพี่น้องมีความคิดพี่น้องสามารถที่จะพินิจพิเคราะห์เองว่าสถาบันใดหรือว่าสถานที่ไหนที่จะทำให้ลูกของเรานั้นน่ะเป็นลูกที่ดีได้และถ้าหากว่าลูกของเราหลานของเรานะครับผู้ที่อยู่ในครอบครัวของเราเป็นบุคคลที่ดีถามพี่น้องสบายใจไหมพวกเราสบายใจครับเพราะอะไรครับเพราะลูกหลานของเราได้รับความรู้ดังนั้นการที่เราจะให้นะครับติดอาวุธทางปัญญาให้กับลูกของเราเราก็ต้องเลือกสถานที่ที่เขาจะติดอาวุธให้กับลูกของเราด้วยไม่ใช่ปล่อยที่ไหนก็ได้ช่างเพ้อเขาก็มีให้ความรู้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ครับพี่น้องไม่ใช่ครับพี่น้องเราต้องเลือกด้วยเวลาเราไปจะไปเลือกอะไรครับเราไปเลือกเราซื้อเสื้อสักตัวเนี่ยหลอดูตรงนั้นตะเข็บแตกไหมดูตรงนี้นะครับตรงนั้นกระดุมครบไหมเรายังเลือกเลยแต่พอไปเลือกเรื่องอะไรครับเลือกศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานตะลาไม่เลือกเลยตรงไหนอ่ะไม่เลือกอะไรสอนอะไรก็สอนศาสนานั่นแหละเฮ้นะพี่น้องไม่เลือกไม่ได้นะต้องเลือกครับหรือบางคนอัลลอฮ์ศาสนาก็เหมือนกันแล้วไม่ได้ครับต้องเลือกครับเราจะไปทำอะไรเรายังเลือกเลยดังนั้นเรื่องผู้ที่จะให้ลูกหลานของเราไปในทิศทางใดเราก็ต้องเลือกให้ลูกหลานของเราดังนั้นชาวซาลฟุตซอลได้บอกว่าความจริงแท้จริงความรู้น่ะจะไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งแก่ท่านจนกว่าท่านนั้นจะทุ่มเทนะครับทุกส่วนของท่านให้กับมันจริงไหมครับพี่น้องถ้าเราไม่ทุ่มเทอ้าวไม่ค้นขวายหาที่หนึ่งที่ใดที่จะให้ลูกหลานของเราอ้าวพลังความคิดนะครับดูพินิจพิเคราะห์แล้วอ้าวพลังทรัพย์สินอีกก็ต้องช่วยนะก็ต้องหามาเพื่อที่จะส่งลูกหลานของเราให้ได้เรียนรู้ในเรื่องศาสนาขออัลลอฮ์ได้ทำความเข้าใจดังนั้นพี่น้องครับเราต้องเสียสละเพื่อความรู้ครับเสียสละทางด้านไหนครับเวลาก็ต้องเสียไปเพื่อความรู้อัลลอฮ์ผมบอกว่าเนี่ยบอกว่าจบมาแล้วรอจบป.6แล้วไปทำงานเลยนะ

ทำงานตอนนี้มีบัตรประชาชนเรียบร้อยไปทำงานได้เลยไปทำงานโรงไก่ไปทำงานที่นั่นที่นี่แต่ไม่คิดที่จะให้ลูกมุสลิมนะมีการพัฒนาในเรื่องการศึกษาไม่ได้ให้ลูกหลานของเรานะเป็นอะไรครับเป็นผู้ที่มีความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องศาสนาของเขาเนี่ยพอเขาไม่มีความรู้เขาไม่มีอาวุธทางสติปัญญาแล้วเขาก็เป็นเบี้ยล่างคนเขาก็จะเป็น บุคคลที่ถูกอะไรครับถูกจูงไปง่ายเขาก็จะเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับทางที่ดีในชีวิตของเขา

ดังนั้นพี่น้องครับเราอย่าให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ด้อยการศึกษาเราต้องเสียสละเวลาเสียสละเวลาแล้วให้ลูกได้รับการศึกษาเสียสละทางด้านทรัพย์สินให้ลูกได้รับการศึกษาเสียสละตัวของเราเองด้วยที่จะเอาใจใส่ลูกกลับมาเรียนอะไรบ้างลูกกลับมาดูเดี๋ยวมันทำเองเดี๋ยวครูเขาก็ดูเองพี่น้องไม่ใช่ครับกลับมาลูกเออลูกเรียนถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างท่องตรงนั้นได้ไหมเรียนตรงนี้ได้ไหมตรงนั้นเข้าใจไหมตรงนี้เข้าใจไหมต้องเสียสละครับเสียสละให้เขานั้นได้รับความรู้นะครับดังนั้นให้คนหนุ่มสาวนั้นติดความรู้ติดอาวุธทางปัญญาดังนั้นมนุษย์ทุกคนก็สามารถที่จะทำอิบาดะห์ด้วยกับความมั่นใจเมื่อเขารู้ว่าเรียนรู้เรื่องการนมาดลูกเราเรียนรู้เรื่องการนมาดปฏิบัติด้วยกับความมั่นใจครับพี่น้องอัลลอฮ์ป่าวนมาดเราก็ต้องนมาดบ้างไม่ใช่อย่างนั้นครับเรานมาดที่เรานมาดที่เพราะเราเรียนรู้ที่เรานมาดเพราะเรามีองค์ความรู้ว่าอัลลอฮ์ได้สอนให้เรานมาดท่านนบีได้สอนให้เรานั้นปฏิบัติอย่างนี้ถึงอย่างนี้ดังนั้นการที่เราปฏิบัติไม่ว่าอะไรก็ตามแต่เราต้องมีความรู้ครับและแน่นอนครับเราไม่จำเป็นไม่เฉพาะที่จะเรียนรู้เรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องการด้านการแพทย์เราต้องเรียนรู้เรื่องวิศวกรรมเราต้องเรียนความรู้เรื่องฟิสิกส์เคมีอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วทุกอย่างนั้นน่ะก็ต้องนำมาใช้ในเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามารับใช้สังคมอัลฮัมดุลิลลาห์มีแพทย์มุสลิมอัลฮัมดุลิลลาห์มีวิศวกรที่เป็นมุสลิมพอเป็นแพทย์เขาก็จะไม่ให้ยาที่เป็นยาที่เป็นพิษพอเป็นวิศวกรก็เป็นวิศวกรที่เป็นมุสลิมไม่ขี้โกงเราก็จึงเห็นในสังคมนะครับเพราะเขาไม่มีอิสลามเขาจึงเป็นคนโกงเขาก็ยังไม่มีอิสลามเขาจึงเป็นคนที่ช่อฉนเขาไม่มีอิสลามเขาจึงเป็นคนที่ทำลายสังคมเขาไม่มีอะไรครับเขาไม่มีอิสลามเขาจึงละโมบโลภมากตักตวงนะครับผลประโยชน์ให้กับตัวเองเพราะอะไรครับเพราะผลิตคนออกมานะครับที่เขาไม่มีอิสลามในใจเขาไม่มีอะไรครับมารยาทที่ดีที่อิสลามได้สอนในใจดังนั้นเราก็จึงเห็นในสังคมก็จึงเป็นสังคมที่ไม่มีความผาสุกไม่มีความสุขเพราะเราไม่ได้ร่วมมือกันในการที่จะให้เยาวชนของเราเป็นเยาวชนที่ดีมีอีมานดังนั้นในเมื่อนะครับเรานั้นได้เห็นพวกเขาเหล่านั้นได้ใช้นะครับโอกาสของลูกหลานของเราบางคนมีความสามารถที่จะให้ลูกหลานของเรานะครับไม่เฉพาะเรียนในประเทศไทยไปส่งไปเรียนต่างประเทศไปเรียนภาษาอีกภาษาหนึ่งเป็นแบบนอกเหนือจากภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษาอินโดนีเซียอะไรก็ตามแต่ให้บุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลที่สามารถมีความสามารถที่จะเชิดชูอิสลามในวันในวันข้างหน้าเราก็เป็นกงจักรคนหนึ่งคนที่อยู่ในระดับอะไรครับในระดับหมู่บ้านในระดับมัสยิดอ้าวเรามีกองทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีปฏิบัติอะไรอยู่ในร่องในรอยศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องเวลาให้ทุนใครน่ะพี่น้องดูด้วยนะครับเราต้องเอาคนดีด้วยไม่ใช่เอาคนเก่งอย่างเดียวพี่น้องบางครั้งพิจารณาคนที่คนเก่งอย่างเดียวครับต้องพิจารณาคนดีด้วยครับพี่น้องทำไมผมจึงบอกอย่างนี้ครับเวลาจะบางทีกองทุนนะครับกองทุนมัสยิดกองทุนโรงเรียนนะครับเราต้องให้กับบุคคลที่ดีด้วยไม่ใช่ให้บุคคลที่เก่งทำไมผมจึงบอกอย่างนี้เราเอากฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์พิจารณาคนสิครับมาพิจารณาอัลลอฮ์จะให้สวรรค์พิจารณาคนเก่งหรือคนดีดังนั้นอัลลอฮ์พิจารณาคนที่คนดีไม่ใช่คนเก่งอันดับแรกคือคนดีเราก็พิจารณานี่คือคนที่อัลลอฮ์จะให้สวนสวรรค์กับเขาไม่ใช่คนเก่งปัจจุบันนี้ในโลกในโดยเฉพาะไม่ต้องพูดนะในประเทศไทยเนี่ย
เราชอบเอาชูคนเก่งอย่างเดียวเลยดังนั้นจึงเกิดการบริหารประเทศบริหารหมู่บ้านบริหารมัสยิดเก่งจริงแต่ไม่มีคุณธรรมเก่งจริงแต่ไม่มีศาสนาเก่งจริงแต่ไม่มีอีมานถามว่าเป็นยังไงครับสังคมปัจจุบันนี้ดังนั้นต่อไปในอนาคตเราจะต้องร่วมมือว่าลูกของเรานะครับหลานของเรานะครับคนในหมู่เกมของเราคนในหมู่บ้านของเราต้องเลือกคนเอาคนดีครับจะให้ทุนการศึกษาให้ใครเอาดูคนที่ดีต่อมาหลังจากดีแล้วเอาเป็นคนที่เก่งนะเก่งเก่งด้วยมีความสามารถด้านนั้นด้านนี้เราก็ถึงเลือกไปนี่แหละครับสิ่งที่เรานั้นพยายามที่จะสนับสนุนพ่อแม่ก็พยายามที่จะหาสถานที่โรงเรียนก็พยายามที่จะสอนให้ดีหมู่บ้านมัสยิดก็ต้องหากองทุนที่จะส่งให้คนในหมู่บ้านของเราคนในหมู่เก็มของเราให้ไปในนิทิศทางที่จัดตั้งกองทุนเลยกองทุนซะกาตนะครับที่จะให้กับบุคคลเหล่านี้ศึกษาหาวิชาความรู้นะครับไปในด้านนั้นบ้างด้านนี้บ้างแล้วก็เลือกบุคคลที่มีความสามารถเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีในดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีในตาในสายตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดังนั้นนี่แหละเราจะสร้างสังคมไปด้วยกันไม่ว่าใครก็ตามอยู่ในสังคมใดถ้ามีความคิดแล้วก็มีความอ่านที่จะพัฒนาเยาวชนแน่นอนครับเยาวชนแล้วก็ในหมู่บ้านนั้นในกำปงนั้นในบ้านหลังนั้นแน่นอนถ้านำแนวทางของท่านนบีไปปฏิบัติแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีคุณค่าในสายตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในสายตาของมนุษย์เช่นกันและอินชาอัลลอฮฺในครั้งไหนเราก็จะมาเจอเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วจะมาพูดนะครับว่าเราจะทำยังไงกันอีกกันต่อไปวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาเอลอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0926433384 0926433384คุณลอซิดามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: แปลความหมายฮาดิษซอฮีห์บุคอรีหะดีษที่39รายงานจากอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าความจริงศาสนาเป็นเรื่องง่ายและจะไม่มีผู้ใดทุ่มเทให้กับการปฏิบัติศาสนาได้ครบสมบูรณ์นอกจากเขาจะพ่ายแพ้ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นท่านทั้งหลายจงทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ละหลวมและเลยเถิดและจงทำให้ใกล้เคียงกับความสมบูรณ์ที่สุดและจงรับทราบข่าวดีถึงผลบุญของการกระทำอย่างสม่ำเสมอและจงอาศัยเวลาเช้าเวลาเย็นและช่วงหนึ่งของเวลากลางคืนในการทำความดีรายงานโดยบุคอรี
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: อิซัชชัมซุกุวิรัตวะอิซันนุจูมุกะดะรัตวะอิซัลจิบาลซุยิรัตวะอิซัลอิชารุอุฏิลัตวะอิซัลวุฮูชุฮุชิรัตวะอิซัลบิฮารุซุจิรัตวะอิซัลนุฟูซุซุวิจัตวะอิซัลมาอูดะตุซุอิลัตบิอัยซัลบิกุติลัตวะอิซัลซุฮุฟนุชิรัตวะอิซัลซะมาكشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول

0: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيمอัมมาบาดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุผมได้นำเอาซูเราะห์ยาซีนนั้นมาอธิบายนะครับก็ได้มาถึงอายะห์ที่19นะครับ ก็จะทวนนิดนึงว่าในอายะห์ที่18อายะห์ที่19นี้ก็ได้เล่าว่ามีทูต3คนจากท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามทูต3คนนั้นก็คือท่านซอดิกมัสดุกและซัมอูนได้มายังเมืองอันตอเกียนะมาเผยแผ่ศาสนามาเชิญชวนพวกเขาให้เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์องค์เดียวแต่ว่าชาวเมืองอันตอเกียไม่ยอมรับฟังแล้วก็กล่าวโต้ตอบว่าทูตเหล่านี้เป็นตัวซวยที่นำความไม่ดีไม่งามมาสู่ชาวเมืองนี้ทำให้เกิดความแห้งแล้งทำให้เกิดความหายนะแก่ชาวเมืองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่รับคำสอนนะไม่รับคำสอนของทูตชุดนี้ที่มานะครับเขาก็บอกว่า ทูตก็ได้กล่าวโต้ตอบว่าไอ้ความซวยหรือว่าลางร้ายเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่พวกท่านนั่นแหละพวกท่านถูกตักเตือนแล้วอะไรแล้วแต่พวกท่านก็ไม่ยอมเอาไม่ยอมศรัทธาไม่ยอมเชื่อคำสอนของท่านนบีอีซาและก็ไม่ยอมรับฟังนะครับพวกท่านนั้นเป็นหมู่ชนผู้ฝ่าฝืนนะแล้วเขาบอกในอายะที่20ก็เล่าว่าวะจาอามินอักซอลมาดีนาติรอยูลุยยัสอากอลายาเกามิตตาบิอุนมุรุซาลีนนะครับแล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งจากสุดหัวเมืองได้มาอย่างรีบเร่งนะชายคนนี้มีชื่อว่าฮาบีบนัดยาดนะครับฮาบีบนัดยาดได้รีบมายังเมืองอันตอเกียที่ฮาบีบนัดยาดมายังเมืองอันตอเกียอย่างรีบด่วนเนี่ยอันเนื่องจากว่าท่านได้รับข่าวว่าชาวเมืองนี่จะรุมทำร้ายทูต3คนจากท่านนบีอีซานะครับจะรุมทำร้ายทูต3คนหรือว่าจะฆ่าทูต3คนนี้ให้ตายเขาจึงมาบอกกับชาวเมืองบอกกับชาวเมืองว่าโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ยยาเกามิตตาบิอุนมุรุซาลีนหมู่ชนของฉันจงปฏิบัติตามบรรดาทูตเหล่านี้เถิดนะครับอิตตาบิอูมามัลลายัสอาลุกุมอัจรอวะหุมมุตาดูนพวกท่านจงปฏิบัติตามผู้ที่มิได้เรียกร้องรางวัลใดๆจากพวกท่านนะและพวกเขาก็เป็นผู้ที่อยู่บนทางนำอันถูกต้องนะเพราะฉะนั้นพวกท่านนี่เชื่อทูตทั้ง3คนนี้เถิดนะครับเชื่อทูตทั้ง3คนอย่าปฏิเสธพวกเขาเลยนี่คือฮาบีบนัดยาดก็รีบมาแล้วก็บอกเช่นนั้นบอกว่าให้ตามเชื่อซอดิกมัสดุกและซัมอูนที่เขาได้เอาคำสอนของนบีอีซามาบอกเพราะเขาไม่ได้ต้องการรางวัลอะไรจากพวกท่านหรอกเขาต้องการที่จะให้พวกท่านนั้นหลุดพ้นจากไอ้สิ่งที่ผิดพลาดที่ท่านปฏิบัติกันอยู่เท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้ว ในอายะที่22วะมาลิยาลาอะบุดุลลาดีฟะตอรอนีวะอิไลฮิตุรญาอูนทำไมเล่าฉันจะไม่ปฏิบัติตามไม่เคารพภักดีผู้ที่บังเกิดฉันและยังพระองค์เท่านั้นที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องถูกกลับไปนะครับก็หมายความว่าจะสำหรับตัวฉันแล้วเนี่ยจะมีอะไรที่จะมาห้ามไม่ให้ฉันเนี่ยเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสร้างฉันและพวกท่านเองก็ต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับอายะที่23อัตตะกิดูมินดูนิฮีอาลิฮะตันอียูริดนิรเราะห์มานบิดุรรินลาตุกนิอันนีชะฟาอะตุฮุมชัยเอาวะลายุงกิดูนฉันจะยึดถือพระเจ้าอื่นนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ได้อย่างไรหากพระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงปราณีประสงค์จะก่ออันตรายจะให้ฉันได้รับอันตรายนะครับก็การช่วยเหลือของพวกเขาจะไม่ก่อประโยชน์ใดๆแก่ฉันและพวกเขาเองก็ไม่สามารถจะรอดพ้นจากการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้เพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเชื่อฉันเถิดปฏิบัติตามทูตฉันเองก็ปฏิบัติตามแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าฮาบิบนัดญาตินี่พอเขาพูดอย่างนั้นแล้วเขาก็ปฏิญาณตนเข้าอิสลามนะครับเขายอมรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็บอกว่าเขาจะไม่กราบไหว้พระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮฺถ้าไปกราบไหว้พระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้ประสบกับสิ่งที่ให้ประสบสิ่งใดแล้วใครก็ช่วยเหลือไม่ได้ผู้ที่จะช่วยเหลือได้ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะครับอินนีอิดัลลาฟีดอลาลิมมูบีนแท้จริงเมื่อนั้นฉันก็จะอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งหมายความว่าถ้าฉันไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เข้าอิสลามไม่นับถืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วฉันก็จะอยู่ในคนหนึ่งในอยู่ในผู้ที่หลงผิดอย่างแน่นอนนะครับอินนีอามันตุบิร็อบบิกุมฟัสมาอูนแท้จริงฉันได้ศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกท่านแล้วพวกท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังฉันจงฟังฉันเถิดนะครับนี่ก็ฮาบีบนัดญาตก็มาหามาบอกทูต3คนนั้นนะมาบอกว่าเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พระเจ้าของพวกท่านนะครับเขาปฏิญาณตนเข้าอิสลามนะแล้วพอฮาบีบนัดญาตปฏิญาณตนเข้าอิสลามนะครับคนชาวเมืองอันตอกียานั้นก็รุมทำร้ายเขาแล้วก็ฆ่าฮาบีบนัดญาตจนตายนะครับนี่คือเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าไว้นะแล้วพอฮาบีบนัดญาตถูกฆ่าตายนะที่มาบอกให้ชาวเมืองอันตอกียาเชื่อทูตของนบีอีซานะครับพอถูกฆ่าตายแล้วอัลลอฮ์ก็เล่าไว้ในอายะที่26ว่ากีลัดคูลินจันนะก็มีเสียงกล่าวว่าเจ้าจงเข้าไปในสวรรค์เถิดนะครับหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับให้ฮาบีบนัดญาตนั้นเข้าสวรรค์เมื่อเขาตายไปแล้วอัลลอฮ์ก็ได้มีพระกระแสรับสั่งว่าจงเข้าไปในสวรรค์กับบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าตายชะฮีดตายในสงครามและผู้ที่ศรัทธาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปอยู่ในสวรรค์พร้อมๆกับคนเหล่านั้น นะครับเพราะฮะบีบนัจญาดนั้นท่านได้เสียสละนะครับมาบอกให้ชาวเมืองอันตอกียะเชื่อแต่อันชาวเมืองนั้นไม่เข้าใจก็เลยฆ่าท่านจนตายนะครับพอเขาฮะบีบนัจญาดได้ไปอยู่ในสวรรค์แล้วเขาก็กล่าวว่ากอลายาไลตะเกามียะอะลามูนบิมากอฟาร์ลีร็อบบีวะจาลานีมินันมุกรอมีนนะครับเขากล่าวว่าโอ้ชาวเมืองของฉันถ้าหากว่าเขารู้หมู่ชนของฉันเขารู้ถึงสภาพของฉันนะรู้ว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาได้อภัยโทษให้ฉันอัลลอฮ์ได้ให้ฉันนั้นเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างนี้ก็จะดีนะครับก็หมายความว่าพอฮะบีบนัจญาดไปอยู่ในสวรรค์แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าแม้ก่อนหน้านั้นจะชาวเมืองอันตอกียะรู้เช่นนี้ว่าใครว่าคนที่เชื่อมั่นในอิสลามเข้ารับอิสลามนับถืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วพอเขาถึงแก่ความตายเขาจะได้อยู่ในสวรรค์ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์และเป็นคนที่มีเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าเขารู้เช่นนี้คนเหล่านั้นอาจจะไม่ปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธคำสอนของทูตจากนบีอีซาก็ได้นี่เขาก็ได้กล่าวเช่นนั้นนะครับซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เล่าว่าฮาบีบนัจญาดนั้นได้ไปอยู่ในสวรรค์ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ได้ทำให้เขาเป็นหนึ่งในบรรดามุกรอมีนบรรดาผู้ที่มีเกียรติท่านครับคนที่จะได้เข้าสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถือเป็นคนที่มีเกียรตินะครับคนที่จะได้รับความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์ไม่มีแล้วที่จะการตอบแทนอันใดที่จะดีเยี่ยมเหมือนกับที่เขาตายไปในโลกอาคิเราะห์แล้วเขาได้รับการตอบแทนเป็นสวรรค์สวรรค์ที่ว่านี้เป็นสัญญาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาจากอัลลอฮ์แก่ใครครับแก่บรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮ์จะให้ผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นอยู่ในสวรรค์นะเหมือนอย่างกับฮาบีบนัจญาดนี่เขาตายอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์นะครับและอัลลอฮ์ก็เล่าไว้ว่าอัลลอฮ์เล่ามาไว้ก่อนเลยว่านี่อัลลอฮ์จะให้ฮาบีบนัจญาดนั้นเป็นคนมีเกียรติให้เขาอยู่ในสวรรค์ร่วมกับคนตายชะฮีดให้ฮะบีบนัจญาดอยู่ในสวรรค์ร่วมกับคนซอลิฮีนคนดีคนมีอีหม่านนะครับเขาได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ในสวรรค์เราก็เช่นเดียวกันถ้าเราท่านทั้งหลายมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์แล้วในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้นะในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์สัญญาให้สวรรค์เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าสวรรค์นั้นเป็นสัญญาจากอัลลอฮ์แก่บรรดาผู้ศรัทธาแต่คนปฏิเสธศรัทธาจะไม่ได้รับตรงนี้ก็หมายความว่าคนปฏิเสธศรัทธานั้นเขาก็ต้องไปได้รับการลงโทษตกนรกในวันโลกหน้าถามว่าที่เราอ่านว่าอินนากาลาตุคลิฟุนมีอาตพระองค์อัลลอฮ์จะไม่ผิดสัญญาท่านเคยอ่านใช่ไหมครับว่าอัลลอฮ์จะไม่ผิดสัญญานั้นหมายความว่าอย่างไรครับอัลลอฮ์จะไม่ผิดสัญญานั้นหมายความว่าอัลลอฮ์จะไม่เอาคนไม่เอาคนดีไปนรกแล้วก็เอาคนชั่วไปสวรรค์เป็นอันขาดตรงนั้นเป็นสัญญาที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้แต่ถ้าถามว่า ้าอัลลอฮ์จะทำเช่นนั้นอัลลอฮ์จะให้คนดีมีอีมานเนี่ยไปตกนรกแล้วก็ให้คนชั่วไปสวรรค์คนปฏิเสธไปสวรรค์อัลลอฮ์ทำได้ไหมคำตอบคือได้ถามว่าทำไมได้ก็ที่ได้นั้นเพราะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์จะทำอย่างไรก็ได้นะครับแต่ว่าอัลลอฮ์ไม่ทำเช่นนั้นอันเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ได้สัญญาไว้แล้วอัลลอฮ์ได้สัญญาผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลลอฮ์จะให้คนดีมีอีหม่านนี่ไปอยู่ในสวรรค์ในวันกิยามะห์แล้วก็ให้คนปฏิเสธให้คนมุชริกีนให้คนมุนาฟิกีนคนชั่วคนเลวคนฝ่าฝืนไปตกนรกนั่นคือสัญญาแล้วอัลลอฮ์จะไม่ผิดสัญญานั่นแหละครับนั่นคือความหมายที่บอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ผิดสัญญาเป็นอันขาดในเรื่องของการตอบแทนคนดีมีอีหม่านไปสวรรค์และก็คนชั่วลงนรกนะครับในอายะห์ที่28อายะห์ที่28นี่อัลลอฮ์กล่าวนี่กล่าวคนละเรื่องแล้วเรื่องของฮาบีบนัจญาตเรื่องของชาวเมืองอันตอกียะที่อัลลอฮ์ได้เล่าไว้จบไปแล้วนะครับในอายะที่28นี่อัลลอฮ์กล่าวว่าวะมาอันซันนาอะลากอมิฮิมิมบะดีฮิมินจุนดิมมินัสซะมาอิวะมากุนนามุนซิลีนวะมาอันซันนาอะลากอมิฮิมิมบะดีฮิมินจุนดิมมินัสซะมาอิวะมากุนนามุนซิลินเราไม่ได้ส่งพ่ายพลลงมาจากฟากฟ้าแก่หมู่ชนของพวกเขาหลังจากเขานะครับและเราก็มิใช่เป็นผู้ที่ส่งพวกเขามามิใช่เป็นผู้ที่ส่งพวกเขาลงมาหมายความว่าอย่างไรครับอายะนี้หมายถึงว่า หลังจากฮาบีบนัจญาตได้ถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ส่งมาลาอิกะห์ไม่ได้ส่งมาลาอิกะห์มานะครับไม่ได้ส่งมาลาอิกะห์มาคุ้มครองไม่ได้ส่งมาลาอิกะห์มาจัดการกับคนกลุ่มนี้นะครับเพราะอะไรครับที่บอกว่าไม่ได้ส่งหลังจากฮาบีบนัจญาตนี่อัลลอฮ์ไม่ได้ส่งมาแล้วนะครับชาวเมืองอันตอกียะจึงไม่ได้รับทางนำใดๆเพราะว่าไม่มีทูตมาไม่มีมาลาอิกะห์มาไม่มีความดีงามใดๆมานะครับชาวเมืองนี้จึงประสบกับความแห้งแล้งประสบกับความทุกข์ยากลำบากอย่างมากมายนะครับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาได้กล่าวไว้แล้วอัลลอฮฺจะไม่โปรดปรานอัลลอฮฺจะไม่เมตตาชาวเมืองอันตอกียานี้ไปอีกนานแสนนานเพราะอะไรครับก็เพราะว่าคนชาวเมืองนี้เนี่ยแน่นอนอย่างที่พวกท่านได้ทราบมานะครับเขาไม่เชื่อทูตไม่เชื่อคำสอนของนบีอีซาไม่ได้รับอะไรเลยนะครับเขาอยู่อย่างเขาอยู่เนี่ยทีแรกนี่เขาอยู่อย่างสุขสบายแต่เขาก็ทำความชั่วทำความเลวอัลลอฮ์จึงลงโทษคนกลุ่มนี้นะไม่ส่งแม้แต่มาลาอิกะตุรเราะห์มะห์นะครับมาลาอิกะห์ที่จะไปให้ความคุ้มครองมาลาอิกะห์ที่จะไปให้ความดีงามแก่พวกเขาเขาไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่สาเหตุมาจากใครครับก็สาเหตุมาจากพวกเขานั่นแหละนะตรงนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับว่าถ้าเมืองใดกลุ่มชนใดนะครับไม่รับคำสอนไม่รับคำตักเตือนไม่รับคำแนะนำนะเมืองนั้นกลุ่มชนนั้นก็อาจจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ เยี่ยงชาวเมืองอันตอกียะก็ได้นะครับให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเช่นนั้นว่าอย่าหลงระเริงกับการอยู่อย่างมีความสุขเขาคิดว่าเป็นความสุขที่เขาได้รับนั้นเป็นการเพียงพอแล้วเขามีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีข้าทาสบริวารมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเขาก็คิดว่าพอเพียงแล้วสำหรับเขาเปล่าหรอกครับถ้าเขาไร้ซึ่งการศรัทธาไม่มีอีมานต่ออัลลอฮ์นะครับไม่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีไม่ปฏิบัติตามความดีที่อิสลามสอนไม่เอาอิสลามนำชีวิตเขาเหล่านั้นก็อาจจะเหมือนกับชาวเมืองอันตอกียะในอดีตก็ได้นะครับนี่แหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้เล่าเรื่องนี้ไว้เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับอายะที่29อิงกานัตอิลลาซอยฮะตาวาฮิดะฟะอิดาฮุมคอมิดูนมันไม่ใช่อื่นใดนอกจากเสียงกัมปนาทเพียงครั้งเดียวแล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็จะตายหมดนะพวกเขาก็จะสิ้นสลายไปหมดนะครับไอเสียงกัมปนาทที่ว่านั้นคืออะไรก็หมายความว่าเสียงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์นะครับอิสรอฟีลเป่าเสียงกัมปนาทนั้น เพื่อล้างโลกนั่นก็คือสัญญาณวันสิ้นโลกนั่นเองเมื่อมีการเป่าเสียงดังกล่าวนี้เสียงสัญญาณดังกล่าวนี้ก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ก็จะตายไปหมดสิ้นสลายหมดเลยโลกก็จะพังทลายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็จะพังทลายไปหมดนะครับนี่พวกเขาไม่ได้รอคอยอันใดนอกจากสิ่งนี้นะครับแล้วไม่นานนักหรอกนะครับเขาก็อาจจะพบกับเสียงกัมปนาทดังกล่าวนี้ซึ่งเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าโลกนี้จะสุดสิ้นนะครับนั่นก็คือวันกิยามะห์นั่นเองอันนี้เป็นสัญญาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาไว้แต่อัลลอฮฺไม่ได้บอกให้ใครทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ไม่รู้ว่าวันกิยามะห์นี่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สัญญาณวันกิยามะห์น่ะรู้แต่ว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อิสรอฟีลจะเป่าสังเป่าเสียงกัมปนาทเนี่ยเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะครับนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่จะรู้แม้แต่นบีมุฮัมมัดเองก็ไม่ทราบก็ไม่รู้นะครับเป็นความลับที่อยู่ณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแต่เพียงผู้เดียวนะว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบนี่แหละครับอัลลอฮ์จึงได้กล่าวไว้ในอายะห์นี้ว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รอสิ่งใดไม่ได้รอคอยสิ่งใดนอกจากรอที่ว่าเมื่อไหร่เสียงจากการเป่าสังการเป่าสัญญาณวันสิ้นโลกว่าโลกจะแตกสลายจะเกิดขึ้นเท่านั้นนะครับพอมาถึงตรงนี้เราก็ต้องสังวรนะว่าสัญเรื่องที่จะเกิดในวันกิยามะห์เนี่ยมันเป็นสัญญาอีกอย่างหนึ่งนะเราจะต้องเชื่อว่าวันกิยามะห์จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคนในอดีตเนี่ยที่เขาปฏิเสธต่อรอซูลของพวกเขาก็ล้วนแล้วแต่เขาปฏิเสธการมีวันกิยามะห์ทั้งหมดเลย เขามองแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรโลกนี้จะแตกสลายจะพังพินาศได้อย่างไรเพราะเขาดูแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแข็งแรงไปหมดไม่มีอะไรเลยที่ว่าจะทำให้โลกนี้มันแตกสลายได้เขาจึงไม่เชื่อไงนบีจะมาบอกกับเขานบีเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยตั้งแต่ถ้าไปไล่มาแล้วตั้งแต่ยุคของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนัวก็บอกมาอย่างนี้แหละครับบอกว่าระวังนะพวกท่านนะจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ลงโทษนะไม่ได้ลงโทษในดุนยาไม่ได้ลงโทษในโลกนี้อย่างเดียวแต่อัลลอฮ์จะลงโทษในวันกิยามะวันกิยามะจะต้องเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีการตอบแทนหลังจากนั้นก็คือมีนรกนสวรรค์ตอบแทนพวกท่านถ้าพวกท่านทำความดีก็จะได้ไปสวรรค์ทำความชั่วได้ไปนรกนี่อย่างนี้เป็นต้นสอนมาตั้งแต่สมัยนบีนูฮ์และนบีทุกคนก็สอนเช่นนั้นและพอมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไอ้คำสอนตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับบอกกันมาทุกยุคทุกสมัยแต่คนก็ปฏิเสธทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้รับสาระจากซูเราะห์ยาซีนนะครับเราจบกันไว้ที่อายะที่29ก่อนนะครับแล้วในโอกาสหน้าอินชาอัลเลาะห์ผมจะได้นำเอาซูเราะห์ยาซีนนั้นมาอธิบายกับท่านต่อจนกระทั่งจบซูเราะห์นะครับสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาอันอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0926433840926433384 คุณลอซิดามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: เมื่อเท้าของเขาได้ก้าวเข้าสู่สวนสวรรค์วันนั้นคือวันที่เขาจะได้ลิ้มรสการพักผ่อนอย่างแท้จริงสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
6: ซูเราะตุลกอมัรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
7: อิกตารบะติสซาอะตุวันชักซัลกอมัรวะอินยะเราอายะตันยูริดูวะยะกูลูซิฮรุมมุสตะมิรวะกัซซะบูวัตตะบะอูอะฮวาฮุมวะกุลลุอัมรินมุสตะกิรวะละกอดจาอะฮุมมินัลอันบาอ์มาฟีฮิมุซดะจัรحكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث
8: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتح

0: الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك
1: กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับชมรับฟังนะครับรายการฟิกฮุลอิสลามทุกท่านพี่น้องครับเรื่องของการเรียนรู้ศาสนานะถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดความสำคัญอย่างมากมายนะสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามีกิจกรรมเยอะแยะเลยพี่น้องที่ใช้เผาเวลาของเราวงใช้คำว่าเผาเนี่ยอัลวักตูเนี่ยเวลาเนี่ยเหมือนกับดาบเลยพี่น้องมันถ้าเราไม่ใช้มันไม่เกิดประโยชน์มันก็กลับมาให้โทษกับเราได้แต่ถ้าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขาก็จะบริหารจัดการเวลาของเขาให้อยู่กับร่องกับรอยอิสลามทั้งหมดนั่นแหละนะอะไรที่เป็นเรื่องที่จะทำให้เขานั้นเสียหายหรือใช้เวลาแบบไม่เกิดประโยชน์เนี่ยเขาก็จะพยายามออกห่างแต่บางเรื่องเนี่ยพี่น้องมันก็มีทั้งคุณและก็โทษ มันไม่ได้โทษทั้งหมดหรอกนะมีแต่ไม่มีดีเลยเนี่ยไม่ใช่หรอกยกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้หรืออินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่ง Facebook ที่เรามี account กันเนี่ยนะถ้าถามบอกโตๆนี่ยีบางยีบางคนก็บอกไม่รู้จักรู้จักแต่เขียนจดหมายสมัยก่อนใช่ไหมแล้วถ้าแป้งรู้จักมองเรียะด้วยนะแต่สมัยนี้มันติดต่อรวดเร็วว่องไวคราวนี้ถามว่าในเทคโนโลยีเนี่ยมีของดีไม่มีครับพี่น้องอย่างวิทยุเนี่ยที่เป็นเรดิโอเนี่ยพี่น้องก็เสียงอิสลามขึ้นเสียงอิสลามฟังแล้วได้บุญแล้วในคลื่นที่ถัดจากไปหรือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคลื่นอะไรมีทั้งคลื่นที่ให้ความรู้สุขภาพนี้นะบางคนขับแท็กซี่ก็ต้องฟังคลื่นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรไม่ผิดพี่น้องเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพของเราใช่ไหมขับรงขับรถเราก็ต้องรู้ทางตรงนี้เกิดอุบัติเหตุอะไรแต่มันก็จะมีคลื่นบางคลื่นที่ฟังแล้วก็บาปเลยเอาเช่นคลื่นเพลงอย่างเงี้ยพี่น้องถูกป่ะฟังเพลงฟังอะไรก็บาปแต่ฟังวิทยุเหมือนกันนะพี่น้องอีกคนนึงฟังได้บุญอีกคนนึงฟังแล้วบาปต่างกันอยู่ที่ฟังอะไรแต่ตัวเลือกในของดีเนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่แล้วก็มีไม่เยอะหรอกใช่ป่ะคราวนี้เมื่อเรามาเรียนรู้ศาสนากันแล้วเนี่ยหัวใจเราก็จะมีความสุขด้วยผมเองเนี่ยเวลาพูดเรื่องศาสนามีความสุขได้สอนได้ทบทวนแล้วก็ได้เรียนรู้ไปทบทวนไปพร้อมๆกับพี่น้องเรื่องของละหมาดวิเตสต่อจากครั้งที่แล้วคุยถึงรูปแบบการละหมาดวิเตสนะพี่น้องย้อนได้นะย้อนฟังได้บางคนบอกย้อนยังไงอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูใน Facebook หรือว่าใน YouTube ที่มีการลงรายการเอาไว้ด้วยนะพี่น้องครับเรามาถึงเรื่องของการอ่านในละหมาดวิเตสในหนังสือฟิกฮุซุนนะนะบอกว่าหลังจากอ่านฟาติฮะในละหมาดวิเตสแล้วเนี่ยก็อนุญาตให้อ่านส่วนหนึ่งส่วนใดจากอัลกุรอานท่านอาลีบินอบีตอเลบบอกว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากอัลกุรอานที่ถูกห้ามอ่านในละหมาดวิเตสอ่านตอนไหนอ่านหลังจากฟาติฮะจบนะไม่ใช่ฟาติฮะไม่ทันอ่านเลยขึ้นวัดดูฮาแล้วนี่ไม่ถูกนะพี่น้องหรือไปอ่านในรุกัวไปอ่านในซูยูดอันนั้นไม่ใช่ที่อ่านที่อ่านก็คือหลังจากอ่านฟาติฮะจบก็อ่านซูเราะห์หรือจะอ่านเป็นอายะห์ก็ได้ดังนั้นก็จงอ่านในละหมาดวิเตสตามที่ต้องการเราจะอ่านยาวจะอ่านสั้นก็แล้วแต่ถ้าเราละหมาดวิเตส3รอกอะห์เนี่ยก็มีการส่งเสริมให้อ่านในรอกอะห์ที่1ก็คือซับบิฮิสซูเราะตุลอะลาหรือซับบิฮิสในรอกอะห์ที่2ก็อ่านกุลยาหรือซูเราะห์อัลกาฟิรูนพอรอกอะห์ที่3ก็อ่าน3กุลเลยพี่น้องก็คือกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและก็มุอาวิซะตีนก็คือกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกับกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสในรอกอะห์ที่3พอมีหะดีษที่บันทึกโดยอะห์มัดอบูดาวูดและอัตติรมิซีโดยถือว่าเป็นหะดีษฮะซันจากรายงานของท่านหญิงไอชะห์ว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

ยะกรออูฟิลรอกะอาตีอัลอูลาเคยนบีเนี่ยเคยอ่านซับบิฮิสมารับบิกัลอะลาในรอกะอะห์ที่หนึ่งวาฟีอัลธานียะตีบิกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนและอ่านกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนในรอกะอะห์ที่สองวาฟีอัลธาลิซะตีและก็ในรอกะอะห์ที่สามเนี่ยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดวะมุอาวิซะตีนและก็อ่านสามกุลเลยนะไล่นะไล่ตั้งแต่กุลฮุวัลลอฮกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักและก็กุลอาอูซุบิร็อบบินนาสส่วนกรณีของการที่เราจะอ่านกูนูดในละหมาดวิเตสนะส่วนกรณีที่เราจะอ่านกูนูดในละหมาดวิเตสเนี่ยในหนังสือฟิกฮุสซุนนะห์เนี่ยก็ได้อธิบายว่าการกูนูดในละหมาดวิเตสนั้นเนี่ยได้ถูกบัญญัติให้กระทำได้ตลอดทั้งปีเพราะมีหะดีษที่บันทึกโดยอะห์มัดคือถ้าเราไม่ได้กูนูดก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ถ้าหากว่าจะทำกูนูดเนี่ยในหนังสือฟิกฮุสซุนนะห์ก็บอกว่าได้ทั้งปีบางทัศนะก็บอกว่าเฉพาะเดือนรอมฎอนนะบางทัศนะก็บอกว่า15คืนหลังรอมฎอนไปแล้วคือ1 2 3 4 5 6 7 8ต้นรอมฎอนนี่ยังไม่มีกูนูดพอเวลาท้ายๆรอมฎอนแล้วก็จะมีดุอากูนูดด้วยในละหมาดวิเตสในรอกะอะห์สุดท้ายเนี่ยก็ทำกัน3รอกะอะห์นะใครเคยดูการถ่ายทอดสดการละหมาดตะรอวีแล้วก็วิเตสเนี่ยในมัสยิดฮารอมเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ฟังเชคซูเดสเนี่ยอ่านอะไรอ่านดุอากูนูดนะซึ่งกูดูของที่ฮารอมเนี่ยเขายาวนะพี่น้องนะหนังสือก็บอกว่าถ้าใครจะอ่านกูนูดในละหมาดวิเตสเนี่ยมีบัญญัตินะเพราะมีหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดและเจ้าของหนังสือซุนันและก็คนอื่นๆจากหะดีษรายงานโดยอัลฮะซันอิบนุอาลีเป็นหลานท่านนบีพี่น้องรอดิยัลลอฮุอันฮุมาว่าท่านรอซูลเนี่ยเคยสอนฉันให้ถึงถ้อยคำที่ฉันจะกล่าวในละหมาดวิเตสอันนี้คือถ้อยคำเลยนะอ่านอะไรดูอ่านกูนูดอ่านนี้อัลลอฮุมมะฮดีนีฟีมันฮะดัยตะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดนำทางฉันร่วมกับผู้ที่พระองค์ได้ทรงให้ทางนำนะอัลลอฮุมมะฮดีนีฟีมันฮะดัยตวะอาฟีนีฟีมันอาฟัยตและขอพระองค์ได้โปรดประทานความสุขให้แก่ฉันร่วมกับผู้ที่พระองค์ได้ทรงประทานความสุขให้วะตะวัลลานีฟีมันตะวัลลัยตแล้วก็ขอพระองค์ได้โปรดคุ้มครองฉันร่วมกับผู้ที่พระองค์ได้ทรงคุ้มครองวะบาริกลีฟีมาอะฏอยตและขอให้พระองค์นั้นได้โปรดประทานบาริกตรงนี้ก็คือบารอกะห์โปรดประทานความจำเริญให้แก่ฉันฟีมาอาตอยต์นะร่วมกับผู้ที่พระองค์เคยประทานให้วะกีนีชัรรอมากอดอยต์และขอพระองค์ได้โปรดปกป้องรักษาฉันให้พ้นจากความชั่ววะกีนีวะกอไปว่าอะไรปกป้องคุ้มครองอ่ะนะชัดก็คือความชั่วความเลวมากอดอยต์ที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ฟะอินนะกะตะกอดีวะลายุกดออะลัยกนี่เปลี่ยนตัวท้ายแล้วนะเป็นตัวก๊อปเป็นตัวกัฟละเมื่อกี้ตัวตาหมดพ่นลมหมดเลยนะกอดอยต์ตะวัลลัยต์อะฏอยต์ตรงนี้ว่าฟาอินนะกอตะกอดีวะลายุกฎออะลัยกเป็นตัวกัฟละแท้จริงพระองค์

0: องค์ทรงเป็นตักดีก็คือเป็นผู้ที่ตัดสินวะลายุกฎออะลัยกะและไม่มีผู้คัดค้านกับพระองค์ได้อัลลอฮ์ตัดสินแล้วจบพี่น้องไม่อะไรไปคัดค้านอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์ตัดสินจบเลยวะอินนะฮูลายะซิลลุมันวะลัยตเป็นตัวตาบอกว่าไงความจริงพระองค์นั้นจะไม่ทรงปล่อยให้ผู้ที่พระองค์คุ้มครองนั้นเป็นไงพี่น้องตกต่ำนะวะลายะอิซุมันอาดัยตและจะไม่ทรงทำให้ผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระองค์นั้นแข็งแกร่งคนที่เป็นศัตรูต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็แน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ทำให้เขานั้นแข็งแกร่งแต่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งประโยคนึงที่บอกว่าอินนะฮูลายะซิลลุมันวะลัยถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์ดูแลแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้เราต้อยต่ำหรอกนะคนดีอัลลอฮ์ช่วยเหลือแต่บางครั้งก็ต้องรอคอยเวลาพี่น้องนะชีวิตเราเนี่ยมันก็มีทั้งอะไรทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ช่วงเวลาแห่งบททดสอบบางครั้งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคนบางคนนะเวลาอัลลอฮ์ให้มากๆเนี่ยบางทีเหลิงถูกป่ะคิดว่าไม่มีทางเราเนี่ยไม่มีทางที่จะเจอแบบนี้ได้พอถึงเวลาจริงๆพี่น้องเป็นไงอัลลอฮ์พลิกนิดเดียวเองพี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบเลยเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยกลับมาตระหนักกลับมาทบทวนตัวเองใหม่แต่แน่นอนว่าอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้เราต้อยต่ำแน่นอนนะให้ไม่ให้เราตกต่ำอย่างแน่นอนในความในบททดสอบเนี่ยในทางกลับกันเนี่ยอัลลอฮ์จะแฝงนะครับฮิกมะห์วิทยาปัญญาเอาไว้ด้วยนะต่อมาบอกว่าไงครับตะบารอกตะร็อบบะนาวะตะอาลัยตวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดพระองค์ทรงจำเริญยิ่งตะบารอกตะร็อบบะนาวะตะอาลัยตโอ้พระผู้อภิบาลของเราและสูงส่งยิ่งขออัลลอฮ์ได้โปรดประทานสิริมงคลแก่ศอลาวาตแก่ท่านนบีให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเถิดนะอัตติรมีซีได้กล่าวว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษฮะซันนะเนี่ยที่นบีสอนถ้อยคำวิเตสนะซึ่งเป็นวิเตสไหนๆเนี่ยวิเตสที่อยู่ในละหมาดขอโทษดิกุนูดซึ่งเป็นถ้อยคำกุนูดซึ่งกุนูดเนี่ยไม่ได้อยู่ในละหมาดอื่นนะอยู่ในละหมาดวิเตสนะและยังได้กล่าวเสริมอีกว่าไม่มีสิ่งใดในเรื่องกุนูที่จะได้รับทราบมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีไปกว่าหะดีษนี้อีกแล้วหะดีษบทเนี้ยที่พูดถึงถ้อยคำในการอ่านกุนูดเนี่ยนะอ่านในละหมาดวิเตสอิหม่ามอันนะวะวีได้กล่าวว่าสายรายงานของหะดีษนี้ถูกต้องและอิบนุฮัซมินก็ยอมรับในความถูกต้องของหะดีษบทนี้ด้วยเขาได้กล่าวว่าหะดีษนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกนำมาเป็นหลักฐานหะดีษนี้ถึงแม้จะไม่ใช่สิ่งที่ถูกนำมาเป็นหลักฐานก็ตามแต่ความจริงแล้วเราก็ไม่ได้รายงานอื่นๆจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษนี้หะดีษที่อ่อนหลักฐานดออีฟเนี่ยย่อมเป็นที่รักยิ่งมากกว่าทัศนะอัลเลาะห์อยู่เสียอีกคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยแม้ว่าอ่ะเทียบระหว่างทัศนะเนี่ยทัศนะนี่ใช้อะไรใช้การวินิจฉัยถูกป่ะของคนนะของผู้รู้ไม่ใช่คนธรรมดานะของคนที่เป็นอาเลมอุลามะ แต่ถ้าโปว่าฮะดีษดออีฟล่ะฮะดีษดออีฟนี่มันยังเกี่ยวพันกับท่านนบีนะคือเป็นคำพูดท่านนบีแต่ว่าอ่ะแหละสายมันเป็นมันมีปัญหาที่สายรายงานมันคนละอย่างกับกับอะไรกับเมาดูอ่ะเขาก็เลยบอกว่าฮะดีษดออีฟเนี่ยก็ย่อมเป็นที่รักยิ่งกว่าทัศนะอัลเลาะห์เสียอีกดังเช่นอิบนุฮัมบันได้กล่าวไว้อันนี้เป็นแนวปฏิบัติของอิบนุมัสอูดอบูมูซาอิบนุอับบาสอัลบะรออันอานัสอัลฮะซันอัลบัสรีอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซอัลซาวรีอิบนุมุบารอกอัลฮานาฟีและรายงานหนึ่งจากอะห์มัดอิหม่ามนะวะวีได้กล่าวว่าแนวทางอันนี้เป็นหลักฐานที่แข็งแรงอิหม่ามชาฟีและก็คนอื่นถือว่าจะไม่มีการอ่านกุนูตในละหมาดวิเตสนอกจากครึ่งหลังของเดือนรอมฎอนอันบนเนี่ยเขาบอกว่าทัศนะแรกเขาบอกอ่านได้ตลอดทั้งปีนั่นแหละส่วนอิหม่ามชาฟีและก็คนอื่นๆเนี่ยบอกว่าอ่านเฉพาะครึ่งหลังรอมฎอนแปลว่า15คืนมาแล้วคืนที่15คืนที่16เนี่ยถึงจะเริ่มอ่านเพราะมีหะดีษที่บันทึกโดยอบูดาวูดว่าท่านอุมัรอิบนุคอตอบได้รวมคนเนี่ยให้มาละหมาดตามอุบัยบินกะอับอันนี้ยุคอุมัรแล้วนะโดยให้เขาเนี่ยนำละหมาดอยู่20คืนอุบัยบินกะอับเนี่ยนำละหมาดอยู่20คืนโดยไม่ได้กุนูดนอกจากส่วนที่เหลือของรอมฎอนคือช่วงท้ายก่อนหน้านี้ที่อุบัยบินกะอับนำละหมาดก็ไม่ได้กุนูดเลยมากุนูดช่วง15คืนสุดท้ายช่วงท้ายของรอมฎอนมุฮัมมัดอิบนุนุซัยนุซัยได้รายงานว่าความจริงเขาได้ถามซัยด์บุตรของยูเบธถึงการเริ่มอ่านกุนูดในละหมาดวิเตสเขาได้ตอบว่าอุมัรอิบนุคอตอบได้เคยส่งกองทหารออกไปกองทหารนั้นก็เกิดความปั่นป่วนระสับระสำระสายทำให้อุมัรในวันเกรงจะเป็นอันตรายเพราะถึงครึ่งหลังของรอมฎอนท่านก็ให้กูนูดขอพรนะให้แก่พวกเขาตรงนี้ก็เป็นหลักฐานว่าเอ๊ะทำไมล่ะช่วงต้นนบีไม่ใช่นบีท่านอุมัรไม่ได้ให้อุบัยอ่านกุนูดก็ตรงนี้ก็บอกอ๋อมันมีเรื่องไงคือท่านอุมัรจะส่งกองทหารไปแล้วเกิดปัญหาเกิดขึ้นภายในกองทัพก็เลยให้อิหม่ามอ่านกุนูดเข้าไปด้วยเพราะกุนูดตรงนี้ก็สามารถขอได้นะเวลาเกิดเหตุเพศภัยอะไรก็ได้กุนูดนาวาซินนะอันนี้ตัวอย่างอันนึงนะที่มีการเขียนเอาไว้ในหนังสือทั้งหมดเลยว่ามันมีความเห็นในเรื่องตรงนี้แตกต่างกันอย่างไรที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนี่แหละคือการเรียนหนังสือเนี่ยพี่น้องนะเราไม่ได้คิดเองเองนี่คือถูกกล่าวไว้ในตำรับตำราทั้งหมดเลยวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาอันอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0926433384 0926433384คุณลอซิดามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ดูอาสอนน้องวันนี้เสนอดูอาคำกล่าวขณะเชื่อสัตว์บิสมิลลาฮิวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุมมะมินกาวะลากัลลอฮุมมาตะกับบัลมินนีความว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่โอ้อัลลอฮ์สิ่งนี้มาจากพระองค์และเป็นไปเพื่อพระองค์โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดตอบรับการงานจากฉันด้วยเถิดข้อมูลจากหนังสือศรัทธาชนนำเสนอรายการโดยฮายานแยนาผลิตรายการโดยวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่การปฏิบัติ

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناوبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهพี่น้องที่ร่วมนมาซุบฮ์ที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยความเมตตานะครับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่นะครับมาถึงวันนี้อัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสได้นอนหลับไปเมื่อคืนนี้ให้เราตื่นขึ้นมาดุอาที่เราจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์เป็นดุอาที่สมบูรณ์ที่สุดคือเหมาะสมที่สุดที่อัลลอฮ์บอกผ่านนบีให้นบีมาสอนอุมมะห์ของนบีทุกคนว่าการขอบคุณอัลลอฮ์ภาษาที่ดีที่สุดก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะฮยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรนี่เป็นดุอาที่ดีที่สุดที่ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอานี้อย่าแต่งเองนะครับพยายามเรียนแบบหรือว่าเอาสุนนะของท่านนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันดูอาตอนเช้าหนึ่งดูทั้งหมด19ดูอาดูอาตอนเย็นก็เหมือนกัน19ดูอาดูอาบทเดียวกันนี่แหละที่นำเสนอไปประมาณ 5-6 ดูอานะครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้นั่งอยู่ในบ้านของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ทบทวนอัลกุรอานแต่วันนี้ทบทวนเป็นพิเศษก็คือว่าเราเอากุรอานมาหาความหมายหาความรู้จากอัลกุรอานนะครับกุรอานที่นำเอามาเสนอนี่นะครับเอามาจากหลายๆตัฟซีรหลายๆเล่มนะครับประมาณ 6-7 เล่มด้วยกันนะครับเอามุมมองต่างๆของบรรดาอุลามะเนี่ยมาอธิบายให้พวกเราฟังนะวันนี้มาถึงซูเราะห์อัลมุมินูนซูเราะห์ที่23ในกุรอานมีทั้งหมด114ซูเราะห์ไม่ทราบว่าจะอยู่ทันหมดหรือเปล่าอัลลอฮ์จะเรียกเก็บก่อนก็ได้ก็ทำหน้าที่ของเรานะครับเท่าที่มีความสามารถฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตออตุมให้เรากลัวอัลลอฮ์มาทำหน้าที่ของเราเนี่ยด้วยความสำรวมตนต่ออัลลอฮ์เท่าที่มีความสามารถที่จะทำได้นะครับวันนี้มาถึงซูเราะห์ที่23อายะห์ที่42นะครับกำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะเรื่องการลงโทษของคนที่ไม่เอาศาสนาสมัยนบีครับนบีฮูดอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์อ่านกุรอานอายะห์ที่41เนี่ยแสดงว่ามนุษย์นี่ถ้าไม่เอาศาสนานี่ไม่มีค่าเลยนะที่อิหม่ามอ่านเมื่อตะกี้เนี่ยในนมาศน่ะอัลลอฮ์ไม่มีค่าเลยนะคนเนี่ยคนถ้าไม่เอาศาสนานะครับแล้วเป็นคนกาเฟรไม่รู้จักอัลลอฮ์แล้วตายเนี่ยไม่มีค่าเลยนะยิ่งโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์บอกว่าไงนะฉันสร้างโลกดุนยาใบนี้มามีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนชั้นฟ้าแผ่นดินมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหมดนี่อัลลอฮ์ตีราคาเนี่ยปีกยุงดีกว่าแล้วพวกเราจะมีราคาอะไร
จะเอากระดูกหรือจะเอาเนื้อหรือจะเอาตรงไหนอ่ะจะเอาน้ำมงน้ำมันที่อยู่ในร่างกายเนี่ยขายแล้วประมาณ 400-500 บาทเองฉะนั้นถ้าหากไม่เอามีไม่มีอีมานไม่มีตักวาเนี่ยไม่มีค่าเลยมนุษย์ไม่มีค่าเลยนะตีราคาโลกใบนี้เนี่ยปีกยุงดีกว่าฉะนั้นถ้าหากเราไม่มีอีมานไม่มีศาสนาไม่มีนมาศครบ5เวลาไม่มีกะลิมาตอฮีดอยู่ในใจเนี่ยถามว่าเรามีอะไรอ่ะไม่มีค่าเลยฉะนั้นต้องเป็นมุมินต้องเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เรียนรู้เรื่องอีมานเท่านั้นน่ะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีวันนี้มาอายะห์ที่42นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดูอัล

ดูศัพท์นะครับซุ่มมาและหลังจากนั้นหรือว่าแล้วก็ได้หลังจากนั้นอัญชะนาเราได้บังเกิดอัญชะอาแปลว่าบังเกิดหรือคอแล้วก็เหมือนกันศัพท์คล้ายๆกันอัญชะนาเราได้บังเกิดมิมบาดิฮิมมิมแปลว่าจากบาดิฮิมหลังจากนั้นหลังจากนบีฮูดหลังจากหมู่ชนของนบีฮูดถูกทำลายหมดไปแล้วเนี่ยโลกดุนยาไปนี่อัลลอฮ์ประคองต่อไปอีกให้อยู่ตัวต่อไปอีกโดยการให้คนรุ่นใหม่ต่อมาอีกไม่ใช่จบแล้วจบเลยจบรุ่นหนึ่งก็ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับซุมอัญชะนามิมบาดีฮิมแล้วหลังจากพวกเขาหลังจากหมู่ชนของฮูดถูกทำลายจบไปแล้วพ่อเขาไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามนบีไม่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ทำลายพอทำลายเสร็จแล้วก็อัญชะนาเราได้บังเกิดกูรูนั้นแปลว่าหมู่ชนหมายไอ้ศัพท์เดิมเนี่ยแปลว่ากูรูนแปลว่าอะไรนะศตวรรษแต่ตรงนี้แปลว่าอุมมะกูรูนหมายถึงอุมมะอุมมะนี้หมดไปแล้วถูกให้ตายไปแล้วถูกฟ้าผ่าไปแล้วถูกน้ำท่วมไปแล้วการลงโทษของอัลลอฮ์มีประมาณ 8-9 รายการที่อ่านจากกุรอานที่ผ่านๆมาสรุปก็คือคนที่ตายเนื่องจากไม่เอาศาสนาไม่เชื่อนบีหนึ่งแผ่นดินไหว2ฟ้าผ่า3ลมพายุมาแรงๆ4ฝนตกน้ำท่วม5ฝนตกลงมากลายเป็นไฟ6ทะเลาะกันเองฆ่ากันเอง7แตกแยกกันเองนะครับแล้วก็มีเสียงกัมปนาตเสียงดังๆลงมาจากฟากฟ้าตายหมดเลยเนี่ย7แต่รายการนี่แหละซ้ำไปซ้ำมาอยู่บนโลกดุนยาแบบนี้แหละแล้วก็นานๆก็จะมีสึนามิขึ้นมาครั้งหนึ่งที่เป็นอาดาบใหม่ขึ้นมาแล้วตายหมดเลยคนที่แก่ผ้าอยู่ชายทะเลนะไม่เหลือสักคนนึงเห็นไหมฉะนั้นอาดาบของอัลลอฮ์ถ้าสังเกตให้ดีอัลลอฮ์ลงมาเพื่อทำลายแล้วก็เป็นบทเรียนสำหรับพวกเราวันนี้ด้วยอย่าลืมต้องเป็นไอบรอนะต้องมีข้อเตือนใจผมอ่านหนังสือของเรานะอบุลฮัสซันเมื่อวานนี้ได้ข้อคิดอย่างนึงมีคนถามมอนาอบูลฮัสซันบอกว่ามหาตมะกานดีกับฮินดูรุ่นใหม่เนี่ยเป็นยังไงฮินดูทั้งคู่นั่นแหละทำลายมุสลิมทั้งคู่นั่นแหละเป็นยังไงมอนาอบูลฮัสซันตอบบอกว่ามหาตมะกานดีเนี่ยเป็นผู้นำที่ต้องการให้ฮินดูกับมุสลิมนี้รักใคร่กันสงครามไม่เคยมีฆ่ากันไม่เคยมีเพราะว่าเขาบอกตลอดเวลารักกันนะฮินดูนะมุสลิมนะอยู่ด้วยกันรักใคร่กันพอมหาตมะคานธีพวกเราคงไม่ได้ยินมหาตมะคานธีนะเพราะคนรุ่นใหม่รุ่นเก่านึงได้ยินมหาตมะคานธีตายไปแล้วฮินดูรุ่นใหม่มานี่เขามีนโยบายว่าประเทศอินเดียต้องฮินดูอยู่เท่านั้นศาสนาอื่นไม่ให้อยู่จะเป็นไงพี่น้องเพราะว่านโยบายบอกว่าประเทศอินเดียต้องมีเฉพาะคนฮินดูอยู่เท่านั้นแหละเพราะว่านโยบายมุสลิมก็ถูกฆ่าถูกฆ่าถูกฆ่าถูกฆ่าประเทศชาติเสียหายไหมเสียหายหมดเลยถ้าว่าเรานี่มาจากใครมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเรานี่จะต้องประคองตัวเองให้ดีอย่าลืมมุสลิมที่ถูกฆ่านี่พี่น้องทั้งหลายนะครับจะด้วยกรณีใดก็ตามถ้าเราไม่มีอีหม่านเราตายเหมือนอะไรอ่ะตะกี้ฉันอ่านเหมือน

สีบสหีบอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นเราต้องนึกตลอดเวลาว่าเราจะอยู่บนโลกดุนยาแบบนี้ถ้าไม่อ่านกุรอานนี่ไม่รู้พออ่านกุรอานแล้วรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนสำคัญคนหนึ่งถ้าเรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮินดูมันจะวางแผนแบบไหนก็ตามถ้าเราตายเราตายชะฮีดทุกครั้งเลยอัลฮัมดุลิลลาห์

แล้วหลังจากพวกเขาหลังจากหมู่ชนของฮูดของนบีฮูดเนี่ยจบไปแล้วถูกลงโทษไปแล้วเราก็ได้บังเกิดหมู่ชนใหม่อีกรุ่นหนึ่งขึ้นมาอีกมาแทนรุ่นใหม่เนี่ยในอุลามะเขาอธิบายว่ามีอยู่สามนบีด้วยกันหนึ่งนบีซอลแลห์สองนบีลูตบอกสามนบีชูอัยบ์อะลัยฮิมุสสลามสามนบีนี่ขึ้นมาอีกก็มีชนรุ่นนบีหมู่ชนของซอลแลห์เนาะนบีหมู่ชนของนบีลูตและหมู่ชนของนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ให้เกิดมาอีกนะครับเพราะโลกใบนี้จะต้องอยู่อีกนานนะครับแล้วก็มาตอนท้ายก็มีพวกเราวันนี้ใช่ไหมยุคของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่อัลลอฮ์ให้เกิดมาทั้งหมดนะไม่ใช่เกิดมาด้วยความบังเอิญนะทีนี้อายะห์ที่43นะครับนี่เตือนให้เรารู้นะว่าแต่ละยุคแต่ละยุคนั้นอัลลอฮ์จัดนะไม่ใช่อเมริกาจัดนะนะครับนี่อัลลอฮ์จัดทั้งหมดยุคนี้ไปยุค2มายุค3มายุค4มาแต่ละยุคละยุคจนกระทั่งวันนี้เป็นยุคของท่านนบีมุฮัมมัดเป็นยุคสุดท้ายหลังจากยุคของนบีมุฮัมมัดแล้วมีอีกไหมไม่มีแล้วมีแต่วันกิยามะห์อย่างเดียวเราต้องนึกแบบนี้ต้องมีอะกีดะห์แบบนี้นะครับอายะห์ที่43

การลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยมาตรงเวลาเป๊ะเลยไม่ช้าเราก็ไม่ไวเนี่ยการลงโทษลงโทษประชาชาตินะทำลายทั้งแผ่นดินทำลายคนทั้งหมู่บ้านนี่นะมาตรงเวลาเป๊ะอย่างสึนามิเนี่ยมาตรงเวลาเป๊ะจากนี้สังเกตนะอาซาบที่มาเนี่ยเป็นการลงโทษจากอัลลอฮ์เพราะประชาชนไม่เอาศาสนาเนี่ยมีอยู่2เวลาใหญ่ๆหนึ่งขณะที่ผู้คนกำลังเพลินการเพลินมี2อย่างเพลินเพราะนอนกับเพลินเพราะค้าขายกำลังนับเงินเพลินมี2ช่วงด้วยกัน1ตอนกลางคืนหลับกันหมดไม่มีใครลุกขึ้นมาสู่อยู่ต่อรอสักคนหนึ่งระวังกับตอนสายๆประมาณ8โมง9โมงผู้คนกำลังค้าขายอยู่ในตลาดเพลินกับการนับเงินกับเพลินกับการนอนไม่มีใครรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสังเกตสึนามิครั้งที่แล้วมาตอนไหนเช้าผมนั่งประชุมอยู่ที่ศาลนูบะถามเนี่ยข่าวมาแล้วอ่ะสึนามิมานึกเลยอัลลอฮุอักบัรนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องฉะนั้นสังเกตนะมาตัสบิกุมินอุมมะตินอาจาลาฮาวะมายัสตะคิรุนไม่มีประชาชาติมาตัสบิกุนี่ต้องแปลสำนวนภาษาไทยนะมาตัสบิกแปลว่าไม่รีบไม่รีบเร่งตัสบิกุเนี่ยไม่มาก่อนเวลาไม่รีบนะครับไม่ทำให้เกิดก่อนนะครับมินอุมมาตินประชาชาติหนึ่งถ้าจะแปลก็ไม่มีประชาชาติที่จะเร่งได้รับการลงโทษให้เกิดขึ้นก่อนกำหนดวะมายัสตะซิรูนและไม่รั้งไว้ให้ช้าไม่ให้เกิดก่อนเวลาและไม่ให้เกิดช้านะครับมาก่อนเวลาสัก5นาทีก็ไม่มีหรือมาหลังสัก3นาทีก็ไม่มีอัลลอฮ์กำหนด7โมงเป๊ะก็7โมงเป๊ะเลยไม่มีเลื่อนเวลาไอ้เรายังมือเลื่อนใช่ไหมน่ะมียูน2อย่างนะมึงที่ตรงเวลาเป๊ะของเราเนี่ยนะนมาจนาซะ9โมงเป๊ะเลยอัลลอฮ์อักบัรแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงอ่ะมีอะไรไหมอย่างเดียวนะมึงที่มันตรงเวลาอยู่เนี่ยนะถ้าที่ผมสังเกตนะมีกี่อย่างนิกาเดี๋ยวมีนิกากับตายที่สังเกตนะตรงเวลาเป๊ะเนี่ยนะนอกนั้นเนี่ยเบี้ยวกันหมดเลยอัลลอฮ์ยิ่งกินบุญนี่ไม่ต้องห่วงละเชิญทั้งวันนะทำเวลาดีนะเอาละสรุปนั่นนะการลงโทษของอัลลอฮ์แก่ประชาชาติหนึ่งประชาชาติใดมาตรงเวลาเป๊ะเลยรวมไปถึงอาญาณของเราด้วยอาญาณของพวกเราแต่ละคนแต่ละคนอัลลอฮ์กำหนดไว้นะ1นาทีก็ไม่ช้าก่อนนาทีสัก1นาทีก็ไม่เร็วเป๊ะไม่รู้ไงเมื่อไรอ่ะเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์เราได้ความรู้เยอะอัลลอฮ์อักบัรการตายบาลาฟิตนะจะมานี่ไปก็ไม่รู้เลยแต่มาตรงเวลาเป๊ะเพราะอัลลอฮ์

ไม่มีประชาชาติใดนะครับที่จะเร่งให้ลงโทษคือให้เกิดขึ้นก่อนกำหนดและจะรั้งให้ช้าเพื่อให้พ้นจากตัวเองไปก็ไม่ได้นะครับกำหนดเวลาอันนี้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ความรู้สองเรื่องแล้วพี่น้องนะครับทีนี้สังเกตคนที่ถูกลงโทษหนึ่งก็คือคนที่ไม่เอาศาสนาสังเกตนะหนึ่งกุฟสองชิริกกุฟกับชิริกเนี่ยแปลความหมายดูสิกุฟหมายถึงปฏิเสธอัลลอฮ์เลยนะครับไม่เอาอัลลอฮ์เลยแล้วก็ชิริกเนี่ยยึดพระเจ้าเหมือนกันแต่ยึดพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์มาเป็นพระเจ้าย่อยๆในประเทศอินเดียในฮินดูนี่มีประมาณเท่าไหร่30,000ในเมืองไทยนี่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันใช่ไหมแต่ของมุสลิมเนี่ยวาฮิดหนึ่งการที่อัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนให้เลิกพระเจ้าทั้งหมดเหลือพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยมันรับกันไม่ได้ประชาชนรับไม่ได้นะมุสลิมเท่านั้นเองที่รับได้แต่มุสลิมที่บูชาโต๊ะตะเกียก็รับไม่ได้นะฉันต้องไปโต๊ะตะเกียด้วยไปโต๊ะระยองด้วยฉันต้องผูกอาซิมัดด้วยฉันต้องมีผ้าเขียวผ้าแดงด้วยนี่เป็นชิริกทั้งหมดฉะนั้นต้องพออ่านกุรอานต้องนึกนะพวกเราสมัยก่อนนี่ก็อร่อยจริงๆนะจิ้งจกทักนี่ก็ไม่กล้าออกแล้วอ่ะแล้วก็ผ้าเขียวผ้าแดงที่หัวจัววันนี้ยังมีหรือเปล่าไม่ทราบหมดแล้วนะหรือยังมีอยู่ก็ไม่รู้นะอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็นกแควกที่บินกลางคืนเนี่ยแป้ผ่านหัวบ้านเนี่ยโต๊ะพูดว่าคนตายนี่เป็นความเชื่อที่อิสลามไม่ส่งเสริมมาเป็นชิริกต่ออัลลอฮฺอย่างร้ายแรงฉะนั้นพยายามขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากหัวใจของมุสลิมทั้งหมดนะครับที่อ่านตัฟซีรอายะห์นี้นะครับพี่น้องเอาต่อมาครับ อายะห์ที่44

فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون الحمد لله อายะห์นี้มี4ประเด็นนะครับ ได้รับความรู้4รายการ รายการที่1ซุมมาอัรซัลนาต่อจากนั้นแล้วต่อจากนั้นคือหลังจากถูกทำลายไปแล้วนะหลังจากนั้นต่อจากนั้นอัรซัลนาเราได้ส่งอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้ส่งแสดงว่าอัลลอฮ์เลือกเองงานนี้นะครับอัลลอฮ์จัดการเองทั้งหมดนบีแต่ละคนแต่ละคนมานั่นอัลลอฮ์จัดการคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับอัลลอฮ์จัดการแต่เพียงผู้เดียวส่งใครมาครับรูซูลานารอซูลหลายหลายคนเป็นพหูพจน์นะรูซูลานาอัลลอฮ์ได้ส่งรอซูลหลายหลายคนมาส่งแบบไหนครับตัทรอต่อเนื่องกันหมายถึงเป็นระยะระยะเป็นระยะระยะแสดงว่าอายะนี้วรรคนี้ต้องการจะอธิบายว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นห่วงมนุษย์ไม่ให้มนุษย์ใช้ปัญญาเองนะครับเมื่อยุคนี้ไปยุคที่สองมาอัลลอฮ์ก็ส่งรอซูลมามาทำอะไรครับมาสอนมาสอนเรื่องอะไรครับนี่แหละเพราะว่าคนส่วนใหญ่นี่ที่ถูกอัลลอฮ์ลงโทษเพราะกุฟรอนกับชิริกกันปฏิเสธอัลลอฮ์กับมีชิริกอัลลอฮ์ก็ส่งรอซูลคนที่สองมาคนที่สามมาคนที่สี่มาส่งแบบต่อเนื่องเป็นระยะระยะบางทีก็ห่างกันก็มีอย่างนบีอีซากับนบีมูฮัมมัดห่างกันกี่ปี500กว่าปีไอ้ระหว่าง500นี่แหละมี2เรื่องใหญ่ๆ1ชิริก2กุฟปฏิเสธฉะนั้นยุคของนบีมูฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์เมตตานะหลังจากนบีมูฮัมมัดมาแล้วนบีไม่มาแต่มีอุลามะมาทำงานแทนอัลฮัมดุลิลลาห์มีขนาดมีงานทำแล้วนะอัลลอฮฺอักบัรกับคนตอนนี้เริ่มขึ้นรับอิสลามกันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่ยะฮูดีปวดหัวกับปวดตรงนี้แหละเอ๊ะฉันจะทำลายมุสลิมทั้งโลกจะทำลายยังไงในขณะที่มีสงครามไปนะนี่มียุทั้งหมดนะทุกโลกทุกที่มีมุสลิมนะมีสงครามหมดนะต้องการจะทำลายมุสลิมแต่ที่ไหนได้มุสลิมไปโผล่ในอเมริกานู่นโผล่ไปวันนี้มันแผนของอัลลอฮ์ทั้งหมดเราไม่รู้แต่ว่าคนที่ยืนพิงอัลลอฮ์ชนะหมดครับ คนที่อยู่กับอัลลอฮ์รอซูลของอัลลอฮ์ชนะมุมินชนะอยู่ข้างข้าวอัลลอฮ์อยู่ชนะชนะหมดครับพี่น้องแต่ว่ามองดูเหมือนกับแพ้นะวันนี้นะแต่ลึกๆแล้วชนะครับเอาสังเกตมานาอบุลฮะซันสอนดีนะผมชอบอ่านซื้อมานาบทสอนเขาเตือนดี เขาบอกว่าคำถามอย่างนี้นะเป็นคำถามดีนะเด็กมุสลิมเนี่ยอีกคนหนึ่งหัวดีมากเลยอ่านหนังสือก็ขยันเก่งสมองฉลาดแต่ไม่ก้าวหน้าในชีวิตแต่เด็กอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยฉลาดแล้วก็อะไรนะสมองก็ไม่ดีมองดูไปไม่รอดแต่มันก้าวหน้าในชีวิตถามว่าเพราะอะไรคำตอบสั้นๆอัลลอฮฺอักบัรเพราะดูอาของพ่อแม่ให้ลูกของเขาเจริญเห็นไหมพ่อดูอาของพ่อแม่ดังที่น้องอย่าลืมนะลูกของเราจะดีจะเด่นเนี่ยไม่ใช่ขึ้นที่สมองของลูกอย่างเดียวนะลูกของฉันเก่งมากอ่านหนังสือเก่งมากโอ้โหขยันหน้าดูเลยพ่อแม่เลยไม่ขอดูอาให้ลูกแล้วเอาเองพึ่งตัวเองไปไม่สำเร็จครับฉะนั้นเด็กไม่ฉลาดหัวสมองไม่ค่อยเก่งขี้เกียจบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ที่ไหนได้ด้วยดูอาของพ่อแม่นี่แหละทำให้ลูกก้าวหน้าในชีวิตเรื่องที่สองยึดอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกเนี่ยต้องเตือนนะครับให้รักอัลลอฮ์ให้พิงกับอัลลอฮ์ให้ใช้ชีวิตอะไรนะเลือกอาหารฮาลาลทานอย่าทานอาหารที่ฮารอมอย่าลืมนะสองรายการนี่นะฮาลาลอาหารที่ฮาลาลเนี่ยทำให้สมองดีนะทำให้อัลลอฮ์เพิ่มริสกีให้กับคนเหล่านั้นคำว่าริสกีไม่ใช่เป็นเงินนะหมายถึง
ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตข้อที่สามนะครับเด็กๆทุกคนจะต้อง respect ให้เกียรติครูบาอาจารย์นี่สามรายการเลยนะข้อที่หนึ่งพ่อแม่ขอดูอาให้สองเลือกอาหารทานที่ฮาลาลสามให้เกียรติครูอาจารย์อย่าไปด่าครูบาอาจารย์จะชีวิตจะเหลืออะไรแล้วครับจะต้องมองซอบ้านนบีก็มองนบีเป็นแบบไม่มีซอบ้านนบีคนใดด่านบีไม่มีครับฉะนั้นต้องให้เกียรติครูบาอาจารย์ทั้งหมดแล้วก็ข้อที่สี่จะงดใช้ชีวิตที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นตักวาต่ออัลลอฮ์คือเลือกชีวิตตักวาฉันอยู่กับงานแบบนี้ด้วยตักวาต่ออัลลอฮ์ฉันไม่ทรยศต่อสังคมฉันไม่ทรยศต่อมุสลิมฉันไม่ทรยศต่ออัลลอฮ์พี่น้องสามสี่รายการนี้จะทำให้ลูกของเรานั้นมีความก้าวหน้าในชีวิตถึงสมองจะไม่เก่งสมองไม่ดีขี้เกียจเล็กๆน้อยๆอะไรก็ตามแต่4อย่างนี้ทำให้ลูกก้าวหน้าในชีวิตขอย้ำอีกครั้งเลยนะหนึ่งดูอาของใครอาของพ่อแม่อย่าลืมนะถามว่าพ่อกับแม่เนี่ยสำคัญทั้งคู่แหละซึ่งแม่ขอนี่นะอัลลอฮฺอักบัรชั้นหนึ่งเลยมีคนถามมอนาอับดุลลาซันบอกว่าท่านเนี่ยทำไมคนรู้จักทั้งโลกเลยอ่ะเขาบอกว่าทุกครั้งที่ฉันอ่านหนังสือเนี่ยแม่จะเดินมาข้างๆบอกลูกอ่านดุอาบทนี้อัลลอฮุมมะตินีอัฟดอลมาตุตีอิบาดะกัสซอลิฮีนคือต้องนำมาประชาเลยนะอัลลอฮุมมะตินีโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานให้แก่ฉันอัฟดอลประเสริฐกว่าดีกว่าตุตีอิบาดะกัสซอลิฮีนที่อัลลอฮ์ประทานให้กับบ่าวของท่านที่เป็นคนซอลและทั้งหลายให้กับฉันมากกว่าคนซอลและที่อัลลอฮ์ให้ใช่ไหมนี่เป็นดุอาที่อะไรนะที่ท่านนบีสอนนะครับให้มุมินนี่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์แบบนี้คุณแม่ของมานาอับดุลฮัสซันเนี่ยมานั่งริมลูกชายแล้วก็บอกลูกขอดุอาบทนี้อัลลอฮุมมะตินีอัลลอฮุมมะตินีอัฟดอลมาตุตีอิบาดะกัสซอลิฮีนดูอาบทนี้ผมไปเช็คดูแล้วนะนบีให้เราอ่านตอนไหนรู้ไหมตอนเดินจะเข้าแถวตอนเดินจะเข้าแถวนมาดเนี่ยพอเราได้ยินอีกอามาใช่ไหมอัลลอฮฺบารลอฮฺกับบาชวนแล้วอัลลอฮฺระหว่างที่เราเดินมาจากหัวมุมนู้นน่ะให้ขอดุอาว่านี่อัลลอฮุมมะตินีนี่อัฟดอลมาตุตีอิบาดะกัสซอลิฮีนแต่หลายคนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยจะอ่านหนังสืออัลลอฮุมมะตินีอัฟดอลมาตุตีอิบาดะกัสซอลิฮีนจะเขียนหนังสืออัลลอฮุมมะตินีอัฟดอลมาตุตีอิบาดะกัสซอลิฮีนหลายคนขอดุอาเพราะแม่สั่งให้ลูกขอดุอาวันนี้ผมสั่งขอร้องให้ไปน้องขอกันเองไปน้องเพื่ออะไรเพื่อจะได้ดุอาที่อัลลอฮ์บอกกับนบีและนบีสั่งให้เราขอดุอาตอนจะเข้าแถวแต่เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกโอกาสเลยว่าไงนะอัลลอฮุมมะตินีอัฟบอลามาตุตีอิบาดะกัสซอลิฮีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับซุมมาอัรซัลนารุซูลานาตัทรอมีเรื่องที่หนึ่งนะครับจากอายะห์ที่44อัลลอฮ์ได้ส่งรอซูลหลายคนมาต่อเนื่องกันนะครับเป็นระยะไม่ได้ทอดทิ้งนะส่งมาสม่ำเสมอนะครับเรื่องที่สองกุลละมาจาอุมมะตอรรอซูลูฮาเรื่องที่สองนะครับทุกครั้งหรือว่าครั้งใดที่รอซูลของเราได้มายังหมู่ชนใดก็ตามนะครับทุกครั้งที่อัลลอฮ์ส่งนบีมาแต่ละครั้งแต่ละคนมหากลุ่มใดก็ตามสิ่งที่ได้รับกัซซะบูฮูนี่อัลลอฮ์สรุปเลยนะกัซซะบูฮูเป็นไงครับพวกเขาปฏิเสธพวกเขาไม่เชื่อเห็นไหมอัลลอฮ์สอนศาสนานี่เหนื่อยด้วยไม่เหนื่อย เหนื่อยจริงๆอัลลอฮ์เรื่องของดีๆเอาไปให้กับประชาชนเนี่ยเหนื่อยนะ
ดูลูกเราก็เหมือนกันอัลลอฮฺอักบัรใครที่มีลูกไม่ติดยาเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺเยอะๆลูกเราไม่เสียอัลฮัมดุลิลลาห์ยิ่งมาสอนประชาชนทั่วๆไปนี่กัซซาบูฮูนี่อัลลอฮฺสรุปเลยนะประชาชนตรงนั้นไม่เอารอซูลของอัลลอฮฺนบีนูห์มาสอนกี่ปี950ปีอัลลอฮฺเห็นไหมมีคนเอากี่คนมีไม่กี่คนที่ไม่เอาจมน้ำตายน่าจะเป็นบทเรียนดีๆนะนะแต่คิดกันไม่ออกเอาเรื่องที่สามฟาอัตบาอ์นาบาบาฮุมบาบอดังนั้นเราจึงทำให้บางคนของพวกเขาตามอีกบางคนอธิบายยังไงครับเราได้ทำให้บางคนของพวกเขาตามอีกบางคนคือพวกหนึ่งถูกทำลายพวกใหม่ก็มาทำหลายมาแทนที่ตรงนี้อธิบายอย่างนี้เพราะเขาไม่เชื่อป้าเพียงมากอัลลอฮ์ก็ทำลายพอทำลายจบไปแล้วอัลลอฮ์ให้หมู่ชนที่สองตามมาอีกไม่รู้ว่าแผ่นดินเราเนี่ยมันมีกี่ยุคกี่สมัยเราก็ไม่รู้นะแต่ที่พออ่านประวัติที่ประเทศเนี่ยประเทศอาราจอร์แดนเลบานอนอะไรนะซีอาชามซีเรียทั้งหมดเหล่านี้นะมันมีไม่รู้ว่ากี่ยุคต่อกี่ยุคเลยนะมายุคนี้ไปยุคนี้มาก็ถูกทำลายอยู่ตรงนี้แหละแต่ประเทศไทยไม่รู้ว่าก่อนหน้าเรามียุคไหนอยู่หรือเปล่ามันเราว่าเราไม่รู้เห็นไหมมันก็ทับๆกันตรงนี้แหละประเทศชามเนี่ยโอ้โหกว่าจะมาถึงวันนี้นะทะเลาะกันมาแล้วฆ่ากันมาแล้วถูกทำลายกันมาแล้ววันนี้ที่เราเห็นก็แค่นี้แหละนะครับชีอะห์เรียกกับซุนนีนะเอาสรุปสั้นๆนะตกลงว่าฟาอัตบานาบาบาฮุมบาบอดังนั้นเราจึงได้ให้บางคนของพวกเขาตามอีกบางคนคือพวกหนึ่งถูกทำลายไปพวกใหม่ก็มาถูกทำลายอีกต่อกลุ่มใหม่มาก็ทำลายอีกกลุ่มสองมาก็ถูกทำลายอีกเพราะเขาไม่เชื่อรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาข้อที่สี่وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ

แล้วเราได้ทำให้พวกเขาเป็นเรื่องบอกเล่าต่อกันมาอาฮาดีอายานี้ต้องการจะอธิบายว่าประวัติแต่ละยุคแต่ละยุคที่ถูกทำลายไปแล้วอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาสอนไม่เชื่อถูกทำลายถามว่าตอนนี้เหลืออะไรอุลามะถามว่าตอนนี้ไปเช็คดูซิเหลืออะไรบ้างเหลือแต่อาฮาดีสร่องรอยไม่เหลือแล้วเหลือแต่เรื่องบอกเล่าขานต่อกันมาเท่านั้นเองใช่หรือไม่ใช่เหลือแค่ประวัติศาสตร์ใช่ไหมในกุรอานสอนให้เราคิดฉะนั้นแต่ละยุคอย่างยุคนบีนูห์น่ะเรืออะไรนะจมน้ำตายสร้างเรือแค่ประวัติใช่ไหมอ๋อนบีนูห์สร้างเรืออัลฮัมดุลิลลาห์มีคนมาเยอะเย้ยนบีแต่อุลามะก็ถามบอกว่าไอ้เรื่องราวที่บอกเล่าต่อกันมาเนี่ยเรื่องดีหรือเรื่องเลวสรุปจากตัฟซีร3 4เล่มที่ผมเช็คนะเรื่องชั่รูเรื่องเลวหมดเลยเรื่องดีมันไม่มีประวัติเรื่องเล่าบอกต่อกันมาเป็นเรื่องเลวทั้งหมดเลยเรื่องดีน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเลวหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นี่กุรอานเพราะได้กี่เรื่องแล้วเนี่ยเรื่องที่หนึ่งอัลลอฮ์ทรงเมตตามนุษย์เพื่อให้ยึดศาสนาเป็นทางนำชีวิตอัลลอฮ์ก็ส่งมานบีมาสอนเป็นระยะระยะเรื่องที่สองนบีของอัลลอฮ์ส่งมาแล้วประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อตำหนิต่อว่าทำร้ายขับไล่เรื่องที่สามนะครับฟาอัตบะนาบะบะฮุมบะบอหมดอายุหมดยุคนี้ไปแล้วอัลลอฮ์ก็ส่งยุคใหม่มาเองเช่นกลุ่มนบีนูห์มาแล้วก็ต่อมานบีนูห์จบไปแล้วก็ส่งนบีฮูดมาลูดมาติดตามกันมาอย่างนี้ตลอดเรื่องที่สี่นะครับแต่ละยุคถูกทำลายไม่มีร่องรอยให้หลงเหลืออยู่เลยนอกจากอาฮาดีสเรื่องบอกเล่าเป็นประวัติศาสตร์ให้เราฟังตอนนั้นเองนี่ความรู้จากกุรอานใช่ไหมดีไหมดีมากอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็เรื่องที่ห้าฟะบุอดัลลิกอมิลลายุมินูนเรื่องที่ห้าในเรื่องของเราแล้วฟะบุอดันบะอุดแปลว่าห่างไกลเป็นการถูกทำให้ห่างบาอิดทำให้ห่างห่างอะไรครับห่างจากความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เมตตาอัลลอฮ์ไม่ปราณีกลุ่มไหนครับลิกอมิลลายุมินูนกลุ่มที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นมั้ยนี่วันนี้ตัวอายะห์นี้สอนเตือนเราจะอยู่ใกล้ความเมตตาของอัลลอฮ์ก็ได้ทำตัวเราเองจะอยู่ห่างกับความเมตตาของอัลลอฮ์ได้ไหมได้ใครทำเองพี่น้องสังเกตนะก็อยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยพอครบ4เดือนเนี่ยอัลลอฮ์ให้4รายการให้ท่านญิบรีลให้มาลาอิกะห์มาเป่าวิญญาณ1บ่ให้วิญญาณปั๊บอัลลอฮ์กําหนด4รายการ1รีซกี2อาญันความตาย3ให้อาชีพให้งาน4เนี่ยอธิบายไงความดีกับความชั่วต้องการจะอธิบายอย่างงี้ไอ้เรื่องดีกับเรื่องชั่วเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราเลือกนะไอ้3รายการไม่มีสิทธิ์เลือกรีซกีใครกำหนดวันตายใครกำหนดอาชีพใครกำหนดอัลลอฮ์แต่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วเราเลือกได้จะเลือกเป็นคนดีก็จะมานั่งเข้าแบบนี้แล้วเข้ามัสยิดนี่แหละก็ดูรายงานศาสนาถ้าไม่เอาศาสนาก็นอนสินอนอร่อยยิ่งฝนอากาศอย่างนี้มันน่านอนจะตายไปแต่มันลุกขึ้นมาเพราะเราเลือกชีวิตที่จะตายแบบผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวลงอายะห์นี้มีกี่ประเด็นนะ5ประเด็นไม่ใช่4ประเด็นนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ต่อมาอายะห์ที่45นะครับพี่น้อง

อัลฮัมดุลิลลาห์อ่านกุรอานได้ความรู้พี่น้องอ้าวอายะห์ที่45ดูคำแปลนะครับแล้วเราได้ส่งอัสซานาเราได้ส่งส่งใครครับใส่ชื่อไปเลยมูซาทำไมอัลลอฮ์ไม่ใส่นบีล่ะเราต้องเรียกมูซาว่านบีแต่อัลลอฮ์ไม่เรียกว่ามูซาไม่เอ่ยชื่อเอ่ยชื่ออย่างเดียวมูซาอัลลอฮ์ได้ส่งมูซามาผมไปนั่งเช็คภาษาอุรดูเมื่อคืนเนี่ยมูซาเนี่ยแปลว่าอะไรมูซาเป็นภาษาอียิปต์โบราณผสมกับคำสองคำมูกับซามูเนี่ยแปลว่าปานีแปลว่าน้ำนะซาแปลว่าต้นไม้คำอธิบายสรุปว่าปานีเซนิกาลาหัวเอามูซาออกมาจากน้ำมูซาเนี่ยแปลว่าเอามูซาออกมาจากน้ำปานีเซนิกาลาหัวนี่อ่านจากภาษาอูรดูมาเกิดได้ความรู้เพิ่มเลยละฮัมดุลิลลาห์ผมก็ไม่รู้มากกว่ามูแปลว่าอะไรอันนี้มูแปลอะไรนะมูแปลว่าน้ำซาแปลว่าต้นไม้อัลฮัมดุลิลลาห์เอาสรุปท่านมูซาแปลว่าน้ำก็ได้อีรายงานหนึ่งบอกว่าแปลว่าบัจจ่าแปลว่าเด็กก็ได้เป็นภาษาอียิปต์โบราณไม่ใช่อียิปต์รุ่นใหม่นะอยู่สมัยฟาโรห์นู่นทีนี้ซุมมาอัรซัลนามูซาแล้วเราได้ส่งมูซาและใครอีกครับว่าอาคอหูและพี่ชายของมูซาชื่ออะไรครับไม่ให้เราสับสนฮารูนสองคนอายานี้มีคนสำคัญของโลกสองคนคือมูซากับฮารูน

ให้อะไรนะให้องค์การคำว่าองค์การเนี่ยสรุปก็คือมุอจิซาตอัลลอฮ์ให้กับนบีมูซาเนี่ย9รายการเป็นมุอจิซาตหมดเลยนะครับพี่น้องให้มาเพื่อที่จะให้ฟาโรห์เปลี่ยนใจแต่ไม่เปลี่ยนอัลลอฮ์ยิ่งมายิ่งกังกว่าเก่าอีกโอหังอวดดีอวดโตพี่น้องแล้วก็ไม่พอครับวาซุลปอนแล้วก็อัลลอฮ์ให้หลักฐานมาอีกอันชัดแจ้งพี่น้องเอาหลักฐานประนบีมูซามีอะไรบ้างหนึ่งไม้ตะพดสองไม้ตะพดโยนลงไปกลายเป็นงูนี่เป็นซุลตานเป็นมุอจิซาตด้วยเป็นซุลตานด้วยนะครับมูบีนมูบีนแปลว่าชัดแจ้งเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เราถ้าความรู้อัลลอฮฺแสดงว่าพวกคนที่มาก่อนหน้าเราเนี่ยอร่อยทั้งนั้นน่ะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอร่อยจริงจริงอัลลอฮฺอักบัรในพีระมิดเนี่ยสมัยไหนฟาโรห์ใช่ไหมยังให้อยู่เนี่ยนะในอียิปต์เนี่ยท่านคนที่เรียนหนังสือในอียิปต์ได้ความรู้เยอะนะเราอยู่ในอินเดียเลยไม่เคยรู้เท่าไหร่เอาสรุปซุมมา

และเราได้ส่งมูซาและพี่ชายของเขาชื่อฮารูนพร้อมด้วยองค์การทั้งหลายหมายถึงมุอ์ญิซาตของเราและหลักฐานอันชัดแจ้งนะครับผมอ่านจากกุรอานเมื่อคืนนี่สรุปนะครับชีวิตของนบีมูซานี่เป็นอย่างนี้เห็นแล้วนะหนึ่งมูซาเป็นนบีของอัลลอฮ์สองมูซาถูกให้ลอยน้ำแล้วก็ใส่หีบและหีบเนี่ยไปนะลอยไปที่หน้าพระราชวังฟาโรห์แล้วก็พระมเหสีเนี่ยเก็บขึ้นมาได้เรื่องที่สามมเหสีของฟาโรห์เนี่ยเป็นผู้เลี้ยงดูมูซามเหสีเลี้ยงนะแม่นมของมูซาเป็นแม่นมเองแล้วก็ได้เงินเดือนด้วยนี่แผนของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะต่อมาครับนบีมูซาโตและเฉลียวฉลาดไอ้คำว่าเฉลียวฉลาดจะใครให้ครับอัลลอฮ์ให้อย่าลืมนะแม่ขอดุอาด้วยนะที่ว่าเฉลียวฉลาดนะแม่ขอดุอาและเป็นคนดีเนี่ยแม่ขอดุอาด้วยนะระหว่างที่ให้นมลูกอยู่เนี่ยมีลูกชั้นนี่ฟาโรห์เลี้ยงนะอยู่ในพระราชวังนะแม่ก็มาให้นมแบบได้รับค่าจ้างอ่ะให้นมไปขอดุอาไปให้นมไปขอดุอาไปพี่น้องนี่ไงได้รับความรู้จากนบีมูซาเยอะมากครับพวกเราเนี่ยนะต่อมาครับนบีมูซาพอโตแล้วเนี่ยไปฆ่าชาวอียิปต์ชาวไอคุปโดยบังเอิญต่อมาครับนบีมูซาหนีไปเมืองมาดยันเพราะตัวฟาโรห์จะจับตัว เมื่อหนีไปแล้วนะครับมูซาไปช่วยผู้หญิงสองคนโดยไปตักน้ำให้แกะผู้หญิงสองคนคนนี้เนี่ยเป็นลูกสาวของนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามเสร็จแล้วผู้หญิงเนี่ยนบีชูอัยบ์สั่งให้ลูกสาวมาตามนบีมูซาก็พบหน้านบีชูอัยบ์ก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้นบีชูอัยบ์ฟังต่อมาครับมูซานี่สรุปนะมูซาอยู่ที่เมืองมาดยันสิบปีเลี้ยงอะไรรู้เลี้ยงแพะเขาอธิบายว่าทำไมไม่เลี้ยงอูฐต้องเลี้ยงแพะทำไมคนอยู่กับอูฐเนี่ยใจกระด้างอยู่กับแพะเนี่ยใจเมตตานิ่มนวลฉะนั้นคนที่จะเป็นนบีเนี่ยส่วนใหญ่เลี้ยงแพะหมดคนจะผ่านเลี้ยงการแพะมาได้เนี่ยสำเร็จในชีวิตสูงมากเลยถ้าเลี้ยงอูฐแบบอาหรับเนี่ยต้องมีนบีมาใช่ไหมขนาดมีมาแล้วเนี่ยยังอร่อยอยู่เลยวันนี้นะเอาแต่งงานแล้วก็เดินทางกลับบ้านพอเดินทางกลับบ้านมาถึงภูเขาตัวเห็นพุ่มไม้มีไฟเห็นพุ่มไม้มีไฟนะครับต่อมาครับได้รับแต่งตั้งไปที่ภูเขาตัวเนี่ยมูซาได้รับแต่งตั้งให้เป็นนบีมาสอนศาสนากับใครฟาโรห์ครับต่อมาครับนบีมูซานี่พูดไม่คล่องคนที่พูดคล่องใครรู้ไหมฮารูนทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกฮารูนเป็นนบีท่านที่พูดจาคล่องแคล่วพี่น้องข้อสรุปก็คือว่านบีมูซาเนี่ยใจสะอาดฮารูนเนี่ยก็สะอาดเหมือนกันแต่น้อย

นั้นอัลลอฮ์ส่งมูซามาเป็นนบีแล้วก็ให้ฮารูนมาเป็นผู้ช่วยอัลฮัมดุลิลลาห์เอาต่อมาครับนบีมูซาโต้เถียงกับฟาโรห์ฟาโรห์ทำท่าจะแพ้เลยพี่น้องฟาโรห์ก็สั่งให้เรียกได้เรียกประชุมมายากรทั้งหมดพวกซาฮิบทั้งหมดเพื่อมาแสดงต่อมาครับพวกมายากรยอมแพ้ฟาโรห์ต่อหน้าคนละใครเสียหน้าโอ้โหฟาโรห์เสียหน้าครับฟิรอูนขอวิงวอนให้พ้นภัยนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมุอ์จิซาตมาเยอะมากเลยนะมีประมาณ8-9รายการลองไปเช็คดูสิ9รายการมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขนาดอัลลอฮ์ส่งมุอ์จิซาตมาผ่านนบีมูซามาให้ฟาโรห์ยอมรับนะฟาโรห์มันก็ยังโอหังยังวางตัวเหมือนเดิมมูซานี่แค่พวกมีคำซามีรีรู้จักซามีรีไหมซามีรีเนี่ยคนนี้นะ ชื่อมูซาเหมือนกันมาลาอิกะห์เลี้ยงแต่มูซานี่นบีมูซาเนี่ยฟาโรห์เลี้ยงอยู่ในพระราชวังที่ฟาโรห์เลี้ยงเนี่ยเป็นมุสลิมที่มาลาอิกะห์เลี้ยงเนี่ยเป็นกาเฟรซามีรีคนนี้เนี่ยนะพาพวกอิสรออีล นะครับให้อะไรนะให้อะไรให้บูชารูปปั้นที่เป็นวัวนี่ซามีรีนี่แหละตัวแสบแต่หน้าชื่อมูซาเดิมแต่ต่อมาได้ฉายาใหม่เป็นซามีรีเพราะยุให้พวกบันีอิสรออีนทำอะไรนะปั้นลูกวัวนะครับซึ่งในรายละเอียดกุรอานที่จะผ่านมาแล้วต่อมาครับนบีมูซาข้ามทะเลได้สำเร็จแล้วก็ไม่ตายส่วนฟาโรห์นั้นจมน้ำตายมูซาไปอยู่ที่ภูเขาซีนาย40วันเพื่อรอรับวะฮีมูซาขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยากเห็นหน้าอัลลอฮ์แล้วเป็นไงครับอัลลอฮ์บอกว่าเห็นหน้าฉันไม่ได้ก็อยากเห็นน่ะอัลลอฮ์ให้จ้องมองไปที่ภูเขาพอจ้องมองปั๊บเนี่ยมีแบบแสงไฟมาเนี่ยสลบหรือว่าตะวันตายอัลลอฮ์ก็ให้ฟื้นขึ้นมาใหม่อัลลอฮ์จ๋าฉันยอมรับแล้วท่านฉันไม่สามารถเห็นอัลลอฮ์พระพักของอัลลอฮ์ได้บนโลกดุนยาแบบนี้อยู่ที่นั่น40วันนะครับได้รับคัมภีร์เตารอมาครับถามว่าศาสนาของนบีมูซาศาสนาอะไรนักเรียนทราบไหมศาสนาอะไรอิสลามพูดได้เต็มปากเลยฉะนั้นมูซาเป็นมุสลิมศาสนาที่มูซานำเอามาสอนเป็นศาสนาอิสลามนบีนัวก็เหมือนกันอิสลามทั้งหมดฉะนั้นอิสลามมันจะเกิดขึ้นในยุคของมูฮัมหมัดยุคตั้งแต่ยุคแรกเลยพูดได้เต็มปากเลยนะครับนัด ใครเป็นครูสอนนบีมูซาเนี่ยในหลายๆเรื่องน่ะนบีคีดอตถามว่านบีมูซาเนี่ย respect ให้เกียรติคีดอตมากเลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยิ่งใหญ่นะต่อมาครับนบีฮารูนเนี่ยเตือนพวกบันีอิสรออีลแต่พวกเขาไม่เชื่อนะครับนบีมูซานี่โกรธมากเห็นพวกพี่น้องก็จะบูชารูปวัวนะครับโกรธมากเลยแล้วก็นบีมูซาก็สั่งให้เผารูปปั้นแล้วก็โยนทิ้งทะเลไปพวกอิสรออีลเนี่ยเร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายอยู่40ปีพวกบันีอิสรออีลนะครับขอด้ามเงิมขอน้ำขออาหารจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อะไรอัลมันวัสซัลวาวันนี้สองอย่างเนี่ยพวกอิสรออีลตะกับบทหน้าดูเลยนะครับต่อมาครับศาสนาของนบีมูซาคือศาสนาอิสลามนี่สองอายะห์นี้นะครับอายะห์สุดท้าย

มีอีกเรื่องหนึ่งลืมเล่าเด็กเนี่ยนบีอย่างน้อยสองคนที่เรารู้นะนบีมูฮัมมัดกับนบีมูซาแม่ไปจะเลี้ยงใช่หรือไม่ใช่คนอื่นเลี้ยงหมดเลยเห็นไหมอีกคนหนึ่งนบียูซุฟจากพ่อกี่ปีจากครอบครัวกี่ปีโอ้โหอักบัดอย่างน้อยสามนบีที่เราเห็นนะหนึ่งนบียูซุฟถูกจับโยนไปในบ่ออัลลอฮ์นั่นเห็นไหมนี่ผมได้ความรู้ใหม่ตอนที่นบียูซุฟอยู่ในบ่อน่ะนบียูซุฟขอดุอาบทไหนรู้เปล่า มีอยู่สองวรรคลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัร

นบียูนุสอยู่ในท้องปลาอันดูอาบนไหนที่อัลลอฮ์ให้ปลาคายลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนดูนะพี่น้องทั้งหมดเหล่านี้เป็นบทเรียนพวกเราว่าระหว่างที่ตกทุกข์ได้ยากไม่มีใครลืมอัลลอฮ์สักคนหนึ่งอย่าลืมอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นนบีมูซาอยู่ในพระราชวังศัตรูของอัลลอฮ์เลี้ยงอยู่เห็นไหมอ้าวนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ส่งไปอยู่ที่ไหนอยู่กับนางฮาลิมาซาดียะนั่นประวัติตรงนั้นน่าเรียนมากเลยนะแล้วก็นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์พี่น้องเพราะฉะนั้นชีวิตของ

คนที่อาศัยอยู่กับท่านนบีใช่ไหมบริเวณหนังสือเนี่ยแล้วก็อยู่ชายเชิงสุเหร่าเนี่ยนะทำเป็นลำเพิงออกมาเนี่ยอยู่กันหลายคนซอบะบางท่านที่เป็นอัลุซูฟากำลังยืนนมาอยู่เนี่ยบางทีก็หน้ามืดนะล้มไปมีอาหรับบ้านนอกอาหรับบดีมานมากับท่านนบีด้วยเขาก็ตำหนิเอ็งบ้าได้ไงยืนๆแล้วก็ล้มอย่างเงี้ยพูดตำนูนดูถูกเหยียดหยามพอนบีให้สลามเสร็จนบีพูดบอกว่ารู้ไหมคนคนนี้นี่นะพวกท่านเนี่ยถ้าตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาในวันเตียมะเห็นบรรดาอาลุซุฟาอัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติยังไงพวกท่านอยากจะมีชีวิตเหมือนเขาบนโลกดุนยานี่นบีพูดแค่นั้นไม่ต้องอย่าดูถูกคนยากคนจนถ้าเราลำบากบ้างเงินทองขาดบ้างไม่ต้องไปโวยวายอ่ะให้ทำไงนะนี่ละดุอาน่ะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเอาของนบียูนุสมาใช้ลาอิลาฮะอิลลัลอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินซอลิมีนอย่างนี้เป็นต้นแค่นั้นสมัยนบีมูฮัมมัดเวลามีปัญหาเดือดร้อนนบีเข้าหาเราโดยการนมาใช่ไหมทั้งสามรายการเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยมันเป็นอะไรนะเป็นแนวทางชีวิตของผู้เราที่ดีที่สุดเรื่องกุ้มใจอ้ามัดนบีสอนอีกคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเหนื่อยมีรางวัลไหมกุ้มใจมีรางวัลไหมเจ็บป่วยมีรางวัลไหมเห็นไหมถ้าหัวใจเราผูกพันกับอัลลอฮ์มีอีมานเหนื่อยก็มีรางวัลผมเคยเหนื่อยอ่ะหาแว่นตาเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยเดินหาอยู่ไปไหนแว่นตาจะอ่านหนังสือหน่อยพอผ่านกระจกอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วอีกเรื่องนึงสตางค์หายไปน้องหายไปไหนไปงั้นหนังสือพอเปิดอ่านอยู่ตรงนี้เองไอ้เหนื่อยแบบนี้มีรางวัลไหมมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ถ้าเราอีมานต่ออัลลอฮ์ถ้ารองเท้าหายหน้าสู่เราในเรื่องนั้นนะจะได้ว่ารักกันเองนะครับเอาสรุปจากอายะห์นี้ก็คืออีลาฟิรอาน อัลลอฮ์ส่งมูซาไปหาใครครับมาหาฟิรอาน วะมาลาอีฮีมาหาใครอีกมาหาพวกหัวหน้าหัวหน้ามาถึงรองลงมาจากนบีรองลงมาจากมูไอจากฟิรอานก็คือพวกหัวหน้านะพวกอะไรนะพวกข้าราชการระดับผู้ใหญ่นะต่อมาทีนี้ส่งมาแล้วเป็นไงครับฟัสตักบารูแต่พวกเขาโอหังเห็นไหมตะกำบุตรโอหังอัลลอฮ์ชอบไหมคนโอหังเนี่ยไม่ชอบนะครับแล้วต่อมาครับวะกานูกาวมันอาลีนและเป็นหมู่ชนที่วางโตอาหรือว่าสูงอ่ะเตะท่าวางโตฉันแน่ฉันไม่เอาใครแล้วเป็นอ้อมนี่ไงลักษณะสองอย่างนี้ซีแฟตเร็วๆอย่างนี้อย่าเอามาใช้กับตัวเราหนึ่งตะกับบุตรเย่อหยิ่งจองหองอาลีนวางโตหล่อวางท่ามีเงินเท่าไหร่20ล้านธนาคารโอ้แค่วางโตแล้วไม่ใช่พี่น้องนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เรารู้แล้วเวลาลำบากคิดถึงนบีกี่คนนะ3คนนบีมูฮัมหมัดนบียูซุฟนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะชัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกุสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาอันอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0926433384 0926433384คุณลอซิดามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
1: กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: ดูอาสอนน้องวันนี้เสนอดูอาดูอาให้กับผู้ที่ให้เรายืมเงินแล้วเรากำลังได้นำเงินมาคืนเขาบารอกัลลอฮุลากะฟีอะห์ลิกะวะมาลิกะอินนามาจะซาอุสซะลาฟิลฮัมดูวัลอะดาอูความว่าขออัลลอฮ์ทรงประทานความจำเริญให้กับท่านแต่ครอบครัวของท่านและทรัพย์สินของท่านแท้จริงการตอบแทนเจ้าหนี้นั้นก็คือการขอบคุณและการใช้หนี้ให้ครบข้อมูลจากหนังสือศรัทธาชนดำเนินรายการโดยไฮยานแยนาผลิตรายการโดยวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่การปฏิบัติ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ในตอนที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้พูดถึงสาเหตุของการมองปัญหาสาเหตุของหรือว่าจุดเกิดของสาจุดเกิดของการมองต่างของความขัดแย้งพูดกันนี้นะฮะแต่ว่าไม่ได้ขัดแย้งเพื่อความแตกแยกนะครับอาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์อาจารย์ยาฟาร์นะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้นำเสนอไปครั้งที่แล้วนะครับถึง2ประการประการแรกก็คือว่าอาจจะมีอิบลักอดิลละนะครับก็คือว่าการถึงการเข้าถึงของตัวหลักฐานหรือตัวบทนะครับการเข้าถึงของตัวบทเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานในปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับนักวิชาการท่านหนึ่งอาจจะได้รับฮะดีษนะครับอันนี้มาแต่ว่าอีกท่านหนึ่งอาจจะไม่ทราบตรงนี้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้การมองและก็การวินิจฉัยปัญหาในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมองต่างกันปัญหาที่สองนะครับสาเหตุที่สองที่นำไปสู่การมองต่างนะครับในเรื่องของปัญหาก็คือความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับก็คือการรับการให้นะครับการสื่อสารการความจำของแต่ละบุคคลนะครับการพูดของแต่ละบุคคลการนำเสนอของแต่ละบุคคลเนี่ยมีความแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือคนที่รับเนี่ยบางครั้งอาจจะจำไม่ได้อาจจะหลงลืมหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองนั้นรับมาตรงนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในการมองปัญหาของคิลาฟิยะเกิดปัญหาของการขัดแย้งขึ้นในมุมมองต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับก็คงจะมาปูกันเหมือนเดิมนะครับในทุกครั้งคนละสักนิดหน่อยนะครับอาจารย์ยาฟัดครับในเรื่องของการมองต่างมุมแบบนี้อิสลามเนี่ยนะครับเราควรจะมีรูปแบบอย่างไรนะครับที่เพื่อที่จะให้การมองต่างมุมของเราเนี่ยเป็นไปในรูปแบบที่อิสลามต้องการไม่ใช่มองต่างมุมกันมีความขัดแย้งกันนะครับแล้วก็นำไปสู่ความแตกแยกเชิญอาจารย์ยาฟัดครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินากะรีมนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนวะซัลลัมตัสลีมันกะซีราอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็สลามพี่น้องอีกครั้งนะครับขอมาอัปด้วยรู้สึกจะคุ้นเคยไปหน่อย
0: ครับ
1: เรื่องไอ้ความต่างลักษณะแบบเนี้ยนะครับที่เราได้พูดคุยกันมาประมาณ2ตอนแล้วนะครับผมก็อยากจะเน้นย้ำอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการให้เราได้เข้าใจแล้วก็ในเนื้อหาสาระของคำว่าต่างมุมหรือแตกต่างซึ่งถือได้ว่าเป็นนักวิชาการบอกว่าเป็นอัมรุนกอดารีเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กำหนดและในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็เช่นเดียวกันนะครับได้ทรงบอกให้กับเราว่าและด้วยกับเหตุดังกล่าวนี้แหละคือฮิกมะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาแต่ถ้าถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้รวมกันไหมทำให้รวมกันก็ได้แต่ว่าด้วยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้มนุษย์นั้นมีสรีระแล้วก็มีสติปัญญาสามารถที่จะคิดบนความต่างในเรื่องทุกเรื่องได้แม้ว่าจะเรื่องนั้นจะเรื่องอยู่ในเรื่องของดุนยาและเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของศาสนาจะเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตก็มีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พูดในหะดีษของท่านผมก็ยก2ครั้งแล้วนะครับในหะดีษที่เราได้พูดกันบ่อยครั้งนักวิชาการได้พูดกันอย่างมากนั่นก็คือท่านนบีบอกว่ามายะอิชมิงกุมฟะซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอนั่นก็คือบุคคลใดก็แล้วแต่ที่มีชีวิตอยู่ต่อไปเขาจะได้เห็นถึงความขัดแย้งอันมากมายเลยนะครับความขัดแย้งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนั่นก็คือความขัดแย้งระหว่างศาสนากับศาสนาเหมือนดังเช่นในยุคในปัจจุบันของเราหรือยุคก่อนๆนี้ก็เช่นเดียวกันความขัดแย้งที่เราเรียกว่าระหว่างอันกุฟรวนอีมานก็คือส่วนหนึ่งคือศาสนาหนึ่งแห่งกับเป็นการศาสนาปฏิเสธอัลลอฮ์และอีกศาสนาหนึ่งคืออีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออันอิสลามหรือว่าความแตกต่างที่เราเรียกว่าไบนัลฮูดาวันดอลาลก็คือระหว่างเรื่องของฮูดาเรื่องของทางแสงสว่างก็คือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและดอลาละก็คือสิ่งที่นอกกรอบจากอิสลามไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนต่างๆเป็นส่วนที่เราเรียกว่าชีอะห์รอวาฟิดหรือว่ามุอ์ตะซิละหรือว่ายะฮ์มียะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ส่วนนี้เราเรียกว่าฮูดากับดอลาลก็คือจะต้องมาพูดคุยกันทำความ ที่ถ้าพูดคุยกันได้นะครับก็พูดคุยทำความเข้าใจว่าส่วนใดคือส่วนที่ถูกและส่วนใดคือส่วนที่ผิดอันนี้คือความแตกต่างกันส่วนในความแตกต่างที่เราเรียกว่าเป็นความแตกต่างที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกก็คือสามารถแตกต่างกันได้นั่นก็คือในอาระในมันฮัจของอันอิสลามก็คือในเรื่องของฟิกในเรื่องของวิธีการที่เรานั้นจะเข้าใจเรื่องของศาสนาเรื่องฟิกวิธีการปฏิบัติหรือรับหะดีษจากท่านนบีมาเนี่ยและเข้าใจในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปก็มีเกิดขึ้นอันเนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคของซอฮาบะห์จนกระทั่งถึงยุคของซะลาฟุสซอละห์แล้วก็มายุคถึงยุคของเราด้วยซ้ำและการลักษณะแบบนี้เราก็เรียกว่าเป็นการอิจติฮาดสำหรับบุคคลที่มีความรู้มีความเข้าใจมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนก็สามารถจะวินิจฉัยอิจติฮาดได้ท่านนบีก็รับรองในส่วนนี้คนที่มีความรู้อันกุรอานรู้อันหะดีษรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับฟิกฮุลวาเกียะเรื่องของสังคมสามารถที่จะวินิจฉัยปัญหาต่างๆนานาเหล่านี้ได้โดยที่ท่านนบีรับรองว่าใครก็แล้วแต่ที่อิจติฮาดวินิจฉัยในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็เกิดขึ้นในศาสนาในการดำรงชีวิตของมุสลิมเนี่ยเขาถูกเขาก็จะได้2แต่ถ้าหากว่าผิดเขาก็ได้1ก็คือไอ้ส่วนอีกส่วนนึงก็คือเป็นส่วนที่เขานั้นได้พยายามวินิจฉัยบนหลักการที่ถูกต้องอันนี้ก็คือส่วนนึงที่เรานั้นต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามกำหนดการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาจจะบอกว่าเป็นกอดารียะมะซูมมัซมูมะก็ได้นี่นักวิชาการเขาเรียกนะครับก็คือเป็นกอดารียะไปในทางลบทางที่ไม่ดีแต่แน่นอนเหลือเกินอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สติปัญญาเราแล้วก็กำหนดให้เราขัดแย้งกันไม่ได้หมายความว่าเรามีหน้าที่จะต้องแตกแยกกันอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาเข้าใจกอดารียะหรือหลักการอีกอย่างนึงนั่นก็คือการกำหนดการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รวมกันในอายะห์อัลกุรอานก็บอกอย่างชัดเจนว่าอัตซิมูบิฮับลิลลาฮิจะมีอวะลาตะฟัรรกูท่านทั้งหลายจงยึดอยู่ในสายเชือกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออัลเลาะห์สั่งให้รวมทุกคนต้องอยู่ในสายเชือกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแตกต่างที่เรานั้นไม่มีทางแตกแยกวะลาตะฟัรรกูและในท้ายอายะห์นี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สั่งว่าและจงอย่าได้แตกแยกกันนะครับก็คือมีหลักฐานอยู่จ้องๆชัดๆเนี่ยอย่าแตกแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยนะครับเราเรียกว่าอัลเลาะห์ให้แตกแยกเราจึงแตกแยกกันไปเลยอัลเลาะห์ก็ให้เรารวมเหมือนกันและสั่งให้รวมด้วยซ้ำนะครับเราในฐานะคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเหมือนกับที่เราเน้นย้ำอย่างที่ผมบอกได้คุยกันนะครับว่าเราต้องรู้จักวิธีการจัดการและบริหารและคิดเสมอว่าความคิดความแตกแยกเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องอะไรสำคัญมากเลยนะครับเรื่องอะไรจะทำยังไงเราจะได้อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันหลายคนในสังคมบ้านเราจึงมีนี้ผมเปิดประเด็นร้อนๆไว้ก่อนเลยนะว่าสังคมในบ้านเราเนี่ยจึงมีเขาเรียกว่าคือแตกแยกแล้วก็ไม่มองหน้ากันหรือว่าแตกแยกไม่ทำงานร่วมกันเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่ผิดมากนะครับคือมันมีคนหลายบริบทมากในสังคมบ้านเราเนี่ย
0: มันก็ผมนิดนึงอาจารย์ฮะก็ตรงนี้เองที่อาจารย์บอกว่าบางครั้งเนี่ยไอ้การมองต่างตรงเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของปลีกย่อย
1: ม
0: ันก็ทำให้ศัตรูของอิสลามหรือศัตรูของอะไรนะของอัลซุนนะห์เราเนี่ยนะครับเอาช่องว่างตรงนี้ของความแตกแยกตรงนี้มาทำให้เกิดความแตกแยกและเกิดฟิตนะกันใหญ่เลยในสังคมนะครับก็พยายามนะครับว่าเราไม่พยายามจะให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็คุยกัน
1: คุยกันพยายามเขาเรียกว่าถ้าจะตักเตือนก็นัสซิฮะลิลละอันนี้สำคัญมากก็คือนอกจากจิตใจหัวใจของเราต้องดีแล้วนะครับก็คือนัสซิฮะลิลละเวลาเราจะเตือนใครจะบอกใครเนี่ยท่านนบีในหะดีษในซอฮีห์มุสลิมนะครับจึงได้บอกกับเราว่าท่านซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าถ้าท่านจะท่านนบีบอกว่าอันนัซีฮะตุลิลละนะอัดดีนุนัซีฮะอัดดีนุนัซีฮะอัดดีนุนัซีฮะท่านนบีบอกว่าศาสนาคือการตักเตือนศาสนาคือการตักเตือนและศาสนาคือการตักเตือนซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีว่ากุนนาลิมันยารอซูลุลลอฮ์ฉันจะเตือนเพื่อใครล่ะรอซูลของอัลลอฮ
0: ์
1: เพื่ออัลลอฮ์ไงเตือนด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนเพื่อรอซูลขอคำสั่งของท่านรอซูลที่รอซูลได้สอนเตือนด้วยความจริงใจแล้วก็เตือนด้วยอุมมะห์ประชาชาติคนที่เป็นผู้นำมุสลิมแล้วก็เตือนเพื่อคนประชาชาติอิสลามทั้งมวลเลยถ้าเรามีนัยยะลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะอยู่ในโครงสร้างเดียวกันคือมันไม่หนีกันโครงสร้างเข้าใจกันแม้ว่าจะขัดแย้งแต่เราจะมีความรู้สึกว่าเขาเตือนเราเพื่ออัลลอฮ์เราจะเตือนเขาก็เพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันยากเหลือเกินนะถ้าเราจะมองว่ามันเข้มแข็งมากนะครับมันแทบจะไม่มีช่องที่จะให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาสร้างความวุ่นวายได้เลยแต่วันนี้เนี่ยเรามองเรื่องปีกย่อยเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ไปก็เป็นเรื่องคือเรื่องใหญ่เนี่ยใหญ่อยู่แล้วสังคมบ้านเราเนี่ยเพราะว่าเป็นสังคมที่ห่างเหินต้องยอมรับอย่างนั้นนะครับหลายคนเขาที่เขาอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมของอุฟาสสังคมแห่งผลประโยชน์เนี่ยเขาทะเลาะกันในรัฐสภาแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาตีกอล์ฟเขามากินกาแฟด้วยกันเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นคนคนหนึ่งที่แสดงละครแล้วหลังจากนั้นก็
0: สวมหมวก
1: สวมหมวกคือแสดงละครแล้วหลังจากนั้นก็คือบทจบบทบาทในการแสดงละครแล้วก็เป็นเพื่อนกันคือนี่กุฟฟาร์ดนะครับที่เขามีที่เขามีผลประโยชน์ของดุนยานะครับแต่เราเนี่ยมีผลประโยชน์ของอาคิรอเป็นทางนำที่เราจะถือว่าวัลอาคือเราตุค่อยรู้ว่าอับบกอคืออาคิรอเนี่ยเป็นโลกที่ดีที่สุดละแต่เราเนี่ยกับมองว่าคือเราก็ยอมรับนะว่ามันจะต้องแตกต่างแตกแยกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ยอมรับแต่ว่าในส่วนที่เรานั้นจำเป็นจะต้องยอมความกันบ้างมีมารยาทซึ่งกันและกันบ้างแล้วก็นะซีฮะเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างและคนที่นะซีฮะเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมอาจจะไม่เคยขัดแย้งกับอาจารย์รอมฎอนไม่เคยขัดแย้งกับอาจารย์ฮาบีบผมก็พูดได้อะนะก็ไม่เคยขัดแย้งกับใครเพราะว่าผมรอมยอมชอมซะหมดเนี่ยก็เลยกลายเป็นไม่ค่อยขัดแย้งกับชาวบ้านเขาอะไรประมาณเนี้ย
0: แค่นี้แล้วใช่ไหมว่าถึงแม้ว่าไอการยอมทั้งหมดมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่ถูกต้อง
1: ใช่
0: เพราะบางทีฮักหรือว่าสัจธรรมเราคิดว่าอยู่สัจธรรมเราต้องพูด
1: ต้องพูด
0: เช่นในสมัยของซอฮาบะห์ที่บางครั้งเขามีการถึงกับรบกันแต่ด้วยกับที่ทุกคนมองว่าจะทำคือตรงนี้จ
1: ุ
0: ดที
1: ่และหลักการวินิจฉัยความเข้าใจอะไรต่างๆนานาคือบรรยากาศแต่ละบรรยากาศมันก็ต่างกันอ่ะนะแต่อย่างไรก็ดีผมก็อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในเบื้องต้นว่าให้เราทุกคนเนี่ยได้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันคิดว่าเขาเตือนเราก็เพื่ออัลล
0: อ
1: ฮ์เราก็อยากจะเตือนเขาเพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็อยู่ในโครงสร้างที่เรียกว่าเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลมันจะไปหนีไปไหนอ่ะมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนกันมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่แล้วหลักการมันเรื่องอะไรที่เราขัดแย้งกันเรื่องอะกีดะห์ใหญ่โตที่นักวิชาการบอกยอมไม่ได้อันนั้นเราต้องยอมไม่ได้เหมือนกันเพราะว่านักวิชาการบอกยอมไม่ได้แต่เรื่องถ้าหากว่าเป็นเรื่องปลีกย่อยเราต้องยอมกันได้แล้วถ้าเราไม่ยอมกันไม่ได้แล้วก็คนที่เขาไม่รู้เขาจะทำยังไงเขายิ่งไม่ขัดแย้งเยอะกว่าเราอ่ะนักวิชาการยังพูดว่าความขัดแย้งของผู้รู้เนี่ยมันร้ายแรงมันอันตรายมากกว่าความขัดแย้งของคนไม่รู้ซะอีกอวามซะอีกเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังและเราต้องเป็นคนที่พยายามที่เปิดช่องให้แต่ละบุคคลเข้ามาคุยกับเราและเราก็ต้องเป็นคนที่กล้าจะไปคุยกับคนอื่นอันนี้สำคัญมากก็คือเปิดช่องว่างตรงนี้ว่าผมเองเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีผิดมีถูกเนี่ยส่วนที่พี่น้องเห็นว่าผิดพี่น้องก็เตือนผมก็พร้อมจะยอมรับคนที่มีความรู้มากนี่ผมไม่ได้มีความรู้เยอะนะคนที่มีความรู้มากคนที่ เรียนเยอะคนที่มีบุคลิกภาพที่เหมือนกับบรรดาผู้ที่เผยแพร่ศาสนาเนี่ยก็ต้องใจกว้างที่จะเปิดช่องว่างให้คนเข้ามาคุยเยอะๆแล้วเราก็ต้องซามียะห์ทำบุคลิกภาพให้พร้อมจะคุยกับคนอื่นด้วยไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนแข็งกระด้างแล้วเราก็บอกว่ามาคุยสิมีอะไรก็มาคุยอันนั้นมันก็ไม่ใช่แล้วใครจะมาคุยกับท่านนะเหมือนกับหลายคนช่วยสิมีงานศาสนาช่วยแต่ไม่น่าช่วยเลยเวลาพูดจาเวลาไปร่วมอยู่ด้วยอันเนี้ยผมจึงบอกว่าท่านนบีจึงบอกว่าคนที่ดีที่สุดไม่ได้แยกตัวออกจากเพื่อนมนุษย์นะคนที่ดีที่สุดคืออยู่กับสิ่งที่มันอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดอ่ะ
0: ครับ
1: เกิดแต่ว่าเราอย่างน้อยนบีก็ชื่นชมนะว่าเราเป็นคนดีเพราะว่าอยู่เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่อยู่เพื่อที่ไหลตามสังคมนะครับ
0: ครับครับก็นี่คือสิ่งที่เราเปิดประเด็นกันในวันนี้นะครับทุกๆครั้งนะครับก็พยายามที่ย้ำเตือนกันเสมอนะครับว่าเรามานั่งตรงนี้เราไม่ต้องการที่จะให้ท่านพี่น้องนั้นมองว่าเอ๊ะมาคุยกันเพื่อจะสร้างความแตกแยกคุยกันในเรื่องของการมองต่างมุมกันอย่างเงี้ยมันทำให้แตกแยกเสมอไปใช่ไหมไม่ใช่นะครับท่านพี่น้องเพราะเราก็ทุกครั้งพยายามที่จะบอกว่าเรามองต่างมุมกันก็เพื่อที่จะให้เกิดสติปัญญาให้เกิดสัจธรรมที่สุดก็แน่นอนนะครับสัจธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เรากำลังค้นหาเราต้องการที่จะให้เวลามีปัญหาอะไรนะฟารุตูอิลลอฮิวะรอซูลต้องกลับไปหาอัลลอฮ์กับหารอซูลนี่คือมาตรฐานที่อิสลามได้วางเอาไว้นะครับอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ครับครั้งที่แล้วเราพูดกันไปถึง2สาเหตุแล้วนะครับลองสาเหตุที่3นะครับมีอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่บรรดานักวิชาการเนี่ยมีความขัดแย้งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีความขัดแย้งกันหรือว่ามองต่างกันในประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นปลีกย่อยนะครับเชิญครับอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมันมีความศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอย่างที่ท่านอาจารย์รอมฎอนและอาจารย์ยะฟัรได้นำเสนอกับพี่น้องนะครับว่าจุดประสงค์ในการพูดคุยของพวกเราในทุกครั้งนั้นเพื่อที่จะสร้าง ความรู้สึกที่ดีเพื่อที่จะสร้างความสามัคคีนะครับให้เกิดขึ้นในสังคมเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่างด้านความคิดและโดยเฉพาะถ้าเรามองถึงอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้นะครับว่าวะลายะซาลูนมุคตะลิฟีนอิลลามันเราะฮิมาร็อบบุกและพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ท่ามกลางความแตกต่างเว้นแต่บุคคลผู้ที่ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งผมก็ได้หยิบยกการอธิบายของนักวิชาการมาบอกนะครับว่าอายะห์นี้นั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกว่ากลุ่มชนผู้ที่จะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือกลุ่มชนผู้ที่มีความแตกต่างในเรื่องของพื้นฐานความเชื่อนะครับที่แตกต่างจากศาสนาอิสลามแต่บุคคลผู้ที่จะได้รับความเมตตาคำว่าเราะฮีมาหรือได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือในเรื่องของบุคคลผู้ที่อยู่ในยุคซอฮาบะห์และในยุคหลังๆนะครับที่พวกเขาเหล่านั้นอยู่บนพื้นฐานอันเดียวกันในเรื่องของแนวความเชื่อซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับในประเด็นปลีกย่อยของศาสนาซึ่งแน่นอนครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้นะครับว่ามันกานะมุสตันนันบุคคลใดก็ตามแต่ที่ต้องการที่จะปฏิบัติตามเนี่ยฟันยัสตันนินบิมันกอตมาตก็ให้ปฏิบัติตามบุคคลผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วคือใครก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้นะครับว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมนะครับวะรอฎูอันพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยต่อพวกเขาและท่านยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าพวกคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยลายะมะนูมินันฟิตันจะไม่มีความปลอดภัยก็คือในยุคในสมัยของพวกเราหลังจากการเสียชีวิตของซอฮาบะห์เนี่ยจะเป็นในยุคในสมัยที่ไม่มีความจะไม่ปลอดภัยจากเรื่องของฟิตนะในเรื่องของความถูกต้องแต่บุคคลในยุคแรกยุคซะลัฟเนี่ยนะครับยุคของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตะบีอีนบรรดาอิมมาเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองนะครับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของความรักในเรื่องของการปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ที่เราพูดไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เป็นการปฏิบัติของพวกเขาเราจะนำมาปฏิบัตินะครับในสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาโดยที่ปราศจากในเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของการพิสูจน์ในเรื่องของความถูกต้องเพราะนั้นสิ่งที่จุดเป็นจุดประสงค์ของพวกเราก็คือต้องการที่จะให้พี่น้องนะครับโดยเฉพาะในยุคในสมัยนี้เนี่ยอาจารย์รอมฎอนเราจะเห็นนะครับว่ามีความแตกแยกเกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมมุสลิมของเราซึ่งเราคงจะไม่พูดถึงสังคมต่างประเทศนะครับเราเจาะเฉพาะในสังคมในบ้านเมืองเราเนี่ยเราเห็นความแตกแยกการประนามการด่าว่าการใส่ร้ายซึ่งกันและกันนะครับในหมู่พี่น้องมุสลิมของเราซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นภาพที่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายและเป็นสิ่งที่น่าเสียใจเพราะวันนี้นะครับปัญหาต่างๆที่มันรุมเร้ากับสังคมมุสลิมของเราเนี่ยมีอย่างมากมายแต่บางกลุ่มของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมซึ่งบางคนอาจจะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับกลับมาหมกมุ่นอยู่กับปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้สร้างความแตกร้าวในสังคมเราน่าจะเอาเวลาตรงนี้เนี่ยนะครับไปทำในเรื่องอื่นที่มันเกิดประโยชน์มากกว่าประเด็นในเรื่องของคีลาฟิยะอย่างที่ท่านอาจารย์ยาฟัตบอกเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเอาไว้เพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้จักบริหารนะครับในครั้งที่ผ่านมาเราพูดถึง2ประเด็นนะครับในสิ่งที่เป็นอัสบาบหรือสาเหตุของปัญหาคีลาฟิยะประเด็นที่1 นะครับจานอมฎอนก็คือในเรื่องของความแตกต่างของบุคคลความเฉลียวฉลาดความเข้าใจนะครับได้มีการยกตัวอย่างประการต่อมาในเรื่องของหลักฐานบางคนอาจจะได้รับหลักฐานบางคนอาจจะไม่ได้รับหลักฐานประเด็นที่3นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่บรรดานักวิชาการได้พูดเอาไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้นักวิชาการนั้นมีการมองต่างมุมกันก็คือในเรื่องของคีลาฟในประเด็นคีลาฟียะนะครับประเด็นปลีกย่อยของศาสนาก็คือในเรื่องของตัวบทความหมายของคำว่าในเรื่องของตัวบทอย่างเช่นในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอาจจะได้รับฮะดีษนะครับแต่ฮะดีษที่เขาได้รับเนี่ยในมุมมองในการวิเคราะห์ของเขานักวิชาการคนใดคนหนึ่งมองว่าฮะดีษบทนี้เนี่ยดออีฟพอฮะดีษบทนี้เขามองว่าดออีฟก็ไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานในการปฏิบัติไ แต่ในขณะเดียวกันยังมีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าฮาดิษบทนี้เนี่ยซอฮีหหรือถูกต้องเพราะนั้นคนหนึ่งมองว่าฮาดิษบทนี้ดออีฟคนหนึ่งมองว่าฮาดิษบทนี้ซอฮีหย่อมที่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการออกฮุกมนะครับข้อวินิจฉัยหรือการนำสิ่งนั้นมาสู่การปฏิบัติ
0: เพราะมันจะต่างกันเลยนะ
2: ต่างกันเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในสิ่งที่เราเรียนกันในเรื่องของวิชาฟิกเนี่ยนะครับ อย่างเช่นในเรื่องของการถือศีลอดที่ผ่านมานะครับในช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มีหะดีษที่รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานจากบรรดาภรรยาของท่านวะท่านนบีถือศีลอดในช่วงของวันที่1ถึงวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์ปัญหาคือว่านักวิชาการกลุ่มหนึ่งบอกว่าหะดีษบทนี้เนี่ยซอฮีหหรือฮะซันก็สามารถที่จะนำมาสู่การปฏิบัติได้อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษดออีฟเพราะนั้นคนที่มองว่าฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษดออีฟเขาจึงปฏิเสธในเรื่องของการถือศีลอดแต่คนที่มองว่าฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่ฮะซันหรือฮะดีษที่ซอฮีหก็สามารถที่จะนำในเรื่องของการศีลอดมาปฏิบัติในช่วงของ9วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ได้นะครับที่เป็นตัวอย่างง่ายๆที่เกิดขึ้นและยังมีอีกหลายๆตัวอย่างที่บรรดานักวิชาการนะครับได้มีการหยิบยกถ้าพี่น้องที่พอที่จะมีความรู้ในเรื่องของภาษาอาหรับสามารถที่จะไปดูได้นะครับอย่างเช่นหนังสือเอลามุอักกีนนะครับของท่านเชคอิบนุกอยยิมนะครับรอฮิมาฮุลลอฮ์หรือแม้แต่หนังสือของท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์นะครับเชคุนอิสลามที่ท่านประพันธ์เอาไว้นะครับในหนังสือที่ชื่อว่ารอบอุนมาลามอันอิมมะจินอาลามนะครับก็เป็นสิ่งที่บรรดาผู้รู้ของเราหลายๆท่านเนี่ยได้หยิบยกตัวอย่างเหล่านี้เพื่อที่จะชี้ให้เราได้เห็นนะครับว่าความแตกต่างในเรื่องของการให้น้ำหนักกับหะดีษบทใดบทหนึ่งเนี่ยมันก็นำมาสู่ความแตกต่างในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของปัญหาคิลาฟิยะอีกตัวอย่างหนึ่งจานรอมฎอนจานยะฟัรอย่างเช่นในเรื่องของการกระดิกนิ้วในการละหมาดตะชะฮุดนะครับนักวิชาการกลุ่มหนึ่งมองว่าหะดีษที่รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกถึงการกระดิกนิ้วเนี่ยเป็นหะดีษที่ซอฮีหเพราะนั้นคนที่มองว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหเวลาที่เขาอ่านตะชะฮุดเขาก็กระดิก
0: อ
2: ีกกลุ่มหนึ่งมองว่าหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ไม่ถูกต้องบางคนมองเป็นหะดีษชาซึ่งมีนักวิชาการอีกหลายๆคนซอบ้านหลายๆคนรายงานแต่ไม่บอกถึงการกระดิกพวกเขาก็มองว่าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกระดิก
0: นิ้ว
2: แต่ถามว่ากระดิกหรือไม่กระดิกทำให้การละหมาดของเราเสียไหมก็ไม่เสีย
0: นี่แหละอาจารย์จะรอครับอาจารย์จะพัดครับที่เราบอกกันอันนี้มันเป็นมัสอะละหรือว่าเป็นปัญหาที่เป็นสิ่งปลีกย่อยใช่ไหมครับอย่างเช่นเล็กๆเรื่องเล็กๆเนี่ยนะครับบางคนอาจจะมีคำถามอาจารย์ประจำตามรายการโทรทัศน์ต่างๆว่าเออเห็นบางคนละหมาดแล้วตอนอ่านตะชะฮุดกระดิกนิ้วนะครับอันเนี้ยที่มาที่ไปอย่างไรนะเห็นไหมครับท่านพี่น้องครับเนี่ยแหละครับที่เรานำมาเสนอท่านพี่น้องก็จะได้มุมมองว่าอ๋อเขามีการขัดแย้งกันในเรื่องของตัวบทหะดีษนะนะครับบางคนที่มองว่าหะดีษซอฮีหะเขาก็บอกหะดีษซอฮีหะถามว่าทำแล้วฉันก็ทำตามนบีอ่ะฉันทำอันนี้เป็นซุนนะห์ถามซอฮีหะก็เป็นซุนนะห์ที่จะต้องปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าท่านนบีทำอะไรเราก็ต้องปฏิบัติตามถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมก็ต้องทำดังนั้นฉันก็ต้องกระดิกนิ้วแต่อีกท่านในมุมมองของนักวิชาการบางกลุ่มบอกว่าอันนี้มันเป็นหะดีษชาซนะครับหะดีษที่ไม่ถูกต้องเราจะมาทำไม่ได้เพราะถ้าทำก็เท่ากับว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยอย่างเงี้ยนะก็เป็นนะมุมมองที่ท่านพี่น้องคงจะเห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับในข้อนี้ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็คือว่าสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องผู้ชมทั้งหลายนะครับก็คือว่าในเรื่องของประเด็นปัญหาคิลาฟิยะห์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆมัสอะละห์เนี่ยมีหมดเลยนะเขาไปเราเรียนอาจารย์รอมฎอนบิดายุดบุญจะฮิดเนี่ยทุกประเด็นเนี่ยมีหมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าการมองที่แตกต่างกันวางอยู่บนพื้นฐานในเรื่องราวของหลักฐานทางศาสนาและวางอยู่บนพื้นฐานของความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจในเรื่องราวของศาสนาเป็นสิ่งที่ยอมรับได้แต่ประเด็นปัญหาที่ผมอยากจะพูดนะครับว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างหรือความแตกแยกเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอารมณ
0: ์
2: อย่างเช่นบางฮะดีษเนี่ยนะครับนักวิชาการพูดไว้อย่างชัดเจนเลยว่ามันเป็นหะดีษที่ไม่ถูกต้องแต่คนที่นำมาสู่การนำเสนอเนี่ยไม่อธิบายและพยายามที่จะบอกให้กับ ผู้ที่เป็นผู้ฟังหรือชาวบ้านเนี่ยนำมาสู่การปฏิบัติทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนักวิชาการพูดไว้อย่างชัดเจนว่าหะดีษวันนี้เนี่ยดออีฟ
0: ครับ
2: ก็ยังนำมาสู่การปฏิบัติเพราะอะไรเพราะขาดในเรื่องของการชี้แจงซึ่งผมก็คงจะไม่ไปกล่าวหานะครับว่าไม่มีความอิกลาสในการนำเสนอในสิ่งที่เป็นข้อมูลแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่ถูกวางอยู่บนพื้นฐานของความอิกลาสความบริสุทธิ์ใจในศาสนาถูกวางอยู่บนพื้นฐานของอิจติฮาดียะของนักวิชาการนะครับในยุคที่ผ่านมาเนี่ยพวกปัญหาที่พวกเราคุยกันเนี่ยเขาคุยกันมาหมดแล้ว
0: ครับ
2: ที่เขาที่เราคุยกันทุกวันนี้เนี่ยนะครับ
0: เขามี
2: ที่อาจารย์จอดำอย่างที่อาจารย์ดำอย่างพวกเราเนี่ยที่เขาที่เราพูดกันเนี่ยนักวิชาการคุยกันหมดแล้วนะครับเพียงแต่เราหยิบยกข้อมูลนำมาเสนอ
0: เ
2: พราะ
0: น
2: ั้
0: น
2: อยู่ที่พี่น้องนะครับว่าถ้าพี่น้องรับฟังแล้วเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะถูกต้องและเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงพี่น้องก็นำไปสู่การปฏิบัติถ้าพี่น้องฟังแล้วบอกว่าฉันไม่สบายใจในการปฏิบัติตรงนี้ฉันสบายใจในการปฏิบัติอีกมุมมองหนึ่งพี่น้องก็ปฏิบัติแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะมาด่าว่าซึ่งกันและกันเราจะมาประณามเราจะหันหลังซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะอย่างที่อาจารย์ยาฟัดก็บอกนะครับว่าศาสนาอิสลามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเอาไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของการแตกแยก
0: นิดนึงครับอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ครับอาจารย์ยาฟัดครับเมื่อสักครู่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์บอกเกี่ยวกับเรื่องของอามานะในเรื่องของอิลมีเนี่ยนะสำคัญเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าหากเราไปเปิดในหลายเรื่องหลายราวนะครับที่เป็นการปฏิบัติซึ่งเขาบอกมีหลักฐานซึ่งทั้งหมดเป็นหะดีษดออีฟทั้งหมดเลยนะครับก็พยายามที่จะบอกกับผู้คนว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ปฏิบัติได้ซึ่งนักวิชาการอย่างที่อาจารย์บิบลอบอกนะครับเขาพูดกันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วพูดกันเยอะแล้วก็เป็นที่รับรู้ว่าอันนี้คือหะดีษดออีฟแต่อย่างที่อาจารย์บิบลอบอกนะครับด้วยกับอารมณ์ด้วยกับการที่อยากจะปฏิบัติอย่างเนี้ยอยากจะให้เพราะว่าทำกันมาอย่างนี้อยากจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับจะต้องย้อนกลับมาดูของคนที่นำเสนอข้อมูลตรงนั้นนะครับว่าอันเนี้ยในเมื่อมันเป็นฮะดีษดออีฟเป็นฮะดีษที่ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีการเป็นตัวบทอย่างมีการรับรอง
2: การนำมาสู่การเป็นหลักฐาน
0: ได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นำมาเสนอกับผู้คนโดยที่ไม่บอกความจริงว่าอันนี้มันคือฮะดีษดออีฟซึ่งตรงเนี้ยนะครับอย่างเช่นโรงเรียนศรัทธาชนเนี่ยนะอาจารย์บุญรอดสอนเรื่องอะไรนะสอนวิชาม
2: ุ
0: สลิมหลักการพิจารณาหะดีษอาจารย์บุญรอดสอนแล้วนะครับว่าหะดีษดออีฟคืออะไรผู้ชมที่เขาดูโทรทัศน์อาจารย์ยานยาฟัดนะนี่ไม่ธรรมดานะสอนตอนนี้สอนดออีฟนะเหมือนเด็กปนเนาะเลยนะตอนนี้สอนกันนะครับชาวบ้านก็รู้แล้วนะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเนี่ยที่บอกไม่เคยเรียนปนเนาะเลยรู้แล้วนะครับว่าหะดีษซอฮีฮ์คืออะไรหะดีษดออีฟคืออะไรนะครับเรายกไปอีกขั้นหนึ่งแล้วของความรู้นะครับก่อนทำดีแล้วเรามีโทรทัศน์ตรงเนี้ยนะครับก็พยายามที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจตรงนี้ดังนั้นนะครับอาจารย์บุญรอดก็มาอธิบายว่าฮะดีษดออีฟคืออะไรซึ่งถ้าหากว่านักวิชาการเนี่ยนะครับยอมรับตรงนี้แล้วก็บอกว่าอันนี้คือฮะดีษดออีฟท่านพี่น้องแต่ยังอยากจะถามว่าพี่น้องยังจะเชิญชวนพี่น้องให้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฮะดีษดออีฟกันนั้นหรือคงจะให้อาจารย์ยะฟาเสริมครับตรงนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของฮะดีษครับเชิญครับ
1: บิสมิลลาห์นะครับในส่วนที่เป็นส่วนที่ผมจะพูดคุยร่วมกับอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์กับอาจารย์รอมฎอนด้วยนะครับเรื่องของฮะดีษเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกฮะดีษที่มีข้อมูลที่แตกต่างและจะนำไปแค่ความแตกแยกที่เราเรียกว่าแตกแยกที่เป็นความแตกต่างเสมอไป
0: ครับ
1: แต่บางทีเนี่ยบางฮะดีษเนี่ยถือได้ว่านักวิชาการได้ฟันธงไปเลยว่าเป็นหะดีษดออีฟไม่นำมาสู่หลักฐานเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขของหะดีษที่เราจะนำมาสู่การปฏิบัติเนี่ยจึงมีเงื่อนไขอยู่2ประการที่ชัดๆเลยนะครับไม่ต้องไปยกตะอารีฟหรือว่ายกคำนิยามของหะดีษซอฮีฮ์มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับประการแรกนั่นก็คือซอฮีฮุนอิสนาดซอฮีฮุนอิสนาดแปลว่าหะดีษที่สายรายงานถูกต้องต่อเนื่องอะไรก็แล้วแต่ผู้รายงานใช้ได้ตรวจสอบแล้วประการที่2ซอรีฮุนมะนาก็คือความหมายของหะดีษบทนั้นชัดเจนมีท่านนบีปฏิบัติซอฮาบะห์ปฏิบัติบางหะดีษนะครับที่เป็นความแตกแยกเป็นความแตกต่างเห็นมุมมองที่แตกต่างแล้วก็ต้องเป็นความแตกแยกไม่ได้หมายความว่าทุกหะดีษที่แตกต่างกันอย่างที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้พูดว่าเราเนี่ยแตกต่างกันแล้วก็ไม่แตกแยกเสมอไปแต่บางทีเนี่ยต้องยอมรับนะครับทุกคนต้องเปิดใจกว้างแล้วต้องเปิดใจคุยด้วยไม่ได้หมายความว่าเรามาคุยแล้วก็คุณก็ปิดใจคุยกับเราอันนั้นไม่ได้คือเราต้องเปิดใจคุยกันเรื่องนี
0: ้
1: นั่นก็คือว่าบางทีเนี่ยหะดีษเนี่ย ซอฮีฮุลอิสนาดก็จริงแต่ความหมายไม่ชัดเจนไม่มีใครปฏิบัติเลยเช่นผมยกตัวอย่างพี่น้องจะได้เห็นชัดๆเอาอีกแล้วนะ
0: เ
1: ช่นหะดีษที่พูดถึงทำเมาลิดนบีง่ายๆทำเมาลิดนบีหะดีษเนี่ยนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมบอกว่าท่านนบีถูกถามว่าทำไมถึงถือศีลอดในวันจันทร์ท่านนบีบอกย่ามาวุลิดตุเป็นวันที่ฉันเกิดเป็นวันที่ฉันนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นวันที่ฉันได้เป็นวันที่ฉันเสียชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านนบีบอกว่าเนี่ยหะดีษบทเนี่ยฉันเนี่ยหลายคนก็เลยมาพิจารณาหะดีษบอกว่านี่เห็นไหมนบียังให้ความสำคัญกับการเกิดของฉันเพราะฉะนั้นการจัดเมาลิดก็เป็นส่วนหนึ่งบนความสำคัญ
0: ความหมาย
1: เนี่ยท่านนบีถูกถามเรื่องถือศีลอดแต่นำไปสู่การจัดงานเมาลิดซึ่งมันคนละเรื่องกันนะเพราะฉะนั้นเราไม่บอกว่าหะดีษบทนี้ดออีฟหะดีษบทนี้ซอฮีฮ
0: บ
1: ันทึกอยู่ในท่านอิหม่ามมุสลิ
0: ม
1: ชัดเจนเลยนะครับนบีถูกถามว่าทำไมถึงถือศีลอดท่านนบีบอกว่าฉันเกิดวันนี้ฉันได้รับการแต่งตั้งวันนี
0: ้
1: นะครับยามาบูไอตูฟีฮีวายามาอุนซีลาอาไลยะและเป็นวันที่ฉันนั้นได้รับอันกุรอานในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เนี่ยนะท่านนบีจึงถือศีลอดแต่ว่า

0: ใครมั้ยในโลกอิสลาม
1: ใน
0: เอาเราบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีให้ความสำคัญในเรื่องลักษณะแบบนี้อันนี้เราเลิกคุยเรื่องวะฮาบีนะจะได้ไม่ต้องวุ่นวายหลายคนเวลาพูดเรื่องนี้ก็ไอ้พวกนี้มันวะฮาบีมันก็พูดอย่างนี้แหละทรงมันก็พูดอย่างนี
1: ้
0: เราเลิกคุยเรื่องวะฮาบีเราไม่ใช่วะฮาบีแต่เราเนี่ยถ้าเราจะบอกวะฮาบีทุกคนก็เป็นวะฮาบีหมดซอฮาบะห์ก็เป็นวะฮาบีเหมือนกัน
1: เพราะปฏิบัติอย่างนี
0: ้ก็ปฏิบัติแบบนี้เขาเอาความเข้าใจมาจากซอฮาบะห์เพราะซอฮาบะห์เนี่ยเข้าใจหะดีษบทนี้แล้วไม่มีใครจัดเมาลิดซอฮาบะห์เป็นวะฮาบีมั้ยท่านจะตาหน้าว่าคนที่จะปฏิบัติตามไม่จัดเมาลิดแล้วเป็นวะฮาบีแล้วบอกว่าแล้วก็เท่ากับท่านก็ว่ากับซอฮาบะห์ด้วยซอฮาบะห์กับวะฮาบีเหมือนกันทั้งที่วะฮาบีเกิดหลังจากซอฮาบะห์เกิดก่อนมาตั้งพันกว่าปี
1: แล้วก็คำเนี่ยจริงๆเราต้องมีสักวันนึงฮะเดี๋ยวต้องมาคุยให้เคลียร์กันเรื่องเนี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับในสื่อออนไลน์แล้วก็ในหลายที่นะครับโจมตีแล้วก็พยายามยัดเยียดคำนี
0: ้
1: ให้กับอาจารย์ยาฟัดให้กับอาจารย์ทวีบุญล้อนะจบซาอุดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวพยายามเยอะคือว่าใครที่ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะบอกเป็นวะฮาบีซึ่งจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยมันเป็นคำที่ถ้าหากว่าจะนิสบะหรือว่าจะอ้างอิงก็ไม่ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าจริงๆคนที
0: ่วะฮาบีเขาเรียก
1: วะฮาบีนะจริงๆก็คือท่านมุฮัมมัดอิบนุอับดุลฮับถ้าจะบอกว่ามุฮัมมัดียะมุฮัมมัดีก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะไปตรงกับมุฮัมมัดจะเป็นทางดีไปนะครับคนที่ว่าก็พยายามที่จะเอาอะไรที่ม
0: ันไม่ดี
1: นะ
0: ที่มันเป็นการเป็นความน่ากลัวก็คล้ายๆกับพวกฝรั่งที่ใช้วิธีการลักษณะแบบนี้กับเราแหละพวกนี้มันก่อการร้ายไอ้พวกนี้มันเป็นพวกไม่รักความสงบพวกนี้ก็มันอย่างเดียวกันอิหร่อบเดียวกัน
1: พี่น้องฟังแล้วอาจจะงงว่าอะไร
0: ลงรอยเหมือนกันนะพวกแต่ว่าอย่างไรก็ดีพี่น้องอาจจะตัดเรื่องลักษณะแบบนี้ไปก่อนเราก็พูดตามความเข้าใจแล้วคนที่จะเข้าใจหะดีษในลักษณะการอธิบายหะดีษซอฮีห์มุสลิมดีที่สุดคืออิหม่ามนะววีมีไหมสักคำหนึ่งที่อิหม่ามนะววีบอกว่ายุสตะฮับบุไม่ต้องเอาซุนนะห์นะเพราะซุนนะห์น่ะไม่มีอยู่แล้วซุนนะห์แปลว่ามีร่องรอยของท่านนบีนะครับส่วนยุสตะฮับบุเนี่ยส่งเสริมให้กระทำอิหม่ามนะววีเนี่ยเข้าใจว่ายุสตะฮับบุเป็นที่ชอบให้กระทำว่าเนี่ยเป็นความเข้าใจให้จัดเมาลิดนบีมีไหมสักคำหนึ่งเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราต้องบอกว่านี่แตกต่างไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าหะดีษบทนี้ไม่มีใครเข้าใจแบบนี
1: ้
0: หรือดออีฟชนิดที่ว่าเป็นเมาดัวซึ่งนำมาอ้างอิงเป็นหลักฐานไม่ได้แม้แต่หะดีษที่เราเรียกว่าที่สายรายงานดออีฟเนี่ยนักวิชาการยังขัดแย้งกันว่าจะเอามาใช้ได้หรือไม่อย่างไรในเรื่องของอะกีดะห์แปลว่าหลักความเชื
1: ่
0: อในเรื่องของอะห์กามก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนบัญญัติทั้งหลายเนี่ยจะต้องใช้หะดีษซอฮีหะและหะดีษฮะซันเท่านั้น
1: นะครับ
0: อันนี้เท่านั้น
1: แบบเมื่อสักครู่
0: แต่เรื่อง
1: เปิดไป
0: แต่เรื่องอะกีดะห์เรื่องเกี่ยวกับอะห์กามนี่ใช้ดออีฟไม่ได้เลย
1: ครับ
0: นักวิชาการเดี๋ยวคิดเนี่ยเดี๋ยวมาดูนักวิชาการได้บอกว่าเรื่องของหะดีษเนี่ยเรื่องของซอฮีหะเนี่ยเพียงพอแล้ว
1: ครับ
0: เพียงพอไม่จำเป็นต้องอาศัยดออีฟแล้วเป็นที่เพียงพอแล้วในเรื่องของดออีฟเนี่ยนักวิชาการขัดแย้งเป็น2มุมมองมุมมองหนึ่งบอกว่าสามารถนำมาใช้ได
1: ้
0: สามารถนำมาใช้ได้แต่ต้องเป็นดอฟุนยาซีรเป็นการดออีฟเล็กน้อยที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างแล้วก็มีสายรายงานอื่นมาสนับสนุนก็พอจะทำเนาแล้วก็ต้องไม่ใช่เรื่องที่ไปค้านกับหลักการที่อันอัสลุชระก็คือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นหลักการใหญ่ของอันอิสลามเป็นการยกเลิกเรื่องใหญ่ๆเรื่องของศาสนาทั้งที่หะดีษบทดังกล่าวเนี่ยเป็นหะดีษดออีฟนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอามานะอินมียะเช่นเดียวกันที่ผู้รายงานผู้ที่พูดผู้ที่บอกทุกคนจะต้องบอกว่าพี่น้องหะดีษบทเนี่ยนะสายรายงานดออีฟพี่น้องจะปฏิบัติก็ปฏิบัติ
1: อ
0: ธิบายให้พี่น้องให้ผู้คนเข้าใจความจริงยังคงอยู่ว่าเป็นดออีฟเพราะฉะนั้นไม่อนุญาตนะครับใครที่มาพูดหะดีษสักบทนึงรู้ทั้งรู้ว่าเป็นหะดีษดออีฟแล้วก็ไม่พูดว่าเป็นหะดีษดออีฟนักวิชาการเขาฟันธงกันมาส่วนมากของผู้รู้นักวิชาการนักวิชาการหะดีษเขาก็แบ่งออกเป็นหลายชั้นหลายตบกอของเขาอย่างที่ผมได้เคยคุยกับพี่น้องนะครับเป็นมุตชัดดิดคนที่ค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องหะดีษนักวิชาการบอกว่าถ้ามุตชัดดิดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใครเป็นคนที่ซอฮีหะเนี่ยให้ยึดเอาไว้เลยเป็นมุตวัสซิดคนที่ถือได้ว่าอยู่ระหว่างกลางเขาไม่อารุ่มอารวยและเขาก็มีความเข้มข้นของเขานะครับคนเนี้ยเขาจะเชื่อถือได้ไม่ว่าเขานั้นจะให้เขานั้นจะบอกก็ว่าเป็นคนดออีฟเชื่อถือไม่ได้หรือคนนี้เป็นคนที่เชื่อถือได้คนที่อยู่ระดับต่ำลงมาเราเรียกว่ามุตซาฮิลคนที่ถือได้ว่าผ่อนปลนในเรื่องของกฎต่างๆอาจจะมากน้อยก็แล้วแต่บุคคลไปอันนั้นเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยคือโครงสร้างทั้งหมดแต่อย่างไรก็ดีถ้าหากว่านักวิชาการส่วนมากเขามองว่าดออีฟเรา

0: ต้องมองเช่นเดียวกันกับนักวิชาการโดยเฉพาะมุตะวัสซิตีนมุตะวัสซิตีนคือนักวิชาการที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ยคือเช่นท่านอิหม่ามบุคอรีท่านอิหม่ามมุสลิมท่านอิหม่ามอบูดาวูดท่านอิหม่ามติรมีดีท่านอิหม่ามส่วนใหญ่เขาจะเป็นมุตะวัสซิตีนส่วนน้อยนะครับที่จะเป็นท่านอยู่ในส่วนที่มุตะซาฮิลีนเช่นอิหม่ามฮากิมอิหม่ามอิบนุฮิบบานอิบนุคุซัยมะคนเหล่านี้เนี่ยก็เราก็ดูในเรื่องของการเขาเรียกว่าให้ประโยชน์กับเราในเรื่องของการตัจริยะตัจริยะแปลว่าให้ข้อตำหนิของบุคคลนั้นๆเพราะว่าเขาไม่ตำหนิใครถ้าเขาตำหนิใครแสดงว่าคนนั้นค่อนข้างจะต้องท่านต้องระมัดระวังให้มากเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนที่ผมเสริมนะครับในส่วนที่เป็นวิชาการอาจจะค่อนข้างจะลึกไปบ้างนะครับขอมาอัพพี่น้องด้วยนะครับแต่ว่าต้องฟังกันเรื่อยๆต้องฟังกันเรื่อยๆเพราะมันเป็นโครงสร้างที่หลายคนอาจจะมองว่าอ๋อแสดงว่าที่ฉันยึดหะดีษก็หะดีษเหมือนกันดีกับคำพูดของคนอื่นไม่ใช่นะครับบางทีก็เป็นข้อแตกต่างอย่างที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้พูดผมได้พูดในตอนต้นว่าเป็นข้อแตกต่างที่ไม่แตกแยกแต่บางทีต้องแตกแยกต้องชัดเจนเพราะอันเนื่องมาจากอะไรอ่ะอันเนื่องมาจากว่าดออีฟยิดดันเนี้ยอันนี้ใช้ไม่ได้หรือเมาดัวเนี้ยใช้ไม่ได้หรือถ้าจะพูดก็พูดในแง่ที่ค่อนข้างจะเป็นคำพูดแล้วบอกอธิบายพี่น้องอย่าปฏิบัตินะอันนี้เป็นหะดีษเมาดัวเมาดัวนี่เป็นไปไม่ได้เลยเป็นหะดีษกรุขึ้นมาโกหกใส่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีโทษที่ชัดเจนด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับ
1: ครับก็เมื่อสักครู่นี้นะผมก็พยายามจะบอกท่านพี่น้องว่าในตอนแรกนะเราบอกว่าหะดีษดออีฟเนี่ยนะครับเดี๋ยวคนที่เขาดูรายการแล้วเขาบอกแหมคนที่อยู่ตรงเหมือนกับคนที่มองต่างกับเราเขาจะบอกว่าเออหะดีษดออีฟทำไมจะเอามาใช้ไม่ได้นะจะยัฟัดก็เพราะว่าทุกครั้งเราพูดกันมาแล้วนะครับหลายครั้งเราพูดกันมาแล้วว่าหะดีษดออีฟเนี่ยนะครับเอามาใช้ต้องมีเงื่อนไขนักวิชาการวางเอาไว้
0: ต้องมีอามานะอินนียะห์อย่างที่อาจารย์ได้พูดแล้วนะครับ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์ญะฟัดก็กล่าวแจ้งแถลงไขไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะนำหะดีษดออีฟนั้นมาใช้นะและต้องบอกด้วยจะใช้ก็ใช้นะแต่อันนี้หะดีษดออีฟนะมีใครกล้าบอกกันมั้ยฮะ
0: แต่ว่านักวิชาการสรุปแล้วนะครับก็คือสรุปแม้ว่าเรื่องฟอดออิลุนอามานนะครับนักวิชาการบางท่านจะอนุญาตโดยมีเงื่อนไขที่ชัดเจนนะในการใช้หะดีษดออีฟเนี่ยก็ยังบอกว่าวะซอฮีฮูอักนาซอฮีเนี่ยเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วในการใช้หะดีษซอฮีและการใช้หะดีษซอฮีกับหะดีษฮะซันเนี่ยถือได้ว่าเราสามารถที่จะหวังเป็นผลบุญได้หวังเป็นความเชื่อหวังเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ได้นะคร
1: ับ แต่บางครั้งมันไม่ได้กับอารมณ์ของตัวเองมั้ยนะครับพี่บรอสแต่บรอสเปิดประเด็นมานะเพราะว่าบอกว่าบางทีเนี่ยเอาอารมณ์นะมาเป็นที่ตั้งว่าอันเนี้ยเราเคยปฏิบัติมาเราเคยทำกันมาโดยยึดกันมานะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เคยปฏิบัติมาก็เอาละนะถึงแม้หะดีษดออีฟแต่ว่าเราก็ไม่จะไปบอกหะดีษดออีฟบอกมีหะดีษแล้วกันอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์บิบลอครับแต่บิบลอครับข้อต่อไปครับเชิญครับ
2: ครับในอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าในประเด็นที่เป็นสาเหตุของมุมมองซึ่งแตกต่างกันของนักวิชาการมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าคิดว่าคงจะเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับแต่ไม่ใช่เป็นสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับแต่เป็นประเด็นสุดท้ายที่เราจะคุยกันในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่านาซิกวนมันซุกคำว่านาซิกก็คือสิ่งที่มายกเลิกคำว่ามันซุกก็คือสิ่งที่ถูกยกเลิกหมายความว่าไงหมายความว่าบางครั้งในเรื่องของฮุกกลมหรือกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่งเนี่ยซึ่งถูกเคยปฏิบัติในช่วงยุคแรกของอิสลามแต่ได้ถูกยกเลิกนะครับด้วยกับหลักฐานไม่ว่าจากอัลกุรอานหรือไม่ว่าจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นคนที่รู้ถึงสิ่งที่มายกเลิกก็ย่อมที่จะมีความแตกต่างในเรื่องของการให้น้ำหนักหรือการฮุกกลมการตัดสินกับผู้ที่ไม่รู
1: ้
2: ใช่ไหมอย่างเช่นผมรู้ว่าเอาฮุกกลมนี้ถูกยกเลิกไปแล้วผมก็ไม่ปฏิบัติแต่คนที่ยังไม่รู้ก็จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเช่นในเรื่องของการซียาเราะตุลกุบูรนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นในช่วงแรกอิสลามท่านห้ามแต่มาในช่วงหลังนะครับท่านนบีก็บอกนะครับในหะดีษที่รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากุนตุกอดนะฮัยตุกุมอันซียาเราะตุลกุบูรฉันได้เคยห้ามพวกท่านทั้งหลายจากการไปเยี่ยมเยียนสุสานอะลาฟะซูรูฮาแต่ตอนนี้เนี่ยอนุญาตแล้วเพราะอะไรเพราะการเยี่ยมกุบูรนั้นเป็นการล้ำลึกถึงความตายนะครับเพราะนั้นคนที่รู้ฮุกกลมก็สามารถที่จะไปเยี่ยมรู้ว่าอ๋อถูกยกเลิกแล้วก็ไปเยี่ยมได้แต่คนที่ไม่รู้ก็ยังยึดอยู่กับความรู้เดิมๆว่าอ๋อยังการเยี่ยมกุบอดเป็นสิ่งที่ยังเป็นที่ต้องห้ามอยู่นะครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์รอมฎอนอาจารย์ญะฟัรและชี้ให้เราได้เห็นนะครับว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เราพูดถึงซอฮาบะห์นะ ว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ละหะดีษแต่ละคำพูดของท่านนบีไม่ได้หมายความว่าซอฮาบะห์ทุกคนจะรับรู้เหมือนกันหมดเลยนะครับท่านมุอาวิยะห์บินฮากัมอัสซุลามีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งเนี่ยท่านได้เคยมาละหมาดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มัสยิดนบะวีขณะที่กำลังละหมาดอยู่เนี่ยก็มีชายคนหนึ่งฮัชเชยขึ้นมาสมมติว่าเราอยู่นอกละหมาดยกตัวอย่างอยู่นอกละหมาดเวลาที่สมมตินั่งกันอยู่มีใครฮัชเชยนะครับมีใครจามเราก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลละคนที่ได้ยินก็บอกว่ายะรฮามุกัลลอฮ์นะครับก็คนที่จามก็บอกตอบรับว่ายะฮ์นียาวะยะฮ์นีกุมุลลอฮุยุสลิฮบาละกุมท่านมุอาวิยะเนี่ยพอได้ยินซอฮาบะห์คนหนึ่งกำลังละหมาดนะกำลังยืนละหมาดหลังท่านนบีจามท่านมุอาวิยะบอกเลยนะครับว่ายะรฮามุกัลลอฮ์เพราะอะไร
1: รับเลย
2: รับเพราะว่าในยุคแรกเนี่ยขณะที่ละหมาดยังได้รับอนุญาตให้มีการพูด
1: คุย
2: กันในไม่ใช่พูดคุยกันแบบนี้นะแต่เป็นการพูดคุยอย่างเช่นรับสลงสลามอะไรประมาณนี้นะครับฟารอมานิลกาอมบิอับซอริฮิมนะครับท่านมุอาวิยะห์บอกว่าและซอฮาบะห์ที่อยู่ร่วมละหมาดแล้วก็หันมามอง
1: ท่าน
2: หันมามองท่านเพราะท่านกล่าวว่ายะรฮามุกัลลอฮ์ตอบรับคนที่จามเนี่ยนะครับฟะกุนตุนะครับท่านมุอาวิยะห์บอกว่าฟะกุนตุวาซิกลุอุมมายะก็เป็นคำอุทานนะแล้วท่านก็บอกว่ามาชะนุกุมตังดุรูนะอิลัยยะมามองฉันทำไมเนี่ย
1: มีเรื่องอะไรกัน
2: มีเรื่องอะไรมองพูดพ
1: ู
2: ดเป็นคำพูดออกมาเลยนะฟะยะอลูยะดริบูนะบิไอดีฮิมอะลาอัฟคอซิฮิมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็เอามือตบไปที่สีข้างเพื่อที่จะบอกให้หยุด
1: ไม่พูดละหมาด
2: หยุดไม่พูดกำลังละหมาดอยู่แต่ท่านมุอาวิยะห์รู้กฎไหมไม่รู้หุกกลมนะครับนึกว่ายังพูดกันได
1: ้
2: รับเวลาที่มีการจามเนี่ยฟะลัมมาซอลลาพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับฟะลัมมาซอลลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะบิอบีฮุวะวะอุมมีพอละหมาดจบแล้วเนี่ยนะครับท่านมุอาวิยะห์บอกว่าขอสาบานนะครับมารออัยตุมุอัลลิมันกับละฮูวะลาบะอ์ดะฮูไม่เคยพบครูตรงนี้นะครับอยากให้พี่น้องเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติท่านบอกว่าไม่เคยพบครูคนไหนที่จะดีไปกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะวัลลอฮิมากะฮะรอนีท่านนบีไม่ได้ดุด่าว่ากล่าววะลาดะรอบะนีไม่ได้ตีวะลาชะตะมะนีไม่ได้ตำหนิฟะกอลท่านนบีสอนนะครับว่าอินนะฮาซิศอลาตะลายุสลิฮูฟีฮาชัยอุนมินกะลามินนัสการละหมาดเนี่ยไม่เป็นการสมควรในการที่จะใช้คำพูดของมนุษย์อินนามาฮุวะตัสบีฮุวะตักบีรุวะกิรออะตุลกุรอานแต่การละหมาดก็คือการตัสบีห์การซิกรุซุบฮานัลลอฮ์นะครับการตักบีรการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์และการอ่านอัลกุรอานเพราะนั้นตรงนี้หมายความว่าในเรื่องของการพูดคุยกันในเรื่องในการละหมาดเนี่ยได้ถูกยกเลิกไปแล้วแต่ท่านมุอาวิยะห์เนี่ยไม่ทราบก็เลยนำมาสู่การปฏิบัติซึ่งท่านนบีก็ได้สอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการที่จะบอกกับพี่น้องคือว่าบางทีเนี่ยความรู้ของนักวิชาการแต่ละท่านในศาสตร์นะครับอิสลามเนี่ยมีความแตกต่างกันผมอาจจะรู้ว่าในเรื่องนี้มีฮุกกลมอย่างนี้อยู่แต่อาจารย์รอมฎอนอาจจะรู้ว่าฮุกกลมที่ว่าเนี่ยมันถูกยกเลิกไปแล้ว
1: ครับ
2: เพราะนั้น
1: สำคัญนะ
2: ประเด็นนี้เองทำให้เกิดความแตกต่างกันในมุมมองของนักวิชาการ
1: ครับอยากจะชี้แจงอยากจะทำความเข้าใจนะครับในการมองต่างแบบอันอิสลามว่าจริงๆแล้วการมองต่างการมองมัสอาละคิลาฟิยะนะครับในเรื่องของความแตกต่างกันในสิ่งต่างๆที่อยู่ในอิสลามเนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยนะครับเรายอมไม่ได้ถึงจะแตกแยกก็ต้องว่ากันเพราะสิ่งนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวบทในการปฏิบัติจากบรรดาซอฮาบะห์ไม่มีตัวบทจากอัลกุรอานอันนี้เราก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเกิดความแตกแยกกันนะครับเราก็ต้องบอกว่าต้องยังไงแล้วเพราะว่าอันนี้เราต้องพูดกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วความแตกแยกเราไม่อยากจะให้เกิดนะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่บอกว่าพูดให้เกิดความแตกแยกคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมเราก็ต้องบอกนะครับแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการมองแตกต่างกันอันนี้เราบอกอันนี้จะเลือกเอาในการปฏิบัติสำหรับคนที่มีหลักฐานคนที่ วินิจฉัยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกที่สุดสำหรับเขานะครับก็อันนี้เปิดกว้างนะครับแต่ในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นบิดอะห์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวบทหลักฐานอันนี้เราก็ต้องบอกว่าไม่มีตัวบทหลักฐานแล้วก็ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับที่เรานั้นจะปฏิบัติในสิ่งที่ไม่มีหลักฐานตรงนี้นะครับเราก็คงจะมาต่อกันนะครับในประเด็นที่เมื่อสักครู่เราคุยกันไว้นะครับอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์บอกว่าในเรื่องของนาซิกมันซูก็คือสิ่งที่ถูกยกเลิกบทบัญญัติที่ถูกยกเลิกซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกในเรื่องนี้นะครับมานันซักมินอายะตินเอานุนซิฮานะที่บิคอยรินมินฮาเอามิซลิฮานะครับไม่มีอายะห์หนึ่งอายะห์ใดนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยกเลิกนอกจากว่าพระองค์นั้นจะนำสิ่งที่ดีกว่ามาหรือว่าเหมือนกับกฎเกณฑ์อันนั้นนะครับกฎเกณฑ์อันเก่าซึ่งตรงนี้เองมาถึงตรงเนี้ยนะครับมันมีอีกสาเหตุหลายๆสาเหตุอีกเยอะแยะเลยนะครับที่ทำให้ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งหรือว่าความสาเหตุที่ทำให้มองต่างมุมกันในเรื่องของปัญหาต่างๆแต่อาจจะมีคำถามนะครับสำหรับคนที่บอกอ้าวแล้วก็ฉันล่ะในฐานะที่ฉันเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปเรียนปอนไม่ได้ไปเรียนสนาวีไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาได้ฟังอาจารย์นะครับแต่ละท่านนั้นได้บอกบางท่านอาจารย์ก็บอกอย่างนี้บางอาจารย์ก็บอกอย่างนี้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมีความแตกต่างกันก็อยากจะให้นะครับอาจารย์ยาฟัดเนี่ยนะครับได้นำเสนอมุมมองว่าเอ๊ะในฐานะที่เป็นคนทั่วๆไปเนี่ยนะครับหรือคนที่กำลังศึกษาที่มีความรู้ในเรื่องของอิสลามนะครับในเรื่องของภาษาอาหรับแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีมุมมองอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่จะให้เข้าใกล้ตัวบทหรือว่าเข้าใจเข้าใกล้ของหลักการของอิสลามมากที่สุดครับอาจารย์ครับ
0: ก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในส่วนที่ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับที่จะทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับความเป็นจริงแล้วก็หลักการของอันอิสลามนั่นก็คือให้เราก็ประการแรกผมอยากจะให้เราได้ชูโกรตอนนี้มัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วันนี้เนี่ยเราได้มีบุตรหลานได้มีผู้ที่ไปศึกษาหาวิชาความรู้นะครับจากต้นขั้วของภาษาอาหรับอย่างอาจารย์ฮาบีบอย่างผมอย่างอาจารย์รอมฎอนเนี่ยนะครับได้ไปเรียนรู้จากตัวบทและหลักฐานที่เป็นเนื้อหาสาระที่เป็นภาษาอาหรับจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่เป็นสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ศาสนาจากตัวบทและก็หลักฐานโดยตรงเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้ผมจึงอยากจะสรุปสั้นๆกับพี่น้องว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของเราเนี่ยนะครับถ้าในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับความเข้าใจของเราในเรื่องของมัซฮับเนี่ยเราถือว่ามัซฮับเนี่ยนะครับถือได้ว่าจะเป็นผู้ที่ให้ความสะดวกง่ายดายของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์แต่ส่วนของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอาวามจะเป็นอุลามาจะเป็นผู้รู้จะเป็นครูบาอาจารย์เป็นใครก็แล้วแต่ต้องกลับอยู่ที่เดียวกันคืออัลลอฮ์และก็รอซูลถ้าหากว่าส่วนนี้มันเหมือนเนี่ยมันจะทำให้คนที่ในฐานะที่เราเป็นผู้ไม่รู้เนี่ยมันก็ง่ายไปด้วยแม้วันนี้เราอาจจะไม่ได้กลับทุกเรื่องเราไม่ได้เรียนรู้ทุกเรื่องเราไม่ได้ปฏิบัติทุกเรื่องแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีจุดยืนที่ถูกต้องคือมีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่เราจะเรียนรู้เนี่ยพยายามถามว่ามีอัลกุรอานบอกกับเราไหมมีหะดีษของท่านนบีไหมเพียงคำถามเท่านี้เนี่ยเราก็จะใกล้ชิดกับหลักการเข้าไปเรื่อยๆละเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้เรียนภาษาอาหรับแต่ผมเชื่อว่าอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องพูดได้แล้วบางคนอ่านกุรอานคล่องด้วยหรือซุนนะของท่านนบีบางคนท่องจำหลายหะดีษด้วยอันเนี้ยเรากลับไปหาบนตัวบทและหลักฐานแล้วเราทุกคนถูกเรียกร้องแบบนี้ถูกเรียกร้องให้เรานั้นอัตีอุลลอฮ์วะอัตีอุรอซูลนั่นก็คือว่าโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายท่านต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อฟังรอซูลถามว่าอัลลอฮ์เริ่มต้นยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเนี่ยเรียกร้องใครเรียกร้องอาจารย์รอมฎอนเรียกร้องอาจารย์ฮาบีบเรียกร้องผมเรียกร้องอุลามะไม่ได้เรียกร้องอาวามไม่ใช่กุรอานเนี่ยเป็นของทุกคนก็คือเรียกร้องเราทุกคนเนี่ยให้ไปสู่อัลลอฮ์และไปสู่รอซูลใครจะพูดยังไงผมไม่รู้ใครจะมีความเข้าใจอย่างไรเราไม่รู้ใครจะเข้าใจอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่เป็นไรเรากองเรื่องความเข้าใจแต่เราจะพูดว่าฟังว่าพูดเนี่ยเหมือนกับอัลลอฮ์พูดเหมือนกับรอซูลบอกกับเราหรือเปล่าถ้าบอกเหมือนพูดเหมือนอัลฮัมดุลิลละเราก็เอาไปพิจารณาแล้วก็ถ้าปฏิบัติได้อินชาอัลลอฮ์เราปฏิบัติไม่ใช่เพราะอาจารย์คนนั้นพูดแต่เราปฏิบัติเพราะเราเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วเราเชื่อฟังรอซูลอันเนี้ยเรามีเป้าหมายที่ถูกต้อง
1: เป็นสื่อ
0: ที่ถูกต้องชัดเจนผมก็ได้ผลบุญในโดยอัตโนมัติถ้าเป็นของผมอะนะที่ผมเอามาบอกเนี่ยก็ได้ผลบุญโดยอัตโนมัติพี่น้องจะสนใจไม่สนใจไอ้พวกนี้มันวาฮาบีอะไรไม่รู้อะไรเขาเรียกกันนะเรื่องอันนั้นผมไม่ใส่ใจใส่ใจที่ว่าเราทุกคนต้องมีจุดยืนเหมือนกันจ
1: ุ
0: ดยืนที่ว่าถูกเรียกร้องให้เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลมีอยู่เท่านี้ง่ายๆแล้วก็ทุกคนกลับได้ไม่ต้องไปยูเทิร์นให้ไกลพี่น้องวันเนี้ยไม่ต้องไปยูเทิร์นผมนู่นต้องไปนู่นปากเกร็ดนู่นผมถึงจะกลับบ้านได
1: ้
0: ต
1: ้
0: องไปย
1: ู
0: เทิร์นตรงนู้นอะไรประมาณเนี้ยเราไม่ถูกเรียกร้องแบบนั้นถูกเรียกร้องว่ากลับกันง่ายๆมีอะไรเรียนรู้จากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แล้วเราไม่ได้เรียกร้องมาสู่ตัวเราวันนี้ก็จะถีบเราไปทางไหนก็เชิญเราไม่ได้ใส่ใจนะไอ้เรื่องพวกเนี้ยเพราะเดี๋ยวเค้าก็คงจะมีการสนองความรู้สึกของตัวเองอะนะคือพวกเราเนี่ยก็หนักเหมือนกันไม่ใช่ว่าเบาอะนะแต่เพียงแต่ว่าเราเองก็อยากจะพูดว่าเราทุกคนเนี่ยมาพูดไม่ได้เอาอารมณ์มาพูดเราไม่ได้พูดตั้งมั่นอยู่บนอารมณ
1: ์
0: ไม่ได้ตั้งมั่นอยู่บนความรู้สึกนึกเอาความรู้สึกจะพูดเอาอารมณ์จะพูดเราก็พูดไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เราพูดด้วยหลักการแล้วก็หลักฐานจะโต้ก็โต้ด้วยหลักการและหลักฐานโทรมาบอกว่าอาจารย์ที่พูดไม่ใช่ใช้ไม่ได้ก็ยินดีรับฟัง
1: ถ้าเป็นหลักการ
0: แล้วก็หลักฐานถูกต้องชัดเจนหะดีษซอฮีหะห์เข้าใจไม่ถูกก็ว่ามาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราน้อมรับยอมรับอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ท่องจำกุรอาน30ยุสแล้วเราก็ไม่ดีถือต้นขมท่านว่าเราคืออุลามาไม
1: ่
0: ใช่เราเป็นตอลิบุลไอลขนาดเช็คอันบานีเช
1: ็
0: คอันบานีเนี่ยเป็นนักหะดีษที่เสียชีวิตคนล่าสุดในปัจจุบันเนี่ย
1: เ
0: ช็คอันบานีเนี่ยถูกถามบอกว่าอานาตุวัยลิบไม่ได้บอกว่าอนาตอลิบนะอนาตุวัยลิบใครเรียนภาษาอาหรับนี่รู้นะคำว่าตุวัยลิบนี่เล็กกว่าตอลิบอีกตอลิบแปลว่าคนที่เขาเรียกว่าอะไรศึกษาหาวิชาความรู้ตุวัยลิบนี่เป็นเหมือนมดเลยแล้วเราเนี่ยไม่ได้จำอะไรสักหลึงหนึ่งแล้วก็จะมาเก่งอะไรก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ผมจึงอยากจะบอกกับพี่น้องเชิญชวนพี่น้องนะครับว่าเราทุกวันนี้ไม่ได้เรียกร้องมาสู่ตัวเราไม่ได้เรียกร้องมาสู่เพื่อให้เราได้สูงขึ้นได้อะไรขึ้นไม่เกี่ยวพี่น้องเนี่ยมีหน้าที่ของพี่น้องที่จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลเราทุกคนเหมือนกันเท่ากันคือต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ตอบกับรอซูลวันนี้ไม่ได้เอาสนองอารมณ์ของเรามาสนองความรู้สึกเอาทีวีมาสนองอารมณ์ของตัวเองคือต้องการที่จะเผยแพร่ขบวนการวะฮาบีไม่ใช่
1: ที่เขา
0: ว่ากันนะกล
1: ่
0: าวอ
1: ้
0: างวะฮาบีแล้วก็อีกคนนึงก็ไปพูดอีกโรงเรียนนึงบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวล้างเผ่าพันธุ์วะฮาบีเปิดโปงวะฮาบีใครล่ะวะฮาบีด่าใครวะฮาบีเนี่ยค
1: ือ
0: ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้นะแต่ผมก็อยากจะให้พี่น้องเข้าใจแล้วอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมันมีท่าทีเหมือนกันค
1: ือ
0: เรื่องลักษณะผมก็เข้าใจนะคือเรื่องไม่จริงเนี่ยพูดไปก็ไม่มีคนฟังแล้วผมก็เห็นในงานศาสนาเนี่ยแม้กระทั่งงานศาสนาที่ค่อนใกล้ๆจะเข้ามาเป็นลักษณะเหมือนกับซุนอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์แล้วเนี่ยนะก็ยังไม่มีคนฟังเลยแล้วก็พูดลักษณะแบบนั้นยิ่งไปไกลกันใหญ่เลยจ
1: ั
0: ดเก้าอี้เนี่ยจัดให้คนกินข้าวไม่ได้จัดให้คนฟังแต่ว่าหัวข้อเรื่องเนี่ยเหมือนกับจะมีคนฟังสักแสนคน
1: มัน
0: ไม่มีใครฟังเพราะฉะนั้นคือมีแต่ความแรงที่เป็นความรู้สึกแล้วก็อารมณ์อ่ะ
1: ผมว่าอันนั้นแหละจะทำให้แตกแยก
0: สร้างความแตกแยกอย่างเงี้ยเราต้องต่อต้านมากกว่าว
1: ่
0: าอาจารย์ลงมาเหอะทำให้สบายก็กลับไปนอนบ้านกลับไปอยู่บ้านดีกว่ามั้งหรือว่าอะไรก็ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคือผมเนี่ยนะไม่ใช่คนที่ต่อต้านใครหรือว่าทำพูดด้วยทำร้ายอะไรลักษณะเนี้ยแต่ว่าอยากจะพูดให้กับพี่น้องฟังว่าเราไม่ใช่วะฮาบีเราคือคนที่พยายามที่จะให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาของอิสลามด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความว่าบริสุทธิ์ของเราไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่ค
1: ือ
0: ทุกคนก็บริสุทธิ์ในศาสนาของอัลลอฮ์แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาโจมตีกันทำไมไม่ร่วมมือกันทำงานทำไมไม่ร่วมมือกันพูดคุยพ
1: ู
0: ดกันดีๆทำไมไม่พูดเอาละว่าในอดีตเนี่ยเราอาจจะร้ายกับท่านนะเราอาจจะมีคำพูดหลายคำที่รับไม่ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็เปิดใจคุยกัน
1: ร
0: เรื่องในอดีตเราจะเอาเก็บมาเป็นพกเป็นพายทำไมอ่ะวันนี้ทุกคนต้องมาอยู่ในที่เดียวกันคือไม่ได้หวังตำแหน่งไม่ได้หวังมวลชนไม่ได้หวังอะไรทั้งสิ้นไม่ได้หวังว่าคนต้องชื่นชมไม่ได้หวังว่าคนจะต้องอยู่กับฉันเราทุกคนต้องเผยแผ่อันอิสลามรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ
1: ์
0: จ
1: ุ
0: ดประสงค์ก็จุดประสงค์เดียวกันแล้วเราจะมานั่งไอ้นี่วะฮาบีไอ้นี่ไม่ใช่วะฮาบีไอ้นี่คณะเก่าไอ้นี่คณะใหม่คืออะไรมันต้องถามว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวุฒิภาวะที่สูงกว่าหน่อยอ่ะเราก็โอเคเราก็ยอมรับได้ว่าอันนี้คือสิ่งที่ มันไม่น่าจะเป็นเรื่องราวที่ถูกต้องแต่อย่างไรผมจึงอยากจะขมวดตรงนี้เล็กๆให้กับพี่น้องว่าง่ายๆในการที่เราจะรู้ว่าใครถูกใครผิดไม่ต้องตัดสินด้วยสติปัญญาที่สูงส่งอะไรไม่ต้องบินไปเรียนถึงต่างประเทศไม่ต้องไปขอวีซ่าประเทศเข้าประเทศซาอุดิอาระเบียเพียงไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยเพียงพอแล้วนั่นคือรู้ว่าใครพูดจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์
1: ใครใกล้ที่สุด
0: นั่นแหละคือของถูกแม้ว่าเรื่องของสายรายงานเนี่ยมุฮัมมัดอิบนุซีรินบอกว่าอินนาฮาซัลอิลมุดีนุนฟันซูรูอัมมันตะคูซูนะดีนะกุมเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับสายรายงานหะดีษเนี่ยนะเรื่องเกี่ยวจะประกอบให้หะดีษเป็นหะดีษซอฮีหะเนี่ยถือได้ว่าเป็นศาสนาและท่านดูซิว่าท่านจะเอาศาสนากับใครเพราะฉะนั้นก็พิจารณาพี่น้องพิจารณาเองว่าจะเอากับใครพี่น้องคิดว่าอันนี้แหละที่ฉันว่าละหมาดอิสติคอรอด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดโดยฮาวานัฟซูพูดโดยกับหลักฐานความชัดแจ้งที่มีอยู่ว่าใครมีหลักการที่แท้จริงใครพยายามที่จะเผยแผ่อันอิสลามกับคนหนึ่งขึ้นมาพูดเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยผมถามอาจารย์รอมฎอนอาจารย์ฮาบีบกับความรู้พี่น้องไม่ได้เรียนศาสนาเนี่ยโหราศาสตร์มีในอิสลามไห
1: ม
0: ไม่ต้องมีความรู้เยอะว่าวันที่หนึ่งมุฮัรรอมเนี่ยไปตรงกับวันอังคารแล้วจะเกิดภัยพิบัติในโลกนี้อะไรประมาณเนี่ยอาจารย์รอมฎอนอาจารย์ฮาบีบว่าเนี่ยอิสลามของท่านนบีไห
1: ม
0: นี่มันก็ตัดสินได้แล้วนี่ก็ตัดสินได้แล้วว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเล็กๆน้อยๆนะครับว่าคือโรงเรียนสอนศาสนาเนี่ยตอนนี้เราต้องปรับปรุงท่าทีให้เยอะในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าที่มันเกิดขึ้นมาเรื่องเทคโนโลยีอย่างที่อาจารย์รอมฎอนทำผมเห็นด้วยนะครับไปให้ที่ไม่ใช่ผมสอนอยู่มินฮาจนะไปให้ที่โรงเรียนมินฮาจเนี่ยอาจารย์ยูซุฟนภากรเนี่ยได้มีส่วนในการรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนการสอนแบบระบบทางไกลเพื่อมันคือขยับความเป็นโรงเรียนเนี่ยให้มันเป็นความเทคโนโลยีที่มากขึ้น
1: เพื่อที่จะจริงๆแล้วคือแหล่งของความรู้ต้องยอมรับว่าอยู่ที่โรงเรียนนะครับ
0: คือขยับให้มันมากขึ้นแล้วทุกคนต้องขยับไปในสิ่งที่ดีไม่ใช่ขยับแล้วก็ถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆมามีหัวข้อเรื่องที่บั่นทอนสังคมประการแรก2มันเป็นการที่ไม่สร้างสรรค์เลย
1: หมายถึงว่าจัดงานโรงเรียน
0: จัดงานโรงเรียนแล้วก็สนองตอบเพื่อที่จะให้คนรู้เปิดโปงวะฮาบีถามว่าใครล่ะวะฮาบีถามว่าใครวะฮาบีเขาเป็นการเปรียบเทียบเรียกคนที่ไม่บริสุทธิ์นอกรีดศาสนาเราไม่ใช่พวกนั้นเราเป็นคนที่พยายามที่จะทำตัวเองให้ใกล้เคียงกับอิสลามถามว่าเราผิดหรือที่เราพูดแบบนี
1: ้
0: เราก็ไม่ได้ผิด คือทุกคนก็รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ท่านก็รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เราก็รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์พยายามให้ใกล้ชิดท่านอาจจะดีกว่าเราเราก็ขอดุอาให้ท่าน
1: เรา
0: ไม่เคยดูถูกเพราะฉะนั้นนบีจึงบอกว่าไม่ต้องไปดูถูกใครเขาบางทีคนที่เขาจนกว่าเราคนที่เขาแย่กว่าเราคนที่เขาด้อยกว่าเราอัลลอฮ์อาจจะเมตตาเขามากกว่าเราเดี๋ยวซ้ำเราอ่ะนึกว่าเราจะดีใช่ไหมแต่อัลลอฮ์เมตตาคนนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้ดูถูกกันแต่ว่าเราต้องช่วยกันช่วยอะไรอ่ะให้โรงเรียนสอนศาสนาขยับจากการที่เป็นโรงเรียนสอนศาสนาธรรมดาเนี่ยมามีบทบาทในสังคมมามีบทบาทช่วยเหลือสังคมมาพยุงสังคมมาเป็นคำตอบที่มันหายไปของสังค
1: ม
0: จะได้ไม่ต้องไปนั่งว่าจะมาอาตับลีกทำไมออกก็โรงเรียนศาสนาไม่ทำหน้าที่อ่ะอยู่ในชุมชนน่ะให้นักเรียนน่ะไปเรียกร้องคนเข้ามาละหมาดสุรากันบ้างสิทำหน้าที่ลักษณะนี้บ้างไปอันอัมรุบินมารูฟันนะอยู่อันนินมุงกัดพูดกันเยอะนักเนี่ยก็คือไปสอนให้คนทำเห็นเรื่องดีเนี่ยขยับสอนให้คนทำดีแล้วก็ห้ามปามให้คนเลิกทำความชั่วเนี่ยไปทำสิจะได้ไม่มีในส่วนที่มันผิดรูปผิดแบบในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมฝากคร่าวๆนะก็ขอมาอัพด้วยถ้าผมไปพูดจับจ้วงหรือว่าใครที่อาจจะอยู่ในสังคมแล้วก็พี่น้องอาจจะนึกออกนึกไม่ออกผมว่านึกไม่ออกนะครับแต่ว่าไม่มีเจตนา
1: ภาพรวม
0: ไม่เจตนาจะว่าใครไม่ได้ก็พูดในภาพที่มันเห็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องนะครับ
1: เพราะว่าท่านพี่น้องครับอาจารย์ยะฟัดผมเองหรือว่าอาจารย์ฮิบรอเองที่มานั่งกันตรงเนี้ยนะครับท่านพี่น้องผมคิดว่าท่านพี่น้องมีเรียกว่าสามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับว่าเราทั้ง3คนเนี่ยนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะมาเพื่อจะทำให้เกิดความแตกแยกนะครับแต่อยากจะให้ท่านพี่น้องนั้นได้รู้นะครับว่าอย่างที่อาจารย์ยะฟัดพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าท่านพี่น้องสามารถที่วิเคราะห์ได้ใช้วิจารณญาณได้เลยว่าคนที่ถูกต้องนี้ก็คือว่ากิตาบุลลอฮ์สุนนะใครก็ตามที่พูดถูกต้องอาจจะไปพูดตรงกับมัซฮับโน้นอาจจะไปพูดตรงกับคำพูดของนักวิชาการท่านนี้แต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันตรงกับอัลกุรอานนั่นคือมัซฮับีนั่นคือแนวทางของฉันอย่างที่อิหม่ามชาฟีอีพูดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยอะไรที่เป็น เป็นแบบอย่างถ้าพี่น้องยึดนะครับทางเป็นแบบอย่างที่มาจากกิตาบุรุษสุนนะนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับอาจารย์ยาฟัดเนี่ยพยายามที่จะบอกถึงอีกอย่างก็คือในลักษณะของโรงเรียนนะครับที่จะต้องมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงไปที่จะต้องสร้างสังคมให้มากขึ้นเพราะในปัจจุบันเนี่ยนะครับสังคมที่
0: อยู่กับสังคมมากขึ้น
1: ที่อยู่สังคมมากขึ้นแล้วก็สังคมนี้คือสังคมของอิสลามเพื่อที่จะให้ปกป้องลูกหลานของเราเนี่ยนะครับให้มากขึ้นไม่ใช่เพื่อที่จะมาบั่นทอนให้คนเนี่ยมีความนะฮะให้ออกนอกศาสนามากนะแต่อาซุบในเรื่องของหรือว่าย
0: ึ
1: ดเครื่องใครในตัวบุคคลหรือว่าในตัวของโรงเรียนนะครับก็หวังว่าตรงนี้นะครับคงเป็นกระจกสะท้อนให้พี่น้องนั้นได้รับความเข้าใจกันมากขึ้นซึ่งตรงนี้นะฮะอาจารย์ยาฟัดพูดมาสักครู่ในตอนแรกนะครับคือว่าท่านพี่น้องเนี่ยจะต้องถูกสอบสวนอาจารย์ยาฟัดวันนี้ที่มานั่งตรงนี้แล้วก็พูดก็จะต้องถูกสอบสวนว่าอาจารย์ยาฟัดสอนคนหรือเปล่าได้รับความรู้มาเนี่ยนะครับไปเรียนให้ตุนไปเรียนน่ะได้รับความรู้หรือเปล่ามาสอนคนหรือเปล่าอาจารย์วิลล็อกก็เช่นเดียวกันผมก็เหมือนกันดังนั้นตรงนี้มานั่งเนี่ยนะครับถ้าหากว่าอย่างที่อาจารย์ยาฟัดพูดนะครับบอกว่าถ้าหากพี่น้องเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีไปแล้วเนี่ยไปแล้วถึงแม้ว่าเราก็เป็นแค่คนมาบอกข่าวมาบอกกล่าวในสิ่งที่ได้รับรู้ได้เรียนมาเท่านั้นดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเรียนมาจากไหนอาจารย์ยาฟัดเรียนมาจากซาอุดิอาระเบียเขาบอกอ้าวบอกวาฮาบีตีตาไว้หน้าหน้าผากเลยนะครับก็ถ้าพี่น้องก็ดูเอาละกันนะครับว่าเรานำอะไรมาพูดอย่างนี้ละกันนะครับอาจารย์พิพัฒน์ครับเชิญครับ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์ซุมมะอัมมาบะประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากพี่น้องในการสนทนาของเราในวันนี้นะครับในสิ่งที่อาจจะเป็นข้อสรุปที่อาจารย์ยาฟัดอาจารย์รอมฎอนพูดนะครับก็คือว่ามันเป็นความจำเป็นสำหรับพวกเราในฐานะที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับที่จะต้องละทิ้งในสิ่งที่เรียกว่าการตะอัซซุบเพราะเวลาที่เราเรียนคำว่าตะอัซซุบก็คือในเรื่องของการคลั่งไคล้การยึดติดนะครับลืมไม่ลืมหูลืมตาเพราะอะไรครับเวลาที่เราเรียนในเรื่องของความขัดแย้งของนักวิชาการเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาไปควบคู่กันก็คือมารยาทที่จะนำมาสู่การปฏิบัติในความขัดแย้งของนักวิชาการก็คือในเรื่องของการละทิ้งความคลั่งไคล้ว่าอาจารย์ยันพูดแล้วก็ถูก 100% เลยคนอื่นพูดนี่ผิดทั้งหมดไม่ใช่มันไม่ใช่อิสลามมีคำพูดหนึ่งของนักวิชาการนะครับซึ่งผมคงยังไม่เอ่ยชื่อว่าใครพูดแต่พี่น้องอยากให้พี่น้องฟังคือว่าคำพูดใดก็ตามแต่ที่ถูกนำเสนอและถูกวางอยู่บนพื้นฐานของความอิคลาสและถูกวางอยู่บนพื้นฐานของหลักการของศาสนาเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องฟังและก็นำมาสู่การปฏิบัติคำพูดใดก็ตามแต่ที่ออกมาจากปากของคนที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมเป็นที่รู้จักแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คำพูดนั้นเนี่ย ออกห่างจากแนวทางของหลักการของศาสนาออกห่างจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามก็จะต้องละทิ้งนักวิชาการท่านนี้กล่าวไว้นะครับว่าวะมันตะอัซซะบะลิวาฮิดินบิไอนิฮิมินัลอิมมะบุคคลใดก็ตามแต่ที่ได้ไปยึดติดที่ได้ไปคลั่งไคล้ต่อคนใดคนหนึ่งของอิมมะดูนันบากีนยึดติดกับอิหม่ามอบูฮานีฟะยึดติดกับอิหม่ามชาฟิอียึดติดกับอิหม่ามมาลิกยึดติดกับอิหม่ามอะห์มัดจนกระทั่งไม่เอาคำพูดของนักวิชาการคนอื่นถ้าชาฟีก็ชาฟีอย่างเดียวคนอื่นจะพูดไงฉันก็ไม่ฟังซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในยุคอดีตที่มัสยิดฮารอมที่เมืองมักกะพี่น้องบางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าในอดีตเนี่ยเวลาละหมาดเนี่ยมีมิฮรอบหรือที่ยืนละหมาดของอิหม่ามเนี่ย4ที่ด้วยกันของมิฮรอบของอิหม่ามอบูฮานีฟะมิฮรอบของอิหม่ามอัชชาฟีมิฮรอบของอิหม่ามมาลิกมิฮรอบของอิหม่ามอะห์มัดแต่ละมัซฮับแต่ละแนวทางเนี่ยก็จะละหมาดตามกันตามอิหม่ามของแต่ละคนซึ่งถามมันเป็นภาพที่น่าดูมั้ยมันเป็นภาพที่ศัตรูเนี่ยมองแล้วยิ้มมันเป็นความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ความแตกแยกดังนั้นเองนะครับในยุคในสมัยปัจจุบันเขาจึงรวมละหมาดด้วยกับอิหม่ามคนเดียวนักวิชาการท่านนี้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามแต่ที่ได้ไปยึดติดอยู่กับอิมมะหรืออิหม่ามคนใดคนหนึ่งโดยที่ทิ้งอิหม่ามท่านอื่นเนี่ยฟะฮุวะบิมันซิลาจินเขาอยู่ในสถานะมันตะอัซซะบะลิวาฮิดินบิไอนิฮิมินัสซอฮาบะสถานะของผู้ที่ไปยึดติดกับซอฮาบะคนใดคนหนึ่งดูนันบากินโดยที่ละทิ้งซอฮาบะคนอื่น
2: ถามว่าในทางปฏิบัติซอฮาบะห์คนเดียวเนี่ยสามารถที่จะรู้ในหะดีษในฮุกุมอะห์กามทุกอย่างไหมเราบอกไปแล้วมันไม่ใช
1: ่
2: ท่านได้บอกนะครับว่าคนใดก็ตามที่ไปตะอัซซุบไปยึดติดกับอิหม่ามคนใดคนหนึ่งโดยทิ้งผู้รู้ท่านอื่นอิหม่ามท่านอื่นเหมือนกับคนที่ไปยึดกับซอฮาบะห์เพียงแค่คนเดียวฟังแต่อิบนุอับบาสฟังแต่อิบนุมัสอูดฟังแต่อิบนุอุมัรคนอื่นจะพูดฉันไม่ฟังกะรอฟิดีเหมือนพวกรอฟิดออิหม่ามชีอะห์อิหม่าม12เนี่ยอัลลซียะตะอัซซะบุลิอาลีที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยพวกรอฟิดอซึ่งเราบอกเป็นกลุ่มชนนอกรีดที่ยึดแต่กับท่านอิหม่ามอาลีดูนันคุลาฟะอัสลาซะโดยที่ละทิ้งคอลิฟะห์อีก3ท่านวะกันคอรียีเหมือนกับพวกคอวาริดพวกคอวาริดเนี่ยก็คืออัลลซียักดะฮูฟินอุสมานวะอาลีที่ได้ตำหนิท่านอุสมานตำหนิท่านอาลีที่ได้ทำสงครามกับอุสมานทำสงครามอาลีเป็นผู้ที่สังหารท่านอุสมานท่านกล่าวไว้นะครับว่าฟาฮาดิฮีการยึดติดแบบนี้เนี่ยพี่น้องฟังให้ดีนะครับฟาฮาดิฮีตูรุกูอะฮลินบิดะอิวัลอะฮวะนี่แหละคือแนวทางของกลุ่มชนผู้ที่ชอบทำในสิ่งที่เป็นบิดอะและกลุ่มชนผู้ที่เอาอารมณ์เนี่ยนำหน้าน่าคิดนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยใครก็ตามแต่ที่เอาเรื่องศาสนามาพูดและพูดด้วยกับหลักการเนี่ยพี่น้องไม่ต้องถามมันจบจากไหนไอเด็กเมื่อวานซืนไม่ต้องไปพูด เมื่อใดก็ตามที่เขาพูดในสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาในสิ่งที่มีหลักฐานจากกีตาบุลละและซุนนะและจากการอธิบายของนักวิชาการเป็นสิ่งที่เราจะต้องฟังและนำมาสู่การปฏิบัตินะครับเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะสรุปนะครับในการพูดคุยของเราในวันนี้ในเรื่องของมารยาทในเรื่องของความขัดแย้งก็คือให้พี่น้องเนี่ยเปิดหัวใจแล้วก็ละทิ้งในการตาซุบในการยึดติดบางคนบอกว่าถ้าละหมาดไม่เหมือนฉันยกตัวอย่างถ้าไม่อ่านกุนูนแล้วก็ผิดทีเดียวเลยแหละไอ้คนที่อ่านก็บอกว่าไอ้คนที่อ่านกุนูนเนี่ยผิดคนที่ไม่อ่านเนี่ยคนที่ไม่อ่านเนี่ยซุนนะมันไม่ใช่เพราะบางทีอย่างที่บอกนะครับว่ามุมมองมันต่างกันแค่เรื่องของหลักฐานคนนักวิชาการคนหนึ่งบอกหลักฐานมันซอฮีห์ก็ปฏิบัติคนหนึ่งบอกหลักฐานมันดออีฟก็ไม่ปฏิบัติ บางทีเรื่องมันอยู่แค่นี้เองแต่เรามาทะเลาะเป็นเรื่องราวเรื่องใหญ่โตแยกมัสยิดมันไม่ใช่นะครับสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ผมก็บอกมาตลอดมันมีหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องมาร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาสังคมนะครับเพราะนั้น อยากให้พี่น้องนะครับทำความเข้าใจในเรื่องของศาสนาแล้วก็ละทิ้งในเรื่องของการยึดติดแล้วก็ละทิ้งในเรื่องของการใช้อารมณ์ซึ่งนำมาสู่ความขัดแย้งของสังคม
1: ครับนะครับก็รวมกันได้นะละหมาดอิหม่ามอ่านดุอากุนูดก็ตามกันได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตนะครับแล้วก็ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะมาประณามกันเพราะว่าการมองต่างอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่อิจติฮาดมัสอะละอิจติฮาดียะห์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าใครมันเอาซอบะละหูอัจรอนใครถูกก็ได้2นะใครผิดก็ได้1นะครับแต่ว่าที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าความเป็นพี่น้องของเรานั้นถือว่าเป็นวาญิบถือเป็นสิ่งที่จำเป็นบางทีเราเถียงกันเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นซุนนะห์กระดิกนิ้วไม่กระดิกนิ้วใช่มั้ยอาจารย์อาจารย์อยู่รอบครับแต่ว่าเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดคือความเป็นพี่น้องของเราสําหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
4: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาอันอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร092-643-3384 092-643-3384 คุณลอซิดามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251 กิโลเฮิรตซ์ AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
7: ์ดุอาสอนน้องวันนี้เสนอดุอาดุอาขออภัยโทษความผิดพลาดในวงสนทนาซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตาأستغفرك وأطوب إليه ความว่ามหาบริสุทธิ์แด่องค์อัลลอฮ์พาผู้อภิบาลของเราและมวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพและสักการะนอกจากอัลลอฮ์และฉันขออภัยโทษและกลับตัวกลับใจต่ออัลลอฮ์ข้อมูลจากดูอ่านหนังสือศรัทธาชนจัดทำโดยฮัยยานแยนาผลิตรายการโดยวิทยุเสียงสันติเพื่อความเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวันนัจมิอิซาฮาวา

ولقد جاءهم من ربهم الهدى

قرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับคำถามที่พี่น้องถามเข้ามาวันนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามพี่น้องถามว่าเราจะขอบคุณต่อเนียมะของอัลลอฮ์อย่างไรจึงจะเป็นการขอบคุณที่ถูกต้องที่สุดท่านพี่น้องครับ คำว่าเนียมะเป็นภาษาอาหรับแปลเป็นภาษาไทยว่าความโปรดปรานความกรุณาปราณีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้รับอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความดีสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้เราเรียกว่าเนียมะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้คำถามเจาะจงในเรื่องของการที่เราจะขอบคุณต่อเนียมะขอบคุณต่อสิ่งที่เป็นความดีที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่เรานั้นเราจะต้องขอบคุณอย่างไรนี่คือประเด็นที่พี่น้องถามเข้ามาและเราก็จะพูดคุยกันในประเด็นนี้พี่น้องครับ หลักใหญ่ๆของการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือทุกอย่างที่เป็นความดีที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์นั่นคือการแสดงการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนี่คือหลักใหญ่ๆที่ผมให้กับพี่น้องเอาไว้สมมุติว่าเราพูดคุยกันในวันนี้แล้วเราจำไม่หมดในส่วนที่เป็นการนำเสนอวิธีการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ต่อสิ่งที่เป็นความดีที่พระองค์ได้ประทานให้เราอาจจะจำไม่หมดแต่ขอให้จำอยู่ข้อหนึ่งทุกอย่างที่เป็นความดีจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความดีที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นั่นคือการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในเนียมะต่างๆในความดีงามต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้นี่คือใจความสำคัญของประเด็นที่เราจะพูดคุยกันพี่น้องครับ บรรดานักวิชาการอิสลามเนี่ยเขาได้แบ่งการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3ส่วนด้วยกันความดีที่อัลลอฮ์ประทานให้ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้เนี่ยเราควรอย่างยิ่งที่จะได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์3ส่วนด้วยกันที่อุลามะถือว่าเป็นการขอบคุณที่สมบูรณ์แบบที่สุดประการที่1บิลกัลบิขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยหัวใจของเราที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์แล้วก็ตั้งเจตนาเนี่ยในความดีที่เราได้รับเนี่ยเราขอบคุณต่อพระองค์ในใจลึกๆของเราแล้วเรารู้สึกนึกถึงพระองค์ขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์วะฮุวะอัยยักซุดาอัลคอยรวะยัตมิรุฮูลิลคอลกิกาฟะนั่นก็คือการที่หัวใจเนี่ยมุ่งไปสู่คุณงามความดีอะไรก็ตามแต่ที่เป็นคุณงามความดีภายหลังจากที่เราได้รับความดีจากอัลลอฮ์ได้รับความโปรดปรานได้รับเนียมะจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยใจนึกขอบคุณต่ออัลลอฮ์แล้วใจก็มุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่เป็นความดีทำอย่างนี้ได้ไหมพี่น้องถ้าพี่น้องทำอย่างนี้ได้อัลฮัมดุลิลละแสดงว่าส่วนหนึ่งเรากำลังมีการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ได้รับความดีงามนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้เวลาเราไปตกปลาปลามันกินเบ็ดวัดขึ้นมานะครับดึงปลาขึ้นมาปลาตัวใหญ่มากนึกถึงความสามารถของตัวเองไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนี่คือการไร้ซึ่งการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอสิ้นเดือนเนี่ยพี่น้องเราได้รับเงินเดือนคนที่มีงานทำเนี่ยนะครับสิ้นเดือนก็จะได้รับเงินเดือนพอถึงสิ้นเดือนปั๊บได้รับเงินเดือนปั๊บนึกถึงความสามารถของตัวเองภูมิใจอยู่กับความสามารถของตัวเองนี่คือการไร้มารยาทนี่คือการที่มีหัวใจไม่นึกขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอุลามะจึงบอกนะครับว่า
ทุกอย่างที่เราได้รับมาที่เป็นความดีที่เราได้รับมาประเด็นแรกใจต้องมุ่งสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกถึงพระองค์แล้วก็ใจก็นึกขอบคุณต่อพระองค์เป็นอันดับแรกนี่คือวิธีการขอบคุณต่ออัลลอฮฺในส่วนหนึ่งนะครับเราพูดว่ามี3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือใจต้องมุ่งสู่อัลลอฮฺแล้วก็นึกขอบคุณต่อพระองค์ประการที่2บิลลิซาน ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยลิ้นของเราทำยังไงบรรดานักวิชาการอรรถาธิบายว่าฟะฮุวะอิซฮารุชุกริลลาฮิบิตตะฮ์มีดนะครับบิตตะฮ์มีดวัตตัสบีห์วัตตักบีรวะมาอิลาซาลิกนั่นก็คือการเปล่งวาจาภายในใจของเราเนี่ยมุ่งสู่อัลลอฮ์อยู่แล้วใจของเรานึกขอบคุณต่ออัลลอฮ์อยู่แล้วลิ้นของเราต้องเปล่งออกมาอย่างน้อยที่สุดบิตตะฮ์มีดอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ต้องพูดอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดต้องพูดอย่างนี้หรืออาจจะพูดยาวๆเลยก็ได้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรการกล่าวถ้อยคำในลักษณะเช่นนี้เป็นการแสดงออกถึงการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยลิ้นคนเราเนี่ยพอแล้วจะขอบคุณใครสักอย่างนึงในความดีที่เขาทำแก่เราเนี่ยใจของเราต้องบริสุทธิ์ต่อคนคนนั้นใช่ไหมแน่นอนอย่างยิ่งมันเป็นแบบนั้นเมื่อใจขอบคุณแล้วจะขอบคุณด้วยหัวใจอย่างเดียวเนี่ยมันน่าเกลียดตายเลยก็ต้องกล่าวเป็นวาจาขอบคุณยะซากุมุลลอฮุค่อยขอบคุณครับขออัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้นะครับก็ต้องกล่าวเป็นวาจาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เหมือนกันบรรดาอุลามะห์ได้บอกเอาไว้นะครับว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือใจนึกมุ่งสู่อัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นึกขอบคุณต่อพระองค์ลิ้นก็ต้องเปล่งวาจาออกมาอย่างน้อยที่สุดเปล่งวาจาว่าอัลฮัมดุลิลลาห์บนการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้โปรดประทานสิ่งต่างๆที่เป็นความดีให้แก่เรานบีสอนเอาไว้ดีมากนะครับในส่วนที่สองเนี่ยด้วยลิ้นเนี่ยที่จะกล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าลัมมัลลัมยัชกุริลกอลีลลัมยัชกุรอัลกะซีรส่วนน้อยๆที่เป็นความดีที่เราได้รับมาเนี่ยไม่นึกจะขอบคุณไอ้ส่วนเยอะๆที่ได้มาก็จะไม่ขอบคุณเช่นเดียวกันวะมัลลัมยัชกุรินนาสลัมยัชกุรุลลอฮ์ผู้ใดก็ตามแต่ผู้ใดก็ตามแต่ที่ไม่ขอบคุณมนุษย์ด้วยกันเขาจะเป็นผู้ที่ปล่อยปะละเลยเขาจะเป็นผู้ที่ไม่สนใจในการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่นบีได้บอกเอาไว้ก็คือว่าต้องขอบคุณมนุษย์นะครับถ้าหากว่าเขานำเอาสิ่งต่างๆที่เป็นความดีมาให้แก่เราแต่ใจเนี่ยมุ่งสู่อัลลอฮ์เป็นอันดับแรกแล้วก็ปากก็ขอบคุณต่อมนุษย์หลังจากนั้นก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัตตะฮัดดุษบินิอมะติลลาฮิชุกรุนการพูดกับผู้คนว่านี่อัลลอฮ์ได้ประทานสิ่งนี้ให้แก่ฉันอัลฮัมดุลิลลาห์สุขภาพฉันเนี่ยดีมากอัลฮัมดุลิลลาห์ในเวลานี้อัลลอฮ์ได้ประทานสุขภาพที่ดีให้แก่ฉันการพูดถ้อยคำที่ดีแบบนี้พูดถึงความดีที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่เราตรงนี้อุลามะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในกุรอานได้บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าฟะอัมมาบินิอามะติร็อบบิกะฟะฮัดดิษในส่วนที่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ในส่วน

ถึงความดีที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้ถือว่าเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์เป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์พี่น้องดังนั้นจึงขอบอกกับพี่น้องนะครับว่าทันทีที่เราได้รับคุณงามความดีแล้วประการแรกที่เราจะต้องทำก็คือใจมุ่งสู่อัลลอฮ์แล้วก็นึกขอบคุณต่อพระองค์ในหัวใจของเราหลังจากนั้นปากต้องพูดออกมาด้วยการเปล่งวาจาว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์หลังจากนั้นพยายามถ้าเราพูดถึงเนี่ยมะของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ประทานมาให้แก่เราพูดนะครับให้ลูกให้หลานฟังแม้กระทั่งกับภรรยาเป็นคู่ชีวิตของเราเราพูดให้เขาฟังอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์โปรดเมตตานะฉันไปทำงานที่เนี่ยแล้วก็โดยการที่ขยันขันแข็งมุ่งมั่นสู่การงานที่ดีแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์สิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาประกาศเลื่อนตำแหน่งฉันมีเงินเดือนเพิ่มคุณด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ประทานสิ่งนี้ให้แก่ฉันเหลือเกินพูดกับภรรยาแบบเนี้ยพูดให้รู้ว่าอัลลอฮ์ได้ประทานเนี่ยมาให้เนี่ยอย่างนี้ท่านนบีถือว่าชุกรุนเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ประการแล้วนะพี่น้องวิธีการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในหนทางที่สมบูรณ์ที่สุดด้วยหัวใจด้วยลิ้นข้อที่3บิลญะวาริห์ด้วยร่างกายของเราอุลามะอธิบายนะครับว่าวะฮูวะอิสติอมาลุนนิอามิลลาฮิฟีตออะติฮิฟะมันชักมะมินชุกริลอัยนัยนอันตัสตุรกุลลอัยบินตะรอฮูลิมุสลิมวะมินชุกริอุดุนัยนอันตัสตุรกุลลอัยบินตัสมาฮูพี่น้องเขาอธิบายว่าการขอบคุณทางร่างกายเนี่ยก็หมายความว่าทุกอย่างที่อัลลอฮ์ประทานมาในสิ่งที่เป็นความดีนั้นจะต้องใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นไปในหนทางที่เป็นการภักดีต่อพระองค์ไม่ใช่เป็นการไม่ใช่หนทางที่จะเป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์ได้เงินได้ทองมาพี่น้องเอาไปทำอะไรซื้ออาหารให้ลูกให้ภรรยากินอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือหนทางที่ถูกต้องซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคซื้อเสื้อผ้าให้ลูกให้ภรรยาสวมใส่แบบอยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะพอควรไม่ใช่ฟุ่มเฟือยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ตรงนี้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องซื้ออาหารนะครับมาให้แมวมาให้ปลากินอัลฮัมดุลิลลาห์ยังอยู่ในหนทางที่ถูกต้องซื้อหนังโปเข้ามาในบ้านเป็นไงพี่น้องนี่แหละคือใช้เนี่ยมาตรงนั้นไปในหนทางที่เป็นการทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซื้อซีดีเพลงเข้ามาฟังในบ้านวิดีโอซีดีที่เป็นเพลงเอามาฟังในบ้านนี่คือการจ่ายทรัพย์ไปในหนทางที่ทรยศต่ออัลลอฮ์แปลว่านี่ไม่ใช่เป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์การขอบคุณต่ออัลลอฮ์นั้นพี่น้องทางร่างกายหมายความว่าส่วนต่างๆที่ได้มานั้นร่างกายของเราจะต้องจับจ่ายใช้สอยไปในหนทางที่ฟีตออาติลละในหนทางที่เป็นการภักดีต่อพระองค์บรรดาอุลามะอธิบายต่อไปอีกว่าจากการขอบคุณที่อัลลอฮ์ได้ให้ดวงตามองเห็นสิ่งต่างๆนั้นเราจะต้องใช้ดวงตาของเรามองไปในสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่ใช้ตาของเราเนี่ยมองไปในทางที่ไม่ดีมองในสิ่งที่ฮารามมองเพศตรงข้ามมองคนผู้หญิงนุ่งใส่เสื้อโป๊เปื่อยถ้ามองในลักษณะเช่นนี้ถือว่าใช้เนี่ยมาตรงนี้ไปในหนทางที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ให้ประทานหูทั้งสองข้างมาแล้วก็ได้ยินเสียงชัดเจนโดยการใช้หูทั้งสองนั้นฟังในสิ่งที่เป็นการภักดีต่ออัลลอฮ์หูของเราสองข้างฟังเพลงไม่ได้พี่น้องฟังการนินทารับหลังไม่ได้ฟังเสียงของสตรีเพศออดอ้อนเพื่อที่จะปลุกความตัณหาราคะขึ้นมาไม่ได้พี่น้องฟังเรื่องไร้สาระก็ไม่ได้ฟังดนตรีฟังเพลงฟังละครฟังทีวีในสิ่งที่ไร้สาระอย่าไปฟังถ้าเราไปเอาหูของเราเนี่ยไปฟังการนินทาลับหลังหูของเราเอาไปฟังเรื่องที่ไร้สาระหูของเราเอาไปฟังเพลงฟังดนตรีตรงนั้นแสดงว่าเราได้รับเนียมาของอัลลอฮ์มาแล้วไม่ได้ใช้เนียมาของอัลลอฮ์ไปในหนทางที่เป็นการภักดีต่อพระองค์

ราะนั้นมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของเราแล้วตอนนี้พี่น้องว่าวิธีการที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทำยังไงผมบอกกับพี่น้องตอนต้นแล้วนะครับว่าทุกอย่างที่เป็นความดีทำเพื่ออัลลอฮ์จะทำทางลิ้นที่เป็นความดีโดยการพูดในสิ่งที่ดีโดยการเผยแพร่สิ่งที่เป็นความดีทำเลยพี่น้องตรงนั้นเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์จิตสำนึกของเรานึกไปในทางที่ดีอะไรก็ตามแต่ที่เราได้มาแล้วนึกขอบคุณต่ออัลลอฮ์นั่นคือการขอบคุณต่ออัลลอฮ์มุ่งตรงสู่อัลลอฮ์ว่าสิ่งนี้อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่เราตรงนี้คือการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ร่างกายของเราก็ตามแต่พี่น้องขยับเคยเยื่อนทำในสิ่งที่เป็นความดีทั้งหมดคือการขอบคุณต่ออัลลอฮ์และนี่คือการขอบคุณต่ออัลลอฮ์แบบสมบูรณ์แบบที่สุดก็คือ3ทางด้วยกันด้วยหัวใจด้วยลิ้นและด้วยร่างกายนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาเอลอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0926433840926433384 0926433384คุณลอซิดามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์ดุอาสอนน้องวันนี้เสนอดุอาคำกล่าวเมื่อถูกคนชมอัลลอฮุมมะลาตุอาคิซนีบิมายะกูลูนวะฆฟิลีมาลายะอ์ลามูนวะจะอัลนีคอยรอนมิมมายาซุนนูนความว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดอย่าได้เอาผิดฉันด้วยสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวเลยและได้โปรดอภัยให้แก่ฉันในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับฉันและได้โปรดทำให้ฉันเป็นคนดียิ่งกว่าที่พวกเขากล่าวกันข้อมูลจากหนังสือศรัทธาชนนำเสนอรายการโดยฮัยยานยานาผลิตรายการโดยวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่การปฏิบัติ

0: ี่น้องครับความจริงแล้วหัวข้อเนี่ยเขาตั้งมาเนี่ยผมว่าพี่น้องมีคำตอบแหละจะตามโต๊ะครูหรือตามหลักการแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาด้วยถ้าเกิดโต๊ะครูเนี่ยพูดตามหลักการมันก็คืออันเดียวกันนะแต่อาจารย์ยารุดีนก็บอกแล้วว่าเอ๊แต่บางทีเนี่ยมันเกิดอาการเปลี่ยนไปผมให้เสียงมันหลงหน่อยเคยบอกว่าไม่ได้วันนี้ยังไงกันรู้สึกจะเปลี่ยนเอาแหละไอการเปลี่ยนเนี่ยพี่น้องมันมีโอกาสได้คือถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยที่ไปค้นเนี่ยมันยังไม่เจอหลักฐานอะไรก็ว่าไปแล้วก็เปลี่ยนนะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าบางทีเนี่ยมันไปค้านหรือเปล่าล่ะไอสิ่งที่ตัวเองพูดไว้ไงนั้นผมก็กลับมาให้พี่น้องเนี่ยดูก่อนพื้นฐานเลยพี่น้องอิสลามเนี่ยพี่น้องครับถ้ารวมๆเนี่ยมันคือศาสนาไอ้นัดดีนอินดัลลอฮินอิสลามศาสนาหน้าที่อัลลอฮ์นั่นคือศาสนาอิสลามอันนี้รวมทั้งเรื่องของอีมานแล้วก็การปฏิบัติอะกีดะห์บวกกับอามัลซอลิห์แต่ถ้าหากจะแยกอิสลามมาอีกเนี่ยตามหะดีษที่ญิบรีลอะลัยฮิสสลามได้มาถามนบีอัคบิรนีอันอะลันอิสลามเนี่ยให้บอกฉันหน่อยสิให้บอกฉันเกี่ยวกับอิสลามหน่อยเนี่ยนบีก็พูดถึงรุกลอิสลามที่มีทั้งหมด5ประการตรงนี้เนี่ยอุลามะบอกว่าก็หมายถึงสิ่งที่มันซอเฮรมันปรากฏชัดก็คือหลักปฏิบัติที่เราสามารถมองเห็นได้ทั้งคำพูดและก็การกระทำอันอิสลามยะอลูวะลายุอะลาอิสลามนั้นสูงส่งไม่มีอะไรที่จะมาเทียบมาเปรียบกับอิสลามได้นี่เป็นหะดีษนบีบอกว่าอิสลามน่ะสูงส่งนบีไม่ได้บอกว่ามุสลิมสูงส่งหรือมุสลิมนั้นเป็นไงดีนั้นคำว่ามุสลิมนั้นก็แปลว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามผมเคยเจอคำถามที่เป็นที่อึดอัดสำหรับคนที่เคร่งครัดในศาสนาเนี่ยนะทุกวันเนี่ยพี่น้องคนเคร่งครัดเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วคือบอกว่าละหมาดครบ5เวลาเนี่ยอาจารย์เขาใช้คำว่าเคร่งแล้วนะคนละหมาดครบ5เวลาเนี่ยเขาถือว่าเคร่งละแต่ลองไปดูซิบรรดาอุลามะเนี่ยคนก็บอกว่าละหมาดครบ5เวลาเนี่ยถือว่าเคร่งครัดหรือยังเขาบอกยังไม่ใช่หรอกเพราะละหมาดพอดู5เวลาในปกติคือเป็นเรื่องที่บังคับตั้งแต่มุสลิมที่เป็นโตอิหม่ามจนกระทั่งมุสลิมที่เป็นอะไรแม้กระทั่งสมมุตินะเป็นกรรมกรก็ละหมาดครบ5เวลาทั้งหมดอิสลามไม่ได้แยกมีนักพจน์นักบวชถ้าเป็นโตอิหม่ามเอาไปเลย20เวลาถ้าเป็นคนอะไรคนไม่มีความรู้หน่อยเอาแค่2เวลาพอเหมือนกันหลักชะรีอะห์อิสลามนั้นบังคับเหมือนกันนะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับว่าหลักการศาสนาเนี่ยใช้เหมือนกันแล้วก็มาแยกอีกอันไหนที่เป็นฟารดูหรือว่าวาญิบเนี่ยอันนี้ขาดไม่ได้ในหะดีษพูดถึงว่าคนนึงถ้าหากอยากจะให้อัลลอฮ์เนี่ยเป็นหูเป็นตาให้เขาหมายถึงว่าเวลาที่เขาเดินไปเนี่ยเขาก็เดินไปด้วยความยำเกรงอัลลอฮ์จะปกป้องตาของเขาเนี่ยหมายถึงว่าอะไรหมายถึงเขาจะไปมองของที่ไม่ฮาลาลจะมองแต่ของที่ดีเท่านั้นตาก็จะพูดแต่ของดีๆเนี่ยทำยังไงพี่น้องมีเงื่อนไขก็คือให้ทำนาวาฟิลแปลว่าเกินตามหลักภาษานะอาเซียดะแปลว่าเกินขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาจากที่อัลลอฮ์บังคับตรงนี้หมายถึงว่าส่งเสริมดังนั้นถ้ามาตรฐานของคนที่เคร่งคัดศาสนาพี่น้องแน่นอนฟัดดูไม่ขาดครบและสุนัตก็เป็นไงก็พรมด้วยแต่ถ้ามีอุรสมีเหตุอันนี้ว่าไปเช่นวันนี้เนี่ยมันป่วยจะตื่นมาตาฮัจญุดหรือจะมาหรือปวดท้องจะมาที่มัสยิดเนี่ยมาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยมันปวดท้องศาสนาบอกว่าอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าปกติเอปกติเลยนะอันนี้ก็ดูที่อีหม่านของเราอุมมุฮาบีบะรอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นภรรยานบีนบีพูดถึงหะดีษที่บอกว่ามุสลิมเนี่ยนะครับปฏิบัติละหมาดวันนึงก็คือ1นั่นก็คือละหมาดซุนนะห์รอวาติบ12รอกอะอ์ อัลลอฮ์จะสร้างบ้านหรือวังก็ได้ในนั้นบอกว่าไบตันนะไบตุนเนี่ยคือบ้านแต่คงไม่ใช่บ้านหลังเล็กๆหรอกเป็นราชวังเป็นวังหลังนึงนะให้กับเขาในสวรรค์ท้ายหะดีษบอกว่าไงครับอุมมุฮาบีบะบอกว่าหลังจากที่ฉันได้ยินนบีพูดเนี่ยฉันไม่ทิ้งเลยไม่ทิ้งทำครบละหมาดซุนัตซุนัตไหนเนี่ยรอวาติบหน้าหลังทั้งหมด12รอกาตเห็นไหมนี่ดูอีหม่านคนสมัยก่อนสมัยเราเหรออาจารย์แปลใหม่ที่เมื่อกี้ว่าไงนะละหมาดเลยนะซุนัตเออซุนัตเขาไม่บังคับไปเป็นไรหรอกเอ๊ไอที่ไม่ละหมาดซุนัตทำไมอ่ะมีนัดกับมวยไงพอดีมวยมาพอดีอ๋อที่ไม่ละหมาดซุนัตอ๋อบอลมันมาช่วงนี้ไหนอ่ะไหนอ่ะหลักการศาสนาดังนั้นพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยเราแยกได้อย่างอิสลามนะสูงส่งแต่คนที่ปฏิบัติเจอคำถามเขาบอกว่าอาจารย์ทำไมมีมุสลิมไปฉลองปีใหม่ทำไมอ่ะมีมุสลิมไปซ้อมไปฉลองปีใหม่นั่นเรียกว่ามุสลิมฟาซิกคือมุสลิมที่ชั่วไงมีมุสลิมไม่ละหมาดมีมุสลิมไม่ปฏิบัติตามหลักการก็เรียกว่าคนฟาซิกนะผมยกเว้นเรื่องละหมาดไว้นะอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าใครก็ตามทิ้งละหมาดโดยเจตนาถือว่าไม่ใช่แล้วสมาฟัดดูฮาเวลาแต่ถ้ามุสลิมกินเหล้าเนี่ยเขาเรียกฟาซิกโดยที่ยังยึดอยู่ในใจว่าเหล้านั้นฮารอมแต่ที่กินเป็นไงอร่อยตอบสนองนับสู่ตัวเองแต่ยังรู้อยู่ในหัวใจว่าอันนี้มันฮารอมแต่เมื่อไรที่บอกว่าของฮารอมนี้เป็นของฮาลาลอันนี้ตกศาสนาเฮ้ยทำไมกินเหล้าล่ะเปรี้ยวปากอันนี้ยังเป็นมุสลิมอยู่ฟาซิกแล้วทำไมกินเหล้าล่ะเฮ้ยอัลลอฮ์ยกเลิกแล้วฮาลาลแล้วอ้าวอันนี้เรียบร้อยเลยผลกระทำเนี่ยเหมือนกันแต่เป็นไงครับไอ้ที่ตอบมาเนี่ยคนละเรื่องดังนั้นก็ไม่แปลกอะไรพี่น้องแต่เห็นคนมุสลิมแต่ถ้าท่านจะยกระดับของคนมุสลิมขึ้นมาอีกเราเรียกว่ามุมินผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องเราไปดูนะจะเข้าสวรรค์โดยตรงเลยนะเข้าสวรรค์โดยตรงเลยหมายถึงว่าไม่ต้องตกนรกแต่ถ้ามุสลิมเนี่ยบางทีมีนะตกนรกแต่ไม่ตลอดการพอหมดแล้วก็ขึ้นสวรรค์แต่ถ้ามุมินเราเป็นมุมินเมื่อไรไปไงเข้าสวรรค์เลยแล้วทำยังไงอ่ะก็ไปดูในซูเราะห์อัลมุมินูนมีด้วยกันนะต้องไปดูนะผมเคยบรรยายเอาไว้นั่นแหละลักษณะของมุมินอิบาดุรเราะห์มานในซูเราะห์ฟุรกอนนี่ก็มีลองไปดูนะเคยบรรยายเอาไว้ชั่วโมงครึ่งนั่นแหละคือลักษณะพี่น้องครับคนที่จะเป็นผู้รู้เนี่ยหลักการเนี่ยพี่น้องผู้รู้เนี่ยเขาก็เอาหลักการมาพูดศาสนานั่นแหละแต่ประเด็นว่าบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยทำให้เขาพูดไม่ตรงนะผมขอยกหะดีษสักหะดีษหนึ่งพี่น้องครับที่พูดถึงคนที่บางทีเนี่ยไม่กล้าพูดความจริงจบมาจากเมืองนอกเล่าให้พี่น้องฟังนะตัวผมเองเนี่ยวันที่จบมาแรกๆเนี่ยผมก็ไปมัสยิดปรากฏว่าเจอครูเรานั่นแหละเขาก็บอกว่าอาจารย์ละตีฟดีใจด้วยนะจบมาแต่อย่าแรงนะเผาๆหน่อยนะอะไรที่พูดไปแล้วแล้วทำให้คนเขาแตกแยกก็สงวนไว้หน่อยนะผมก็บอกอ้าวแล้วให้ผมไปเรียนข้ามน้ำข้ามทะเลให้ผมมาทำเหมือนเดิมเหรอเฮ้ยผมก็โตอิหม่ามอิหม่ามเนี่ยเอายังไงอ่ะตกลงฉันก็เรียนกับอิหม่ามเนี่ยผมไม่ไปเราเมืองนอกไปมาแล้วบอกว่าเก่งใจหน่อยนะเผาๆหน่อยนะเบาๆหน่อยนะเอานี่เรื่องจริงมีน้องจับไหล่คุยกันเลยผมก็บอกผมก็สอนตามนี่แหละที่ผมเรียนมานั่นแหละเขาก็เริ่มหันหน้ามองแล้วสงสัยวะนี่คุมไม่ได้ประเด็นก็คืออะไรพี่น้องผมก็สงสัยไหมล่ะไปเรียนสถาบันเดียวกันกลับมาเอ๊ะอีกคนหนึ่งไม่เปลี่ยนบางคนเนี่ยเขาบอกตรงๆเลยนะรอคอยเขาบอกว่าเฮ้ยฉันน่ะรู้หมดแหละที่เรียนมาเนี่ยใจเย็นหน่อยรอให้กิรอให้เปาะฉันตายก่อนถ้าเปาะฉันตายเมื่อไรนะเดี๋ยวมาแน่นอนพูดเป๊ะ หมือนที่เรียนเลยปรากฏปะตายไป7ปียังเหมือนเดิมเนี่ยเพิ่งโทรมาไม่กี่วันเนี่ยตายไป7ปีแล้วก็ยังทำเหมือนเดิมแสดงว่ามันยังไงกันไอ้คนที่ไปเรียนเนี่ยเขาก็รู้ผมถึงบอกว่าไอ้ก่อนไปเรียนเนี่ยบางทีเนี่ยผมพูดตรงๆนะวันนี้เรื่องความจริงเราต้องพูดไอ้ตอนไปเรียนมันมีเขาเด็กมันมีจุดประสงค์อยู่แล้วอ่ะมีปะเนาะดังแห่งหนึ่งไม่เอ่ยชื่อเขาบอกว่าคนที่เขาจะส่งไปเรียนที่มะดีนะห์ต้องผ่านการเช็คเรียบร้อยก่อนผมบอกอ๋อต้องเช็คนาฮูใช่ไหมต้องเช็คภาษาว่าเก่งใช่ไหมต้องดูกีตาร์เก่งหรือเปล่าต้องเช็คว่าเข้านี่เป็นของชั้นแล้วแปลว่ามึงเรียนกลับมามึงไม่ต้องเปลี่ยนกลับมาทำเหมือนเดิมเออผมเจออย่างจริงๆนะนี่เขาบอกกับหูผมเขาไม่ได้ส่งไปหรอกไอ้หัวอ่อนๆน่ะเขาส่งแปลว่าคนที่ถูกปลูกฝังมาเรียบร้อยแล้วแสดงว่าไปเรียนยังไงก็ขอให้ได้ชาฮาดากลับมาแล้วเขาก็เรียกว่าอาจารย์กลับมากับเหมือนเดิมท่านไม่ต้องเชื่ออย่างที่ผมพูดก็ได้แต่ท่านก็ลองสัมผัสดูแล้วกันก็ยังทำกันอยู่และบางทีเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งคนที่เป็นอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยก็จะแปลกันนะว่าในกุโบให้เห็นชัดๆในกูโบเนี่ยไม่ใช่สถานที่อ่านกุรอานนบีส่งเสริมให้อ่านที่บ้านเนี่ยนะปรากฏว่าเป็นล่ำเป็นสันเดินผิวมุสาไปปูเสือนั่งอ่านกันเขาก็ถามต่อแล้วห้ามไหมล่ะเอาอีกแล้วเออห้ามไหมไม่แล้วอย่างนี้สบายห้ามไหมล่ะเนี่ยเอ้าละหมาดก็ดูสี่รอกาดอะอาอิชาเนี่ยพี่น้องวอกอาที่3ที่4เนี่ยพี่น้องอ่านซูเราะห์มั้ยอ่านฟาติฮะห์ใช่มั้ยแล้วมีอ่านซูเราะห์อย่างอื่นมั้ยไม่อ่านเฉพาะซูเราะห์ที่อ่านเฉพาะซูเราะห์ที่ในรอกอาที่1กับ2 3 4ไม่ได้อ่านผมจะอ่านมีห้ามมั้ยเอาอีกแล้วอ่านได้มั้ยล่ะไม่ได้เพราะรอซูลไม่ได้ทำเอาไว้ปรากฏไปค้นดูในหะดีษไม่เจอนะว่าบรรดาซอฮาบะห์ไปนั่งอ่านหนังสือกันในกุโบถ้าจะเจอก็ไม่รู้เขียนมาจากไหนหลักฐานไม่ซ่อนไม่ชัดเจนนะพี่น้องอะดีษซอฮีฮ์เนี่ยไม่มีปรากฏว่าไปหาจนได้อาจารย์รู้ไหมเขาไปหาที่ไหนเขาไปหาในหะดีษที่พูดถึงนบีเนี่ยไปละหมาดยานาซะห์ให้กับหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนอะไรนะคนรับใช้ใช่ไหมเป็นคนรับใช้ซึ่งนบีเนี่ยไม่รู้ว่าคนคนนี้เสียเพิ่งมารู้ทีหลังนบีก็บอกซอฮาบะห์ต่อไปนี้เนี่ยมีใครตายเนี่ยให้มารายงานฉันนบีไปละหมาดที่มัสยิดไม่ทันนบีเลยไปยืนละหมาดที่กุโบของนางปรากฏว่ายกหลักฐานนี้เลยครับเอาหะดีษนี่แหละมายกบอกว่าไงก็นบีอ่านกุรอานในกุโบไหนวะก็ในตักเบรแรกนะมีอ่านฟาติฮะห์นี่ไงโอ้โหเรียกได้ว่าสีข้างนี่แทบไหม้เฮ้ยนั่นมันในละหมาดมันเอามาคนละเรื่องอะหลักฐานเฝ้ากูโบอีกเอายังไงอ่ะก็บอกมีหะดีษพูดถึงว่ามาลาอิกะห์จะไม่เริ่มสอบสวนจนกว่าเท้าผู้สุดท้ายจะออกกูเลยเฝ้าแม่งเลยจะหนีไว้ไหมแม่มีหะดีษทั้งนั้นเลยอ่ะแต่หะดีษเอามาคนละเรื่องเอามาใช้ผิดที่เอาอามที่ว่าทั่วไปมาใช้เฉพาะคอสแสดงว่าคุณไม่ได้เรียนอุซูลุลฟิกห์เลยถามเขาไม่ดีหรือไม่เขาเรียนแต่เขาปกปิดบางอย่างดังนั้นนะพี่น้องถามว่าทำไมอ่ะก็หะดีษนี้เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งพี่น้องท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันอินตะมัสริดัลลอฮ์บิซะกอตินนาสกะฟัลลอฮุมุมินะตันนาสผู้ใดที่แสวงหาความพึงจะพอใจของอัลลอฮ์หมายถึงว่าอะไรเวลาจะพูดเรื่องศาสนาเนี่ยตรงไปตรงมาตรงตามหลักการไม่ได้ปกปิดหมกเม็ดแม้ว่ายังไงล่ะบีซาคอตินาสแม้ว่ามนุษย์มันจะไม่ชอบเท่าไหร่เหมือนที่เมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยมึงอย่าแรงนะปกปิดไว้หน่อยไอ้ที่ไปเรียนมาน่ะของถูกๆก็เก็บไว้ ลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคุ้มครองเขาจากคนเหล่านั้นนี่ในหะดีษบอกแปลว่ากล้าพูดแม้ว่าคนมันโกรธแต่อัลลอฮ์พอใจไงรับใช้พระผู้สร้างไม่ได้รับใช้มักลูทุกวันนี้พี่น้องถ้าเป็นงานวาลีมาในฉันขาดไม่ได้กลัวเขาโกรธอ่ะเฮ้ยทำไมไปเนี่ยตอนลูกเขามาลูกฉันเขายังมาลูกเขาขับรถไปดีไม่ดีนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่อัลลอฮ์เรียกอาซานทุกวันห้าเวลาสุบเราไม่เคยเจอเนี่ยเฮ้ยแปลกตกลงรับใช้ใครนะดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับต้องกล้าพูดอีกสักห้านาทีท่านจบฮะดีษบอกว่าต่อมาวรรคต่อมาพี่น้องอันนี้ตรงกันข้ามเลยว่ามานิตตามาซาริดออันนัสใครก็ตามที่แสวงหาความพึงพอใจจากมนุษย์บิสกอตินลาและอัลลอฮ์โกรธวะกาลาฮุลลอฮุอิลันนาสเป็นไงสุดท้ายแล้วพี่น้องเขาจะถูกอธรรมจากคนเหล่านั้นนั่นแหละ7ปีเนี่ยตามเข้ามาตลอดปรากฏวันหนึ่งเปลี่ยนพี่น้องไปประท้วงหน้าบ้านเลยเชื่อไหมก็มึงตามกูมาตลอดมึงบอกมาตลอดอย่างนี้วันนี้จะเปลี่ยนถ้าท่านเปลี่ยนแต่วันนั้นเนี่ยพี่น้องไม่มีใครว่าท่านหรอกเพราะท่านกล้าพูดความจริงมันเสียจุดยืนปล่อยจนกระทั่งเป็นไงแต่ถามว่าเปลี่ยนก็ดีไหมก็ดีแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงท่านจะต้องรับบทเรียนนิดนึงดังนั้นเนี่ยฮะดีษอะไรพี่น้องบันทึกโดยอิหม่ามติรมีซีนะครับฮะดีษที่2 3 1 4นั้นก็ฝากเอาไว้ว่า1ทำไมล่ะเรียนกลับมาที่เดียวกันกลับมากันสอนคนละแบบคนละอย่างก็นี่แหละบางทีเขาก็เกรงใจไงเกรงใจคนแต่เป็นไงอัลลอฮ์โกรธผมไม่ได้พูดเรื่องคีลาฟิยะนะอุนูดผมไม่พูดเรื่องที่มันมีคีลาฟิยะเนี่ยผมไม่พูดผมเอาชัดๆอ่ะสลามเนี่ยเอาชัดๆคนที่เป็นซุนนะห์บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยมุซอฟาฮะจะจับมือกันเนี่ยต้องเป็นไงต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นเวลาสลามหรือพ่อกับแม่หรือคนที่เป็นมารอมถึงจับมือได้แต่สมัยปู่ย่าตายายเนี่ยพี่น้องเอ้ยตั้งแต่คนแก่ยังสาวนี่ด่าหมดบางทีมีมาจับแต่ๆเหมือนกันนะเกรงใจแปะนึงถามว่าสลามแบบนี้เนี่ยมีซุนนะห์มั้ยมีมุซอฟาแต่นบีไม่ได้สอนแบบนี้นบีสอนให้เราผู้ชายกับผู้ชายแต่มีหะดีษมากำกับอีกว่าผู้หญิงกับผู้ชายถ้าแตะเนื้อต้องตัวกันโดยเจตนานี่นะเอาเข็มมาทิ่มหัวนี่ยังดีกว่าแล้วอันนี้ไม่แปลอันนี้ล่ะไปแปลไอ้เรื่องจับมือแล้วกับหมกเม็ดเอาไว้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีหะดีษบอกผมซอฟะฮะจับมือเสร็จแล้วเป็นไงอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้คราวนี้พอเจอเจ้าสาวก็จับแน่นเลยสิมันถูกกับเรื่องมั้ยล่ะนี่เรื่องชัดๆแบบเนี้ยปรากฏว่าเห็นกับตาที่ว่ามีผู้รู้ระดับผู้รู้เนี่ยพันสารบัญหนาๆเนี่ยพี่น้องภรรยามาด้วยปรากฏว่าเป็นไงครับก็ให้ภรรยาจับมือกับผู้ชายเรื่องของสลามนะเราก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะก็เนี่ยผมถึงบอกไงว่าท่านอัลลอฮ์ให้สมองมาก็ต้องดูนะว่าผู้รู้คนไหนเนี่ยเอาฮะดีษมาพูดตรงๆมาบอกกันตรงๆไม่ได้เอาอีกเรื่องนึงเอามาใช้กับอีกเรื่องนึงแล้วก็พยายามแถเพราะประเด็นที่มันจะแถได้เนี่ยพี่น้องเอาการกระทำมาตั้งก่อนแล้วก็หาฮะดีษมารองรับแต่ถ้าคนที่เป็นผู้ศรัทธาพี่น้องอันไอ้มุนกอบอามันต้องเอาความรู้มาวางไว้ก่อนเสร็จแล้วนำสู่การปฏิบัติให้ตรงกับที่ความรู้จำไว้นะพี่น้องอันนี้สำคัญมากถ้าเมื่อไรเราเอาการปฏิบัติมาก่อนแล้วหาอะไรหาฮะดีษหาความรู้มาเพื่อจะอะไรเพื่อมารองรับการกระทำของเราพี่น้องมันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะเราทำมาตลอดแล้วแต่เมื่อไรที่เราทิ้งการกระทำนั้นก่อนแล้วหาฮะดีษหากุรอานมาแล้วก็เป็นไงดูซิเขาใช้ตรงที่ไหมว่าในเรื่องอะไรเขาว่าถูกต้องไหมแล้วก็นำสู่การปฏิบัติท่านจะปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีนี่แหละพี่น้องคือลักษณะของผู้รู้ที่ตรงไปตรงมาไม่หมกเม็ดนะครับเดี๋ยวจบไปแค่นี้ก่อนนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์กับญะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับสำหรับหลักการนะครับในสิ่งที่อาจารย์อับดุลลาตีฟนั้นได้ชี้ให้เรา ถึงประเด็นให้เราเห็นถึงประเด็นว่าคนเราเนี่ยนะครับท่านพี่น้องเหมือนที่อาจารย์ได้บอกว่าบางทีเนี่ยเราเรียนมาที่เดียวกันนะครับจบมาเหมือนกันนี่แหละไม่ว่าจะจบมาดีนะหรือว่าจบอียิปต์จบคณะเดียวกันเรียนหนังสือเล่มเดียวกันนะครับแต่วิธีทางของการพูดการให้ความรู้นั้นไม่ตรงกันก็เพราะบางคนจบมาเนี่ยนะครับท่านพี่น้องพอจบมาปุ๊บเนี่ยจบมาด้วยกันแหละไปเครื่องบินก็ไปไฟเดียวกันไปเรียนมาดีนะจบมาก็กลับมาพร้อมกันเรียนอยู่ห้องเดียวกันนั่งโต๊ะข้างกันแต่จบมาฉะไหนเลยจึงเป็นคนละแบบเป็นคนละแนวคิดเป็นคนละหลักการก็เพราะบางคนเนี่ยไปยึดถึงผลประโยชน์ตัวเองเพราะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดจบมามึงเลือกเอาแล้วกันมรดกเนี่ยนา10 20ไร่เนี่ยแถวหน้ารามเนี่ยกับการที่มึงจะไปพูดสูนะมึงจะไปพูดแนวทางที่มันถูกต้องเนี่ยให้เลือกเอาจะเอามรดกหรือจะเอาคณะใหม่ไอ้ตัวครูคนนั้นนี่จบมาหรอเสียดายนะพี่ก็แพงเออมันพอดิ้นได้นี่เรื่องของศาสนามันมีคีลาฟิยามันมีนู่นมีนี่ก็ยอมทิ้งความถูกต้องบางคนเนี่ยลูกไปเรียนมาดีนะนี่นะครับรู้เลยว่ามาดีนะนี่คณะใหม่โทรตลอดเลยระยะเวลา4ปีเนี่ยมึงเอาเฉพาะสิ่งที่เหมือนกูนะไอ้ไรที่ไม่เหมือนกูเนี่ยมึงทิ้งให้หมดแล้วกลับมาเนี่ยเป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนโทรไปทุกปีเลยสังเกตพอลูกกลับมาช่วงพักร้อนเนี่ยเห็นแล้วเฮ้ยลูกกูมันอ่านดูอาหรือเปล่าวะเนี่ยหลังละมาเนี่ยอ่านเสียงดังหรือเสียงค่อยมันเพี้ยนไปหรือเปล่ามันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าน่ะถึงขนาดนั้นท่านพี่น้องครับคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยท่านพี่น้องก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกต้องทุกคนไม่ได้หมายความว่าท่านพี่น้องจะเชื่อใจได้ทุกคนว่าสิ่งที่เขาเอามาพูดนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยลักษณะการกระทำของเขาการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ทุกคนหรือท่านพี่น้องจะบอกว่าคนที่เป็นผู้รู้ทุกคนดีหมดไม่ใช่หรือว่าท่านพี่น้องจะบอกว่าหลักการที่ออกมาจากผู้รู้ทุกคนสามารถตามได้หมดอันนั้นก็ไม่ใช่ท่านพี่น้องครับบรรทัดฐานไม้บรรทัดหรือดิ่งที่มันใช้วัดหลักการศาสนาจริงๆว่ามันตรงหรือไม่ตรงน่ะก็คือกีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยที่คนไทยทุกคนรู้จักกันดีเพราะเรานั้นส่วนใหญ่ยึดเอามัซฮับชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าไงครับอิหม่ามชาฟิอีทำไมล่ะถึงไม่บอกว่าให้ยึดตามฉันเป็นคนที่ดังที่สุดในยุคนั้นแล้วก็คนมากมายเลยเนี่ยยึดเอามัซฮับของฉันในการดำเนินชีวิตทำไมอิหม่ามชาฟิอีไม่บอกว่าทุกคนให้ยึดตามฉันเหมือนที่โต๊ะครูบางช่องบางรายการบอกว่าไอ้โต๊ะครูช่องอื่นน่ะผิดหมดเพราะว่าตอบไม่ตรงฉันพูดไม่เหมือนฉันก็เลยผิดหมดแต่อิหม่ามชาฟิอีบอกว่าไงรู้ป่าวครับท่านพี่น้องไม่ได้ให้มนุษย์ไม่ได้ให้คนฟังเนี่ยยึดตามตัวอิหม่ามชาฟิอีไม่ได้ให้ยึดตามตัวอิหม่ามชาฟิอีถ้าอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าหากคำพูดของฉันอีดาคอละฟะกอลีกอลรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากว่าคำพูดของฉันทัศนะของฉันสิ่งที่ฉันนำมาสอนเนี่ยไปขัดแย้งกับสิ่งที่รอซูลนำมาพูดฟัดริบูบิกอลีอัรดุลฮาอิดทิ้งทุ่มไปเลยที่กำแพงเอาคำพูดฉันทิ้งไปเลยไม่ต้องเอาแต่โต๊ะครูเราทุกวันนี้ยังไงครับท่านพี่น้องถ้าเกิดท่านพี่น้องจะดักดูโต๊ะครูนะครับว่าเห็นแก่ตัวหรือว่าจริงจังหรือไม่จริงจังคนไหนที่สอนให้ท่านพี่น้องตะซุบในคําพูดของเขาต้องเชื่อฉันคนเดียวอย่าไปเชื่อคนอื่นฟังรายการฉันรายการเดียวอย่าไปฟังช่องอื่นโต๊ะครูคนนั้นแหละหลงโต๊ะครูคนนั้นแหละหลงเนี่ยง่ายๆเลยท่านพี่น้องจะใช้วัดโต๊ะครูคนนั้นว่าหลงหรือไม่หลงดูหัวใจของเขาสิว่าเขาแคบในเรื่องของศาสนาหรือว่าเขาเปิดกว้างให้ท่านพี่น้องนั้นเรียนในเรื่องราวของศาสนาอิหม่ามชาฟิอีน่ะดังระดับโลกกับโต๊ะครูที่ดังในระดับมูลนิธิดังในระดับแค่คนกลุ่มหนึ่งแต่บอกว่าอย่าไปฟังองค์กรอื่นอย่าไปฟังมูลนิธิอื่นอย่าไปดูช่องอื่นหัวใจเขาเนี่ยเท่าขี้มดแล้วเขาจะเป็นซุนนะห์ที่สอนให้ท่านพี่น้องนั้นยึดในแนวทางกิตาและกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ได้อย่างไรขนาดอิหม่ามชาฟิอียังบอกเลยว่าคำพูดของฉันเนี่ยถ้าหากมันไปค้านกับสิ่งที่ท่านรอซูลพูดไว้ก็ทิ้งคำพูดของฉันซะทิ้งคำพูดของฉันเอามันโยนทิ้งไปไกลๆเลยไม่ต้องมาเชื่อคำพูดของฉันแต่โต๊ะครูบ้านเราปัจจุบันนี้ยังไงครับ
2: ถ้าเกิดช่องไหนที่ฉันพูดคำพูดไหนที่ฉันพูดมันไปค้านไปค้านกับช่องอื่นไปค้านกับโต๊ะครูกลุ่มอื่นไปค้านกับมูลนิธิอื่นทิ้งมูลนิธิอื่นซะมาฟังฉันฟังช่องฉันช่องเดียวนั่นแหละครับท่านพี่น้องสังคมปัจจุบันมันถึงไม่ได้ทำให้คนที่ยึดมั่นหรือคนที่ฟังศาสนาจริงๆฉลาดขึ้นคนที่ฉลาดขึ้นคือคนที่เขาไม่ได้เอาหัวใจของเขานั้นยึดติดอยู่กับโต๊ะครูกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่ได้ฟังแต่โต๊ะครูกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแต่เขาเปิดหัวใจของเขาให้ฟังโดยกว้างให้ฟังหลักการของทุกโต๊ะครูที่พูดในแนวทางสุนนะแล้วเขาก็ใช้สติปัญญาของเขาเนี่ยคิดว่าหลักฐานของแต่ละโต๊ะครูที่เอามาพูดนั้นใครเป็นหลักฐานใครนำหลักฐานที่แข็งกว่าใครนำหลักฐานที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะที่ชัดเจนกว่าแล้วเขาก็เลือกปฏิบัติตามสิ่งที่โต๊ะครูคนนั้นสอนนั่นแหละคือบุคคลที่ฉลาดท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ที่รักครับผมขอเน้นเลยว่าเมื่อวันกิยามะห์มาถึงเนี่ยมันไม่มีใครหรอกครับที่จะรับผิดชอบท่านพี่น้องแม้กระทั่งไอ้โต๊ะครูที่สอนเรานี่แหละมันไม่รับผิดชอบหรอกครับไม่มีใครจะมารับผิดชอบหรอกครับว่าฉันรับผิดชอบเองในสิ่งที่ฉันสอนเนี่ยหากไปวันกิยามะห์ท่านพี่น้องตกนรกฉันยอมตกนรกแทนท่านพี่น้องไม่มีหรอกครับที่บอกว่าไม่มีเนี่ยใครกล่าวที่บอกว่าไม่มีเนี่ยใครกล่าวว่าไม่มีโต๊ะครูคนไหนหรอกที่จะมารับท่านพี่น้องมารับผิดชอบท่านพี่น้องไม่มีอุลามะคนไหนหรอกที่จะมารับตกนรกแทนหรือรับโทษแทนท่านพี่น้องเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ท่านพี่น้องคิดว่าโอ้โหโต๊ะครูวันนี้เนี่ยเคร่งพูดตรงพูดแรงถูกชัดเจนที่สุดท่านพี่น้องก็เชื่อปฏิบัติตามเขาแต่พอถึงเวลาเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเขาสอนมาเนี่ยผิดพลาดถามว่าวันเกียร์มาท่านพี่น้องช่วยบอกว่าอัลลอฮ์ลงโทษโต๊ะครูสองเท่าในฐานะที่ท่านเชื่อไม่มีทางเป็นไปได้เพราะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าเย้ามาตะกันลุบูบูชูฮะฮุมฟินนาร์ยะกูลูนายาไลตะนาอัตอนัลลอฮะวะอัตอนัรรอซูลวันที่ใบหน้าของเราถูกพลิกกลับไปพลิกกลับมาในนรกอัลลอฮ์พลิกใบหน้าเนี่ยนะครับใบหน้าเนี่ยปิ้งไปในนรกปิ้งไปในไฟนรกเนี่ยถูกพลิกกลับไปพลิกกลับมาในนรกพวกเขาก็กล่าวว่าฉันหวังเหลือเกินปรารถนาเหลือเกินแต่เป็นความหวังลมๆแรงๆฉันอยากเหลือเกินที่จะกลับมาในดุนยาและมายึดมั่นเอาหลักการที่มาจากอัลลอฮ์และมาเอาหลักการที่มาจากรอซูลอย่างจริงๆนะครับวะกอลูร็อบบะนานะครับดูข้ออ้างข้อแรกนะครับสำหรับคนที่เขาไม่ได้ยึดมั่นหลักการที่ถูกต้องไม่ได้เอาหลักการที่ถูกต้องข้ออ้างข้อแรกเมื่อตัวเองถูกโยนไปในนรกใบหน้าถูกเผากลับไปกลับมาซ้ายขวาเนี่ยข้ออ้างแรกเลยบอกไงบ้างครับท่านพี่น้องโอ้ฉันอยากจะกลับมาอยากจะกลับมาในดุนยาอีกครั้งนึงเพื่อฉันจะได้มาฟังหลักการที่มาจากอัลลอฮ์และมาฟังหลักการที่มาจากรอซูลนี่คือข้ออ้างแรกอยากกลับมาปางสองวะกอลูร็อบบะนาอินนาอะตอนาซาดะตานาวะกุบรออานาวะอะฎอลลูนัสซะบีลคำนี้นะครับท่านพี่น้องจำไว้เลยนี่คือคำพูดของอัลลอฮ์พวกเขากล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์แท้นี่คือข้ออ้างข้อที่สองนะหลังจากที่เราเชื่อโต๊ะครูแล้วเนี่ยเราเชื่อในสิ่งที่โต๊ะครูสอนแต่มันผิดไม่ถูกเพราะเรารักโต๊ะครูโต๊ะครูคนนี้ป๋าเราก็รักมะเราก็รักปู่เราก็รักสมัยก่อนมาพูดกับเราทุกวันทุกครั้งรักรักมาจากนู่นบรรพบุรุษนู่นรักกันมาทิ้งไม่ได้เลยจัดงานโรงเรียนทุกทีก็ต้องเอาโต๊ะครูคนนี้มาพูดทิ้งไม่ได้เพราะว่าปู่ย่าตายายก็เอาโต๊ะครูคนนี้มาตลอดนี่นะครับดูนะครับถ้าหากว่าเราคิดว่าโต๊ะครูคนนั้นผิดแต่ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้เพราะว่าปู่ย่าตายายโต๊ะกี่เราเอาเนี่ยมาดูคำพูดนี้พวกเขากล่าวว่าพวกที่ถูกปิ้งในนรกนะครับเขากล่าวว่าร็อบบานาอินนาอัตอนาอินนาอัตอนาซาดะตนาแท้จริงเราเชื่อใครครับเราเชื่อคนที่มีเกียรติเราเชื่อกุบรออานาเราเชื่ออุลามะของเราฟาอัลลูนัสซาบีนแต่เขาทำให้เราหลงผิดนั่นพอไปวันกิยามะห์เนี่ยท่านพี่น้องก็ไม่อยากจะยอมรับกับอัลลอฮ์ว่าท่านพี่น้องผิดเพราะท่านพี่น้องผิดโยนไปให้โต๊ะครูแล้วท่านพี่น้องว่าที่ผิดเนี่ยเพราะว่าไอ้โต๊ะครูเนี่ยก ับไอ้ผู้ใหญ่บ้านกับผู้นำชุมชนมันทำให้ฉันผิดทำให้ฉันหลงทางรับบานาอาจิฮิมนี่คือข้ออ้างข้อที่สองนะครับว่าโยนไปให้โต๊ะครูแล้วบอกฉันไม่ได้ผิดที่ทำให้ฉันผิดที่ทำให้ฉันหลงน่ะคือโต๊ะครูคือผู้นำชุมชนคือโต๊ะอิหมัมมันทำให้ฉันหลงข้ออ้างที่สามรับบานาอาจิฮิมเดียวไฟนิมินันอาดับอัลลอฮ์จะลงโทษโต๊ะครูสองเท่าอดลงโทษโต๊ะครูสองเท่าเถอะเท่าแรกคืออะไรเท่าแรกก็คือโต๊ะครูคนนี้เนี่ยไม่ได้นำหลักฐานที่ถูกต้องมาสอนฉันนะครับหลักฐานที่สองนะครับตั้งใจที่จะหลอกฉันให้ฉันหลงทางลงโทษฉันข้อแรกโต๊ะครูเป็นกุฟปฏิเสธหลักการอันที่สองคือโต๊ะครูนั้นหลอกลวงลงโทษเขาสองเท่าที่อัลลอฮ์วัลอันฮุมละนันกะบีรอและก็ทรงทรมานเขาสาปแช่งเขาด้วยกับการสาปแช่งที่ยิ่งใหญ่นี่นะครับท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ท่านพี่น้องต้องคิดต้องใช้สติปัญญาคิดว่าท่านพี่น้องจะยึดเอาหลักการถ้าหากว่าหลักการที่ถูกต้องแต่โต๊ะครูของเรามาพูดค้านหลักการเนี่ยท่านพี่น้องจะเอาโต๊ะครูเพราะเกรงใจบรรพบุรุษหรือท่านพี่น้องจะเกรงใจอัลลอฮ์หรือท่านพี่น้องจะเกรงใจรอซูลหรือท่านพี่น้องจะยอมทิ้งอัลลอฮ์ยอมทิ้งรอซูลเพื่อจะเอาความนิยมชมชอบของบรรพบุรุษที่ชอบโต๊ะครูท่านนี้ให้ผิดกี่ครั้งเนี่ยฉันก็ยังเอาให้ผิดกี่รอบฉันก็ยังเอาหรือท่านพี่น้องจะเป็นคนอย่างนั้นหรือจะไปโยนบาปให้โต๊ะครูในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ไม่รับนะครับอาจารย์ขอเชิญให้อาจารย์มุนซิดนะครับอาจารย์มุนซิดนะครับก็นานๆเจอกันทีนะครับอาจารย์มุนซิดครับเชิญครับ
3: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهเอาความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านประธานจัดงานท่านอิหม่ามท่านคณะกรรมการมัสยิดอัลฟุรกอนนะครับแล้วก็วิทยากรทุกท่านบนเวทีแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์จะลาลุดีนมุงอินนะครับซึ่งเป็นพี่ใหญ่นะครับบนเวทีนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับได้ขึ้นมาพูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับบรรยากาศก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะสบายสบายนะแต่ว่าหัวข้อนี่น่าจะร้อนนะอาจารย์ดุลาตีฟนะครับไม่ได้เตรียมกันนะใส่เสื้อสีดำเนี่ยไม่ได้เตรียมกันมานะครับเพิ่งจะเห็นอาจารย์ดุลาตีฟแรงกับเวทีเนี่ยนะเพราะว่าก็เป็นวิทยากรที่ ATM นะครับเหมือนกันนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ได้มีโอกาสทำงานศาสนาด้วยกันแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับหัวข้อในวันนี้ครับอาจารย์จาลาลุดีนกับอาจารย์อับดุลลาตีฟได้นำเสนอพูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับในบางประเด็นในบางปัญหานะครับที่เราคงจะรู้จักมักคุ้นกันดีสำหรับหัวข้อที่ทางเจ้าภาพได้ตั้งเอาไว้นะครับจะตามโต๊ะครูหรือจะดูที่หลักการพี่น้องครับเวลาที่พี่น้องได้อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับพี่น้องจะพบองค์การบางองค์การนะครับที่จะมีนัยยะคล้ายๆนะครับแล้วก็เป็นการเหมือนกับจะสนับสนุนนะผมก็ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวิทยากรทั้งสองท่านก็ได้นำมาแล้วพอสมควรเวลาที่พี่น้องไปอ่านในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับในซูเราะห์ตุนนิสาอ์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่น้องอายะห์ที่89หรืออย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องก็ช่วยเตือนด้วยนะครับยาอัยยูฮัลละดีนอามานูอะติอุลลอฮะวะอะติอุรรอซูลวะอูลิลอัมริมิงกุมฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอินฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวัรรอซูลองค์การนี้เป็นองค์การที่เราได้ยินและได้ฟังกันอยู่เสมอนะครับเป็นองค์การที่บรรดานักวิชาการไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามพี่น้องเวลายกอายะห์กุรอานองค์การนี้ก็จะเป็นการยกเพื่อที่จะสนับสนุนตนเองในทุกๆสถานะถ้าเป็นโต๊ะครูแล้วก็ฉันพูดตามกิตาบุลลอฮ์นะถ้าเป็นโต๊ะครูเป็นผู้รู้เป็นครูอาจารย์นะฉันตามรอซูลนะนี่จะเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะยืนยันแล้วก็ผลักหลังให้ตัวเองเนี่ยขึ้นมาอยู่ในสังคมนะครับในแถวหน้าของสังคมทุกคนจะใช้อายะห์อัลกุรอานองค์การนี้เป เป็นการประดับยศเหมือนกับติดยศให้กับตัวเองนะครับยาอายุฮัลละซีนอามะนูอบันดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลลอฮ์นะวาติอุรอซูลแล้วก็จงเชื่อฟังรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตัฟซีรอิบนุกะซีรบอกก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ใช่รอซูลท่านอื่นๆเพราะมีอะลิฟลัมอันแล้วก็วะอุรินอัมริมิงกุมคำว่าอาติอูถูกตัดออกจากอายะห์นี้ทันทีนะครับข้ามมาเลยวะอุลิลอัมริแปลว่าแล้วก็จงเชื่อฟังบรรดาบุคคลที่เป็นผู้นำของพวกสุดเจ้าตรงนี้แหละครับในย่าตรงนี้บรรดานักวิชาการหรืออาจจะมีความเห็นของนักวิชาการมุฟัสซิรินบางท่านที่แปลความโดยความเข้าใจนะครับของแต่ละท่านนะครับก็บางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ยุมฮูรไม่ใช่นักวิชาการส่วนใหญ่บอกวะลินอัมริมิงกุมตรงนี้ก็หมายรวมถึงบรรดาผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นอุมาระผู้นำหรือจะเป็นอุลามะผู้รู้ก็ต่างในตัฟซีรอิบนุกะซีรก็อธิบายคล้ายๆกันในทำนองนี้บอกเอาไว้เหมือนกันนะครับก็เลยมีบรรดานักวิชาการหรือบรรดาคนที่เรียกตนเองว่าเป็นโต๊ะครูหรือสังคมให้คำนำหน้าว่าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็พยายามยกอายะห์กุรอานองค์การเนี่ยฉันเนี่ยนะพี่น้องก็ต้องตามฉันนะเพราะองค์การอัลกุรอานองค์การนี้สนับสนุนตัวฉันตามผู้นำตามผู้รู้ตามนักวิชาการนะครับแต่เราเนี่ยแปลกันแค่เนี้ยสังคมไทยมักจะแปลกุรอานกันแค่ท่อนหน้าท่อนหลังนี่ไม่ค่อยเอาแต่พี่น้องทราบไหมครับในองค์การหลายองค์การของอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหลายองค์การในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยสิ่งที่มันเป็นจุดใหญ่ใจความสำคัญที่สุดมักจะอยู่ท้ายอายะมักจะอยู่ท้ายองค์การหลายองค์การพี่น้องลองไปดูได้พี่น้องลองไปตรวจสอบนะครับในองค์การหลายองค์การเนี่ยสิ่งที่เป็นเขาเรียกจุดประสงค์หรือจุดประเด็นสำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะบอกให้กับบรรดามนุษย์บรรดาผู้รู้บรรดาผู้ศรัทธาหรือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็ตามให้เขาได้รู้ว่าในยะที่พระองค์ทรงประสงค์และต้องการนั้นมันจะอยู่ในช่วงท้ายๆคำพูดของพระองค์หรือคำดำรัสของพระองค์ฟาอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟารุดดูฮุอิลลอฮิวะรอซูลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้นะครับบอกว่าหากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกันเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับในตัฟซีรอิบนุกะซีรที่เราใช้กันไม่ว่าจะเป็นคณะไหนในบ้านในเมืองเรานะครับก็จะใช้องค์การแล้วก็ตัฟซีรพี่น้องไปดูนะครับในตัฟซีรของอิบนุกะซีรบอกว่าว่าแล้วที่ขัดแย้งเนี่ยหมายถึงขัดแย้งในเรื่องไหนในเรื่องศาสนาเรื่องศาสนาดังนั้นคนที่จะพูดเรื่องศาสนาได้ไม่ใช่คนไอ้โลไอ้ควัดนะครับไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปต้องเป็นคนที่ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาถึงจะถ่ายทอดเรื่องของศาสนาได้นะครับถ้าคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดเรื่องศาสนาได้หรือพูดเนี่ยก็อาจจะไปไม่อาจจะตันนะครับไปไม่สุดทางนี่แหละครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเวลาที่พวกท่านขัดแย้งกันเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ฟารุดดูฮุอิลัลลอฮิวะรอซูลพวกท่านทั้งหลายจงกลับไปดูคำสั่งของอัลลอฮ์และคำสั่งของรอซูลพี่น้องครับอันนี้เป็นอายะห์กุรอานองค์การที่บ่งบอกให้รู้ถึงสถานภาพของอุรินอัมริมิงกุมผู้นำหรือบรรดานักวิชาการผู้รู้กับคนอาวามอย่างพวกเราเนี่ยที่อยู่ที่เนี่ยนะครับมีสถานภาพเท่าเทียมกันในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจในเรื่องของการเรียนรู้ในศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นตัวครูท่านใดก็ตามสถาบันไหนช่องไหนก็ตามเวลาที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในระหว่างพวกเขาหรือในระหว่างพวกเราหรือในระหว่างพวกใครก็ตามพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้และเข้าใจนั่นคือการที่เราจะต้องหวนกลับไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลเพราะอัลลอฮ์และรอซูลคือคำตอบสุดท้ายเป็นคำตอบสุดท้ายของการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาถ้าผู้ปฏิเสธไม่ต้องคุยกันนะครับไม่ได้อยู่ในนัยยะขององค์การอัลกุรอานองค์การนี้พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับดังนั้นองค์การนี้เนี่ยนักวิชาการก็พยายามจะพูดคุยแล้วก็นําเสนอแล้วก็ได้อธิบายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายเอาไว้ในองค์การนี้นะครับอยู่ในซอฮีหะที่เป็นมุตตะฟักุนอะลัยทั้งอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอัลบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมรายงานบันทึกหะดีษบทนี้ตรงกันเลยพี่น้องเข้าใจมาตรฐานของอิหม่ามบุคอรีนะครับกับอิหม่ามมุสลิมพี่น้องเข้าใจนะนักวิชาการมุฮัดดิซีนหรือบรรดาผู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของศาสตร์ วจนะหรือหะดีษที่เรารู้จักกันนะครับถ้าหากว่าอิหม่ามบุคอรีกับอิหม่ามมุสลิมบันทึกตรงกันในมาตรฐานของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยมีมาตรฐานที่เข้มงวดมากในการบันทึกหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการบางคนบอกว่ารองความเข้มงวดความละเอียดอ่อนเทียบเท่าหรือรองลงมากับอัลกุรอานแต่ความประเสริฐไม่ต้องพูดถึงนะกุรอานประเสริฐกว่าอยู่แล้วแต่หะดีษที่ถูกบันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีเนี่ยเป็นหะดีษที่ซอฮีห์แล้วก็มีมาตรฐานสูงมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ของท่านอิหม่ามมุสลิมเนี่ยนะครับถ้าบันทึกตรงกันในเรื่องของหะดีษนะเขาบอกมีความแข็งแรงรองลงมาจากอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทนี้ได้บอกเอาไว้พี่น้องครับบอกเอาไว้ในเรื่องของการอธิบายองค์การที่ผมบอกเนี่ยมันอัตออานีฟะกอดะอัตออัลลอฮ์ใครผู้ใดก็ตามที่เชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะเชื่อฟังต่อฉันท่านนบีบอกเชื่อฟังต่อฉันก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นกันฟะกอดะอัศลลอฮุวะมันอัศอนีฟะกอดะอัศลลอฮุใครก็ตามที่ฝ่าฝืนฉันคนๆนั้นก็หมายรวมว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องครับตรงนี้เองเป็นสิ่งที่นักวิชาการพยายามจะหยิบยกและก็บอกให้เรารู้ว่านี่คือความสำคัญของการที่เราทุกคนจะต้องตามหลักฐานประเด็นสำคัญที่สุดก็คืออัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีองค์การอัลกุรอานองค์การใดนะครับที่บอกให้บรรดาผู้ศรัทธาตามโต๊ะครูหรือผู้รู้โดยชัดเจนนะครับแต่เป็นนัยยะที่อธิบายกันโดยนักอธิบายอัลกุรอานนั้นว่ากันอีกเรื่องแต่โดยชัดเจนที่อัลกุรอานระบุเอาไว้เนี่ยยังไม่มีดังนั้นโต๊ะครูหรือผู้รู้เนี่ยจึงถูกออกตัดออกจากสารระบบเลยถ้าวันนี้โต๊ะครูและผู้รู้ไม่มีบรรทัดฐานเดียวกับพวกเรานั่นก็คือการเชื่อฟังอัลเลาะห์การเชื่อฟังรอซูลถ้าคนใดไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือโต๊ะครูไม่มีมาตรฐานเดียวกับเราตรงนี้นะครับเขาจะถูกตัดออกจากสารระบบของศาสนาอิสลามทันทีเรากับเขาเท่ากันนะดังนั้นพี่น้องไม่ต้องซีเรียสอาลุซุนนะวัลญะมาอะห์พยายามที่จะเรียกร้องเชิญชวนพวกเราให้ไปสู่การเข้าใจในตัวบทแห่งอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านนบีหลักความเชื่อหรือมันฮัจเรียกว่าแนวทางของอาลุซุนนะวัลญะมาอะห์ที่พวกเราเชื่อและก็ยึดถือนะครับก็คือการเอาดะลีลดะลีลหมายถึงหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำหน้านี่คือซะลาฟนี่คืออาลุซุนนะวัลญะมาอะห์จะมีแนวทางแบบนี้แต่ในทางกลับกันครับคนที่ยึดสายอื่นหรือแนวทางอื่นเช่นบรรดาคอลัฟคอลัฟหรือบรรดาคนที่มาที่หลังนะแล้วก็พี่น้องหลายคนที่รับฟังที่เป็นคอลัฟที่บรรดาที่บางคนก็ชอบแปลว่าเป็นคณะเก่านะผมก็ขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันนะขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันเพราะมีเข้ามาดูเรานี่เยอะนะครับมาติดตามเราเนี่ยนะครับที่ไม่ได้นั่งอยู่ตรงเนี้ยนี่อีกหลายร้อยที่ติดตามเรานะผมก็เสนอละกันบรรดาเจ้าของช่องทั้งหลายวงเสือนี่วงตีฟนะครับและอีกหลายท่านอย่าไปบล็อกเขาให้เขาฟังทำไมถึงพูดอย่างนี้พี่น้องทราบไหมมีคนส่งลูกควายมาให้จันตีฟแล้ว ส่งลูกควายมาให้จันตีฟไม่ใช่จันตีฟหรอกนะผมพูดเล่นส่งมาให้คนบนเวทีนี่แหละก็อย่าไปบล็อกให้เขาฟังเขาจะได้มีโอกาสจะได้วัดกันไปแล้วว่าสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่ครูของเขาพูดเนี่ยมันต่างกันยังไงมันเหมือนกันยังไงมันต่างกันยังไงนะครับจะได้เป็นมาตรวัดไปเลยว่าวันนี้เราเรียกร้องพี่น้องไปสู่กิตาบุลละซุนนะเรียกร้องไปสู่ความเชื่อของซะลาฟุสซอลและพี่น้องบางส่วนเรียกร้องพี่น้องไปสู่มัซฮับการตามตัวครูการยึดติดในตัวคนหรือการคลั่งไคล้ฝักใฝ่ในตัวคนอ้าวมาดูกันเลยว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรอาลุซุนนะวัลญะมาอะห์พยายามจะวางรากฐานประการนี้นั่นก็คือการวางตัวบทหลักฐานเราจะไม่ทำอะไรที่มันไปขัดกับตัวบทหลักฐานเราจะไม่เชื่ออะไรที่มันไปขัดกับตัวบทที่มาจากอัลกุรอานและก็ซุนนะเราจะไม่ปฏิบัติสิ่งใดที่เป็นอิบาดะห์แล้วมันไปขัดกับสิ่งที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเหมือนกับกรณีที่อาจารย์อับดุลลาตีฟได้นำเสนอเมื่อสักครู่เนี้ยก็ถามเนี่ยเวลาเข้ากุโบอ่ะนะนั่นเนี่ยนบีอัลกุรอานที่ไปละหมาดญะนาซะห์กออิบะห์ให้กับหญิงที่เป็นคนชายนะครับที่กวาดมัสยิดนบีนี่ไงอ่านหลักฐานมั้ยพี่น้องหลักฐานเหมือนกันแต่คนสมัยนี้ไม่ได้ฉลาดน้อยนะครับ ขาฉลาดมากขึ้นเพราะวิวัฒนาการกระบวนการทางด้านการเรียนการศึกษาเนี่ยมันปิดกั้นกันไม่ได้อ้าวพี่น้องเวลาเราบอกเอายึดหลักฐานพี่น้องบอกนี่ไงหลักฐานที่นบีไปอ่านกุรอานในกุโบหลักฐานที่บอกว่านบีไปตักเบสไปละหมาดแล้วก็อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ให้กับหญิงที่เสียชีวิตไปนบีมารู้ทีหลังเนี่ยนะครับถูกฝังไปเรียบร้อยแล้วซอฮาบะห์จัดแจงไปเรียบร้อยนบีก็โกรธหน่อยๆทำไมไม่บอกเนี่ยหลักฐานไหมหลักฐานเหมือนกันแต่ความเข้าใจแตกต่างกันหลักฐานเหมือนกันเราก็ใช้หลักฐานในการละหมาดญะนาซะห์กอเอฟอ่ะนะละหมาดญะนาซะห์ตรงที่มัยยัตหรือว่ามัยยิตไม่ได้อยู่ตรงหน้านะครับแต่เราใช้ในเรื่องนั้นแต่พี่น้องของเราบางกลุ่มใช้เรื่องหนึ่งเรื่องของการอ่านกุรอานอ้าวคราวนี้พี่น้องก็ต้องตรวจสอบแล้วพี่น้องก็ต้องดูแล้วอาจารย์หลักฐานที่อาจารย์บอกเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่เขาใช้ในการอ่านกุรอานหรือไม่เอาให้มันตรงประเด็นเลยครับพี่น้องเป็นหลักฐานที่อาจารย์ใช้ในการอ้างอิงหรือเป็นหลักฐานในการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในกุโบร์หรือไม่อีกอะไรนะอาจารย์อับดุลลาฮ์ติฟที่ยกหลักฐานนี่มาเลก้าอะไรนะจะยังไม่สอบสวนอัลลอฮ์พี่น้องครับมาเลก้าจะยังไม่มาสอบสวนคนตายในกุโบร์จนกว่าเสียงเท้าหรือว่าคนสุดท้ายในที่มาละหมาดญะนาซะห์หรือมาส่งมายัดปรับขัดไหมหลักฐานเหมือนกันนะที่เขายกมาเนี่ยคือหลักฐานเหมือนกันแต่ขัดไหมขัดกับสิ่งที่อะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เข้าใจไหมขัดครับ

ปิดชีวิตเอาวิญญาณออกมาเลยกัดกลัวใครไหมกลัวอาจารย์อับดุลลาตีฟไหมกลัวอาจารย์ยาลุดีนไหมจะไปนั่งอ่านกุรอานในกุโบแล้วไม่กล้าเข้าไม่ครับมาเลกัตไม่กลัวไม่กลัวใครหน้าไหนบนดุนยานี้ทั้งหมดมาเลกัตมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำบัญชาใช้ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะอาลาถ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะอาลาจะสั่งใช้ให้บรรดามาเลกัตปิดชีวิตเอาวิญญาณใครออกหรือจะไปตั้งคำถามกับใครในกุโบก็ตามมาเลกัตจะปฏิบัติตามโดยซิโรราบจะไม่ประวิงเวลาจะไม่คำนึงถึงการกระทำของมนุษย์คนหนึ่งคนใดหน้าไหนบนดุนยานี้มาลาอิกะฮ์จะไม่สนเพราะนั่นไม่ใช่ผู้บัญชาของมาลาอิกะฮ์ดังนั้นตรงนี้ชัดเจนนะแล้วเวลาพี่น้องที่เขาฟังศาสนาเนี่ยเขาจะมีคนแอบฟังแต่คนแบบนี้ดาฮิดายะเยอะนะครับนะพี่น้องก็อย่าพยายามอย่าไปปิดกั้นเขาเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้นะคนที่น่าตำหนิมากกว่าคือครูที่รู้แล้วก็ไม่บอกเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมันจึงเป็นประเด็นที่เราพูดคุยในค่ำคืนนี้ว่าวันเนี้ยพี่น้องจะตามใครอ่ะเราได้ถูกปลูกฝังมาตลอดเลยนะครับเวลาทำไอ้นั่นต้องเป็นอย่างนี้ทำไอ้นั่นต้องเป็นอย่างนี้เวลาจะทำเรื่องราวของศาสนาต้องพึ่งครูต้องมีครูจนกระทั่งฟังหะดีษบางบทของนบีเนี่ยใครที่เสียชีวิตใครที่ตายไปโดยที่เขาคนนั้นไม่มีครูนะโอ้โหตายแบบเสะซอตายแบบเสะซอเราฟังมาเยอะครับพี่น้องบางกลุ่มโดยเฉพาะสายผ้าเขียวตายเนี่ยต้องมีการเขียนชื่อครูลงใส่ขวดยานัตตามตัวติ๊บไปเห็นป่ะต้องมีการเขียนชื่อบนกระหม่อมบนกระบาลนะครับต้องมีการเขียนชื่อเขียนใบเบิกทางใส่ขวดยานัตแล้วก็ใส่ในโลงศพนี่เขียนเอาไว้เพราะว่าเนี่ยลูกศิษย์คนเนี้ยยกตัวอย่างเช่นมุนซิรเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อับดุลลาตีฟสายผ้าเขียวนะเป็นใบเบิกทางให้มาเลกัตได้รู้ว่าเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์อับดุลลาตีฟอาจารย์อับดุลลาตีฟเป็นคอลีฟะห์ในระดับปราชญ์ของพวกเขาเป็นคอลีฟะโอเคมาเลกัตให้ผ่านนี่ขนาดนั้นเลยนะแบบความคิดอะกีดะห์แบบหลุดโลกถามว่าอะกีดะห์แบบนี้มีไหมมีครับพี่น้องเยอะเลยนะครับอาจารย์อับดุลฮากีมอาจารย์มุฮัมมัดสุคนทัศุพมานเคยเอาลูกชายของระดับคอลีฟะเป็นตอริกะห์ชาซูลียะห์สายผ้าเขียวถ้ายอกเสียนะแกมีโอกาสได้ขึ้นดำรงตำแหน่งคอลีฟะในบ้านใหญ่มีโอกาสสูงมากเลยแต่พี่น้องเชื่อไหมบางยีคนนี้นะครับคุยกับผมแล้วผมก็ขออนุญาตแล้วบอกถ้าผมจะเอากรณีของบังเนี่ยมาเป็นกรณีศึกษาสอนคนเนี่ยได้เขาบอกยินดีเลยอาจารย์เชิญผมไปด้วยก็ได้ผมจะไปให้ความรู้พี่น้องครับคนคนนี้เป็นระดับตอริกะห์ชาซูลียะห์อยู่น้องจองเขาบอกว่าเขาพยายามจะอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพยายามจะศึกษาในคัมภีร์อัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกหน้าเลยอ่านแล้วก็ถ่ายแล้วก็ซีรอกเก็บไว้แล้วก็เขาเรียกเคลือบเก็บเอาไว้ทุกหน้าพยายามจะหาว่าในกุรอานเนี่ยมีรับรองการดำเนินแนวทางตอริกะห์สายชาซูลียะห์สายผ้าเขียวของเรามั้ยอ่านไปอ่านมาอ่านไปมา2รอบพี่น้องครับจบเล่มนะไม่เจอแล้วมีหนำซ้ำในอัลกุรอานได้ตำหนิคนที่พยายามจะตั้งตนสถาปนาตนมีอิทธิฤทธิ์มีฤทธิ์เดชหรือทำตัวเป็นวาลีกะรอมะเนี่ยอาจารย์อับดุลกิมเขียนหนังสือเนี่ยวาลีกะรอมะไม่ใช่นะมันจะเป็นเพื่อนอาจารย์อับดุลกิมนะครับตัววาลีกะรอมะพี่น้องครับกุรอานตำหนิบุคคลและลักษณะของบุคคลต่างๆเหล่านี้เอาไว้เยอะแยะมากมายเลยการทำตัวแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้เพราะมันจะไปหมิ่นมันจะไปแสดงตนถึงความเทียบเท่ากับเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรอานจึงปฏิเสธแนวทางต่างๆแล้วก็ในหลายๆองค์การก็ปฏิเสธแนวทางอื่นๆนอกจากแนวทางที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และกะซุนนะห์นะครับเหมือนกับที่เราอ่านกันเมื่อสักครู่นี้อาติอุลลอฮ์วะอาติอุรอซูลก็คือการที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้พวกเราตามอัลลอฮ์และรอซูลในบางโอกาสบางกรณีก็ตามผู้นำได้ตราบใดที่ผู้นำไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ไม่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งใช้ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราตามได้เลยเช่นอิหม่ามมัสยิดอัลฟุรกอนสั่งใช้สิ่งที่เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับกิตาบุลลอฮ์และกะซุนนะห์พี่น้องตามได้เลยเชิญครับถูกด้วยดีด้วยแล้วก็เป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับอย่าฝ่าฝืนในสิ่งที่อะไรมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับกิตาบุลลอฮ์และก็สุนนะนี่คือแนวทางของอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่พยายามจะเรียกร้องพี่น้องให้หลุดพ้นจากการงมงายหรือจากการยึดติดจากการตะอัสซุบต
ตาซุ่มหมายถึงคลั่งไคล้

0: ในความเป็นตัวตนของบุคคลคนหนึ่งอิสลามสอนให้เราเชื่อฟังใครก็ได้พี่น้องจะเป็นครูจะเป็นอิหม่ามจะเป็นผู้นำของเราใครก็ได้เราต้องเชื่อฟังเขาแต่เขาก็ต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลนี่คือมาตรฐานที่เราและเขาเท่าเทียมกันจะไม่มีใครน้อยกว่าจะไม่มีใครมากกว่าดังนั้นวันนี้พี่น้องครับขอเรียกร้องพี่น้องทุกท่านที่นี่และพี่น้องทุกท่านที่อื่นวันนี้คนที่เรียกร้องไปสู่แนวทางกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เรียกร้องให้พี่น้องกลับไปสู่หลักอิสลามดั้งเดิมที่ปราศจากการตีความปราศจากการการเบี่ยงเบนความหมายปราศจากสิ่งต่างๆที่มันเป็นเรื่องที่บรรดาซะลาฟุศอลิหพยายามจะห้ามเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะทำให้เราหลุดออกจากแนวทางที่ถูกต้องเพราะไม่มีใครจะรับประกันได้ดีเท่ากับสิ่งที่ศาสนาที่สิ่งที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลได้รับประกันเอาไว้ตะรักตุฟีกุมอัมรอยฉันได้ทิ้งเอาไว้ให้กับพวกท่าน2สิ่งด้วยกันอิดาตะมัสซัตตุมบะดีหรือในริวายะห์อื่นๆบอกฉันทิ้งให้กับท่าน2สิ่งด้วยกันสิ่งที่ถ้าเมื่อพวกท่านยึดมันไว้ยึดมันไว้นะครับยึดมั่นมันไว้2สิ่งเนี้ยนะและลันตะดิลลูบะดีในบางริวายะห์จะไม่มีวันหลงเป็นอันขาดนบีใช้คำว่าลันใช้คำว่าลันหมายถึงพวกท่านจะไม่มีวันหลงตั้งแต่วันที่นบีพูดจบจนกระทั่งวันสุดท้ายของโลกใบนี้พี่น้องก็จะไม่หลงกิตาบุลลอฮิวะซุนนะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางรีวายะห์หะดีษบทอื่นบอกนอกจาก2สิ่งที่ทิ้งไว้ให้แล้วในกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะแล้วนะพี่น้องครับถ้าหากว่าพี่น้องได้ไปอ่านหะดีษบทอื่นเนี่ยบอกวะซุนนะติคุลาฟาอิรอชิดีนัลมะฮดีอัดดูอะลัยฮาบินนาวาจิสพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเมื่อเห็นกิตาบุลลอฮ์แล้วต้องซิโรราเมื่อเห็นคำสั่งที่มาจากท่านรอซูลแล้วพี่น้องต้องยอมรับแล้วก็พี่น้องเห็นการกระทำของบรรดาคอลิฟะห์ทั้ง4คนนี้อบูบักรซิดดีกอุมาร์อับดุลคอตอบอุสมานอิบนุอัฟฟานอาลีอิบนุอบีฏอลิบ4คนนี้เป็นคอลิฟะห์อัลมะฮดียีนเป็นคอลิฟะห์ผู้ที่ได้รับทางนำใครบอกอ่ะครับผมบอกเลยอาจารย์บรติบอกไหมเปล่าต้นกำเนิดของศาสนาอิสลามก็คือมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่มาประกาศศาสนาอิสลามผู้ที่เป็นรอซูลเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้สร้างโลกดังนั้นวันนี้อัลลอฮ์และรอซูลคือคำตอบสุดท้ายของการดำเนินชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาเราจะไม่หยุดอยู่เฉพาะแค่ครูเพราะมันสั้นไปเราจะไม่หยุดอยู่เฉพาะแค่มัซฮับมีคนถามนี่แหละอาจารย์ติ๊บแล้วตามมัซฮับอาจารย์ตามไม่ได้หรอไม่ได้ห้ามครับพี่น้องจะตามมัซฮับจะเรียนรู้ตำรับตำราของบรรดาอิหม่ามทั้ง4ก็เชิญครับแต่พี่น้องมาดูคำพูดนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์จะเลาดีได้นำเสนอคำพูดของท่านอิหม่ามชาฟิอีผมขอหยิบยกนะครับของเจ้าของมัซฮับนะครับที่ได้บอกเอาไว้ว่าพี่น้องเวลาถ้าพี่น้องจะตามหรือจะยึดติดในตัวบุคคลหรือในตัวมัซฮับคำพูดของท่านอิหม่ามฮานาฟีรู้จักอิหม่ามฮานาฟีไหมครับรู้จักไหมรอรู้จักอิหม่ามชาฟีไหมอิหม่ามฮานาฟีรู้จักไหมได้ยินกันมานานแล้วครับอบูฮานีฟะอันนุอ์มานบินซาบิตท่านเกิดปีที่80ฮิจเราะห์ศักราชเสียชีวิตในปีที่150เป็นซะลาฟุศอลิหเป็นอิหม่ามลำดับที่1ในบรรดาอิหม่ามทั้ง4เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นซะลาฟด้วยเป็นบุคคลที่อยู่ในยุคตาบีอีนนะครับในยุคตาบีอีตาบีอีน80หลังจากการฮิจเราะห์หลังจากการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นปราชญ์ด้านนิติศาสตร์อิสลามที่เราจะรู้จักมักคุ้นกันดีอิหม่ามอบูฮานิฟะบอกว่ายังไงพี่น้องครับบอกอย่างงี้นะหะดีษที่คล้ายๆคำพูดที่คล้ายๆกันเลยอยู่ในตำรับตำรานะครับแล้วก อยู่ในคำพูดนะครับหลายๆอย่างเช่นคำพูดที่คล้ายๆกับท่านที่ท่านอาจารย์ญาลุดีนได้นำเสนออิดาซะฮัลฮะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีหะดีษ1บทถ้าเป็นหะดีษซอฮีหนะอิหม่ามฮานาฟีบอกนั่นน่ะคือมัซฮับของฉันอิหม่ามชาฟีก็พูดอย่างนี้แหละครับแต่อีกบทนึงที่ผมอยากจะหยิบยกแล้วก็พี่น้องอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินอินนามะอะนะบัชรุนอุคติอุว่าอุซีบุฟันซูรุฟีรอยีฟักุลมาวาฟักลอัลกิตาบวัสซุนนะฟักุดูฟักุลมาลัมยูวาฟิกอัลกิตาบวัสซุนนะตะฟัตรุกูฮูพี่น้องครับอิหม่ามอบูฮานีฟะบอกฉันเนี่ยเป็นปุถุชนเป็นคนธรรมดาเลยไม่ได้มีกะรอมัตไม่ได้มีอะไร จารมัดเดินอะไรเดินเหาะเหินเดินอากาศได้อย่างที่คนบ้านเราหลายๆคนเป็นกันไม่ใช่เหมือนกันอิหม่ามอบูฮานิฟะบอกฉันนี่ก็ผิดมีถูกแล้วก็ฟันดูรูพวกท่านทั้งหลายจงดูพิจารณาฟีรอยีในทัศนะของฉันตราบใดก็แล้วแต่ที่ทุกทัศนะของฉันมันไปมาวาฟะกะไปสอดคล้องกับกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะคูซูพวกท่านทั้งหลายจงไปยึดมันไว้จงไปเอามันไว้และก็ตราบใดก็แล้วแต่ที่ทัศนะหนึ่งทัศนะใดของฉันก็ตามมันไปค้านกับสิ่งที่เป็นกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัตรุกูฮูพวกท่านทั้งหลายทิ้งมันไปซะอย่าเอาทัศนะของฉันเจ้าของมัซฮับพูดเองนะครับเจ้าของมัซฮับพูดเองนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวของท่านอิบนุอาบิดีนในหนังสืออัลญามีอะนะครับเล่มที่2หน้าที่92พี่น้องครับเป็นปากของซะลาฟุศศอลิฮแล้วก็อิหม่ามอีก3ท่านที่เหลือก็พูดทำนองเดียวกันคล้ายๆกันวันนี้เราจะหยุดที่มัซฮับทั้งที่ตัวเจ้าของมัซฮับเองเนี่ยก็บอกว่าอย่ามาเอาฉันอย่ามาตามฉันอย่ามายึดติดกับฉันตราบใดที่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ยังอยู่และสิ่งที่ฉันพูดสิ่งที่เป็นความเห็นของฉันมันไปขัดกับ2สิ่งนี้ทิ้งไปเลยทัศนะของฉันเราไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็บอกเขาเนี่ยมีผิดมีถูกเราไม่ได้ไปหุกกลมว่าอิหม่าม4ทั้ง4เนี่ยผิดเปล่าเพียงแต่เราเอาคำพูดของปราชญ์ทั้ง4ท่านเนี่ยบอกเอาไว้ท่านเคยพูดเอาไว้เคยบันทึกเอาไว้แล้วก็มีการจดบันทึกในตำรับตำราต่างๆมากมายว่าวันนี้จะหากว่าทัศนะของเขาคำพูดของเขาหรือสิ่งใดที่เป็นการกระทำของเขามันไปค้านกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ฮิงซะเหมือนกับที่เราเรียกร้องนี่แหละครับเราเรียกร้องกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราเรียกร้องพี่น้องไปสู่กิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์แต่นักวิชาการบรรดาปราชญ์บรรดามัซฮับต่างๆคือผู้ที่มีพระคุณผู้ที่มีคุณโอประโยชน์นะครับกับพวกเราเนี่ยพวกเราพวกนักเรียนศาสนาเนี่ยเราเรียนจากตำรับตำราของท่านแต่ตัวท่านเองก็กำชับเอาไว้ว่าอย่าไปยึดติดในความเป็นมัซฮับซึ่งมันแตกต่างจากการกระทำและความคิดของคนบ้านเราที่พยายามจะเรียกร้องไปสู่การเป็นมัซฮับพี่น้องเวลาเรียกร้องไปสู่การเป็นมัซฮับพี่น้องครับโอ้อันนั้นมัซฮับนี้อันนี้มัซฮับนั้นอันนั้นมัซฮับนี้พี่น้องมันไปเข้าล็อกของพวกฮิซบีแปลว่าอะไรจ๊ะติ๊บฮิซบีพวกพรรคพวกนิยมอะไรประมาณนี้เรียกร้องไปสู่มวลชนนิยมนะครับอันนี้ไม่ศาสนาไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้บอกเราเนี่ยกำลังเข้าไปสู่อิทธิพลของบรรดาพวกฮิซบีอะพวกมวลชนนิยมเอาพวกใครพวกมากลากไปอันนี้ช่องฉันอันนี้ช่องเขาอันนี้ช่องเราเห็นไหมครับเนี่ยนะเป็นผลพวงของการวางอิทธิพลทางด้านความคิดของพวกฮิซบีพวกฮิซบีก็คือพวกพลพรรคฮิซบุลแปลว่าพลพรรคพวกหรือพรรคการเมืองทุกวันนี้ก็คือผลพวงของพวกเนี้ยพยายามเรียกร้องไปสุดตุ้มแนวคิดกลุ่มตนของพวกตัวเองนบีห้ามนะครับการที่จะเรียกร้องไปสู่แนวคิดหรือกลุ่มชนหรือพวกพ้องของตัวเองนบีห้ามวันนี้เราก็ไม่ทำเช่นนั้นเพราะเราจะพยายามเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องไปสู่แนวคิดดั้งเดิมของอิสลามนั่นก็คือกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์อะไรผิดอะไรถูกเอามาคุยกันตามหลักเกณฑ์ตามหลักฐานวันนี้ต่างกันได้แตกกันก็ได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ท่านนบีวางเอาไว้นะครับอย่าแตกกันแบบอิเลเคคะแบบไอ้ที่ไม่มีสาระอย่างนี้ไม่เอานะครับแตกกันแบบที่ไม่มีสาระอย่างนี้ไม่เอาแตกกันเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องปีกย่อยทางด้านสังคมทางด้านการเมืองอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาจะแตกกันจริงๆนะเรื่องศาสนาเอาว่ากันนะครับถ้าเราจะแบ่งกันจริงๆนะให้รู้เลยว่าเราเนี่ยมีแนวคิดอาลุสุนนะวันจะมาพี่น้องที่ไม่เอาแนวนี้เอาให้มันชัดไปนะครับแต่อันนั้นเป็นในเรื่องของอุดมการณ์นะแต่เรื่องของการใช้ชีวิตพี่น้องก็ต้องรอมชอมกันหน่อยนะอย่าตะบี้ตะบันกันมากนักแต่กันด้วยหลักการนะใช่ครับเราอาจจะคนละแนวแต่ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยตราบใดก็แล้วแต่นะครับที่เขายังเป็นพี่น้องมุสลิมมีกะลิมะห์เดียวกับเรามีการละหมาดหันไปทางกิบลาเดียวกับเรานะในหนังสืออัลอะกีดะฮ์อัตตะฮาวิยะห์ก็ได้บอกเอาไว้คนประเภทนี้ห้ามที่เราจะไปหุกกลมเขาห้ามที่เราในการที่จะไปหุกกลมพี่น้องมุสลิมที่มีกิบลาเดียวกับเรา ว่าเขาเป็นกาเฟตว่าเขาเป็นพวกนอกริดการหุกกลมคนแบบนี้ไม่ใช่แนวทางของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์พี่น้องจำไว้เลยนะครับอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จะไม่หุกกลมคนง่ายๆนะพี่น้องนะครับจะไม่หุกกลมเนี่ยอาจารย์อับดุลลาตีฟเนี่ยพวกเนี้ยสมมตินะสมมติพวกเนี้ยนอกรีดอะสมมตินะครับไม่ได้อะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์มีความสุขุมมีความเป็นคัมภีรภาพรอบคอบในการที่จะหุกกลมคนที่ละหมาดไปทิศกิบลาเดียวกับเราเอาละครับมันอาจจะผิดเพี้ยนกันในเรื่องของอิบาดะห์เรื่องของเบด้าเรื่องอะไรก็แล้วแต่พูดกันเรานำเสนอกันบอกกันถึงแม้ว่ามันจะขมขื่นนะพี่น้องก็ต้องพูดถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่พูดไปแล้วคนจะเกลียดปากพูดไปแล้วคนจะไม่ชอบปากพี่น้องก็ต้องพูดกุลิลฮักวะลาวกานะมุรรันพูดความจริงถึงแม้ว่ามันจะขืนข่มสักปานใดก็ตามพูดไปเถอะครับเพราะอันนี้คือสิ่งที่นบีทำมาตลอดทั้งชีวิตดังนั้นพี่น้องถ้าพี่น้องประสงค์จะให้มนุษย์รักก็เชิญก็พูดในสิ่งที่คนชอบแต่ถ้าพี่น้องประสงค์จะให้อัลลอฮ์รักพี่น้องก็ต้องพูดสิ่งที่อัลลอฮ์จะรักแล้วก็พอพระทัยในตัวพี่น้องดังนั้นฝากเอาไว้ในช่วงแรกแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับอาจารย์ยาลาวินครับเพื่อที่จะให้อาจารย์ตะกีบได้ต่อนะครับ
1: ให้หลักการนะครับยาซากัลลอฮ์คอยเรานะครับอาจารย์ที่ได้ชี้ถึงประเด็นว่าบรรทัดฐานของอิสลามเนี่ยนะครับบรรทัดฐานของอิสลามเนี่ยก็คือกีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ท่านพี่น้องจะหลงไปที่ไหนก็แล้วแต่หรืออาจารย์ท่านพี่น้องจะพาท่านพี่น้องหลงไปอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วบรรทัดที่มันตรงที่สุดมาตราที่ใช้วัดว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถูกหรือผิดนะครับก็คือกีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ท่านพี่น้องครับอย่างที่อาจารย์ได้เปิดประเด็นว่านะครับโต๊ะครูบางคนเนี่ยนะครับได้พากลุ่มชนของตัวเองหลงในก็เยอะนะครับและอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างของการตามไปส่งคนที่กุโบสถ์นะครับทุกวันเนี่ยเรายังเห็นบางมัสยิดบางสุเราทุกวันเนี่ยนะครับหลักการมันได้ทำให้ความมืดเนี่ยจางไปเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะในคลอง20เนี่ยนะครับจางไปเยอะแล้วความมืดความที่มันยังไม่สดใสยังไม่สว่างเนี่ยมันจางไปเยอะพอสมควรเพราะหลักการเพราะว่าแนวทางที่ถูกต้องมันได้ทำให้แสงสว่างเนี่ยเกิดขึ้นและมันทำให้จุดดำๆหรือความมืดเนี่ยเริ่มที่จะมีแสงขึ้นมาบ้างเราจะเห็นว่าบางสุเหร่าเนี่ยนะครับกลัวว่าคนที่ตัวกลัวว่าคนที่ตายไปเนี่ยจะถูกมาลาอิกะห์ลงโทษเพราะว่ามีหะดีษที่บอกว่าเสียงสุดท้ายก้าวสุดท้ายที่ออกจากกุโบสถ์หลังจากสิ้นเสียงของเดินเท้าที่มันเดินเสียงสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าประมาณนี้นะครับที่ฮะดีษได้บอกไว้เนี่ยมาลาอิกะห์ก็จะเริ่มสอบสวนบุคคลที่ตายไปบางคนที่รวยนะครับท่านพี่น้องนี่ดูนะครับดูความอาเดนดูความยุติธรรมของอิสลามถ้าหากศาสนาเนี่ยมันใช้เงินสร้างผลบุญให้กับคนตายได้หรือศาสนาเนี่ยคนมีเงินอย่างเดียวถึงจะซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้แล้วก็ท่านพี่น้องครับในสวงสวรรค์จะเต็มไปด้วยกับคนรวยแล้วคนที่อยู่ในนรกก็จะเต็มไปด้วยกับคนจนโดนครับแมงเข้าปากเลยนะครับพอพูดถึงคนจนเนี่ยแมงเข้าปากนะครับ ท่านพี่น้องครับถ้าหากว่าเป็นอย่างที่เขาทำกันทุกวันนี้ที่ท่านพี่น้องเห็นนะครับพอตายปุ๊บเนี่ยของคืนมาเนี่ยตั้งเต็นท์แล้วนะครับตั้งเอาไปแล้วนะครับตั้งเต็นท์ชากาแฟครบนะครับรับเฝ้าเพราะกลัวว่ายังไม่อยากจะให้มาลาอิกะห์มาสอบสวนยังไม่อยากที่จะให้คนเนี่ยออกไปจากกุโบสถ์เป็นคนสุดท้ายเพราะอะไรครับเพราะบิดหลักการอ๋อนบีบอกใช่ไหมว่าเมื่อสิ้นเสียงของการเดินเมื่อสิ้นคนเนี่ยทุกคนออกไปจากกุโบสถ์หมดแล้วเนี่ยมาลาอิกะห์จะเริ่มสอบสวนงั้นฉันก็ทำสิไม่ให้มันสิ้นเสียงไม่ให้มันหมดคนที่อยู่ในกุโบสถ์ก็ตั้งเต็นท์เฝ้ากัน5วัน7วันอ่านกุรอานกันตลอดสอนกันตลอดสอนกันที่ปากหลุมเนี่ยสอนวันเนี้ยนะจะกระดัวมาลาอิกะห์มาถามเนี่ยให้บอกว่าอย่างนี้นะว่าใครคือพระเจ้าเนี่ยให้บอกว่าอัลลอฮ์สอนคนตายกลัวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฉันออกไปหลังจาก7วันเนี่ยฉันเดินออกไปจากกุโบสถ์ปุ๊บเนี่ยมาลาอิกะห์มาสอบถามเนี่ยอัลลอฮ์เดี๋ยวจะตอบไม่ได้จะตอบนั่นเพราะอะไรครับเพราะใช้ปัญญาไปคิดเพราะใช้ปัญญาไปคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของสติปัญญาแต่ไม่ใช่นะครับศาสนาไม่ใช่ใช้สติปัญญาคิด ได้ตลอดนะครับศาสนาต้องสอดคล้องกับหลักการที่อัลลอฮ์นำมาหลักการที่อัลลอฮ์บอกมาและหลักการที่รอซูลนำมาบอกเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องครับเมื่อคนหนึ่งคนตายไปแล้วเนี่ยอิสลามบอกไงครับให้รีบฝังกบหลุมให้รีบทำให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเพื่อคนที่ดีเนี่ยเขาจะได้กลับไปพบกับสิ่งที่ดีคนที่ชั่วก็จะได้กลับไปพบกับสิ่งที่เขาได้ทำมาไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าไปจ้างเฝ้าในกุโบก็มีคนเฝ้าที่บ้านก็ล่ากันไปข้าวสารนะครับแต่ละอ่านทำพิธีกรรมทำบุญกันเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้สิ่งนั้นนั้นไปถึงคนตายหรือเพื่อที่จะหยุดการกระทำของมาลาอิกะว่าอย่าให้อย่าพึ่งถามเขาให้ฉันสอนเขาก่อน7วัน5วัน7วันสอนอัลกุรอานให้เขาก่อนนั่นคือสิ่งที่โต๊ะครูนั้นได้พาหลงแล้ววันนี้นะครับท่านพี่น้องโต๊ะครูเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าโต๊ะครูเนี่ยก็ไม่ใช่ถูกทุกคนแต่ผมไม่ได้สอนให้พี่น้องเกลียดโต๊ะครูนะครับผู้รู้นั้นเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องรักและให้เกียรติผู้รู้รักและให้เกียรติผู้รู้นะครับแต่โต๊ะครูนั้นไม่ใช่โต๊ะครูทุกคนจะถูกทุกคนถ้าเกิดว่าโต๊ะครูถูกหมดไม่มีผิดอย่างนั้นไม่ใช่โต๊ะครูแล้วท่านพี่น้องต้องเป็นมาลาอิกะฮ์แล้วล่ะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโต๊ะครูมีผิดได้ท่านพี่น้องไม่จำเป็นว่าโต๊ะครูที่ท่านพี่น้องรักมากโอ้โหคนนี้ผิดไม่ได้เลยโต๊ะครูของท่านนี่ไม่ผิดไม่ได้บางสุราเลยนะครับยกตัวอย่างบางสุราเนี่ยทะเลาะกันเพราะเรื่องโต๊ะครูทะเลาะกันเพราะเรื่องโต๊ะครูต่อยกันเพราะเรื่องโต๊ะครูอัลลอฮ์ท่านพี่น้องที่นี่ไม่อาจารย์เดี๋ยวมาแซวที่นี่เดี๋ยวเจ้าถิ่นก็ว่าเอาบางสุราต่อยกันเพราะโต๊ะครูเลยไอ้นี่จะเอากลุ่มนี้ไอ้นู่นจะเอากลุ่มนู้นอิหม่ามกำลังขึ้นอยู่ต่อยอิหม่ามเลยนะครับทะเลาะกันเพราะเรื่องของโต๊ะครูบางสุราเนี่ยนะครับไม่ลงรอยกันมีระหองระแหงกันเพราะว่าผิดใจกันเรื่องของการยึดโต๊ะครูท่านพี่น้องครับเลิกเถอะครับไร้สาระมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระเราจะต้องสร้างพลพรรคสร้างชุมชนสร้างคนในมุกเก็มก็เราให้มาละหมาดไอ้ผู้ใหญ่ยังทะเลาะกันเรื่องโต๊ะครูอยู่เลยคนนู้นจะเอาโต๊ะครูคนนี้คนนี้จะเอาโต๊ะครูคนนู้นเอกภาพของสังคมอยู่ตรงไหนท่านพี่น้องครับเอาเถอะครับโต๊ะครูไหนก็ได้ที่เขายึดหลักการที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ที่แท้จริงไม่ต้องไปยึดติดอย่าเอาสุราของเราไปผูกติดกับกลุ่มนั้นมูลนิธินั้นมูลนิธินี้ความรู้ท่านพี่น้องก็แคบอยู่แค่ตรงนั้นเปิดสุราให้มันกว้างเปิดประตูทุกบานโต๊ะครูคนไหนจะเข้ามาพูดก็เข้ามาได้จะให้มาสอนวิชาการเรื่องศาสนาก็ให้เข้ามาสอนได้ให้เข้ามาพูดได้นะครับไม่ต้องไปปิดกั้นเอาสุราไปผูกติดกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โดยที่ห้ามคนอื่นเข้ามาทั้งที่กับซุนนะห์เหมือนกันแต่ฟังไม่ได้เพราะซุนนะห์กลุ่มนี้เนี่ยมันทะเลาะกับโต๊ะครูฉันซุนนะห์กลุ่มนั้นมันไม่ถูกกับโต๊ะครูฉันท่านพี่น้องครับเลิกแนวคิดนี้ซะแล้วท่านพี่น้องจะมีความรู้ที่กว้างขวางในการศึกษาหลักการของอันอิสลามในเรื่องของการยึดโต๊ะครูนะครับอาจารย์อับดุลฮากีมนะครับจะมาให้ความรู้ความเข้าใจกับท่านพี่น้องเพิ่มเติมนะครับว่าเราจะยึดหลักการที่ถูกต้องหรือว่าจะยึดเอาโต๊ะครูนะครับเป็นที่พึ่งเชิญครับอาจารย์คร
2: ับ อัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเราชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งนึงพี่น้องครับหลังจากที่เดือนที่แล้วนะครับเราก็ได้พบกันไปเดือนที่แล้วในเวทีเนี่ยอยู่ทางด้านบ้านของอิหม่ามลีนะครับวันนี้เวทีมาอยู่ตรงนี้ก็มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องแปลกอะไรนะพี่น้องแต่เป็นการเล่าให้ฟังเฉยๆพี่น้องครับคลอง20เนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับผมมีรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อน เยอะแยะมากมายที่เป็นคนเรียนศาสนาในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับถ้าเป็นการวิเคราะห์ของผมคนเดียวเนี่ยคง20จะมีนักเรียนที่จบจากต่างประเทศเยอะที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทราอันนี้ที่ผมวิเคราะห์เองคนเดียวนะครับเพราะผมมีเพื่อนที่เรียนโรงเรียนมุสลิมวิทยาคารเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องโรงเรียนศาสนวิทยาที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเด็กแถวบ้านนะครับหรือว่าญาติเยอะแยะมากมายที่อยู่คลอง20พูดได้ว่าถ้าเปิดโรงเรียนนะครับพี่น้องแล้วโรงเรียนเนี่ยมีสัก50ห้องแล้วนำนักวิชาการจากคลอง20ไปสอนใน50ห้องนั้นน่ะเชื่อไหมพี่น้องครูจะครบหมดทุกห้องอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับมันแสดงให้เห็นว่าคนคลอง20เนี่ยเป็นคนที่เอาใจใส่ในเรื่องราวของการเรียนศาสนามีลูกส่งเรียนโรงเรียนมุสลิมวิทยาคารคลอง19มีลูกส่งเรียนโรงเรียนศาสนวิทยาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเนียมัตเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้มอบให้กับคนพื้นที่แห่งนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในหัวข้อวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าเราจะเรียนศาสนาเนี่ยเราจะตามหลักการหรือว่าจะตามครูบาอาจารย์นักวิชาการพี่น้องครับหัวข้อแบบเนี้ยนะในช่วงเนี้ยนำมาพูดกันบนเวทีวิชาการเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายเวทีแต่มันอยู่ที่บรรดาครูบาอาจารย์ว่าจะสะท้อนให้กับคนที่เป็นผู้ฟังได้รับรู้เข้าใจเนี่ยแบบไหนอย่างไรพี่น้องครับปฏิเสธไม่ได้ว่าศาสนาอิสลามองค์ประกอบหลัก1คืออัลกุรอาน2คือหะดีษซุนนะห์ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและ3นั่นก็คือความเข้าใจจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมยุคซะลฟุศศอลิหที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้การันตีเอาไว้ว่ายุคที่ดีที่สุดนั้นคือยุคของฉันและก็ยุคถัดมายุคถัดมา300ปีแรกนี่คือยุคที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้การันตีเอาไว้ฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับคนที่เป็นมุสลิมคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจำเป็นอย่างยิ่งโดยที่เขาปฏิเสธไม่ได้ว่าจำเป็นที่จะต้องยึดอัลกุรอานยึดสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยึดความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมถ้าไม่ยึดกุรอานไม่ยึดสุนนะนบีไปเอาคำคนคำครูมานำหน้าหลักการหลักเกณฑ์ของศาสนาอิสลามโดยทิ้งอัลกุรอานทิ้งสุนนะนบีพี่น้องครับแบบนี้เขาเรียกว่าตกมุรตัดไม่มีมุสลิมคนไหนหรอกครับที่จะบอกว่าฉันไม่เอากุรอานฉันไม่เอาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนเอาทั้งหมดแต่คนที่เป็นผู้ฟังจะเอากุรอานจะเอาความเข้าใจจากอัลกุรอานจะเอาความเข้าใจจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเอามาจากไหนเอาอย่างไรพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้วะตะซิมูบิฮับลิลลาฮิจามีอ์วะลาตะฟัรรอกูพวกท่านทั้งหลายหมายถึงอุมมะห์ประชาชาติของอัลอิสลามจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์บิฮับลิลลาฮ์ไอบิดีนิลลาห์จงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์ยึดศาสนาของอัลลอฮ์และศาสนาของอัลลอฮ์คืออะไรกับผมอธิบายไปแล้ว1คืออัลกุรอาน2คือหะดีษ3คือความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และซะลฟุศอลิหทั้งหลายยึดบิฮับลิลลาฮ์จะมีอาโดยพร้อมเพียงกันวะลาตะฟัรรอกูและจงอย่าแตกแยก
0: อย่าไปเอาสิ่งอื่นนอกเหนือจากกุรอานอย่าไปเอาสิ่งอื่นนอกเหนือจากซุนนะห์หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าไปเอาสิ่งอื่นนอกเหนือจากคำกล่าวคำอธิบายของบรรดาเหล่าซะลาฟุศซอลิหบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายอย่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกับพวกเราเอาไว้พี่น้องครับไม่พออัลลอฮ์บอกต่อไปในซูเราะห์นูรอายะห์ที่63ถ้าจะพูดเรื่องบิดอะห์แล้วไม่ยกอายะห์กุรอานนี้บางคนบอกไม่ซอทำไมอ่ะเพราะอายะห์กุรอานอายะห์นี้กำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้อัลลอฮ์บอกฟัญฮะซาริลละซีนยุคอลิฟูนอันอัมริฮิอันตุซีบะฮุมฟิตนะตุนอัลลอฮ์บอกดังนั้นบรรดาคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเขาคำสั่งของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันตุซีบะฮุมฟิตนะตุนอัลลอฮ์บอกคนที่ไปเอาคำคนอื่นนอกเหนือจากคำของนบีน่ะนะระวังให้ดีนี่อัลลอฮ์บอกนะระวังให้ดีอัลลอฮ์เตือนฟิตนะตุนจะพบกับฟิตนะจะพบกับเคราะห์กรรมหรือความวุ่นวายจะเกิดกับพวกเขาเอายูซีบะฮุมอาซาบุนอาลีมหรือว่าการลงโทษอันเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินมันจะเกิดขึ้นกับเขาพี่น้องครับไม่ว่าบางคนอาจจะเห็นทันในดุนยาถ้าเห็นไม่ทันในดุนยาพี่น้องในอัลลัมบัซซัดท่านเจอแน่เพราะมาลาอิกะห์จะถามท่านรู้จักคนเนี้ยรู้จักยังไงรู้จักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะรู้จักยังไงไหนบอกหน่อยสิเชื่อเกี่ยวกับคนนี้แบบไหนอย่างไรเอาว่ามามันรับบุกะมันนบียุกะมันอิมามุกะและรู้จักนบีมุฮัมมัดนะรู้จักแบบไหนรู้จักยังไงถ้าบอกว่ารู้จักนบีมุฮัมมัดเอาแล้วไปเอาคำคนอื่นมาทำไมเพราะอะไรนี่ไงผมถึงบอกก็เพราะอัลลอฮ์บอกถ้าจะพูดเรื่องบิดอะห์แล้วไม่ยกอายะห์กุรอานนี้บางคนบอกไม่ซอก็มันจริงเพราะถ้าไปเอาคำคนอื่นมาพี่น้องท่านจะพบกับเคราะห์กรรมอาจจะในดุนยาอาจจะในอัลัมบัตซักไม่ใช่อาจจะในอัลัมบัตซักท่านต้องเจอแน่หรือในวันกิยามะห์ต้องเจออย่างแน่นอนท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้อายะห์กุรอานอีกอายะห์นึงพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตุกัดดิมูบัยนายะดิลลาฮ์วะรอซูลิฮิอัลลอฮ์บอกว่าไงบรรดาคนที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตุกัดดิมูอย่าล้ำหน้าใบนายดินแล้วที่ว่ารอซูลิฮีในการกระทำใดๆเมื่ออยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์คำว่าอย่าล้ำหน้าอิบนุอับบาสรอซูลิยัลลอฮุอันอธิบายเอาไว้ตรงกันในตัฟซีรอิบนุกะซีรในตัฟซีรของอิหม่ามอิบนุญะรีรอัตตะบะรีอธิบายเอาไว้ว่ายังไงอย่าล้ำหน้าคืออย่าพูดอะไรที่มันขัดแย้งกับซุนนะห์ขัดแย้งกับอัลกุรอานขัดแย้งกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าพูดอย่าไปบอกว่าไอ้คำคนนั้นดีกว่าคำคนนี้ดีกว่าอย่าไปพูดเพราะท่านจะเจอกับบททดสอบอย่างหนักการลงโทษอย่างรุนแรงในอัลัมบัซักและในวันอาคิเราะห์พี่น้องไม่ต้องตกใจนะครับทำไมวันนี้ผมขึ้นไวผมมันไอช่วงนี้คือช่วงที่ว่ามันไม่ไอผมเลยรีบพูดหน่อยเพราะเดี๋ยวถ้ามันไอมาแล้วเนี่ยผมเลิกแล้วทีนี้ไม่ไหวเมื่อเช้างานวันนี้งานอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ยังให้ผมทำงานศาสนาพี่น้องครับเรื่องราวแบบนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องยึดกุรอานยึดซุนนะห์ยึดคำอธิบายของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอซิยัลลอฮุอันฮุมและอย่าไปเอาคำพูดของคนที่ไม่ใช่นบีที่ไม่ใช่ซอฮาบะห์มาล้ำหน้าอายะห์กุรอานมาล้ำหน้าคำพูดของนบีมาล้ำหน้าคำอธิบายของเหล่าบรรดาอัครสาวกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าเพราะถ้าวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่ท่านรู้เต็มอกว่านี่แหละคือคำพูดของครูบาอาจารย์
3: ม่ใช่คำพูดของกุรอานไม่ใช่คำพูดของนบีไม่ใช่คำพูดของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมแต่ท่านไปเอานั่นน่ะเขาเรียกว่าตะอัซซุบพวกอัศบีอัศบีหมายความว่ายังไงพี่น้องครับเชคโรเบียบินฮาดีอัลมัดดะคอลีบอกเอาไว้ชัดเจนคนอัศบีคือคนบ้าคนอัศบีคือคนบ้าบ้าในแนวทาง
2: พูดให้จบ
3: บ้าในแนวทางยังไงอะบ้าในแนวทางเฮ้ยก็เอ็งรู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยมันผิดแต่เอ็งดันทุรังที่จะเอาจะยึดนำสู่การปฏิบัติก็รู้อยู่แล้วว่าผิดแล้วจะทำทำไมอ่ะแต่กุรอานน่ะไปทางขวาแต่โต๊ะครูของเอ็งน่ะบอกไปทางซ้ายเอ็งก็ยังจะตามโต๊ะครูไปทางซ้ายอีกเชคโรเบียบินฮาดีอัลมัตตะคอลีบอกว่าไอ้พวกนี้อัศบีบ้าบ้าตามโต๊ะครูไม่แปลกนะพี่น้องนะเพราะเรื่องราวแบบนี้เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจารย์มุนติดพูดเต็มๆกระแซะกระแซะแย่ๆในเรื่องของตะอัซซุบอาจารย์อับดุลลาติฟจิ้มนิดนึงในเรื่องของตะอัซซุบอาจารย์ยาลาดุดดินก็จิ้มอีกนิดนึงเดี๋ยวผมเอาจริงเลยเรื่องของตะอัซซุบพี่น้องครับดูนะผมถามการที่เราจะเรียนเรื่องราวของศาสนา1กุรอาน2ซุนนะห์3ซอฮาบะห์ซะลาฟุศอลิห์เราไม่ปฏิเสธใครเข้าใจกุรอานเองเข้าใจกุรอานได้ยกมือขึ้นเอายกมือครับไม่มีนะคนของ20ไม่มีนะเป็นอิตติฟาคมติเห็นพร้อมต้องการว่าเราเข้าใจกุรอานเองไม่ได้ใครเข้าใจเรื่องราวของซุนนะห์หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเข้าใจซุนนะห์นบีเปิดเพิ่มก็รู้เลยเว้ยนี่แหละนบีบอกให้ดูเดือนชัดไม่เอาคำพูดของซอฮาบะห์คำพูดของอุลามะเราก็ไม่ได้เอาฮะดีษเพียวๆน้ำแข็งไม่ใส่เอาว่ามาสิมีใครมั่งเข้าใจกุรอานเองเข้าใจซุนนะห์เองมีไหมครับถ้ามียกมือคนจะเชิญสาวคนของ20บทสรุปมันคือไม่มีไม่มีผมมีคำถามเราน่ะปฏิเสธไม่ได้แม้กระทั่งผมแม้กระทั่งอาจารย์จาลาลุดดินกระทั่งอาจารย์อับดุลลาติฟกระทั่งอาจารย์มุนติปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเนี่ยจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่เคารพรักปฏิเสธไม่ได้หรอกถ้าปฏิเสธผมถามหน่อยเชิญผมมาบรรยายทำไมปฏิเสธถามหน่อยเชิญอาจารย์ยาลาลุดดีนอาจารย์อับดุลลาติฟอาจารย์มุนซิดมาทำไมเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพรักสักหนึ่งท่านสองท่านสามท่านหรือเป็นองค์กรปฏิเสธไม่ได้หรอกแต่มันต้องมีเหตุผลนะแล้วเหตุผลนี้ท่านต้องไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยในวันกิยามะห์เพราะอัลลอฮฺจะถามเหตุเพราะอะไรอ่ะที่ฟังอาจารย์คนนี้เชื่อในคำพูดที่เขานำมาถ่ายทอดเพราะอะไรเหตุผลอะไรพี่น้องครับหนึ่งในเหตุผลต่างๆที่เราต้องฟังครูบาอาจารย์เพราะนบีอยู่ไหมเนี่ยทุกวันนี้ทุกวันนี้นบีอยู่หรือเปล่าทุกวันนี้ซอฮาบะห์อยู่หรือเปล่าทุกวันนี้ยุคซะลาฟุซอลิห์ยังมีอยู่กระทั่งจนถึงทุกวันนี้ไหมมีไหมคำตอบคือไม่มีเขาตายไปแล้วนบีตายไปแล้วซอฮาบะห์ตายไปแล้วพอหลังจากนั้นพี่น้องก็จำเป็นที่จะต้องรับความรู้จากครูบาอาจารย์ร่วมสมัยถ้าเราเป็นคนไทยพี่น้องครับเราอ่านภาษาอาหรับไม่ได้ภาษาอังกฤษก็อ่านได้นิดหน่อยแต่คนคนนี้เขาจบเขาตะคอซุสมาเฉพาะเจาะจงเขาจบมาจากมาดีนะจบมาจากซาอุดีจบมาจากริยาจบมาจากเมืองนบีจบมาจากมุกก็จบมาจากอัฟฮัดจบมาจากไหนก็แล้วแ พี่น้องครับเราจำเป็นที่จะต้องรับความรู้จากอาจารย์ร่วมสมัยที่เราเห็นได้สัมผัสได้ในเมืองไทยเพราะเราเป็นคนไทยคำถามคือเวลาที่เรียนศาสนาแล้วบอกว่าฉันเนี่ยแหละจะตามความรู้ที่เขานำมาสอนคนนี้คนนั้น1 2 3 4มันต้องมีคำตอบที่ชอบฟังเขาน่ะเพราะอะไรเหตุใดบางคนนะอาจารย์คนนี้มารยาทดีฉันชอบในมารยาทของเขาฉันเลยฟังเขาบางคนบอกโอ้คนนี้พูดเก่งแจ๋วเอาใจเก่งปากหวานดีฉันชอบคนแบบนี้บางคนบอกอ๋อฉันน่ะเป็นคนใกล้ชิดเอ้าอย่างกับคนฟุตกอนนี่พี่น้องครับคนของ20อาจารย์ยาลาลุดดินอยู่ในมุกเกมนี้คนของ20ก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจอาจารย์ยาลาลุดดินไม่แปลกโอ้อาจารย์คนนี้พูดตลกเวลาบรรยายน่ะมีมุกเยอะเออฉันชอบเวลาฟังละมันไม่เบื่อฟังละมันตลกชวนให้ฟังบางคนบอกอ๋อคนนี้นะที่ฉันฟังเขาเพราะว่าเขาพูดจาแล้วเนี่ยมันมีหลักฐานดูน่าเชื่อถือประเด็นคือว่าแล้วเหตุผลที่ถูกต้องคืออะไรเหตุผลที่ถูกต้องคืออะไรจะฟังโต๊ะครูเนี่ยจะเชื่อในสิ่งที่โต๊ะครูมานำเสนอเหตุผลที่ถูกต้องคืออะไร 1. มารยาทดี 2. พูดจาฉะฉานสามเออพอดูแล้วน่าเชื่อถือหรือสี่พูดตลกเอาอันไหนว่าเอาอันไหน
4: ว่าบอกกูไม่รู้เว้ย
3: เอาอันไหนตกลงเอาอันไหนเนี่ยเอาอันไหนพี่น้องครับหากครูบาอาจารย์คนนั้นสอนแล้วเขานำคำพูดที่มาจากอัลกุรอานนำคำพูดที่มาจากฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำคำอธิบายมาจากซะลาฟุศซอลิฮ์อันนี้มันไม่มีปัญหาคำถามในมุมกลับแล้วแต่คนคนนั้นที่บอกว่าคุยตลกดีน่าเชื่อถือดูแล้วแหมมารยาทแจ๋วพูดจาน่าฟังถ้าหากคนนั้นหลงล่ะพี่น้องจะเอายังไงมารยาทดีแต่งตัวนี่ดูน่าเชื่อถือใส่หมวกใส่ป๊อปดูดิพูดจาดูตลกขบขันฟังแล้วน่าชื่นชมน่าฟังไปให้จบแล้วถ้าหลงล่ะเอายังไงบังฮะลิมถ้าหลงแล้วก็จะเอาไอ้ความน่าเชื่อถือน่ะเอาไปไว้ไหนถ้าหลงจะเอามารยาทไว้ไหนหลงนี่คือหลงจากอะห์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะแต่ยังเป็นตัวครูอยู่ผมถามนิดนึงชีอะห์น่ะหลงไม่หลงเอาใครว่าไม่หลงยกมือหลงหมดเลยนี่เพราะว่าไม่ได้ยกมือนะใครว่าชีอะห์ไม่หลงหลงแต่ชีอะห์เขามีโต๊ะครูเขาไหมอ่ะมีแล้วเราบอกว่าเราเป็นอะห์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เป็นคณะใหม่เนี่ยเวลาสอนศาสนาเราจะไปฟังโต๊ะครูชีอะห์หรือเปล่าไม่คำตอบคือไม่ตกคูตอริกัตตกคูบ้าเขียวอ่ะเวลาตายไปแล้วนะอาจารย์มุนฟิดบอกว่าต้องเขียนชื่อใส่ขวดยานัตบอกว่าฉันนะมาจากสายนี้สายนี้สายนี้ด้วยกลัวจะไปไม่ถูกพี่น้องครับพอตายไปแล้วกันเรื่องของคนตายไอ้คนเป็นนะมีหน้าที่ที่จะต้องทำฝังกับฟันเอาอาบลงอาบน้ำละมงละมาจานาซาสเรียอุนบีบอกให้ทำให้ไวนั่นคือเรื่องของคนเป็นกับที่ทำให้คนตายมีไหมฮะดีษที่นบีบอกว่าให้เขียนชื่อแล้วใส่ขวดยานัตหามาต้นหนึ่งถ้ามีผมยอมไม่พอนะพี่น้องผ้าเขียวของเขาจะมีปลายจะมีมุมหนึ่งที่มีปมเอาไว้พี่น้องรู้ไหมในปมนั้นน่ะเขียนว่าอะไรบ้างฉันมาจากสายนี้เป็นลูกศิษย์ของคนนี้อยู่บ้านใหญ่อยู่อย่างนี้1 2 3 4มีหมดเลยเฮ้ยนี่ต้องไปแนะนำตัวกับมาลาอิกะห์ด้วยเหรอฮะอัลลอฮ์นี่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนะอัลลอฮ์ไม่รู้เลยเหรอว่าเองเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ย พอเวลาขึ้นไปบนชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นนี่พี่น้องครับนบีบอกว่าไงอ่ะถ้าเป็นวิญญาณที่ดีมลาอิกะห์จะสรรเสริญเอ้ยนี่ลูกเต้าเราใครกันเนี่ยฮะทำไมล่ะหอมเพราะกระฝันจะถูกนำมาจากสวรรค์แต่ถ้าเป็นวิญญาณไม่ดีล่ะพอเวลาขึ้นไปนี่มลาอิกะห์จะสาปช่องเฮ้ยโอ้โหให้นี่ลูกเต้าเราใครกันเว้ยเฮ้ยเหม็นทำไมอ่ะเหม็นนี่แสดงว่ามลาอิกะห์นี่รู้นี่อัลลอฮ์รู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นใครเพราะอายันถูกมักตุบถูกเขียนไว้แล้วว่าท่านจะตายเวลาไหนตายเมืองใดตายแบบไหนอย่างไรวินาทีไหนทุกอย่างพร้อมหมดแล้วไม่ต้องแนะนำตัวแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับพอไปในอัลมัซซัก3คำถามท่านก็ต้องถูกถามไม่ใช่ว่าพอมีใบเบิกทางแล้วพี่น้องจะรอดไม่รอดถ้าไม่เตาบัดตัวนะยิ่งโดนซ้ำเข้าไปอีกผมบอกแบบนี้นะน้ำบาราดอกี่น้ำผ่านน้ำกี่น้ำช่วยไม่ได้ช่วยก็ไม่ได้เอานี่เรื่องจริงยังไงก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะฟังเรื่องราวของศาสนาเราจะฟังตกคูแบบไหนและก็หากว่าเรารู้ว่าเขาหลงแล้วเราจะทำยังไงพี่น้องครับถ้าเขาหลงคำว่าหลงเนี่ยมันหลงในเรื่องราวของอากีดะห์เช่นไม่เชื่อว่าจะเห็นอัลลอฮ์ในวันกิยามัตนี่เพราะอัลสุนนะวันจะมาอะมีหลักความเชื่อว่าจะต้องเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามัตเห็นด้วยกับสายตาเห็นด้วยกับสายตาوجوه يومئذ ناظرة بينا จะเพ่งมองไป إلى ربها ناظرة มองไปยังพระเจ้าเห็นแบบประจักษ์ชัดเห็นด้วยกับสายตานบีบอกว่าไงซอฮาบะห์ถามเราจะเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่านบีพูดหะดีษที่ว่าในค่ำคืนที่มีไลลาตุลบาดัรดวงจันทร์เต็มดวงในยามค่ำคืนที่ไม่มีเมฆหมอกมาบังเนี่ยนั่นแหละพวกท่านจะเห็นอัลลอฮ์แบบนั้นน่ะเห็นดวงจันทร์ยังไงก็เห็นแบบนั้นแหละในค่ำคืนที่ไม่มีเมฆมาบังเห็นชัดถ้าเจ้าครูคนนี้ไม่เชื่อว่าเห็นอัลลอฮ์ตะอาลาในวันกิยามะห์นั่นหลงเพี้ยนในเรื่องของมันฮัจเรื่องของแนวทางเพี้ยนในเรื่องของอุซูลอุซูลคือหลักความเชื่อที่มีเขาเรียกว่าปีกย่อยลงไปอีกอาจจะมาว่ากันวันนี้มีอุซูลอยู่ข้อนึงถ้าหากว่าต้องครูเขาหลงเขาไปเชื่อในสิ่งผิดมีมันฮัจมีแนวทางการเผยแผ่ที่ผิดรวมกันไปหมดเลยหรือไปฟัตวาว่าไอ้เรื่องที่เป็นซุนนะห์บอกบิดอะห์เรื่องบิดาบอกเป็นสุนนะนั่นแหละหลงถ้าหลงแบบนี้พี่น้องดูซอฮาบะห์เขาทำยังไงพวกกอดรียะห์เชื่อว่าการกำหนดสภาวะการไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพออิบนุอุมัรรู้ข่าวอิบนุอุมัรบอกอัคบิรฮุมไปบอกพวกเขาด้วยนะอินนีบารีอุมินฮุมฉันบริสุทธิ์จากพวกเขาไม่ยุ่งแล้วไอ้พวกนี้หลงไม่เอาแล้วไม่ยุ่งแล้วหลงเพราะมันไม่เชื่อว่ากอดอกอดัตมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนบอกกอดอกอดัตสิ่งที่มนุษย์ทำเนี่ยนะมาจากมนุษย์เองมนุษย์ทำผิดมนุษย์เองทำดีมนุษย์ทำเองอิมูมันบอกว่าไงอินนีบารีอุมินฮุมไปบอกพวกเขาด้วยฉันบริสุทธิ์จากพวกเขาไม่เอาและไม่ยุ่งและถ้าเชื่อกันแบบนี้หลงกันแบบนี้ไม่เอานะว่าอันนะฮุมบุรออาอุมินนีและพวกเขาก็บริสุทธิ์จากฉันไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันแล้วพี่น้องสังเกตให้ดีมีคำว่าบริในหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามของอัลซุนนะวัลญะมาอะห์มีอุซูลอยู่ข้อหนึ่งพี่น้องผมพูดบ่อยมากบ่อยจนกระทั่งทุกวันนี้มีโต๊ะคูซุนนะไปชมกาเฟ่บ่อยจนกระทั่งว่าทุกวันนี้โต๊ะคูซุนนะไปชมนักร้องที่วิ่ง9คนละ9อ่ะบอกว่าไงอ่ะพี่ตูนน่ะเขาไปถึงไหนแล้ว แล้วเราล่ะเรานะเป็นมุสลิมจะย่ำอยู่กับที่การนั้นหรือพี่น้องผมถามนิดนึงคนที่เป็นนักร้องคนนั้นน่ะเชื่อในอัลลอฮ์หรือเปล่าเชื่อไม่เชื่อครับไม่เชื่อเอ้าแล้วเราอ่ะคนที่เป็นมุสลิมอ่ะเชื่อในอัลลอฮ์ไหมอามัดเชื่อไหมครับเชื่อแล้วมาเทียบกันคนหนึ่งไม่มีอัลลอฮ์อีกคนหนึ่งมีอัลลอฮ์เปรียบเทียบกันได้ไหมฮะดีษจากพระนางอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮะฟังให้ดีนะครับพระนางอาอิชะฮ์เนี่ยนะรายงานฮะดีษอยู่บทรายงานว่าการงานของคนกาเฟรปฏิเสธอิสลามปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธนบีปฏิเสธอิสลามที่เขาทำดีในดุนยาเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในอาคิเราะห์หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการอิตอามการให้อาหารหรือการให้เสื้อผ้าถ้าคนกาเฟรให้บริจาคทำทานบริจาคทำอาหารอย่างงุ่นอย่างนี้มันจะมีผลกับโลกอาคิเราะห์ไหมนบีบอกว่าไงนบีบอกว่ากาเฟรถ้าทำอะไรในดุนยาก็จะมีคำชมคำเขาเรียกอะไรชมเชยคำยกยอคำปอบปั้นที่เขาจะได้ก็แค่ดุนยาแต่อาคิเราะห์ลัมยันฟะไม่มีประโยชน์ทำไมอ่ะก็มันไม่ได้เชื่อในอัลลอฮ์คนที่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมฟัยมุตวะฮุวะกาเฟรแล้วตายไปในสภาพที่เป็นกาเฟรพี่น้องครับการงานไม่ยังประโยชน์อะไรเลยอย่าเปรียบเทียบอย่าเปรียบเทียบกลุ่มหนึ่งคนหนึ่งมีอัลลอฮ์อีกกลุ่มหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่มีไม่ได้เชื่อในอัลลอฮ์คนตายไปในสภาพที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องครับนบีบอกใครมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนตายดะคอลัลญันนะห์จะได้เข้าสวรรค์แต่จะเข้าตอนไหนอัลลอฮุอะลัมอันนี้ตอบไม่ได้แต่ก็มีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีบอกเอาไว้ในบันทึกของท่านอิมามมุสลิมนบีบอกว่าไงอ่ะพี่น้องครับในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะเอาคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ออกมาจากนรกเอาแล้วสิแสดงว่าคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปอยู่ในนรกด้วยมี2ชนิด1มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กับ2 2คืออะไรมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์1 2คนไม่ทําชิริกอัลลอฮ์จะเอาออกมาจากนรกแสดงว่าคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนหน้านี้อยู่ในนรกถ้าไม่อยู่ในนรกอัลลอฮ์ไม่เอาออกมานี่คือคนที่เป็นมุสลิมยังได้สวรรค์เพราะในหะดีษของอิหม่ามมุสลิมได้บอกเอาไว้แต่คนที่เป็นกาเฟรไม่ได้ไม่ได้ชัดนะครับไม่ได้แต่ถ้าเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจอินชาอัลลอฮ์ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจนะอัลลอฮ์จะล้างให้กับเขาทั้งหมดเลยเขาจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แต่นี่ต้องคูซุนนะห์ไปยกยอไปชมเชยกาเฟรอัลลอฮุอักบัรวัลอียาซุบิลลาห์แล้วคนเราก็ยังชื่นชมยิ้มหวานให้ยกยอเขาครั้งหนึ่งพี่น้องครับซอฮาบะห์ที่ก่อนหน้านี้เป็นคริสเตียนท่านอาดีบินฮาติมรอฎิยัลลอฮุอันฮุก่อนหน้าที่จะครับก่อนหน้าที่เขาจะเข้ารับศาสนาอิสลามอาดีบินฮาติมนี่พี่น้องครับนี่นบีนี่พยายามที่จะไปเผยแผ่ขจรกระจายไปทั่วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ไปทั่วจนกระทั่งไปถึงชามพอไปถึงตรงนี้อาดีบินฮาติมก็จะหนีนบีพอไปถึงตรงนี้ก็จะหนีนบีพอไปถึงตรงนี้หนีนบีหนีสัจธรรมแต่พอไปถึงชามแล้วนี่อาดีบินฮาติมหนีไม่ได้แล้วมันจนมุมพอหลังจากนั้นอดีบินฮาติมก็เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามฟะกุลตุคือมีการสนทนากับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน บีบอกว่าพวกยิวพวกคริสเตียนเนี่ยนะตามครูบาอาจารย์ตามบาทหลวงตามผู้รู้ของเขาแบบตาบอดหูหนวกตามลูกเดียวอาดีบินฮาติมบอกว่าอินนาฮุมลัมยาบูดูฮุม
4: ยารอซูลุลลอฮ์หลังจากรับอิสลามแล้วนะ
3: พวกเขาไม่ได้เคารพบาทหลวงนะไม่ได้ทำการอิบาดะห์ต่อบาทหลวงไม่ใช่นบีบอกบาลาเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆนบีบอกอินนาฮุมฮารอมูอะลัยฮิมุลฮาลาลบาทหลวงของยิวของคริสเตียนเนี่ยนะผู้รู้ของยิวของคริสเตียนเนี่ยฮารอมูฮุมอะลัยฮิมห้ามในสิ่งที่อัลฮาลาลอัลลอฮ์บอกว่าฮาลาลแต่พวกโต๊ะครูที่เป็นยิวพวกบาทหลวงไปบอกว่าเฮ้ยนี่อย่าทำฮารามอย่าอย่าอย่าว่าอะฮัลลูละฮุมุลฮารอมแล้วไปอนุญาตบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าฮารอมนะให้กลายเป็นฮาลาลฟัตตะบะอูฮุมแล้วก็ตามพวกเขาตามนะตามอะไรอ่ะตามคำพูดตามคำชี้แนะของบาทหลวงยิวและคริสเตียนตามคำแนะนำตามคำชี้แนะของโต๊ะครูพวกเขานบีบอกฟาซาลิกะอิบาดะตุฮุมนี่แหละคือการอิบาดะห์ของพวกเขาการทำตามคำชี้นำชี้แนะของบาทหลวงของพวกยะฮูดและนะซอรอนี่แหละคือการตะอัซุบตะอัซุบโต๊ะครูของพวกเขาไม่ลืมหูไม่เปิดตาเลยพี่น้องครับมัวแต่ตามจะว่ายังไงลักษณะหนึ่งถ้าเราไปตะอัซุบโต๊ะครูพี่น้องครับไม่แตกต่างอะไรจากพวกยิวและคริสเตียนเพราะอัลลอฮ์ตัดเอาไว้ชัดเจนอัลลอฮ์บอกว่าไงนบีอ่านอายะห์กุรอานให้กับอาดีบินฮาติมได้ฟังอิตตะคอซูอะห์บารุมวะรูบานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาห์พวกเขายิวและคริสเตียนเนี่ยได้ยึดเอาบรรดานักปราชญ์นักบาทหลวงของพวกเขามาเป็นพระเจ้าตรงนี้ก็คือการไปเอาคำชี้แนะชี้นำของโต๊ะครูของบาทหลวงมาปฏิบัติ
4: มันชัดพี่น้อง
3: ด้วยกับหัวข้อในวันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้เราต้องเอากุรอานเราต้องเอาหะดีษเราต้องเอาซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการกระทำคำอธิบายของเราบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเราต้องเอาแต่เราจะเอายังไงเราจะยึดยังไงเราก็ต้องหาตัวครูที่เราไว้ใจได้อย่าไปดูว่าเฮ้ยตลกดีเว้ยเฮ้ยเนี่ยเราฟังคนนี้แล้วใช่ใช่ตลกใช่
4: ตลกไม่ใช่เงื่อนไขของศาสนานะ
3: เอ้ยเอาตัวครูคนนี้แหละทำไมอะมารยาทดีพี่น้องครับมารยาทเป็นส่วนหนึ่งของอัคลากของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าตัวครูผิดมารยาทกับอัลลอฮ์ท่านจะว่ายังไงผิดมารยาทกับอัลลอฮ์คือเรียกร้องเชิญชวนให้คนนะมายึดติดกับตัวเองเหมือนกับพวกยิวเหมือนกับพวกคริสต์ท่านจะว่ายังไงนี่ผิดมารยาทกับอัลลอฮ์นะครับแล้วไปเอาแนวทางดอลาล่ามาเผยแพร่ผิดมารยาทกับอัลลอฮ์อย่างชัดเจนเพราะอัลลอฮ์บอกลาตัจิดูกอมัยยูมินูนบิลลาห์ท่านจะไม่พบนะตัจิดูกอมัยยูมินูนบิลลาห์กลุ่มชนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลยอมิลอาคิรและวันสุดท้ายอยู่ว่าดูนะมันฮัดอัลลอฮ์วะรอซูลนะที่เขาจะไปให้ความรักกับคนที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์และรอซูลเราจะไปรักจะไปสนิทกับคนที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้ใครบ้างอะที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์และรอซูลหนึ่ง
4: คนเรียกร้องคนเชิญชวนผู้คนไปสู่ทางหลงผิด
3: คนกระทำสิ่งที่เป็นมุรตัดทำบาปสิ่งที่เป็นมุรตัดคนทำคนเรียกร้องเราไปยุ่งเราไปเป็นมิตรกับเขาไม่ได้เราต้องเป็นเหมือนกับอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมที่รู้ข่าวว่ามีกอดรียะห์เขาเชื่อแบบนี้แบบนี้แล้วอิบนุอุมัรบอกชัดเจนประกาศตนชัดเจน
4: ฉันไม่ยุ่งนะคนแบบนี้อินนีบะรีอุมินฮุม
3: ฉันบ ริสุทธิ์จากพวกเขาว่าอันนาฮุมบุรอาอุมินนี่และพวกเขาบริสุทธิ์จากฉันไม่ยุ่งไม่ข้องไม่เกี่ยวกันเราต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าเรารู้ว่าเขากระผิดรู้นะรู้ทั้งรู้แต่ใจเรามันก็ยังยอมรับไม่ได้นี่แหละพี่น้องครับตะอัดซุบและตะอัดซุบนบีบอกเอาไว้แล้วในใกล้ๆวันกิยามะห์จะตามพวกยิวจะตามพวกนอซอรอจนกระทั่งว่าพวกมันลงรูแย่เราก็จะตามไปถ้ามีอะกีดะห์แบบนี้อะกีดะห์ของยิวนะครับเชื่อแบบนี้เชื่อแบบยิวนะและนบีหุกกลมไว้แล้วนะ

0: أي شيء أخوف على أمتي من الدجال โอ้ท่านรอซูลอะไรล่ะที่ท่านกลัวจะเกิดขึ้นกับอุมมะห์มากที่สุดกลัวมากกว่าดัจญาลอีกนบีบอกว่าไงอัลอิมมะห์อัลมุดิลลินผู้นำบรรดาผู้รู้ที่หลงผิดวันนี้จะเลือกอะไรวันนี้พี่น้องจะเลือกอะไรการตามคำพูดของอาจารย์ญาลาลุดดีนถ้าอาจารย์ญาลาลุดดีนเอาของถูกมาสอนแล้วตามนั่นเขาเรียกว่าอิตบะตามในสิ่งที่เขานำมาเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกแต่ถ้าวันหนึ่งผมเอาของผิดมาสอนแล้วพี่น้องตามผมพี่น้องจะถูกเรียกว่ามุกัลลิดตามแบบไม่ลืมหูลืมตาตามลูกเดียวผมจะพาลงบ่อลงขี้โคลนลงบ่ออะไรตาตามลูกเดียวมันคนละอย่างกันมุกัลลิดตามแบบไม่คิดกับอิตบะอิตบะคือการตามของถูกที่คนคนหนึ่งได้นำมาให้กับพวกเรานะครับก็ฝากเป็นข้อคิดกับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้ครับ
1: ยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับ กับท่านพี่น้องจากสิ่งที่อาจารย์อับดุลฮากีมได้นำเสนอท่านพี่น้องก็เป็นแนวทางเป็นหลักการของการตามที่ชัดเจนท่านพี่น้องครับเรานั้นสามารถตามผู้รู้ได้หากสิ่งที่ผู้รู้นั้นนำมามันสอดคล้องกับหลักการที่มาจากกีตาบุลลอฮ์และสุนะนะครับการตามการอิตบะนะครับหรือการตามที่มันยึดติดอยู่เกี่ยวกับตัวบทหลักฐานนั้นเราสามารถตามได้แต่ไม่ใช่เรานั้นจะตามแบบหลับหูหลับตาหรือที่เรียกว่าตักลีดท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับเป็นบุคคลที่4ของมัซฮับใน4มัซฮับท่านบอกว่าไงครับลาตุกัลลิดูนีวะลาตุกัลลิดูมาลิกولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا นะครับท่านอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยหรือเจ้าของมัซฮับฮัมบะลีนะครับเจ้าของมัซฮับฮัมบะลีที่ชาวซาอุดีส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นคนที่ยึดมัซฮับฮัมบะลีท่านอิหม่ามอะห์มัดเป็นอิหม่ามคนที่4เป็นอิหม่ามที่มีบรรดาอาจารย์นะครับมากมายนะครับจากเจ้าของมัซฮับที่มาก่อนหน้าท่านอิหม่ามบอกท่านอิหม่ามอะห์มัดว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เรียนแบบฉันอย่าได้เรียนแบบนะครับใช้คำว่าตุกัลลิดูอย่าได้หลับหูหลับตาทำตามฉันอย่าได้เรียนแบบฉันเวลาตุกัลลิดูมาลิกแล้วก็อย่าได้ไปตามอิหม่ามมาลิกนะครับอย่าไปตามอิหม่ามมาลิกอย่าไปหลับหูหลับตาตามอิหม่ามมาลิกเวลาอัลอาซีและอย่าไปตามอิหม่ามอัลอาซีนะครับวะคูดมินไฮซูอัคซูแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายจงเอาสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายนั้นเอามานั่นหมายถึงเขาเอานั้นเอากิตาบุลลอฮ์และสุนนะมาจงเอาสิ่งที่เป็นกิตาบุลลอฮ์และสุนนะจากพวกเขาครับท่านพี่น้องครับในค่ำคืนนี้ก็คิดว่าถึงเวลาที่สมควรแล้วนะครับเราพูดกันมาจนกระทั่งถึง4 ทุ่มครึ่งกว่านะครับอาจารย์อับดุลกีมก็ไม่ค่อยสบายนะครับอาจารย์อับดุลลาตีฟก็บ้านอยู่ไกลนะครับผมเนี่ยพูดยันเที่ยงคืนก็ได้นะครับบ้านอยู่ตรงนี้แต่มติเอกฉันท์นะครับมติคนรอบข้างเป็นเอกฉันท์ว่าสมควรแก่เวลาแล้วท่านพี่น้องก็ไม่ควรที่จะนอนดึกนะครับใช่เขาต้องไปตื่นละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดนะครับโดยละติบบอกนะครับและท่านพี่น้องก็ไม่สมควรที่จะนอนดึกด้วยนะครับก็บางคนก็มาไกลนะครับเราก็ขอปิดนะครับการเสวนาธรรมในค่ำคืนนี้และขอเน้นย้ำว่าท่านพี่น้องจงยึดเอาโต๊ะครูที่พูดตรงตามหลักการที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะอย่างแท้จริงและจงไม่ปฏิบัติตามโต๊ะครูที่หันเหออกจากหลักการของอันอิสลามวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
2: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาเอลอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0926433384 0926433384คุณลอซิดามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮู

0: ัวตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดยะนาซะในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
1: กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์หวานมันเค็มเติมเต็มความอร่อยให้อาหารแต่หวานมันเค็มที่เกินพอดีคือตัวการบ่อนทำลายสุขภาพมาฝึกลดหวานมันเค็มกันดีกว่าครับลดความหวานโดยลดน้ำตาลในการปรุงอาหารดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานจะกินอะไรก็เลือกแบบหวานน้อยลดความมันโดยกินเนื้อสัตว์ไขมันต่ำเลือกเมนูต้มนึ่งปิ้งลวกแทนเมนูทอดของว่างเลือกกินถั่วธัญพืชลดความเค็มโดยลดเกลือน้ำปลาซอสปรุงรสในอาหารลดน้ำจิ้มพริกเกลือเลี่ยงขนมกรุบกรอบโซเดียมสูงลดหวานลดมันลดเค็มลดปัญหาสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัย
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: تعملون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันตินะครับประสบแด่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับเนื่องจากในครั้งที่แล้วนะครับก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของการทำกุรบานนะครับและบทบัญญัติในเรื่องของการทำอุดฮิยะนะครับในเรื่องราวของประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกับลูกน้อยนะครับนบีอิสมาอีลนะครับคือการพลีชีพพลีสัตว์ตัวหนึ่งนะครับแทนชีวิตนะครับของท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งเสริมให้ผู้ที่มีกำลังทรัพย์นะครับที่มีความสามารถนะครับสมควรที่จะทำกุรบานหรือเราเรียกว่าอุดฮิยะนะครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป้าหมายสูงสุดนะครับในการทำกุรบานนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับไม่ได้รับสิ่งที่พวกเจ้านั้นทำไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือเนื้อแต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะทำให้เกิดให้กำหนดให้เกิดขึ้นนั้นเพื่อต้องการที่จะให้บ่าวของพระองค์นั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเรื่องราวของการทำกุรบานนั้นที่เราเรียกว่ากุรบานคือการใกล้ชิดอัลลอฮ์การมอบหมายต่ออัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามันเป็นบทบัญญัติที่มาจากท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแต่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีเรื่องราวนะครับเรื่องราวของกอบินหรือว่าฮาบินนะครับเป็นเรื่องราวที่หนึ่งในเหตุการณ์ที่มีการทำกุรบานเราเรียกว่ากุรบานการใกล้ชิดการมอบหมายสิ่งหนึ่งที่ให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรื่องราวนี้ก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เล่าเอาไว้ในซูเราะห์อัลมาอีดะห์นะครับอัลลอฮฺได้เล่าและหยิบยกเรื่องราวนี้นะครับเอาไว้ในซูเราะห์อัลมาอีดะห์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้และก็นำเสนอให้กับพี่น้องได้รับฟังนะครับถึงเรื่องราวว่าแท้จริงแล้วการทำกุรบานนั้นนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะท่านนบีอิบรอฮีมกับลูกน้อยอิสมาอีลอย่างเดียวนะครับมันมีมาในสมัยของลูกหลานอาดัมก็คือท่านกอบีนกับฮาบีนนะครับที่มีปัญหากันระหว่างเรื่องการสมรสนะครับแล้วก็ยังมีอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่ท่านอับดุลมุตตอลิบซึ่งเป็นลุงของท่านนบีนะครับที่บนบานว่าหากว่าฉันมีลูกชาย10คนเนี่ยนะครับฉันจะเชือดลูก1คนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่มีการเชือดพลีสัตว์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นก็วันนี้เราก็จะนำเรื่องราวตอนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกล่าวว่าในซูเราะห์อัลมาอีดะห์พี่น้องครับในเรื่องราวและประวัติของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นแน่นอนว่าเป็นมนุษย์คนแรกและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สร้างท่านหญิงฮาวานะครับมาจากท่านนบีอาดัมและนบีอาดัมก็ถูกสร้างมาจากดินนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บัญชาต่อบรรดามะลาอิกะห์ให้ไปนำดินมานะครับหลากหลายนะครับเราได้เห็นว่ามนุษย์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้นั้นมีหลากหลายสีผิวนะครับแน่นอนเพราะว่าตอนที่อัลลอฮ์สร้างท่านนบีอาดัมนั้นอัลลอฮ์ให้ญิบรีนั้นไปเอาดินมาจากทุกที่นะครับบนโลกเพื่อต้องการที่จะให้ได้รับรู้ว่านี่คือหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างแล้วก็เมื่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยให้ท่านนบีอาดัมนั้นลงมาอยู่บนโลกดุนยานี้นะครับซึ่งในหนังสือประวัติศาสตร์นะครับตารีกนะครับเขาก็ได้บอกว่าสถานที่ที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นถูกให้ลงมานั้นก็คือที่ประเทศอินเดียนะครับก็คืออยู่ตรงภูเขาเอเวอเรสต์นะครับก็เรียกว่าเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับซึ่งในประวัติของอิหม่ามอัตตอบรีนะครับได้บอกว่าสถานที่ที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับถูกให้ลงมาจากฟากฟ้านั้นก็คือเพื่อที่จะให้มาอยู่บนดุนยานี้นั้นก็คือเทือกเขาหิมาลัยนะครับอยู่ในเวนเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของโลกนะครับหรือว่าภูเขาเอเวอเรสต์นะครับนี่ตามรายงานของอิหม่ามอัตตอบรีได้บันทึกเอาไว้นะครับนี่ก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามส่วน สถานที่ที่ท่านหญิงฮาวานะครับถูกให้ลงมาอยู่บนโลกดุนยานี้นะครับในรายงานของอิหม่ามตับรีก็เหมือนกันนะครับซึ่งอิบนุอับบาสก็บอกว่าท่านอิบนุอับบาสก็บอกว่าอุฮบิดอาดัมนะครับบินฮินดีวัลฮาวาบิจิดดะนะครับท่านนบีอาดัมนั้นถูกให้ลงมาอยู่บนโลกดุนยานี้คืออยู่ที่อินเดียนะครับในแถบเทือกเขาหิมาลัยและส่วนท่านหญิงฮาวานั้นถูกให้ลงมาอยู่บนที่เมืองยิดดะนะครับซึ่งตามรายงานของอิหม่ามอัตตับรีและส่วนทั้งสองนะครับก็ได้ไปพบเจอกันนะครับที่ญะบัลอารอฟะห์คำว่าอารอฟะห์คือการทำความรู้จักซึ่งกันและกันที่เราเรียกว่าอารอฟะห์นะครับพี่น้องได้ไปฮัจญีพี่น้องได้ไปทำฮัจญ์เนี่ยนะครับพี่น้องก็ได้ไปทุ่งอารอฟะห์ซึ่งตรงนั้นก็จะมีสถานที่ที่เราเรียกว่าญะบัลอารอฟะห์นะครับหรือบางคนเรียกว่าญะบัลเราะห์มะห์นะครับจริงๆแล้วก็อารอฟะห์นะครับก็เป็นที่ที่นบีอาดัมกับท่านหญิงฮาวาได้มาพบเจอกันนะครับส่วนระยะเวลากี่ปีนั้นวัลลอฮ์อาลัมนะครับไม่ได้มีการบันทึกแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นการบันทึกเอาไว้ของอิหม่ามอัตตับรีซึ่งเป็นคำพูดของอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวเอาไว้รอฎิยัลลอฮุอันฮูมาได้กล่าวว่าท่านนบีอาดัมนั้นอัลลอฮ์ให้ลงมาที่แถบเทือกเขาหิมาลัยก็คือประเทศอินเดียส่วนท่านหญิงฮาวานั้นให้ถูกลงมาที่เมืองยิดดะห์ซึ่งเมืองยิดดาห์ในปัจจุบันเป็นเมืองท่านะครับก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์และก็ส่วนการไปพบเจอกันนั้นเป็นระยะเวลากี่ปีนั้นวัลลอฮ์อาลัมอันนี้ไม่ได้มีการบอกเอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็เมื่อทั้งสองได้พบเจอกันนะครับก็ได้มีการใช้ชีวิตและปรากฏว่าพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้บุตรแก่ท่านนบีอาดัมกับท่านหญิงฮาวานะครับซึ่งหะดีษเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้ในของอิบนุมัสอูดนะครับบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลูกหลานของอาดัมเนี่ยนะครับท่านนบีอาดัมเวลามีบุตรเนี่ยนะครับก็จะมีบุตรผู้ชายคนผู้หญิงคนนะครับคือมีอย่างละมีแฝดนะครับแฝดก็เรียกว่าแฝดผู้หญิงคนผู้ชายคนแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับลูกของนบีอาดัมเนี่ยนะครับท้องทั้งหมด20ท้องนะครับ20ท้องนะครับเราบวกไปเป็นท้องละ2คนนะครับชายคนหญิงคนเนี่ยก็ทั้งหมดเป็น40คนนะครับซึ่งหะดีษนี้ก็เป็นหะดีษที่รายงานจากอิบนุมัสอูดนะครับบอกว่ามินอัสซาบิรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่านะครับลายูดูลิอาดัมมาวลูดอิลลาวะละดูมาฮูจาริยะนะครับก็คือจะไม่คลอดเว้นแต่ว่าบุตรเนี่ยจะมีผู้หญิงด้วยคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เมื่อคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะให้สลับคู่กันหมายถึงว่าเอาคนพี่นะครับมีน้องผู้หญิงกับคนน้องมีน้องผู้ชายเนี่ยนะครับก็สลับคู่กันแต่งนะครับนี่ก็เป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอาดัมนั้นสลับคู่แต่งเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีมนุษย์คนใดที่อยู่บนโลกนี้นะครับก็เลยนะสลับคู่กันแต่งนะครับก็20คู่นะครับมีทั้งหมด40คนนะครับซึ่งปรากฏว่าเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเล่าในเหตุการณ์ของกอบีนและฮาบีนกอบีนนะครับกอบีนเนี่ยนะครับเป็นพี่นะครับกอบีนเนี่ยเป็นพี่ฮาบีนเนี่ยเป็นน้องนะครับพี่น้องจำให้ดีนะครับกอบีนเนี่ยเป็นคนพี่คนโตส่วนฮาบีนเนี่ยเป็นคนน้องและปรากฏว่าเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวว่าวัจลูอะลัยฮิมนะบะอับนัยอาดัมบิลฮักนะครับเพราะว่าชูเจ้าจงอ่านนะครับให้เขาฟังถึงเรื่องราวของบุตรชายทั้งสองนะครับวัจลูอะลัยฮิมนะบะอับนัยอาดัมบิลฮักนะครับตามความจริงของอาดัมตามความจริงนะครับเรื่องราวทั้งสองนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดหมายถึงกอบีนและฮาบีนที่เป็นคู่กรณีในเรื่องมีปัญหากันทะเลาะกันมีความอิจฉากันเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงที่ตัวเองจะสมรสด้วยนะครับปรากฏว่าอะไรครับเมื่อในหะดีษเนี่ยนะครับได้บอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้หญิงของกอบีนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยนะครับมีโฉมที่งดงามนะครับส่วนฮาบีนเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงที่มีน้องผู้หญิงที่ไม่สวยเมื่อบทบัญญัติให้ท่านนบีอาดัมเนี่ยนะครับให้ลูกของท่านทั้งหมดเนี่ยนะครับสลับคู่กันแต่งเนี่ยนะครับปรากฏว่ากอบีนเนี่ยคนที่เป็นพี่เนี่ยนะครับไม่พอใจเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีคู่ที่สวยนะครับมีความงดงามในของตัวเองเนี่ยไม่ยอมที่จะไปแต่งกับคู่ของฮาบีนนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงที่ไม่สวยนะครับความอิจฉาความริษยานะครับความโกรธ ด้วยกับการยุแย่ของชัยฏอนมารร้ายนะครับทำให้เกิดขึ้นกับท่านกอบีนนะครับซึ่งเป็นพินพี่ของฮาบีนนะครับแน่นอนพี่น้องครับนี่คือความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นการยุแย่จากชัยฏอนมารร้ายนะครับต้องการที่จะทำให้มนุษย์นั้นเกิดความทะเลาะกันเกิดความหวาดหมางกันมีการหลั่งเลือดกันมีการสร้างความเสียหายบนหน้าพื้นแผ่นดินแห่งนี้นะครับหนึ่งนั้นก็คือหลักเลยมาจากชัยฏอนมารร้ายนะครับชัยฏอนมารร้ายก็ต้องการที่จะยุแย่ให้เกิดโทสะให้เกิดความไม่พอใจกับน้องชายและก็ไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของคนเป็นพ่อคือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งแน่นอนว่าฮาบีนนั้นนะครับอาชีพของฮาบีนเนี่ยนะครับอาชีพของฮาบีนกับกอบินเนี่ยนะครับกอบินเนี่ยนะครับเป็นคนมีการเกษตรนะครับทำอาชีพการเกษตรส่วนฮาบีนเนี่ยนะครับจะเลี้ยงแกะนะครับเมื่อปรากฏว่าทั้งสองเนี่ยนะครับปฏิเสธและไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อคือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามตามที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติมาเนี่ยได้บอกมาเนี่ยนะครับท่านนบีอาดัมก็เลยขอให้ลูกทั้งสองนะครับทำการกุรบานก็เรียกว่ากุรบานคือการมอบสิ่งหนึ่งให้กับอัลลอฮ์นะครับดูว่าอัลลอฮ์จะรับของใครรับสิ่งของใดเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเนี่ยอัลลอฮ์รักเขาเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้าหากว่าอัลลอฮ์รับของคนใดคนหนึ่งเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นอัลลอฮ์พอใจในสิ่งที่เขานั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องครับนี่ก็คือทางออกที่ท่านนบีอาดัมนะครับให้ลูกทั้งสองนั้นได้ปฏิบัติตามนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรครับอิดกอรบากุรบานาฟะตุกุบบิลามินอะฮาดีมาวะลัมยุตะกับบันมินัลอาคอรนะครับเมื่อทั้งสองนะครับฮาบีนเนี่ยนะครับได้นำผลไม้ที่ไม่สวยนะครับผลไม้ที่มันมีหนอนกินผลไม้ที่มันไม่อุดมสมบูรณ์นะครับไปมอบหมายให้กับอัลลอฮ์แล้วก็อะไรครับฮาบีนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นน้องชายที่เลี้ยงแกะเนี่ยนะครับก็จะเลือกเอาผลไม้เอาแกะที่ดีที่สุดนะครับที่อ้วนที่สุดนะครับไปมอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าอะไรครับอิดกอรบากุรบานาเมื่อทั้งสองนั้นได้ทำการพรีสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์นะครับอิดกอรบานะครับโดยก็ว่ากอบีนนั้นนำผลไม้ฮาบีนนั้นได้นำแกะไปนะครับฟาตุกุบบิลามินอะฮาดีฮิมาวะลัมยุตะกับบันมินัลอาคอรนะครับและอัลลอฮ์บอกว่าและสิ่งที่พวกเขามอบหมายนั้นพีนั้นจะถูกรับจากคนหนึ่งในทั้งสองคนนั่นก็หมายความว่าอัลลอฮ์นั้นรับของน้องชายก็คือฮาบีนแต่ไม่รับของกอบีนผู้เป็นพี่นะครับและอัลลอฮ์บอกว่าและไม่ได้เป็นที่ถูกรับจากคนหนึ่งในหมู่ของพวกเขาและแน่นอนนะครับพี่น้องครับคนเป็นพี่นะครับมีความรู้สึกโกรธนะครับรู้สึกโกรธอย่างมากที่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่รับสิ่งที่เขามอบหมายนะครับฟะกอมัลฮาบินนะครับเมื่อว่าฮาบินเนี่ยนะครับได้นำแกะที่มีความอุดมสมบูรณ์ส่วนน้องชายพี่ชายเนี่ยได้นำผลไม้ที่มันไม่ดีเนี่ยไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าในตอนนั้นเนี่ยบางตัฟซีรก็บอกว่าตอนที่ทั้งสองมอบหมายนะครับอัลลอฮ์ก็ได้ส่งไฟลงมาเพื่อที่จะให้กินของกอบีนนะครับของฮาบีนนะครับผู้เป็นน้องคือเอาแกะขึ้นเอาแกะไปนะครับส่วนของฮาบีของกอบีนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ได้ทิ้งเอาไว้นะครับโดยที่ไม่ให้ไฟนั้นมาเผากินนะครับมาเผาไหม้ก็แสดงว่าของพี่ชายนั้นอัลลอฮ์ไม่ตอบรับในสิ่งที่เขามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเมื่อเสร็จแล้วพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับทั้งสองคนก็เลยมีความรู้สึกโกรธต่อสิ่งที่ตัวเองนั้นไม่ได้ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่ชายนะครับที่เรียกว่ากอบีนเนี่ยบอกว่าอินนามายะตะกับละกอลละอักตุลันนักนะครับบอกว่าอะไรครับบอกว่าแน่นอนนะครับข้าเนี่ยจะฆ่าเจ้าละอักตุลันนักกอละอักตุลันนักกอละอินนามายะตะกับบัลลอฮูมินันมุตตะกีนนะครับเมื่อพี่ชายเนี่ยนะครับกอบีนเนี่ยต้องการที่จะฆ่าฮาบีนนะครับแล้วบอกกับว่ากอละอักตุลันนักส่วนคนเป็นน้องนะครับบอกว่าอินนามายะตะกับบัลลอฮูมินันมุตตะกีนและ ท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นจะตอบรับสิ่งที่ผู้หนึ่งนะครับจากผู้หนึ่งผู้ที่มีความยำเกรงเท่านั้นนะครับพี่น้องครับจากอายะห์อัลกุรอานอันนี้นะครับด้วยความโกรธของพี่ชายนะครับด้วยกับความโมโหนะครับไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับต้องการที่จะฆ่าน้องชายตัวเองนะครับด้วยกับความยุแย่โทสะที่เกิดขึ้นจากชัยฏอนมารร้ายต้องการที่จะให้ทั้งสองนั้นหลั่งเลือดซึ่งกันและกันพี่น้องครับแต่ด้วยกับความเป็นผู้ที่มีอีมานนะครับจากฮาบีนเนี่ยนะครับก็บอกกับคนที่เป็นพี่ชายบอกว่าอินนามะยะตะกับบัลลอฮุมินันมุตตะกีนแท้จริงแล้วนั้นอัลลอฮ์เนี่ยนะครับก็ละอินนามะอัลลอฮ์จะตอบรับจากสิ่งหนึ่งของผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็ได้พูดต่อมาว่าอะไรครับอัลลอฮ์ก็ได้พูดต่อมาว่าเมื่อสิ่งที่กอบีนเนี่ยต้องการที่จะฆ่าน้องชายนะครับละอินบาสัตตะอิไลยะยะดักลิตักตุลานีมาอานาบิบาสิติยะดียะอิไลกลิอักตุลักอินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบานาลามีนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าหากท่านทั้งสองได้ยื่นมือของท่านมายังฉันนะครับหมายถึงว่าต้องการที่จะสู้รบกันแล้วก็ฆ่ากันเนี่ยนะครับเพื่อว่าที่จะฆ่าฉันเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หยิบยกต้องการที่จะให้ได้รู้ถึงมนุษย์นะครับเวลาเกิดโทสะเกิดความโกรธแล้วเนี่ยแน่นอนมันจะนำมาซึ่งความการหลั่งเลือดกันเกิดขึ้นและความเสียหายบนหน้าพื้นแผ่นดินแห่งนี้เมื่ออัลลอฮฺบอกว่าหากท่านทั้งสองยื่นมือนะครับหากท่านเนี่ยนะครับว่าหากท่านเนี่ยหมายถึงว่ากอบีนเนี่ยต้องการที่จะฆ่าฮาบีนเนี่ยเพื่อที่จะฆ่าฉันเนี่ยฉันก็จะไม่ยื่นมือของฉันไปยังท่านเพื่อที่จะฆ่าท่านคือน้องชายนะครับเป็นคนที่มีอีมานหากว่าพี่ชายต้องการที่จะฆ่านะครับด้วยการกระทำอะไรก็ตามนะครับยื่นมือมาเนี่ยฉันก็จะเป็นคนที่ไม่ตอบโต้นะครับบอกว่ามาอานาบิบาสิตยะดียะอิไลกะลิอักตุลักนะครับฉันก็จะไม่ยื่นมือของฉันเพื่อที่จะไปฆ่าพี่ชายเพราะว่าอะไรอินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบานาลามีนแท้จริงแล้วนั้นฉันเนี่ยนะครับกลัวนะครับกลัวต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงที่จะเป็นเจ้าแห่งสากลโลกนะครับพี่น้องครับเมื่อพี่ชายกล่าวว่าฉันจะฆ่าเจ้าแต่น้องชายกลับพูดบอกว่าฉันก็จะไม่ฆ่าพี่และเพราะว่าสิ่งที่ฉันไม่กระทำนั้นเพราะว่าฉันกลัวในวันโลกหน้าวันแห่งการสอบสวนนะครับวันแห่งการสอบสวนพี่น้องครับแน่นอนเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าอินนีอูรีดูอันตะตูบะนะครับอินนีอูรีดูอันตะบูอะบิอิสมีวะบิอิสมิกะฟะตะกูนะมินอัศฮาบินนาสวะซาลิกะจะซาอุซซอลิมีนนะครับอันตะบูอะนะครับเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรครับแท้จริงแล้วฉันต้องการที่จะนะครับแท้จริงแล้วฉันต้องการที่จะให้ท่านได้นำบาปของฉันและบาปของท่านกลับไปและท่านก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวนรกและเช่นนั้นแหละนี่คืออินวาซาลิกะจะซาอุดวอลิมีนนะครับนี่คือการตอบแทนของผู้ที่อธรรมนะครับเมื่อกอบีนเนี่ยนะครับมุ่งร้ายที่จะฆ่าน้องชายนะครับในขณะที่น้องชายกำลังนอนหลับอยู่นะครับแล้วกอบีนก็ใช้ก้อนหินนะครับบางคนบอกว่าใช้การรัดคอนะครับและอีบางรายงานก็บอกว่าใช้ก้อนหินนะครับตีลงไปที่ศีรษะของฮาบินนะครับจนทำให้ฮาบินนะครับผู้เป็นน้องชายนั้นเสียชีวิตนะครับเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับผู้เป็นพี่เนี่ยนะครับไม่รู้จะทำอย่างไรอันเนื่องมาจากการฆ่าน้องชายนะครับจนกระทั่งว่าอะไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ส่งนกอีกาตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อน้องเสียชีวิตแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะเอาไปฝังหรือเอาไปเผานะครับซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีมนุษย์คนใดที่อยู่บนโลกนี้เว้นแต่ลูกของท่านนบีอาดัมกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเท่านั้นนะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยอะไรครับบอกว่าฟะตาวะอัตละฮูนัฟซูฮูกัตละอาฮีฟะกัตละฟะอัสบะฮามินัลคอซีรีนนะครับเมื่อจิตใจของอะไรครับของผู้เป็นพี่เนี่ยนะครับรู้สึกระทมใจนะครับกับสิ่งที่เป็นการกระทำของเขาที่มีต่อน้องชายนะครับนั่นก็คือ สิ่งที่เขาได้ฆ่าลงไปนั้นนะครับเขาก็ได้ฆ่าน้องชายของเขาและเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่ขาดทุนอัลลอฮ์บอกว่าฟะบะอัสลาฮูกุรอบายะบะฮัสฟิลอาร์ดิลียูริยะฮูไกฟะยูวารีซาอะตะอะคีนะครับคือเมื่อน้องชายถูกฆ่าแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับจะเอาไปเผาจะเอาไปฝังนะครับเหตุการณ์นี้อัลลอฮ์ก็ต้องการที่จะสอนให้มนุษย์ได้รู้ว่านะครับเมื่อเราถูกฆ่าเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นมุสลิมของเรานั้นกระทำก็คือการนำไปฝังนะครับอัลลอฮ์ก็เลยนะครับฟะบะอัสลาฮูกุรอบาส่งนกอีกาตัวหนึ่งให้มันยะบะฮัสฟิลอัรนะครับให้มันมาคุ้ยดินใช้ปากจิกดินนะครับลิยูริยะฮูไกฟะยูวารีซาอะตะอะคีนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้เห็นว่าเขานั้นจะกลบศพน้องชายของเขาได้อย่างไรและเขาก็พูดว่ากอลายาไวละตาอาจัสตุอันอากูนามิสลาฮาดัลกุรอฟะอวาริยะซาอะตะอะคีฟะอัสบะฮะมินันดานิมีนนะครับและเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนกอีกาตัวหนึ่งมาคุ้ยดินเพื่อต้องการที่จะให้กอบิน เห็นว่าเขาจะกลบน้องชายของเขาอย่างไรแล้วก็เขาก็พูดกล่าวว่าโอ้ความพินาศของฉันหมายถึงว่าเขานั้นได้กระทำในสิ่งที่มันทำลายไปเสียแล้วถึงเวลาที่ควรที่ต้องพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นการกระทำก็เรียกว่าเป็นการตรอมใจตัวเองนะครับเศร้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้นะครับเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนกอีกาตัวหนึ่งมาเป็นแบบอย่างในการสอนกอบินนะครับเพื่อที่จะให้เขานั้นได้ฝังศพนะครับและกอบินก็บอกว่าโอ้ความพินาศของฉันนะครับฉันไม่สามารถที่จะเป็นเช่นนกอีกาตัวนี้แล้วการกลบน้องชายของฉันเชียวนี้หรือนะครับหมายถึงว่าการกระทำดังกล่าวนี้นะครับเป็นการกระทำโดยที่ว่ามีความทุกข์ใจมากนะครับที่จะเอาดินกลบหน้าน้องชายของเขานะครับแน่นอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เขานั้นได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขานั้นได้กระทำลงไปนะครับฟะอัสบะฮะมินันนาดีมีนและเขาก็กลายเป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้ที่ตรอมใจนะครับพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสอนกอบินให้ได้รับรู้ว่านะครับเมื่อการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในหัวใจของเขานะครับแล้วเขาก็รู้สึกเศร้าและเสียใจต่อการกระทำที่มีต่อน้องชายของเขานะครับอันเนื่องมาจากว่าเขานั้นไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามได้บอกให้เขานั้นได้สลับคู่กันสมรสนะครับเมื่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับรับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับท่านก็รู้สึกเสียใจจากการหลอกลวงของชัยฏอนและทำให้ลูกชายนั้นได้พลั้งพลาดและก็ผิดพลาดในการทำร้ายน้องชายของเขาจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็เรียกร้องลูกหลานและลูกของท่านนบีอาดัมนั้นให้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และระมัดระวังนะครับจากการยุแย่ของชัยฏอนมันร้ายนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับพี่น้องเป็นข้อคิดให้กับเรานะครับในที่ผมหยิบเรื่องนี้มาเล่านะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่กอบีนกับฮาบีนนะครับได้มอบหมายต่ออัลลอฮ์ก็เรียกว่ากุรบานนะครับก็เป็นบทเรียนเล็กๆน้อยๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์นะครับเรื่องราวนี้นะครับผมจะสรุปให้พี่น้องได้เป็นข้อสรุปเป็นบทเรียนนะครับบอกว่าความแตกต่างของกอบีนกับฮาบีนคืออะไรครับก็คือว่ากอบีนนะครับเป็นผู้เป็นพี่นั้นสาเหตุที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับก็เพราะว่าเขานั้นได้เอาสิ่งที่มันไม่ดีให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนฮาบีนนะครับเป็นผู้ที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการพรีสิ่งหนึ่งที่เป็นดีที่สุดในชีวิตของเขานี่แหละครับสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราควรที่จะได้มอบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนสัตว์กุรบานพี่น้องครับท่านนบีบอกแล้วว่าการเชื่อสัตว์กุรบานนั้นจะต้องเป็นสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ไม่พิการไม่ป่วยนะครับไม่มีการทรมานสัตว์นะครับเนี่ยแหละครับสิ่งที่ดีที่สุดเพราะอะไรครับเมื่อเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการทำกุรบานนะครับมันก็จะทำให้เราเกิดให้หัวใจของเราเกิดความยำเกรงมากเพราะเป็นสิ่งที่เรารักเหมือนกับสิ่งของที่เรารักเราให้กับคนที่คนยากจนมันก็จะทำให้เกิดผลเพราะอัลลอฮ์บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือสิ่งที่พวกเจ้ารักเนี่ยแล้วก็มอบให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยนั่นแหละครับอัลลอฮ์บอกและมันจะยังไม่ถือว่าเป็นความดีถ้าหากว่าสู่เจ้านั้นยังไม่ให้ในสิ่งที่สู่เจ้านั้นรัก นะครับนี่คือความแตกต่างข้อที่1 นะครับระหว่างกอบีนกับฮาบีนส่วนข้อที่2 นะครับแน่นอนนะครับการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอิบาดะห์นะครับเราทำอิบาดะห์นะครับเราก็ทำอย่างดีนะครับเราทำกุรบานเราก็ทำอย่างดีเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกสัตว์ที่ดีและเนียดเจตนาของเราที่ดีที่บริสุทธิ์เพราะอัลเลาะห์บอกว่าการบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์และการงานที่ตรงแบบฉบับของท่านนบีนั้นจะถูกตอบรับณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่วนผู้ใดก็ตามที่เขานั้นกระทำในสิ่งที่โอ้อวดนะครับเราเอาเงินไปบริจาคผู้ต้องการที่จะถ่ายรูปให้คนอื่นก็เชิดชมดูว่าการกระทำของเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าชมเชยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับส่วนถ้าหากว่าเราทำไปเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหนึ่งในการช่วยเหลือและก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณงามความดีนั้นคือการให้ในสิ่งที่ดีและการให้ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทนจากคนที่เราให้เขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพี่น้องครับบทเรียนที่เราได้จากเรื่องราวกอบีนฮาบีนนั้นก็คือจะต้องปฏิบัติการงานนั้นให้ดีที่สุดและจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็จะเป็นเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่อัลเลาะห์ตอบรับที่อัลเลาะห์บอกว่าอินนามายะตะกับบะลัลลอฮุมินัลมุตตะกีนนะครับประการต่อมาครับอัลเลาะห์จะรับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสิ่งที่มีความดีที่สุดในสิ่งนั้นนะครับอัลเลาะห์จะตอบรับและก็สิ่งนั้นแหละมันจะทำให้คนที่ทำนั้นเกิดความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการต่อมาก็คือให้เรานั้นระมัดระวังจากสิ่งที่จะไปริดรอนสิทธิคนอื่นนะครับจากคำพูดของเราคำจาของเราจิตใจของเราหรือสายตาของเรานะครับฉะนั้นให้เราระมัดระวังจากสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเลือดพี่น้องมุสลิมของเรานั้นเป็นเลือดที่ต้องห้ามนะครับทรัพย์สินของเขาก็เป็นทรัพย์สินที่ต้องห้ามเราจะไปละเมิดกับเขาไม่ได้สิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะละเมิดต่อเขาได้แต่ถ้าหากว่าเราละเมิดกับเขาและเราไม่ขออภัยโทษกับเขาเนี่ยนะครับแน่นอนในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะคืนสิทธิฮันสิทธิที่เราเคยละเมิดนะครับเอาไว้นั้นจะถูกสอบสวนและจะถูกลงโทษในวันอาคิเราะห์นะครับนี่ครับสิทธิระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราจะต้องรักษาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับฉะนั้นพี่น้องครับประการต่อมานะครับสิ่งที่เราได้จากเรื่องราวนี้ก็คือมนุษย์มีความอ่อนไหวนะครับมนุษย์มีสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเขานั้นมีความกลัวมีความอยากมีความโลภทุกอย่างนะครับอยู่ในตัวของมนุษย์ทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่จะมาควบคุมอาการเหล่านี้ความกลัวความละโมบความอยากได้นะครับการชมเชยต่างๆมากมายแล้วเนี่ยเป็นคุณลักษณะที่อยู่ในตัวของมนุษย์ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราจะต้องควบคุมมันให้ได้มันไม่มีสิ่งใดที่จะมาควบคุมอาการเหล่านี้ได้อาการที่ไม่ดีเนี่ยครับนะครับนอกจากว่าความมีอีหม่านเท่านั้นเอาหลักการอ่านอัลกุรอานการซิกรุลลอฮ์เหล่านี้มันจะทำให้หัวใจของเรานั้นสงบเพราะว่าอะไรครับความกลัวสิ่งที่มันกลัวต่อสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือความกลัวที่เป็นอะไรครับความกลัวที่เป็นชิริกความกลัวที่ความละโมบหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากหัวใจของเราจากสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นหนึ่งมาจากสาเหตุหลักคือจากการยุแย่ของชัยฏอนมารร้ายนะครับและก็การที่เรานั้นไม่ได้ศึกษาและเรียนสิ่งที่เป็นอัตเตาฮีดหรือว่านำหลักคำสอนของอิสลามนั้นมาปฏิบัติเนี่ยนะครับอ่านอัลกุรอานการซิกรุลลอฮ์คือการขอดุอานะครับถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะทำให้หัวใจของเรานั้นมีความสงบนิ่งเพราะว่าชัยฏอนนั้นจะไม่มายุ่งกับบุคคลที่เขานั้นล้ำลึกถึงอัลลอฮ์คนที่เขาละหมาดคนที่เขาขอดุอาคนที่เขาซิกรุลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะทำให้ชีวิตของเขานั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับและเขาข้อไม่เบี่ยงเบนจากบทบัญญัติของอันอิสลามนะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องครับหนึ่งในหลักสาเหตุเลยที่ทำให้เราทะเลาะกันทำให้เราหลั่งเลือดกันมาจากคำพูดการกระทำหรือคุณลักษณะความอิจฉาริษยานะครับเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหนึ่งเลยก็คือหนึ่งเราไม่ได้เอาอันกุรอานมากัดกร่าวจิตใจตัวเองไม่ได้มีการซิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลานะครับทำให้ช่องว่างของชัยฏอนกับมนุษย์นั้นอยู่ใกล้มากขึ้นฉะนั้นพี่น้องครับในสาเหตุสำคัญเลยนะครับสิทธิของมนุษย์นะครับจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและสิ่งที่เราจะต้องป้องกันจากตัวของเราให้รอดพ้นจากชัยฏอนและการทะเลาะกันนั่นก็คือการดำรงไว้ซึ่งอิบาดะห์นะครับการละหมาด นะครับนบีบอกแล้วว่าการซิกรุลลอฮ์การอ่านอัลกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์มันจะทำให้ชัยฏอนนั้นหลีกหนีจากคนคนนั้นนะครับฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่จะทำให้เรามีบารอกัตในชีวิตและก็สิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสิริมงคลนะครับคือการดำรงไว้ซึ่งอิบาดะห์นะครับแล้วก็การละหมาดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับวันนี้เราไปดูครับปัญหาของคนในชีวิตประจำวันนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายทะเลาะกันนะครับหย่าร้างกันนะครับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นบางครั้งเราไม่ได้ไปดูว่าชีวิตของเรานั้นบกพร่องในเรื่องละหมาดไหมบกพร่องในเรื่องอาชีพของเราไหมอาชีพของเราเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ไหมอาชีพที่อยู่กับดอกเบี้ยไหมวันนี้เราชีวิตของเรายุ่งอยู่กับการเล่นการพนันไหมนะครับการกินเหล้าหรือไม่การละทิ้งละหมาดหรือไม่การไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์หรือไม่หรือการกระทำในสิ่งที่เป็นการโอ้อวดนะครับเราทำความดีแต่เราโอ้อวดคนอื่นเราบริจาคแต่เราประกาศให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเราทำเพื่อประชาชนนะครับหรือสิ่งเหล่านี้นะครับมันต้องนำมาตรวจสอบดูนะครับถ้าหากว่าเราตรวจสอบดูแล้วนี่แหละคือปัญหาสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะทำให้ปัญหาของเรานั้นลดน้อยลงด้วยกับการที่เรานั้นจะต้องตรวจสอบตัวเองจิตใจของเราอิบาดะห์ของเราให้มากขึ้นนะครับเพื่อเราจะได้เป็นคนที่มีชีวิตที่ดีในโลกนี้และโลกหน้านะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวและบทสรุปสั้นๆนะครับที่จะนำเสนอให้กับพี่น้องนะครับหวังว่าคงจะเป็นข้อคิดและก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับสิทธิของเราการใช้ชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอิจฉาริษยากับหมู่พี่น้องมุสลิมของเรานั้นมีอยู่มากมายและแพร่หลายอยู่ในสังคมมุสลิมของเราอย่างมากมายฉะนั้นนะครับ1ที่เราจะต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้และการยุแย่ของชัยฏอนมารร้ายด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรารอดพ้นจากการยุแย่ของชัยฏอนมารร้ายและรอดพ้นจากดวงตาที่มีการอิจฉาริษยาและรอดพ้นจากการอธรรมและการริดรอนสิทธิของผู้อื่นนะครับและถ้าหากว่าเราบริสุทธิ์จากสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสงบสุขและมุ่งเน้นในเรื่องของอิบาดะห์และให้เรามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และทุกอิบาดะห์ก็จะถูกตอบรับณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่อัลเลาะห์บอกว่าอินนามายะตะกับบะลัลลอฮุมินัลมุตตะกีนอัลเลาะห์จะตอบรับการงานของคนที่มีความยำเกรงนะครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาอันอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะฮ์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0926433384 0926433384คุณลอซิดามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดญะนาซะฮ์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
2: กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958 เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: พี่น้องจะสังเกตไหมว่าบ้านเนี่ยให้ร้อยราคาร้อยล้านนะแต่ถ้าไม่มีคนอยู่นะเป็นไงยินมันอยู่งั้นเวลาเราจะไปซื้อบ้านเนี่ยต้องดูถามก่อนว่าไอ้นี่มันว่างมากี่ปีอย่างแรกต้องทำความสะอาดสะอาดบ้านมีอาซานมีอิกอมะละหมาดในบ้านอ่านกุรอานในบ้านก่อนเข้าวันหนึ่งเปิดซูเราะห์บะเกาะเราะห์ไว้ทิ้งไว้แล้วมันจะได้หายไปถ้าอยู่มานานๆเนี่ยโอกาสเจอเยอะพอโอกาสเจอเยอะเราขวัญเสียนะยิ่งไม่มีอีหม่านคือต้องให้รู้ว่าชัยฏอนมันต้องกลัวเรานะเราไม่ใช่ไปกลัวชัยฏอนเพราะชัยฏอนเนี่ยมันกลัวเราเข้าใจนะ
6: สนใจอิสลามแต่ไม่รู้จะเรียนที่ไหนอยากรับอิสลามแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเป็นมุสลิมเดิมแต่อยากเริ่มเรียนรู้เรื่องศาสนาใหม่มีความรู้ศาสนามากมายอยากส่งต่อให้กับผู้สนใจไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเราขอเรียนเชิญทุกท่านผู้สนใจและฝ่ายการเรียนรู้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ผ่านโครงการอิสลามพื้นฐานหลักสูตรเร่งรัด18ชั่วโมงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเรียนจบมีใบประกาศนียบัตรให้เปิดสอนทุกวันเสาร์ที่อาคาร Talent Space ซอยกรุงเทพกีทา7และทุกวันอาทิตย์ที่โรงเรียนกมาลุดดีนซอยเรียบวารี85เวลา 9:30 นถึงเวลา 14:00 นติดต่อสอบถามได้ที่คุณอามณีโทร097-932-5334 คุณซินมี่โทร 096-878-9169

0: وهو علام
1: الغيوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านดุอาของศรัทธาชนนะครับกลับมาพบกับพี่น้องรายการที่นำเสนอตัวบทดุอาดุอาแปลว่าบทขอพรไม่ได้ขอเฉพาะตอนที่มีความจำเป็นแต่วิถีชีวิตของผู้ศรัทธาเต็มไปด้วยดุอาตื่นมาก็ดุอาเข้าส้วมก็ดุอาออกจากส้วมดุอาละหมาดก็เป็นดุอานะครับพบปะพี่น้องก็ดุอาให้กันชีวิตมุสลิมอยู่กับบทขอพรนะครับสายสัมพันธ์เขากับพระผู้เป็นเจ้าเชื่อมกันด้วยการอิบาดะห์และก็การขอดุอาให้ตัวบทกับพี่น้องนะครับให้ความหมายกับพี่น้องหลังจากนั้นมาดูว่าแง่คิดในดุอาที่ขอไปเนี่ยตัวบทก็จำความหมายก็ทราบแล้วได้แง่คิดอะไรบ้างให้กับผู้ที่ขอดุอาในวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของหะดีษรายงานในท่านอิหม่ามตะบะรอนีนะครับอยู่ในหนังสือมุญญะมันเอาซอตขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากความคับแค้นนะคับแค้นก็ได้คับแคบก็ได้นะครับในวันกิยามะห์อัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนีแน่แท้ตัวฉันนี้อูซุบิกาขอความคุ้มครองจากพระองค์นะครับมินัดดุยกีให้รอดพ้นจากความคับแค้นนะครับยามันฮิซาบในวันแห่งการคิดบัญชีวันแห่งการคิดบัญชีในที่นี้คือวันกิยามะห์นะครับยามันฮิซาบเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งของยามุลกิยามะห์ของวันกิยามะห์ไม่ยาวนะพี่น้องนะสั้นๆอ้าวทวนต่อบทดุอาอีกครั้งหนึ่งนะครับดุอาในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหะดีษรายงานในท่านอิหม่ามตะบะรอนีอยู่ในหนังสืออันมอยามันเอาซอดขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากความคับแคบในวันแห่งการคิดบัญชีก็คือวันกิยามะห์อัลลอฮุมาโออัลลอฮ์อินนีแน่แท้ตัวฉันนี้อาอูซุบิกาขอความคุ้มครองจากพระองค์ครับมินัดดิกิให้รอดพ้นจากความคับแคบนะครับคำว่าดิกเนี่ยเป็นตัวดอทนะพี่น้องอย่าเปลี่ยนเป็นตัวดานตัวดานแปลว่าไก่นะครับถ้าว่าจะกลายเป็นดุอาที่ว่าขอความคุ้มครองให้รอดพ้นจากไก่นะครับมันเป็นดุอาของคนที่เป็นโรคเกาต์นะครับดิกคือตัวดอทนะแล้วตัวกอฟเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นตัวกราฟไก่เนี่ยตัวดานตัวยาตัวกราฟนะครับตอนนี้คือเป็นตัวดอทตัวยาตัวกอฟเสียงมันต่างกันเสียงมันจะแน่นกว่ามินัดดิกีนะครับยามันกะยามะให้รอดพ้นจากความคับ

แบบยามันฮิซาบนะครับขอโทษยามันฮิซาบคือวันแห่งการคิดบัญชีเราได้ไงคิดอะไรบ้างจากดูอาบทนี้ดูอาบทนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องค้นหาคือ1อะไรคือความคับแคบในวันกิยามะอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าประเด็นคือเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากความคับแคบในวันกิยามะอะไรคือความคับแคบในวันกิยามะมันไม่ใช่ความคับแคบในด้านสถานที่พี่น้องในวันกิยามะมนุษย์ถูกชุบชีวิตขึ้นมานะแล้วก็ถูกนำมารวมตัวกันทำไมถึงกล้าพูดว่ามีการชุบชีวิตมีการรวมตัวกันเพราะว่าชื่อของวันกิยามะในวันนั้นเนี่ยยามุนบาซียามุนฮัชรีวันแห่งการชุบชีวิตวันแห่งการรวมตัวกันในสถานที่หนึ่งทุ่มมะชัดตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าถูกทำลายไปหมดแล้วในดุนยาในสมัยนั้นเนี่ยนะครับวันกิยามะถูกทำลายหมดแล้วถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทุ่มมะชัดเป็นยังไงไม่ทราบแต่น่าจะกว้างเลยพี่น้องเพราะว่าคนทุกสมัยในแต่นบีอาดัมเนี่ยจับมารวมตัวกันหมดเพื่อที่จะทำการตักสินฉะนั้นความแคบตรงนี้เนี่ยเราน่าจะมองได้ว่ามันไม่ใช่ความแคบในด้านสถานที่ทุนมาชัดไม่ใช่เล็กนะครับนะมองได้ว่าอาจจะมองได้ว่าไม่ใช่ความคับแคบในสถานที่แต่เป็นความคับแคบที่มันเกิดขึ้นเพราะอามานผลของการกระทำในดุนยาต่างหากวันนั้นในวันกิยามะห์พี่น้องบัญชีเนี่ยถูกส่งให้ยังไม่ทันเปิดเลยทราบแล้วว่าคันในเป็นแบบไหนเพราะว่าความดีเนี่ยนะครับถ้าบัญชีของคนดีเราจะรับด้วยกับมือขวาเบื้องหน้าถ้าบัญชีของคนที่ไม่ดีรับด้วยกับมือซ้ายคือรับมาแล้วเห็นหน้าปกนี่ทราบเลยว่าโดนแน่ๆนะครับฉะนั้นความคับแคบตรงนี้เนี่ยเป็นความคับแคบที่มันเค้าเรียกว่ามันบีบคั้นผู้คนในวันกิยามะห์ในหะดีษหลายบทเราจะเห็นว่ามีการบรรยายถึงสภาพของกิยามะห์เช่นดวงอาทิตย์อยู่แค่คืบนะร้อนมากนะครับหรือว่าเหงื่อเยอะแล้วเหงื่อนี่ไม่เท่ากันนะบางคนแค่ตะตุ่มแล้วแต่ความชั่วนะครับบางคนถึงคอบางคนก็ว่ายไปบางคนก็เคลื่อนไหวอย่างง่ายดายแล้วแต่มันต่างกันในดุนยาเนี่ยถ้าเป็นเหงื่อเป็นน้ำน้ำมันจะรักษาระดับเท่ากันหมดนะครับแต่ในวันกิยามะห์เราก็ไม่ทราบว่ามิติของทุนมัชชัดเป็นแบบไหนระดับของน้ำมันถึงไม่เท่ากันก็แล้วแต่นั่นคือในเรื่องของวันกิยามะห์ทราบจากคำอธิบายแต่ว่าจินตนาการไปไม่ถึงฉะนั้นความคับแคบในวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นความลำบากนะของผู้ที่จะได้รับการตัดสินเช่นวันนี้เราไปโกงสิทธิคนอื่นมาพี่น้องที่ดินโกงไปคืบหนึ่งนะเงินโกงไปหน่อยหนึ่งเงินส่วนเราบางทีก็งัดตู้บริจาคพอเอาไปแล้ววันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์มันจะปล่อยไว้นะไอ้คนที่เอาคนอื่นไปเนี่ยดึงมาหมดเลยพี่น้องแบกมานะครับบางคนบอกเถาเขาภูเขาอุฮุดกันแล้วแต่แบกมาเพื่อใช้ในการตัดสินไอ้ความลำบากตรงนั้นเนี่ยนะครับในวันกิยามะห์เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ไม่ดีในดุนยาเราขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้รอดพ้นจากมันผมก็ไม่ทราบวันกิยามะห์เนี่ยผมจะได้รับความยากลำบากอะไรบ้างนะบางทีพูดไม่ดีพูดไปแล้วคนก็ว่าเขาไม่มาอัพให้วันกิยามะห์เจอกันทำไงพี่น้องคนไม่มาอัพให้วันกิยามะห์ก็ต้องไปหาเขาบางทีจะนำความดีที่ตัวเองให้เนี่ยอาจจะไม่เยอะต้องไปให้เขาถ้าความดีไม่มีให้เขาก็ต้องเอาความชั่วเข้ามาใส่ตรงนี้เป็นความลำบากที่มันเกิดขึ้นในวันกิยามะห์อันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ไม่ดีในดุนยาขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์พี่น้องนะครับวันนั้นเนี่ยวันกิยามะห์อย่าให้เกิดความยากลำบากความคับแคบในวันกิยามะห์เลยนั่นคือประเด็นที่1นะครับคำว่าดีความคับแคบประเด็นที่2เนี่ยในดุอาบทนี้ใช้คำว่ายามุนฮิซาบวันแห่งการคิดบัญชีชื่อวันกิยามะห์มีเยอะแยะมากมายยามุนอาคิเราะห์วันสุดท้ายเพราะมันท้ายจริงๆหลังจากนั้นไม่มีแล้วนะครับยามุดดีนวันแห่งการวันแห่งศาสนาเพราะใช้เกณฑ์ศาสนาในการตัดสินยามุนฮัชรียามุนบาซีชื่อเยอะแยะไปหมดแต่ในดุอาบทนี้เลือกใช้คำว่ายามุนฮิซาบวันแห่งการคิดบัญชีต้องการจะเน้นว่าลักษณะของวันนั้นเนี่ยคือวันที่บัญชีต่างๆที่มนุษย์กระทำพฤติกรรมต่างๆนะครับถูกนำมาตีแผ่แล้วก็ถูกสอบสวนถูกสอบสวนหมดเลยพี่น้องสิ่งที่ถูกสอบสวนเนี่ยพี่น้องนะครับประการต้นๆเลยคือการละหมาดโดนก่อนเลยพี่น้องถ้าละหมาดดีที่เหลืออินชาอัลเลาะห์ดีถ้าละหมาดแย่นะตกตั้งแต่ข้อสอบข้อแรกแล้วที่เหลือนี่พี่น้องล่มกันได้ง่ายๆฉะนั้นการละหมาดต้องสนใจเพราะเป็นสิ่งแรกที่เราจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์นะครับประเด็นที่ถูกสอบสวนต่อมาที่สมควรจะพึงระวังกันก็คือว่าประเด็นของสิทธิ
วันนี้สิทธิบางอย่างเราไม่มีความเป็นธรรมต่อมันเช่นสิทธิของภรรยาเราให้น้อยเกินไปนฟก็ไม่ให้ความอบอุ่นไม่ให้สิทธิของสามีไม่ค่อยให้เลยนะครับสิทธิของการต่ออัดไม่ค่อยให้สามีข่มประจำนะหลายอย่างตรงนี้เป็นสิทธิที่ถูกสอบสวนในวันกิยามะห์หมดเพราะทุกครั้งที่สิทธิไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องเท่ากับเป็นการซอลิมเป็นการอธรรมแล้วคนพี่น้องอยู่ในสังคมพี่น้องมีสิทธิอะไรบ้างสิทธิต่อเพื่อนบ้านแกงไม่เคยยกไปให้เลยสิทธิต่อพี่น้องมุสลิมไม่เคยนาซีฮัตเลยนะสิทธิของพี่น้องมุสลิมเขาเชิญกินบุญไม่เคยไปเลยเป็นสิทธินาเชิญกินบุญเนี่ยต้องตอบรับคำเชิญสิทธิของคนป่วยไม่เคยไปเยี่ยมเลยทุกครั้งที่เรานะครับอยู่ในสังคมเนี่ยพี่น้องทุกวันเนี่ยมันมีสิทธิเกี่ยวไปหมดอะผมเป็นพ่อคนผมก็เป็นลูกคนผมเป็นอาจารย์คนผมก็เป็นลูกศิษย์คนเหมือนกันเข้าใจไหมคนมันมีบทบาทเยอะแยะไปหมดตรงนั้นเป็นสิทธิและสุดท้ายถ้าสิทธิไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมทำไมเอ่ยเป็นการซอลิมเป็นการอธรรมนอกจากนี้พฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าลาอิฟรอตวะลาตัฟรีตอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้มันหย่อนเกินไปเช่นพฤติกรรมในการบริโภคนะมากเกินไปเป็นอิสรอฟเป็นการฟุ่มเฟือยตนีเกินไปนะเป็นบะเคนต้องอยู่แบบกลางๆอยู่แบบพอดีวันนั้นเป็นวันฮิซาบจริงๆพี่น้องยามุนฮิซาบเพราะสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเยอะกว่านี้อีกพี่น้องถูกเอามาตีแผ่คิดบัญชีหมดเลยขอบางอย่างเนี่ยนึกว่าปล่อยไปได้เล็กน้อยพี่น้องนะครับแย่คนแซวคนเล็กน้อยมากคนก็ไม่ถือกันแต่วันกิยามะห์เนี่ยมันถูกบันทึกต้องถูกคิดบัญชีว่าคนเจ้าของที่ถูกแซวถูกว่าเนี่ยเขายกคาร้านเห็นไหมทำไมยกก็ต้องชดเชยเขานะครับเยอะวันนั้นเป็นยามุนฮิซาบวันแห่งการคิดบัญชีจริงๆฉะนั้นเวลาที่จะกระทำความชั่วนะต้องตระหนักว่าที่ทำนะไม่ทำแล้วเลยนะครับไม่ใช่หยวนๆนะวันกิยามะห์ถูกขุดขึ้นมาแล้วก็มาชิดบัญชีขึ้นมาสอบสวนขึ้นมาตอบแทนทวนดุอาบุนี้นะครับก่อนจะจากกันไปอยู่ในหนังสือมุอ์ยามันเอาซอดของอิหม่ามตะบารอนีขอความคุ้มครองให้รอดพ้นจากความคับแคบที่มันจะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์วันแห่งการชิดบัญชีอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนีแน่แท้ตัวฉันนี้อูดุบิกาขอความคุ้มครองจากพระองค์ครับมินอบดุยกีให้รอดพ้นจากความคับแคบยามันฮิซาบในวันแห่งการคิดบัญชีวงเล็บวันกิยามะห์วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาเอลอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0926433384 0926433384คุณลอซิดามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
1: กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิชาการครั้งที่17กับสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลามในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:00 นณมูลนิธิศูนย์ศึกษาซุนนะห์ส่วนภูซอยเทิดไทย15ธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานเปิดบ้านแห่งความรู้เพื่อหารายได้สำหรับการบริหารงานมูลนิธิและกองทุนเพื่อการศึกษาและกองทุนวากับยาริยะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 9:00 นถึง 12:00 นณมัสยิดดารุนิยซานสุเหร่าขาวซอยหทัยราช50เขตคลองสามวาอาจารย์เรืองฤทธิ์เกตเลขาประธานอำนวยการฮะญีอัศวินตลับเพชรประธานพิธีอาจารย์อับดุลกอเดสปัตนีประธานจัดงาน ขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียนในงานวันรวมน้ำใจสู่อันฟุตก่อนครั้งที่24ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมณโรงเรียนอันฟุตก่อนราชนิยมไซน้อยนนทบุรีอาจารย์นูรุ่นล้อหรือคุณบัญญัติปูเตะประธานพิธีอาจารย์ยะฟัดหรือคุณเฉลิมผ่องใสประธานจัดงานฮัจีอับดุลล้อนิมาประธานอำนวยการมูลนิธิปันความรู้ขอเชิญร่วมงานวันแด่มุสลิมอีสาน69เพื่อหารายได้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาณมัสยิดดารุสสลามบายันเขตคูขวาหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0644047000 0644047000กลุ่มรวมพลคนสร้างร่มเงาขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเพื่อหารายได้สร้างอาคารร้อยรวมใจหน้ามัสยิดนูรุ่นเอียซานทับช้างคลองบนในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยรามคำแหงซอย2สวนหลวงอิหม่ามชูชาติหรือคุณอับดุลรอมานทองดีประธานอำนวยการฮัจีซิฮาบุดดีนหรือคุณประสิทธิ์มณีดำประธานจัดงานสอบถามเพิ่มเติมหรือจองบัตรได้ที่0814093255 0814093255ขอเชิญทุกท่านร่วมงานมัสยิดสิงห์บุรีณมัสยิดญามิอุสซุนนะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมอิหม่ามกาเซมสุขพงศ์ประธานจัดงานอาจารย์บับลีอับดุลรอมานบรรยายศาสนธรรมมูลนิธิส่องทางธรรมขอเชิญพี่น้องมาจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึง 12:00 นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7เขตธนบุรีสอบถามเส้นทางโทรคุณอับดุลล้อแสงเอี่ยม0850629333 0850629333ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิทคลอง6วาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899332015 0899332015
4: เที่ยวช่วงวันหยุดยาวปลอดภัยไว้ก่อนไปพักโรงแรมที่ไหนก่อนอาบน้ำขอให้กดปุ่มเทสของเครื่องทำน้ำอุ่นก่อนเสมอนะครับมันเป็นอุปกรณ์สำคัญมากและการกดแล้วปุ่มดีดเป็นเครื่องการันตีว่ามันตัดไฟดูดได้แน่ๆเพราะ 1. การดีดเป็นการทำงานด้วยการจำลองว่ามีไฟฟ้ารั่วแปลว่าถ้ามีไฟรั่วมาดูดเรามันพร้อมทำงานจริง 2. การดีดแสดงว่าตัวกันดูดต่อไฟไว้ครบถ้วนเพราะอุปกรณ์นี้จะไม่ดีดถ้าสายไฟไม่ต่ออย่างถูกวิธี 3. การดีดแสดงว่าอุปกรณ์กันดูดยังไม่เสียถ้ากดปุ่มแล้วไม่ดีดแนะนำให้เปลี่ยนห้องเลยครับด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
5: بسم الله الرحمن الرحيم
6: ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสม
5: อ إذا جاء نصر الله والفتح
6: เมื่อความช่วยเหลือของ Allah และการพิชิตได้มาถึงแล้ว
5: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
6: และเจ้าได้เห็นประชาชนในศาสนาของ Allah เป็นหมู่
5: ๆ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا
6: ดังนั้นจงแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของเจ้าและจงขออภัยโทษต่อพระองค์เถิดแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ
7: เราไม่มีโอกาสไม่ได้ไปตายในสงครามศาสนาแต่เราอยากจะได้ผลบุญเท่ากับคนที่ตายในสงครามศาสนาทำยังไงไปยืนในกระแทงทองแบบตั้งกอลิฟ้าอุมัดเอาไหมไม่เอาผมไม่เอาผมกลัวเจ็บเนี่ยเราอยู่บ้านเฉยๆนี่แหละกินขมันเสร็จแล้วก็ตายอิ่มๆเลยแต่ได้ผลบุญเท่าชะฮีดเอาไหมเดี๋ยวแนะนำให้ผมแนะนำแล้วต้องทำนะไม่ถ้าไม่ทำไม่ได้นะนบีบอกว่ามันกอดาเอารอฮะแปลว่าใครที่ออกไปแต่เช้ามืดเลยแต่เช้าตู่เลยหรือออกไปแต่หัวค่ําก็ได้ไปกลางวันก็ได้ไปกลางคืนก็ได้อีลาไบตินไบตินแปลว่าบ้านไปที่บ้านอีลาไบตินมินบุยูติลาไปที่บ้านของอัลเลาะห์หลังไหนก็ได้ลิอิลมินยะตะอัลลามูฮูเอาอยู่อัลลิมาหูไปเพื่อเรียนความรู้ศาสนาเรื่องเดียวก็พอหรือไปสอนก็ได้นั่งรถจากบางบัวทองมาที่ริยาเนี่ยมาที่เนี่ยมัสยิดอัลชะรันเนี่ยไบตินมินบูยูตะละเป็นบ้านของอัลเลาะห์ป่ะเป็นบ้านของอัลเลาะห์มาเพื่ออะไรมาเพื่อศึกษาศาสนาเนี่ยลิอิลมินเพื่อความรู้ศาสนาเรื่องนึงหรือผมมาจากน้องจอกมาเนี่ยมาสอนหะดีษบทหนึ่งกาหน้าลาหูเขาจะได้เทียบเท่ากับอายุรูมูยาฮีดินได้ผลบุญเท่ากับมูยาฮีดินได้ผลบุญเท่ากับอะไรนะมูยาฮิดมูยาฮิดแปลว่าคนทำงานศาสนาต่อสู้ในวันทางของเราสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าเสียชีวิตไปในตอนนี้เขาทายเท่ากับเสียชีวิตไปในสภาพที่เราเป็นคนทำงานศาสนามูยาฮิดในหนทางของอัลเลาะห์ญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์นี่คนอะไรคนแค่มาเรียนหนังสือหรือมาสอนหนังสือได้เทียบเท่าเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ตายในหนทางของอัลเลาะห์อีกหะดีษนึงอีกหะดีษนึงไม่ต้องมาก็ได้ไม่ต้องมาก็ได้มันซะอัลลอฮุมันซะอัลลอฮะอัชชะฮาดะตะบิซิดกินมันแปลว่าอะไรมันใครซาอัลลอฮ์วิงวอนขอก็อัลลอฮ์เป็นประจำสม่ำเสมอบิซิดกินขอจริงๆนะไม่ใช่ขอเล่นขออะไรขออัชชะฮาดะขอให้มีโอกาสตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์มันซาอัลลอฮ์อัชชะฮาดะตะบิซิดกินใครที่ขอดุอากับอัลลอฮ์ให้มีโอกาสตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์ขอจริงๆแต่ไม่มีโอกาสทำสงครามศาสนาบัลละกวาฮุลลอฮุมานาซิลัชชูฮาดะอัลลอฮ์จะให้เขามีฐานะเท่ากับคนตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฐานะกับเขาเทียบเท่าคนตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์ถึงแม้เขาจะนอนตายอยู่บนฟูกที่บ้านก็ตามหะดีษซอฮีฮ์อ้าวขอเลยข้าพเจ้าขอกับอัลลอฮ์ให้มีโอกาสตายในหนทางของพระองค์ขอให้ไปตายในสงครามขอให้ไปตายที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่ในหนทางของอัลลอฮ์แต่จริงๆแล้วเราคงไม่มีโอกาสได้ไปตายแบบนั้นหรอกแต่ให้ขอเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วอัลลอฮ์จะยกฐานานุสักของเราฐานะของเราเทียบเท่าคนตายชะฮีดถึงแม้จะนอนตายกับจะกินโต๊ะจีนไปยังอิ่มๆเลยนั่งรถไปสบายเลยไปถึงบ้านตายได้ผลบุญเท่าอะไรตายชะฮีดแล้วตายชะฮีดนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยสวรรค์สวรรค์อย่างเดียวเลยเอาไหมเนี่ยง่ายไม่ต้องไปตายในสงครามแล้ว
8: มารู้จัก4พฤติกรรมง่ายๆที่ช่วยลดโรคอ้วนลงพุงกันเถอะครับข้อแรกกินแต่พอดีอย่าให้เกินความต้องการของร่างกายข้อ2ลดไขมันโดยเฉพาะไขมันเลวเพราะร่างกายเราผลิตคอเลสเตอรอลเองได้ข้อ3ลดน้ำตาลป้องกันน้ำตาลเป็นพิษเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจข้อ4ลดเกลือช่วยควบคุมความดันและลดอันตรายต่อเส้นเลือดจำง่ายๆแค่กินพอดีลดไขมันลดน้ำตาลลดเกลือสุขภาพดีอยู่ไม่ไกลสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
1: ดูอาเมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีหม่านของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
9: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
10: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: กุล

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن
2: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
3: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรAllahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضلوله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุوله الحمد وهو على كل شيء قدير ตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะกุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีأسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 MHz คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร081-915-3786ว วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
0: ดูอาเมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีหม่านของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
8: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาเอลอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0926433384 0926433384คุณลอซิดามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

0: ี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
3: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องของศาสนบัญญัติหรือวิชาฟิกว่าในเรื่องของการแยกกันนะการยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาโดยเกิดจากข้อหาหรือการที่ผู้ที่เป็นสามีเนี่ยทำผิดเรื่องอะไรเรื่องของการไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูคราวนี้คนคนหนึ่งพี่น้องที่ไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูเนี่ยมันก็มีระดับความเดือดร้อนต่างกันงงไหมอาจารย์อะไรล่ะก็ไม่จ่ายมันต่างกันตรงไหนกับมันไม่จ่ายคือคนที่ได้รับค่าเลี้ยงดูเนี่ยก็คือใครครับก็คือคนที่เป็นภรรยาภรรยาของแต่ละบุคคลสถานะเท่ากันไหมภรรยาเรานะมีคนเดียว ก่อนที่เธอจะมาแต่งงานเธอมีรายได้อย่างไรบ้างคนที่ไปได้ภรรยาเป็นแม่สีเรือนนะเป็นคนเป็นถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสาวคลองแล้วกันอยู่คลองนะครับทำงานบ้านเก่งกับข้าวดีพวกเธอเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้มีรายได้เป็นเดือนแต่ว่าก็อาจจะได้เงินจากคุณพ่อช่วยให้เงินไปใครได้ภรรยาเป็นสาวโรงงานนะอันนี้ก็แน่นอนมีเงินเดือนมีสวัสดิการว่าไปใครได้ภรรยาเป็นข้าราชการอันนี้ก็มั่นคงเห็นไหมใครได้ภรรยาเป็นเศรษฐีนีเพราะที่บ้านทำธุรกิจก็ตกทอดมาสู่ลูกสาวก็ดูแลธุรกิจต่อเหมือนกับท่านหญิงคอดียะที่ดูแลเรื่องของการค้าขายระหว่างต่างประเทศเรื่องกองคาราวานดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้ภรรยาที่มีพื้นฐานครอบครัวที่มีสตังค์ การที่เราไม่จ่ายนะฟอกอเนี่ยความเดือดร้อนมันก็จะน้อยกว่าแต่ถามว่าในอิสลามเราไม่ได้บอกนะพี่น้องว่าถ้าได้ภรรยารวยแล้วการจ่ายนะฟอกอจะถูกยกเลิกไปไม่ต้องจ่ายไม่ใช่ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมต่อให้เรามีภรรยารวยแค่ไหนกฎหรือเงื่อนไขหรือหน้าที่ตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือการให้ค่าเลี้ยงดูแต่การให้ค่าเลี้ยงดูเนี่ยมันก็มีเหตุที่บอกเอาไว้ก็คือคนที่เป็นภรรยาเนี่ยไม่ได้ทำงานอยู่กับบ้านอยู่กับเย่าเฝ้ากว่าเดือนเมื่อไม่ได้ทำงานค่าใช้จ่ายของนางค่ากินอยู่ของนางจึงต้องอยู่ได้การดูแลของเราซึ่งเราเป็นคนออกไปทำงานก็ถูกต้องชัดเจนแล้วถ้าเกิดภรรยาไม่ได้ทำงานและมีเงินนะบางคนก็ถามต่อว่ามีด้วยเหรออาจารย์ผู้หญิงมีเงินโดยที่ไม่ต้องทำงานแต่ละเดือนก็มีเงินเนี่ยหนึ่งเงินกองมรดกไหมล่ะอาจจะมีแฟดร่วมกันพี่น้องทำแฟดเอาไว้ทำ

นะคนเหล่านี้ก็มีเงินเดือนโดยที่ไม่ต้องทำงานแปลว่าได้รับเงินจากค่าเช่าต่างๆอ้าวแล้วจดน้ำจดไฟก็มีคนทำไงคนทำคนนั้นก็ได้เงินเดือนพิเศษต่างไปถูกไหมถ้าเราได้ภรรยาที่มีเงินมีทองอยู่แล้วเนี่ยเราให้นะฟะก็อาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้มากแต่ก็พอกินเนี่ยเธอก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรือถ้าไม่ให้เลยบางครั้งเธอก็อาจจะยกให้โดยซ้ำแต่ต้องคุยกันนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ไปตัดสิทธิ์ก็ต้องให้ปกติแหละแต่ผมก็นึกไม่ออกเนาะสมมติคนที่เป็นภรรยาในตังบัญชีมีเป็น10ล้านสามีเนี่ยหาเช้ากินค่ำเนี่ยแล้วก็อยากจะเอาเงินสามีอีกเยอะๆเนี่ยมันก็คงเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายตรงนี้อยู่แล้วผมมองว่าคนเราเนี่ยเวลารักกันก็อยากจะให้อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาได้สบายไม่อยากให้อีกคนนึงลำบากพูดง่ายๆเนาะนั้นการรับมาไม่ผิดถูกไหมรับได้อยู่แล้วเป็นหน้าที่ของเธอจะมีตังค์ขนาดไหนเธอก็รับนะฟกได้แต่การรับไม่รับเนี่ยมันก็จะเกิดจากความลำบากเกิดขึ้นคืออะไรคือคนที่เขาไม่มีแล้วเขาไม่ได้รับเนี่ยมันก็ลำบากชีวิตเขาก็ลำบากเกิดปัญหาใช่ไหมถูกไหมดังนั้นเนี่ยไอ้กรณีที่ไปฟ้องร้องไม่จ่ายนะฟกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากกรณีที่ผู้หญิงเนี่ยเดือดร้อนแล้วแต่บางบ้านที่เขาไม่ได้จ่ายกันเป็นปี2ปี3ปีไอ้นี่มันรวยไอ้อัญญาเขารวยก็ไม่เห็นมาฟ้องก็จะไปฟ้องทำไมล่ะฟ้องมึงรู้จะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายฉันก็อยู่ก็นี่แหละแต่แน่นอนนะคนที่เขาเดือดร้อนมันมีเป็นอุปสรรคเลยเพราะว่าไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูปั๊บเงินต่างๆที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมันก็ไม่มีอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดมีความเห็นว่าอนุญาตให้แยกกันระหว่างสามีภรรยาอันเนื่องจากไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูโดยให้ผู้พิพากษาเนี่ยเป็นผู้ที่ตัดสินก็คือกอดีบ้านเราก็มีกรรมการกลางเนาะมีกอดีประจำกรุงเทพมหานครเป็นกอดีที่ได้รับการแต่งตั้งการแต่งตั้งจากท่านจุฬาราชมนตรีนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการฟัซักนี่เลยใครที่กรุงเทพนะฟ้องยามังกี่กรณีเขาก็จะเรียกไปสอบไปพูดไปคุยแล้วก็ทำการตัดสินคนที่มาเรียกร้องคือใครเป็นโจทย์คนที่มาเรียกร้องก็คือผู้ที่เป็นภรรยาส่วนจำเลยแน่นอนก็คือผู้ที่เป็นสามีมีไม่สามีไปฟ้องกอดีไม่ต้องฟ้องทำไมสามีไม่ฟ้องล่ะไม่รับฟ้องล่ะเพราะสามีมีสิทธิ์จะหย่าได้อยู่แล้ววันที่เขาไปนิก้าเนี่ยพอนิก้าซ้อปั๊บเนี่ยไอ้สิทธิ์เรื่องของการหย่าเนี่ยเขากำไว้แล้วจะหย่าภรรยาเมื่อใดเขามีสิทธิ์ที่จะทำอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปผ่านข้อไปผ่านกอดงกอดีอะไรคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะใช้สิทธิ์หรือเปล่าเออสิทธิ์อยู่ที่เรากอดีก็ไม่มีสิทธิ์มาใช้แทนเราแต่การที่จะยุติความสัมพันธ์การเป็นสามีภรรยาโดยผ่านภรรยาเนี่ยต้องไปใช้อะไรไปใช้การฟ้องแล้วก็ให้กอดีหรือว่าผู้พิพากษาเนี่ยทำหน้าที่ตัดสินอีกทีหนึ่งไม่ใช่เป็นอำนาจโดยตรงของผู้ที่เป็นภรรยาเคยอธิบายเร็วว่าตอนแต่งเนี่ยคนจ่ายคือสามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาฟกอขอโทษทีเรื่องของมาฮัตเรื่องของงานต่างๆเพราะว่าบ้านเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้ยึดตรงนี้ก็คือใครจัดคนนั้นจ่ายผู้ชายแห่ไปบ้านเจ้าสาวล้มวัวจะมาเบิกบ้านสามีเฮ้ยบ้านเธอก็จ่ายพออีกสัปดาห์นึงผู้หญิงก็แห่มาบ้านสามีเรียกรับบุตรสะใภ้อันนี้ก็จ่ายไอ้วันไปกินบ้านภรรยาเนี่ยล้มวัวกินเนื้อต้มซุปนะวิทบ่ออีกเอาปลามาอีกปัน

0: นินราดพริกพอมาบ้านเจ้าเบาจัดปุ๊บหมูไก่ล้นๆตัวอิหม่ามบอกว่าแทบจากเพราะอะไรเป็นก้าวกินไม่ได้เลยบางคนก็บอกเฮ้ทำไมล่ะทำไมบ้านผู้หญิงเขาจัดใหญ่ตัวก็บ้านผู้หญิงมีตังไอ้บ้านไอ้บางนี่ไม่รู้ไก่ไม่รู้เดี๋ยวจะจ่ายเขาหมดหรือเปล่าแต่ฉันก็มองว่าบางทีมันก็เกินมันก็สิ้นเปลืองกันนะคือวาลีมะเนี่ยในคำที่ศาสนาบอกอ่ะอันนี้เป็นซุนนะห์อยู่แล้วให้จัดแต่ประเภทจัดไปจัดกันมาจัดกันไปจัดกันมาเนี่ยไม่รู้จะฉลองกันกี่รอบอ่ะนะบางทีสามรอบรอบบ้านผู้หญิงรอบนึงรอบผู้ชายรอบนึงรอบเพื่อนอีกรอบนึงรอบญาติผู้ใหญ่อีกรอบนึงอะไรจะกินในขนาดนั้นผ่านไป3เดือนแยกกันอยู่แล้วนี่ยังไม่หมดเลยวันก่อนผมก็เซาอิหม่ามบอกอิหม่ามไปดูสิ10คู่สุดท้ายที่อิหม่ามแต่งเนี่ยอยู่รอดกันตอนนี้กี่คู่ที่อยู่รอดกันเนี่ยยังเหลือกี่คู่ผ่านสักปีนึงนะไม่ใช่แต่งเมื่อวานแล้วก็ไปดูมันก็ยังรักกันอยู่ตอนนั้นเนี่ยเอาระยะสักปีนึงดูสิในปีนึงเนี่ยยังอยู่ดีกันอยู่เนี่ยกี่คู่เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่ฉันบอกว่าต่างคนต่างมั่นความมั่นมันเยอะพอมั่นมันเยอะมันก็ไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่นี่คือปัญหาเหมือนกันผู้ยงผู้ใหญ่สมัยก่อนนี่เขาเอาอยู่เนาะพอระหองระแหงหน่อยพอเขาเรียกไปคุยหน่อยหายเงียบแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรียกไปคุยเนี่ยขอโทษที่มันด่าสวนเนี่ยเห็นไหมคือคนสมัยนี้ก็ไม่เหมือนคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาว่านอนสอนง่ายเขาเรียกหลักความอาวุโสหลักความเป็นญาติผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นหลักที่คนเนี่ยให้ความเคารพถูกไหมแล้วก็ยังเชื่อฟังกันอยู่แต่ทุกวันนี้เนี่ยหัวงงหัวงองเนี่ยมันด่าเสียหมดวัยยาตุบิลละขอล้อให้เรานั้นห่างไกลจากมารยาทที่ไม่ดีแบบนี้เนาะไม่ให้เกียรติผู้ที่อาวุโสเมื่อภรรยามาร้องเรียนนะร้องเรียนเรื่องอะไรเรื่องสามีเนี่ยและขอให้ศาลตัดสินโดยที่สามีไม่ยอมให้ทรัพย์สินที่ชัดเจนเห็นได้อย่างชัดเจนคือไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูไม่ให้ทรัพย์ในการเลี้ยงดูเนี่ยอย่างชัดเจนเนี่ยผู้พิพากษาก็ต้องรับเรื่องเอาไว้คำว่าค่าเลี้ยงดูเนี่ยต้องไปกลับไปตั้งแต่บทแรกๆที่ผมสอนเรื่องของหน้าที่ของเป็นผู้ที่เป็นภรรยาขอโทษดิหน้าที่ของสามีเนาะจุดมุ่งหมายคำว่าค่าเลี้ยงดูเนี่ยในที่นี้ก็คือค่าเลี้ยงดูที่จำเป็นอะไรบ้างครับที่เป็นที่จำเป็นในการใช้ชีวิตคู่หนึ่งอาหารที่จะใช้ประทังชีวิตอิสลามเราเนี่ยกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเป้าหมายแรกก็คือการกินตรงนี้เพื่อให้ร่างกายของเรานั้นได้ไรได้มีกำลังวังชาในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ส่วนความอร่อยอร่อยนั้นมาทีหลังของบางอย่างอาจจะไม่อร่อยแต่กินแล้วเป็นประโยชน์ทำให้ร่างกายมีเรี่ยวมีแรงนั่นแหละเพียงพอแล้วนั่นแหละเรียกอาหารแล้วคำว่าอาหารไม่จำเป็นว่าต้องอร่อยถูกไหมอาหารคือสิ่งที่เราทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายส่วนอันที่สองเนี่ยเราก็เพิ่มขึ้นมาว่าถ้าอยากจะทานให้มีความสุขก็ต้องรสชาติดีด้วยอร่อยด้วยอร่อยจึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายเหมือนกันแต่รองลงมาจากข้อแรกนั้นกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินเนี่ยต้องอร่อยถึงจะกินต้องมิชลินฉันตอนแรกงงฉันบอกไปเกี่ยวอะไรกับยางปะยางเหรอก็มีการให้รางวัลเนาะเป็นเชฟเป็นระดับ ต้องร้านนี้เท่านั้นถ้าร้านอื่นกินแล้วมันไม่อะไรมันดินมันไม่รับนะนั้นไอ้กรณีพวกนี้เนี่ยมันบางครั้งมันก็เกินขอบเขตไปอิสลามสอนให้เราเป็นคนที่เรียบง่ายพี่น้องจำนะเราเป็นคนที่สมถะและเรียบง่ายความสมถะและเรียบง่ายนี่คือจริยธรรมคุณธรรมข้อหนึ่งอย่าเป็นคนที่เรื่องเยอะเรื่องมากมีอะไรทานได้ก็ทานกินได้ก็กินนะผมไปดูเนาะเวลาเขาจะขายเอาสตังค์เยอะๆเนี่ยโอ้โหแค่เรื่องแต่ละอันเนี่ยเล่าซะโอ้ยเล่าเนี่ยยาวกว่ากินกินแป๊บเดียวมันเล่าเรื่องที่มาของอาหารเนี่ยมันชั่วโมงนะดังนั้นสิ่งที่ผู้ที่เป็นสามีจะต้องจัดเตรียมให้กับผู้ที่เป็นภรรยาหนึ่งก็คือค่าอาหารเห็นไหมเบี้ยเลี้ยงเรื่องอาหารนี่เขาก็มีการเบิกนะสภงสภาก็มีอาหารใช่ไหมให้กับท่านส.ส.ได้กินเป็นสวัสดิการว่ากันไปเขาก็มีประมูลราคาแต่ถ้าเราเอามาตรฐานตรงนู้นเนี่ยมันก็เป็นพันไม่ไหวเหมือนกันนะกินมื้อละพันสามมื้อพันมึงไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูรายละเอียดก็หลักร้อยก็เยอะไปถ้ามาน้องจองนี่พี่น้องกินสามมื้อเนี่ยถ้าซื้อกินก็แพงหน่อยนะพี่น้องอันที่บอกก่อนทำไงทำกินก็ประหยัดกว่าซื้อกับคงกับข้าวมาหุงเองทำกินเองเนี่ยประหยัดกว่าอยู่แล้วเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่ล่ะวันหนึ่ง40บาท3มื้อก็วันหนึ่งต้องร้อยหนึ่งให้ภรรยาวันละร้อยเป็นค่าอาหารเยอะไปไหมน้อยไปไหมมาครับทีให้ภรรยา100บาทเป็นค่าอาหารเรากินด้วยไหมล่ะถ้าเรากินด้วยต้องให้ไปด้วยไม่ใช่ร้อยหนึ่งเนี่ยเขากินคนเดียวมีตั้งหลายคนกินมีลูกเราอีกก็ต้องมากกว่านั้นอันต่อมาค่าเครื่องนุ่งห่มอันนี้ก็ไม่น่าจะให้กันเป็นทุกวันอยู่แล้วเพราะว่ามันเสื้อผ้าไม่ได้ใส่แล้วทิ้งก็อาจให้เป็นชุดนะครับแต่ละปีกี่ชุดก็ว่าไปอันที่สามก็ค่าที่พักอาศัยซึ่งค่าที่พักอาศัยเนี่ยจริงๆมันก็เป็นการลงทุนครั้งเดียวเนาะถ้าเกิดคนคนหนึ่งมีบ้านมีที่ดินก็ซื้อเป็นของตัวเองเสร็จแล้วก็อยู่ไปยาวๆแต่ไอ้ค่าที่พักอาศัยนี้เนี่ยถ้าเรามองให้มันเข้ากับยุคสมัยเนี่ยมันก็คือค่าใช้จ่ายในบ้านที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าเก็บขยะถูกไหมแต่ขยะเนี่ยพี่น้องมันก็มีการจ่ายนะไม่ใช่เขามาเก็บให้เราฟรีๆนะมันมีค่าขยะอยู่ทางเขตเขาเก็บเรียกเก็บเท่าไหร่ว่าไปนะนั้นค่าใช้จ่ายในบ้านของเราเนี่ยไม่ว่าจะก๊อกพังเอ่ยอะไรเอ่ยเสียไฟขาดก็คืออยู่ในหมวดของที่พักอาศัยเราบ้านไหนมีแอร์ถึงเวลาต้องล้างแอร์ก็ต้องจ่ายแต่ถ้าคนไหนที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองใช้การเช่าค่าเช่าต่างๆก็นั่นแหละผู้ที่เป็นสามีจ่ายจะเช่าโรงแรมอยู่เช่าอพาร์ตเมนต์เช่าที่คนฉันนี่อยู่ที่วากัฟนี่ก็จ่ายค่าเช่าที่ไปบำรุงภาษีที่ดินนะโรงเรือนแล้วก็จ่ายจะอยู่ในหมวดของที่พักอาศัยวงเล็บอาหารเครื่องนุ่งห่มที่พักอาศัยยารักษาเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมไม่ขาดแล้วก็ไม่เกินจนเกินไปคือเกินมันมีปัญหาเราคนไม่ว่าเลยหรอกแต่ว่าถ้าเกินมากเกินไปมันก็กลายเป็นอะไรความฟุ่มเฟือยกินทิ้งกินขว้างนั้นต้องให้จัดให้เหมาะสมและพอดีกับการใช้ถูกไหมครับนี่คือเรื่องของศาสนาพี่น้องดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ชายมีกำลังทรัพย์เยอะก็ดูแลได้ดีส่วนคนไหนที่กำลังทรัพย์ไม่เยอะก็ดูแลตามความสามารถตามความเหมาะสมนะ เดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูหลักฐานกันด้วยนะครับในเรื่องของค่าเลี้ยงดูแล้วก็เมื่อไม่ให้ก็ต้องมีการฟ้องร้องกันก็กลายเป็นคดีเป็นอะไรนะเป็นการฟ้องฟาซักหรือฟ้องแยกทางฟ้องหย่าในอิสลามนะครับนั้นใครที่ไม่ทำหน้าที่พี่น้องอย่าคิดว่ารอดนะโอ้เมียฉันไม่เคยไปฟ้องอยู่แล้วเมียฉันเป็นคนยอมคนเขาอาจจะฟ้องก่อนล้อก็ได้เขาไม่ได้ไปฟ้องที่กอดีแต่เขาฟ้องก่อนล้อทุกวันเนี่ยชีวิตเราจะมีความจำเริญไหมล่ะนั้นทำให้ถูกเถอะครับอย่าได้ทำร้ายคนที่เรารักอย่าได้ทำร้ายคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเพราะเราเป็นคนที่อำมหิตมากพี่น้องถ้าเรายังกล้าทำร้ายคนที่รักเราทำร้ายคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นคือคนที่อำมหิตผิดมนุษย์ผิดมนาใช้แบบนี้ก็ได้ดังนั้นดูแลคนที่อยู่ใกล้ตัวเราให้ดีดูแลคนที่อยู่ในอามานะคนที่อยู่ในดุอาของเราที่เราขอเอาไว้ตอนที่เรายังไม่ได้เธอมาเนี่ยก็ดูแลเธอให้ดีนะเพราะการดูแลเธอตรงเนี้ยเราไม่ได้ดูแลแล้วฟรีนะพี่น้องอัลลอฮ์ให้ผลบุญชีวิตคู่เราก็จะมีบารอกัตมีความจำเริญวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาอันอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0926433384 0926433384คุณลอซิดามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
6: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
7: บทความพิเศษโดย
6: อาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญ
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا
9: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรามาพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของศาสนาของเราสิ่งที่เป็นมารยาทนะครับแม้กระทั่งบุคคลซึ่งที่เราไม่ได้เคยเห็นเขาบุคคลซึ่งที่เราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาเนี่ยเราก็ควรมีมารยาทปฏิบัติอย่างไรผมยกตัวอย่างเช่นนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนว่าเราจะต้องมีมารยาทในการที่เรานั้นจะต้องเชื่อฟังท่านนบีในสิ่งที่ท่านนบีสั่งใช้เราในสิ่งที่ท่านนบีสั่งห้ามเราเราจะต้องเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือมารยาทของเราแม้กระทั่งบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องนะครับวันนี้เนี่ยนะเราจะคุยกันเรื่องอัลอาดาบูมะอัสซอฮาบะห์มารยาทกับบรรดาซอฮาบะห์กับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเราจะมีมารยาทอย่างไรนะซอฮาบะห์เนี่ยนะครับคือบุคคลซึ่งที่อยู่ร่วมสมัยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพบท่านนบีอีมานต่อท่านนบีและเสียชีวิตในสภาพที่เป็นอิสลามที่เป็นมุสลิมอันนี้เรียกว่าซอฮาบะห์นะงั้นคนที่อยู่ร่วมสมัยกับท่านนบีพบเจอท่านนบีเห็นท่านนบีเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับไม่ใช่ซอฮาบะห์อาจจะไม่ใช่ซอฮาบะห์ทุกคนเพราะคำว่าซอฮาบะห์เนี่ยแปลว่าสหายของท่านนบีมีเงื่อนไขยังไงครับอยู่ร่วมสมัยกับท่านนบีพบเจอท่านนบี2อีมานต่อท่านนบี3และตายในสภาพที่เป็นมุสลิมอันนี้เรียกว่าซอฮาบะห์ส่วนคนอยู่ร่วมสมัยกับท่านนบีบางคนที่ไม่ได้อะไรไม่ได้อีมานต่อท่านนบีอันนั้นก็ไม่ใช่ซอฮาบะห์นะฉะนั้นมารยาทที่เราควรมีกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวัสซาบิกูนันอาวะลูนามินันมุฮาจิรีนวัลอันซอรและบรรดาบุคคลซึ่งที่เขาได้ล้ำหน้าคนชนยุคก่อนๆอันอาวะลูนยุคแรกๆเนี่ยมินันมุฮาจิรีนวัลอันซอรจากมุฮาจิรีนมุฮาจิรีนก็คือบุคคลซึ่งที่อพยพจากนครมักกะไปสู่นครมะดีนะห์มุฮาจิรีนเนี่ยคือคนที่ทิ้งบ้านเกิดตัวเองพี่น้องแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยทิ้งบ้านเกิดตัวเองนะนบีบอกว่านครมักกะห์เป็นสถานที่นบีรักแต่ที่นบีต้องจากไปเพราะเป็นคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีเนี่ยอพยพไปนะครับทีนี้มุฮาจิรีนนะครับในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮาจิรีนก็คือคนที่อะไรอพยพจากนครมักกะห์ไปสู่นครมะดีนะห์บางคนมีภรรยายอมทิ้งมีครอบครัวยอมทิ้งครอบครัวมีบ้านมีเทือกสวนไร่นายอมทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้อพยพไปเพื่อองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้เรียกว่ามุฮาจิรีนมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนามัลอะอ์มาลุบินนิยัตตรงนี้เนี่ยหะดีษนี้เนี่ยสำคัญเลยพี่น้อง นบีบอกว่าอินนามัลอะอ์มาลุบินนิยัตแท้จริงแล้วกิจการงานต่างๆขึ้นอยู่กับการเนียดนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเนียดนะฟะมังกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะเราะซูลิใครก็ตามที่การอพยพของเขาเนี่ยอพยพไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะเราะซูลิงั้นการอพยพของเขาก็จะได้ดังที่เขาเนี่ยตั้งใจไว้ก็คืออพยพไปเพื่อกับองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะก่อนที่จะถึงบทท่อนนี้เนี่ยนบีบอกว่าวะลิกุลลิมรีอิมมานะวาทุกคนเนี่ยเขามีสิ่งที่เขาปรารถนาสิ่งที่เขาตั้งใจเอาไว้อยู่แล้ว นบีจึงบอกว่าฟามังกานัตฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิใครก็ตามที่อพยพไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลฟาฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิงั้นการอพยพของเขาเนี่ยก็อพยพไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลคือเขาจะได้ผลบุญต่อมานบีว่ามังกานัตฮิจเราะตุฮูลิดุนยายูซีบูฮาอาวิมรออะตินยังกิฮูฮาและใครก็ตามแต่ที่เขาตั้งใจเจตนาว่าอพยพไปเนี่ยเพื่อโลกดุนยาดิดุนยาอยู่ซีบัวฮาเพื่อที่จะได้รับสิ่งตอบแทนในโลกดุนยาอาวิมรออาเตียนหรืออพยพไปเนี่ยไปเพื่อผู้หญิงยังกิฮูฮาเพื่อที่จะแต่งงานกับนางเพราะในสมัยนั้นเนี่ยพี่น้องชาวอันซอรคนนครมาดินาเนี่ยนะครับเวลาชาวมุฮาญิรีนอพยพไปเนี่ยแน่นอนเขาบางคนไม่มีครอบครัวบางคนไม่มีบ้านบางคนไม่มีที่ดินชาวอันซอดที่อยู่นครมะดีนะห์บางคนที่มีภรรยาเยอะยอมหย่าภรรยาตัวเองเพื่อให้แต่งงานกับชาวอันซอดชาวมุฮาญิรีนเขาจะได้มีความอบอุ่นคนที่ไม่มีเทือกสวนไร่นาทิ้งไม่มีบ้านชาวอันซอดที่อยู่นครมะดีนะห์ยกบ้านให้ยกที่ดินให้นบีบอกว่าใครที่อพยพไปเพื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮาจเราะอิลัยฮิงั้นการอพยพของเขาเนี่ยก็อพยพไปก็เพื่อสิ่งที่เขาได้อพยพไปเพื่ออะไรเขาได้เพื่อก็ได้สิ่งนั้นแหละไม่ได้ผลบุญนะครับวันอันซอรและก็ชาวอันซอรวัลลซีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานินรอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอฎูอันและบรรดาบุคคลซึ่งที่เขาได้ปฏิบัติตามพวกเขาชนยุคก่อนๆเนี่ยบิอิห์ซานินด้วยกับสิ่งที่ดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอฎูอันคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องอัลเลาะห์จะยินดียินยอมมีความพึงพอใจให้กับพวกเขาว่าอัดดะละฮุมญันนาตินตัจรีตะฮ์ตะฮาฮัลอันฮารและองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะตะเตรียมได้ตะเตรียมสวนสวรรค์ให้กับพวกเขาเหล่านี้เอาไว้แล้วเป็นสวนสวรรค์ที่ตะตะฮันอันฮาร์คอดีๆนะฟีฮาอับดาเป็นสวนสวรรค์ที่ใต้แม่น้ำเนี่ยนะครับเป็นสวรรค์ที่ข้างใต้เนี่ยมีแม่น้ำมีทางน้ำไหลคอดีๆนะฟีฮาอับดาคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะอยู่ในสวรรค์ตลอดไปซาลิกันฟาซุนอัลซีมคนต่างๆเหล่านี้คือบุคคลซึ่งที่เขามีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อัสซาบิกวนันอาวลูนก็คือใครครับพี่น้องก็คือคนยุคก่อนๆคนบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายคนในยุคแรกๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าคนในยุคแรกๆบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยท่านนบีเนี่ยนะครับให้การรับรองบางคนนะเพราะฉะนั้นมารยาทวัลอาดาบุมะอะฮุมรอฎิยัลลอฮุอันฮุมและมารยาทที่เราพึงมีต่อพวกเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็คืออันนะริฟะกอดรอฮุมมินซอฮบะติรอฎิยัลลอฮุอันฮุมคือเราเนี่ยจะต้องรู้นะครับปริมาณความสามารถของพวกเขามินซอฮบะติรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากการที่พวกเขาเหล่านี้เนี่ยเป็นสหายกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเนี่ยแบกรับศาสนาของเราและก็นำศาสนาของเราเนี่ยให้กับบุคคลซึ่งที่อยู่ในยุคถัดๆต่อมาฮัตตาวะซอนาอิไลนาจนกระทั่งศาสนาอิสลามเนี่ยได้มาถึงเราท่านทั้งหลายนะครับจนกระทั่งมาถึงเราว่าอันนะฮุมุสซาบิกูนะอิลัลอิสลามและพวกเขานั้นคือบุคคลซึ่งที่เป็นคนที่ล้ำหน้านะอิลัลอิสลามในศาสนาของเรานะครับและบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือบุคคลซึ่งที่เสียสละมุจาฮิดนะครับต่อสู้ในสงครามขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับให้การสรรเสริญท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงนะครับบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตะซุบบูอัศฮาบีจ งอย่าอะไรครับอย่าด่าบรรดาซอฮาบะห์ของเรานะครับท่านนบีบอกว่าอย่านะพวกท่านจงอย่าอะไรครับอย่าด่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและส่วนหนึ่งจากมารยาทนะครับเราเนี่ยจะต้องรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรดาซอฮาบะห์ที่ท่านทั้งหลายนั้นได้เสียสละทั้งแรงกายทรัพย์สินเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งศาสนาอิสลามมาสู่เราท่านทั้งหลายนะนั้นเวลาเรากล่าวชื่อบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีคำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุหรือรอดิยัลลอฮุอันฮุมารอดิยัลลอฮุอันฮุมรอดิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยแปลว่าขออัลลอฮ์ทรงยินดีขออัลลอฮ์ทรงพอใจกับเขาด้วยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเราควรสรรเสริญนะครับกล่าวเวลาเราได้ยินชื่อซอฮาบะห์เนี่ยสมควรอย่างยิ่งนะครับเช่นท่านอบูบักรรอดิยัลลอฮุอันฮุนะท่านอุมัรรอดิยัลลอฮุอันฮุควรที่เราเนี่ยจะต้องกล่าวสิ่งที่เป็นอะไรครับดุอาอันนี้คือดุอาพี่น้องรอดิยัลลอฮุขออัลลอฮ์ทรงยินดีสวนสวรรค์ให้กับบรรดาซอฮาบะห์และซอฮาบะห์เนี่ยนะครับพี่น้องคือบุคคลอะไรครับอัสซอฮาบะตุรอดิยัลลอฮุอันฮุมบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยฮุมอัฟฎอลุลอุมมะห์เป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดวะคอยรุนนาสและเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดอิคตารหุมุลลอฮุตะอาลาลิซุฮบะติฮินนบีลิซุฮบะตินบีฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้เลือกบรรดาซอฮาบะห์เหล่านี้มาเนี่ยเพื่อให้มาเป็นสหายกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอามะนูบิฮิบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอิมานต่อท่านนบีนะครับเราจะเห็นว่าท่านอบูบักรเนี่ยพี่น้องอบูบักรเป็นบุคคลแรกที่อีมานต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบักรมีฉายาว่าอัสซิดดีกอัสซิดดีกเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนํามาบอกท่านอบูบักรอบูบักรเชื่อโดยสุดใจเลยพี่น้องเชื่อหมดเลยไม่มีคำถามอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นท่านอบูบักรเชื่อทุกอย่างเชื่อหมดจดว่าง่ายๆนะครับนะไม่มีข้อสงสัยอะไรทั้งนั้นวะนัสรูฮูบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับพวกเขาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้การช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะช่วยเหลือท่านนบีทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจทุกอย่างบรรดาซอฮาบะห์ให้การสนับสนุนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซอบะรูอะลามาอะซอบะฮุมฟีซะบีลิลลาฮิมินัสซุดูดวัลอิอรอดวัลมะชักกะฮ์วัลอะซาและบรรดาซอฮาบะห์พวกเขาเหล่านี้เนี่ยพี่น้องเขาอดทนกับสิ่งที่มาประสบกับพวกเขาฟีซาบีลิลละในหนทางขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในเหตุการณ์ที่เป็นสงครามต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างสงครามอุฮุดที่ยกตัวอย่างสงครามอุฮุดเนี่ยเพราะเป็นสงครามซึ่งที่มุสลิมได้รับการบาดเจ็บมากและเป็นสงครามที่ให้บทเรียนอะไรกับเรามากในสงครามวันนั้นเนี่ยท่านฮัมซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นลุงท่านนบีก็ได้เสียชีวิตในวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นวันซึ่งที่เราจะเห็นความรักของบรรดาซอฮาบะห์ที่มีต่อท่านนบีที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังถูกโจมตีถูกขว้างหินเข้ามา โดนใบหน้าจนกระทั่งหน้าแตกฟันหักและมีดาบมีหอกขว้างมาหาท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาตัวของท่านทั้งหลายเนี่ยเข้ามากันท่านนบีไว้เพื่อที่จะไม่ให้ท่านนบีเนี่ยได้รับการบาดเจ็บยอมที่จะสละตัวเองมากันท่านนบีเขาสามารถเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยแลกได้ความรักของซอฮาบะห์ที่มีต่อท่านนบีนะครับเขาเจอบททดสอบสิ่งมาชักก็ความยากลำบากในการประกาศศาสนาความอันตรายต่างๆที่เขาต้องพบเจอเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยควรจะกล่าวรำลึกถึงความดีต่างๆของบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งนะครับศาสนาได้มาถึงเราท่านทั้งหลายนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะครับเป็นประชาชาติซึ่งที่อยู่ในยุคสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องอยู่ในยุคสุดท้ายถ้าพูดถึงการอีมานพูดถึงเรื่องอิบาดะห์ต่างๆเนี่ยเรากับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเราเทียบไม่ได้นะครับเราเทียบไม่ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกในหะดีษของท่านที่บอกว่านะคอยรุอุมมะตีกอรนีอุมมะหรือประชาชาติที่ดีที่สุดของฉันก็คือกอรนีคนที่อยู่ในยุคเดียวกับฉันสมมันนาดีในดูนะฮุมถัดต่อมาก็ยุคที่ถัดจากยุคของฉันไปก็คือถัดจากยุค300ปีแรกหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตสุมมันละซีนัยลูนะฮุมสุมมันละซีนัยลูนะฮุมดังนั้นก็ถัดๆต่อมาถัดๆต่อมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะบอกว่าเราเนี่ยดีกว่าคนในยุคก่อนๆเป็นไปไม่ได้เพราะหะดีษเนี่ยบอกว่าคอยรุอุมมะตีกอรนีสุมมันละซีนัยลูนะฮุมสุมมันละซีนัยลูนะฮุมนะประชาชาติที่ดีที่สุดคือยุคของท่านนบีและก็ยุคถัดกันต่อไปเราเนี่ยอยู่ในยุคสุดท้ายอยู่ในยุคซึ่งที่เจอฟิตนะห์มากมายอยู่ในยุคที่มีสิ่งที่เป็นความวุ่นวายต่างๆนะครับในโลกดุนยาบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดพี่น้องนะครับฟัสซอฮาบะตุกุลลุฮุมอะดูนบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเป็นบุคคลที่มีความอาเดนเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นอะไรครับเอาเลียอุลลอฮ์เป็นบุคคลซึ่งที่องค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับรักพวกเขานะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับนะอย่าลืมนะนบีคอยรุนนาสกอตเนสมันนาซีนะละฮุมซุมมันนาซีนะยะลูนะฮุมตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าบรรดาซอฮาบะห์เป็นยุคซึ่งที่ดีที่สุดถัดต่อมาก็ยุคต่อมาถัดต่อมาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสามารถเป็นคนดีได้เราต้องทำตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ออกห่างในสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยได้ทรงห้ามนะครับและเราจะเป็นคนดีขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
10: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
6: ์ดาวุฒิสิริเจริญ
11: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
12: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาเอลอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0926432 3384 092-643-3384 คุณลอซิด้ามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดยะนาซะในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
13: ์คุณกำลังฟังวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงวิทยุบริการสาธารณะ

0: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
1: หะดีษโดยอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัย
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอสรรเสริญอัลลอฮ์ขอชูโก้ต่ออัลลอฮ์มากๆนะครับที่พระองค์ได้ทรงประทานเนียมัตให้แก่พวกเรามากมายและเนียมัตของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็เป็นที่รู้กันว่าเราไม่สามารถที่จะคณานับมันได้เพราะมันมากมายหลายด้านด้วยกันอัลลอฮ์ให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอัลฮัมดุลิลละห์นี่ถือว่าเป็นเสี้ยวหนึ่งของเนียมัตที่พระองค์ได้ให้กับท่านพระองค์ได้ให้ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่อยู่ในหลักการอิสลามมั่นคงอยู่บนหลักการของศาสนากันทุกคนอัลฮัมดุลิลละห์นี่ถือว่าเป็นเนียมัตแล้วก็เป็นบารักัตให้กับครอบครัวของท่านพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ลูกหลานของท่านเป็นลูกหลานที่ซอลเลาะห์เป็นลูกหลานที่เป็นคนดีตออัตเชื่อฟังท่านถามว่านี่เป็นเนียมัตของพระองค์ไหมอัลฮัมดุลิลละห์เพราะบางครอบครัวเนี่ยลูกหลานไม่เอาเลยเรื่องศาสนาพี่น้องผู้ใหญ่นี่เคร่งคัดศาสนาอยู่ในหลักการของศาสนาแต่ลูกหลานไม่เอาเลยถามว่ามีไหมเยอะแยะเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละครอบครัวก็มีบททดสอบที่แตกต่างกันไปมีบททดสอบที่แตกต่างกันไปมุสลิมเนี่ยนะครับจะอยู่ในบททดสอบแบบใดก็ตามแต่นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดใจมากสำหรับคนที่เป็นคนศรัทธาที่พูดอย่างนี้พอนบีบอกเองท่านจะร่ำรวยมีความสุขท่านจะยากจนแล้วมีความทุกข์ถือว่าเป็นความดีทั้งสิ้นเพราะว่าหากว่าถ้าท่านร่ำรวยนะครับแล้วก็มีความสุขแล้วท่านชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมดีงามสำหรับชีวิตของครอบครัวนั้นนะครับโดยไม่ลืมในพระมหากรุณาที่คุณของอัลลอฮ์คือแปลว่ารวยแล้วเนี่ยไม่ลืมอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์นี่ถือสิ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าได้รับบารอกัตจากอัลลอฮ์ฉะนั้นการเสมอต้นเสมอปลายนี่ผมฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับต้องเสมอต้นเสมอปลายนะครับอย่าเป็นคนที่ขาดตอนในความเสมอต้นเสมอปลายในการรำลึกถึงพระองค์ชูโก้ต่อพระองค์นะครับอย่าละทิ้งเด็ดขาดในการชูโก้ต่ออัลลอฮ์มากๆที่พระองค์ได้ทรงประทานเนียมัตให้กับเราถ้ายากจนนะครับแล้วก็มีความทุกข์เนี่ยถามว่าเป็นความดีไหมมันก็เป็นความดีถ้าว่าคนจนคนนั้นคนที่ได้รับบททดสอบตรงนั้นอดทนนะอดทนในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงทดสอบมีความสุขกับบททดสอบอดทนไม่บ่นอดทนไม่ตีโพยตีพายหรือไม่แสดงความน้อยเนื้อต่ำใจนะครับออกมาเป็นคำพูดหรือการกระทำว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงทดสอบเรามากขนาดนี้ที่บ้านอื่นเนี่ยเขาก็มีความสุขกันแต่บ้านเราเดี๋ยวมีปัญหานั่นเดี๋ยวมีปัญหานี่มาประสบกับครอบครัวของเราพี่น้องไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นเพราะทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นเป็นผู้หยิบยื่นให้ฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรครับสอบัดอดทนแล้วเราก็ต้องเตือนสมาชิกในครอบครัวของพวกเราทั้งหลายนั้นให้มีความอะไรครับให้มีความสอบัดอดทน วิชาหะดีษเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยผมได้เน้นย้ำนะครับตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องผู้ฟังด้วยเน้นย้ำว่าไงครับเน้นย้ำว่าพระองค์อัลลอฮ์ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับบอกกับพวกเราสอนพวกเราเตือนพวกเราอยากที่จะให้พวกเราทั้งหลายได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่มาจากพฤติกรรมส่วนตัวของแต่ละคนด้วยซึ่งคราวที่แล้วก็บอกไปแล้วว่าถ้าใครซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ทั้งในคำพูดและการกระทำมีความรับผิดชอบนะครับต่อสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายแน่นอนคนคนนี้เนี่ยนะครับก็จะได้รับคุณงามความดีและคุณงามความดีที่ตัวเองได้รับนั้นเนี่ยก็จะนำตัวเองไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากเราเป็นคนที่มีความอดทนฉะนั้นวันนี้ไอ้ที่พูดไปแล้วเนี่ยพี่น้องเป็นยังไงกันบ้างครับผมฝากไปด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับว่าเมื่อฟังไปแล้วเนี่ยมาสอบสวนตัวเองเนี่ยนะครับไอ้ความซื่อสัตย์ซื่อตรงของเราเนี่ยนะครับมันมีเปอร์เซ็นต์ลดน้อยถอยลงมาหรือเปล่าก็อยากที่จะให้ทุกคนรักษาถ้ามัน 100% ก็ให้รักษาอยู่ใน 100% นะครับอย่าให้มันลดน้อยถอยลงมานะครับแล้วก็พิจารณานะครับท่านนบีก็บอกให้ระวังเรื่องการโกหกเพราะการโกหกจะนำไปสู่ความชั่วและความชั่วจะนำไปสู่นรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นเรื่องที่เรานั่นจะต้องระวังแล้วก็ไม่ใช่ระวังธรรมดานะครับเพราะว่านรกของอัลลอฮ์ไม่ใช่โรงพยาบาลที่เราจะเข้าไปรักษาตัวพอหายแล้วก็ออกมาไม่ใช่ครับแต่เป็นการลงโทษอย่างเจ็บปวดต่อคนที่มีพฤติกรรมโกหกเข้านรกเนี่ยไม่ใช่ของล้อเล่นนะครับไม่ใช่ของที่จะมาพูดจากันสนุกสนานไม่ใช่พี่น้องครับเป็นเรื่องที่เรานั่นจะต้องกลัวนรกของอัลลอฮ์นะครับเพราะว่าเป็นการลงโทษอันเจ็บปวดต่อคนที่ไม่ซื่อตรงกับบทบัญญัติของพระองค์อัลลอฮ์ใช้อย่างทำอย่างอัลลอฮ์ใช้ซื่อสัตย์ไอ้นี่โกหกนะอัลลอฮ์ใช้ให้อะไรครับมีอามานะเราไม่มีอามานะนะครับอัลลอฮ์ใช้ให้เราทำดีต่อพ่อแม่เราเนรคุณต่อพ่อแม่คือแปลว่าเราไม่เอาคำสั่งของพระองค์มาใช้เลยเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นได้รับนรกนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับตอนนี้บางคนทำตัวผิดเพศนะครับคุมฮิญาบเข้าประกวดในงานทั้งๆตัวเองก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายสวมฮิญาบเข้าไปประกวดความงามพี่น้องทั้งหลายเป็นการประกาศให้โลกรู้เลยว่าฉันเนี่ยเป็นคนสองเพศถามว่าใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นการทำชั่วอย่างเปิดเผยเป็นการประจานตัวเองในการทำความชั่วให้คนอื่นเห็นว่าฉันก็ไม่ได้ยีรันไม่ได้กลัวการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะว่าทั้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดต่อคำสั่งผิดต่อหลักการของศาสนาอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับต้องช่วยกันตูช่วยกันตักช่วยกันเตือนพี่น้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายความชั่วนั้นนำไปสู่นรกของพระองค์เราไม่อยากเห็นนรกในดุนยากับลูกๆของเราเราไม่อยากเห็นนรกในดุนยากับคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของเราเราอยากให้ในดุนยานี้เขามีแต่ความสุขถ้าหากว่ามีความทุกข์นั่นแหละครับยังไม่ทันตายเลยความทุกข์เต็มไปหมดเลยความทุกข์มาจากเรื่องอะไรล่ะเรื่องไม่ปฏิบัติตามหลักการไม่ปฏิบัติตามซุนนะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในอัลกุรอานนั่นแหละครับมันเป็นนรกแล้วล่ะครับในดุนยานี้อยู่ที่ไหนก็ไม่อยากมีใครอยากคบหาสมาคมด้วยไปทำงานก็อยู่ไม่ยืดไม่ยาวในที่สุดก็ต้องโดนไล่ออกจากงานโดนเพ่งเล็งเพราะเราเป็นคนที่ไม่ซื่อตรงไปยักยอกในขณะที่อยู่ในบริษัทห้างร้านเราไปคดโกงนะครับหรือแม้กระทั่งเราค้าขายเราก็ไม่ซื่อตรงต่อลูกค้าโกหกลูกค้านะครับและในที่สุดเราก็ไม่มีลูกค้ามาซื้อของร้านเราเพราะอันเนื่องมาจากไอ้ร้านเนี่ยโกหกเก่งร้านนี้อย่าไปซื้อเลยของปลอมนะครับแหมโฆษณาอย่างดีแล้วว่าเป็นของแท้และในที่สุดพอนำมาใช้แล้วไม่ใช่ของแท้นะครับพอลูกค้าเขามาสืบได้ดูโอ้สิ่งที่ได้รับมาเป็นของปลอมพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องระวังพี่น้องครับ วันนี้ก็จะมีเรื่องที่อยากคุยกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับในเรื่องที่นะครับความซื่อตรงความซื่อสัตย์เราพูดกันไปแล้วแต่วันนี้จะมีเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างท่านอบีซุฟยานซอกบุตรอัลฮาร์บีในหะดีษเนี่ยเป็นหะดีษที่ยาวบทหนึ่งเลยแล้วก็หะดีษบทนี้เนี่ยนะครับพูดเกี่ยวกับในเรื่องของฮิรอกซึ่งฮิรอกนี่คืออะไรครับคือจักรพรรดิแห่งเฮราคลีอัสนะครับซึ่งเป็นจักรพรรดิของโรมในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งจักรพรรดิท่านนี้เนี่ยนะครับในขณะที่เกิดเหตุการณ์ถามไทยเกี่ยวกับหะดีษบทนี้เนี่ยยังไม่ได้ประกาศตัวเข้ารับอิสลามแล้วก็มาถามอบูซุฟยานนะครับถามอบีซุฟยานซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยนะครับอบีซุฟยานไปพบกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสถานที่ที่หนึ่งแล้วก็เป็นสถานที่ที่อบีซุฟยานเนี่ยนะครับได้มารวมตัวพวกกุเรชเนี่ยได้มารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้มีการมาสงบศึกมีการมาพูดคุยแล้วท่านนบีก็เรียกร้องอบีซุฟยานนะครับให้ไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ให้ไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับทำให้จักรพรรดิฮิรอกเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์ของโรมเนี่ยนะครับอยากจะรู้ว่าใครบ้างในหมู่พวกกุเรชเนี่ยที่เป็นญาตินะครับเป็นคนใกล้ชิดมีเชื้อสายมาจากชายคนนี้นั่นหมายถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อยากที่จะให้ตอบหน่อยว่าชายคนนี้เนี่ยนะครับเขามาสอนอะไรเขามาบอกอะไรก็ปรากฏว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นพี่น้องครับได้มีรายงานจากท่านอบีซุฟยานซอบอิบนีฮาร์บินฟีฮาดีซีฮิอัตตาวีลีฟีกิสติฮิรกฮิรอกได้มีรายงานเล่าจากท่านอบีซุฟยานซอกบุตรของฮาร์บในฮะดีสที่ยาวบทหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องราวของฮิรอกจักรพรรดิของเฮราคิอัสฮิรอกนะครับซึ่งเป็นจักรพรรดิของโรมันได้มาถามอบีซุฟยานนะครับได้มาถามท่านอบีซุฟยานว่านะเขาฟามาซายะมุรุกุมยะนีอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาได้มาถามเนี่ยหมายถึงท่านนบีนะครับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยะมุรุกุมได้ใช้อะไรพวกท่านบ้างว่าท่านนบีเนี่ยได้มาใช้อะไรพวกท่านบ้างกอละอบูซุฟยานนะครับอบูซุฟยานก็เล่าว่าอุลตุนะครับฉันได้ตอบว่านะยะกูลูเขาได้กล่าวว่านั่นก็หมายถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในขณะที่พบกับอบีซุฟยานแล้วก็คนที่เป็นพวกกลุ่มกุเรชกลุ่มนั้นเสร็จแล้วอบีซุฟยานก็เลยตอบว่าสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้พวกเราเนี่ยก็คือวะบูดุลลอฮะวะฮดะให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงสักการะอัลลอฮ์ตาอาลาเพียงพระองค์เดียวซึ่งในขณะที่ท่านนบีเนี่ยนะครับได้พูดกับอบีซุฟยานแล้วก็กุเรชในขณะนั้นเนี่ยนะครับซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้ประกาศตัวรับอิสลามอบีซุฟยานก็ยังไม่ได้เป็นอิสลามนะครับแต่ท่านนบีก็บอกให้เคารพ

่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำสั่งใช้แรกนะครับเป็นการนำเสนอบอกกับอบีซุฟยานและก็กุเรชกลุ่มหนึ่งขณะนั้นบอกว่าให้เคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นพี่น้องครับคนในยุคเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่าได้เรียนรู้เรื่องราวนะครับที่ฮิราคิอุสหรือฮิร็อกเนี่ยได้ถามอบีซุฟยานแล้วเราก็นำมาตรวจสอบนำมานึกกันให้ดีนะครับว่าสังคมเราปัจจุบันนี้เนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเนี่ยนะครับเรามีความเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนมีไหมมุสลิมบางกลุ่มนะครับมีไหมมุสลิมบางคนที่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไหมมุสลิมบางคนที่กำลังทำชิริกอยู่นะครับเพราะว่าในคำพูดของอบีซุฟยานที่เล่าให้กับฮิร็อกได้ฟังเนี่ยนะครับนั่นก็คือท่านนบีบอกว่าอัลลอฮุลลอฮวะฮดะให้เคารพอิบาดะห์อัลลอฮ์องค์เดียวนะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอาลาตุชริกูบิฮิชัยอาและท่านทั้งหลายอย่าได้นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีร่วมกับพระองค์นี่คือเรื่องใหญ่เลยคือเรื่องอะกีดะห์พี่น้องเห็นหรือยังครับเป็นเรื่องใหญ่อย่างมากทีเดียวนะครับที่ท่านนบีนั้นได้เรียกร้องที่ท่านนบีนั้นได้บอกกับอบีซุฟยานและก็กุเรชกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้เขาเนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะอย่าตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อพระองค์ฉะนั้นพี่น้องเรื่องใหญ่เรื่องนี้เนี่ยลองตรวจสอบกันดูนะครับในสังคมของเราเรื่องใดที่เป็นเรื่องชิริกเราต้องปฏิเสธเรื่องใดที่จะนำเราไปตกสู่การตกศาสนาอิสลามเราจะต้องปฏิเสธและถ้าเราเห็นเรื่องเหล่านี้อยู่ในบ้านของเราเห็นเรื่องเหล่านี้อยู่ในสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับใส่สร้อยใส่ตะกรุดแขวนอาซีมัตนะครับหรือในบ้านเรามียันเป็นอัลกุรอานไปใส่กรอบเอาไว้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชิริกทั้งสิ้นฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านนบีนั้นได้เรียกร้องอบีซุฟยานนะครับแล้วก็กุเรชกลุ่มนั้นเนี่ยให้เคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอย่าได้ตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อพระองค์เสร็จแล้วอบีซุฟยานก็บอกกับฮิร็อกนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ของโรมต่อไปว่าวัตุรุกูมายะกูลูอาบาอุกุมและท่านทั้งหลายจงสลัดละทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของท่านได้เคยกล่าวเอาไว้นะครับสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันนะครับมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นอัตตาลุกุอัลลัมวาติการเกี่ยวพันกับคนซึ่งที่ตายไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องสลัดทิ้งนะครับตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้สิ่งใดที่บรรพบุรุษของเรานะครับได้บอกว่าสิ่งนั้นสำคัญการเคารพต่อคนตายการขอความช่วยเหลือต่อคนตายการไปหาอัสนามบรรดารูปปั้นทั้งหลายที่คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะให้คุณให้โทษได้เนี่ยต้องละทิ้งให้หมดต้องเลิกให้หมดนะครับต้นไม้ต้นใหญ่ที่จะให้คุณให้โทษได้นะครับก้อนหินที่มันจะให้โทษได้เนี่ยนะครับก็ต้องตัดสัมพันธภาพเหล่านั้นเนี่ยทิ้งไปให้หมดพี่น้องทั้งหลายเราก็เห็นอยู่ว่าในยุคปัจจุบันนะครับบางคนเนี่ยไปไหว้คนตายไปแล้วไปขอต่อคนตายไปแล้วนะครับบางคนไปขอต่อรูปปั้นนะครับเอาละในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามห้ามบางคนไปขอต่อต้นไม้นะครับเอาพวงมาลัยไปแขวนอันนี้เราพูดถึงพฤติกรรมของคนที่เป็นมุสลิมแต่เราจะไม่ก้าวก่ายนะครับพี่น้องที่อยู่ในประเทศของเราที่เขาจะทำในเรื่องแบบนี้นั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เรากำลังจะเตือนเรากำลังจะสอนบอกพี่น้องของเราที่เป็นพี่น้องมุสลิมว่าการกระทำอย่างนี้เป็นเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เราวัตรุกูมายะกูลูอาบาอุกุมนะครับก็คือวะอันนะดะอามายะกูลูอาบาอุนาให้เรา

0: ละทิ้งสิ่งที่บรรดาบรรพบุรุษของเราเนี่ยเคยใช้ให้เรานั้นกระทำนะครับตอนที่เรายังไม่มีความรู้นะครับในยุคก่อนๆยังไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องชีริกในเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเห็นปู่ย่าตายายของเรานะครับแขวนนั่นแขวนนี่มีอาซิมัตในยุคก่อนๆเนี่ยนะมีเครื่องรางมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะหรือไปที่กุโบสถ์นะครับไปอิบาดัตโดยการขอให้กุโบสถ์ของคนที่เป็นวาลีกะรอมัตได้ช่วยเหลือเราให้เราได้มีชีวิตการเป็นอยู่ในดุนยานี้อย่างดีนะครับขอต่ออัลลอฮฺตาลาต่างๆนานาผ่านคนตายหรือรูปปั้นหรือต้นไม้ใหญ่ๆสิ่งต่างเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องห้ามทั้งสิ้นในหลักการของอิสลามนี่ก็คือสิ่งที่อบูซุฟยานได้ตอบกับนะครับฮิรอกซึ่งเป็นกษัตริย์ของโรมนะครับแล้วก็ยังไม่พอครับวายะอามุรุนาบิสซอลาติวัสซิดกีและท่านนั้นเนี่ยนะครับได้ใช้ให้พวกเราละหมาดนี่หมายถึงท่านนบีบอกกับอบีซุฟยานนะครับแล้วก็กลุ่มของกูเรชกลุ่มนั้นที่อยู่กับอบีซุฟยานว่าให้ละหมาดนะวัสซิดกีให้มีความซื่อสัตย์เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายเรื่องซื่อสัตย์เนี่ยยังอยู่ในเรื่องสำคัญนะครับนบีใช้ให้พวกเราละหมาดนบีใช้ให้เรามีความสัจจะนะครับวัลอาฟาฟีให้มีการสงบเสงี่ยมไม่กระทำบาปให้หวงตัวเองอย่ากระทำบาปนะครับวัสซิลตีและให้เรานั้นติดต่อสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์ดังเคยญาติพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ศาสนาอิสลามนั้นให้เราเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องที่ท่านนบีมาสอนนะครับคือที่เราฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างที่อบีซุฟยานได้เล่าให้กับกษัตริย์ฮิรอกนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์โรมได้รับรู้ถึงคำสอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะเห็นว่าทุกเรื่องที่นบีสอนเนี่ยสอนกับอบีซุฟยานเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญหมดเลยและอิสลามนั้นส่งเสริมที่จะให้เรานั้นให้ความสนใจกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องอะไรเรื่องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องเดียวนะครับไม่ทำชิริกใดๆต่ออัลลอฮ์นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่ให้ละทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษได้เคยสอนเคยกล่าวเอาไว้เคยพูดเอาไว้นะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์ต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไปให้ความสำคัญกับคนที่ตายไปแล้วไปให้ความสำคัญต่อรูปปั้นไปให้ความสัมพันธ์ต่อต้นไม้ใหญ่ๆไปให้ความสัมพันธ์ต่อก้อนหินนะครับนี่ก็คือคำอธิบายของบรรดาอุลามะที่เขาได้อธิบายไว้นะครับนี่ก็คือเรื่องที่สองแล้วก็เรื่องที่สามซึ่งเป็นเรื่องสำคัญก็คือนบีใช้ให้พวกเราละหมาดเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายในบ้านละหมาดกันทุกคนไหมในบ้านของเราละหมาดกันตรงเวลาไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องสั่งเสียซึ่งกันและกันตักเตือนซึ่งกันและกันลูกๆของเราออกไปทำงานนะครับอยู่ที่บริษัทอยู่ที่ใดก็ตามแต่เตือนลูกว่าอย่าทิ้งละหมาดนะลูกนะครับหาที่ขออนุญาตหัวหน้านายจ้างของเราละหมาดแล้วเราก็ทำงานให้เต็มที่นะครับเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องสั่งเสียและสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวัสิดให้มีความซื่อตรงให้มีความซื่อสัตย์ในคำพูดวัลอาฟาฟีให้ระมัดระวังนะครับห่วงตัวเองอย่านำตัวเองไปสู่การกระทำบาปซึ่งเดี๋ยวนี้นี่บาปนี่มันอยู่รอบตัวเราเลยพี่น้องทั้งหลายสื่อโซเชียลก็ดีนะครับบางครั้งไอ้ที่เราดูไม่ว่าจะ YouTube ไม่ว่าจะดู TikTok นะครับไอ้ที่ดูไปนะดูอะไรแล้วก็มันนำไปสู่ความบาปไหมนะครับบาปทั้งสายตาซีนาทั้งสายตาซีนาทั้งหูนบีบอกไว้หมดเลยพี่น้องเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็บาปที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรากับการสังคมอยู่กับเพื่อนเขาชวนเราเขาชวนไปไหนเขาชวนไปทำอะไรและไอ้สิ่งที่จะทำเนี่ยมันผิดต่อหลักการของศาสนาไหมพี่น้องทั้งหลายเนี่ยนบีให้เราในห่วงตัวเองแล้วก็อย่ากระทำในสิ่งที่มันเป็นบาปนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนั่นก็คือวัสซิละให้เรานั้นเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติอย่าตัดญาติขาดมิตรใครก็ตามที่ขาดญาติขาดมิตรคนนั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์นี่เป็นเรื่องที่ท่านนบีบอกเอาไว้นะครับ ะดีษเนี่ยบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมนะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายเราเรียนรู้นะครับคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านการเล่าของอบีซุฟยานนะครับที่มีการสนทนากับกษัตริย์โรมนะครับฮิรอกนะครับหรือเฮราคิอัสนะครับซึ่งได้มาถามอบีซุฟยานนะครับซึ่งเมื่อมาถามแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์การอธิบายของนักหะดีษก็บอกว่านะครับเรื่องหะดีษบทเนี่ยยาวนะครับเมื่อไปอ่านดูแล้วก็ปรากฏว่ากษัตริย์โรมเนี่ยในขณะที่มาถามนี่ก็ยังไม่ได้รับนับถืออิสลามนะครับโดยตัวอบูซุฟยานเองในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ประกาศตนเข้ารับอิสลามนะครับแต่เมื่อมีสัญญาสงบศึกฮูไดบียะห์นะครับก็ได้นบีก็ได้มาพบกับกลุ่มกุเรชนะครับซึ่งกลุ่มกุเรชกลุ่มนี้ก็นำโดยอบีซุฟยานแล้วก็นบีก็เรียกร้องนะครับอบีซุฟยานแล้วก็กุเรชกลุ่มนี้เนี่ยนะครับให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะอย่าได้ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์ให้ละทิ้งในสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกท่านทั้งหลายได้เคยกล่าวเอาไว้เคยพูดเอาไว้นะครับนั่นก็คือการมีความสัมพันธ์ต่อคนตายไปแล้วนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ต่อรูปปั้นทั้งหลายนะครับหรือต้นไม้ใหญ่หรือก้อนหินนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ละทิ้งสลัดสิ่งต่างๆเหล่านั้นทิ้งไปแล้วก็ใช้ให้มีการละหมาดใช้ให้มีการซื่อสัตย์นะครับให้มีความสัตย์จริงซื่อตรงนะครับแล้วก็ใช้ให้ระมัดระวังจากการกระทำบาปนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญสุดท้ายที่ท่านนบีได้บอกไว้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายนั่นก็คือการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติอย่าตัดญาติขาดมิตรนะครับต้องไปมาหาสู่นะครับติดต่อกันเพราะเราเป็นญาติพี่น้องกันอันนี้เป็นเรื่องที่ศาสนานั้นได้กำชับพวกเราทุกคนฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่มุสลิมทั้งหลายนั้นจะต้องนำเอาเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้จากหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราถ้าเราทำอย่างที่ท่านนบีบอกนะครับโอกาสที่เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นเนี่ยง่ายเหลือเกินนะครับเราละหมาดเรามีความซื่อสัตย์เราไม่ทำบาปแล้วเราเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติเราไม่ทำชีริกใดๆกับอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราก็จะเป็นที่รักกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องว่าที่นบีสอนตรงนี้เนี่ยเราควรจะนำมาคุยกับสมาชิกในครอบครัวของเราหรือไม่เราควรจะมานาซีฮัตซึ่งกันและกันหรือไม่เพราะในอัลกุรอานสั่งว่าวะตะวาซาวบิลฮักกิวะตะวาซาวบิซอบนะครับต่างก็สั่งเสียกันตักเตือนกันในเรื่องที่ถูกต้องต่างก็สั่งเสียกันตักเตือนกันในเรื่องที่เป็นความอดทนนะครับให้มีความอดทนอดกั้นนั่นเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกในอัลกุรอานอยู่แล้วฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้นำเอาสิ่งดีๆนะครับข้อมูลที่เราได้รับตรงนี้เนี่ยนะครับนำไปปรับใช้พูดคุยเน้นย้ำนะครับกับคนที่เราสามารถจะพูดได้ถ้าเป็นครูเราก็พูดกับลูกศิษย์ถ้าเป็นคนในองค์กรเราก็ตักเตือนนะซีฮัตคนในองค์กรของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรนั้นจะมีบารอกัตอย่างมากโรงเรียนจะมีบารอกัตอย่างมากครอบครัวจะมีบารอกัตอย่างมากถ้าได้นำคำสอนของท่านนบีเนี่ยวันละนิดวันละหน่อยนะครับไปพูดแล้วให้ทุกคนปรับเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติใช้ในชีวิตผมเชื่อว่าองค์กรนั้นนะครับครอบครัวนั้นก็จะเป็นครอบครัวที่ประสบความสำเร็จทั้งดุนยาลาคิรอคงจะฝากไว้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะครับอะไรก็ตามแต่ที่ท่านนบีสอนเราเราจะเป็นที่รักนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั้นก็คือการปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัย
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติ คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาเอลอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0926433384 0926433384คุณลอซิดามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ
6: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีฮะดานาลิฮาซาวะมากุนนาลินะฮตะดิยาลอลาอันฮะดานัลลอฮوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความโปรดปรานความเอ็นดูเมตตาความสันติจากอิงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรายังคงอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบทขอพรบทดุอานะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผมได้พยายามรวบรวมให้กับพี่น้องนะครับว่าในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นได้มีเรื่องราวหรือว่าได้มีสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นอะไรบ้างนะครับที่เราได้ไล่เรียงกันเรื่อยมาตั้งแต่บทขอพรที่มีความสำคัญบทขอพรที่มีความยิ่งใหญ่นะครับหรือว่าซยิดุลอิสติกฟาร์ในตอนที่แล้วนะครับก็ได้พูดคุยกับพี่น้องวันนี้เราจะมาสู่บทขอพรอีกบทหนึ่งนะครับหรือการซิกรุการอ่านอัฟกานยามเช้ายามเย็นซึ่งถือได้ว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ในการอ่านยามเช้าและยามเย็นความหมายคำว่าซุนนะห์มุอักกะดะห์นี่หมายถึงว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ปฏิบัติอ่านดุอาบทนี้แบบไม่เคยทิ้งเลยนะครับมาชาอัลลอฮ์ซึ่งถือเป็นถ้อยคำอันยิ่งใหญ่เป็นถ้อยคำที่มีความสำคัญและก็ถือได้ว่าสอดคล้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างเราในฐานะผู้ที่ต่ำต้อยผู้ที่มีความบกพร่องผู้ที่มีความผิดอันมากมายผู้ที่ต้องการทั้งการอภัยโทษและการปกปิดนะไม่ได้หมายความว่าต้องการแค่อภัยอย่างเดียวนะยังต้องการการปกปิดให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ปกปิดความผิดของเราไม่ให้ความผิดของเรานั้นถูกประจานต่อหน้าผู้คนหรือถูกเรียกว่าถูกผู้คนนั้นได้ร่วงรู้ในความ ในความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นหะดีษบทนี้รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับรายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาก็ล่ะได้กล่าวว่าลัมยะกุนรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะดะอูฮาอูลาอินกะลิมาติท่านอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรได้รายงานบอกว่าจะไม่ปรากฏ วันใดเลยจะไม่ปรากฏใดๆจะไม่ปรากฏโดยใดๆทั้งสิ้นนะครับว่าอะไรครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะดาอูฮาอูลาอินกะลิมาติที่ท่านนบีนั้นจะทิ้งถ้อยคำเหล่านี้คือจะไม่มีปรากฏวันใดเลยในยามเช้าและยามเย็นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีนั้นจะทิ้งถ้อยคำเหล่านี้คำว่าทิ้งถ้อยคำเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นไม่ทิ้งก็แสดงให้เห็นว่า นักวิชาการบอกว่าหมายถึงถ้อยคำเหล่านี้นั้นในยามเช้าและยามเย็นที่อ่านเป็นอัซกัรแม้ว่าจะเป็นซุนนะห์ของท่านนบีแต่ก็ถือว่าเป็นซุนนะห์ในหมวดที่เราเรียกว่าซุนนะตุลมุอัคกะดะห์เป็นซุนนะห์ที่ท่านนบีนั้นกระทำแบบไม่ทิ้งนะครับก็คือท่านนบีใช้ความพยายามใช้ความอุตสาหะใช้การจดจำและก็พยายามนึกถึงถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งเป็นถ้อยคำอันยิ่งใหญ่นะครับหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่อะไรครับลัมยะดะอูฮาอูลาอินกะลิมาติโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ทิ้งถ้อยคำเหล่านี้เลยนะครับให้นายุมซีในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอยู่ในยามเย็นวะฮีนายุสบิฮูและในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอยู่ในยามเช้านั่นก็คือหมายถึงว่าทั้งยามเช้าและยามเย็นนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะรักษาถ้อยคำเหล่านี้อย่างเคร่งครัดทีเดียวนะครับโดยที่อะไรครับท่านนบีนั้นได้เริ่มต้นนะครับได้บอกกับเราว่าในดุอาดังกล่าวถ้อยคำเหล่านี้คืออัลลอฮุมมานะครับโออัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุมมาแปลว่าโออัลลอฮ์นะครับยาอัลลอฮ์นะครับโออัลลอฮ์อินนีแท้จริงฉันเนี่ยอัสอาลูกะได้ขอต่อท่านอัลอาฟียะตะคำว่าอาฟียะนั่นก็คือว่าขอให้ฉันนั้นได้มีความปลอดภัยขอให้ฉันนั้นได้มีความปลอดภัยนะครับคือความหมายคือโอ้อัลลอฮ์ขอพระแท้จริงฉันนั้นได้ขอต่อพระองค์ให้ฉันนั้นได้มีความปลอดภัยให้ฉันนั้นได้มีความปลอดภัยอะไรครับฟีดีนีในอยู่ในการอยู่ในศาสนาของฉันนั่นก็คือการอยู่ในศาสนาอิสลามนั่นเองให้เรานั้นได้มีความปลอดภัยให้เราได้ปราศจากนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าชิริกที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือให้เรานั้นปลอดภัยจากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบิดอะห์เรื่องของการอุตริกรรมหรือให้เรานั้นได้ปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นความคลุมเครือทั้งหลายสิ่งที่ไม่ชัดเจนทั้งหลายในเรื่องของศาสนาให้เรานั้นได้ปลอดภัยให้เรานั้นอยู่ในความตั้งมั่นและในความมั่นคงของอันอิสลามและอยู่ในความชัดเจนปฏิบัติศาสนาอิสลามด้วยความมั่นใจเพราะสิ่งดังกล่าวนั้นจะปรากฏนั่นก็คือว่าสิ่งที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และเหล่าบรรดาซะลัฟุศอละห์นี่คือสิ่งที่เราขอดุอาเป็นถ้อยคำแรกนั่นคืออัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลุกัลอาฟิยะห์โออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงฉันขอต่อท่านให้ฉันนั้นได้มีความปลอดภัยในศาสนาของฉันคำว่าในศาสนาของฉันก็คือในศาสนาอิสลามอะไรครับที่จะปลอดภัยในศาสนาอิสลาม1ให้เราพ้นจากชิริก2ให้เราพ้นจากเรื่องของการอุตริกรรมคือเรื่องของบิดอะห์3ให้เราพ้นจากข้อสงสัยในการปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาไม่มีความคลุมเครือมีแต่ความชัดเจนนะครับต่อไปนะครับท่านนบีก็ขอต่อไปวะดุนยายะและในการดำรงชีวิตในดุนยาก็คือขอให้ฉันนั้นได้ปลอดภัยได้มีสุขภาพที่แข็งแรงให้ฉันนั้นไม่มีบททดสอบใดๆทั้งบททดสอบที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือบททดสอบที่จะมาอย่างช้าๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้โดยฉับพลันหรืออัลลอฮฺจะให้โดยที่อาจจะมาหลังจากนี้เราหมั่นเพียรในการขอความคุ้มครองเพราะไม่มีอะไรจะสามารถเปลี่ยนแปลงกอดอกอดัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนอกจากการขอดุอาสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกับการที่เรานั้นหมั่นเพียรขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงบอกว่าประการแรกขอความปลอดภัยให้เราปลอดภัยในศาสนาของพระองค์ก่อนหลังจากนั้นวะดุนยายะและขอความปลอดภัยให้พ้นจากอะไรครับในการดำรงชีวิตในดุนยานี้ให้เรามีริสกีที่ฮาลาลให้เรานั้นได้ อยู่ในหนทางที่ถูกต้องให้เรานั้นไม่มีบททดสอบใดๆในการดำรงชีวิตในดุนยาอย่าให้เราได้เห็นว่าเรื่องราวของดุนยาใหญ่กว่าเรื่องของศาสนาต้องสม่ำเสมอคือเรื่องของศาสนาสำคัญที่สุดมากกว่าเรื่องราวของดุนยาท่านนบีได้บอกต่อไปนะครับถ้อยคำต่อไปหลังจากที่ขอให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยในเรื่องราวของศาสนาและในเรื่องราวของการดำรงชีวิตในดุนยาวะอาลีและขอดุอาให้เรานั้นได้มีความปลอดภัยในครอบครัวของฉันนั่นก็คือหมายถึงว่าคนที่เป็นสามีภรรยาคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นลูกหลานคนที่อยู่ในครอบครัวทุกคนนะครับคนที่เป็นพี่เป็นน้องนะครับให้ได้รับความปลอดภัยในการดำรงชีวิตในดุนยาไปด้วยอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกันอาฟิยะฟีดีนีในศาสนาและในการดำรงชีวิตในดุนยาวะอะห์ลีและความได้รับความปลอดภัยในเรื่องราวของในครอบครัวของฉันด้วยท่านนบีได้สอนถ้อยคำต่อไปว่ามาลีและให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยจากทรัพย์สินของฉันนั่นก็คือทรัพย์สินที่เราได้มานั้นแน่นอนนะครับก็ให้เป็นทรัพย์สินที่ฮาลาลเป็นทรัพย์สินที่เราไม่ถูกสอบสวนอย่างมากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาแล้วมีบารอกะห์มีความพอเพียงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นทรัพย์สินที่ได้มาแล้วไม่ใช่ทรัพย์สินที่ถูกทดสอบโดยที่เรานั้นนำไปใช้ในสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาได้มาในสิ่งที่ฮาลาลและได้มานะครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้และแน่นอนนะครับได้มาเราเองก็สามารถที่จะเราโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะถูกสอบสวนอย่างไรหรือแต่ประการใดดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเท้าของลูกหลานของอาดัมนั้นจะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนจนกระทั่งเขาจะถูกถาม4ประการหนึ่งในนั้นนั่นก็คือท่านนบีบอกว่ามินไอนักตัสบะวะฟีมาอัมฟะกอนั่นก็คือว่าทรัพย์สินของเขานั้นได้มาอย่างไรและเขาจับจ่ายไปอย่างไรนั่นก็คือให้เรานั้นขอความปลอดภัยทั้งยามเช้ายามเย็นว่าให้ทรัพย์สินของเราที่เราได้มานั้นเป็นทรัพย์สินที่ฮาลาลเป็นทรัพย์สินที่พอเพียงเป็นทรัพย์สินที่จับจ่ายไปในหนทางที่ถูกต้องเพื่อให้เรานั้นได้ลดในการที่เราจะถูกสอบสวนณที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาละถ้อยคำต่อไปท่านนบีได้บอกนะครับอัลลอฮุมมัสตุรเอารอตีโออัลลอฮฺยาอัลลอฮฺขอพระองค์นั้นได้ทรงปกปิดเอารอตีนั่นก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าอับอายของฉันสิ่งอันใดก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่น่าอับอายไม่ว่าจะมาจากร่างกายจิตใจอัคลาการจัญญามารยาทการกระทำสิ่งใดที่ฉันได้ทำเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ในที่ลับหรือว่าสิ่งอันใดก็แล้วแต่ที่ฉันเนี่ยกระทำแล้วก็ฉันเองก็ไม่อยากให้ใครได้รับรู้ในการกระทำของฉันจะยังจะด้วยเหตุผลกลใดด้วยมักซิยัตด้วยตัวของเราด้วยอารมณ์ของเราเนี่ยที่เป็นอารมณ์ที่นำพาให้เรานั้นนำพาไปสู่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราเรียกว่าอัมมารตุนบิสุก็คือชีวิตที่เขาเรียกว่าอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันพาเราไปเราก็ไม่อยากให้ใครมารับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของเราตรงนี้เราจึงขอความคุ้มครองบอกว่าอัลลอฮุมมัสตุรเอารอตีโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงปกปิดสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นความน่าละอายของฉันนะครับไม่ได้ทุกสิ่งที่เรานั้นอยากจะให้ผู้คนทั้งหลายนั้นได้รับรู้จากเรามีจำนวนมากมายมหาศาลหรือมีจำนวนหนึ่งที่เรานั้นอยากจะปกปิดเอาไว้แล้วเราอยากจะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็ไม่อยากให้ใครรับรู้ในสิ่งดังกล่าวนอกจากบุคคลที่เรานั้นพอใจที่จะให้เขานั้นรับรู้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ขอดุอาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งยามเช้าและยามเย็นนั้นได้ปกปิดสิ่งที่เป็นความน่าอับอายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายในการปฏิบัติของเราในจิตใจของเราในความรู้สึกของเราความคิดของเราในมักซิยัตของเราในสิ่งที่เป็นอารมณ์ไฟตามธาตุกิเลสทั้งหลายที่เรานั้นได้ปฏิบัติทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวก็แล้วแต่วะอามินเราอาตีคำพูดต่อไปนะครับท่านนบีบอกว่าวะอามินเราอาตีนั่นก็คือให้เรานั้นได้รับความปลอดภัย ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความปลอดภัยกับเราในเรื่องของเราอาตีในความหวาดกลัวทั้งหลายให้สิ่งที่จะเป็นความหวาดกลัวในการดำรงชีวิตสิ่งที่จะเป็นความหวาดกลัวในเรื่องราวของศาสนาสิ่งที่จะเป็นความหวาดกลัวในเรื่องราวของในทุกแง่มุมเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็ให้เรานั้นได้มีความเขาเรียกว่าให้เรานั้นได้ผ่อนคลายให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยจากความหวาดกลัวที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ผ่อนคลายให้กับเราได้ทำให้เราปลอดภัยได้ทำให้เราสบายใจในสิ่งที่เป็นความน่าหวาดกลัวของเราไม่ว่าจะเป็นความน่าหวาดกลัวในเรื่องของศาสนาในการดำรงชีวิตในศาสนาของอัลเลาะห์ในการลงโทษในอาลัมบัรซักหรือว่าในวันอาคิเราะห์นั่นเองก็คือสถานีต่างๆแห่งโลกอาคิเราะห์ก็ให้เรานั้นได้มีความมั่นใจว่าอินชาอัลเลาะห์เราถ้าเป็นบ่าวที่ดีเราจะได้ผ่านไปได้อย่างแน่นอนนี่ก็คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าวาอามินเราอาตีโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้านั้นได้ปลอดภัยให้ข้าพเจ้านั้นหมดความกังวลใจให้ข้าพเจ้านั้นได้มีความมั่นใจได้มีความจริงใจหรือว่าได้มีความอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่เป็นความน่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความน่าหวาดกลัวที่จะเกิดขึ้นนะครับในความน่าหวาดกลัวของฉันเช่นเดียวกันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ท่องถ้อยคำต่อไปวะฮฟิซนีมินบัยนายะดัยยะและโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดรักษาฉันขอพระองค์นั้นทรงได้คุ้มครองฉันรักษาฉันสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของฉันมินใบนายาไดยะสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเบื้องหน้าของฉันสิ่งที่เผชิญหน้ากับฉันเนี่ยขอพระองค์นั้นได้ทรงรักษาฉันด้วยขอให้เป็นสิ่งที่ดีอย่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายกับการดำรงชีวิตหรือว่าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ฉันไม่คาดฝันอะไรประมาณนี้นี่คือคำขอที่ยิ่งใหญ่นะครับหลังจากนั้นนะครับวามินคอลกีและพระองค์ได้รักษาสิ่งที่อยู่ข้างหลังของฉันเราไม่มีตาหลังเราไม่สามารถเห็นได้เราก็พึ่งอัลลอฮฺสุภาโนตาลาว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังของฉันซึ่งฉันจะไม่สามารถมองเห็นได้ขออัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้รักษาฉันว่าอันยามีนีสิ่งที่อยู่ทางด้านขวาเบื้องขวาของฉันว่าอันชิมาลีสิ่งที่อยู่ทางด้านเบื้องซ้ายของฉันว่ามินเฝ้ากีสิ่งที่อยู่ทางด้านบนของฉันนะครับหลายครั้งที่เราเดินทางออกไปสิ่งที่อยู่ข้างบนเรากลัวจะตกลงมาเครนมันจะตกอะไรมันจะตกเรากลัวมากนะครับเพราะมีการก่อสร้างอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงุดมากมายนะครับต่างๆนานาเหล่านี้เราก็ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าทุกทิศทางที่เราเดินทางออกไปจากบ้านของเราการดำรงชีวิตของเราก็เราก็ขอความคุ้มครองให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้คุ้มครองเราในทุกทิศทางวะอูซุบิอัยซอมบิอาซอมาติกะอันอุคตาลามินตะฮตีและฉันขอต่อท่านก็คือขอต่อพระองค์บีอาซอมนาติกะด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความยิ่งใหญ่นั้นฉันขอความคุ้มครองการขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อนุญาตเช่นเดียวกันให้เราให้ใช้ความยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เราตะวัสซุนโดยใช้ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการขอความคุ้มครองและจะไม่มีความคุ้มครองใดมาจากคนอื่นนอกจากความคุ้มครองของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบีอาซอมาติกะด้วยกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์นี่นะครับอันอุกตาละที่จะประสบกับฉันนะครับในที่จะประสบกับชั้นอะไรครับมินตะตีทางด้านเบื้องล่างคำว่าอุกตาละมินตะตีนักวิชาการได้แปลในหลายความหมายด้วยกันความหมายหนึ่งนักวิชาการบอกว่าหมายถึงสิ่งที่อาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมได้หมายถึงอาจจะเกิดแผ่นดินสูบแผ่นดินแยกแผ่นดินยุบมีรอยแร่รอยแยกรอยแตกระแหงจนกระทั่งเราอาจจะเกิดอันตรายหรือเราอาจจะตกลงไปหรือสิ่งอันใดเกิด เรียกว่าแผ่นดินนั้นสูบลงไปดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในอดีตดังเช่นที่ท่านหญิงอาอิชะห์ได้เคยถามท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีบอกว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นกองทัพคนเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะทำลายกาบะแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะถึงแผ่นสถานที่ดังกล่าวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สูบคนเหล่านั้นนั้นลงไปในพื้นแผ่นดินของพระองค์ไม่ให้เขานั้นสามารถทำลายกาบะได้ท่านหญิงอาอิชะห์จึงถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเอ๊ะคนเหล่านั้นเขาถูกสูบไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นคนชั่วทั้งหมดคนไม่ดีทั้งหมดอาจจะมีคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะคนที่เขาเดินไปเดินมาอยู่ในสถานที่ดังกล่าวแต่อัลลอฮฺสุภาโนตาละก็สูบลงไปในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดแล้วอัลลอฮฺจะตัดสินอย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าทุกคนจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาที่ถูกสูบลงไปเนี่ยนะครับจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาตามนิยาติฮิมตามเจตนารมณ์จามเนียดหรือว่าความตั้งใจหรือเจตนาของพวกเขาใครที่มีเจตนาที่จะทำลายกาบะอัลลอฮ์ก็จะลงโทษเขาใครที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอยู่อัลลอฮ์สุภาโนตาละก็ไม่ได้เอาโทษเขาแต่ประการใดใครที่เดินเหินปกติหรือไม่ได้ทำอะไรอยู่ในตลาดอยู่ในบ้านแต่แผ่นดินเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้สูบลงไปเขาก็จะฟื้นคืนชีพตามเจตนาตามเนียดหรือว่าตามนิยาตหรือความตั้งใจเจตนาของเขาด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้พูดถึง เรื่องราวของการขอความคุ้มครองด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุภาโนตาลาที่ให้พ้นจากสิ่งที่ เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายที่มาจากเบื้องล่างแสดงว่าในหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับได้ครอบคลุมทุกเรื่องราวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นขอความคุ้มครองในทุกเวลาในทุกเขาเรียกว่าในทุกทิศทางเพื่อให้เรานั้นได้รับการปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมจะทบทวนดุอาอีกครั้งนึงนะครับหะดีษอัลลิสบทนี้เนี่ยเป็นดูอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านในยามเช้าและยามเย็นนักวิชาการบอกว่าเป็นอัซกาดที่เป็นซุนนะตุลมุอักกะดะเป็นการอ่านอัซกาดของท่านนบีที่ท่านนบีนั้นไม่เคยทิ้งเลยดังเช่นที่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าจะไม่ปรากฏของจะไม่ปรากฏหน้าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะทิ้งถ้อยคำเหล่านี้โดยที่ท่านนบีนั้นได้กล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกัลอาฟิยะตะฟีดีนีวะดุนยายะวะอะห์ลีวะมาลีอัลลอฮุมมัสตุรเอาร์ตีวะอาวะอามินเราอาตีอัลลอฮุมมะฮ์ฟัซนีหรือว่าวะฮ์ฟัซนีมินบัยนายะดัยยะวะมินคัลกีวะอันยามีนีวะอันชิมาลีวะมินฟาวกีวะอูซุบิอะซะบิอะซะมะติกะอันอุกตาลามินตะฮ์ตีหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามติบท่านอิหม่ามนะซาอีท่านอิบนุมาจาห์ท่านอิหม่ามอิบนุฮะท่านอิหม่ามอัลฮากิมบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหะเชคอัลบานีก็บอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหะเช่นเดียวกันนี่คือดุอาที่มีความสำคัญในยามเช้าและยามเย็นหวังว่าพี่น้องจะได้ทบทวนดุอาบทนี้ในหนังสืออัซกาดเล่มเล็กๆของท่านทั้งในยามเช้าและยามเย็นอ่านอยู่เป็นประจำนึกว่านี่คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้ทำทุกวันทุกวันทุกวันทั้งยามเช้าและยามเย็นนี่คือการฟื้นฟูแบบฉบับสุนนะของท่านนบีใครที่ฟื้นฟูแบบฉบับของท่านนบีจะเป็นเหตุให้เขานั้นได้รับความรักจากท่านนบีและใครก็แล้วแต่ที่ได้รับความรักจากท่านนบีแน่นอนเหลือเกินเขาจะเกิดมาพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องนะครับในเรื่องราวของดุอาวันนี้หะดีษในวันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับถ้านำไปสู่การปฏิบัติอินชาอัลลอฮ์อะกูลุกอลิฮาซาฟัสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรรอฮีมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
7: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
8: ์ยะฟัดรื่นพิทัก
7: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาเอลอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0926431 3384 092-643-3384 คุณลอซิด้ามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
8: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
9: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
10: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
1: สหรัฐมองว่าเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถานพยาบาลและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจัดศูนย์พักพิงอาหารถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
3: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: จังหวัดไหน
3: ครับจังหวัดการทางการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
2: สอดคล้องกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน